0: รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
1: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ Longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
0: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5ล้าน4แสนรายเข้าระบบเพิ่มนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี
3: ้วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
4: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์ประกาศและคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่น ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือไทย Citizen Abroad เพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่
2: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมและไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่COVID-19และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางลัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระ

0: ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตราร้อยละ20จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา20นาฬิกาของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่
2: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 329,000 ล้านบาทภายในปีนี
1: ้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1ใน4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็นหลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งออกธัญพืชตามกำหนดและลดผลกระทบด้านการขนส่งธัญพืชที่เพิ่งเก็บเกี่ยว
2: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุภัทรจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโป้ส่วนกับปูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์สุภานิดาเกตทองและบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ต่างแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนในสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและ

0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วจะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราไสยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณด้วยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1 เมตร 34 เซนติเมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 นต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 1.38 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
2: 1 นาทีกับกปท.การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่ 1. ลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองเสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนน 2. ฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงคมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคลาออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือการเล่นซาบ้าแม้จะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชนชาติทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขันปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต
7: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
8: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางแพทริเชียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดค่ะ
9: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาดอ่าน
10: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:29 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
11: มากันไหว้พระนะพระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: ุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอินานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุบบาภากะนะมะการังคะโรมะเส

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ลิมุตตมังเอเตนะสาจวัชเชนะมาอุตุสัพพุปัตวะ
1: ท่านนบียังนโมกราตกังพนามาเสนนโมอรหั

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิบุเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชลวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจตาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวระสัพพธัมมานุภาเวระสัพพสังฆานุภาเวระสัทธาโสติภะวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายจู่ลำบากเออต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุคต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิระกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นตถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสตร์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10:00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นเวลา 14:30 น.การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdhluangta@gmail.com jedeluangta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรนถ่
่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

โอชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี7212403559เลขที่บัญชี7212403559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยทานสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ต่อไปเป็นปิยวรรควรรณนาว่าด้วยสิ่งอันเป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักพระพุทธภาษิตอโยเกยุนชะมัตตานังโยคัสมินจะอโยชยังอัทังจิตวาปิยักขาหีปิเหตัตตานุโยคินังมาปิเยหิสมาคันหิอปิเยหิกูดาจนังปิยานังอดัสนังดุขังอปิยานันจะดัสนังตัสมาปิยังนกิยะกะยิราธะปิยาปาโยหิปาปะโกคันธาเตสังนวิชชันติเยสังนัตถิปิยาปิยังแปลความว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบไม่ประกอบตนไว้ในสิ่งอันควรประกอบละสิ่งอันเป็นประโยชน์เสร็จแล้วถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักในวงเล็บภายหลังย่อมกระยิ่มต่อบุคคลผู้ประกอบตนไว้ในทางที่ชอบในวงเล็บเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรคลุกคลีกับสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักไม่ว่าในการใดๆเพราะว่าการไม่ได้เห็นสิ่งอันเป็นที่รักก็ดีการต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักก็ดีเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเป็นความทรมานชนใดไม่มีสิ่งที่รักและไม่เป็นที่รักกิเลสเครื่องร้อยรัดย่อมไม่มีแก่ชนนั้นอธิบายความสิ่งที่ไม่ควรประกอบสำหรับบรรพชิตท่านอธิบายว่าได้แก่อโคจร6อโคจรคือสถานที่อันบรรพชิตไม่ควรไปเช่นร้านสุราสำนักหญิงโสเภณีเป็นต้นรวมความว่าสถานที่อันไม่เหมาะสำหรับบรรพชิตเรียกอโคจรทั้งสิ้นอันหนึ่งการประกอบตนในอโยนิโสมนสิการท่านเรียกว่าประกอบตนในสิ่งอันไม่ควรประกอบเหมือนกันอโยนิโสมนสิการคือความคิดคำนึงอันไม่ประกอบด้วยปัญญาคิดไม่ถูกตรงตามความเป็นจริงตัวอย่างเช่นสังขารไม่เที่ยงไม่งาม
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

ใช่ไหมลิงป่าเวลาเขาจับลิงป่ามาเขาจะเอาโยนเข้าลงละครลิงเลยมันจะไปฟ้อนลำเป็นเหนือใช่ไหมจับลิงป่ามาก็ต้องเข้าไปฝึกไปซ้อมไปอบรมซะก่อนให้มันฟ้อนให้มันลำเป็นซะก่อนพอขึ้นไปลงละครลิงมันก็ฟ้อนลำเป็นนะลูกหลานชาวบ้านดิบๆมาเข้ามาถึงจะมาห่มผ้าเหลืองเลยมาบวชเลยก็เป็นลิงเป็นข้างเนี่ยมันจะเป็นเรียบร้อยแบบพระได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องได้มาอบรมให้รู้จักข้อวัดให้รู้จักข้อปฏิบัติให้รู้จักศีลสมาธิปัญญาให้รู้จักกิริยามารยาทอาการของพระอะไรควรอะไรไม่ควรมันถึงมันแตกต่างจากคฤหัสถ์คฤหัสถ์อันเป็นความเคยชินของเรามาแต่เก่าก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ต้องได้มาอบรมมาฝึกมาสอนมาบอกมากล่าวกันพอบอกกล่าวพอได้ที่ได้ทางพอเพียงแล้วเราก็อนุญาตให้บวชได้พอบวชได้แล้วห่มผ้าเหลืองมาปุ๊บก็เหมือนกับเป็นพระเต็มตัวแหละตอนนี้ก็มีแต่มุ่งหน้าในการที่จะมาอบรมจิตอบรมใจของตนเองอันนี้จึงเป็นการบวชที่ถูกต้องถ้าหากมาถึงอยากจะบวชเมื่อไหร่ก็เอาเข้ามาบวชเลยเนี่ยไม่รู้เรื่อง

มาเห็นพระเช่นนั้นมาเห็นพระในศาสนาพุทธเป็นเช่นนั้นเอ้าพระในศาสนาพุทธเป็นแบบนี้เองเหรอมันจะไปปลูกศรัทธาขึ้นมาได้อย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นความถูกต้องของพระจากการอบรมก่อนบวชที่มานั่นแหละมันจะเป็นบ่อเกิดของความศรัทธาขึ้นมาในหมู่ที่ยังไม่ศรัทธาพอเห็นพระมาแต่บวชก็มาเนี่ยเป็นลูกชาวบ้านหลานชาวนาที่เคยกระดกกระเดกเคยไอ้เกะกะเกเรอะไรต่ออะไรต่างๆนานามาแต่เก่าก่อนพอมาห่มผ้าเหลืองเท่านั้นเนี่ยเห็นความเรียบร้อยเห็นความระมัดระวังเห็นความสำรวมที่เกิดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหวัดศาสนานี้เป็นที่อบรมกุลบุตรกุลธิดาได้จริงพอเปลี่ยนเครื่องแบบเข้ามาเท่านั้นแหละเป็นอีกคนหนึ่งทันทีเลยนั่นมันก็ผู้ที่ยังไม่ศรัทธามันก็ก่อเกิดเป็นความศรัทธาขึ้นมาผู้ที่ศรัทธาแล้วก็เพิ่มพูนความศรัทธายิ่งขึ้นไปเพราะนั้นก่อนที่จะมาบวชจะต้องได้มีเวลาเข้ามาเป็นนาคเป็นพระขาวให้ได้แล้วได้ฝึกอบรมให้ได้มาขัดเกลาให้ได้มาศึกษาข้อวัดข้อปฏิบัติให้รู้จักข้อวัดข้อปฏิบัติควรหรือไม่ควรอย่างไรแล้วดูจากพระเก่าที่มีหลักมีเกณฑ์แต่ไม่ใช่ไปดูพระเก่าที่เหลวไหลโลแหละโลเลนี่พระเก่ามันก็บีหมดอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีทั้งดีมีทั้งเลวเนี่ยเราบอกง่ายๆเลยพระไม่ใช่พระทุกองค์แล้วหัวล้นๆผ้าเหลืองๆแล้วมันจะเหมือนกันทุกองค์มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เหมือนลูกพวกเราเนี่ยแหละพวกเรามีลูก 2-3 คนมันยังไม่เหมือนกันเลยยังดีไม่เหมือนกันเลวไม่เหมือนกันเลยพระเราก็เหมือนกันน่ะแต่ถ้ามันดื้อด้านมันลั้นมันไม่สนใจข้อวัดไม่สนใจข้อปฏิบัติมีแต่เป็นแบบอย่างที่เลวไหลแบบอย่างที่เลวซามอันนั้นก็ควรจะช่วยกันขับไล่ออกจากวัดออกจากศาสนานะอย่าปล่อยให้มันหนักวัดหนักศาสนาอันนั้นมันมีแต่ความเลวไหลมีแต่ความทำลายวัดทำลายศาสนาเท่านั้นแหละแต่ถ้าพระดีพระสนใจตั้งใจมีอยู่ในกฎในระเบียบในข้อวัดมีความระมัดมีความสำรวมในความเป็นสมณะของตนเองแล้วพระอย่างนั้นเนี่ยควรจะสนับสนุนควรจะส่งเสริมควรจะกราบไหว้ควรจะทักขินาในการอุปถัมภ์บำรุงนี่อันนี้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็ควรจะเลือกควรจะดูเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าไปมันก็แบบโง่ๆเท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ชาวพุทธเราเป็นคนโง่แต่สอนให้ชาวพุทธเราเป็นคนฉลาดฉลาดด้วยปัญญาให้รู้จักคิดรู้จักพิจารณาด้วยปัญญาอะไรถูกอะไรชอบอะไรไม่ถูกอะไรไม่ชอบเราสิ่งที่ถูกสิ่งที่ชอบเราก็พยายามช่วยกันรักษาช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมอย่างนั้นอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ถูกเราก็ต้องช่วยกันกำจัดช่วยกันป้องกันอย่าให้มีอย่าให้เกิดขึ้นที่มีแล้วเราก็ต้องช่วยกันแก้ไขปรับปรุงถ้าแก้ไขปรับปรุงไม่ได้จริงๆแล้วก็ช่วยกันชำระล้างให้หลุดออกไปบทออกไปจากศาสนาจากวัดจากวาอันนั้นจะมีหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายเพราะฉะนั้นศาสนาเราอยู่ได้ก็เพราะพุทธบริษัททั้ง4ก็มีภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาศาสนาไม่ใช่ของพระเท่านั้นศาสนาของทุกคนเนี่ยและเป็นชาวพุทธเรียกว่าพุทธบริษัท4ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้เป็นมรดกให้เป็นสมบัติของพวกเราในพุทธบริษัททั้ง4เพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้ง4เนี่ยต้องมีหน้าที่ในการช่วยรักษาช่วยบำรุงช่วยคุ้มครองพุทธศาสนาเราพุทธศาสนาเราจึงมีอายุมั่นคงยั่งยืนเป็นที่พึ่งของพวกเราตลอดไปจนถึงอนุชนรุ่นหลังก็คือลูกหลานของพวกเราตราบใดก็ตามศาสนาพุทธยังเป็นที่พึ่งของผู้คนอยู่ต่ออยู่ยามใดก็ตามผู้คนทั่วไปนั้นก็จะมีแต่ความอบอุ่นมีแต่ความร่มเย็นเพราะศาสนาพุทธเราธรรมะของพระพุทธเจ้าล้วนแต่ให้ความร่มเย็นเกิดขึ้นมาในหมู่ที่น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราน้อมนำเอาหลักธรรมหลักวินัยเอาข้อวัดข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้แล้วบูรพาจารย์ของพวกเราผู้ที่มีความเข่งคัดมีความเจริญในธรรมเป็นผู้ทรงธรรมท่านแนะนำพาประพฤติปฏิบัติมาบุคคลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นต้นแบบให้แก่พวกเราที่มาศึกษาและปฏิบัติตามการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องแล้วก็จะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ

รับพรรับพรจะอนุโมทนาให้พรพาก็ตั้งใจรับพรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวาเมวาอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเหปเมวาสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามติโชติรโสยะถา

อายุงกตวานพรังวานังสุขันจะปฏิภาณโดยดีขายุยายสวาโหติยะถายะทุปปัจเตียนติภวะตุสัพพังกะรังราคันตุสัพพดิวตานสัมภาบุตธานุภาเวตสตาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังกะรังราคัน

ภาวันตุเตจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อทานอาหารซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อน

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ความโศกเกิดจากกามพระพุทธภาษิตกามโตชายเตโซโกกามโตชายเตพยังกามโตวิปมุตตสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดแต่กามความกลัวก็เกิดแต่กามความโศกและความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นแล้วจากกามอธิบายความสิ่งอันเป็นที่รักความรักและความยินดีในกามได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่2 3และ4โดยลำดับจึงไม่ต้องอธิบายซ้ำอีกในที่นี้มีพระพุทธภาษิตอยู่มากหลายที่เกี่ยวกับกามและโทษของกามเช่นว่าความอิ่มในกามย่อมไม่มีเพราะความมั่งคั่งผู้อิ่มด้วยปัญญาย่อมไม่เดือดร้อนเพราะกามเปลือกตมคือกามหนามคือกามอันผู้ใดข้ามได้แล้วย่ำยีได้แล้วผู้นั้นย่อมถึงความสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์กามชื่อว่าเป็นเปลือกตมเพราะทำให้เปรอะเปื้อนคือก่อให้เกิดมลทินทั้งทางกายและทางใจกามชื่อว่าเป็นหนามเพราะเป็นเสมือนหนามทิ่มแทงกายและใจให้เดือดร้อนความทุกข์ของโลกทั้งมวลสืบเนื่องมาจากกามกามเป็นผู้สร้างโลกทรมานโลกวงเล็บเปิดโลกในที่นี้หมายถึงสัตว์ตวโลกวงเล็บปิดกามเป็นเครื่องก่อภพก่อชาติเมื่อมีภพชาติอยู่ตราบใดความทุกข์ย่อมมีอยู่ตราบนั้นเหมือนต้นไม้ที่รากแก้วยังมั่นคงแม้จะถูกหักก้านร้านกิ่งไปบ้างมันก็เจริญงอกงามขึ้นได้อีกเมื่อมีชาติแล้วชรามรณะก็ย่อมตามมาความโศกความร่ำไรรำพันก็ตามมาด้วยความทุกข์กายทุกใจก็มีขึ้นเพราะกามเป็นเหตุพรรณนาไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภอนิธิคันธกุมารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอนิธิคันธกุมารอนิธิกุมารเป็นบุคคลที่จุติจากพรหมโลกเกิดในตระกูลที่มีโภคะมากในเมืองสาวัตถีตั้งแต่เกิดแล้วไม่ปรารถนาเข้าใกล้หญิงเมื่อถูกผู้หญิงจับก็ร้องไห้มารดาต้องอุ้มเขาด้วยเสื้อผ้าจึงให้ดื่มนมได้เมื่อกุมารเจริญวัยพอจะมีคู่ครองได้มารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานแต่เขาตอบว่าไม่ต้องการหญิงเมื่อมารดาบิดาอ้อนวอนหนักเข้าเขาจึงเรียกช่างทองมาให้ทองคำสีสุกพันลิ่มให้หลอมทำรูปหญิงบุอย่างหนาน่าชื่นชมยิ่งนักเมื่อมารดาบิดาอ้อนวอนให้แต่งงานอีกโดยอ้างว่าเมื่อลูกไม่แต่งงานตระกูลจักดำรงอยู่ไม่ได้เราจะนำกุมารีมาให้เจ้าเขาเอารูปทองคำมาให้พ่อแม่ดูบอกว่าถ้าได้หญิงอย่างนี้จึงจะยอมแต่งงานด้วยมารดาบิดาตามใจเขาเรียกพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงมาแล้วมอบรูปทองคำนั้นให้บอกว่าขอให้ไปเที่ยวหาหญิงที่รูปงามเหมือนรูปทองคำนี้บุตรของเรามีบุญมากคงจักมีสตรีที่มีบุญมากคู่ควรกับบุตรของเราเมื่อพบหญิงที่มีรูปงามเช่นนี้แล้วจงนำมาพราหมณ์เหล่านั้นรับคำแล้วเที่ยวจาริกไปจนถึงสาขะนครแคว้นมัทธะพวกเขาได้ตั้งรูปทองคำไว้ที่ริมทางไปท่าน้ำเพื่อให้คนทั้งหลายเห็นด้วยตั้งใจว่าหากในนครนี้มีธิดาใครที่สวยงามปานนี้คนทั้งหลายเห็นรูปทองคำแล้วก็จะพูดว่ารูปนี้สวยเหมือนธิดาของตระกูลโน้นในสาครนครมีกุมารีผู้หนึ่งสวยปานรูปทองคำนั้นวันนั้นหญิงแม่นมของกุมารีนั้นให้เธออาบน้ำแล้วต้องการจะอาบเองบ้างจึงไปยังท่าน้ำเห็นรูปทองคำนั้นสำคัญว่าเป็นธิดาของตนจึงกล่าวว่าแม่หัวดื้อฉันให้เจ้าอาบน้ำแล้วออกมานี้สักครู่นี้เองเจ้าล่วงหน้ามาก่อนเสียแล้วดังนี้แล้วจึงตีด้วยมือรู้ความที่รูปนั้นแข็งและไม่มีวิการจึงกล่าวว่าเราคิดว่านางนี้เป็นธิดาของเรานี่อะไรกันเล่าพวกพราหมณ์ถามว่าท่านมีธิดางามปานนี้หรือธิดาของฉันงามกว่านี้อีกหญิงแม่นมตอบพราหมณ์ขอร้องให้หญิงนั้น นำพวกตนไปยังเรือนหญิงแม่นมเล่าเรื่องทั้งปวงให้มารดาบิดาของกุมาริกานั้นทราบเจ้าของบ้านต้อนรับพราหมณ์ด้วยความชื่นชมยินดีให้ธิดาของตนยืนเทียบกับรูปทองคำปรากฏว่ารูปทองคำหย่อนรัศมีลงไปมากพราหมณ์ได้มอบรูปทองคำนั้นให้แก่มารดาบิดาของหญิงมั่นหมายหญิงนั้นไว้ด้วยรูปทองคำนั้นแล้วรีบกลับสู่นครสาวัตถีเรียนให้มารดาบิดาของอนิทิกุมารทราบท่านทั้งสองดีใจมากที่ปรากฏว่ามีหญิงงามยิ่งกว่ารูปทองคำอีกอนิทิกุมารเองก็พอใจมากขอให้พวกพราหมณ์รีบไปนำมามารดาบิดาของอนิทิกุมารส่งพราหมณ์เป็นตัวแทนไปพร้อมด้วยเครื่องบรรณาการเป็นอันมากเพื่อรับหญิงนั้นมากุมารีนั้นกำลังเดินทางมาถูกความกระเทือนแห่งพาหนะเดินทางลงเล็บคือเกวียนให้ลำบากอยู่จึงล้มเจ็บลงและสิ้นชีวิตในระหว่างทางเพราะความที่นางเป็นผู้ละเอียดอ่อนยิ่งนักอนิทิกุมารถามอยู่เสมอว่ามาแล้วหรือญาติมีมารดาบิดาเป็นต้นมิได้บอกความจริงทันทีอำพรางไว้ 2-3 วันแล้วจึงบอกว่าหญิงนั้นตายเสียแล้วในระหว่างทางกุมารทราบแล้วเสียใจมากได้เป็นผู้ถูกทุกข์คือความโศกดังภูเขาท่วมทับแล้วพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของกุมารนั้นจึงเสด็จไปบิณฑบาต ที่เรือนของเธอมารดาบิดาของเขาทูลอัญเชิญพระศาสดาให้เข้าสู่เรือนแล้วอังคาดด้วยความเคารพเมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระศาสดาตรัสถามถึงอนิทิกุมารมารดาบิดาของเขาจึงกราบทูลให้ทราบว่าเวลานี้กุมารผิดหวังเรื่องหญิงที่เขาปองหมายจึงมีความทุกข์มากนอนอดอาหารอยู่ในห้องพระศาสดารับสั่งให้กุมารมาเฝ้าตรัสถามว่ารู้หรือไม่ว่าความโศกใหญ่ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เพราะอาศัยอะไรไม่ทราบพระเจ้าข้ากุมารทูลตอบเพราะอาศัยกามพระศาสดาตรัสความโศกก็ดีภัยก็ดีย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามพระพุทธองค์ตรัสย้ำอีกว่ากามโตชายเตโซโกเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาอนิทิกุมารได้บรรลุโสดาปัตติผลโศกเกิดจากตัณหาพระพุทธภาษิตตัณหายะชายเตโซโกตัณหายะชายเตพยังตัณหายะวิปมุตตสะนัตถิโซโกกุโตพยังแปลความว่าความโศกย่อมเกิดจากตัณหาภัยก็เกิดจากตัณหาความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้พ้นแล้วจากตัณหาอธิบายความในที่นี้ทรงแสดงว่าตัณหาเป็นบ่อเกิดแห่งความโศกและภัยผู้พ้นจากตัณหาแล้วย่อมพ้นจากความโศกและภัยด้วยตัณหาแปลว่าความดิ้นรนทยานอยากความสะดุ้งใจความร่านของใจความติดใจท่านแบ่งเป็น3ชั้นตามลักษณะของภูมิ3คือกามรูปและอรูปเรียกกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาตามลำดับ1ความทยานอยากหรือความติดใจในกามเรียกกามตัณหาหมายถึงความดิ้นรนอยากได้สิ่งอันน่าใคร่ในกามภพทั้งมวลเช่นกามคุณ5ลาภยศสรรเสริญและสุขอันเจือด้วยกามเมื่อได้แล้วก็ติดอยู่สยบอยู่ในกามนั้นเมื่อยังไม่ได้ก็ดิ้นรนเพื่อให้ได้มาเมื่อเสียไปก็เศร้าโศกเสียใจอย่างที่ทรงแสดงว่าเตกามาปริหายันติสละวิโทวะรุปปติเมื่อกามเสื่อมสิ้นไปผู้ติดในกามก็เร่าร้อนเหมือนถูกแทงด้วยลูกศรด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าผู้พอใจในกามก็เท่ากับพอใจในทุกข์เพราะต้องเดือดร้อนด้วยการแสวงหาการรักษาและการต้องเศร้าเสียใจเมื่อกามต้องเปลี่ยนแปลงไปพลัดพรากจากไปหรือต้องจากมันไปก่อนเพราะความเจ็บหรือความตายมาถึงเข้าความสุขจากกามมีเพียงเล็กน้อยแต่โทษของมันมากเหลือจะพรรณนาได้ถึงกระนั้นคนและสัตว์ก็ยังติดอยู่ในบ่วงกามเป็นส่วนมากไม่อาจพรากใจออกได้เพราะได้สั่งสมมานานและเพราะสัตว์โลกทั้งมวลเกิดจากตัณหาซึ่งมีกามรวมอยู่ด้วย 2. ความทยานอยากหรือความติดใจในรูปประพบของท่านผู้ได้รูปฌานเรียกว่าภพตัณหาคนพวกนี้พอใจในรูปฌานเห็นว่ารูปฌาน4เบื้องต้นเป็นสุขที่สุดแล้วไม่มีสุขอะไรที่เหนือกว่านั้น ติดอยู่ในความสุขขั้นฌานอันปราศจากกาม 3. ความทยานอยากหรือความติดใจในอรูปฌานหรืออรูปภพหรือวิภวตัณหาได้แก่ความติดใจในฌาน 4 เบื้องปลายเห็นเป็นยอดแห่งความสุขแล้วไม่มีสุขอื่นจะยิ่งกว่าแต่ความจริงยังมีนิพพานสุขอันประณีตและยั่งยืนกว่าความสุขในรูปฌานและอรูปฌานทั้งสองนี้ละเอียดประณีตกว่ากามสุขมากนักแต่ยังเปลี่ยนแปลงได้ฌานนั้นเสื่อมได้เมื่อฌานเสื่อมความสุขนั้นก็พลันหายไปยังมีอีกภูมิหนึ่งคือโลกุตระภูมิพ้นจากเงื้อมมือของตัณหาตัณหาเอื้อมไปไม่ถึงพ้นจากโลกทั้งกามโลกรูปโลกและอรูปโลกนี่แหละท่านเรียกว่านิพพานอันเป็นความสุขอย่างยิ่งบุคคลผู้สิ้นตัณหาทั้ง3ชั้นนี้แล้วย่อมสิ้นความโศกและความกลัวเข้าสู่แดนบรมสุขอันแท้จริงเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าความโศกและภัยย่อมไม่มีแก่ท่านผู้พ้นแล้วจากตัณหาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งเดิมทีพราหมณ์คนนี้ไม่ได้เลื่อมใสพระศาสดาวันหนึ่งพราหมณ์นี้ถางนาอยู่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ำพระศาสดาทรงเห็นความถึงพร้อมแห่งอุปนิสัยของเขาจึงเสด็จไปหาเขาเห็นพระศาสดาแล้วก็ไม่ได้ทำสามีจีกรรมคือความเคารพพระพุทธองค์ทรงทักว่าพราหมณ์กำลังทำอะไรอยู่กำลังถางที่ทำนาพระโคดมพราหมณ์ตอบวันรุ่งขึ้นเสด็จไปอีกตรัสถามว่าพราหมณ์กำลังทำอะไรอยู่กำลังไถนาอยู่พระโคดมพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมพราหมณ์โดยในนี้ตลอดเวลาที่พราหมณ์ทำกสิกรรมคือการหว่านการไถน้ำการรักษาเป็นต้นต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมอีกพราหมณ์นั้นได้กราบทูลพระองค์ว่าพระโคดมมาเยี่ยมข้าพเจ้าตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าเริ่มถางที่ทำนาเพราะฉะนั้นถ้าข้าวกล้าของข้าพเจ้าให้ผลดีข้าพเจ้าจะแบ่งปันผลให้ท่านบ้างเมื่อยังไม่ให้ท่านข้าพเจ้าจักยังไม่บริโภคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านเป็นสหายของข้าพเจ้าต่อมาข้าวกล้าของพราหมณ์เผ็ดผลดีเขาเตรียมเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวไว้พร้อมตั้งใจว่าพรุ่งนี้แหละเราจะเริ่มเกี่ยวข้าวแต่คืนนั้นเองฝนตกหนักน้ำท่วมมากและเชี่ยวได้พาเอาข้าวกล้าในนาไปหมดนาของเขาเกลี้ยงเหมือนตอนที่ถางไว้ความจริงพระศาสดาทรงทราบตั้งแต่วันแรกแล้วว่าข้าวกล้าของพราหมณ์จะต้องเป็นอย่างนั้นในที่สุดจึงเสด็จไปเพื่อโปรดในคราวที่พราหมณ์มีทุกข์ความจริงก็เป็นดังที่พระพุทธองค์ทรงคาดหมายหรือทรงเห็นล่วงหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ไปดูนาของตนเห็นข้าวกล้าในนาถูกน้ำพัดไปหมดแล้วเกิดความโศกเป็นกำลังเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโคดมมายังนาของเราตั้งแต่เราเริ่มถางเราได้กล่าวกับท่านไว้ว่าเมื่อข้าวกล้าเผ็ดผลแล้วจักแบ่งปันให้ท่านบ้างบัดนี้ข้าวกล้าเสียหมดแล้วความปรารถนาความต้องการของเราไม่สมประสงค์เสียแล้วเขาเศร้าโศกอดอาหารนอนเป็นทุกข์อยู่บนเตียงน้อยพระศาสดาเสด็จไปเยี่ยมเขาถึงบ้านเมื่อเขาทราบได้สั่งคนในบ้านให้ทูลเชิญพระศาสดาเข้าไปในเรือนดีใจว่าพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นสหายที่สนิทของเขาเสด็จมาเขาออกมาเฝ้าพระศาสดาตรัสถามว่าเป็นอะไรไปเขาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบเล่าถึงความเศร้าโศกของเขาเพราะการสูญเสียข้าวกล้าและมโนรถที่ตั้งใจแบ่งข้าวให้พระองค์บ้างไม่สมประสงค์พระศาสดาตรัสถามว่ารู้ไม่ว่าความโศกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพราหมณ์ตอบว่าไม่ทราบพระตถาคตเจ้าจึงตรัสพระธรรมว่าความโศกและภัยเกิดเพราะตัณหาเมื่อพ้นจากตัณหาแล้วความโศกและภัยย่อมไม่มีมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลผู้เป็นที่รักของมหาชนพระพุทธภาษิตสีละดัสนะสัมปันนังธรรมทั้งสัจจวาลินังอัตโนกัมมะกุปปานังตังชโนกุรุเตปิยังแปลความว่ามหาชนย่อมรักคนที่มีศีลมีความเห็นดีตั้งอยู่ในธรรมพูดจริงเป็นปกติ และทำงานอันเป็นหน้าที่ของตนอธิบายความคนที่คนอื่นจะรักนั้นโดยปกติต้องมีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้เขารักหรือสะดวกแก่การที่จะรักให้เขารักได้โดยไม่ต้องฝืนใจในที่นี้ทรงแสดงคุณธรรมนั้นไว้5ประการคือ 1. ศีล 2. ทัศนะ 3. ตั้งอยู่ในธรรม 4. พูดจริงและ 5. ทำหน้าที่ของตน 1. ศีลนั้นโดยใจความก็คือความประพฤติดีทั้งทางกายและวาจาอีกในหนึ่งหมายถึงการเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นทั้งทางกายและทางวาจาพระอรรถกถาจารย์ผู้อธิบายพระพุทธภาษิตนี้บ่งถึงจตุปาริสุทธิศีล4คือกปาติโมกขสังวรสำรวมในปาติโมกกล่าวคือศีลวินัยตามภูมิชั้นของตนของตนเช่นพระสำรวมในศีล227อุบาสกอุบาสิกาสำรวมในศีล5ศีล8เป็นต้นขออินทรียสังวรสำรวมในอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจไม่ให้ยินดียินร้ายในการเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นขออาชีวะปริสุทธิความมีอาชีพบริสุทธิเว้นมิจฉาชีพโดยประการทั้งปวงงปัจจัยสันนิสิตศีลคือที่เกี่ยวกับปัจจัย4คือบริโภคใช้สอยปัจจัย4ด้วยความระวังพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงบริโภคใช้สอยไม่บริโภคใช้สอยเพื่อติดในปัจจัย4จะเห็นว่าศีล227ของพระนั้นเป็นเพียง1ใน4ที่พระควรจะมีเท่านั้นในศีล4ประการนี้อินทรียสังวรสำคัญที่สุดมีอินทรียสังวรเสียอย่างเดียวอย่างอื่นก็พลอยมีได้หมดขาดอินทรีย์สังวรแล้วอย่างอื่นก็จะพลอยขาดไปด้วย2ทัศนะนั้นทรงหมายเอาสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นมูลฐานสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคอันหมายถึงปัญญารู้อริยสัจ4โดยครบถ้วนทั้งโดยรอบ3อาการ12สำหรับชาวบ้านทั่วไปนั้นคนมีความเห็นดีคือคนไม่ขวางโลกขวางธรรมไม่ออกความเห็นฟุ่มเฟือยเกินไปจนไม่มีค่าและทำให้คนอื่นเบื่อฟังคนยิ่งมีความเห็นน้อยเท่าไรโอกาสที่จะถูกก็มีมากเท่านั้นทํานองเดียวกับคนมีความเห็นมากฟุ่มเฟือยก็ย่อมจะผิดมาก 3. ตั้งอยู่ในธรรมคือสุจริตเว้นอธรรมคือทุจริตโดยปกติสุจริตมีผลเป็นสุขทุจริตมีผลเป็นทุกข์ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่พระอานนท์ถึงกรณียากรณียกิจคือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำทรงระบุว่าสุจริตเป็นกรณียกิจมีอานิสงส์5ประการคือตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ผู้รู้ใคร่ควรแล้วสรรเสริญเกียรติอันงามย่อมฟุ้งไปในไปทั้ง4ทิศไม่หลงทำกาละเมื่อทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ส่วนทุจริตเป็นอกรณียกิจมีผลเป็นทุกข์มีโทษ5ประการตรงกันข้ามกับสุจริตในพระคาถานี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายไปทางโลกุตรธรรม9คือมรรค4ผล4นิพพาน1ท่านกล่าวโดยปริยายเบื้องสูง4การพูดจริงคือไม่กล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคนพูดจริงย่อมเป็นที่รักนับถือเคารพและยำเกรงของผู้ได้คบหาสมาคมมีความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องระแวงว่าใครจะจับผิดแล้วยกขึ้นกล่าวโทษไม่ต้องเสียเวลาจำเรื่องที่เคยโกหกไว้ว่าอย่างไร 5. ทำหน้าที่ของตนได้อธิบายไว้บ้างแล้วในเรื่องที่8แห่งสุขวรรคคือวรรคก่อนแต่วรรคนี้ท่านผู้ต้องการโปรดพลิกไปดูในเรื่องนั้นในที่นี้ท่านอธิบายโดยปริยายเบื้องสูงคืออธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาว่าเป็นหน้าที่ของตนกล่าวคือให้ใส่ใจในเรื่องศีลสมาธิและปัญญานั่นเองความจริงก็เป็นอย่างนั้นในที่นี้พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสอนพระดังนั้นจึงทรงย้ำให้เห็นว่าหน้าที่ของพระโดยตรงก็คือการทำศีลสมาธิและปัญญาให้บริบูรณ์พระโสดาบันและพระสกทาคามีนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลปริปูรีคือมีศีลสมบูรณ์พระอนาคามีได้ชื่อว่ามีสมาธิสมบูรณ์ดงเล็บสมาธิ ปริปุรีพระอรหันต์ได้ชื่อว่าปัญญาปริปุรีมีปัญญาสมบูรณ์คนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นที่รักที่พอใจและเป็นที่กระหยิ่มของคนทั้งหลายดังเช่นพระมหากัสสปเถระกับเด็กขายขนมจำนวนมากดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องเด็ก500คนกับพระมหากัสสปวันหนึ่งพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวน500และพระอสีติมหาสาวกเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ทอดพระเนตรเห็นเด็กประมาณ500คนถือขนมออกจากนครไปยังศูนย์แห่งหนึ่งเพื่อขายในงานมหรสพเด็กเหล่านั้นเห็นพระศาสดาแล้วถวายบังคมแล้วหลีกไปไม่กล่าวกับภิกษุแม้สักรูปหนึ่งว่าท่านครับกระผมถวายขนมพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าอยากฉันขนมไหมขนมที่ไหนพระเจ้าข้าภิกษุทูลถามพวกเธอไม่เห็นพวกเด็กถือขนมผ่านไปดอกหรือเห็นพระเจ้าข้าแต่เชื่อว่าเด็กพวกนั้นคงไม่ถวายขนมแก่ใครเจ้าของขนมกำลังมาข้างหลังนะภิกษุทั้งหลายฉันขนมเสียก่อนเถิดแล้วค่อยไปตรัสดังนี้แล้วจึงทรงชวนภิกษุทั้งหลายนั่งพักใต้ร่มไม้พระองค์เองก็ประทับนั่งใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนกันพวกเด็กเห็นพระมหากัสสปเดินมาเกิดความรักขึ้นมีสรีระเต็มเปี่ยมด้วยกำลังแห่งปีติวางกระเช้าขนมไหว้พระเถระแล้วยกกระเช้าขนมขึ้นถวายพร้อมกล่าวว่านิมนต์รับเถิดท่านพระเถระกล่าวกับพวกเด็กว่าพระศาสดาพาภิกษุสงฆ์ไปประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นั่นพวกเธอจงถือทายธรรมนี้ไปถวายและแบ่งถวายภิกษุสงฆ์ด้วยพวกเด็กรับคำพระเถระแล้วถือกระเช้าขนมเดินกลับไปพร้อมกับท่านถวายขนมแล้วยืนมองดูอยู่ณที่อันสมควรแก่ตนเมื่อฉันเสร็จแล้วพวกเด็กได้น้อมน้ำเข้าไปถวายพระเถระพวกเด็กได้ถวายขนมแก่พระศาสดาพระมหากัสสปเถระและพระสงฆ์อื่นๆจนพอความต้องการภิกษุทั้งหลายโพนทนากันว่าพวกเด็กถวายขนมเพราะเห็นแก่หน้าไม่ต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาเถระทั้งหลายอื่นพอเห็นพระมหากัสสปเท่านั้นก็รีบเอาขนมมาถวายพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเช่นกัสสปบุตรของเราย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจบูชาเธอด้วยปัจจัย4โดยแท้ดังนี้แล้วได้ตรัสพระคาถาว่ามหาชนย่อมรักท่านผู้มีศีลมีความเห็นดีตั้งอยู่ในธรรมพูดจริงเป็นปกติและทำงานอันเป็นหน้าที่ของตนมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบุญต้อนรับผู้ทำความดีพระพุทธภาษิตกิรัปปวาสิงปุริสังดูระโตโสธิมาคตังยาติมิตาสุหัตชาจะอภินันดันติอาคตังตะเทวกตะปุญยัมปิอัสมาโลกาปรังคตังปุญญานิปฏิกันหันติปิยังยาติวะอาคตังแปลความว่าญาติมิตรสหายย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับด้วยความสวัสดีฉันใดบุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉันนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปเหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้นอธิบายความกล่าวโดยย่อว่าบุญที่บุคคลทำแล้วไม่สูญหายนอกจากจะให้ความสุขใจแก่ผู้ทำในโลกนี้และทำให้เขาปราศจากเวรภัยในโลกอย่างไปคอยต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกด้วยบางคนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบางคนเชื่อแต่เชื่อเฉพาะบุญบาปในโลกนี้เท่านั้นบางคนเชื่อบุญบาปและเชื่อทั้งในโลกนี้และโลกหน้ายุติอย่างไรก็เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายยากที่จะทำให้คนทุกคนเข้าใจได้เพราะความสุขรอบแห่งญาณ maturation of knowledge or intuition ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีบารมีน้อยมีอาสวะมากเข้าใจเรื่องดีได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจเรื่องชั่วได้เร็วบางคนมีอาสวะน้อยมีบารมีมากเข้าใจเรื่องชั่วได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจดีได้ง่ายบางคนมีอัธยาศัยดงเล็บอธิมุตหยาบต้องขัดเกลานานจึงจะรู้ทำได้บางคนมีอัธยาศัยประณีตขัดเกลาได้ง่ายอบรมได้ง่าย เข้าใจสิ่งละเอียดอ่อนได้เร็วบางคนมีสันดานดีบริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางดีอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความชั่วบางคนมีสันดานชั่วไม่บริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางชั่วลามกอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความดีบางคนมีอุปนิสัยในทางธรรมบางคนไม่มีบางคนสอนง่ายบางคนสอนยากเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปจึงพลอยสอนได้ยากไปด้วยจนกว่าจิตใจของบุคคลนั้นจะมีความแก่รอบพอที่จะรับรู้เรื่องนามธรรมที่ลึกซึ้งได้การที่จะให้เข้าถึงเรื่องนี้คือเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์อย่างแท้จริงด้วยความเชื่ออันมีเหตุผลในใจของตนเองก็คือการค่อยๆอบรมศึกษาไปทีละน้อยโดยการอ่านการฟังคิดสอบถามท่านผู้รู้อยู่เสมอไม่ท้อถอยหรือตัดปัญหาเสียว่าเรื่องนี้ไม่มีจริงฉันไม่เชื่อคนธรรมดาทั่วไปก็ยอมใจเห็นแจ้งว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อหรือไม่เห็นนั้นมิได้หมายความว่าจะไม่มีอยู่จริงเสมอไปเมื่อเป็นดังนี้ฉะไหนผู้มีการศึกษาดีซึ่งยอมรับนับถือตนเองว่าเป็นปัญญาชนจะรีบด่วนปฏิเสธเรื่องที่ตนไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเล่าคนอื่นอาจรู้เห็นก็ได้เรื่องนรกสวรรค์นั้นท่านผู้ญาณคือตาคือหูทิพตาทิพยืนยันว่ามีทุกท่านไปนรกสวรรค์เป็นโลกทิพย์จึงต้องรู้ในสิ่งที่เป็นทิพย์เช่นเดียวกันหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดชาติหน้าชาติก่อนก็มีอยู่หลายเล่มเขียนโดยชาวพุทธในเมืองไทยเรานี่เองท่านผู้ต้องการความเข้าใจในเรื่องนี้ควรหามาอ่านไม่ควรปล่อยตนให้อยู่ในความสงสัยตลอดไปเรื่องโลกทิพย์และชีวิตหลังจากตายก็น่าอ่านดีเหมือนกันให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้หนังสือโลกอื่นก็มีคุณค่าควรอ่านอย่างยิ่งชี้ให้เห็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ไปรอบุคคลอยู่ในโลกอื่นตัวอย่างเหล่านั้นเป็นชีวิตของคนไทยในปัจจุบันทั้งสิ้นส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกอื่นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะทรงปรารภนายนันทยะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องนายนันทยะในกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทยะเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาชอบปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์เมื่อเขาโตเป็นหนุ่มมารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเรวดีอยู่บ้านตรงกันข้ามแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธานันทยะจึงไม่ต้องการแต่มารดาบิดาของนันทยะต้องการท่านทั้งสองจึงขอร้องให้นางเรวดีทำใจให้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเมื่อพระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านขอให้นางเรวดีช่วยปูลาดอาสนะตั้งเชิงบาตรรับบาตรนิมนต์ให้นั่งกรองน้ำด้วยเครื่องกรองคือธรรมครกเมื่อพระฉันเสร็จแล้วให้ล้างบาตรเมื่อทำได้อย่างนี้นันทยะย่อมจะพอใจเรวดีต้องการแต่งงานกับนันทยะจึงยอมทำตามที่มารดาบิดาของนันทยะขอร้องท่านทั้งสองได้เล่าให้นันทยะฟังนันทยะจึงยอมแต่งงานด้วยต่อมานางมีบุตรกับนันทยะสองคนเมื่อมารดาบิดาของนันทยะตายแล้วนางก็ได้ครองความเป็นใหญ่ในเรือนจำเดิมแต่มารดาบิดาตายแล้วนันทยะยิ่งให้ทานใหญ่เป็นมหาทานบดีเตรียมทานสำหรับภิกษุสงฆ์ตั้งค่าอาหารไว้สำหรับคนกำพร้าและคนเดินทางไว้ที่ประตูเรือนต่อมาเขาได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์แห่งเสนาสนะทานจึงให้สร้างศาลาสี่มุกมีสี่ห้องในมหาวิหารอิสิปตนะมีเครื่องนั่งเครื่องนอนพร้อมเมื่อจะมอบถวายเสนาสนะนั้นเขาได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขแล้วถวายน้ำทักษิโณทกแด่พระตถาคตลำดับนั้นปราสาททิพย์พร้อมด้วยเหล่าเทพอัปสรได้ปรากฏขึ้นรอคอยเขาอยู่ในเทวโลกวันหนึ่งต่อมาพระมหาโมคคัลลานะจาริกไปในเทวโลกหนึ่งเล็บการไปของพระอรหันต์อย่างนี้ไปด้วยกายทิพย์ผู้เขียนยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากปราสาทนั้นเทพบุตรมหาท่านกันมากท่านถามเทพบุตรเหล่านั้นว่าปราสาทพร้อมด้วยเทพอัปสรเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อใครเทพบุตรเหล่านั้นเรียนให้ทราบว่าเกิดขึ้นเพื่อนันทยะผู้สร้างวิหารถวายพระศาสดาที่ป่าอิสิปตนะฝ่ายพวกนางเทพอัปสรเห็นพระเถระแล้ว ลงจากปราสาทนมัสการพระเถระและกล่าวว่าผู้ข้าพเจ้าเกิดที่นี่เพื่อมารอเป็นบาทบริจาริกาของนายนันทิยะแต่ไม่เห็นเขาเลยรออยู่นานเบื่อเหลือเกินพระคุณเจ้ากลับไปเมืองมนุษย์แล้วกรุณาบอกเขาด้วยว่าขอให้ละมนุษย์สมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะดินแล้วมารับทิพย์สมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะทองคำด้วยเถิดพระมหาโมคคัลลานะเถระกลับจากเทวโลกแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าทิพย์สมบัติอาจเกิดขึ้นในเทวโลกรอบุคคลผู้ทำความดีซึ่งยังอยู่ในมนุษย์โลกหรือพระศาสดาตรัสว่าโมคคัลลานะก็ทิพย์สมบัติเกิดขึ้นแก่นันทยะเธอเห็นเองแล้วไม่ใช่หรือเหตุไฉนจึงถามเราอีกเล่าดูก่อนโมคคัลลานะบุญที่บุคคลทำแล้วย่อมไปรอต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกเหมือนญาติมิตรรอต้อนรับผู้เป็นที่รักของตนที่เดินทางกลับมาจากแดนไกลดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้ยกไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าญาติมิตรและสหายย่อมยินดีเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นโกธวกวรรณนาว่าด้วยความโกรธพึงละความโกรธพระพุทธภาษิตโกทังชะเหวิปชะเฮยยะมานังสร้างโยชนังสับบะมติกะเมยะตังนามะรูปัสมิมสัจฉะมานังอกินจนังนานุปะตันติดุฆาแปลความว่าบุคคลพึงละความโกรธสละความถือตัวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงเสียทุกทั้งหลายย่อมไม่ตกถึงบุคคลเช่นนั้นผู้ไม่คล้องในนามรูปไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอธิบายความ 1. พึงละความโกรธความโกรธเป็นอย่างไรรู้จักกันดีอยู่แล้วที่ทรงสอนให้ละความโกรธก็เพราะความโกรธมีโทษมากมีโทษทั้งแก่ตัวผู้โกรธเองและผู้ถูกโกรธที่มีโทษแก่ตัวเองนั้นเช่นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นทำให้น้ำย่อยอาหารไม่ออกมาตามปกติหัวใจเต้นเร็วผิดปกติมือสั่นปากสั่นขาดการควบคุมตนบางคนควบคุมตัวเองไม่ได้เลยผลที่ออกมาก็คือการด่าการทุบตีหรือประหารผู้อื่นเมื่อกระทำลงไปเช่นนั้นแล้วพอหายโกรธก็เสียใจแต่ทำคืนไม่ได้ซะแล้วอาจต้องถูกจองจำทำโทษเป็นเวลานานปีเสียชื่อเสียงเกียรติยศเสียอนาคตอันควรจะรุ่งโรจน์ความโกรธทำให้สติปัญญามืดมนความโกรธเหมือนเมฆหมอกมาบังแสงสว่างคือดวงปัญญาสมดังที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าอันทตมังตดาหัวติยังโกโทสหเตนรังเมื่อได้ความโกรธครอบงำบุคคลแล้วเมื่อนั้นเขาย่อมมืดมนดังนี้เมื่อมืดมนก็เหมือนคนเดินในที่มืดไม่รู้ทางควรเว้นหรือควรเดินตกหลุมบ่อและถูกหวากน้ำได้ง่ายเป็นอันตรายแก่ตนเองนี่คือส่วนที่เป็นโทษแก่ตนเองส่วนที่เป็นโทษแก่ผู้อื่นนั้นคือเมื่อผู้โกรธไปด่าว่าเขาอย่างเจ็บแสบหรือไปประหารเขาย่อมทำให้เขาโกรธเคืองก่อความทุกข์ให้แก่เขาหากเขาต้องตายไปเพราะการประหารนั้นลูกเมียของเขาก็เดือดร้อนประมาณไม่ได้เรียกว่าก่อทุกข์ให้คนจำนวนมากมารดาบิดาของเขาก็พลอยเดือดร้อนด้วยยิ่งร้ายที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่ลูกเมียเพียงตัวคนเดียวแล้วพ่อแม่ลูกเมียของเขาจะได้ใครเลี้ยงลองคิดดูเถิดว่าคนเหล่านั้นจะลำบากลำบนสักปานใดแม้มารดาบิดาของผู้โกรธเองก็ย่อมจะถึงทุกข์ทมนัสหาน้อยไม่เมื่อรู้ว่าลูกของตนต้องได้รับโทษทันต้องติดคุกตารางไปลำบากยากแค้นความโกรธเป็นของไม่ดีก่อทุกข์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นมากมายชะนี้ท่านจึงสอนให้ละเสียทรงแสดงอานิสงส์ว่าผู้ละความโกรธได้แล้วย่อมนอนเป็นสุขและไม่ต้องเศร้าโศกส่วนวิธีละความโกรธนั้นท่านแสดงไว้มากในคัมภีร์วิสุทธิมรรคชรอยอ้อขออภัยจะขอยกมากล่าวพอได้จะความดังนี้วิธีละความโกรธตามในวิสุทธิมรรค 1. ท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธและเห็นคุณของขันติและเมตตาก่อนเพราะบุคคลจะไม่สามารถละสิ่งที่ตนยังไม่เห็นโทษได้ 2. ให้แผ่เมตตาไปในตนและคนอื่นว่าขอให้ตนมีความสุขและสรรพสัตว์ทั่วโลกจงมีความสุขที่แผ่เมตตาให้ตนนั้นเพื่อให้ตนเป็นพยานว่าตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้นผ ู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น 3. เพื่อบรรเทาความแค้นเคืองพึงแผ่เมตตาไปยังบุคคลผู้เป็นศัตรูคู่เวรบ่อยๆจนใจของผู้แผ่อ่อนโยนลง 4. ถ้ายังไม่หายพึงระลึกถึงพระพุทธโอวาทในกกจูปมะสูตรบ่อยๆข้อความแห่งกกจูปมะกกจูปโมวาทนั้นว่าภิกษุทั้งหลายหากโจรใจเหี้ยมพึงเอาเลื่อยมาเลื่อยเธอให้ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ถ้าผู้ใดยังคิดประทุษร้ายโจรนั้นอยู่ผู้นั้นยังหาชื่อว่าทำตามโอวาทของเราไม่อันหนึ่งผู้ใดโกรธตอบผู้นั้นเลวกว่าผู้โกรธก่อนผู้ไม่โกรธตอบชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากผู้ที่รู้ว่าคนอื่นโกรธตัวแล้วแต่ส่วนตนเป็นผู้มีสติสงบเสงี่ยมอยู่ชื่อว่าประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายคือทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น 5. ทรงเปรียบคนขี้โกรธเหมือนฟืนเผาผีที่ไฟติดทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนขูดจะจับข้างทั้งสองก็ร้อนจะจับตรงกลางก็เหม็น 6. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงระลึกถึงความดีของเขาบ้างคือโดยปกติคนคนหนึ่งย่อมมีอะไรดีอยู่บ้างแม้ไม่มากสักอย่างหนึ่งพึงระลึกถึงส่วนดีอันนั้นของเขาแล้วบรรเทาความโกรธเสีย 7. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงโอวาทตนบ่อยๆนุ่งเล็บถ้าเป็นพระก็พึงโอวาทว่าสู้อุตสาละโลกียสุขทั้งปวงซึ่งเป็นสิ่งที่ละได้โดยยากมาแล้วฉะนั้นจึงยอมตนให้ตกอยู่ในอำนาจของความโกรธเล่าไปยานใหญ่คนเป็นเวรกันทำทุกข์ให้ท่านที่กายเหตุฉะนั้นท่านจึงลงโทษตนเองที่ใจเล่าความโกรธทำให้ใจของท่านเป็นทุกข์ไม่ใช่หรือวงเล็บเปิดในข้อ7นี้มีความละเอียดน่าสนใจมากยกมาเล็กน้อยพอเป็นตัวอย่างวงเล็บปิด8ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้พิจารณาถึงกรรมสกตาคือความที่สัตว์ทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนใครทำกรรมเช่นไหนไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมเช่นนั้นเองคือจักปรากฏด้วยกรรมของตนเองเราเป็นผู้โกรธก็จักต้องได้รับผลแห่งความโกรธนี้เองไปยานใหญ่ 9. ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงอนุสรณ์ถึงพระจริยาของพระศาสดาที่เคยทรงลำบากมาเคยทรงทุกข์ทรมานเพราะการกระทำของผู้อื่นมากมายหลายชาติหลายประการแต่หาได้ทรงผูกโกรธหรือผูกเวรต่อผู้ใดไม่เช่นสมัยที่ทรงเป็นช้างรักษาศีลทรงยอมให้ในพรานตัดงาถึง3ครั้งแต่หาได้มีใจประทุษร้ายในพรานนั้นไม่ในข้อนี้ท่านประมวลมาซึ่งจริยาของพระศาสดามากหลายในอดีตเช่นศีลวาชาดกเรื่องขันติวาทีดาบทจุลธรรมปาลชาดกฉัตรทันตชาดกเรื่องมหากบีในวงเล็บปริญใหญ่เรื่องภูริทัตตชาดกเรื่องจำเปยยกะนาคราชเรื่องสังขปาละนาคราชเป็นต้น 10. ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้พิจารณาถึงความยาวของสังสารวัฏในสังสารวัฏอันยาวนานนี้คนที่ไม่เคยเป็นมารดาบิดาบุตรธิดาพี่น้องพี่หญิงน้องชายน้องหญิงและญาติสายโลหิตมิสหายเป็นไม่มีเขาเป็นศัตรูคู่เวรกับเราในชาตินี้แต่ชาติก่อนๆเขาอาจเคยเป็นมารดาบิดาเป็นต้นผู้มีอุปการะช่วยเหลือเกื้อกูลเราบางทีอาจเคยยอมสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือเราก็ได้11ถ้ายังไม่หายโกรธก็พึงระลึกถึงอานิสงส์ของเมตตาที่พระทศพลทรงแสดงไว้11ประการมีหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นต้น 12. ถ้ายังไม่หายโกรธอีกท่านสอนให้แยกธาตุคือพิจารณาว่าสิ่งทั้งปวงเป็นเพียงธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขามันเพียงสักแต่ว่าธาตุ4คือดินน้ำลมไฟลมจะโกรธอะไรเล่า 13. ถ้ายังไม่หายโกรธท่านสอนให้เผื่อแผ่แบ่งปันคือให้ของแก่ผู้ที่เราโกรธหรือรับของที่เขาให้หากทำได้ดังนี้ความโกรธเกลียดย่อมระงับไปอย่างแน่นอนท่านแสดงอนุภาพของทานไว้ว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกยังประโยชน์ทุกอย่างให้สำเร็จทายกย่อมบันเทิงด้วยการให้ท่านผู้อ่านจะเห็นว่าวิธีการของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ทันสมัยเพียงใดข้าพเจ้าได้เคยอ่านตำราจิตวิทยาเกี่ยวกับผลร้ายของความโกรธ และอุบายเอาชนะความโกรธมาหลายบทหลายสำนวนเห็นว่าไม่ได้เกินคำแนะนำที่ทางพระพุทธศาสนาได้ให้ไว้นี้เลยพระธรรมนั้นเป็นสวาขาธรรมจริงๆพึงสละความถือตัวความถือตัวแปลมาจากคำว่ามานะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าความทะนงตนส่วนมานะที่คนทั่วไปใช้เช่นจงมานะพยายามนั้นไม่ใช่มานะที่กำลังพูดถึงในที่นี้เพราะเป็นคำมีความหมายเพี้ยนไปคนไทยเข้าใจความหมายไปอีกทางหนึ่งว่าพยายามท่านสอนมาให้มีมานะว่าสูงกว่าเขาเสมอเขาหรือต่ำกว่าเขาเพราะเมื่อถือตัวว่าเขาสูงกว่าก็ทำให้ดูหมิ่นเขาเมื่อถือตัวว่าต่ำกว่าเขาก็อาริษยาเขาหรือแสดงอาการน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อถือตัวว่าเสมอเขาก็อาจเป็นเหตุให้แข่งดีกันแข่งแย่งกันชิงกันเป็นใหญ่หรือยกตนให้เด่นธรรมดามีอยู่ว่าไม่มีใครที่สูงกว่าผู้อื่นหรือมีความรู้ความสามารถดีกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวงอาจเป็นอย่างนั้นได้คือสูงกว่าหรือมีความรู้ความสามารถมากกว่าก็เพียงในด้านใดด้านหนึ่งคือในบางเรื่องเท่านั้นเช่นกมีความสามารถกว่าขในเรื่องดนตรีแต่ขมีความสามารถมากกว่ากในด้านงานเกษตรดังนี้เป็นต้นแม้คนที่ทำงานอยู่ด้วยกันเป็นนายเป็นลูกน้องของกันและกันก็ไม่ได้หมายความว่านายจะมีความสามารถเหนือลูกน้องไปทุกด้านนายอาจมีความสามารถในด้านบริหารแต่เมื่อต้องพิมพ์หนังสือราชการนายอาจสู้เสมียนพิมพ์ไม่ได้หรือเมื่อต้องการกวาดสำนักงานล้างส้วมนายอาจทำให้ดีเท่าพานโรงไม่ได้ดังนี้เป็นต้นคนเรามีความรู้ความสามารถกันไปคนละอย่างเมื่อรวมกันเข้าจึงนำภาระของสังคมไปได้เปรียบเหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ในตัวคนทำให้คนเป็นคนอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรดูหมิ่นเหยียดหยามกันควรเห็นว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนเพื่อจะลงสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปโดยปกติสัตว์โลกมีอัสมิมานะหรือมานะด้วยกันทุกคนโดยปริยายเบื้องสูงหมายถึงความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราตัวเราหรือที่ท่านเรียกตามสำนวนจิตวิทยาว่าปมเขื่อง superior complex พูดอย่างท่านแอดเลอร์ก็ว่าแอดเลอร์เป็นนักจิตวิทยาสิทธิ์ของซิกมันฟรอยด์ชาวเวียนนาประเทศออสเตรียมีความรู้สึกที่จะทำตัวให้เด่นเมื่อใดการทำตนให้เด่นนั้นถูกกีดขวางไม่ให้ดำเนินไปเมื่อนั้นปมด้อยก็เกิดขึ้นอันที่จริงปมด้อยก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือปมเขื่องที่ลดลงนั่นเองเหมือนความเย็นคือความร้อนที่ลดลงคนมีปมด้อยในเรื่องใดไม่ได้หมายความว่าปมเขื่องในเรื่องนั้นของเขาจะไม่มีแต่มีอยู่น้อยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อไปเจอคนที่มีปมด้อยในเรื่องนั้นกว่าเขากลับแสดงปมเขื่องได้ทันทีตัวอย่างนักเรียนภาษาอังกฤษเมื่ออยู่ต่อหน้าครูผู้สอนภาษาอังกฤษเขาจะรู้สึกด้อยเพราะความรู้ในภาษาอังกฤษของเขาสู้ครูไม่ได้แต่พอรับหน้าครูได้อยู่ในหมู่นักเรียนชั้นต่ำกว่าเขากลับมีปมเดืองปมเขื่องในเรื่องภาษาอังกฤษเพราะสามารถทำตนให้เด่นได้อธิบายให้นักเรียนชั้นต่ำกว่าฟังได้อย่างภาคภูมินี่แสดงว่าปมด้อยก็คือปมเขื่องที่ลดลงนั่นเองมิสหายที่คบกันอยู่ได้นานและต่างถูกอกถูกใจกันนั้นก็เพราะต่างฝ่ายต่างก็หล่อเลี้ยงอัสมิมานะหรือปมเขื่องของกันและกันไว้ได้ถ้ายิ่งฝ่ายใดยอมลดตนลงให้อีโก้ของอีกฝ่ายหนึ่งเด่นขึ้นมากเท่าใดก็จะยิ่งเป็นที่รักที่ปราณีของฝ่ายนั้นมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าใครไปข่มอัสมิมานะหรือปมเขื่องของเขาเข้าโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมเองเขาก็จะต้องเจ็บใจเห็นเป็นว่าดูถูกกันและต้องเลิกคบกันท่านจะเห็นว่ามานะมีความหมายในชีวิตมนุษย์และสัตว์เพียงใดท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ในเรื่องปมเขื่องส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกรรมชั่วตอนหนึ่งว่าอัสมิมานะหรือความรู้สึกที่เป็นตัวปมเขื่องอันนี้เองเป็นมูลเหตุอันสำคัญชั้นรวมยอดของการทำความชั่วการทำความดีหรือทั้งทำบุญและทำบาปแต่เป็นความตรงกันข้ามกับการเข้าถึงพุทธธรรมหรือนิพพานโดยตรงด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้สละเสียมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง สละเสียได้แล้วจะมีความสุขดังที่พระองค์ทรงเปล่งอุทานเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆว่าอัสมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังสละอัสมิมานะเสียได้นั่นแลเป็นบรมสุขคนที่ต้องทะเลาะวิวาทกันต้องรบราฆ่าฟันกันก็เพราะกิเลสตัวนี้เป็นมูลเดิมถ้าละมันได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ละได้ก็จะมีความสุขอย่างยิ่งไม่ต้องเดือดร้อนด้วยเรื่องของโลกไร้ล่วงสังโยชน์

0: ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
1: อุทิศให้บรรพบุรุษบุพการีญาติมิตรพี่น้องผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรของนายวิรัตสุภาสิทธิ์อายุ77ปีเกิด9พฤศจิกายน2492ทำใบพาดหัวใจพักรักษาตัวอยู่ห้องICU โรงพยาบาลสมิติเวชหลายอาทิตย์แล้วกราบขอเมตตาบารมีช่วยให้การรักษาประสบผลสำเร็จมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันด้วยเทอญสาธุเอาให้บุญรักษาพระคุ้มครองให้สุขภาพร่างกายกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วได้ง่ายง่ายมากเอาเข้ามาลูกหลานเข้ามาโอ้เอาได้บุญหลายๆทุกคนเนอะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันทุกคนเนอะโอ้มาเลยมาก่ายข่าวพรรษาแล้วย่ำนี่แล้วเทียมพรรษาเขามาแล้วเอาอยู่ดีมีแห้งทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีบุญรักษาตลอดไปเด้อเอามา

อยู่มีแห้งทุกคนอืมเอาดีมีสุขกันเขาจะได้

วันที่26ที่คณะขอนแก่นจะมาพันกว่าคนนะแล้วมาใส่บาตรมาขอกินข้าวเช้าอยู่นี่บอกเสียเล็กศรีไทยใหม่มาช่วยออกโรงทานเนอะแล้วโทรบอกเสียเล็กบอกออกโรงทานหน่อยพวกคณะนี้เขาไปแต่ละทีเนี่ยรถตู้พันร้อยกว่าคันนี่แล้วร้อยกว่าคันเกือบ200คันไปหนองไผ่ทีวัดจะแตกใช่มาถวายผ้าอาบน้ำมาถวายเทียนมาคารวะพวกเคยอยู่แบงชาติมาก่อนแบงชาติขอนแก่นแล้วก็พวกขอนแก่นแล้วก็มีแล้วก็มีพวกบุญนิธิทำดีดร.เดนัยจันทร์เช่าฉายพาคณะมาเอ๊ะมือไปเป็น

แต่อย่าให้เป็นถูกน้ำแถมจะแห้งไปเรื่อยเลยดีถูกไฟถูกน้ำร้อนลวกถูกอะไรต่ออะไรเนี่ยนู่นอยู่กติใหม่เนี่ยเป็นลังหนูเนี่ยเป็นเยอะแยะเนี่ยท่านเอามาให้อยู่เออนั่นแหละทาไปเลยอุ้ยไม่ต้องล้างแผลหรอกที่พึ่งเนี่ยทาไปเลยแต่อย่าไปถูน้ำเท่านั้นน่ะที่พึ่งหลวงปู่อุ่นเนี่ยดีเราเคยไปให้ทางหมอทางองค์การเภสัชทางทางอะไรงานระยาเนี่ยนะเขาไปตรวจเขาว่าอันนั้นมันก็เป็นมีแต่ส่วนดีๆแค่นั้นเนี่ยนะมันมีเกลือมันก็เพื่อป้องกันไม่ให้แผลมันเน่าไอตัวสมุนไพรตัวอะไรตัวอะไรพวกนี้มันสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาตัวนั้นสร้างนั้นตัวนั้นรวมความละดีทั้งนั้นแหละส่วนไอ้ขี้ผึ้งอ่ะมันตัวรวบรวมเก็บยาไว้ไม่ให้มันติดเป็นเหมือนตัวสมานตัวช่วยสมานยาไว้รวมความละดีทั้งนั้นเลยในนั้นท่านจะเอาสุพวกสมุนไพรเนี่ยไปเคี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวเคี่ยวไปเรื่อยๆจนไอ้พวกสมุนไพรที่หั่นมาเนี่ยจนมันแห้งไปแล้วมันกรอบเลยตากออดเขาช้อนออกตอนนี้ขี้ผึ้งใส่จนว่ามันข้นได้ที่แล้วก็ยกลงกรอกใส่ขวดตอนนี้เริ่มต้นที่ท่านทำเนี่ยหลวงพ่อแหละเป็นผู้หาขี้ผึ้งมาให้แล้วก็มาเคี่ยวทุกปีมาต่อมามันขยายไปเรื่อยๆลูกศิษย์ลูกหาเขารู้ว่าเที่ยวเขาก็หาขี้ผึ้งมาให้จากเมืองลาวนะเมืองลาวขี้ผึ้งมันเยอะดิเขาขนเอาจากเมืองลาวมาให้กันเลยเราไม่ต้องไปหาขี้ผึ้งมาให้เลยก่อนนี้ไปหาตามให้หมู่เพื่อนตามวัดที่ระยองนั่นแหละเพราะว่ารังผึ้งมันเกาะอยู่ตามผนังโบสถ์เนี่ยพอถึงฤดูหนาวมันก็หนีออกแหละมันก็ลังล้างไปเกาะมาไปเคี่ยวมาแล้วมาต้มมาเคี่ยวนะเต็มโอ้แดดออกอีกแล้วไป

พรุ่งนี้จะไปร่วมบุญเจดีย์ถ้ำเต่าเสร็จแล้วก็จะเลยไปสกลสักคืนหนึ่งรุ่งเช้าทำบุญครบรอบวันมรณภาพของท่านอาจารย์คำสอนเสร็จแล้วก็กลับมาวันที่18ก็งานก็พระเจ้าหลานองค์อาทิตย์แล้วก็จะถวายพระทหารถวายอะไรงานบุญก็เสร็จแล้วก็จะลงเทพอีกวันที่18ลงไปงานโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติประเทศที่บ้านมาตพุทธ18 19วันที่20ก็งานบุญในบริษัทอะไรบริษัทบู่ยายแว่นนี่แหละทำไอ้สมุนไพรทำยาดมทำอะไรแล้วเสร็จแล้วกลับมาที่20ก็บอกไอ้วัดป่า9นั่นน่ะมอบโต๊ะเก้าอี้ให้โรงเรียนเขาไม่มีอะไรก็รับพรเปลี่ยนยาบทกันนะรับพรกัน ยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรมติสาขัลลังเอวะเมวะอิโตทินดังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสุมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทเป็นตระโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยปิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปัตตันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทุนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมา

0: วัฒนติอายุวันโนยสุขังพระลังภาวะตุสาพมังครังราคันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีมภาวันตุเตอยู่ดีมีสุขกันทุกคนเนอะกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน luangta.com 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอชค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1111
1013ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเจียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสดุ์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4.สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628 0931119629และทางไอดีไลน์ JDCHEDI หรือทางอีเมล jdhluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นแล้วว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายสิลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

้าประสบเหตุการณ์ที่ชวนคิดเหมือนกันผู้หญิงไทยคนหนึ่งตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศข้าพเจ้าถามว่าเขาอยู่สบายดีหรือเขาร้องไห้ตอบว่าอยู่สบายแต่ใจว้าเหวเพราะขาดอะไรก็ไม่ทราบข้าพเจ้าเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือบ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองเราคนไทยทุกคนภูมิใจที่เรามีประเทศมาตุภูมิที่เป็นอิสระเราไปไหนเราก็เป็นตัวของตัวเองเพราะเรามีชาติบ้านเมืองที่เป็นของเราถึงแม้ว่าจะเล็กไม่เจริญเท่าเราก็รักและร่วมกันดำรงรักษาไว้ได้มาช้านานแล้วพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนี้แสดงถึงพระราชฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติไทยทรงเคารพเทิดทูนสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและบรรพบุรุษไทยผู้กล้าหาญที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชและก่อร่างสร้างไทยมาแต่โบราณกาลนอกจากนั้นโปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแหล่งโบราณสถานและสถานที่ที่บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ทำให้ทรงเข้าพระราชฤทัยในความเป็นมาของบ้านเมืองมากขึ้นพระองค์มีพระราชฤทัยรักการศึกษาด้านประวัติศาสตร์วรรณคดีและนิทานพื้นบ้านดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งเล่าความตอนหนึ่งว่าไปหมู่บ้านไหนให้ถามหมดเช่นถามว่านิทานโบราณของกะเหรี่ยงเป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะนิทานประดำประดาของกะเหรี่ยงของเผ่านี้ไหนพระองค์ก็สนพระทัยเพราะว่านิทานประดำประดาเป็นที่เก็บภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีที่สุดที่หนึ่งทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้มีการบันทึกนิทานประดำประดาของไทยเช่นเรื่องพญากงพญาพานเรื่องประบู่ทองพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ลึกซึ้งในประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยและพุทธชาดกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งผลต่อแนวทางการทรงงานศิลปาชีพในเวลาต่อมาเช่นโปรดให้นักเรียนศิลปาชีพศึกษาวรรณคดีและการเขียนลายไทยเกิดการสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ที่มีเอกลักษณ์ไทยอย่างน่าชื่นชมงานเครื่องทองรูปนกยูงที่โปรดให้สมาชิกศิลปาชีพทำขึ้นก็มาจากเรื่องราวพระชาติหนึ่งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้านภาษาไทยทรงส่งเสริมการแต่งคำประพันธ์ประเภทโครงฉันท์กาพย์กลอนเพื่อเป็นการอนุรักษ์บทกวีลักษณะไทยตลอดจนบทประพันธ์ส่งเสริมความรักชาติพระฤทัยรักและผูกพันในความเป็นชาติและเอกลักษณ์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ส่งผลในเวลาต่อมาให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมและมหรสพต่างๆที่มีรูปแบบสื่อสารลักษณะไทยและสืบทอดเอกลักษณ์ไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ครั้งพุทธกาลปรากฏว่าท่านสนใจทางจิตมากกว่าด้านวัตถุคือมากจริงๆไม่ใช่มากธรรมดาเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆถือเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติพอตกมาสมัยทุกวันนี้เป็นด้านวัตถุคงกันข้ามไปเลยเราจะเห็นได้ในที่ต่างๆแล้วก็อย่างยิ่งตามวัดวาอารามมีแต่การก่อการสร้างเพื่อประดับเป็นความสวยงามกันนั่นเป็นถือว่าเป็นกิจของศาสนาจริงๆขึ้นมาซะแล้วทั้งพุทธการทำไมสนใจในกิจเหล่านี้แต่สนใจในการพูดปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสมากยิ่งกว่าทางด้านวัตถุการอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความสงบเงียบเฉพาะพระเราจะเห็นได้เวลาท่านสอนทางเกี่ยวกับเรื่องความสงบเกี่ยวกับพระวินัยเวลาพระต้องการไม้ที่จะมาทำประโยชน์อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้โบกมือมองเห็นอนุปสัมบันจะเป็นเนรก็ตามเป็นฆราวาสญาติโยมผู้ใดก็ตามที่มีอยู่ในวันนั้นให้โบกมือให้คนนั้นมาแล้วก็บอกว่าเราจะต้องการนี่นี่ไม่ให้เรียกไม่ให้ตะโกนเรียกแสดงว่าท่านต้องการความสงัดหรือท่านอยู่ด้วยความสงัดตลอดเวลาสถานที่ทำความภาคเปลี่ยนทั้งท่านจะเป็นที่น่าดูแต่เรากลับเป็นสถานที่อยู่เป็นที่น่าดูเป็นเรื่องของโลกแต่สถานที่ทำความเปลี่ยนไม่มีคือสถานที่เดินจนกรมนั่งสมาธิภาวนาจะเรียกว่าไม่มีก็น่าจะได้กลับเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนสะดวกสบายไปหมดมันตรงกันข้ามที่อยู่ที่อาศัยที่หลับที่นอนเป็นความสบายก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสมากขึ้นเรื่อยๆแต่สถานที่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นที่เหมาะสมเป็นที่สะดวกสบายก็เป็นเรื่องทำเลที่จะฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสนั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะเวลาท่านสนทนาธรรมะกันจะสนทนาตั้งแต่เรื่องอัตเรื่องธรรมเรื่องเหตุเรื่องผลเพื่อการแก้กิเลสสถานที่ก็แสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทำความเพียรเดินจงกรมสมาธิภาวนาทั้งนั้นเรื่องการบ้านการเมืองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยตรงมันข้ามโกงข้ามมาทุกอย่างทุกวันนี้เรื่องธรรมะไม่ค่อยมีมีเรื่องการบ้านการเมืองยุ่งไปหมดนั่งชุมนุมกันที่ตรงไหนมีแต่เรื่องเดียวกันหากว่าจะพิจารณาจะตรงธรรมะทั้งเวทมันก็ควรได้ตรงตลอดเวลามีเรื่องของกิเลสมันจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรศาสนาก็เลยกลายเป็นศักแต่ว่าศาสนาทำอะไรก็สักแต่ว่าเป็นพิธีเลยพิธีไปหมดนี่พิธีก็เลยออกหน้าออกตาเลยเป็นถือเป็นสาระแก่นสารเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาความจริงก็เลยกลายเป็นกระพี้เป็นอะไรไปสุดท้ายก็มาตำหนิศาสนาว่าหมดเขตหมดสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีอย่างนั้นมีอยู่เยอะถ้าจะมาตำหนิตนใช่บ้างก็ควรจะกระเทือนกิเลสต้องกระทำในศาสนาซึ่งเป็นการส่งเสริมวิเศษได้ดีอันนี้ย่นเข้ามาถึงเราผู้ปฏิบัติวาระของจิตที่คิดไปทางที่สั่งสมวิเศษนั้นมีมากน้อยเพียงไรแต่วาระของจิตที่คิดเพื่ออัดเพื่อทำนี่เราควรจะนำมาทดสอบกันเพราะการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใด แต่เป็นเรื่องของธรรมที่จะสงเคราะห์เข้ามาสู่ตัวของเราผู้มุ่งหวังต่อธรรมอยู่แล้วและกำลังฟังอัดฟังธรรมอยู่เวลานี้พูดกันดาดดื่นทุกแห่งทุกหนหมอกปกแดงตรงนั้นปกของมนุษย์มนุษย์เป็นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องนอกๆสำหรับโลกเป็นอย่างนั้นจะให้ชื่อว่าแดงหรือไม่แดงเมื่อกิเลสตัณหาอาสวะมันพอกพูนจิตใจขึ้นมากๆอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนเหมือนกันคนนั่นแหละเบียดเบียนคนมากยิ่งกว่าอันใดที่จะมาเบียดเบียนทำลายนอกจากคนเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันเพราะมนุษย์ที่ฉลาดมันทำได้ทุกอย่างถ้าศาสนามีความเห็นแก่ใจแก่กันและกันโดยเหตุโดยผลเป็นต้นไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วไม่ว่าจะให้ชื่อให้นามลัทธิหรือการกระทำนั้นๆว่าเป็นอะไรก็ตามมันก็คือความเดือดร้อนนั่นแหละที่เกิดขึ้นจากการกระทำจิตใจของเราก็เมื่อได้คิดไปในทางที่เป็นเครื่องก่อกวนวุ่นวายตัวเองมันก็ทำนองเดียวกันนั้นถ้าคิดมาทางเหตุทางผลทางอัตทางธรรมมันก็มีการยับยั้งทั้งตัวตัวเองและมีการแบ่งสู้แบ่งรับหรือมีการต่อสู้ในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นข้าศึกแก่ใจจิตใจก็มีความเจริญขึ้นได้เมื่อมีความรักษากันอยู่ใจเปรียบเหมือนกับผ้าขาวไม่อิ่มต่อการอยากรู้อยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่มีความอิ่มพอสำหรับใจไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่มันมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่เป็นประจำความอยากรู้อยากเห็นจริงต่างนั่นกับสิ่งที่เข้ามาสัมผัสเกี่ยวข้องภายในจิตใจมันก็เหมือนเอาน้ำสีมาย้อมผ้าขาวสีเป็นอย่างไรผ้าขาวก็ต้องเป็นไปตามสีที่ย้อมจิตใจที่แรกก็ท่านบอกว่าผ่องใสนะตามหลักธรรมตั้งกล่าวไว้แต่อาศัยกิเลสที่จรมาความที่กิเลสจรมาก็คือจิตนี่เองจรออกไปหากิเลสออกไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสแล้วก็นำอารมณ์เหล่านั้นเข้ามานั่นแหละที่ว่ากิเลสจรมาคือมากับอารมณ์นั้นเนื่องจากจิตไปคว้าประยุทธ์ปัญญาโอสิ่งนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจแล้วก็เข้ามาย้อมภายในจิตใจกลายเป็นจิตที่เศร้าหมองไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าดูก่อนทุกสุทั้งหลายจิตเดิมนั้นผ่องใสท่านว่าแต่อาศัยกิเลสที่จรเข้ามาค้าเข้ากับใจใจยิ่งเป็นไปต่างๆตามอารมณ์หรือตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นท่านไม่ได้บอกว่าเดิมจิตเดิมแท้บริสุทธิ์ท่านบอกว่าจิตเดิมแท้บริผ่องใสนั่นพระพัสรมีดังจิตตังพิกเวนั่นพระพัสรก็บอกว่าพระพัสสอนคือผ่องใสไม่ได้หมายถึงไม่ได้บอกว่าบริสุทธิ์ถ้าว่าบริสุทธิ์จริงๆแล้วจะมาเกิดไม่ได้นะถ้าว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแท้บริสุทธิ์แล้วก็มีปัญหาที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกนะถ้าผ่องใสแล้วแน่นอนว่ามีทางเพราะมันก็เหมือนกับเมล็ดต่างๆที่มันเก็บเอาอะไรๆไว้ในเมล็ดของมันนั้นเวลาไปเพาะแล้วมันก็เกิดขึ้นมานี่เป็นความสงบของกิเลสที่มันอยู่กับจิตนั้นมันไม่มีเครื่องมือที่จะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีมีแต่จิตล้วนๆนั้นมันก็เป็นจิตที่ผ่องใสคือจิตไม่ได้ใช้กิริยานี่พอเข้ามาคร่าวๆกับส่วนร่างกายมีธาตุมีแล้วก็มีเครื่องมือขึ้นมาจิตก็แสดงตัวออกได้ตามกำลังของเครื่องมือที่พอจะใช้ได้ขนาดไหนเป็นเด็กๆเล็กๆจริงๆก็ยังใช้มาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอเติบโตขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมกันขึ้นมาตาหูจมูกลิ้นกายก็ใช้ได้เป็นทั้งนั้นแหละตาก็ดูหูก็ฟังเรื่อยกิเลสก็เข้ามาเรื่อยนะทีนี้ก็เลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรหมดทั้งตัวล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะทั้งหมดคิดตอนในแง่ในมุมใดเวลาใด อดีตหรืออนาคตเพื่อนได้ตั้งแต่การกอบโกยอวิเลศฝังเข้ามาภายในจิตใจของตนเรียกว่าเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้มันจึงลำบากเพราะการสั่งสมเราสั่งสมมาตั้งแต่ยังไม่รู้จักยังสาภาวะมันก็สั่งสมมาเรื่อยๆขับไหนกันใดก็สั่งสมมาการที่จะแก้ให้บริสุทธิ์หรือให้ผ่องใสตามใจมากใจหมายความสัมพันธ์ของตนนั้นมันจึงเป็นไปได้ยากมันควรจะเหตุจะผลที่จะมีความสงบหรือมีความผ่องใสไปได้มากน้อยเพียงไรตามแต่เหตุคือการกระทำของเราแต่เมื่อทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมีการชำระสะสางกันอยู่มีการบำรุงรักษาอยู่เสมอแล้วจิตก็ค่อยจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในปัจจุบันของเราเนี่ยจะเป็นชั่วระยะเดือนก็ตามระยะปีก็ตามด้วยการระมัดระวังรักษาจิตอยู่โดยสม่ำเสมอเราจะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวอาการของจิตพร้อมทั้งจิตตัวจิตเองว่ามีความแตกต่างจากแต่ก่อนอย่างไรบ้างมีเราพอทราบได้หากว่าเราไม่ได้อบรมอะไรเลยปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมมันก็เหมือนกับหลังหมีคือมันดำเสมือนหลังหมีพออะไรไปถูกมันก็ไม่ทราบว่ามันเปื้อนมันเปื้อนอะไรต่ออะไรเพราะมันดำทั้งหมดเลยไม่ทราบว่ามันเปื้อนที่ตรงไหนมันสกปรกที่ตรงไหนแต่เมื่อมีการชำระโดยลำดับลำดับขึ้นมามันก็พอทราบได้ถึงเรามาปฏิบัติภายในเดือนนี้เป็นอย่างไรจิตปฏิบัติอยู่เสมอได้รับการอบรมอยู่เสมอภายในเดือนนี้เป็นยังไงเดือนหน้าเดือนต่อมาเป็นยังไงโดยลำดับลำดับมันก็ทราบมาได้โดยลำดับเพราะผลค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆความสงบแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นบัดนี้กลายมาเป็นอย่างนี้ฐานของจิตแต่ก่อนมีความหยาบแม้จะมีความสงบหรือเป็นฐานจิตได้แต่ฐานนั้นกับฐานของจิตอันนี้มีความละเอียดต่างกันนะถ้าพูดถึงด้านปัญญาแต่ก่อนพิจารณาก็รู้สึกขุกขักขุกขักภายในคิดอะไรก็ไม่ค่อยได้เหตุได้ผลมีแต่ความขี้เกียจขั้นต่อมาก็ค่อยได้เหตุได้ผลขึ้นไปโดยลำดับลำดับต่อมาก็คล่องแคล่วเนี่ยผิดกันมาเป็นเรื่อยๆการเคลื่อนไหวของสติของปัญญาที่ดำเนินอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นก็คือการชำระซักฟอกความหม่นหมองของกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจให้ค่อยหมดไปหมดไปจิตใจก็ค่อยแสดงความโปร่งใสขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่แหละความปรากฏว่าศาสนาเสื่อมหรือศาสนาเจริญจะปรากฏที่ใจของผู้ปฏิบัติศาสนานั่นแหละไม่ใช่จะปรากฏที่คัมภีร์ไบลานที่ท่านเขียนมากี่คัมภีร์ก็มีอยู่อย่างนั้นจะว่าเสื่อมหรือเจริญก็เป็นคัมภีร์อย่างนั้นว่าบทใดคำใดก็ถูกต้องไปตามที่ท่านเขียนท่านจารึกมาไว้แล้วนั่นจะเสื่อมไปที่ไหนนั่นเป็นอันหนึ่งความเสื่อมของศาสนาก็ได้แก่ความเคลื่อนไหวของคนนั่นเองถ้าจิตกายวาจาเคลื่อนไหวไปในทางที่ต่ำศาสนาก็ค่อยเสื่อมไปโดยลำดับไม่มีศีลมีธรรมไม่มีเหตุมีผลไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีศาสนาเสื่อมไปอย่างนั้นการปฏิบัติส่งเสริมทั้งจิตใจของเรารักษาจิตใจของเราโดยสม่ำเสมอก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยลำดับลำดับนี่แหละศาสนาเจริญคือเจริญที่ใจของเราเหตุก็เจริญได้จากการปฏิบัติโดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าเจริญมาเรื่อยๆผลสิ่งที่เราจะพึงได้รับก็มีความสงบร่มเย็นไปโดยลำดับปัญญาค่อยๆแตกแขนงออกไปเรื่อยๆขัดเกลาจิตใจของตนให้มีความโปร่งใสให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับลำดับนี่แหละเจริญขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญกับมรรคผลเจริญก็อยู่ในอันเดียวกันคืออยู่ในจิตนั่นแหละเวลานี้เรามาบำรุงศาสนาคือบำรุงจิตใจของเราให้มีความเจริญทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจสติปัญญาฟิตขึ้นเรื่อยๆพยายามค้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่เราติดสิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่ได้ติดในสิ่งที่ไม่อยู่ที่ไม่มีรักก็รักสิ่งที่มีอยู่เกลียดโกรธชังก็สิ่งที่มีอยู่การแก้จึงแก้สิ่งที่มีอยู่นี่ที่ถือว่าเป็นข้าศึกคำว่าแก้ก็ได้แก่แก้ความรู้ความเห็นของตนเองให้ไปในทางที่ถูกเมื่อถูกแล้วก็ค่อยปลดปล่อยกันไปเรื่อยๆจิตใจก็เบาเมื่อภาระคือกิเลสอาสวะทั้งหลาย ันเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นมันเบาลงไปเบาลงไปจิตก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละประเภทเรื่องของปัญญาทั้งนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่ตะล่อมจิตใจเข้ามาสู่จุดที่หมายเพื่อจะดำเนินงานได้สะดวกหากว่าจิตไม่มีความสงบเลยนี่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญากลายเป็นสัญญาวุ่นวายไปหมดหาเหตุหาผลไม่ได้นอกจากจนกรอบเป็นมุมจริงๆจะนำปัญญานั้นมาใช้เพื่ออบรมให้เป็นสมาธินั้นได้นะเวลาจำเป็นจริงเราก็ถือเอาทุกขเวทนาเป็นต้นหรือจนกรอบเพื่อเหตุอันใดเราถือเอาความจนถือเหตุที่จนกรอบนั้นถือสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวเหตุสำคัญที่จะต้องพิจารณาให้ทันกับเหตุการณ์นั้นๆนี่เกิดความเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้จิตก็ยังเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการได้ถ้าธรรมดาจิตที่ไม่ค่อยมีความสงบภายในจิตใจเลยนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรพอพิจารณาไปที่แรกก็ดูเหมือนเป็นปัญญาขั้นต่อไปก็ต่อไปก็ค่อยทะเลถลายไปเรื่อยกลายเป็นทัญญาลมไปเรื่อยๆเหมือนธรรมดาที่ไม่เคยพิจารณาเลยนั่นท่านยังสอนให้จิตมีความสงบสมาธิอบรมปัญญาตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิกาปัญญามหาพลานะในสร้างโมติภาในสร้างสมาปัญญาอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาปริภาวิกาจิตตังสัมมาเดวะอสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนานเนี่ยที่ปัญญาจะก้าวเดินได้โดยความสะดวกสบายก็คือมีสมาธิความอุ่นหนาฟ้าข้างอยู่ภายในจิตใจถ้าเราจะเทียบถึงธาตุขันธ์ก็คือธาตุขันธ์ก็ได้รับทานอาหารมาพอสมควรแล้วพักผ่อนนอนหลับให้มีความสะดวกสบายจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้จิตใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความหิวโหยเป็นเหตุนี่จิตใจที่มีความสงบย่อมไม่หิวโหยต่ออารมณ์ทั้งหลายเหมือนจิตใจที่ธรรมดาซึ่งไม่ได้มีความสงบเลยเมื่อจิตใจสงบเราจะพาพิจารณาแยกแยะเหตุเรื่องอะไรก็ตามมันก็เป็นเหตุเป็นผลไปโดยลำดับธรรมดาตามหน้าที่การงานที่พาให้ทำปัญญาก็ทำหน้าที่ไปตามงานนั้นๆโดยไม่ต้องทะเลถลายไปไหนปัญญาจึงเป็นสิ่งสำคัญและเมื่อมีสมาธิอบรมแล้วพิจารณาคล่องแคล่วไปโดยลำดับนี่เป็นขั้นหนึ่งในการที่จะกล้าออกทำปัญญาแต่กรณีพิเศษที่ว่าปัญญาลงสมาธินั่นก็เคยได้อธิบายไว้แล้วนั่นถึงคราวจนตอกจนมุมเขาจริงๆปัญญาจะหมุนตัวไปทันทีทันใดและได้เห็นผลประจักษ์คือจิตจะแน่วลงไปโดยลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ทำด้วยความจดจ่อจริงๆทำแบบเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันเลยไม่สนใจกับงานอื่นสิ่งใดทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาทำธุระหน้าที่นั้นอันนั้นในปัจจุบันทันด่วนก็เห็นผลขึ้นมาเบื้องต้นของการเรียนปัญญาต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักตายตัวเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากแต่พอปัญญาได้ก้าวเดินไปแล้วเรื่องสมาธินั้นจะค่อยด้อยลงด้อยลงไม่ค่อยจะมาสนใจอะไรมากกับสมาธิจิตจะเพลินต่อการพิจารณาไปเรื่อยการพิจารณาก็จะหมายถึงพิจารณาอะไรก็พิจารณาสิ่งที่มีอยู่ติดอยู่นั่นแหละอะไรเราติดนี่พูดเท่านี้เราก็ทราบแต่ข้ออย่างยิ่งก็คือธาตุคือขันธ์จิตมันติดที่นี่จึงค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นชัดเจนคือคลี่คลายออกดูเห็นประจักษ์ครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นไปเองเช่นเดียวกับเราท่องหนังสือท่องหนหนึ่งสองหนมันจำไม่ได้ท่องหลายครั้งหลายหนมันก็จำได้เองนี่หมายถึงความจำท่องหลายหลายหนมันยังจำได้ปัญญาความพิจิตรพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าค่อยเข้าใจคราวนี้เข้าใจคราวหน้าเข้าใจหลายครั้งหลายคราวไปมันก็แนบสนิทถึงใจซึ้งถึงใจต่อยได้เลยนั่นเรียกว่าพายุโตก็หุยกับโตทำให้มากเจริญให้มากไม่ว่าสิ่งใดเจริญจนกระทั่งถึงขีดถึงแดนหมายถึงความเข้าใจจริงๆแล้วมันปล่อยของมันเองมันเปลี่ยนแต่ว่าพิจารณาแล้วนี่เราเข้าใจแล้วครั้งนั้นเราเข้าใจแล้วทั้งนี้เราไม่พิจารณาอย่างนั้นก็ไม่ได้จะพิจารณากี่ครั้งจวนก็ตาม ความเข้าใจนั้นเป็นบทเป็นบาทฐานสืบเนื่องกันต่อเนื่องเป็นลำดับหนักจนกระทั่งถึงความเข้าใจเต็มภูมิเมื่อเข้าใจเต็มภูมิแล้วก็ปล่อยเองนั่นเรียกว่าพอถ้ายังไม่พอแล้วต้องพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วจะให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณาเพราะพอแล้วนี่จะพิจารณาอะไรมันรู้เองเช่นเดียวกับเรารับทานอิ่มแล้วจะบังคับให้รับทานยังไงมันก็รับไม่ได้ก็มันอิ่มแล้วจะรับทานไงอีกนานปัญญาเป็นสำคัญที่จะถอดถอนกิเลสเป็นวรรคเป็นตอนไปได้โดยลำดับเห็นประจักษ์ได้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเครื่องตะล่อมกิเลสเข้ามาสู่จุดหรือตะล่อมจิตเข้ามาให้สู่ความสงบเพื่อเพิ่มพลังแห่งการพิจารณาทางด้านปัญญาพอปัญญาก้าวเดินตามขันต่างๆหรือข้าวเดินตามอริยสัจก็ได้หรือตามขันอะไรก็แล้วแต่จะพูดเพลินไปเพลินไปถอดถอนกันได้เข้าใจกันได้เป็นลำดับลำดานั่นเป็นปัญญาขั้นเพลินผลรายได้ปรากฏทำไมจะไม่เพลินในการงานต้องเพลินไม่ว่างานนอกงานในเมื่อทำลงไปเห็นผลประจักษ์โดยลำดับก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นทำอะไรๆไม่ได้ก็มีแต่ความขี้เกียจและไม่อยากทำจิตที่ยังไม่เห็นผลในการพิจารณาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันต้องได้บังคับบัญชาทุกยากลำบากเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าขนาดไหนก็ต้องบังคับบัญชาให้ทำเมื่อเห็นผลขึ้นมาครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็จะค่อยมีแก่จิตแก่ใจไปเองต่อไปเมื่อผลสืบเนื่องเป็นลำดับประจักษ์อยู่กับใจโดยไม่ละกันแล้วเรื่องความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องบอกเป็นขึ้นมาเองรถอันใดที่จะยิ่งกว่ารถแห่งธรรมนี้ไม่มีในโลกธาตุนี้ไหวท่านจึงว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงฟังว่าทั้งปวงก็หมดพอได้ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วก็ทำให้ดูดดื่มซึมซาบหรือซาบซึ้งมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเพิ่มรถขึ้นไปโดยลำดับเพิ่มความเห็นความรู้ให้ซึ้งเข้าไปในธรรมทั้งหลายโดยลำดับนี่แหละความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเองอย่างนี้ไม่งั้นจะเรียกว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาไม่ได้ทีแรกก็ล้มลุกคลุกคลานไปตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างล้มไปบ้างตั้งได้บ้างแพ้บ้างชนะบ้างเอากันไปถูไถกันไปด้วยความเพียรของเราต่อมาความชนะก็มีมากขึ้นผลสุดท้ายคำว่าแพ้ไม่มีเลยให้ตายซะดีกว่าถ้าจะแพ้กิเลสตัวนั้นตัวนี้ตัวใดก็ตามขอให้ตายซะดีกว่าที่จะมาแพ้น่ะถึงขั้นนี้แล้วถึงไม่ยอมถอยนี่ท่านเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาออกมาจากปัญญาที่ล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละแต่เพราะความบำรุงความส่งเสริมฝึกหัดอยู่เสมอก็ต้องมีความคล่องแคล่วกล้าขึ้นเป็นธรรมดาเรื่องพิจารณาเรื่องฐานเรื่องขันธ์นี่แหลกละเอียดก็เพราะปัญญานี่แหละหลงก็เพราะความไม่พิจารณาเวลารู้ก็รู้สิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่รู้ที่ไหนหลงก็หลงสิ่งที่มีอยู่เวลารู้มันรู้ซึ้งอ๋อมีอยู่กับตัวทำไมแต่ก่อนไม่รู้กันทำไมถึงมารู้เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เพิ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เท่านั้นมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมทำไมความรู้ไปที่ไหนแต่ก่อนถึงไม่เห็นไม่รู้ทำไมเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้ทั้งที่สิ่งนี้มีอยู่มาตั้งมีอยู่แต่วันเกิดแม่ไม่เห็นโทษของตัวเองขณะที่เจอเข้าไปเจอเข้าไปคือเจอความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ถ้าลงได้จริงอย่างนั้นรู้ตรงไหนมันก็ละมันก็ถอนออกไปเรื่อยๆขันธ์ทั้ง5พระพุทธเจ้าท่านละได้เนี่ยท่านเคยหลงขันธ์ทั้ง5แล้วท่านมาพิจารณาก็รู้ขันธ์ทั้ง5ปล่อยวางขันธ์ทั้ง5สาวกอรหันต์ท่านก็เป็นนักหลงด้วยกันเช่นเดียวกับพวกเราหลงโลกหลงสารไม่มีเกินหน้าพวกมีกิเลสแหละพวกมีกิเลสต้องหลงด้วยกันทั้งนั้นไม่ทราบว่าใครจะแข่งใครจะเก่งกว่าใครมันเท่ากันเราจะเข้าใจว่าเรามีกิเลสคนอื่นไม่มีกิเลสเลยมันเหมือนกันไงในโลกอันนี้แต่เพราะความภาคเพียร

ไปหมดพอทะลุขันห้าแล้วทะลุหมดทั้งโลกทะลุขันห้าแล้วยังไม่แล้วทะลุจิตทะลุอวิชชาที่มีภายในจิตอีกทีนี้โล่งไปหมดไม่มีอะไรติดแบบเหมือนก็มีติดอยู่ภายในตัวเองนี่เท่านั้นตัวเองติดตัวเองตัวเองบังตัวเองความโง่บังความรู้ความฉลาดแต่ว่าอะไรอวิชชาบังวิชชาพิเรศบังธรรมพอใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าเข้าไปขุดค้นเข้าไปขุดค้นเข้าไปเมฆหมอกทั้งหลายที่มันติดเมฆคิดอยู่ภายในจิตใจแล้วค่อยเบิกกว้างออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวไปก็แทงทะลุไปหมดนั่นแหละท่านเรียกโลกวิทูรู้ตรงที่มันมืดมืดนี่แหละโลกวิทูรู้แจ้งโลกคือโลกธาตุโลกขันธ์เป็นโลกที่มืดที่สุดเป็นโลกที่หนาที่สุดยิ่งกว่าภูเขาทำลายไม่แตกภูเขาทั้งโลกเขาทำลายแตกกระจายหมดแต่ธาตุขันธ์นี้ทำลายไม่แตกต้องเอาสติปัญญาเข้าทำลายโดยสม่ำเสมอไม่ลดนะเมื่อรื้อธาตุรื้อขันธ์ออกสู่ความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนๆด้วยความซึ้งภายในจิตใจแล้วข้าศึกก็ไม่มีหมดข้าศึกในขันนี้อ้าวเข้าไปอยู่ในที่จิตกิเลสตัณหาสวะมันมีที่หลบซ่อนจะไปอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกตีต้อนด้วยสติปัญญาแล้ววิ่งเข้าไปสู่จิตตีต้อนเข้าไปสู่จิตอีกเอาให้แหลกไปตามๆกันหมดจิตจะศูนย์ก็ให้ศูนย์ไม่มีความเสียดายเลยว่าเมื่อจิตถูกการถูกพิจารณากลัวจิตจะคิดหายกลัวจิตจะล่มจมเอาไม่ต้องกลัวความกลัวนั่นแหละคือกิเลสอยู่ที่ตรงนั้นมันไม่อยากให้แตะต้องค้นลงไปที่จิตฟันฟาดฟันลงไปที่จิตจนแตกกระจายเวลาแตกแล้วจิตไม่ได้แตกมันเป็นเรื่องของกิเลสแตกต่างหากเป็นกิเลสสลายไปต่างหากจิตไม่ได้สลายกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาทั้งดวงนั่นแหละท่านเรียกว่าพุทธะพุทโธทีแรกเราก็นำพระพุทธพระนามของพระเจ้าเข้ามาบริกรรมมาพุทโธพุทโธโดยอาศัยพระนามอันนี้เป็นที่อาศัยเป็นที่เกาะของจิตพุทโธพุทโธขั้นต่อไปต่อไปคำว่าพุทโธของกับความรู้ของเราค่อยกลมกลืนกันเข้าไปโดนดับจนกลายเป็นอันเดียวกันแล้วคำว่าพุทโธก็ปล่อยได้ในขณะนั้นนี่ก็เป็นพุทโธขั้นหนึ่งพุทโธขั้นนี้กล้าเขาจะกระทั่งถึงพุทโธขั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอวิชชาตัณหาอาสวะทั้งหมดนั้นเป็นพุทโธที่แท้จริงเป็นธรรมโมแท้เป็นสังโฆแท้พุทธธรรมสังฆะเป็นอันเดียวกันในขณะนั้นอาการตามอาการถนัดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นพูดตามหลักสมมุติที่โลกมีสมมุติท่านก็แยกประเภทออกไปพระพุทธเจ้าคือศาสดาที่ทรงสั่งสอนโลกโดยอาศัยพระธาตุพระขันธ์อะไรแบบนี้พระสกลกายนี่ประกาศสอนโลกอันนี้แหละที่ว่าพุทธะนี่เรือนร่างของพุทธะคือสกลกายธรรมะก็ได้แจ้งธรรมโมปฏิโปที่มีความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแน่สังฆะก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ตามพระพุทธเจ้าท่านนี่ท่านแยกเป็นประเภทประเภทออกพอถึงความจริงล้วนๆแล้วคำว่าพุทธธรรมสังฆะนั้นเป็นอันเดียวกันเลยคือเป็นธรรมทั้งแท่ชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันหมดอาการไม่มีอาการพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นอย่างนั้นนั้นไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆภายในจิตที่สว่างสวยหมดสมมุติว่าอดีตอนาคตการสถานที่ใดๆทั้งหมดไม่มีความหมายสำหรับจิตตรงนั้นนั่นแหละคือจิตที่พ้นจากสิ่งกดทวงบรรดาสมมุติน้อยใหญ่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี่คือผลแห่งการรักษาการปฏิบัติจิตใจบำรุงจิตใจโดยสม่ำเสมอยากก็ตามง่ายก็ตามผ่านไปด้วยความเพียรทั้งนั้นจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางผู้นั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากความจองป่าช้าเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายนักแบกทุกข์ให้ลำบากลำบนเป็นผู้พ้นไปแล้วยังแต่ขันก็เป็นขันล้วนๆอาการอะไรที่เจ็บปวดตรงนั้นตรงนี้ก็ทราบไปตามธรรมชาติของมันที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นบังคับให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะทางเดินของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขังอนัตตาต้องเดินไปตามหลักธรรมชาติของเขาผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็รู้ตามธรรมชาติของมันต่างอันต่างจริงพอถึงวาระสุดท้ายแล้วทนไม่ไหวเลยปล่อยทิ้งเสียหมดกังวลหายห่วงโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือท่านนิพพานบริสุทธิ์แท้ๆคือนิพพานล้น

0: วนหานุปาทิเสสนิพานหมายถึงจิตที่พ้นสมมุติความรับผิดชอบโดยประการทั้งปวงแล้วการกล่าวมาทั้งนี้อยู่ที่ไหนทำที่กล่าวมาทั้งหมดถ้ามาอยู่ที่ผู้รู้เวลานี้ไม่มีที่อยู่ผู้นี้เป็นผู้รู้แต่เวลานี้เป็นผู้เป็นยังผู้ยังหลงยังไม่สามารถที่จะทำความรู้นี้ให้เต็มภูมิแห่งความรู้ล้วนๆได้จึงต้องอาศัยการซักพอกเพื่อการฝึกปฏิบัติการได้ยินได้ฟังจนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เต็มความสามารถบรรลุถึงความเต็มภูมิแล้วมันก็เหมือนกันหมดการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติธรรมตรงนี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ที่ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: พ่อจะไปได้มาจากไหนโอ้ลูกเห็บทั้งลูกนี่วันนี้วัดป่าภูจังวัดป่าภูจังโคถวายทองคำ1กิโล30บาท3สลึงเงินไทย 79,770 บาทสาธุครับนี่เรามันจะเข้าคลังหลวงของเราเข้าคลังหลวงเป็นหัวใจของชาติลมหายใจของชาติอยู่ที่คลังหลวงเราได้อุตส่าห์พยายามเต็มกำลังความสามารถนะทุกอย่างคิดเต็มหัวใจแล้วกระจายออกไปอย่างทองคำนี่เหมือนกันนี่คือหัวใจของชาติเราหายใจอยู่ที่ทองคำถ้ามีทองคำแล้วเป็นเครื่องประกันตนได้หนาแน่นมั่นคงมีมากเท่าไรก็ตามประเทศเล็กน้อยแต่มันใหญ่ด้วยคุณภาพความแน่นหนามั่นคงของชาตินี่เป็นหลักใหญ่ถึงได้รบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายอยู่เสมอมานะและส่วนใหญ่ก็ได้แล้วเป็นที่พอใจตั้ง11ตัน37กิโลครึ่งนั่นจากนั้นก็ยังมาอีก ได้เป็นนี่เป็นน้ำไหลซึมของทองคำเพราะเรายังไม่สนิทใจในทองคำในคลังหลวงเพราะเราไปดูเองถึงจึงต้องได้มารบกวนบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่ปีกย่อยๆฝนตกใหญ่ก็ตกเล็กตกฝอยเรื่อยวันนี้ลูกเห็บลงแล้วเนี่ยลูกเห็บคงจะโมโหเห็นมันตกอะไรเหมือนเขาพ่นสีนี่ฝนตกเหมือนเขาพ่นสีเลยลูกเข็บโมโหก็เลยตูงมาจากภูสังโคก็ใหญ่ไหม นี่เราได้มาแล้วเนี่ยของเล่นมาอะไรเราพอใจได้พยายามที่สุดแล้วในชาตินี้ของเราเรียกว่าเราได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใครมาแตะไม่ได้สามพระองค์นี้แตะไม่ได้สำหรับเราเองเป็นหัวใจเราทั้งนั้นเรารักสงวนมากทีเดียวนี่ทองคำนี่ก็คือหัวใจของชาติได้มามากน้อยก็ไหลเข้าไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้ทองคำเข้าสู่หลักใหญ่ของชาติแล้วอะไรอะไรแน่นหนามันคงจะตามกันหมดนะต้นลำใหญ่ต้นลำหนาแน่นเนี่ยสำคัญมากเราจึงต้องพยายามเสมอนี่ก็มาเรื่อยๆเมื่อเช้านี่ก็ไปกุฏินั่นนะจ๊ะหรือว่า10บาทหรือเท่าไหร่10บาทนี่แน่แล้วที่มีเช่านี่10บาทนะแล้วต่อจากนั้นมาก็เรื่อยๆมาอย่างนี้ว่านี่ก็จะได้หลายบาท1กิโลขึ้นแล้วเนี่ยตั้งตัวประกันนั่น1กิโลผู้สังโคมาตั้งรากฐานขึ้นกิ่งก้านแตกออกไปใครมีอะไรเอามากิ่งก้านยังไม่แตกตัวนี้ยังเป็นหัวตอใหญ่อยู่นี่พอพูดสังโคทองคำโดยนี่ยังไม่มีกิ่งก้านหากิ่งก้านมาประดับสิมึงคิดอยู่คิดจังกะวันเราจะสิ้นสุดแห่งชีวิตนี่เราก็ได้ทำพินัยกรรมไปแล้วเป็นสองเมื่อไหร่เราเองสั่งให้เขียนพินัยกรรมเอานักกฎหมายเข้ามาตรวจอ่านพินัยกรรมสมบูรณ์แบบแล้วเก็บไว้เวลาที่เก็บไว้บอกแล้วเวลาเราตายให้เอาพินัยกรรมนี้ออกมาอ่านประกาศซึ่งเป็นเรื่องของเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคือเวลาเราตายเวลาสมบัติทั้งหลายที่พี่น้องทั้งหลายมาบริจาคทานเพื่อเผาศพเราเงินทั้งหมดนี้เราจะตั้งกรรมการเก็บรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่ให้เอานำไปสร้างนู่นสร้างนี่ประดับประดาอะไรประลงประลำอะไรเข้าใจไหมมาประดับประดาโรงผีตายของหลวงตาบัวเราไม่เอาเราบอกไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดที่บรรดาพี่น้องหลายบริจาคมานี้เราตั้งกรรมการ เก็บรักษาไว้อย่างเข้มงวดกันพอเสร็จแล้วเอาเงินจำนวนนี้ไปซื้อทองคำเข้าสู่ข้างหลวงทั้งหมดเลยนั่นพินัยกรรมเราออกแล้วนะเวลานี้ยังเก็บไว้นั่นบอกด้วยเป็นการที่เก็บตายเราตายเรางัดออกมาเลยบอกเป็นครั้งสุดท้ายของเราของผมบอกเงินกองนี้เพราะก็เป็นประโยชน์แก่ผู้มีชีวิตอยู่เอาจัดมาทำประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์เกิดชาติของเราด้วยของคำเอาออกมาไปซื้อของคำส่วนสำหรับร่างกายของเราเองมีจะไฟสำหรับเป็นประโยชน์ต่อกันเอาไฟมาเผาเงินนั่นสำหรับคนเป็นเอาเข้าสู่คำหลวงไฟสำหรับคนตายเอามาเผาเพราะว่าสั่งไว้แล้วแล้วพยายามที่สุดอะไรที่จะเป็นประโยชน์จากชาติบ้านเมืองของเราเราพยายามที่สุดเลยไม่ให้อะไรเข้ามาแตะต้องมึงจะค่อยส่งค่อยเสริมหนุนเข้าไปเรื่อยๆมึงทองคำเราก็ได้มาเรื่อยๆมึงจะค่อยหนุนขึ้นเรื่อยๆนะทองคำประเภทน้ำไหลซึมไม่ใช่เล่นนะเช่นอย่างวันนี้ก็มีกิโลเป็นตัวตั้งแล้วมึงเท่าไรอีกอ่ะหลายฮะเมื
2: ่อกิโล30บาท3สลึงครับ
1: นั่นน่ะเนี่ยกิโลมาจากภูสังคอ30บาท1กิโลครับ
2: 30บาท3สลึงครับ
1: ก็ครบ30บาทแล้วเมื่อเช้านี้เขาก็ไปสวายอย่างน้อย10บาทคือเป็นแซงๆ5บาท5บาทแล้วแล้วมานี้มาได้เข้าอีกนะนี่เฉพาะขนาดนี้ได้ทองคำ1กิโล48บาท25ตังค์เท่านั้นเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ของเล่นเมื่อเราอบอุ่นใจเมื่อมีทองคำเมื่อมากน้อยเป็นไรฟังลึกเป็นรากแก้วของประเทศไทยเป็นแก่นของประเทศไทยอยู่ในทองคำนะเราถึงต้องรักต้องสงวนและแสวงหามาเต็มที่อย่างให้ได้เรื่อยได้ไปแล้วยังไปแล้วยังแยกออกคือมีตัวมีตนมีแข้งมีขาแล้วต้องให้มีหางเข้าใจไหมตั้งแต่จึงจิ้งเหลงมันยังมีหางว่ะคนทั้งคนก็เอาเลี้ยเป็นหางเอาทองคำเป็นหางแทนหางคนเข้าใจไหมไม่เอาเข้ากับหลวงของเราเมื่อสบายใจเวลาตายให้เราสบายใจสำหรับเราเองเราไม่มีอะไรก็บอกว่าไม่มีอะไรหนึ่งไม่มีสองคือคำของพระพุทธเจ้าจะไม่มีเองมีเอียงคงไปคงมาหลักความจริงคือคำนี่เราก็บอกว่าสำหรับเราหมดห่วงทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรก็เหลือแต่ธาตุขันธ์ที่เลี้ยงดูมันไว้ปฏิบัติดูแลมันไว้เพื่อทำประโยชน์แก่โลกเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นประโยชน์แก่เราไม่สนใจมันเพื่อประโยชน์แก่โลกเมื่อมีชีวิตอยู่มันก็จะทำประโยชน์ตามที่เห็นนี่แหละอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นอย่างเทศเวลานี้ก็คนมีชีวิตเทศอยู่ใช่ไหมถ้าตายแล้วเทศไม่ได้เนี่ยเราทำประโยชน์ในเวลาที่มีชีวิตอยู่พอตายแล้วหมดถ้าเราห่วงตัวเราเองเราบอกไม่ร้อยกว่าสิ่งจากธรรมของพระพุทธเจ้าแม่นยำมากว่าเราหายห่วงการบำเพ็ญตนมาตั้งแต่วันบวชจนสร้างบัดนี้อยู่มันจะเป็นเท่าไหร่72ปีมั้งนะบวชปี2477วันที่12พฤษภา2477ตั้งแต่บัดนั้นมาเป็นชีวิตของพระเรื่อยมาจนสร้างบัดนี้สร้างแต่ความดีงามตลอดมาจนเป็นที่พอใจนี่แหละธรรมบุญเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลาดแห่งความเพียงพอแห่งความสุขทั้งหลายเต็มอยู่ในธรรมของบุญเจ้าท่านทั้งหลายหยุดนะอย่าไปหายึดอันเป็นสิ่งที่พาให้หิวให้โหยได้เท่าไรยิ่งคืบยิ่งคานยิ่งดื้อยิ่งหิวยิ่งโหยนั่นคือกิเลสธรรมะได้เท่าไรยิ่งภูมิใจภูมิใจตามกันนะอะไรๆก็อยากขาดแคลนพร้อมชื่อเข้ามาถึงใจนี่เย็นไปหมดเลยนั่งหลับ อยู่ที่ใจนะไม่ได้อยู่ที่เหล่านี้นะรักใหญ่ๆของมนุษย์เราเอาเฉพาะมนุษย์เราอยู่ที่ใจใจอยู่ที่ธรรมอยู่ที่บุญที่กุศลเป็นเครื่องเกาะอะไรพันกันแน่นปึงเลยผู้นี้หายห่วงยังยกตัวอย่างยังที่เคยพูดให้ฟังธรรมิกาวาโสกการทำบุญให้ทานเก่งมากเป็นงานอะไรก็ตามเขาต้องมาเชิญท่านมาเป็นหัวหน้าหัวหน้างานภาวนาก็เก่งด้วยเวลาท่านชวนตัวเข้ามาไปนิมนต์พระมาสวดธรรมให้พ่อได้ฟังวาระสุดท้ายบอกก็ไปนิมนต์พระมาสวดธรรมนี่เวลาสวดธรรมท่านฟังธรรมท่านไปกี่ร้อยนาทีนักภาวนารู้เท่ารู้ไม่สงสัยถ้าไม่ใช่นักภาวนาก็ฟังเราๆออกไปแล้วกันนะพอฟังแค่นี้จิตสงบเข้าไปสงบไปที่มันก็ส่งแสงออกรับข้างนอกเทวดาหกชั้นสวรรค์รถทิพย์หกชั้นสวรรค์นั่นตั้งแต่จาตุมขึ้นไปถึงปรินิมิตวสาวดีหกชั้นมาทุกชั้นรถทิพย์มาสำหรับรับอุบาสกคนนี้นะคือไปได้ทุกขั้นของสวรรค์หกชั้นนะไปขั้นไหนได้ควรแก่บุญกุศลที่สร้างไว้แล้วโดยสมบูรณ์ในหกชั้นนั้นทีนี้เวลาจิตสงบฟังเทศไปจิตสงบเข้ามาสงบมาส่งแสงกระจายไปเห็นพวกเทพทั้งหลายอยู่บนอากาศเต็มท้องฟ้าสวรรค์หกชั้นมาเชิญใครก็เชิญไปสวรรค์ชั้นของตนของตนเรื่อยๆท่านนี้ก็ดูเพลินท่านพร้อมด้วยจิตภาวนาด้วยนะทีนี้พอฟังเทศเพลินเพลินไปจิตสงบจิตสงบมันก็ออกรู้สิออกส่งกระจายไปที่ไหนได้พวกเทวดาทั้งหลายรถที่บนสวรรค์ลงมาทุกชั้นหกชั้นนั้นมาเต็มอยู่ท้องอากาศใครก็เชื่อเชิญได้ไปสวรรค์ชั้นของตนของตนทางนี้ก็เลยหลุดกล่าวออกมาให้พระให้คนทั้งหลายได้ยินนะคือความจริงนะพูดกับพวกเทพเจ้านั้นพูดด้วยภาษาใจที่นี่ต่อจากนั้นไปมันก็เลยกระจายออกมาถึงให้ร่างกายไหวด้วยหลุดปากออกมาว่าให้รอก่อนว่างั้นนะรอบอกว่าให้พวกเทพทั้งหลายรอก่อนเวลานี้กำลังฟังธรรมหมายความว่างั้นนะเพราะว่ารอก่อนรอก่อนพระก็เป็นพระแบบหลวงตาบัวเนี่ยหูหนวกตาบอดเพราะว่ารอก่อนให้หยุดให้หยุดส่วนปากผ้ากันแผ่นเลยไปถือพระพุทธเจ้าถูกพระพุทธเจ้าตีหน้าผากเอามาหาอะไรนี่ฮะไปสวดอะไรยังไม่เจ็บสวดมาหาอะไรก็อุบาสกคนนั้นว่าให้หยุดก่อนว่างั้นก็เลยพากันมาอุบาสกคนนั้นไม่ได้พูดกับพวกเธอทั้งหลายพูดกับพวกเทพต่างหากนะให้ทางโน้นรอทางสวรรค์นั่นรอเวลานี้กำลังฟังเทศเพลินให้กลับไปเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าไล่กลับมาพระพุทธเจ้ารู้ทั้งทางนี้รู้ทั้งทางเทพหัวใจไว้ละไล่กลับมาพอดีทางนี้รู้สึกตัวขึ้นมาจิตเข้ามาในตัวแล้วเข้ามาถูกตัวแล้วไม่เห็นพระพระคุณเจ้าไปในหมดแล้วก็พ่อบอกให้ท่านหยุดก่อนแล้วท่านก็ไปแล้วว่าโอ้ยพ่อไม่ได้บอกให้พระท่านหยุดนะให้พวกนั้นพักก่อนรอก่อนว่าร้านต่างหากแล้วไปนิมนต์พระอีกก็พอดีพระพุทธเจ้าถูกพระตัวพระพุทธเจ้าขนาบพระกลับมาอีกมากระบาดกลับมาอีกแล้วกระบาดสวดบนสวดทำสังวัตยาธรรมให้ท่านเพลินใจในเวลาจะดับจิตนะนั่นนะท่านจะดับในขนาดนั้นนะต่อจากนั้นไปท่านก็จะไปแล้วเพราะท่านนั้นรออยู่แล้วนี่เราฟังที่การสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อมาจักชัดเจนแล้วเห็นได้อย่างถนัดเลยพยานกับทั้งพระพุทธเจ้าทั้งอุบาสกคนนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันพยานก็คืออุบาสกคนนั้นก็บอกว่าให้เทวดารอพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอุบาสกคนนั้นให้เทวดารอทหารไม่ได้บอกให้พระสวดหยุดสวดมนต์นะไปเดี๋ยวนี้กลับขึ้นมามาสวดอีกมาสวดสองขนวันนั้นว่าพอสวดจบเรียบร้อยแล้วที่นี่ก็ลาลูกแล้วนี่เห็นไหมล่ะไปอย่างสบายหายห่วงทุกอย่างความมีบุญมีกุศลภายในใจเป็นอย่างนั้นนะไม่เหมือนคนมีบาปคนมีบาปอยู่เฉยๆก็ร้อนเป็นไฟถ้าคิดถึงบาปร้อนเป็นไฟตายเรียบขึงเลยลงเลยนั่นคิดถึงบุญถึงกุศลลื่นเลิศบันเทิงอย่างอุบาสกคนนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ถึงเวลาแล้วพ่อจะไปละนั่นเห็นไหมล่ะ เลิกลาพระจนกลับไปหมดแล้วที่นี่พ่อจะไปแล้วนั่นนี่เหมือนว่าลาแล้วที่พวกสวรรค์เขารออยู่แล้วจะขึ้นที่ไหนก็ไปละที่นี่ท่านก็ไปสวรรค์เลยคงเป็น6ชั้นชั้นที่6นั่นแหละไปชั้นนั้นละนี่แหละความกระจ่างแจ้งในจิตใจพูดให้มันชัดเราควรจะจนจะตายพูดให้พี่น้องได้ชัดเราปล่อยวางหมดแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหลือในหัวใจเราตั้งแต่เราปฏิบัติบวชมาได้7-12พรรษาสร้างแต่ความดีตลอดมาก้าวสุดท้ายก็ขึ้นเวทีฟัดกับกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจจ้าขึ้นมานี่เราพูดให้ชัดเจนนี่เราทำเป็นของจริงท่านทั้งหลายเข้าใจว่าหลวงตานี่มาหลอกท่านทั้งหลายหรือเวลานี้ปฏิบัติมา7-12ปีเพื่อมาหลอกโลกหรือพิจารณาสิพิจารณาดีนะนี่เราปฏิบัติขวนขวายศีลธรรมเข้าสู่ใจสู่ใจมีแต่ความอบอุ่นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไปจนกระทั่งขั้นสุดท้ายหมดห่วงปล่อยวางโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในใจเลยเหลือแต่ความจ้าอยู่ครอบโลกธาตุนี่คือหัวใจดวงนี้เมื่อกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วจิตดวงนี้จะครอบโลกธาตุเลยสว่างจ้าไปหมดเลยไปที่ไหนก็ตามหลับนอนก็ตามอันนั้นจะจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่มียาบทยืนเดินนั่งนอนไม่มีจ้าตลอดเวลานั่นคือธรรมธาตุเข้าใจไหมที่สร้างโดยสมมุติแล้วหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่เข้าติดพันแล้วเหลือแต่วิมุตติหลุดพ้นธรรมธาตุโดยสายเดียวท่านจ้าตลอดจิตของเราเป็นอย่างนั้นแล้วมาเป็นเวลา55-56ปีตั้งแต่ปี2493มาวันที่15พฤษภาคม2493อยู่หลังวัดดอยธรรมเจดีย์เวลา5 ทุ่มเป๋งฟ้าดินถล่มนั้นตั้งแต่วันนั้นมาทุกข์ไม่มีในหัวใจเลยมีแต่ความสว่างจ้ามาสอนทั้งหลายนี่มาโกหกเลยฟังเอาที่นะนี่เราจะตัวจะตายเพราะเทศนี้ได้ด้วยความเมตตานะเราไม่ได้เทศด้วยความโอ้โหด้วยความเมตตาให้มีแก่ใจอุตส่าห์พยายามบึกบืนนะความดีใครบึกบืนนะหาได้ความชั่วก็เหมือนกันเพราะดีกับชั่วมีอยู่ภายในใจมันมีอยู่ด้วยกันหาชั่วได้ชั่วหาดีได้ดีพอพูดคำนี้แล้วก็ไปสัมผัสเรื่องท่านจันฟันเอาเรื่องท่านจันฟันมาก่อนแล้วจำมาดีนะพอมาพูดที่นี่มันจะเข้าหาจันฟันจากนั้นลืมนะให้จับมาดึงใส่กันนะวันนายกจวนจะเผาศพหลวงปู่มั่นแล้วสารคัดแตะกันประชาชนญาติโยมทั้งพระทั้งเนรมาสารคัดแตะกันจัดกั้นเป็นแผงเป็นแผงในบริเวณเผาศพท่าน เวลานั้นท่านจันฟันเป็นหัวหน้าสารคัดแตะนั่งสารคัดแตะอยู่นี่ครับมีผู้หญิง2 คนตัวคือตัวน้องแถวๆนี่แหละอยู่ตามแถวๆนี่แหละใกล้ๆมันออกจากสกลมาอยู่ตามแถวนี่ก็ไม่รู้ละเพราะเราไม่มองไม่เห็นมันเอาพูดอย่างนี้มันคงได้ยินแล้วนะตรงนี้ทีนี้ก็พอทั้งกำลังสารคัดแตะกันอยู่พระนั่งสารแล้วก็มีผู้หญิง2 คนอายุ16-17ปีกำลังคึกกระนองบ้านกันเก้าเข้าใจไหมมันก็ขี่จักรยานคึกคักผ่านเข้ามาใกล้ๆอยู่ที่ผ่านเข้ามาพระท่านนั่งอยู่เนี่ยมันขี่จักรยานมา2 คนคือก้าวเข้ามาใกล้ๆท่านก็เลยเงยหน้าขึ้นโอ้ยเห็นป่ะท่านอาจารย์ฟั่นท่านนิสัยสวยงามมากนะนิ่มนวลมากบรรดาพระเนี่ยท่านอาจารย์ฟั่นเป็นที่1ก็ว่าได้นะนิ่มนวลมากทีเดียวถ้าเทียบกับเรามันเหมือนลิงท่านมันเหมือนราชสีห์เข้าใจมั้ยเพราะนั่นก็เขาขี่รถปึกเบาๆมาที่ผ่านใกล้ๆกับท่านนี่นะท่านก็เลยเงยหน้าขึ้นโหคุณว่างั้นนะไอ้เด็กเหล่านี้มันไม่รู้ภาษีภาษาอะไรไว้คุณว่างั้นมันทำไมพระเดินเต็มนี้มันก็ขับขี่รถจักรยานมานี่ได้วะเอาว่างั้นนะเอาจะให้มันให้ล้มให้ดูนะคุณว่างี้นะเมื่อตอนนี้ตอนสำคัญนะเอาจะเอาให้มันล้มให้ดูแต่ไม่ให้มันเจ็บเนี่ยท่านบอกนะให้มันแกอายนะมันอายสักหน่อยท่านว่างั้นพอประเด็นที่นี่พระเนรสารคัดแตะปล่อยมดมือจ่อคอยดูแล้วเพราะท่านพูดแล้วท่านสั่งแล้วนะก็คอยดูนี่จะให้มันล้มให้ดูจะไม่ให้มันเจ็บท่านบอกไม่ให้มันเจ็บแต่ให้มันอายสักหน่อยความดื้อด้านของมันว่างั้นนะเพราะว่างั้นพระเนรก็หยุดตึ๊กเงียบด้วยกันคอยจ่อดูผู้หญิงก็ดีสะเปะสะปาไปพอออกไปแล้วโคมคำล้มทั้ง2 คันเลยนั่นเห็นไหมจิตท่านแพ่งปุ๊บเลยให้ล้มแต่ไม่ให้เจ็บท่านบอกให้มันอายเฉยๆเลยโคมก้าวลุกกันล้มลงตรงนั้นลุกแล้วแผ่นกัดปั่นนี่มันหยุดวิ่งหรือยังมึงจักรยานมันตั้งแต่โน้น5-56 ปีมันอายมันหายอายหรือยังไม่รู้แล้วเนี่ยท่านอาจารย์ฟัน ท่านทำเห็นไหมล่ะฤทธิ์ของธรรมพอท่านโคมข้าวแล้วพระเนรก็หัวลั่นไปเลยที่ก้องต้องดูอยู่ทางนี้บอกแล้วว่าเอาใจมันล่มให้ดูนะท่านว่างนี่นะมันเก่งนักเด็กสองคนท่านว่าเอาใจมันล่มให้ดูพอไปแล้วก็โคมข้ามาเรื่อยๆเลยล่มทั้งสองคนจิตทั้งแพ่งเสียเข้าใจไหมล่ะโคมก็ล่มไปว่าหัวลั่นมันอายแล้วที่นี่ป้ายใหญ่เลยไม่ทราบมันไปสบีบไหนแล้วจนป่านนี้แล้วคงยังไม่หยุดนะก็วิ่งอยู่ป่านนี้ไปคอยดักดูที่ไปทางด้านไหนด้านไหนมันวิ่งไปใส่เด็กสองตัวนั่นน่ะขี่จักรยานขึ้นจักรยานได้แล้วมันจุ่งจักรยานไปมันลุกขึ้นแล้วมันไม่ขี่นะมันจุ่งไปจุ่งจักรยานไปมันจุ่งไปที่ไหนออกจากนี้ไปเที่ยวคอยดักดูนะดักดูทางโน้นทางนี้มันไปไหนเด็กสองตัวนั่นน่ะขี่จักรยานล้มโค้งกว่าแล้วจุ่งจักรยานไม่กล้าขี่กลัวล้มอีกกลัวท่านกรรมฐานท่านจะฟัดเอาเข้าใจไหมล่ะนั่นล่ะนี่ไปถึงไหนจบแล้วเอามาต่อกันนี่เรื่องเล่าที่จะขับก็ขยับเข้ามาหาเดิมๆนี่เรื่องเราลืมแล้วแหละ
3: ที่ว่าทำบุญแล้วก็หาดี
1: เออเออเออนี่แหละที่ท่านอาจารย์ฟันท่านพูดขึ้นนั่นนะพอโคมขามล้มลงตูมนะฮะท่านพูดงั้นนะเห็นไหมนะมันไอ้ของหาอะไรมันก็ได้นั่นนะท่านว่างั้นนะดีมีอยู่ชั่วมีอยู่หาอะไรมันก็ได้นั่นนะบาปมีบุญมีท่านมาไหว้พวกนี้นะนี่เราก็ไม่ลืมว่าดีชั่วมีอยู่บาปบุญมีอยู่หาอะไรมันก็เจอนั่นแหละนี่เขาหาอะไรเขาหาความคึกของเราเขาก็เจอได้เลยตอนนั้นแหละเรื่องราวหัวเลาะลั่นแล้วนี่ท่านจันฟันของเล่นมาอะไรเรื่องกำลังจิตท่านจันลีหนึ่งท่านจันฟันหนึ่งคือแต่ละองค์ดีไปคนละทางพลังของจิตพลังท่านอย่างนั้นก็มีพลังหลายอย่างหลายประการท่านยังเรียกว่าอรหันต์สี่สุขายิปัสสโกความรู้อย่างสงบเงียบไปเลยเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาทั้งองค์นี่ประเภทหนึ่งประเภทที่สองเตวิโชได้วิชาสามนี่ประเภทหนึ่งที่สามชราปิญโยได้วิชาหกจากความบริสุทธิ์แล้วแล้วอันที่สี่จตุปิสัมภิทัปปัตโตแตกฉานปฏิสัมภิทายานทั้งสี่มียาญาณทั้งสี่คืออัตตาปิสัมภิทาธรรมะปิสัมภิทานิรุตติปิสัมภิทาปฏิภาณปิสัมภิทาสี่อย่างองค์นี้เลิศเครื่องใช้ของท่านเลิศความบริสุทธิ์เสมอกันมีสี่ประเภทอรหันต์อรหันต์ที่สุดยอดในเครื่องประดับของท่านก็คือปฏิภาณจตุปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่แตกฉานในอัตในธรรมแตกฉานในคำพูดวาจาการโต้การตอบการเทศนาว่าการไม่อัดไม่อั้นนี่และปฏิภาณสัมปยุตแตกฉานครอบไปหมดเลยพระอรหันต์มีสี่ประเภทไม่อยู่ทุกวันนี้ค้นหาได้ทั้งนั้นนะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมีอยู่ถ้าหาถ้าก็เหมือนกับบุญกับตลาดแห่งบาปแห่งกุศลแห่งอกุศลใครค้นหาที่ไหนเจอได้ทั้งนั้นตกนรกได้ไม่สงสัยผู้ค้นหาความดีไปสวรรค์นิพพานได้ไม่สงสัยเช่นเดียวกันให้พากันเลือกเอานะพิจารณานะวันนี้พูดกับนี้นะว่าไม่มากมันก็มากกว่าแล้วเออเอาละพอหยุดละหยุดพักซะก่อนพักให้น้ำก่อนวันพรุ่งนี้พระท่านก็พักกรรมฐานนะตกลงไปฉันข้างนอกด้วยกันเป็นวันพรุ่งนี้เป็นถือเป็นธรรมดาแล้วพระรับของที่มาใส่บาตรก็ถือเป็นธรรมดาเอามาจังหันถวายท่านเลยก็ได้วันพรุ่งนี้นะเข้าใจแล้วทุกคนนะเชื่อนั่นพอใจนะเอามานู่นมาอีกหนึ่งบาทน
4: ั่นบาททอง
1: ล้อมหลายทีมาโอ้วันนี้จะได้ทองเยอะนะวันนี้จะได้ทองเยอะอยู่กิโลกว่าแล้วเนี่ยยังไม่ถึงไหนมันอาจจะได้สองกิโลหรือสองกิโลกว่าก็ได้ถ้ามีคนให้มากๆสามกิโลกว่าขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนแจ็คฝันนะเข้าใจไหมนะ
5: เร
1: ีย
5: นอะไร
1: หลว
5: งตาเจ้าค่ะถวายเช็คเจ้าค่ะแล้วก็ถวายเช็คเจ้าค่ะแล้วก็น้องที่บ้านเขาฝากมาด้วยเจ้าค่ะ เจ้าค่ะแล้วก็จะกราบเรียนเกี่ยวกับสถานีวิทยุที่จังหวัดพัทลุงค่ะ
6: ที่ไหน
5: จังหวัดพัทลุงนี่ตั้งสถานีที่วัดอุทัยธัมมารามตำบลบ้านนาโหนดอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเจ้าค่ะแล้วก็คราวแรกจะออกอากาศให้ทันวันที่12แต่เนื่องจากเบเสร็จไม่ทันเจ้าค่ะก็คงจะเป็นออกอากาศภายในอาทิตย์หน้าเจ้าค่ะที่จังหวัดพัทลุงเจ้าค่ะสำหรับผู้ทำบุญสร้างสถานีจะรวบรวมรายชื่อมากราบเรียนมาหลังเจ้าค่ะ
1: พอใจพอใจนี่วิทยุนี่ก็ใจออกอย่างรวดเร็วนะวิทยุนะฮะเสร็จแล้วนะเอาก็มาเข้ามาละไปละไปจะให้พรนะยังไม่ถึงไหนจะ9โมงแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไปฉันที่ศาลาใหญ่เลยวันนี้ไม่ออกยังไม่ออกวันพรุ่งนี้ไปฉันที่ศาลาใหญ่คนจะแน่นหมดวันพรุ่งนี
5: ้
1: เดี๋ยวแล้วนะ
5: ทองคำ3 บาท
1: ยังมาอีกเรื่อยๆ
7: ทำ3 บาทครับ
1: นั่นมาอีกแล้วเนี่ย
7: 3 บาทครับ
8: เงินเท่าไหร่ฮะ
1: 3 บาทนี่เท่าไหร่เนี่ย
8: 3 บาท
1: ฮะนี่5 บาทมา5 บาท
8: อันนี้วัดเขาไปวัดอโศกครับ10,200 บาทครับเดี๋ยวแยกไปครับ
1: แยกไปซะสิกดทราบแล้วให้แยกเสร็จแล้วยังเออเท่าไรทองคำอ่ะทองคำวันนี้จะได้เยอะอยู่นะทองคำ
5: พ่อเจ้าค่ะวันที่12 สิงหาถวายก่อน10,000 บาทเจ
1: ้
5: าค่ะ
1: ฮะ
5: ถวายวันที่12 สิงหาถวายก่อน10,000 บาทเจ้าค่ะ
1: 10,000พอใจพอใจนี่เอาเท่านั้นถวายวันที่12คือถวายก่อนนั้น10,000 บาทนะวันที่12เอาอีก10,000 บาทระวังกันดีนะยังจะตามรอยอยู่นะวันนี้เป็นวันที่เวทให้แล้ว10,000 บาทวันที่2จะตามคว้าอยู่10,000 บาทเอามาเออท่านกำลังมาเรื่อยๆโทษนั่นเสียงเด็กอ่อนมาเรายังไม่ปล่อยนะคงยังไม่ปล่อยหมาถ้าปล่อยมันออกมาเพ่นบ้านเงียบหมายังไม่ออกเอาปล่อยหมาได้ปล่อยหมาได้คนมันแน่นเหลือเกินปล่อยหมาได้คนมันแน่นเหลือเกินมาให้หมามาปราบฮะ
7: ช่วยทำบุญเครื่องมือผ่าตัดตาครับ
1: สั่งแล้วเลยสั่งทั้งเวียงจันทร์ทั้งปู่จอมสั่งพร้อมกันแล้ว15 ล้านกว่านะไม่ใช่เครื่องตาทำตา15 ล้านกว่าเนี่ยยังมาเลยนะเรื่องจะให้ฟังนะทองคำเมื่อเช้านี้ได้2 กิโลให้สามจังได้2 กิโลกับ53ตังค์ทองคำซึมซาบหลังมอบเข้ากลางหลวงแล้วได้152 กิโล22.49 บาทนี่คือทองคำประเภทน้ำไหลซึมได้ถึง152 กิโลแล้วถ้าไม่พูดนี่ไม่ได้เลยนะพอพูดนี่ก็ได้มาแล้วเวลานี้ได้152 กิโลแล้วเราค่อยได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียนนะเสร็จแล้ววันนี้ตอนนี้แล้ววันนี้เสร็จตอนนี้แล้วเลิกกันได้แล้ว2 กิโลวันนี้ต้องการได้ตั้ง2 กิโลเนี่ยไม่แล้วไปแล้วแปลกไปนั่นนะไหลมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะไม่ว่าทองคำไม่ว่าดอลลาร์เงินสดไหลมาเรื่อยออกทั่วโลกเลยนะบาทหนึ่งไม่เคยแจกไม่สนใจออกทั่วโลกหมดเลยของเราเองกับของอะไรมาไม่มีความหมายเป็นความหมายอันเดียวกันเพื่อโลกทั้งนั้นเลยตลอดอย่างนี้เลย ที่จะเลือกคลังหลวงเข้าไปอยู่ทองคำเข้าคลังหลวงเงินสดออกทั่วประเทศละโรงพยาบาลเป็นที่หนึ่งโรงพยาบาลมากเดียวหนักมากไปแล้วนะไปแล้วที่นี่ไปละไปแล้วที่นี่เราไปละไปละไปละบ้างจะไปแล้วที่นี่ไม่อยู่ถ้าไม่มีใครให้แล้วไปเลยถ้ามีให้ยังจะกลับมาเอาอยู่จ้ะเออไปละโตขัดเข่าปวดหัวเข่าไม่ใช่อะไรนะปวดเข่า
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ผ่นดินนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
1: บัดนี้จักแสดงพรหมวิหาร4ประการที่สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในลำดับแห่งอนุสตินั้นมี4ประการคือเมตตาประการหนึ่งกรุณาประการหนึ่งมุทิตาประการหนึ่งอุเบกขาประการหนึ่งเป็น4ประการด้วยกันโยคาพจรผู้เป็นอาธิกรรมิกะแรกจะเท่าเรียนและมีความปรารถนาจะจำเริญเมตตาพรหมวิหารนั่นให้ตัดเสียซึ่งปริโภทคือความกังวลทั้ง10ประการมีอาวาสปริโภทความกังวลด้วยอาวาสเป็นต้นให้ขาดแล้วจึงเข้าไปสู่สำนักอาจารย์อันเป็นกัลยาณมิตรเรียนเอาซึ่งพระกรรมฐานแล้วเวลาเช้ากระทำภัตตกิจคือสันสำเร็จแล้วบรรเทาซึ่งเมาอาหารแล้วพึงนั่งในอาสนะอันสงัดให้สบายแล้วพึงพิจารณาให้เห็นโทษในโทโสคือความโกรธพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ในขันติคือความอดทนอันโทโสนี้พึงมละเสียได้ด้วยพระเมตตาภาวนาและขันติความอดทนนั้นจะพึงถึงด้วยจิตแห่งตนแต่ถ้าว่ามิได้เห็นโทษในโทโสความโกรธแล้วก็มิอาจจะละเสียซึ่งโทโสความโกรธนั้นได้มิได้เห็นอานิสงส์ในกิริยาอันอดกลั้นได้แล้วก็บ่มิอาจจะได้ซึ่งขันติเหตุดังนั้นเพิ่งพิจารณาให้เห็นโทษในโทโสโดยพระสูตรเป็นต้นว่า ดุจโทโคอาวุโสโดเซนะอภิภูโตดังนี้เป็นต้นว่าดูก่อนอาวุโสบุคคลอันโทโสประทุษร้ายมีทันดานอันโทโสความโกรธครอบงำนั้นย่อมฆ่าเสียซึ่งสัตว์ให้ถึงแก่มรณภาพสิ้นชีวิตด้วยอำนาจแห่งความโกรธความโกรธนี้ย่อมกระทำให้บุคคลทั้งปวงเศร้าหมองเดือดร้อนทนทุกเวทนาในจตุราบายคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพึงพิจารณาซึ่งโทษแห่งความโกรธด้วยประการดังนี้แล้วจึงพิจารณาให้เห็นอานิสงส์แห่งขันติความอดทนตามพระพุทธฎีกาโปรดประทานไว้ว่าขันติปรมังตโปติติฆานิบานังปรมังวดันติดังนี้เป็นต้นแปลว่าขันติคือความอดทนอันว่ากิริยาอันอดใจนี้เป็นตโปคุณอันประเสริฐบังเกิดเป็นเหตุที่จะให้เผาเสียซึ่งอกุศลธรรมคือบาปทั้งปวงให้พินาศชิบหายสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นพรานดังพระตถาคตนี้ย่อมสรรเสริญขันติความอดทนนั่นว่าเป็นทางพระนิพพานอันอุดมเที่ยงแท้บุคคลผู้ใดมีอาทิวาสนะขันติเป็นกำลังบุคคลผู้นั้นพระตถาคตเรียกว่าเป็นพระขีณาสวะพราหมณ์อันประเสริฐเมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธเห็นอานิสงส์แห่งขันติดังนี้แล้วก็พึงประกอบจิตไว้ในขันติมีอนิสงส์อันปรากฏแล้วข่มเสียซึ่งโทโสอันมีโทษอันตนเห็นแล้วเมื่อแรกจะปรบจำเริญซึ่งเมตตานั้นพึงให้รู้จักบุคคล4จำพวกอันจะทำร้ายซึ่งเมตตาภาวนานั้นคือบุคคลอันมิได้เป็นที่รักแห่งตนจำพวกหนึ่งคือสหายอันเป็นที่รักจำพวกหนึ่งคือบุคคลอันมัธยัติเป็นกลางกลางมิได้เป็นที่รักที่ชังแห่งตนจำพวกหนึ่งคือบุคคลอันเป็นเวรจำพวกหนึ่งบุคคล4จำพวกนี้พระโยคาพจรอย่าพึงจำเริญเมตตาไปถึงก่อนเหตุไฉนจึงมิให้จำเริญเมตตาในบุคคล4จำพวกนี้ก่อนอธิบายว่าพระโยคาพจรจะตั้งซึ่งบุคคลอันมิได้เป็นที่รักไว้ในที่อันรักใคร่นั้นลำบากจิตยิ่งนักอันหนึ่ง จะเอาสหายที่รักนักไปตั้งไว้ในที่อันไม่ได้รักได้ชังนั้นก็จะเป็นอันลำบากถ้าทุกร้อนอันใดมาดว่าแต่น้อยแห่งสหายนั้นบังเกิดมีแล้วตนนั้นก็ย่อมถึงซึ่งอาการอันร่ำไรอะไรถึงอันหนึ่งจะเอาบุคคลอันมัธยัสถ์เป็นกลางมาตั้งไว้ในที่อันเป็นที่รักเล่าก็ลำบากยากที่จะกระทำได้อันหนึ่งระลึกไปถึงบุคคลอันเป็นเวรแก่ตนนั่นความโกรธก็จะบังเกิดเหตุมีสิ่งประทุษร้ายแก่ตนไว้ในก่อนนั่นเมตตาที่จำเริญไปนั้นบ่มิอาจจะตั้งได้เหตุดังนั้นจึงห้ามมิให้จำเริญซึ่งเมตตาไปถึงบุคคล4จำพวกนั้นก่อนอันหนึ่งอย่าจำเริญเมตตาไปเฉพาะมาตุคามคือหญิงจะจำเริญไปในคนตายถ้าปารภซึ่งเมตตามาตุคามแล้วคือหญิงแล้วและจำเริญเมตตาไปในไปโดยเฉพาะมาฉันทราคะก็จะบังเกิดประทุษประดุจบุตรแห่งอมาตย์ผู้หนึ่งมหาเถระผู้เป็นอาจารย์บอกว่าให้จำเริญเมตตาไปในบุคคลที่รักและบุตรอมาตย์นั้นมีภรรยาเป็นที่รักคือบุตรอมาตย์นั้นมีภรรยาเป็นที่รักก็จำเริญซึ่งเมตตาไปเฉพาะต่อภรรยาคือเมียของตนเมื่อเจริญไปดังนั้นจิตก็มืดกลุ่มไปด้วยราคะดำริษณาอันบังเกิดขึ้นและบุตรอมาตย์นั้นจะไปหาภรรยาคือเมียแห่งตนบ่มิอาจจะกำหนดซึ่งประตูได้ก็กระทำซึ่งพิติยุทธคือรบกับฝาสิ้นราตรีสิ้นคืนยังรุ่งบ่มิเป็นอันจำเริญซึ่งเมตตากรรมฐานได้เหตุดังนั้นจึงห้ามมิให้จำเริญซึ่งเมตตาไปในมาตุคามคือหญิงโดยส่วนอันเฉพาะแลมบุคคลอันตายนั้นถ้าแผ่เมตตาไปถึงเมตตาภาวนาแห่งโยคาปจรนั้นก็จะมิได้ถึงอุปจารสานและอัปปนาสานเหตุดังนั้นจึงห้ามมิให้จำเริญเมตตาไปในคนที่ตายอาศัยเหตุชนีผู้จำเริญเมตตานั้นเพิ่งตั้งจิตเมตตาลงในตนก่อนว่าอะหังสุขิโตอะหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมิอะเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอนิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิแปลเนื้อความว่าอะหังอันว่าข้าสุขิโตเป็นสุขนิทุกโขหาทุกมิได้โหมิจงมีในบทคำรบสองนั้นว่าอะหังอันว่าข้าอะเวโรหาเวนมิได้อัพยาปโชหาพยาบาทมิได้อนิโคหาทุกมิได้ปริหารามิจงรักษาบัดนี้อัตตานังซึ่งตนสุขีให้เป็นสุขให้โยคาพจรจำเริญเมตตาในตนดังนี้จงนองเนืองก่อนซึ่งว่าให้จำเริญเมตตาในตนว่าอหังสุขิโตโหมิเป็นตนดังนี้ด้วยสามารถจะให้กระทำซึ่งตนเป็นพยานจะให้เห็นอธิบายว่าตนนี้มีความปรารถนาแต่ความสุขเกียรตินายทุกชั้นใดสัตว์หมู่อื่นก็ปรารถนาความสุขปฏิกูลเกียรติในความทุกข์เหมือนกันกับตนดังนั้นเมื่อเห็นอธิบายดังนี้แล้วจิตแห่งโยคาพจรนั้นก็ปรารถนาในที่จะให้สัตว์หมู่อื่นมีความสุขความเจริญเหตุดังนั้นจึงให้ตั้งเมตตาในตนก่อนเมื่อตั้งเมตตาในตนแล้วลำดับนั้นบุคคลผู้ใดเป็นที่รักที่ชอบใจแห่งตนและเป็นที่สรรเสริญคือเป็นอาจารย์ตนและคนเสมอกับอาจารย์ด้วยศีลาคุณเป็นต้นก็ดีและอุปชาแห่งตนและคนมีคุณเสมอกับอุปชาด้วยศีลคุณเป็นต้นก็ดีให้เจริญเมตตาไปในบุคคลผู้นั้นระลึกถึงคุณที่เคยได้ปันสิ่งของแก่ตนและเคยกล่าววาจาเป็นที่รักเป็นต้นแก่ตนในการก่อนมิฉะนั้นพึงระลึกถึงซึ่งคุณมีสภาวะเป็นที่เคารพเป็นที่สรรเสริญมีศีลคุณและสุตตคุณเป็นต้นแห่งบุคคลผู้นั้นเพ พื่อจะให้พระเมตตาเป็นไปด้วยง่ายพึงจำเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารไปในบุคคลผู้นั้นโดยในเป็นต้นว่าเอสะสัปปุริโสสุขิโตโหมินิดุโคแปลเป็นเนื้อความว่าเอโสสัปปุริโสอันว่าท่านผู้เป็นสัตบุรุษนั้นสุขิโตเป็นสุขนิทุกโขปราศจากทุกข์โหมิจงมีคือโหตุจงมีเอาบทดังนี้เป็นบริกรรมภาวนาแล้วเจริญไปจงเนืองๆเมื่อเจริญเมตตาไปในอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้สั่งสอนดังนี้แล้วลำดับนั้นให้เจริญเมตตาไปในบุคคลอันตนจะพึงรักมีมารดาบิดาเป็นต้นลำดับนั้นพึงแผ่เมตตาไปในบุคคลอันตนมิได้รักมิได้ชังเป็นแต่อย่างกลางลำดับนั้นพึงแผ่เมตตาไปในบุคคลผู้เป็นเวรเมื่อแผ่เมตตาไปในบุคคลอันเป็นเวรนั้นถ้าน้ำจิตนั้นตั้งเมตตาลงมิได้อาศัยว่าคิดแค้นอยู่ด้วยเหตุหนหลังคิดขึ้นมาถึงความหลังแล้วมีโทโสความโกรธบังเกิดขึ้นมาไม่เมตตาลงได้ก็พึงกลับระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักมีครูอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นก่อนแล้วภายหลังจึงแผ่เมตตาไปในบุคคลอันเป็นเบญนั้นถ้าจิตยังมีโทโสความโกรธอยู่ก็พึงให้โอวาทความสั่งสอนแก่ตนว่าอะเรกุชนะปุริสะดูก่อนบุรุษผู้มักโกรธท่านไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาบ้างเลยหรือประการใดจึงมาเป็นเช่นนี้นี่แน่ท่านเอ๋ยสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์ทรงพระกรุณาโปรดไว้ว่ามหาชนอันร้ายกาจอย่าช้าตัดเสียซึ่งอวัยวะใหญ่น้อยของบุคคลผู้ใดด้วยเลื่อยอันคมกร้ากระทำให้ลำบากเวทนาแทบบรรดาตายถ้าบุคคลผู้นั้นมีใจโกรธแก่จนทั้งหลายอันทำร้ายแก่ตนแล้วผู้นั้นจะได้ชื่อว่ากระทำตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหามิได้เลยเป็นคนอันตรพานแท้ผู้ใดแลโกรธตอบแก่บุคคลอันโกรธก่อนผู้นั้นได้ชื่อว่ารามกสกปรกกว่าบุคคลอันโกรธก่อนชั่วกว่าบุคคลอันโกรธก่อนเลวกว่าบุคคลอันโกรธก่อนบุคคลผู้ใดเห็นเขาโกรธและไม่ได้โกรธตอบสู้อดสู้ทนกลั้นบรรเทาเสียได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าชนะสงครามอันใหญ่หลวงยากที่ผู้อื่นจะผจญได้อันมิได้โกรธตอบนั้นได้ชื่อว่าประพฤติให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนนั้นอย่างไรอธิบายว่าคนที่ไม่โกรธนั้นย่อมมีใจคือหทัยวัตถุอันเย็นมิได้เดือดร้อนพรุ่งพร่านระสำระสายความสบายนั้นมีมากเพราะมีสันดานอันเย็นแล้วเป็นที่สรรเสริญแห่งนักปราชญ์บัณฑิตชาติผู้มีปัญญาจะเป็นที่รักใคร่แห่งสรรพสัตว์เทวดามนุษย์ทั่วหน้าโรคาไข้เจ็บนั้นมีโดยน้อยคนที่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่ตนนั้นก็มีโดยน้อยสีสันพันนะก็จะเป็นน้ำเป็นนวลควรจะเป็นที่พัฒนาการแก่ตาโลกจะมิสู้แก่เร็วเมื่อดับจิตนั้นก็จะได้สติตายแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์บุคคลผู้มิได้โกรธตอบแก่คนที่โกรธก่อนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ตนดังนี้ที่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นคือเขาโกรธตอนไม่โกรธแล้วเขาจะโกรธไปได้เป็นกะไรน้อยหนึ่งโทโสแห่งเขาก็จะรำงับไปเมื่อโทโสอันมาอยู่ในสันดานแห่งเขารำงับไปแล้วเขาก็จะได้ความสบายอย่างนี้แลได้ชื่อว่ากระทำให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้โยคาพจรสั่งสอนตนดังพระนามานี้ถ้าโทโสความโกรธยังไม่ระงับลงก็พึงสอนตนด้วยในอันอื่นว่าอัมโพดูก่อนท่านสมเด็จพระศาสดาจารย์ตัดพระธรรมเทศนาไว้ว่าสวาลาตังอุภโตปดิตตังดุนฟืน อันบุคคลเผาผีมีไฟติดทั้งข้างนอนข้างนี้มีกลางดุ้นเปื้อนไปด้วยมูดคูดคือขี้และเยี่ยวนั้นไม่มีใครหยิบใครต้องบ่มิได้สำเร็จจิตเป็นฟืนในบ้านในป่าสำหรับแต่จะทิ้งอยู่เปล่าหาประโยชน์มิได้ฉันใดก็ดีผู้ใดเห็นเขาโกรธและโกรธตอบผู้นั้นได้ชื่อว่ากระทำตนให้หาคุณมิได้มีอุปมาดังนั้นเมื่อสั่งสอนตนด้วยประการดังนี้และถ้าโทโสยังมิได้ระงับก็พึงพิจารณาเอาเยี่ยงอย่างสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์และประกอบด้วยขันติความอดทนนั้นให้ระลึกว่าครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระยาศีลวราชรักษาศีลบริสุทธิ์อมาตย์ผู้นางใจบาปจาช้าทารุณมาประทุษร้ายในพระราชเทวีคือพระมเหสีของพระองค์คือเมียของพระองค์จึงไปหาพระยาปัจจามิตรมาจับพระองค์กับอมาตย์พันหนึ่งไปฝังเสียในป่าช้าผีดิบประมาณเพียงคอพระสงฆ์จะปองพระชนให้สิ้นสุนคือตัดชีวิตให้สิ้นสุนพระองค์ก็มิได้มีพระทัยประทุษร้ายตั้งขันติเป็นเบื้องหน้าคันเวลากลางคืนสุนัขจิงจอกมาสู่ป่าช้าจะกินซากอสุภะเข้าไปใกล้พระบรมโพธิสัตว์จะกินพระองค์พระองค์เอาคางทับไว้สุนัขจิงจอกคุ้ยดินลงไปจนพระองค์ขึ้นได้แล้วก็ขุดอำมาตย์ขึ้นสิ้นทั้งพันเทพดาก็พาพระองค์มาส่งถึงปราสาทพระองค์มิก็มิได้ประทุษร้ายตั้งพระยาปัจจามิตรในที่เป็นมิตรอันหนึ่งพระองค์เสวยพระชาติเป็นขันติวาทีดาบทพระยากละปุราชให้เขียนขับโบยทั้งสามจำระพันระพันเป็นสามพันด้วยกันคือตีด้วยแส่แล้วมีน้ำช่ำให้ตัดมือตัดเท้าโดดลงมาทีบท่ามกลางอกคืออุระถึงเพียงนี้แล้วพระองค์จะได้โกรธมาดว่าน้อยหนึ่งหามิได้กลับอวยชัยให้พรซิอีกว่าใช่แต่เท่านั้นควรจะอัศจรรย์ครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นจุลธรรมบาลราชบุรุษเป็นโอรสพระเจ้ามหาปตาปุราชพระเจ้ามหาปตาปุราชนั้นคือพระเทวทัตอาศัยเวรานุเวรให้ขัดให้เครื่องพระทัยคือใจให้ลงราชอาชญาเคียนขับตีบอยตัดมือตัดเท้าบังคับให้ตัดพระเศียรคือคอขณะเมื่อนายเพชฌฆาตเขาจะตัดพระเศียรคือคอนั้นพระองค์ตั้งอธิวาทนขันติความอดทนมิได้โกรธแก่พระบิดาและนายเพชฌฆาตผู้จะฆ่าใช่แต่ท่านั้นครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพญาช้างสัตทันนายพรานชื่อว่าโสอุดรพันป่ายิงถูกพระนาภีคือสะดือด้วยลูกศรอันซับอาอันกำซาบไปด้วยยาพิษถึงเพียงนี้พระองค์ก็มิได้ขัดมิได้เคืองแก่โสอุดรพานป่าแก่โสอุดรพานป่ายอมกลับให้โสอุดรพานป่าเรื่อยงางามด้วยรัศมีทั้ง6ประการเสียอีกใช่แต่เท่านั้นครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นพญาพานอนคือเร่งบุรุษผู้หนึ่งตกลงไปในข้างเขาขาดขึ้นไม่ได้พระองค์แบกมาส่งบุรุษผู้นั้นปรารถนาจะเอามังสะคือเนื้อของพระองค์ไปเป็นเสบียงอาหารบุรุษนั้นจึงเอาหินต่อยหัวถึงเพียงนี้พระองค์ก็ไม่ขึ้นไม่โกรธใช่แต่ท่านั้นครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระยาภูริทัตนาคราชหมออาลัมพาจะกระทำให้ลำบากเวทนาคือหมองูพาไปเล่นในบ้านน้อยบ้านใหญ่พระองค์จะได้ครึ่งโกรธมาดว่าน้อยหนึ่งหาบ่มิได้ใช่แต่ท่านั้นครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นพญาสังฆบาลนาคราชไปรักษาศีลอยู่บนจอมปวกแทบฝั่งแม่น้ำวันหนึ่งบุตรนายพราน16คนจับเอาพระองค์ไปแทงถึง8แห่ง แล้วก็เอาไม้สอดเข้าเป็นคานหามหามไปเอาเชือกร้อยจมูกผูกไว้เขาทำถึงเพียงนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ครึ่งไม่โกรธไม่ทำร้ายแก่เขาโยคาพระจอนพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธเห็นอานิสงส์แห่งขันติความอดทนพิจารณาถึงอย่างอย่างประเพณีมหาสัพพัญญูโพธิสัตว์ดังนี้แล้วจิตที่ขัดข้องเครียดแค้นในคนผู้เป็นเวรก็จะค่อยเบาบางบรรเทาลงเมื่อโทโสเสื่อมหายจากสันดานแล้วเมตตาจิตของพระโยคาพจรก็จะเสมอในคนทั้งสี่จำพวกคือตนและคนรักนักและคนปานกลางและคนอันเป็นเวรสีมะสัมเพโทกาตะโบอันดับนั้นพระโยคาพจรพึ่งจำเริญสิมมะสัมเพศเมตตาเสมะสัมเพศเมตตานั่นคือว่าเมตตาเจือไปในแดนทั้งสี่แดนทั้งสี่นั่นคือตนของบุคคลผู้เจริญเมตตานั้นจัดเป็นแดนอันหนึ่งบุคคลอันเป็นที่รักจัดเป็นแดนอันหนึ่งบุคคลอันเป็นมัธยัสถ์อย่างกลางจัดเป็นแดนอันหนึ่งบุคคลที่เป็นเบญจัดเป็นแดนอันหนึ่งเป็นแดนทั้งสี่นี้เพิ่งให้รักคนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือรักตนอย่างไรก็ให้รักผู้อื่นอย่างนั้นรักผู้อื่นอย่างไรก็ให้รักตนอย่างนั้นประพฤติอย่างนี้จึงเป็นสิมมะเพศอธิบายว่าคนทั้งสี่คือตน

มากันหันตุมหาชนจงจับเอาคนนั้นนั้นเถิดถ้าคิดดังนี้ก็ได้ชื่อว่าไม่กระทำสิมมเพศคือเจือกันแห่งแดนเหตุว่ารักตนหารักคนทั้งสามใหม่ผีว่าผู้เจริญเมตตานั้นรำพึงคิดว่ามังกันหันตุหมาจนจงจับเอาอาตมาอย่าได้จับเอาคนทั้งสามนี้แม้ถึงจะคิดอย่างนี้ก็ดีก็มิได้ชื่อว่ากระทำสิมเพศเหตุรักตนเหตุรักแต่คนทั้งสามหารักตนไม่ไม่เป็นแดนอันเดียวกันการใดแลบุคคลผู้เจริญเมตตานั้นมิได้เห็นซึ่งบุคคลที่ตนจะพึงให้แก่มหาชนแต่สักคนหนึ่งในระหว่างคนทั้งสี่นั้นกิจประพฤติเป็นอันเสมออยู่ในคนทั้งสี่นั้นคือตนและคนทั้งสามดังนี้แลได้ชื่อว่ากระทำสิมมเพศเมื่อเจริญพระเมตตาเป็นสิมมเพศดังนี้แล้วพึงแผ่เมตตาเป็นสามสถานด้วยสามารถอโนทิตโอทิตดิสาภรณะคือแผ่เมตตามิได้เฉพาะก็ดีเฉพาะก็ดีแผ่ทั่วทิศทั้งสิบก็ดีมีแผ่เมตตาจิตมีเมตตาจิตให้เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงเบื้องบนถึงพระวักกระพรมเป็นที่สุดเบื้องต่ำตลอดอเวจีมหานรกโดยปริมณฑลทั่วอนันตสัตว์อันอยู่ในอนันตจักรวาลพระโยคาพจรแผ่เมตตาเป็นอโนทิตนั้นด้วยอาการทั้งห้าว่าสัพเพสัตตาอเวราหุนตุอัพยาปชาหุนตุอนิคาหุนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพบุคคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาอเวราหนตุปะริหารันตุดังนี้แปลเนื้อความว่าสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายอันยังคล้องอยู่ในรูปาธิขันธ์ด้วยฉันทะราคะอเวราหนตุจงอย่ามีเวรแก่กันอัพยาปชาหนตุจงอย่ามีพยาบาทแก่กันอานิคาหนตุจงอย่ามีอุปัทวะทุกข์ในกายสุขีอัตตนังปริหารันตุจงนำตนให้พ้นจากทุกข์รักษาตนให้เป็นสุขทุกข์อิริยาบถเถิดอย่างนี้เป็นอาการอันหนึ่งสัพเพปานาอันว่าสัตว์อันมีชีวิตด้วยอัสสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าและออกมีเบญจขันธ์บริบูรณ์ทั้งปวงบทประกอบเหมือนกันเป็นอาการอันหนึ่งสัพเพภูตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายอันเกิดในจตุวรภพวการภพมีขันธ์ห้าประการมีรูปพรหมและสัตว์อันเกิดในเอกวการภพมีขันธ์หนึ่งคืออสัญญีสัตว์เป็นอาการอันหนึ่งสัพเพปุคคราอันว่าสัตว์อันจะไปสู่นรกทางปวงเป็นอาการอันหนึ่งสัพเพอัตตะภาวะปริยาปนาอันว่าสัตว์อันนับเข้าในอาตมาภาพคือตนเหตุอาศัยขันธ์ทั้งห้าและบัญญัติว่าตนนั้นจึงเอาบทอเวราเป็นต้นนั้นประกอบด้วยเป็นอาการอันหนึ่งเป็นห้าด้วยกันในอโนทิตนั้นและแผ่ไปในอโนทิตนั้นคือเฉพาะเป็นส่วนว่าหญิงว่าชายมีอาการเจ็ดว่าสัพเพอาสัพบาอิทธิโยอเวราหนตุสุขีอัตนังปริหารันตุสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเดวาสัพเพมนุษย์สัพเพวินิปาติกาอเวราหุนตุปริหารันตุสัพบาอิทธิโยนั้นแปลว่าหญิงทั้งหลายทั้งปวงสัพเพปุริสานั้นแปลว่าบุรุษทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอริยาแปลว่าอริยะเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอนริยาแปลว่าใช่พระอริยะเจ้าคือปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงสัพเพเดวาแปลว่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสัพเพมนุษย์แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสัพเพ
วินิปาติกาแปลว่าอสุรกายทั้งหลาย

0: ทั้งปวงจองใจอเวราเป็นต้นเข้าทุกบททุกบทเป็นอาการเจ็ดด้วยกันและทิสาภรณะนั่นมีอาการสิบคือสัพเบปุรัตถิมายะทิสายะสัตตาอเวราปริหารันตุสัพเบปัจฉิมายะทิสายะสัตตาสัพเบอุตรายะทิสายะสัพเบทักขินายะนิสายะสัพเบปุรัตถิมายะอนุทิสายะสัพเบปัจฉิมายะอนุทิสายะสัพเบอุตรายะอนุทิสายะสัพเบทักขินายะอนุทิสายะสัพเบเหติมายะทิสายะสัพเบอุปริมายะทิสายะสัตตาอเวราหุนตุปริหารันตุอธิบายเนื้อความว่าแผ่เมตตาไปในสัตว์อันอยู่ในทิศทั้ง4เป็นอาการ10ประการด้วยกันอาการ5อาการ7อาการ10ดังกล่าวมานี้สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้สำหรับพระโยคาพจรอันได้ทานแล้วให้แผ่เมตตาเป็นเจโตวิมุตติพรหมวิหารอัปปนาสานในกรุณาพรหมวิหารนั่นคือโยคาพจรได้เห็นแล้วซึ่งบุรุษอันเป็นกัมพราไม่รูปวิกลพึงเกียรติเป็นคนเข็นใจได้ซึ่งความยากยิ่งนักมีมือและเท้าอันท่านตัดเสียมีแต่กระเบื้องขอทานวางไว้เฉพาะหน้านอนอนาถอยู่ในศาลาแห่งคนยากและมีหมูนอนอันคานคร่ำออกจากมือจากเท้าและร้องไห้ร้องครางอยู่เมื่อเห็นแล้วจงถือเอาซึ่งสัตว์นั้นเป็นนิมิตพึงแคร์ซึ่งกรุณาไปว่ากิจชาวะตะยังสัตโตอาปันโนอัปเปวะนามะอิมัมห้าดุขามุนเจยะเอาบทดังนี้เป็นบริกรรมภาวนาจำเริญไปจงเนืองๆแปลเป็นเนื้อความว่าดังเราสังเวชสัตว์ผู้นี้ถึงซึ่งความลำบากยิ่งนักแม้ฉะไหนพึงพ้นจากความทุกข์บัดนี้เถิดถ้าจะแผ่ซึ่งกรุณาไปในสัตว์เป็นอันมากให้เอาบทดังนี้บริกรรมภาวนาว่าดุขฆาปมุนจันตุปานิโนดังนี้จงเนืองๆถ้ามิได้ซึ่งคนอนาถาเห็นปานดังนั้นแม้บุคคลอันกรอบด้วยความสุขแต่ถ้าว่าเป็นคนกระทำบาปหยาบช้ามีกายและวาจาจิตทั้ง3สถานนั้นนิราชจากกุศลธรรมทั้งสิ้นให้โยคาพจรน้อมซึ่งคนดังนั้นมาเคียงข้าวด้วยโทษในอนาคตแล้วพึงจำเริญซึ่งพิจารณาไปว่าพึงจำเริญกรุณาไปว่าบุคคลผู้เป็นกัมพร้าแต่ในมนุษย์โลกนี้กรอบด้วยความสุขเสวยซึ่งโภคสมบัติล้วนแล้วด้วยความสุขแต่ทว่ากายทวารวจีทวารมโนทวารแห่งผู้นี้จะมีเป็นกุศลแต่อันเดียวก็หาไม่ได้แม้ดับชีวิตแล้วที่ไหนจะแคล้วจากอบายทั้ง4คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จะเสวยแต่ทุกโทมนัสจะนับไม่ได้ในอบายยะภูมิเที่ยงแท้เบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งเจริญซึ่งกรุณานั้นให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักแล้วให้เจริญไปแก่คนอันมัธยัสถ์ไม่รักไม่ชังลำดับนั้นเพิ่งเจริญไปแก่บุคคลอันเป็นเวรแก่ตนและวิธีอันจะระงับซึ่งเวรและจะกระทำซึ่งสิมเพศนั้นก็เหมือนดังวิธีอันกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารเมื่อโยคาพจรเสพซึ่งสมถะนิมิตอันเป็นไปด้วยสมาธิสิมเพศนั่นแล้วจะจำเริญซึ่งกรุณาไปก็จะถึงซึ่งอัปปนาสานโดยในดังกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารจบกรุณาพรหมวิหารแต่เพียงเท่านี้ในมุทิตาพรหมวิหารนั่นให้พระโยคาพจรแผ่ซึ่งมุทิตาจิตอันชื่นชมไปในสหายนักเลงนั่นก่อนและสหายเห็นปานนั่นเคยชื่นชมด้วยกันเมื่อจะกล่าวซึ่งวาจานั่นสำรวนก่อนแล้วจึงเจรจากันต่อภายหลัง ถ้ามิดังนั้นพระโยคาพจรได้เห็นมิฉะนั้นได้ฟังข่าวแห่งบุคคลอันเป็นที่รักแห่งตนอันกอบด้วยความสุขสวยซึ่งอารมณ์อันเป็นสุขนั้นให้ทำจิตให้ชื่นชมยินดีด้วยความสุขความสบายแห่งสหายนั่นแล้วเพิงแผ่มุทิตาไปว่าอโหวตายังสัตโตสาธุอโหสุทุดังนี้จงเนืองๆแปลว่าอโหวตะดังเราชื่นชมอยังสัตโตอันว่าสัตว์ผู้นี้ดียิ่งนักถ้าจะแผ่ไปซึ่งมุทิตาในสัตว์เป็นอันมากให้เอาบทดังนี้บริกรรมภาวนาว่าสะสัมปัตติโตมาวิกัชชันตุจงเนืองๆในลำดับนั้นจึงเจริญมุทิตาไปในบุคคลอันมัธยัสถ์และบุคคลอันเป็นเวรและวิธีอันจะบรรเทาซึ่งเวรและกระทำซึ่งสิมเพศนั้นมีในอันกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารนั้นจบมุทิตาพรหมวิหารแต่เพียงนี้โยคาพจรปรารถนาจะจำเริญอุเปกขาพรหมวิหารให้ออกจากตติยสารอันตนได้ในเมตตาพรหมวิหารและกรุณาพรหมวิหารและมุทิตาพรหมวิหารนั้นแล้วพึงบำเพ็ญซึ่งจิตไปให้เฉพาะต่อบุคคลอันมัธยัสถ์ไม่รักไม่ชังพึงยังอุเปกขาจิตให้บังเกิดด้วยบริกรรมว่าสัพเพสัตตายะถาว่าตถาว่ากัมมัสสกาหุนตุดังนี้จงเนืองๆเมื่ออุเปขาจิตบังเกิดเป็นอันดีในบุคคลอันมัธยัสถ์แล้วให้โยคาพจรแผ่ซึ่ง อุเปขาไปในบุคคลอันเป็นที่รักแล้วเจริญไปในสหายอันเป็นนักเลงแล้วจำเริญไปในบุคคลอันเป็นเวรแล้วจึงกระทำสีมเพศในบุคคลทั้งสี่จำพวกด้วยสามารถตั้งจิตให้เสมอกันในบุคคลทั้งสี่จำพวกแล้วจึงส่องเสพกระทำเนืองๆซึ่งสีมเพศนั้นเป็นนิมิตเมื่อจะเริญไปดังนี้เนืองๆอันว่าจะตุทสารสารที่สี่ก็จะบังเกิดแก่พระโยคาพจรเจ้านั้นโดยในอธิบายอันกล่าวแล้วในปฐวีกสิณนั้นจบอุเปกขาพรหมวิหารแต่เพียงเท่านี้โยคาพจรอันเจริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารนั้นจะได้ซึ่งอานิสงส์11ประการคือสุขังสุปฏิคือจะหลับก็เป็นสุขหลุดเข้าซึ่งสมบัติหนึ่งคือตื่นขึ้นก็เป็นสุขมีหน้าอันคือตื่นขึ้นก็เป็นสุขหนึ่งมีหน้าอันปราศจากวิการดุดหนึ่งว่าดอกบัวอันบานหนึ่งจะนิมิตฝันก็มิได้ฝันซึ่งสุบินอันลามกหนึ่งจะเป็นที่รักแก่มนุษย์หนึ่งจะเป็นที่รักแก่เทวดาและฝูงผีหนึ่งฝูงเทวดาจะอภิบาลรักษาหนึ่งผู้เจริญเมตตานั่นเพลิงมิได้สังหารจะมิได้เป็นอันตรายเพราะยาพิษศาสตราอาวุธอันบุคคลประหารก็มิได้เข้าไปในกายหนึ่งคือจิตแห่งบุคคลผู้นั้นจะตั้งมั่นลงเป็นองค์สมาธิหนึ่งคือมีพักหน้าคือมีพักคือหน้าจะพองดังผลตาลอันหล่นจากขั้วหนึ่งเมื่อจะกระทำกิริยาคืออากาเมื่อจะทำกิริยาจะตายกิริยานั้นมิได้ฟันเฟื่อนสติคือมิได้หลงลืมสติหนึ่งแม้มิได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานในชาตินี้ก็จะไปบังเกิดในพรหมโลกหนึ่งเป็น11ประการด้วยกันเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงมันเจริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารอันมีอานุภาพเป็นอันมากดังแสดงมานี้แสดงในจตุพรหมวิหารขอยุติแต่เพียงนี้เอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนได้พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนศาสนาเพ พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาชั้นเอกเรียกว่าเลิศเลยเนื่องจากเจ้าของพุทธศาสนานี้เป็นผู้สิ้นกิเลสมีพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกผู้รู้แจ้งแทงทะลุทุกสิ่งทุกอย่างชอบเดินโลกธาตุไม่เดินในจิตบางลี้ลับพระองค์ทรงเป็นศาสดาสอนโลกมาถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคนปัจจุบันคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพวกเราพี่น้องชาวไทยส่วนมากส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนาปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเรื่อยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมองเห็นสิ่งใดที่กำลังล้างสิ่งมัวหมองที่สกปรกทั้งหลายที่โลกสกปรกมันสร้างขึ้นมานั้นไม่มีนอกจากศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงได้นำธรรมนี้ออกเป็นผู้นำของน้องทั้งหลายโดยการวิบากสมบัติเงินทองตั้งแต่ทองคำตอนหน้าเริ่มสดมีพระบาทเลื่อนมาเป็นเวลา2ปีกว่าเมื่อแล้วการเทศนาว่าการตั้งทั้งที่หลวงพ่อแล้วตั้งแต่อายุ8ถึงวาระที่ออกช่วยชาติบ้านเมืองก็เป็นเวลาอายุ84ย่างเข้าแก่15แล้วจึงได้มานำพี่น้องทั้งหลายทั้งตามที่สมบัติสมบัติเงินทองทั้งการแนะนำสั่งสอนการแนะนำสั่งสอนรู้สึกสมบัติมากยิ่งกว่าจิตทานอื่นใดสำหรับหลวงตาเองเทศนาว่าการบ้านเกิดซึ่งไม่เคยทราบเอกสารก็ได้แสดงออกแล้วดังพี่น้องทั้งหลายได้เห็นตามทีวีนิทานที่เคยในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยของเรานี่แหละว่าเป็นความลำบากบ้านเกิดก็เป็นอย่างนี้ในภาคกลางทุกจังหวัดเทศหมดกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งภาคไหนๆก็เหมือนกันเทศทุกจังหวัดทุกจังหวัดก็ยังเหลืออยู่ทางภาคใต้ที่ท่านเหล่านั้นก็นิมนต์มามากต่อมากเหมือนกันเป็นเวลาที่ลำบากลำบนในภาคในขันด้วยทั้งภาระทั้งหลายก็ไม่เคยว่างมีเลยด้วยจึงไปทางภาคใต้หาพี่น้องชาวทางภาคใต้เกิดสถานการณ์จึงนำไปไม่ได้ภาระเนื่องจากภาระหนักมากไม่ค่อยมีเวลาว่างมากรุงเทพแต่ละครั้งละครั้งนี้มีแต่การเทศนาว่าการทั้งนั้นอบรมสั่งสอนเพราะด้านวัตถุเป็นรองของด้านจิตใจมากทีเดียวเหตุที่บ้านเมืองเราจะละสั่งละสายจะล่มจะจมก็เพราะจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราทางเหินจากปากจากคำหมุนตัวเข้าสู่ความสงบร้อนรุ่มด้วยความทุจริตประเภทต่างๆเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นตั้งแต่วงราชการลงมาเป็นการทำลายชาติบ้านเมืองไปด้วยกันด้วยกันอย่างลึกลับลึกลับสุดท้ายสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาก็คือบ้านเมืองจะล่มจมไม่เห็นต่อหน้าต่อตานั่นเองนี่คือความสงบร้อนของกิเลสที่มันสร้างขึ้นมาในหัวใจคน ด้วยความโลภได้ไม่พอกินไม่พอไม่อิ่มเห็นจะได้เห็นจะร่ำจะรวยจะกระตักไม่ได้เลือกหน้ากินได้ทั้งนั้นขอจะมีโอกาสพอที่กินได้กินได้โกงได้รีบไปได้เอาได้ทั้งนั้นนี่คือสิ่งสกปรกที่มนุษย์หรือชาติไทยของเรานับแต่วงราชการลงมาสร้างกันเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆโดยไม่ประกาศเลยว่าได้สร้างความสกปรก เหล่านี้ซึ่งแก่หน้าแก่เมืองของตนแต่ผลมันก็ปรากฏเปิดเผยขึ้นมาทั่วดินแดนให้พี่น้องชาวไทยรับความทุกข์ความลำบากทั่วหน้ากันเราจึงได้นำศาสนามาประกาศสอนพี่น้องชาวไทยให้หนักแน่นกันด้านจิตใจให้ใกล้ชิดต่อพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ร่มเย็นสุดยอดแล้วนอกจากพุทธศาสนานี้ไม่มีศาสนาใดก็ตามไม่ได้ครองธรรมะเป็นผู้ตามความจริงเป็นศาสนาที่มีเกียรติคือผู้เป็นเจ้าของของศาสนาเป็นครั้งที่เด็ดครั้งที่เด็ดก็มีมืดมีมัวไม่สว่างกระจ่างแจ้งเป็นธรรมดาเหมือนศาสนาที่สิ้นเกียรติแล้วดับพระพุทธเจ้าของเราเป็นศาสนาอุเบกตรัสรู้ด้วยโลกวิถีรู้แจ้งจริงและด้วยสยามจะทรงขนขวายเองจะรู้เองมาเป็นศาสดาของเราด้วยความบริสุทธิ์พระทัยรุ่งเรืองธรรมที่ทรงแสดงออกมาจึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สุดส่วนซึ่งควรอย่างยิ่งที่พี่น้องชาวไทยจะได้นำไปพุทธปฏิบัติกำจัดกายวาจาใจความประพฤติหน้าที่การงานของตนให้เป็นไปเพื่อความดีงามแก่ตนเมื่อต่างคนต่างได้ศึกษาพยายามฝึกฝนอบรมตนดัดแปลงตัวเองเข้าสู่ในทางที่ถูกที่ดีอยู่โดยสม่ำเสมอทั่วหน้ากันแล้วเมื่อไทยเราจะเจริญรุ่งเรืองและแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นลำดับเพราะอำนาจแห่งใจซึ่งเป็นแก่นสำคัญเป็นผู้ฟื้นฟูขึ้นมาเองเนื่องจากใจที่ต่ำทรามด้วยอำนาจของที่เหลือปัญหาประเภทต่างๆมันกดทำส่วนเปลี่ยนไปจนกระทั่งจะทำบ้านให้ล่มจมและฟื้นขึ้นมาด้วยสีด้วยธรรมท่านเราทั้งหลายต้องเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้มีพูดถึงส่วนรวมที่หลวงตาได้มาเป็นผู้นำพี่น้องชาวไทยว่าซึ่งเขาเห็นอยู่ทั่วไปตามทางทีวีทางวิทยุทางหนังสือพิมพ์ออกอยู่ทั่วไปมีก็ความตะเกียบตะกายเนื่องจากความเมตตาสงสารชาติบ้านเมืองของเราซึ่งเป็นชาวพุทธนั่นแหละจะพากันทำความร่มเย็นแก่ชาติตนเองต่อหน้าต่อตาต่อพระพักตร์ของพระพุทธเจ้ามีไม่สมควรอย่างยิ่งจึงควรให้ดัดกายวาจาใจของตนทุกอย่างเข้าสู่แนวธรรมนั้นจากตัวเองก็จะมีความสงบร่มเย็นการอยู่การกินการใช้การสอยก็จะเป็นที่ประหยัดมัดประหยัดรู้จักประมาณทุกสิ่งทุกอย่างความรู้จักประมาณนี้แหละเป็นการฟื้นฟูชาติไทยของเราขึ้นมาเป็นมาความประหยัดเป็นข้าศึกศัตรูกันกับความฟุ้งเฟ้อความฟุ้งเฟ้อของท้ายจ่ายวันหนึ่งวันหนึ่งไม่มีประมาณคนก็คือก่อนล้างจ่ายไปวันหนึ่งเท่าไหร่สู้สู้ไล่ไปวันหนึ่งเท่าไหร่เมื่อกลับตัวมาเป็นผู้ประหยัดมากประหยัดรู้จักการอยู่การกินการใช้ทุกอย่างทุกอย่างทั่วหน้ากันในประเทศไทยขนาดแล้วแต่เข้ากับการพูดนายจ่ายได้ผลขวายรายได้เข้ามาในตัวเองวันคนที่สองล้านคนจะพูดนายจ่ายเป็นมากน้อยเพียงไรนี่เป็นการฟื้นฟูชาติไทยวัดถูกก็ค่อยแน่นหนามันโผล่ขึ้นมาเพราะจิตใจได้รับอบรมจากศีลจากธรรมฟื้นตัวเองขึ้นมาแล้วขวนขวายในสิ่งดีงามทั้งหลายก็เป็นสิริมงคลแก่ชาติของตนของตนเนี่ยที่หลวงตาและอุตส่าห์พยายามมาเพื่อพี่น้องทั้งหลายนี้ทางด้านจิตใจเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าด้านจิตใจเพราะวัตถุนั้นวิ่งตามจิตใจจิตใจเคลื่อนไหวไปทางทั่ววัตถุก็ล่มจมไปตามกันเพราะความฟุ่มเฟือยแต่ถ้าจิตใจของเราเข้าช่องปากช่องคำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความเหมาะสมดีงามไปด้วยกันเพราะฉะนั้นจิตใจจึงเป็นของแข็งแกร่งมากทีเดียวท ั้งความเป็นอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยว่าจะปรุงจิตใจให้ดีตายไปแล้วจิตใจที่ได้รับการอบรมนี้ก็สมบูรณ์คุณผลไปด้วยธรรมด้วยธรรมไม่ต้องถามว่านรกแล้วจิตที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าทรงนำมาชี้แจงทุกแบบทุกประบาทแล้วไม่มีที่ลี้ลับติดกันแม้แต่น้อยประกาศสอนสัตว์โลกทั้งหลายให้รู้ทั่วถึงกันทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ไม่เป็นความไม่มีคำว่าติดกันลี้ลับแสดงไว้หมดด้วยสวดคาถาคือกล่าวไว้ชอบแล้วรู้เห็นมาชอบแล้วทุกอย่างทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานทรงรู้แจ้งถึงจริงมาแล้วโดยถือพระองค์เป็นองค์ประกันในความจริงทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้เคยมีมาดั้งเดิมมีกันไม่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วผู้ที่ทำความชั่วความดีก็มีมาดั้งเดิมผลจึงได้รับความสุขความสุขประจำกันมาตลอดเวลาและยังจะมีต่อไปอีกไม่มีสิ้นสุดยุติธรรมเมื่อสัตว์โลกนั้นพอใจในการสร้างกรรมอยู่กรรมนั้นจึงผลิตผลขึ้นมาให้เป็นผลแห่งกรรมดีชั่วมีแล้วก็ผู้ทำนั่นแหละเป็นเจ้าของถ้าทำชั่วก็เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาถ้าทำดีก็เป็นที่น่าความดีขึ้นมาต่อไปทั้งหมดใจของเราเมื่อออกจากอัตภาพนี้แล้วเรียกว่าตายก็เปลี่ยนพบเปลี่ยนภาพไปตามหน้าของกรรมดีกรรมชั่วของตนสัตว์โลกทั้งหลายที่มีการเปลี่ยนแปลงในพบในชาไปต่างๆกันตลอดมาจนเกิดมนุษย์ที่แล้วถ้าทำชั่วก็ไปดวงแดนนรกเกิดเป็นเศษเป็นผีประเภทต่างๆถ้าทำดีแล้วจากมนุษย์ที่แล้วก็ไปแดนสวรรค์พรหมโลกจนกระทั่งถึงนิพพานไปได้ด้วยอำนาจวิบากกรรมกรรมนี้จึงเป็นสิ่งที่มีกำลังมากสุดยอดไม่มีสิ่งใดเสมออำนาจแห่งกรรมนี้เลยท่านจึงสอนให้ระมัดระวังกรรมคือการกระทำกระทำดีผลต้องเป็นดีขึ้นมาการทำชั่วผลต้องเป็นชั่วขึ้นมาเป็นแนวการตัวกับการกระทำดีชั่วนั่นเองใครจะกำจัดปัดเป่าไปไหนกับกรรมที่ทำดีและชั่วนั้นไม่ให้มีผลเป็นไปไม่ได้ตลอดมาและจะเป็นไปไม่ได้ตลอดไปเล่าเป็นชาวอันตรายทำตั้งหนุนตั้งใจจับแต่แก้ไขซาฝืนความชั่วยาปล่อยใจไปตามความประพฤติไปตามจะพาเราล่มจมไปโดยลำดับเท่านั้นไม่มีที่จะพาให้ได้ดีได้ดีไปสวรรค์ทางต่อการสร้างความชั่วผู้ไปทางดีเป็นผู้สร้างความดีมาแล้วผู้ไปทางความชั่วกรรมก็ไม่ลำเอียงผลของกรรมไม่ลำเอียงต้องไปทำชั่วอยู่โดยดีทั้งพระพุทธเจ้าสอนจิตใจเป็นไม่ตาไม่พากันฝ่าฝืนให้พากันอุตส่าห์พยายามยากมากการฝึกคนฝึกความเป็นคนดีให้ฝ่าฝืนความชั่วเสมอ เพราะการทำชั่วทำได้ง่ายแต่การทำดีทำได้ยากเพราะอะไรเพราะการทำความดีทำได้ยากนั้นเนื่องจากกิเลสเป็นตัวยุ่งตัวยากต้องสร้างกับสร้างหลังติดกันติดกั้นทางเดินเพื่อทำความดีไว้ตลอดไปการทำความดีจึงต้องได้รับความลำบากเพราะการต่อต้านกับกิเลสตัวยุ่งยากตลอดเวลาจนกระทั่งมีความจำนี้ชำนาญราบรื่นในการสร้างความดีแล้วความดีก็สร้างยากสร้างมากนี่กลับมาเป็นหน้าการสร้างความชั่วนั้นสร้างยากนี่กลับกันเป็นเป็นสองเท่าไหร่ตาทำจำเราวันนี้นะพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังผลสารช้าเมืองลูกลูกลูกหลาน ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะร่วมแต่วันนี้มีโอกาสน้อยแต่ข้ามีจริงไม่มากก็เพราะความเป็นหลวงเป็นใหญ่แต่เพราะข้ามีหน้าที่อันเดียวสำหรับกำจัดความเชื่อท้ายหมดซึ่งสังจงอยู่ภายในใจให้ค่อยติดตามหายไปจิตไม่ได้มีการสง่างามด้วยความสงบเย็นเจียนและความแน่นหนามั่นคงของใจเรียกว่าสมาธิธรรมสมาธิธรรมความสงบใจจากการปกติบำรุงรักษาตนเพื่อกายวาจาใจมีกิจการภาวนาเป็นสำคัญเป็นหน้าที่สำหรับพระโดยตรงเป็นผู้เสียสละมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดากิเลสทั้งหลายชอบพอและหึงหวงกับพระเป็นผู้ปล่อยวางสิ่งภายนอกทั้งหลายมีวัตถุเงินทองเป็นของสำคัญสลับตัดทิ้งออกมานำธรรมเข้ามาสู่ใจเพื่อเป็นการแข่งขันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นว่าอะไรมีคุณค่าเหนือกันถ้าผู้มีการอบรมจิตตะภาวนาแล้วจะได้ธรรมสมบัติปรากฏเด่นขึ้นภายในใจของเรานับตั้งแต่สมถะธรรมมีความสงบใจของเราและสมาธิธรรมคือความแน่นหนามั่นคงในใจของตัวเองไม่ว่าแค่ความแก่ไปตามอารมณ์ยั่วยอของกิเลสจากนั้นจิตก็กล้าเข้าสู่พระทางด้านปัญญาคิดที่จะนาเรียกธรรมเป็นธาตุดินน้ำลมเกิดไฟมีอยู่กับทุกรูปทุกนามทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์และบุคคลนำมาพิจารณาเป็นหินรับปัญญาที่เราขอให้เห็นตามหลักความเป็นจริงของมันด้วยปัญญาด้วยสติที่ตลอดเวลาและเรียกว่าเป็นผู้ชำระขัดสางตนและขวนขวายหาความดีคือสมถะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นสู่ใจของเราหนุนใจที่เราให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งไปเป็นสมถะธรรมจิตใจจะคลองความเลิศเลอขึ้นเป็นลำดับจากการบำเพ็ญธรรมมีสำหรับผู้ปฏิบัติให้พากันพิจิตรที่เป็นงานทางด้านจิตตาภาวนาเป็นจิตสำคัญมากสำหรับพระเราอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งยืนเดินนั่งนอนให้มีความเพียรสติเป็นเครื่องติดแนบกับความเพียรด้วยกับตัวตลอดเวลาจากนั้นก็กลายเป็นสมบัติชั้นยอดคือสติความระลึกได้ระลึกตัวได้อยู่เสมอเมื่อระลึกตัวได้อยู่เสมอย่อมตื่นตัวรู้บาปรู้บุญรู้ผิดรู้ถูกได้อย่างง่ายดายกว่าคนไม่มีสติสัมปชัญญะสติติดแนบตลอดเวลาไปเรียกว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวมีสติติดแนบกับตัวตลอดเวลาความเศร้าหมองมืดตื้อของกิเลสมันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาฆ่าความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดใจของเราให้จนถึงกับเกิดความโทนถวายได้ทำคือสมถะทำนี่จะติดจิตแน่ติดกับตัวนั่นแหละเป็นทำเพื่อกำจัดสิ่งมัวหมองหรือสิ่งยุ่งเหยิงก่อควรไปใครซึ่งมันหลักดังออกไปกว้างออกไปมาเผาตัวนั้นทางไกลจะเป็นอะไรจิตใจเมื่อมีความสงบแล้วเรียกว่าได้สมถะธรรมเป็นเครื่องอยู่ตื่นเป็นเครื่องอาศัยย่อมไม่ให้มุ่นวายชายแสบแต่หาอารมณ์ที่เป็นไปดังที่เคยเป็นมาดังนั้นกันสั่งสมมากๆเข้าไปจิตใจก็เกิดความแน่นหนามั่นคงท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอยู่ที่ไหนอิ่มอารมณ์ไม่ว่าแค่ความเห็นหิวโหยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามดำคิดเลยเป็นนาไม่มีเวลาอิ่มพอนั่นเลยจิตใจเขาย่อมผ่านผลจากนั้นก็มีธรรมเป็นเครื่องดื่มคือสมถะธรรมอยู่ด้วยความสงบเย็นใจอิ่มพอกับอารมณ์ของธรรมภายในใจเมื่อได้ถูกอบรมด้วยสมถะธรรมโดยทางสติอยู่ตลอดเวลาแล้วใจจะมีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นกลายเป็นใจเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมถะคือความสงบนั้นสงบเป็นครั้งเป็นคราวจากนั้นก็เริ่มสงบติดแน่ทำไปจนกลายเป็นความแน่นหนามั่นคงขึ้นมาภายในใจไม่วอกแวกคลอนแคลนอย่างง่ายใจแล้วก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วจิตกี่ไปไม่ย ุ่นเหยิงวุ่นวายอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายนอนง่ายตื่นง่ายอะไรอะไรไม่ยุ่งทั้งนั้นเพราะเพลินในความสงบเย็นใจของตัวเองไม่มีอารมณ์หิวโหยใดๆมาขีดลากออกไปให้เกิดจิตเพลินเป็นไฟจับย้อนมาเผาตัวเองนี่เรียกว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมคือการพิจารณาในธาตุในขันธ์ดังที่อุปชาท่านมอบให้นั้นเป็นธรรมเล็กน้อยเมื่อไรเป็นธรรมหรือพบหรือชาหรือวัฏสงสารจากอุปชาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ออกเป็นลำดับโดยทางปัญญาพิจารณาเจอสาโลนานักขาทางตาสัจจินี่เป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรโลกทั้งหลายติดที่ทางนั้นภูเขาทั้งลูกโลกไม่ติดใครไม่ติดใครแต่ครูเรานี่ติดกันตลอดมาครูเราก็คือนั่นเป็นเรานี่เป็นของเราผมเป็นของเราเป็นเราขนเป็นเราขนเป็นของเราเล็บฟันหนังเนื้อเป็นกระดูกว่าเป็นเราเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นสำคัญติดตลอดเวลาสร้างความทุกข์ความทรมานให้แก่ใจด้วยความหลงครูเรานี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนปัญญาเป็นอาวุธที่ท่านจะได้ให้แทรกเข้าไปดูสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นอะไรผมขนนั้นฟันหนังดูขึ้นเข้าไปจนถึงที่คายดูทุกสัตว์ทุกส่วนแยกสันฟันส่วนทั้งทั้งออกอันนี้รวมตัวเข้ามาตั้งเป็นรูปเป็นนามกำหนดที่นาขจัดกระจายออกแตกออกจากรูปจากนามไปจนถึงเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟที่จะมาตั้งซ้ำซากซากเป็นจิตเป็นทางเป็นงานของการภาวนาจนจิตใจของเรามีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาปล่อยวางภูเขาภูเรานี้ไปได้เป็นระดับต่างๆใจก็ยิ่งเบาหูเบาหูขึ้นมานี่คือทางด้านปัญญา ให้พิจารณาอย่างนี้เมื่อปัญญามีความสว่างสวัยเคลื่อนตัวออกเพื่อความรู้แจ้งจริงๆแล้วปัญญานี้จะกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติขึ้นมามีเรียกว่าธรรมมีกำลังแล้วสติปัญญาธรรมะนี่คือไหวตัวเพื่อแก้กิเลสไปเองโดยไม่ต้องถูกบังคับบัญชาหนาแน่นเหมือนตั้งแต่ก่อนเช่นเดียวกับกิเลสที่ว่ามันมีหนาแน่นในหัวใจของสัตว์โลกนี้มาทำงานเพื่อวัฏจักรหมุนตัวของสัตว์โลกให้เข้าสู่วัฏจักรตลอดเวลาโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเป็นธรรมะของกิเลสสร้างเมื่อสังหารแก่ตัวเองแต่แล้วก็สร้างความทุกข์ให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้รู้เรื่อยๆไปมีพอสติปัญญามีกำลังวังชาแล้วก็เป็นสติปัญญาเป็นธรรมะหมุนกลับแค่ที่จนบรรดาลำดาโดยธรรมะทั้งหมดไม่ว่าอยู่ว่าเดินว่านั่งว่านอนเป็นความเพียรตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าสติปัญญาเป็นธรรมะที่มีกำลังแล้วมองเห็นนาทีหนึ่งเพราะหนึ่งว่านิพพานก็อยู่ทั่วเอื้อมทั่วเอื้อมเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเมื่อสติปัญญาจะประมาทีกำลังขึ้นมากเท่าไรมหาสติมหาปัญญาก็เชื่อมโยงถึงกันเมื่อมีมหาสติมหาปัญญาเชื่อมโยงถึงกันแล้วตั้งแต่เรื่องเจสาโลมานี่เป็นเรื่องคุณมนต์มุ่งหวังในการพิจารณาตาธาตุขันธ์ร่างกายนี้ไปแล้วใจจะเป็นสติปัญญาอัตโนมัติและเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาไป จนเป็นมหาสติมหาธรรมมหาปัญญาที่นี่เรียกว่าธรรมธรรมแก่กล้าอยู่ไหนเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นลำดับลำดาไม่ต้องไปดีบ้างดีไม่ดีต้องไม่ร่างอะไรเพราะเธอในความภาคเพียรเกี่ยวกับการฆ่ากิเลสเป็นลำดับจนลืมหลับลืมนอนลืมเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าเดินจงกรมนี่ก็ลืมในร่างเวลานั่งภาวนาก็ลืมในร่างเวลานี่จะความเธอในการฆ่ากิเลสเป็นลำดับนี่เราผู้สร้างตัดสร้างตามสร้างมาสร้างขึ้นที่หัวใจสร้างขึ้นด้วยวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละมรรคผลนิพพานมีมาดั้งเดิมแต่การนั้นเช่นเดียวกับกิเลสมีมาดั้งเดิมการแก้กิเลสก็แก้ได้เยอะมากโดยผลด้วยอัตโนมัติเช่นเดียวกันตลอดมาเมื่อเรามีความภาคเพียรแก่กล้าสามารถโดยลำดับลำดาแล้วความเพียรจะกลายเป็นธรรมอัตโนมัติขึ้นมาภายในตัวเองพูดถึงเรื่องสติก็เป็นอัตโนมัติปัญญาเป็นอัตโนมัติความภาคเพียรในวิธีการต่างๆเป็นอัตโนมัติเพื่อฆ่ากิเลสไปโดยลำดับลำดา จนกระทั่งถึงที่เหลือที่ใกล้แห้งลงไปแห้งไปถึงขนาดที่ว่าที่เหลือขาดสะบั้นลงไปจากใจด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญาที่แก่กล้าสามารถและโลกธาตุในแดนสมมตินี้จะมีสักกี่หมื่นโลกธาตุที่จิตมันยึดมันตองมันเที่ยวแกล้งเที่ยวเกี่ยวตายมาจิตก็ติดขาดกระคาสะบั้นลงไปจากหัวใจใจผู้ที่เหลือแล้วติดถึงจากสมมุติในสามใหญ่ระหว่างนี้เป็นอมภาพขึ้นมาภายในใจนั่นละจิตของท่านพุทธิสุทธิ์เป็นจิตธรรมภาพคือเป็นธรรมภาพล้วนๆแล้วพ้นแล้วจากแดนสมมุติทั้งหลายกลายเป็นจิตธรรมภาพขึ้นมาดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อบรรลุธรรมถึงขั้นวิมุตติพ้นแล้วจิตเป็นธรรมภาพล้วนๆขึ้นมาท่านพูดได้ชัดสองสามหลายหลายไหนยากมากว่านิพพานก็ถูกว่ามหาวิมุตติมหานิพพานก็ได้ว่าธรรมธาตุก็นั่นให้รวมแล้วเรียกว่าธรรมธาตุนั่นแหละทั้งนิพพานทั้งมหานิพพานทั้งมหาวิมุตติพ้นรวมตัวเข้าไปสู่ธรรมธาตุด้วยกันนั่นแหละท่านผู้ที่เกิดแล้วจิตของท่านกลายเป็นธรรมธาตุขึ้นมาเนี่ยจิตดวงนี้ไม่เคยตายเวลามีกิเลสครอบนำมันก็พาเกิดพาตายในภพนี้ในสามแดนโลกธาตุอย่าไม่สงสัยว่าจิตดวงนี้จะไปเกิดไม่ได้ไปตายไม่ได้ไปสวยความสุขความทุกข์ไม่ได้ไปได้ทั้งนั้นด้วยอำนาจของกรรมทั้งตัวเมื่อได้หลุดพ้นจากกิเลสตัวพาให้เกิดให้ตายในที่ต่างๆแล้วนั้นเรียกว่าพ้นไปแล้วเป็นธรรมธาตุความเกิดจากอิทธาสัจจ์ของใจของเราว่าเป็นเป็นตาที่เหลือตัวเดียวนี้เท่านั้นเมื่อที่เหลือสิ้นซากลงไปแล้วจิตพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีคำว่าขาดไม่เหมือนตั้งเกิดแต่ที่เหลือขาดสะพานลงไปจากใจนั้นจิตเป็นวิมุตติจิตเป็นจิตธรรมธาตุแล้วเรื่องทุกขเวทนาสุขเวทนาเบียดขาเบียดนาภายในจิตใจของพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีเพราะสิ่งนี้เป็นสมมติธรรมชาตินั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็มีท่านให้ชื่อเขาไปอีกว่าบรมสุขคำว่าจิตผู้ถึงนิพพานนี้จิตพระอรหันต์ท่านเป็นบริบรมสุขอันนั้นไม่ใช่สุขเวทนาทุกข์เวทนาแต่ยังสุขในหลักธรรมชาติของจิตที่อยู่พ้นแล้วต่างหากจึงไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยเป็นหลักธรรมชาติล้วนๆนี่แหละผู้ปฏิบัติปฏิธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาตั้งอยู่ในศูนย์กลางแห่งความจริงตลอดพร้อมที่จะให้ผลสำหรับผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสเดินวิ่งตามกิเลสมากน้อยกิเลสพร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้วิ่งตามมันในระดับทุกข์มากน้อยมากน้อยเป็นลำดับไปเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดที่สุดทีนี้ธรรมของมันกันนี่เมื่อมีกำลังแก่กล้าและกระดังเสียสบายสั่งไปแล้วตัวมากหามกิเลสเป็นลำดับจนกระทั่งกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นเพราะทุกข์เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาเท่านั้นเมื่อกิเลสตัวผิดทุกข์สิ้นสร้างลงไปแล้วทุกข์จึงไม่ปรากฏในจิตของพระอรหันต์ท่านจะเหลือตั้งแต่ธาตุแต่ขันธ์เจ็บไข้ได้ปวดปวดหนอตัวร้อนหิวกระหายท่ากินท่าอยู่ท่าขับท่าถ่ายท่าดื่มท่าเดินท่านั่งไปตามปียาของขันธ์นั้นโดยจิตที่ดีสุดแล้วนั่นเป็นขันธ์ที่แยกขันธ์แยกปียาและผิดชอบลงไปในวันหนึ่งวันโดยไม่มีความยึดถือกันเลยนี่เรียกว่าจิตของอรหันต์ครองธาตุท่านไม่ได้ครองด้วยอุปาทานท่านครองด้วยขันธ์ธาตุปียาที่อยู่ด้วยกันก็ต้องมีการรักษาและผิดชอบกันเป็นธรรมดาแต่ไม่ได้รักผิดชอบด้วยความหึงหวงหวงใยในธาตุเมื่อถึงตามเวลาที่ขาดขันนี้จะ เป็นไปไม่ได้แล้วท่านจะสละทั่วลงไปเสียธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมชาติล้วนๆที่มีคำเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่มีธาตุขันเป็นที่รับผิดชอบกันเลยดวงสุปาทิเสสนิพพานเป็นธาตุธรรมชาติแล้วแต่มันมีความรับผิดชอบในธาตุขันอยู่ในนี่แหละต่างกันอย่างนี้เนี่ยธรรมเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไป แสดงไว้เพื่อทำเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าเดียวว่าแหลมอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเกิดการปัญญาหลอกสัตว์ทุกโลกเขาบอกปัญญาทั้งให้หลงไปตามมันต่างหากบาปบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีพอมาโลกนี้ผ่านไม่มีล้วนแล้วตั้งแต่ความมืดบอดของความฉลาดของกิเลสที่มันสอนพวกเราให้มืดบอดไปตามมันแล้วก็โดนตั้งแต่ขอบแต่ล้านโดนแต่ปืนแต่ไฟตกนรกหมดไม่มาติดกับการกิเลสก็ปิดทางเดินมาทั้งหมดนั่นเสียก็หนึ่งว่าไม่เคยเกิดไม่เคยตายเนี้ยสุดท้ายจะมาปัจจุบันนี้ว่าตายแล้วสูญทั้งๆที่เคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กับกิเลสมันก็ปิดบังมาไว้ว่าตายแล้วสูญเกิดเพียงชาติเดียวยิ่งเป็นการเสริมให้ทำความชั่วช้าละโมบอย่างไม่มีละอายบาปเลยเพราะชาติเดียวเท่านี้นี่ไม่มีอะไรสืบต่อที่จะให้เสวยสุขเสวยทุกข์ต่อไปเพราะเป็นชาติเดียวตายแล้วสูญนี่ยิ่งสงบทำบาปทำกรรมมากเข้าสัตว์ทั้งหลายนี่แหละเรื่องของกิเลสปนรวมของกิเลสมันรวมที่หัวใจเรานะความจริงของพระพุทธเจ้าสอนลงไปนี้จะไม่เข้าถึงกิเลสกิเลสมันหนาแน่นมันติดป้องไว้หมดบาปุญนรกสวรรค์มันมากี่กับกี่กรรมพระพุทธเจ้าองค์ไหนจะรู้ก็ว่าเห็นสิ่งเหล่านี้กิเลสมันไม่ยอมมันไม่ยอมเรามันหลอกลวงสัตว์โลกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีสัตว์โลกถูกล้มกลตามมันจะจมเงินจมลงเรื่อยๆเนี่ยเราตั้งใจปฏิบัติพระสงฆ์ทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัตินะผมเป็นห่วงยายวันนี้ว่าผมจะมาเยี่ยมพระลูกพระหลานเห็นว่าเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจเพื่อปฏิบัติธรรมแต่การบำเพ็ญภาวนาก็ต้องปฏิบัติแล้วสติเป็นของสำคัญให้มีสติติดแน่ติดกับตัวยายตื่นเต้นลงโลกสงสารมันมีกับปืนกับไฟมีกับเกิดกับตายกับความทุกข์ทรมานที่ขังจนไปด้วยกันเท่านั้นแหละไอ้เลิกกว่านั้นไม่มีเรื่องของโลกโภชนิจังทุกขนาตาครอบไว้หมดมีแต่ความทุกข์ความลำบากมันหนุนเข้ามาหาทางจิตใจอย่าได้ไปสายแสกับโลกให้เข็ดให้หลาในเรื่องเกิดตายเพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของอารมณ์ของใจของเราที่ตื่นเต้นไปตามกิเลสกิเลสทั้งนั้นแหละให้หนุนเข้ามาสู่ธรรมยากลำบากขนาดไหนให้กำจัดปัดเป่าความชั่วช้าหลังของความที่เกี่ยวกับการทอดแย่ออกแผลและออกกระจัดใส่มือความเกี่ยวด้วยสติเข้าไปภาวนาให้ดีสัมปะสัญญากับสติที่ตั้งจิตแน่ในความเพียรที่ตนใครจะภาวนาแบบไหนท่าใดสติตั้งนี่ให้จิตแน่กับตัวเองตลอดเวลานั่นเรียกว่าผู้มีความเพียรตลอดไปถ้าสติได้ขาดจากจิตใจไปมากน้อยอย่างไรถึงจะเดินจะตรงจนฝ่าเท้าแต่ก็มีความหมายอะไรไม่ใช่ความเพียรน้ำภาวนาต้นแผ่ก็ไม่ใช่ความเพียรถ้าสติจับอยู่ที่ตรงไหนไหนไม่ว่าอียาบทใดเป็นความเพียรทั้งนั้นเพื่อฆ่ากิเลสโดยไถ่เดียวขอให้พระลูกพระหลานจำเอาไว้นะวันนี้แสดงธรรมะเป็นเครื่องปฏิญญานอนรับพี่น้องจังหวัดพระลูกพระหลานตลอดพี่น้องจังหวัดให้สมกับความเป็นสังฆราชตลอดเวลาเวลามาเทศน์ผมเห็นมาสมควรแก่เวลาเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพระลูกพระหลานและพี่น้องทั้งหลายอยู่ทั่วกันเถิดเราจะไม่เทศน์มันก็ได้เทศน์นี่ไม่ว่าไงเช่นประมาณเวลาประมาณเท่าไหร่เทศน์ผมอ่าน
2: ได้40นาทีครับ
1: เหรอ
2: ได้40นาทีครับ
1: นั่นแหละได้ต้องจีบพูดตลอดเวลา
2: ครับ
1: เราก็จะเปิดหัวเวลาได้เท่าไหร
2: ่ครับ
1: เวลาเราได้เท่าไหร่เที่ยงหรือยัง
2: พออย่างครับผมอีก4นาทีครับ
1: เที่ยงกำลังของคุณประเทศวันนี้เสียงชัดเต็มทั่วถึงไหมฮะ
2: ดีทั่ว
1: ทั่วถึงอันนั้นอะไรถึงไหมนั่นเราทองคำมาแล้วเนี่ยดีแล้วเนี่ยทองคำเหมาะสมกับมุ่งฐานอยู่แล้วเราทองคำเข้าฟังหลวงเราวางมาตัวมาดูมันเป็นยังไงเราอะไรอย่างของเราทำอะไรมันรู้จักเราแล้วเรียกว่าถึงแล้ว
2: นายค่อยคุ้มช่วงเรื่องหลัง
1: นี่ดูที่เขามาตวายมันดีคุ้มทั้งใบมีดีอะไรฉันจะเป็นผู้โอ้ยมากันหลายคนมาจากที่ไหนกันบ้างเนี่ย
2: มากันเยอะ
1: นะ
2: มันจะขยายก
1: ็แล้วอื่นแล้ว
3: ทางศีลาจารย์ทางศีลาจารย์ทำ
1: ศีลาจารย์ก็มาคนก็มาอย่างศีลาจารย์ก็มาคนก็มาเอาว่าเรียนกลับเป็นผู้ที่มีระนี่ไม่นานก็จะเดินทางกลับคือผมมาเยี่ยมโดยเฉพาะผมจะหลับเวลามาเยี่ยมโดยเฉพาะพอจากนี้แล้วผมจะรีบมาซ้อมเลยครับผู้ใหญ่เราเห็นว่าเวลานี้ว่าที่ขายของมันนอกจากนี้แล้วผมต้องมีเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งผมไม่ว่ามีวันพรุ่งนี้จะกลับถึงแล้วเนี่ยตลอดจนกระทั่งกลับส่วนจะกลับเท่าไหร่วันว่างไม่ค่อยมีเลยวันหลังเช้าเขาก็ไปถ่ายหรือว่าไปถ่ายวิทยุ
2: ถ่ายทอดสดครับ
1: ถ่ายทอดสดเช้า
2: เขาเริ่มพูดกัน
1: พ่อผู้ทำเนี่ยเขาถามคุณประชาชนมันก็ทั่วประเทศที่95เพราะมันเป็นถ่ายทอดสดที่พูดแล้วนั่งพอเวลานั้นถามปัญหาตอบคนกำลังการนะถ้ามันมีน้อยฝันมันมันก็นั่นแหละ
2: จ้าครับ10บาทครับผม
1: อ๋อต้อง
2: ครับว่าครับ
1: มันตรงไหนอ่ะมันไม่ต้อง10บาท
4: ครับสุรีครับ
2: ครับมีบางชนครับผม
1: ชาวเมืองชนเลยครับ
2: อ๋อชนครับ
1: เลยมาได้เห็นแล้วที่จะเขาออกทีวีเจ้าหลวงตาบ่อยๆมั้ยอ่ะเขาออกทีวีเจ้าหลวงตาบ่อยๆมั้ยเดี๋ยวเมื่อเช้านี้เขาไปสัมภาษณ์กับแม่เลยอ่ะเอาที่นั่งฉันหันเดี๋ยวเขาถ่ายสดของวัตถุรูปนั้นเดี๋ยวนั่งเลยอยู่กับโรงงานเพื่อนเก้าโมงนะแปดนี้โรงงานทั้งแปดโมงเท่าก
2: ับ
1: เขาถ่ายทอดสดออกทั่วประเทศไทยทั้งถ้าใครคนถูกต้องก็จะได้ฟังทั่วถึงกันนะ
2: ครับ
1: เพื่อผู้มีปั๊บบอกพร้อมเลยเขาเตรียมพร้อมในทางทางกทมเลยเรื่องของแฟนฟอน
2: ของเราข้างประเทศไทย 96.5 แล้วครับ
1: เอาหนังช้างเวลาเราพูดนี่พอพูดอยู่ปั๊บมันจะออกทันทีเลยพอพูดมาการทดสอบปัญหาที่เขามาถามประชาชนถามมาทางวิทยุทางนี้เรารับออกมาถามเรานี่เราก็ตอบให้เสร็จแล้วก็รีบมาคำตอบก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นอย่างเพราะ

0: แต่คุณมีเนี่ยมือช้างก็มีอยู่มันก็ตื่นที่เขาถามมามือช้างเนี่ยถามก็ตอบตอบมันก็กดเวลานั่นเลยแล้วเขาก็ออกคำแบบมีเวลานั่นเองช้างเนี่ยแต่เรียกว่าเวลามันไม่พอคุณการตอบชิ้นต้นเขามาต้นละมาเป็นไม่เป็นเชื่อพอดีวิชโมงเขามาถึงที่นี่แล้วมาถึงชุดแบบมองหกนาทีแล้วออกจากว่าชุดแบบ9:01มาเนี่ยชุดแบบมองหกนาทีก็เท่ากับแล้วก็ยืนร้องชั่วโมงกับ5 นาทีเราต้องการเนี่ยมากเลยนะช่วยชาติบ้านเมืองทำทุกอย่างเมื่อถึงทุกอย่างก็เข้ามาติดตามทั้งหมดหลวงตาเป็นศูนย์กลางของพี่น้องชาวไทยเราเองไม่ว่าข้าศึกศัตรูจะมาแบบไหนแบบไหนหลวงตาเป็นผู้ออกสนามเองจบออกอย่างไม่ท่านถึงหวั่นไหวเลยนะออกแบบทำออกสนามไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวก็ถึงใจเป็นคำเรื่องรู้ออกเลยยังตอบมีเช้าอยู่ประมาณกันจะถึงใจผู้ฟังไม่น้อยเหมือนกันเช้านี้นะตอบออกทางนี้ถือว่าเขาจะยืนมือช้าเนี่ยเขาไม่ควรจริงๆทำอะไรเลยนี่นะ
1: ครับผม
0: ถามอย่างสุดร้อนถามลงมาก็ตอบอย่างสุดร้อนแล้วก็ออกทางยืนในขณะนั้นอย่างนั้นเลยผมจะยาช่วยเวลาหน่อยเพราะเราเรื่องเราจะมาจากนี
1: ้ถามในกิจของสงฆ์น
0: ะ
1: อยากให้ญาติโยมได้ทราบคำอธิบายว่ากิจของสงฆ
0: ์ฟังแล้ววิทยุจะออกแล้วเนี่ยเขาใจ
1: ญาติโยมทางนี้ไปแน่ให้ฟังอีกที
0: ไม่เอาอันจริงของเก่ามันทำข้ามข้ามมันบูดมันเสียไปแล้วก็อุ่นจริงนะครับมันต้องจริงของใหม่ด้วย
1: เอาแค่นี้แหละ
0: ค่ะเพื่อนท่านนะทำถ้าออกก็ออกทั้งหมดแล้วเลยพอให้เราพูดเสียงมาถึงข้างมันเหมือนกับว่าขึ้นอาหารเก่าอาหารใหม่ทั้งหมดทั้งร้อนเลยทันควันเลยถ้าจริงๆแล้วมาอุ่นมาจริงใหม่โอ้ยไม่เอาเรื่องเลยรู้ตั้งแต่ไอ้พวกสุนัขนะสุนัขอยู่ตามป่าตามเขาในบ้านป่าตามเขามันมีสัตว์ป่าเช่นตะกวดเป็นต้นนะเวลาเขาไปเจอตะกวดในป่าเนี่ยเขาจะไล่กัดแหลกเลยนะพอเจ้าของไปจับเอาตะกวดมาแล้วเอามาล่ามเอาไว้ที่บ้านเอาไปหลอกเขาเนี่ยเขาเฉยเขาไม่สนใจเนี่ยนั่นแสดงว่าของเก่าเขาใจเนื้อเวลาเขาไปเจอในป่าเนี่ยโอ้ยไล่ปวดแหลกไปเลยนี่นะตาแหลกไม่ถอยเนาะเจ้าของไปจับได้มาแล้วเอามาล่ามไว้ที่บ้านคือเอามาหลอกเขาเนี่ยเขาเฉยหรือไม่เขาลุกหนีเลยนั่นของเก่าเขาก็รู้ไอ้เราเป็นคนทำไมจะไม่รู้ว่าของเก่าของใหม่วะมาเรื่อยๆนะสองคำมาเรื่อยๆพระดีอ่ะลืมบอก
2: ได้ของใหม
0: ่เจ้าค่ะนะสองคำนั้นมันยังไม่บอกที่น้องใหญ่ทราบทั่วกันว่าสองคำท้าถึงแล้วคือฝากเข้าคำหลวงนั้นได้1,300 กิโลครึ่งแล้วปีนี้นะข้าวนี้อ่ะหลวงจะร้อยแล้วนะรู้ว่าจะจับไปฝากวันที่29เนี่ยอันนี้ก็ได้อยู
1: ่1,025 กิโล
0: 1,025 กิโลปีการนี้ได้1,037 กิโลครึ่งปีนี้ได้1,025 กิโลเรียกว่าลดลงไปแท่งมันคือ2 กิโลครึ่งนะอันนี้เรียกว่าต่ำกว่าปีเก่าที่1 แท่งคือ2 กิโลครึ่งนะเมื่อรวมแล้วเป็นทองคำทั้งสองข้างมือ2,062 กิโล
1: 2,062 กิโลครึ่งครับ2,062
0: บวกว่า1,037 กิโลครึ่งกับ1,025 กิโลบวกเข้าไปเป็นเท่าไหร
1: ่2,062 กิโลครึ่ง
0: นั่นแหละนั่นแหละที่ได้แล้วนั่นแหละเนี่ยทองคำเราได้แล้วได้ทองคำเรียกว่า2 ตันแล้วนั่น2,062 กิโลนะ2 ตันกว่าแล้วยังจะพาพี่น้องทั้งหลายจะเกิดจะกายหาทองคำถ้าจะไว้ว่าจะให้ได้ทองคำในการช่วยชาติคราวนี้หากไม่มีอุปสรรคอันใดที่เกิดขึ้นจะพาพี่น้องทั้งหลายนำทองคำเข้าสู่ทางหลวงของเรา

0: ันได้สี่พันกิโลยกขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ตายไปต้องหลายชาติทั่วกันด้วยนี่เป็นพื้นฐานของหันนะคือต้องทำ4,000กิโลนี่ให้พี่น้องทั้งหลายหามาเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาเป็นต้นเป็นตัวขึ้นมาแล้วเงินสดเวลานี้มีอยู่850กว่ากิโลนี่800กิโลนี่แทนที่เราจะนำออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยทั่วประเทศไทยเช่นสร้างโรงพยาบาลโรงรับเงินเวียนสถานที่ราชการต่างๆนี่เราตับหักเอาไว้สัก800 ล้านนี่นะ800 ล้านนี่เราจะหักไว้เพื่อซื้อทองคำเข้าสู่ทางหลวงอยู่จริงนี่ทองคำถ้าหากว่าเป็นเงินในปัจจุบันนี้คงไม่ต่ำกว่า2 ตันนะ
1: ครับ
0: 2 ตันกว่าละนี่อันทองคำที่ซื้อเอาเงินแต่ร้อยล้านไปซื้อมาเนี่ยเราจะต่อยอดต่างหากนะเข้าใจไหมจึงไม่ใครยุ่งเราอันพี่น้องทั้งหลายสร้างเนื้อสร้างหนังขึ้นเป็นตัวขึ้นมาเป็นสี่พันกิโลนะหลวงตาจะเอาทองคำอดเอาเงินสด800 กว่าที่800 กว่าล้านนี่ไปซื้อทองคำมาต่อยอดต่างหากเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นยอดทองคำ800 ล้านนี่จึงไม่ให้ใครมายุ่งไม่ใครมาบวกเข้าไปหาสี่ร้อยสี่พันกิโลคือวันเดียวให้เป็นเนื้อหนังก็คุณต้องขยายขามากระเด็นเข้าใจไหมล่ะส่วนอีกมาแต่ร้อยล้านนี่เราจะไปต่อยอดทองคำจะได้สักกี่ตันจะต่อกันเถอะอันนั้นสูงนิดเทวุทเวราตกสวรรค์นายเลยสู้ยอดทองคำมันไม่ได้หรอกนี่ตอบไม่ตอบเพราะออกกันนี่ผมจะกลับเลยนะเขาไม่เป็นไรอ่ะวันนี้ไม่มีเวลาเพราะเวลาจำกัดดอลลาร์ก็ได้โอ้ไม่ใช่เรียกเอาน้ำดูที่หลังดอลลาร์ลืมบอกดอลลาร์มันได้แล้วขนาดแต่ที่ฝาก
1: ประมาณ8,000
0: ที่ฝากครั้งหลวงไว้แล้ว
1: 8,500,000 4 ล้าน
0: เท่าไหร
1: ่4,278,000เหรียญคร
0: ับ ยาที่ฝากครั้งหลวงไว้แล้วเหรียญดอลลาร์ได้4,278,000
1: ครับ
0: เวลานี้ตั้งใจว่าถ้าว่าได้มอบดอลลาร์นี้ก็จะมอบพร้อมกันกับทองคำ 1,000 กิโลนี่แหละให้ได้1 ล้านดอลเวลานี้ดอลลาร์ได้แสนห้าหมื่นดอลลาร์ยังไม่ได้มอบละพอมอบเมื่อไรดอลลาร์ถึงจะเข้าถ้ายังไม่มอบได้ดอลลาร์ยังไม่ฝากเอาไว้ธนาคารก่อนเวลานี้ยังไม่ถอนหลวงตาหนักจริงๆนะเพราะเห็นอะไรวะคือหนักเพราะความเมตตาล้วนๆหลวงตารับผิดชอบหมดจมัดเหล่านี้นะไม่มีใครรับผิดชอบหลวงตาถ้าเด็ดจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดาแต่ก่อนไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงินกับทองเลยนะไม่เคยได้มาเท่าไหร่นี่ออกข้างนอกช่วยโลกไปเลยลำดับดานแล้วไม่เคยเก็บเคยสะสมเงินแม้แต่บาทนึงเลยนะหลวงตาปฏิบัติจากนั้นตลอดมาไม่จะหมุนติ้วกับธรรมนั้นเงินทองกับของได้มามากน้อยนี่ออกช่วยโลกนับแต่สถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนคนทุกคนจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลไอ้จะพูดถึงเรื่องพันล้านนี่หลวงตาไม่อยากพูดไหนที่ช่วยโลกมานี่ถ้าว่าหมื่นล้านหลวงตาจะเต็มใจพูดนะเขาช่วยมาได้45 ปีที่แล้วนะเงินทองของ45 ปีจะได้มากน้อยอย่างไรเข้ามาหาเรานี่แล้วออกข้างนอกหมดทุกปากทุกตาไม่เคยสนใจเลยนะตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้บางทีติดหนี้เขาติดนี่เพราะอะไรเพราะความจำเป็นเช่นโรงพยาบาลมาขอเครื่องไม้เครื่องมือที่จำเป็นโอ้แล้วกันเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องหนึ่งนี้เป็นความจำเป็นสำหรับคนไข้มากขนาดไหนเราคิดอาการติดนี่ที่ถึงเราพอที่จะถูใจไปได้อยู่ดียังไม่ยอมติดนี่ไม่สมควรจะเหตุผลเอาติดนั่นเห็นไหมล่ะเอาสั่งมาเลยราคาเท่าไรให้สั่งมาเลยติดนี่ก็ติด ยอมสั่งเพื่อคนไข้ทั้งหลายที่เขามาเกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องนี้เป็นของต้องการมากติดมาเรื่อยมาติดนี่ติดถึงเขาเนี่ยท่านปรากฏที่ดูนามนั้นไม่มีใครเป็นมหาเศรษฐียิ่งกว่าหลวงตาบัวนะแต่เวลามาดูจริงๆแล้วตัวเท่าหนูนี่ติดนี่ติดสินไม่มีเงินติดเนื้อติดตัวตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะไม่เคยมีอะไรติดตัวมีแต่ความเมตตาสงสารโลกเท่านั้นได้มาเท่าไรทุ่มลงหมดตลอดมาเป็นอย่างนั้นแล้วเงินเหล่านี้เราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทองคำทั้งดอลลาร์ทั้งเงินสดหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบคือถือบัญชีเองนะ แต่ก่อนเราไม่เคยเกี่ยวข้องเลยก็เห็นบางคำอย่างที่ว่าถ้าไปให้ใครเป็นผู้ทำหน้าที่แทนกลัวมันจะรั่วไหลแตกซึมไปเราไม่แน่ใจเราจึงต้องมาคุมอำนาจที่บัญชีเงินทั้งดอลลาร์ทั้งเงินทั้งทองคำทั้งเงินสดหลวงตาถึงบัญชีหมดเลยเป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่ายแต่ผู้เดียวไม่รั่วไหลไปไหนนะขอให้พี่น้องทั้งหลายตายใจด้วยเถิดว่าบริสุทธิ์สุดตัวที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายข่าวดีเพราะนำด้วยความเมตตาล้วนไม่เอาอะไรเลยแม้ไม่ถือเมตตาที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี่นะเราจะแย่ไปขนาดไม่ถือเมตตาไม่หนีว่างั้นเราเป็นผู้ควบคุมการเงินการทองทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงได้อบอุ่นตลอดมาเขาจะต้องมีตีเตียนล้มตาบัวว่าเจ้าบอกอย่างนั้นนี้เราไม่เคยสนใจยิ่งกงหัวใจเราที่เต็มไปด้วยเมตตาต่อโลกต่อสงสารเราช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องมัวหมองโดยมนต์ทีทุกทีที่มาล้มตะวงเงินไปซ่อนที่นั่นไปเองไม่มีเพราะเราไม่เคยทำจะเอามีมาจากไหนมีเท่าไรก็เปิดเผยตลอดเวลาเนี่ยขอพี่น้องหลายได้ทราบเอาไว้ว่าบริสุทธิ์ทุกส่วนบรรดาสมบัติที่น้องหลายบริจาคทานหลวงตาบัวดิหลวงตาบัวเอาคนรับผิดชอบเป็นหัวใจของหลวงตาบัวเลยมาเกี่ยวข้องเช่นรับใช้หลวงตาบัวเกี่ยวกับเรื่องการเงินทองต้องเอาหัวใจหลวงตาบัวมาใช้คนอื่นเขาไม่เอาเราขนาดนั้นเพราะนั่นจึงบริสุทธิ์สุดส่วนทุกอย่างเราจะนี่จะให้ก่อนเออเอาได้เรื่องเท่าไรล่ะ
2: 1,000 ดอลลาร์
0: ครับโอ้ไม่ถึง 1,000 ดอลลาร์เงี้ยนี่ไปถึงวัดนี่นานเลยเดี๋ยวจะกลับมาอีกเอาอีกถึง 1,000 ดอลลาร์เงี้ยได้สําหรับ
2: เพื่อบูชาพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่และครับเพื่อบูชาพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่และพระคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อใช่ครับ
0: ก็มีแล้วเราอาจารย์ใช่ดิคุ้นกันมานานนะมานานจริงๆตั้งแต่เป็นท่านเป็นพระมีอายุพรรษาต่อนู่นน่ะไปท่านสักไปกันเที่ยวพระสําหรับนี้เรามาบ่อยนี่มาที่บางทีก็มาค้างคืนที่นี่บางทีไม่ได้ค้างก็มาเยี่ยมที่ต่างนี่จากวันเช่นพักที่อะไรข้างพัทยาเราพักที่นั่นท่านก็ไปเยี่ยมแล้วเราก็มาที่นี่พักกลางวันตอนเย็นๆค่อยกลับไปเข้าออกก็เหมือนกับวันนี้เราถือเป็นเหมือนวัดของเรานะเพราะฉะนั้นเราว่าเราที่นั่นมาหาพระลูกพระหลานเราถือเป็นกันเองจริงๆผู้มุ่งใจต่อธรรมสนิทกันทันทีคนเรานะถ้าใจเป็นหลักเป็นธรรมไม่ยากไอ้สนิทกันทันทีถ้าใจเป็นเปรตเป็นผีอยู่ด้วยกันก็แตกแยกจากกันได้มาเช่นผัวเมียเนี่ยเป็นยังไงผัวเมียมาอยู่ด้วยกันเป็นสนิทติดจมอย่างนี้มันจะเป็นอะไรช่วงเย็นเป็นตุ่นนะเพราะผัวตัวคึกตัวกระดองมันแอบไปหาอีหนูนั่นที่มาแล้วฟาดกันที่แตกกระจายกันเลยนั่นเองนะถ้าดีกับชั่วอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้นะแตกกันเลยถ้าดีกับดีอยู่ด้วยกันดูแล้วมันตายก็ไม่มีจิตการว่างเปล่าไปไหนมาเนี่ยการจับเอาไว้มาเอาละที่จะให้พรนะน้ำอะไรน้ำ
2: อ้อย
0: น้ำอ้อยแล้วฉันน้ำอ้อยนั้นฉันไม่ทำมากเลยดูเอาไม่ต้องดูหาแก้วนั่นขวดนี้มาเช็ดมาล้างมาถูเล็บถึงเช็ดไม่ดีไปหาเครื่องเช็ดเครื่องล้างมาอีกไปหาน้ำยามาล้างอย่างนั้นจะ3ชั่วโมงก็ไม่ได้กินทั้งฟาดกินแล้วก็นอน5ชั่วโมงสบายเลยไหมไอ้พวกบ้ากังวลวุ่นวายใช้ไม่ได้นะเขาใจบ้าอ่ะนี่เห็นไหมเป็นตัวอย่างนั่นละพระท่านอยู่ง่ายกินง่ายไปง่ายมาง่ายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งยุ่งเหยิงทั้งหลายแต่ใจกับสตินั้นติดแนบกันนี่คือพระงานของบ้าเป็น
2: ต่างศพ
0: เอ้าไปฉันได้แล้วเนี่ยไม่อะไรคนมันตายได้แล้วนี่ไปฉันนะว่ามันตายเลยนะ
3: โยมเขาขอไม่ตาหน่อยน้ำลิ้นจี่น้ำลิ้นจี่น้ำลิ้นจี่เขาขอไม่ตา
0: หิ้วแก่อะไรอยู่เนี่ยไหนเอาแก้วมาเทนกับน้ำอะไรเนี่ยยกขึ้นมาหมดเอามาน้ำแก้วน้ำอะไรเนี่ย
2: สีแดงนี่ยาไปหอครับอันนี้ยาไปหอ
0: น้ำตะไคร้ครับ ตอนนี้ไม่ค่อยถูกคออ
2: ันนี้ไปคนชาไปหมดคนชาไปหมด
0: ตอนนี้เราพูดไม่ค่อยเข้าแก้มกันเลย
2: จ
0: ิ้มกระป๋องพอมันตายได้นะคน เดี๋ยวใครดูออกไปตอนนี้จะให้ถึงไหม
3: ครับเอาไปแบ่ง
0: แบ่งผมนะโอ้วันนี้เขาใหญ่ดังลากอะไรล่ะเนี่ย
2: 1,000 ดอลลาร์ครับท่าน
0: ครับ
3: 1,000 ครับผม
0: นะ
3: 1,000 ดอลลาร์ครับผม
0: ได้ 1,000 ดอลลาร์
3: ครับผม
0: ไม่ใช่เรื่องนะ 1,000 ดอลลาร์ก็มาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาหาดอนลงดอลลาร์อะไรล่ะมาหาอาตาธรรมฝ่าลูกฝ่าหลานแล้วตกลงเลยได้มดทองคำก็ได้ดอลลาร์ก็ได้เงินสดก็ได้เนี่ยได้เป็นหมดเลยแต่ว่านี่ไปแล้วน่าดีนะครับขอบคุณที่เรากลับเลย
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับ

0: พอจิตรวมสงบลงจนถึงที่สุดแล้วจึงถอนออกมาขั้นอุปจารสมาธิจิตของท่านส่องสว่างสวยออกไปนอกกายก็ปรากฏเห็นบุรุษผู้หนึ่งมีร่างใหญ่ดำและสูงราว10เมตรถือตะบองเหล็กใหญ่เท่าขายาวในราว2วาเดินเข้ามาหาและบอกกับท่านว่า
1: เราจะทุบตีท่านให้จมลงไปในดินถ้าไม่หนีจะฆ่าให้ตายในบัดเดียวนี้ท่านรู้ไหมว่าตะบองเหล็กของเรานี้ตีช้างสารใหญ่ตัวหนึ่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้นช้างใหญ่ที่ว่านั้นต้องจมลงไปในดินมิดเลยโดยไม่ต้องตีซ้ำอีก
0: ท่านจึงกำหนดจิตถามผีร่างยักษ์นั้นว่า
2: จะมาตีมาฆ่าอาตมาทำไมอาตมามีความผิดอะไรบ้างถึงจะต้องถูกตีถูกฆ่าเล่าการมาอยู่ที่นี่มิได้มากดขี่ข่มเหงหรือเบียดเบียนใครให้เดือดร้อนพอถูกใส่กรรมทำโทษถึงขนาดต้องตีต้องฆ่าให้ถึงตายเช่นนี
1: ้เราเป็นผู้มีอำนาจรักษาภูเขาลูกนี้อยู่นานแล้วไม่ยอมให้ใครมาอยู่ครองอำนาจเหนือตนไปได้เราต้องปราบปรามและกำจัดทันที
2: ก็อาตมาไม่ได้มาครองอำนาจบนหัวใจของใครนอกไปจากมาปฏิบัติบำเพ็ญศีลธรรมอันดีงามเพื่อครองอำนาจเหนือกิเลสและบาปกรรมบนหัวใจของตนเท่านั้นจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ท่านจะมาเบียดเบียนและทำลายคนเช่นอาตมาซึ่งเป็นนักบวชทรงศีลและเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้มีใจอันบริสุทธิ์และมีอำนาจในทางเมตตาครอบไตรโลกธาตุนี้โดยไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนถ้าท่านมีอำนาจเก่งจริงแล้วท่านมีอำนาจเหนือกรรมเหนือธรรมหรือเปล่า
1: เปล่า
2: พระพุทธเจ้าท่านเก่งกล้าสามารถปราบกิเลสตัวที่คอยอวดอำนาจว่าตัวดีตัวเก่งอยู่ภายในที่คิดอยากตีอยากฆ่าคนอื่นสัตว์อื่นให้หมดสิ้นไปจากใจส่วนท่านที่ว่าเก่งนั้นได้คิดปราบกิเลสตัวดังกล่าวให้หมดสิ้นไปบ้างหรือยัง
1: ยังเลยท่าน
2: ถ้าเช่นนั้นท่านก็มีอำนาจไปในทางทำตนให้เป็นคนมืดหนาป่าเถื่อนต่างหากแต่ไม่มีอำนาจปราบความชั่วโฉดของตัวเองที่กำลังแผลงฤทธิ์แก่ผู้อื่นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะท่านกำลังหลงอำนาจอำนาจอันใดบ้างที่ท่านว่ามีอยู่ในตัวท่านอำนาจนั้นจะสามารถต้านทานบาปกรรมอันหนักที่ท่านกำลังจะก่อขึ้นเผาผลาญตัวเองอยู่เวลานี้ได้หรือไม่ถ้าท่านมีอำนาจและมีฤทธิ์เหนือกรรมเหนือธรรมแล้วท่านก็ทุบตีหรือฆ่าอาตมาได้เลยสำหรับอาตมาเองไม่กลัวความตายแม้ท่านไม่ฆ่าอาตมาก็จะต้องตายอยู่โดยดีเพราะโลกนี้เป็นที่อยู่ของมวลสัตว์ผู้เกิดแล้วต้องตายทั่วหน้ากันแม้ตัวท่านเองที่กำลังอวดตัวว่าเก่งในความมีอำนาจจนกลายเป็นผู้มืดบอดอยู่ในขณะนี้แต่ท่านก็มิได้เก่งไปกว่าความตายและกฎแห่งกรรมที่ครอบงำสัตว์โลกไปได้เลย

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังในการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้มีปัญหาอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้มีปัญหาอินเทอร์เน็ตครับ
2: ปัญหาว่าไง
1: เอาเลยละครับ
2: มีกันเลยเอาว่า
1: ครับครับปัญหาจากเว็บไซต์ของหลวงตาวันที่6กันยายน47คนแรกที่ลูกดำเนินอยู่คือมันรู้สึกตัวที่กายที่ใจในชีวิตประจำวันอยู่เสมอแต่ช่วงนี้มีบางอย่างที่เปลี่ยนจากเดิมคือที่เคยกำหนดรู้เข้ามาที่ใจที่เคยตั้งใจว่าจะรู้สิ่งต่างๆเดี๋ยวนี้ว่างไปเองจะได้ทำอะไรสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนเวลาน้อมนึกถึงสิ่งที่จะเป็นไปข้างหน้าของตนเองก็จะเห็นอารมณ์หรือเห็นจิตที่นึกคิดในขณะนั้นแต่ตอนนี้น้อมไปมันไม่มีให้ดูแล้วทั้งดีทั้งร้ายต่างๆที่จะเกิดเกี่ยวกับตนเองในอนาคตกับว่างเข้ามาที่ใจหมดเลยดูอะไรให้ตัวเองเหมือนเดิมไม่เห็นแล้วแต่ถ้าเป็นอาการข้างนอกก็ยังเห็นเหมือนเดิมคือลูกสังเกตเห็นว่ามีสิ่งที่เปลี่ยนไปกราบเรียนถามหลวงตาเพราะไม่เห็นที่พึ่งอื่นเลยเจ้าค่ะ
2: แล้วฟังแล้วไม่ตอบมัน
1: ครับ
2: มันไม่ตอบฟังเฉยไม่มีแง่อะไรที่ถึงหน้าตอบ
1: ครับคนที่สองนะครับคนที่สองเป็นเด็กผู้ชายอายุ15ปีครับได้กราบหลวงตามาตั้งแต่อายุ3ปีแม่ของเด็กได้สอนให้เด็กได้ภาวนาโดยกำหนดบริกรรมพุทโธตั้งแต่อายุ7ปีและจิตใจของเด็กได้รวมดิ่งวูบลงไปเหมือนตกเหวบางครั้งที่เด็กได้ภาวนาก็จะเกิดแสงสว่างเท่าที่รู้สึกว่าเหมือนออกมาจากกายของตนเองและค้างอยู่อย่างนั้นไม่นานจิตก็จะถอนออกมาสู่สภาพปกติหรือบางครั้งที่ภาวนาก็จะมีความรู้สึกว่ากายหายไปแต่ยังคงได้ยินเสียงรอบข้างอยู่หรือบางครั้งจิตก็จะหายเงียบไปไม่รับรู้ภายนอกเลยเหลือแต่ความรู้สึกที่เด่นอยู่กับตัวเดียวแต่ทุกครั้งที่ภาวนาจิตจะรวมได้ไม่นานประมาณ10นาทีก็จะถอนออกมาสู่สภาพปกติอยากทราบกราบเรียนถามหลวงตาว่าที่ทำอยู่อย่างนี้ถูกต้องหรือไม่และอยากให้หลวงตาเมตตาชี้นำสั่งสอนด้วยครับ
2: คือคำนี้ถูกต้องแล้วชี้นำสั่งสอนก็คือไม่พยายามทำลงไปอย่าขี้เกียจหัวใจไม่ทำอย่างนี้มันจะต้องสงบไปเรื่อยๆจะง่ายก็ง่ายก็เราทำพยายามทำเสมอด้วยความมีสติเรื่องสติสำคัญมากก็มีอย่างนั้นภาวนาเขาฟังถูกต้องถึงบางทีวูบลงไปเหมือนตกเหวตกบ่อเนี่ยก็ถูกต้องมันคือค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปเรียกสงบนี่ยากไปเลยตรงนี้เป็นไปตามสลิดนิสัยในสลิดนิสัยเห็นจังบางทีมันวูบลงไปแล้วก็มีบางทีค่อยสงบลงไปตรงนี้ในคนคนเดียวกันนั่นแหละเห็นจะไปตื่นเต้นกับมันอาการของจิตเป็นไปได้ทุกอย่างเราอยากเห็นความพิจารณาให้ทำตามแบบพระพุทธเจ้าไม่มีใครเหมือนเลยแบบพระพุทธเจ้าเข้าไปหาจิตอย่างที่ที่ว่าไม่มีใครเหมือนภาวนาเข้าไปหาจิตจิตนี่คือมหาเหตุมันเคยพูดแล้วที่เรศสังสมตัวอยู่เต็มทับธรรมอยู่ในนั้นธรรมก็อยู่ในจิตแต่แสดงตัวไม่ได้ เมื่อไม่มีผู้เปิดทางมีความเพียรสติอุบายวิธีการต่างๆทำปิตะภาวนาดูใจตัวเองแล้วจะได้เริ่มเห็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมจะเริ่มเห็นเพราะมันอยู่ในจุดเดียวกันจะเพียงว่ากิเลสหนาแน่นมากกว่าในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นแค่ว่าธรรมมีแท้ไม่มีถูกปิดเมื่อเราต่อเข้าไปดูเรื่อยๆเรื่องราวนี่จะขยายออกไงนี่ออกเลยนี่แหละ จริงๆเรียกว่ามหาเหตุอยู่ที่จิตเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากจิตมันจะเกิดขึ้นจากอะไรนะจิตนี่ไปวาดภาพหลอกตัวเองไปเรื่อยๆเ
3: ราไม่รู้ว่ามันวาดภาพนะ
2: ก็เรียนก็ดูจิตนั่นแหละต่อไปมันก็รู้เองภาพของจิตตัวของจิตก็รู้เองแล้วไม่มีอะไรพิสดารยิ่งกว่าใจใจมันพิสดารมากเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่มีใครเหมือนองค์ศาสดาที่สอนโลกมานี่เลยนี่สอนได้อย่างถูกต้องแม่นยำทีเดียวจอก็ไปหาจิตนี่คือมหาเหตุความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานอะไรอยู่ในนี้หมดจิตมารวมไว้หมดเลยอย่างที่ท่านว่าโลกศูนย์ว่างประศูนย์หมดนั่นเป็นยังไงนะคือไม่มีในหัวใจเลยว่างไปหมดเลยทั้งที่โลกก็มีอย่างคนคือใจไปหมายว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีเวลาใจทำตัวของตัวให้ละเอียดลงไปแล้วมันก็ลบล้างตัวของมันเองแล้วแหละสิ่งเหล่านั้นเขาก็มีอยู่ตามเดิม ต้นไม้ภูเขาหินฟ้าอากาศมีอยู่ตามเดิมจิตเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในอาการต่างๆเวลาเข้าไปดูจิตแล้วจะเห็นเรื่องของตัวอย่างนั้นถ้า ไม่ได้ดูจิตไม่เห็นเรื่องเหล่านี้ไม่เห็นมีแต่ยุ่งตลอดเวลาคือจิตไปยุ่งของเขาตั้งหากเขาไม่ได้มายุ่งนะอะไรก็เป็นร้านอยู่นั่นนี่เพราะว่าโลกนี้ศูนย์ก็คือว่าจิตนี่มันว่างในตัวเองไปหมดมันไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดเลยเลยว่างเห็นว่าโลกศูนย์เปล่าโลกเขาไม่ได้ศูนย์ตามความจริงของเขาอย่างนั้นตามความจริงของจิตเขาว่างในตัวเองเป็นโลกศูนย์นั่นมันคนความจริงคนละอย่างเรื่องภาวนาเอาว่าไปที่เอาลองภูมิลงกระบัวดูที่ที่เทศว่าว่ามาที่หกปีเต็มแล้วนะเอามาลองภูมิหลวงตาบัวดูท่านหลายๆมีภูมิทางด้านจิตกับภาวนาเอาเข้ามาลองดูจะเป็นยังไงจะได้รู้กันตอนนี้แล้วนะอันนี้มันพูดออกได้แต่เจ้าที่เขาว่าเกี่ยวข้องอะไรก็พูดเฉพาะทางนั้นเท่านั้นที่ว่าเหล่านี้ก็มาเกี่ยวข้องนี้ก็พูดอย่างนี้ให้ฟังเอาเกี่ยวข้องอะไรมาอีกเอานั่นฟังที่ไหนที่เวลาได้เปิดออกแล้วมันมีอะไรมาปิดบังพูดกันตรงอย่างนี้แล้วมันจวนจะตายแล้วนี่นะไม่มีอะไรมาผ่านเลยแม้แต่ผีแม่สายไม่มีเป็นสมมุติทั้งหมดจิตคิดนอกจากสมมุติไปแล้วจะไม่มีสิ่งนี้เกี่ยวข้องสามเดียวโลกธาตุไม่มีเลยในจิตนั่นจึงเรียกว่าจิตเป็นนิมูตจิตหลุดแล้วจากหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งหมดตั้งแต่หยาบละเอียดสุดหมดไม่มีอะไรภายในจิต ท่านละท่านว่าจิตว่างจิตบริสุทธิ์จิตว่างจิตเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยแต่ก่อนเป็นมหาเหตุอยู่ในนั้นหมดปราบลงไปได้หมดสิ่งที่ก่อควรที่สุดมหาเหตุก็คือกิเลสธรรมก็เป็นมหาเหตุฝ่ายดับฝ่ายระงับน้ำดับไฟระงับลงไปจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงแล้ว โลกที่ว่าจิตไปว่าโน้นวันนี้หดตัวเข้ามาหมดนั่นเขาก็อยู่อย่างนั้นแหละโลกแต่ไม่ยื่นกับเขาเหมือนเวลาเรานอนหลับสนิทนั่นอะไรมี เวลาหลับสนิทอะไรก็มีอยู่งั้นน่ะเสื่อมหมอนทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ตามปกติแต่เวลาจิตหลับสนิทเป็นยังไงมีเขามีเรามีตนมีตัวมีสัตว์มีบุคคลมีอะไรที่ไหนไม่มีห่วงใยอะไรทั้งนั้นเวลาหลับสนิทแต่ถ้าไม่สนิทเป็นอีกอย่างดั่งฝันอะไรนี่นะถ้าหลับสนิทแล้วเป็นอย่างนั้นนะไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยพอตื่นขึ้นมาก็รู้ว่าอ๋อคืนนี้นอนหลับดีเหลือเกินเป็นอย่างนั้นแหละนี่เราเทียบหลับสนิทเฉยๆนะกับจิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วหลับสนิทอย่างนั้นมันต่างกันที่ว่าหลับสนิทของคนมีกิเลสจิตนั้นหลับสนิทของผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันอย่างนี้เราจึงได้สอนอย่างให้ภาวนาเนี่ยพุทธศาสนาจะเด่นขึ้นที่หัวใจของผู้ภาวนานะ ในคำพีเวลาในที่ไหนจะภาวนาไว้เท่าไหร่ก็ไม่สิ้นสุด มาสิ้นสุดที่หัวใจนี่สิ้นสุดมหาเหตุก็สิ้นสุดลงที่นี่หมดมหาเหตุทั้งปวงหมดก็สิ้นสุดลงที่นี่ไม่ได้สิ้นสุดลงที่ไหนนะใจจริงพิจารณามากทีเดียวไม่มีอะไรเกินใจแล้วเรื่องความพิจารณาอยู่กับใจทั้งหมด พระจะให้จอก็ไปดูที่จิตกับภาวนาจะแสดงขึ้นตามนิสัยของตนของตนและกำลังของตัวเองนั่นแหละจะแสดงขึ้นที่นั้นอยู่ก็มีเท่านั้นนะก็มีอะไรอีกอ่ะ
1: คนที่สามครับหลังจากที่ลูกนั่งแล้วจิตรวมแล้ว
2: ฮะ
1: หลังจากที่ลูกนั่งนั่งภาวนาครับจิตรวมแล้วแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรเลยจะอยู่อย่างนั้นเป็นนานๆแต่ละครั้งลูกอยากรู้ว่าลูกควรจะทำอย่างไรต่อไปลูกกราบเรียนหลวงปู่
2: เสียทำภาวนาทำภาวนาอย่างไรเบื้องต้นทำยังไง
1: บอกนั่ง
2: เขาภาวนาไง
1: ผมนั่งพุทโธแล้วครับ
2: อารมณ์พุทโธเหรอ
1: ครับ
2: อารมณ์พุทโธแล้วเป็นไงภาวนา
1: ก็นั่งแล้วจิตรวมแต่ไม่รู้สึกอะไรเกิดขึ้นจะไม่คิดไม่ปรุงแต่งอะไรเลยจะอยู่อย่างนั้น
2: ถูกต้อง
1: นานๆแต่ละครั้ง
2: ถูกต้อง
1: อยากจะถามว่าจะทำอย่างไรต่อไปครับ
2: ให้ทำอย่างนั้นแหละนะขั้นต่อมานี่ถ้าหากว่ามันมีความสงบความสงบของจิตเรียกว่าความค่อยอิ่มอารมณ์ของจิต คือจิตนี่หิวโหยตลอด อย่างนั้นอย่างนี้อยากตลอดเวลามีอะไรอะไรก็ไม่พอความอยากของจิตนี่ท่วมท้นไปเลยได้มากเท่าไรยิ่งอยากมากอยากมากนี่คือกิเลสอารมณ์นี้เรียกว่ากิเลสวัตถุทั้งหลายเป็นวัตถุที่จะให้จิตไปภาคพิงไปวาดภาพขึ้นให้เกิดอารมณ์มากขึ้นได้มากเท่าไรเท่าไรไม่พอไม่พอนี่คืออารมณ์ของจิตทีนี้อารมณ์มันนี่พอจิตสงบอารมณ์เหล่านี้ความมีหัวนี่จะสงบตัวลงสงบตัวลง นี่เรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์ไม่อยากคิดอยากพูดอะไรนั่นแหละให้ออกทางด้านปัญญาพิจารณาดูเนี่ยธาตุดูขันธ์อย่างที่พระพุทธเจ้ามอบงานให้พระเจอสารมานะขาทำตาตะโจที่จะลื้อภพลื้อชาติจะลื้อตรงนี้นะเอาอันนี้ละงานนั้นเนี่ยงานลื้อภพลื้อชาติของตัวเองไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะเจอสารมานะขาทำตาตะโจนี่ละงานลื้อภพลื้อชาติจับตัวนี้เข้าไปแล้วมันจะค่อยกระจายเหมือนไฟด้วยเชื้อเชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปลุกลามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย อย่าละเอียดเผาไหม้ไปได้นี่ส่วนไหนส่วนไหนจะรู้ได้เห็นได้ไปเรื่อยลบล้างกันไปเรื่อยปล่อยวางกันไปเรื่อยเนี่ยใช้ทางปัญญาว่างนะสมาธิคือความสงบใจความสงบใจนี่ถ้ามันมีปัญญามาแฝงก็นับว่าเลิศว่าเลยในตัวเองจนติดสมาธิประหนึ่งว่านิพพานอยู่ในสมาธินี้เป็นแล้วนะนี่มันจะมาพูดเฉยเวลาจิตสงบเต็มที่อิ่มตัวเต็มที่แล้วไม่อยากคิดอยากปรุงอะไรยุ่งกวนใจแต่ก่อนเขาไม่ได้คิดไม่ได้มันจะตายหลีดดิ้นทีนี้เวลาจิตอิ่มอารมณ์ด้วยการภาวนาแล้วสงบตัวเข้ามาสงบตัวมาทีนี้ไม่อยากคิดอยากปรุงความคิดปรุงที่วิบแยบแยบปวนใจทั้งนั้นอยู่แน่วอันเดียวเลยทีนี้รู้แน่วอยู่อันเดียวสุดท้ายเลยเมานั่นว่าเป็นพระนิพพานนั่นมีอันเดียวเท่านั้นแหละเอกจิตเอกธรรมเรียกว่าจิตอิ่มอารมณ์เต็มที่แล้วนั่นนี่ละจิตอิ่มอารมณ์เต็มที่แล้วไม่สนใจกับอารมณ์อะไรที่นี่ให้พาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกกับไตไส้พุงภายในภายนอกของตัวเองและของผู้อื่นหรือสัตว์ใดก็ตามพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังปราชาผีดิบพิจารณาดูในกายของตัวเองทีนี้ปัญญาจะขยายตัวออกมีความรู้ทางด้านปัญญาจะเฉียบแหลมมากสมาธิที่ว่าเลิศเลินในเบื้องต้นที่ไม่เคยออกพิจารณานั้นจะกลายเป็นมูดเป็นคู่ไปนะคือต่ำกว่ากันขนาดนั้นปัญญานี่แหลมคมเข้าไปเรื่อยๆจิตจึงได้ดื่มทางด้านปัญญาให้ใช้ปัญญาบ้างนะ ถ้าใช้ปัญญาจิตจะเบิกกว้างออกไปเรื่อยๆจิตอิ่มอารมณ์นั่นแหละเป็นทางที่จะก้าวเดินทางด้านปัญญาพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ตามสัดตามส่วนของมันเป็นยังไงยังไงเวลาจิตมันหิวโหยอารมณ์พอพิจารณานี่มันทะเลสลายไปข้างนอกเสียเลยเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยเป็นกิเลสไปเสียเพราะงั้นท่านเป็นสอนเวลาจิตมีความสงบแล้วให้พิจารณาทางด้านปัญญาท่านสอนพาท่านว่าสมาธิปริภัยวิชาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสา ปัญญาเมื่อมีสมาธิหนุนหลังแล้วยอมเดินได้คล่องตัวแต่ทางปัญญาท่านว่าปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านผู้ตรงกว้างแต่ผู้ปฏิบัติจะมารู้ตัวเองสรุปลงมาแล้วก็เรียกว่าเมื่อมีสมาธิหนุนแล้วเดินได้คล่องตัวนั่นไปอย่างนั้นเลยศีล เป็นเครื่องอบรมจิตให้มีความสงบไม่ละแค่ละกายใดศีลทั้งตนว่าด่างพร้อยหรือขาดทะลุประการใดจิตก็ไม่มีอารมณ์ละแค่ละกายแล้วภาวนาก็สงบได้ง่ายนี่เวลาสงบแล้วจิตนี่ก็สงบเข้าไปก็รู้ไปก็อิ่มอารมณ์พออิ่มอารมณ์แล้วพาคิดทางด้านปัญญาก็คิดแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยเกื้อสาโลมานะขาทันตาปะโจจะทำให้เป็นสมถะก็ได้คือสงบด้วยการพิจารณาเกื้อสาในจุดเดียวโลมาผมขนเล็บฟันจะพิจารณาอะไรก็ตามหรือเอาคำใดบริกรรมก็ตามเป็นอารมณ์ก่อนสงบได้ทีนี้เวลาจิตมีความสงบแล้วเอาอันนี้เป็นแยกออกไปด้านปัญญาทางวิปัสสนาก็ได้นั่นมันออกไปเรื่อยๆจากนั้นก็เป็นปัญญาไปเรื่อยละอาการทั้งหมดเยสารมานะขาทันตาตะโจนี่กลายเป็นหินรับปัญญาไปเรื่อยๆแต่ก่อนมันเป็นหินรับจิตให้สงบเบื้องต้นให้สงบตอบตอมจิตให้สงบต่อไปก็เป็นเรื่องขัดเป็นหินรับปัญญาไปนี่ให้พิจารณาทางด้านปัญญาพากันเข้าใจนะเรื่องปัญญานี่ออกทางปัญญาเป็นอย่างนี้ออกทางปัญญานี่กว้างขวางมากนะสมาธิมีแต่รวมตัวเขารวมตัวเขาไม่กว้างขวางมากนะแต่ทางด้านปัญญานี่กว้างขวางออกมาจะละยิ่งแตกกระจัดกระจายแตกไปเรื่อยเรื่อยเรื่องปัญญาพิสดารมากทีเดียวนี่ให้พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ป่าช้าผีดิบไปเยี่ยมป่าช้าท่านสอนนั่งเยี่ยมป่าช้าคือดูป่าช้าตัวเองไม่เห็นเยสารวาลการตาตาจอเนี่ยคือร่างกายมันแตกมันเน่ามันยังไม่แตกมันก็เน่ามันก็เป็นของมันอยู่ภายในผีเรียกกับป่าช้าผีดิบผีสดเราพิจารณานี่ก็ไม่เห็นท่านจึงสอนนั่งไปเยี่ยมป่าช้าให้ไปดูโน้นแล้วเคี่ยวเข้ามาภายในพอได้หลักได้เกณฑ์แล้วประชาภายนอกก็ไม่จำเป็นดูประชาภายในกระจายไปหมดนั่นเรียกว่าปัญญาก็มีเท่านั้นเลยนะคุณจะย่อยย่อไปซะก่อนแล้วมีอะไรอีก
4: คนที่สี่ครับกราบเท้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกับผมปฏิบัติธรรมโดยการเฝ้ามองดูความเป็นไปของจิตใจมีความเข้าใจตัวเองตามลำดับแต่เมื่อจะให้จิตหยุดคิดกับทำไม่ได้จึงขอกราบเท้ากราบเรียนถามจะหยุดสภาวะการคิดของจิตควรจะทำอย่างไรดีครับ
2: คือให้บริกรรมเป็นความคิดอันหนึ่งเพื่อระงับความคิดอันหนึ่งเราจะได้ความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดของกิเลสความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดของธรรมเช่นพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามนี่เป็นความคิดเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารฝ่ายธรรมระงับสังขารฝ่ายกิเลสได้เข้าใจ
4: คร
2: ับ นี่ละไอ้อันนี้ละระงับมีความคิดปรุงเขาบอกคิดปรุงไม่ใช่หรือ
4: ไหนเขาบอกเขาปฏิบัติธรรมก็มองดูความเป็นไปของจิตใจก็มีความเข้าใจในตัวเองตามลำดับแต่เมื่อจะให้จิตหยุดคิดกับทำไม่ได้
2: นั่นละมันคิดคือทำไม่ได้ไหมก็คิดของมันไปเรื่อยห้ามมันไม่ได้เพราะงั้นจึงเอาความคิดทางด้านธรรมะไปเข้าไปตรงนั้นให้คิดแต่คำบริกรรมคำเดียวไม่ต้องคิดคำอื่นเช่นพุทโธก็ได
4: ้
2: ธัมโมสังโฆอะไรก็ได้ให้คิดคำเดียวติดกันตลอดไปเลยนี่ทับความคิดที่มันคิดที่มันหยุดไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละเอาความคิดนี่ทับมันเดี๋ยวมันจะสงบเองความคิดนั้นความคิดของธรรมนะครับเป็นความสงบความคิดของกิเลสเป็นความพุ่งราบลำการเข้าใจนี่เอาความคิดของธรรมนี่ระงับเข้าไปนี่แค่นั้นแหละแล้วมันสงบเองนะ
4: ครับคนที่5ครับกับผมได้ปฏิบัติมานานพอสมควรแต่ไม่ได้เข้มข้นมากนักจะเน้นไปในด้านการพิจารณาภาวะจิตเป็นหลักเช่นขณะขับรถยนต์อยู่แล้วก็มีคันอื่นขับแซงก็จะมองดูจิตตัวเองว่ากับเพื่อมขึ้นด้วยอารมณ์โทสะหรือไม่บางครั้งก็กำหนดทันและบางครั้งก็กำหนดทันบางครั้งก็ไม่ทันส่วนการปฏิบัติด้านสมถะนั้นจะนั่งเป็นหลักและกำหนด อานาปานสติตลอดเวลาที่มีโอกาสมาช่วงหลังๆมีความรู้สึกว่าผลจากการกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นทำให้มีสติควบคุมกายและวาจามากขึ้นเกิดความสบายใจมากกว่าแต่ก่อนมากแต่ที่เจอปัญหาตอนนี้ก็คืออารมณ์โทสะจะมาเร็วและจะหงุดหงิดอยากขอคำแนะนำจากหลวงตาว่าไม่ให้จิตหงุดหงิดรำคาญอยากให้จิตสงบไม่อยากโกรธใครอยากจะให้จิตของตัวเองเป็นอย่างแผ่นดินซึมซับทุกอย่างได้โดยไม่กระเทือนกับนมัสการหลวงตาด้วยความเคารพ
2: คือภาวนาอารมณ์ให้สงบค่อยให้มากนั่นแหละพอจิตมีความสงบบ้างแล้วจิตจะค่อยละเอียดเข้าไปโทสะจึงปรากฏได้ง่ายทั้งๆที่แต่ก่อนโทสะมันมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้เพราะมันมากต่อมากทับเราจนจะตายว่างั้นเลยทีนี้พอจิตมีความสงบละเอียดเข้าไปโทสะแยบขึ้นมามันก็รู้รู้มาว่าโทสะนี่เกิดได้ง่ายความจริงสติดีขึ้นเข้าใจฉะนั้นแหละเอาว่าทำจำใจให้สงบให้มากเท่า
4: ครับ
2: โทสะมีก็ให้รู้ว่ามีเท่านั้น
4: คนสุดท้ายครับทางวัดอนุญาตให้ผู้หนึ่งผู้ใดบริจาคเป็นเจ้าภาพก่อสร้างสิ่งหนึ่งให้แก่วัดผู้ที่เป็นเจ้าภาพต้องการทำบุญแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ได้บอกบุญผู้อื่นหรือไม่ยินยอมให้ผู้อื่นร่วมทำบุญด้วยโดยมีเหตุผลว่าไม่เหมาะสมถ้าครูบาอาจารย์ทราบถ้าครูบาอาจารย์ทราบจะตำหนิอยากทราบว่าการกระทำเช่นนี้
2: ตำหนิอะไรอ่ะ
4: คือวัดเขาอนุญาตให้ศรัทธาผู้หนึ่งบริจาคเป็นเจ้าภาพก่อสร้างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่วัดผู้ที่เป็นเจ้าภาพก่อสร้างอันนั้นเขาก็ต้องการทำบุญแต่ผู้เดียวเขาไม่บอกบุญผู้อื่นแล้วก็ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นร่วมบุญด้วย
2: ไม่บอกบุญผู้อื่นแล้วยังไม่ยอมให้เขาทำบุญด้วย
4: ไม่ให้ร่วมบุญด้วย
2: เอาว่าไป
4: โดยมีเหตุผลว่าไม่เหมาะสมครูบาอาจารย์จะตำหนิเอาได
2: ้ตำหนิเพราะอะไรโอ้โหวนไง
4: อยากทราบว่าการกระทำเช่นนี้จะเป็นการปิดกั้นบุญของผู้ที่ต้องการร่วมบุญด้วยจิตศรัทธาหรือไม
2: ่จะปิดกั้นก็ได้ทำไมปิดกั้นก็เปิดทางเขาทำที่เขาก็อยากได้บุญเหมือนเรานี
4: ่
2: ไปปิดกั้นเขาทำไมทางบุญด้วยกันเนี่ยมันก็จะนั่นเองคนทำบุญต้องมีจิตใจกว้างขวางไม่ทับแทบติดตันเห็นใจไหมถ้าทับแทบติดตันที่เหลือจะเข้าแทรกอยู่ในนั่นแหละหัวมาเขาจะมาทำบุญหลวงตาบัวมีร้านออกมาเลยหลวงตาบัวจะเปิดกว้างรับหมดเลยตลอดเข้าใจไหมไม่ทับแทบละนะจากนี้จะแก้กัน
4: ต้องสอนเขาว่าให้เปิดทางบุญนะครับให้ร่วมสามัคคีกันได้เต็มที
2: ่การทำมากทำน้อยก็เป็นสองตัวเองตัวเองถึงจะรวมกันทำก็ตามส่วนของใครของเรามันเป็นสัตว์เป็นส่วนของมันอยู่ในนั้นแหละอะไรที่จะเสมอภาคยิ่งกว่าทำทำไม่เอียงเอาไป
4: แล้วเหตุผลที่เขาอ้างว่าเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะตำหนิแล้วนี่แค่ว่าครูบาอาจารย์มอบให้เขาในการทำบุญสิ่งนี
2: ้
4: แล้วเขาถึงไม่ยอมให้คนอื่นร่วมบุญแต่เขา
2: ครูบาอาจารย์จะตำหนิงั้น
4: แล้วเอาไปอ้างว่าครูบาอาจารย์จะ
2: เอามาให้หลวงตาบัวลงที่หลวงตาบัวจะตำหนิไหมเอามาลองดูที่เอาให้มันเห็นพยานกันนี่นะหลวงตาบัวจะตำหนิไหมถ้าตำหนิก็มีว่าตำหนิว่าน้อยไปเท่านั้นเองเอ้ามันก็อย่างนั้นตำหนิว่าอื่นไม่เอาละนี่น้อยไปแต่มาอีกจะว่างั้นเหมือนต้องคำเขาทางหลวงไม่ตำหนิเอามาเลยมาเท่าไรมาเถอะกระจายเลยยกทองคำเป็นต้นเลยหลวงตาบัวจะเอาหมดเนี่ยถามว่าไป
4: จบแล้วครับผม
2: จบแล้วจบวันที่นี่อยากจบนี่ยังไม่ถามมันจะตายเลยนะยุ่งว่าวันนี้แก้แต่ปัญหาไม่พอแล้วนะแล้วพูดถึงเรื่องภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังคนทุกคนนะให้ไปพิจารณาหน้าจิตเป็นหน้าเลยจะเบิกกว้างออกนี่นะเบิกออกจากนี้มันจะกว้างของไปทุกสิ่งทุกอย่างจะละเอียดแล้วกว้างขวางเลยๆจิตนี่สำคัญมากทีเดียวเนี่ยพุทธศาสนาจึงสอนลงที่จุดที่แม่นยำที่สุดเลย
3: ลงจุดนี้จะกระจายไปหมดเลยอย่างอื่นไม่กระจายมีเท่านั้น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: พระอะไรวันน
2: ี้24ครับผม
1: พระ24พระ24องค์เมื่อวานนี่เราครบขันนะพระเอาหนังสือน้อยไปวางไว้บันไดเราแล้วอ่านดูว่าพระองค์นี้ล่ะบาทตกหายหรืออะไรละหายมีของศักดิ์สิทธิ์และเจตสาของพ่อแม่กุญแจอยู่ในบาทนั่นด้วยแล้วเหมือนว่าจะให้ขอเรานี่ให้ได้คืนขออำนาจเราให้คืนนอกจากว่าให้ไปทั้งบาทให้ไปทั้งพระเลยนั่นเหมาะเราว่าเหมาะนะมันเซอร์บาทอาจจะขึ้นรถมาละแล้วบาทตกหายไงแล้วมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นด้วยอะไรศักดิ์สิทธิ์ถ้าพระเลวซะอย่างเดียวเลวหมดเลยเข้าใจหรือถึงเอาจดหมายไปวางไว้นั้นมันก็แปลกๆอยู่นั่นแหละคนหนึ่งเอาหมูไปปล่อยแล้วหมูตกองค์นี้ก็นั่นในอันนี้บาดหายมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นด้วยมันอดขบขันไม่ได้แล้วก็พูดอยู่นะมันขบขันบาดองค์ไหนละหายน่ะนะไปเอาโอ่งน้ำแทนบาทนะครับเรายกให้โอ่งน้ำทั้งโอ่งเลยเอาไปเลยแบกไปบิณฑบาตแล้วญาติโยมก็แตกบ้านนี้หมดแล้วท้องแห้งอยู่นะก็ได้บ้านใหม่มาท้องแห้งอยู่นะ
3: วันนี้ถวายหลวงตา 2,000 บาทครับถวายหลวงตา 2,000 บาทจากคุณอภิรดีศรีวัฒนพงศ์แล้วขอเมตตาเนื่องจากจะต้องไปผ่าตัดเนื้องอกในช่วงท้องที่รามากทมครับ
4: ถวาย 2,000 บาทครับ
3: อภิรดีศรีวัฒนพงศ์อยู่กทมครับเขาเป็นสถานีย่อยสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจากระยองอันนี้อยู่ที่บ้านช้าง
1: เอาว่ามา
3: อยู่ที่บ้านช้างครับ
1: เอา
3: วันที่3มีนาคม2549เรื่องขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองกราบธรรมสการท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเรื่องด้วยคณะติดของหลวงตาที่จังหวัดระยองร่วมกันจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองซึ่งได้เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่3มีนาคม2549โดยมีคุณประเสริฐคุณสมพรและคุณประพันธ์ และนายอนันต์บุตรชายเป็นผู้ก่อตั้งและรับผิดชอบดูแลสถานีดังกล่าวสถานีวิทยุดังกล่าวนี้ใช้เสาสูงเป็นเครื่อง2วัตต์เสาสูง10เมตรตั้งที่อาคารประเสริฐอพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ที่อาคารประเสริฐอพาร์ตเมนต์อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองระบบ FM ได้คลื่นความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์รัศมีทำการประมาณ15กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่บ้านฉางและออกอากาศตลอด24ชั่วโมงถึงน้อมถวายสถานีเก่าแด่องค์หลวงตาและจะรับสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนจากบ้านตาดจังหวัดอุดรธานี 100% ขอน้อมถวายเครื่องดังกล่าวและขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆของสถานีวิทยุดังกล่าวโดยนี้ให้เป็นการรบกวนแก่องค์หลวงตาและวัดป่าบ้านตาดแต่ประการใดทั้งสิ้นหากมีสิ่งหนึ่งจริงใดที่หลวงตาพิจารณาเห็นเป็นการสมควรเปลี่ยนไปแก้ไขศรัทธาทั้งหลายเหล่านี้ขอน้อมรับและยินดีเป็นบัตรตามความประสงค์ทุกประการ ขออานิสงส์จากการถวายทานในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประสบแต่ความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมขอกราบพระรัตนคุณพระศรีและพระใจโดยบันดาลให้องค์หลวงตามีธาตุแข็งที่สมบูรณ์อยู่เป็นร่มโพล่มไทรหายเจ็บเข่าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดชั่วกาลนานเทอญกราบนมัสการด้วยเสียงแก้วลงชื่อนายประเสริฐนางสมพรนายอนันต์ครอบครัวจบครับ
1: แล้วอนุโมทนาด้วย
3: ครับสาธุ
1: ครับตั้งฐานวิทยุเสียงธรรมขึ้นมาที่มากก็มากก็คือมีแต่เสียงโลกเสียงธรรมไม่มีเสียงโลกกับเสียงฝืนเสียงไฟมันไปด้วยกันเสียงอัดเสียงธรรมก็เสียงความร่มเย็นไปด้วยกันมีอะไรบ้างอยู่ใน
3: ร
1: ัชกาลที่ 8
3: จังหวัดพิษณุโลกครับ
1: เยอะว่าอะไร
3: เอาเลยครับ
5: ค
1: ณ
5: ะแพทยศาสตร์
3: คณะแพทยศาสตร์นะครับในนเรศวรครับพิษณุโลก
1: เพราะงั้นแล้วก็ที่เราจัดตั้งขึ้นงานอยู่โรงพยาบาลเพราะพยาบาลมีกอกนี่เป็นกอกที่จำเป็นมากแต่ว่ามันเป็นเรื่องจัดตั้งที่เพชรบูรณ์คือเครื่องมือตาเริ่มทั้งเครื่องมือทั้งหมอดูหมอก็ให้ครบเครื่องมือเราจะยันไว้เลยว่าเราจะให้ครบหมอต้องมาให้ครบนี่ก็สมบูรณ์ทั้งที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกันทางบริรัมย์เขาก็ยืนยันเขาจะหาหมอให้มาให้ครบเขาว่าจะมาหาเราทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ไม่จำเป็นจะบอกไม่ต้องมาหาหมอให้ครบก็แล้วกันเขาก็ว่าบอกให้หมอมาหาให้ครบบุรีรัมย์หมอใจมันเยอะอยู่นะมันหลายแผนกเนี่ยที่เราไม่เป็นหมอใจเราไม่รู้อ่ะตาเนี่ยมันเครื่องมือมันหลายแบบแล้วจะบอกหมอก็
3: ใช้หมอหลายคนใช้หมอหลายคนเครื่องมือหลายอย่าง
1: ก็นั่นแหละ
5: ตอนน
1: ี้
5: ของคณะแพทย์ที่ในส่วนที่พิษณุโลกตอนนี้ก็มีหมอตาตอนนี้อยู่

0: ตอนนี้ก็กำลังจะขยายงานนะครับพอดีหมอตาเพิ่งมาได้ไม่กี่เดือนนี้แต่ว่าก็คิดว่าทางภาคเหนือตอนล่างเนี่ยยังไม่ค่อยมีบริการตรงนี
1: ้ภาคเหนือตอนล่างแถวนั้นยังไม่มีศูนย์ดวงตาแบบนี
2: ้แล้วก็ยังต่ออยู่สองตึกนี
1: ่ครับครับ
2: นี่มาแล้วเคยมาได้ความว่าไอ้กระมูลนี่จุดเกินกรอบกระมูลมากกว่าทำนั่งเลยเอาทั้งนี้ก่อนแล้วค่อยขยับไปแล้วว่าเมื่อไหนที่เป็นระดับหนึ่งคุกมากกว่าเพื่อนต้นมากกว่าเพื่อนก็จะลงในจุดนั่งก่อนแล้วเราลำดับลำยาไปนั่นแหละเราพยายามช่วยเรื่องตาเป็นเรื่องสำคัญมากนะตาคนท่องเที่ยวถึงกันประเทศไทยเราเอาแค่ประเทศไทยเราภาคใต้ภาคเหนือสุดถี่สุดแรงไปถึงกันหมดก็เที่ยวกันรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เป็นเครื่องมือของพวกบ้าเพื่อเพลินได้ดีเข้าใจไหมซื้อพวกนี้มันจะเวลาเพื่อเพลินถ้ามันตาบอดซื้ออย่างเดียวไม่ไปไม่ได้ใช่ไหมพวกนี้พวกคนตาดีทั้งนั้นเอาไปนี่เราจึงเห็นว่าตาเป็นของสำคัญคงจะบอกเขาไม่ไปเที่ยวที่ไหนคนใจดีนี่เก่งมากเข้าใจไหมมันจะดูนั่นดูนี่ตาเงยบอกว่าในวัยวะของเราตาเป็นที่หนึ่งคือส่วนไหนจะเอาส่วนแข้งขาตีมือเราจะบกพร่องใครก็ไม่อยากบกพร่องแต่เป็นความจำเป็นบกพร่องเนาะก็ไม่เท่าไรนะหูหลับตาเงยยืนยืนมองไปนู่นนี่ไงข้าตาบอดสิอย่างเดียวเอาขึ้นมาง่าบกกรเลยก็ขอก็ไม่มีขอบาดไปง่าเฝ้าอยู่
0: ตอนนี้คนก็เป็นเบาหวานกันเยอะนะครับคนไทยเราเป็นเบาหวานเป็นความดันเลือดสูงกันเยอะก็จะทำให้จอประสาทตาก
2: ็
0: ทำให้ตาบอดได
2: ้ตาบอดได
3: ้จากโรคเบาหวานเป็นสาเหตุครับ
2: สาเหตุที่ให้เป็นเบาหวานเพราะอะไร
3: ก็กินน้ำตาลมากไป
2: น้ำตาล
3: หวานมาก
2: โอ้จะมาพังน้ำตาลกูอยากเราไม่ได้ละแต่ถ้าลงก็ลงนี่เราให้ลงได้หนึ่งถุงทุกวันกี่ลงเมื่อวานนี่หกลง
3: ครับ
2: นี่แหละหกลงก็หกถุงถุงละ50 กิโล 50 กิโลเป็นประจำพวกจะมาพอพูดเรื่องน้ำตาลจะมาทำลาย
0: เบาหวานนะจะมีหลายสาเหตุครับก็น้ำตาลก็เป็นอันหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วก็ควบคุม
2: ไม่ได้เอาพูดมาถึงนี่ที่ทางพิโรมามีความมุ่งหมายอะไรบ้างเอาว่ามา
3: เรียนท่านที่ว่ามาเนี่ย
2: มีความมุ่งหมายอะไรบ้างเอาว่ามา
0: ก็ได้ยินข่าวว่าท่านหลวงตาอยากจะให้มีบริการที่ทางพิษณุโลกนะครับทางคณะแพทย์มหาลัยนเรศวรก็เลย
2: พิษณุโลกกับ
3: เพชรบูรณ์
2: มือสองมันที่มาวิจัยกันเลยเห็นว่าทางเพชรบูรณ์นี่จมกอกมากกว่าพิษณุโลกเลยลงจุดนี้ก่อนเข้าใจไหม
3: มีเขาสอนนักเรียนแพทย์ด้วยก็มีมหาวิทยาลัยแพทย์สอนนักเรียนแพทย์ด้วยครับเนี่ย
0: แพทย์แล้วก็ต่อไปก็ยิ่ง
3: ที่พิษณุโลก
2: ขอช่วยกันนะเหรอเหรอ
3: พูดตามหลักความจริง
2: คนจะถึงก็มาคนนี้จะถึงก็มา
3: พูดตามความเป็นจริง
0: สอนนักเรียนแพทย์แล้วต่อไปจะสอนพวกแพทย์
2: ใน
0: หมอตา
2: แล้วมีจำเป็นอะไรบ้างเอาว่ามา
3: จำเป็นอะไรบ้าง
2: คือพิษณุโลก
0: ตอนนี้ก็เรียกว่าเกือบจะตั้งแผนกใหม่เลยครับท่านหมอตา
2: เกือบจะตั้งแผนกใหม่
0: เพราะว่าปีนี้หมอตามาได้ไม่กี่เดือนเราก็ออกไปตรวจจอประสาทตาตามชุมชนนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเรื่องเบาหวานความดันเลือดสูงต่อมาเราก็คิดจะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องบริการที่โรงพยาบาลแล้วก็ถ้ามีหมอมาอีก3คนแล้วก็ปีหน้าก็มาอีกคนหนึ่งนะครับเราก็จะทำได้ทั้งหมดทั้งข้างหน้าตาแล้วก็ข้างหลังจอประสาทตาได้ครบวงจรนะครับแล้วก็จะเป็นที่ที่สอนแพทย์ต่อไปด้วยถ้าสามารถที่จะลงทุนได้ก็จะเป็นที่สอนหมอตาต่อไปในอนาคต
2: ที่จะไปก็คือว่าเครื่องมือใช่ไหมล่ะแล้วที่เครื่องมือเวลานี้มีขาดอะไรบ้างเอาว่าม
0: ายังไม่มีอะไรเลยครับ
2: ถ้าทางนู้นยังไม่มีอะไรทางนี้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องรับไปอย่างนั้นด้วยถ้าทางนู้นเรื่อง
0: ตอนนี้ทางคณะก็พยายามที่จะลงทุนไปนะครับก็พยายามที่จะให้มีห้อง

0: ครื่องมือตรวจตา
1: เอาเอาพยายามจ้ะเอาเราก็จะให้เหมือนกัน
2: ครับ
1: ถ้าจะบูน
3: ครับ
1: พี่ยูโรจะให้เหมือนกันเลย
3: คร
1: ับ
3: ร
1: วมก็เป็น2ทางนู้นทางนี้บุรีรัมย์แห่งตั้งแล้วบุรีรัมย์เริ่มสั่งเครื่องมือแพทย์6ล้านแล้วนี่เรียกว่าเริ่มตั้งแล้วนี่แต่นั่นก็ต้องพิจารณาไปตามภาคต่างๆคือเราถ้าเรายังไม่ตายจะไปทั่วประเทศไทยไปตามจุดจำเป็นจำเป็นอันดับ1อันดับ2ไปก่อนเรื่อยๆเพราะงั้นจึงว่าพิษณุโลกกับพิษบูรณ์นี่ที่แรกเรากำหนดคิดว่าพิษณุโลกที่ก็มีผู้มาพูดถึงเรื่องราวเรื่องความจำเป็นของแห่งนั้นแห่งนี้พิษบูรณ์มันมีความจำเป็นมากกว่าทางโน้นเอางั้นกับเราพิษบูรณ์ทางนี้พอดีพิษณุโลกก็จำใจอยู่เหมือนกันมาอีกก็ลองให้ทั้งสองเลยเอาให้ให้เราจะเริ่มสั่งอะไรให้บอกนี่จะติดต่อให้เขาทำ
4: หมอไปเขียนเป็นคนกลางอะไรบ้าง
1: ทำอะไร ส่วนมากก็มอบให้หมอที่โรงพยาบาลโนนสะอาดน
3: ี่
1: เป็นคนสั่งอะไรเครื่องมือแพทย์ทั้งหลายมอบกับคนนี้เป็นคนสั่งไปสั่งสะดวกดีถึงเลยถึงเลยเพราะเขาเคยกับบริษัทต่างๆเรียบร้อยแล้วเขาสั่งปุ๊บมาปุ๊บมาปุ๊บเลยอันนี้ก็จะมีอะไรเริ่มต้นจะอะไรแบบพิจารณาก่อนนะเริ่มต้นแล้วค่อยบอกมามีจำเป็นอะไรนะหรือจะบอกเดี๋ยวนี้ก็บอกมาก็อย่างนั้นนี่พูดกันเพื่อความเข้าใจ
4: เตรียมมาเปล่าว่า
0: ก็เตรียมมาส่วนหนึ่งครับ
1: ส่วนหนึ่งอะไร
0: เตรียมมาส่วนหนึ่งการตรวจเครื่องมือตรวจตาแล้วก็การผ่าตัดชุดมาตรฐานของการผ่าตัดตา
1: เดี๋ยวแล้วชื่อว่าไงให้เขียนบอกมาพร้อมเลยมาเอาเขียนมาเลยมาเลยแล้วจะอันนี้จะมอบให้หมอวันนี้หมอมาหรือเปล่า
3: ไม่มาครับ
1: วันนี้ไม
3: ่มาหมอเอาไว้ประสานงานได
1: ้ครับประสานงานได้
0: จะแสดงผลงานให้ท่านหลวงตาดูว่าต่อไปจะทำอะไรต่อ
1: ได้บ้างไ
3: หมบอกว่าเดี๋ยวพอตั้งตามที่หลวงตาเมตตาแล้วก็จะเอาผลงานมากราบเรียนหลวงตา
1: เอามาแล้วเป็นเราเข้าใจแล้วว่า
3: อันน
1: ี้เลย
3: นะอันนี้ไว้เดี๋ยวให้หมออ้วน
1: แล้วก็ให้หมออ้วน
3: ให้ประสานงานกับทางพิจูโ
1: ลแล้วก็ทางหมออ้วนโทรศัพท์ก็มีมั้งที่ยันหรือจะติดต่อมาทาง
3: เอาไปจากท่านติ
1: ดโรงพยาบาลโนนสะอาดนะ
3: จากท่านลบอ่ะ
1: ติดต่อมาลังโรงพยาบาลโนนสะอาดหมออันนี้ชื่อตลกไปเฉยๆแล้วหมออ้วนชื่อจริงไม่ทราบชื่อว่าไงเราก็เรียกแต่หมออ้วนอ้วนตลอดไปเลยวันนี้ไม่มาหมออ้วนตามตำราแกมาจากหันตะวันแล้วแกไปโรงพยาบาล
3: จากท่านผิดขอเบอร์โทรศัพท์จากท่านลบไว้ครับ
1: เออ
3: ขอเบอร์โทรศัพท
1: ์ให้ติดต่อ
3: ได
1: ้
3: ให้ไว้ฮะ
1: เอาโทรศัพท์จาก
3: ที
1: ่ไปเลยก็ติดต่อมาทางโน
3: ้
1: นมีอะไรจากนุ่งเขามาจากหันล้วนจะแทบทุกวันเลยนะ
3: ครับ
1: เขามาจากหันปั้มนี่เขาไปทำงานของเขาพอมาจากหันเสร็จแล้วไปทำงานประจำงานตลอดแต่วันนี้เขาไม่ได้มา
3: ครับ
1: อันนี้เป็นผู้รับใช้ตลอดเห็นว่าการรับใช้นี่หนักมากหมออ้วนเราก็เลยให้กำแพงวัดก็ให้หมดทุกด้านด้านที่ขาดตรงไหนให้หมดกำแพงวัดแล้วก็สร้างจาก
2: กำแพงโรงพยาบาล
1: กำแพงโรงพยาบาลก็เราไปอยู่ในวัดเราอยู่ในวัดเราก็พูดกำแพงวัดอย่างนั้นแหละมันเปลี่ยนกันแหละฟังเอานะกำแพงโรงพยาบาลแต่นั่นสร้างเสร็จอีกหลังหนึ่ง8ล้านทีนี้ก็เอาให้อีกหลังหนึ่ง22ล้านเป็น30ล้านแล้วเสร็จแล้วเขาเขียนเราวิ่งรถมานี่มองเห็นหลวงตามหาบัวเราจะฟาดป่าหลวงตามหาบัวด้วยนะไอ้อาไปออกหน้าเขาออกหน้าเขาเราไม่ต้องการเราพูดจริงๆนะเราทำอะไรเราทำด้วยอำนาจแห่งธรรมแห่งความเมตตาทั้งนั้นไอ้เรื่องโลกมิยุ่งเราไม่ยุ่งใครจะเสนอเสนอจะยอมมาตกหรือใครจะนินทากะเลยมาตกทั้งนั้นเป็นส่วนเกินทั้งหมดเราไม่สนใจแต่นี่เขาก็เขียนไว้จะทำไงเวลาเขาจะเขียนเขาไม่มาบอกเราเวลาเราผ่านไปมันอดว่ามองไปมันเห็นมันก็อ่านเลยที่จะไปแล้วมันไปโมโหให้เขาอืมนี่ล้างนี่ก็ถึง22ล้านเสร็จเรียบร้อยแล้วอืมอันนี้อะไรตกลงกันเรียบร้อยแล้วแล้วให้หมออ้วนนั่น
3: แหละแลกเบอร์โทรศัพท์กันแล้วไว้แล้วครับ
0: ได้แล้วคร
3: ับ แล
4: ได้เบอร์โทรศัพท์จากหมออ้วนไปแล้วแล้วให้โทรศัพท์ไปในนี้แล้ว
1: ให้ที่ต่อกันเลยนะมีอะไรมาอ้วนมาจังหันนี่เกือบวันแทบทุกวันแสบเกือบวันนี้ไม่มาตลอดแล้วติดต่อกันแล้วจะสั่งจังอะไรจำเป็นอะไรให้บอกกับมาอ้วนแล้วมาอ้วนก็มาบอกกับเรา
4: คร
1: ับแล้วก็เอาอนุญาตแล้วก็ไปเลยเราพร้อมที่จะย่านแล้วเวลานี้เราถึงได้ลงใจแล้วคำพูดบอกแล้วว่าจะให้แล้วนะคอยฟังด้วยว่าจะขาดตักบุกฟ้องอะไรอะไรทางนู้นบอกมาแล้วนี่ก็รับไปเลยตอนนั้นนะการนี้สำคัญมากมีเท่านั้นแล้วนะให้ติดต่อกันจ้ะเรียบร้อยจ้ะก็มีเท่านั้นละนี่ขึ้นแล้วเพชรบูรณ์พิษณุโลกขึ้นพร้อมกันเลยสองแห่งบุรีรัมย์นั่นสามแล้วนะเป็นสามแห่งแล้วปกตาสำคัญมากเราพิจารณาหมดแล้วนะเราถึงได้ออกช่องที่เห็นว่าจำเป็นมากคนตาบอดอยู่ไหนมีความหมายเลยคนตาบอดหูหนวกยังดีอยู่นะตายังดีถ้าตาบอดแค่เดียวหมดความหมายนี่เราจุดนี่จะกลับแล้วกลับเราช่วยโลกเราช่วยจริงๆนะจนไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแล้วเรื่องการช่วยโลกช่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วย
5: ม
1: ีอะไรเข้ามา
5: สมทบสร้างเจดีย์วัดอโศการาม 100,000 บาทคณะศรัทธาญาติโยมสมทบต่อยอดมา 7,175 บาทกองที่2แม่ครอบครัวครอบครัวสมทบเครื่องมือตาและสมทบโลก 100,000 บาทคณะศรัทธาญาติโยมสมทบต่อยอดมา 6,500 บาท
1: อะไรนี่เป็นอะไร
4: มีสองยอดครับยอดเจดีย์วัดอโศก100,000เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่อ่ะ
5: 7,175
4: บาทยอดเจดีย์107,175บาทเครื่องมือแพทย์ถวายหลวงตา106,050บาท
5: เพ
4: ิ่
5: มอ
4: ีก100ครับเพิ่มอีก100เป็น6,150 บาทครับยอดลูกศูนย์ดวงตาน
1: ี่เอาเงินส่วนมาแล้วเหรอเนี่ย
4: นี่ครับนี่ฮะ
1: เอาเงินส่วนมาเอาแบ่งเลยแบ่งออกเลย
4: อ
1: ันไหนอันไหนเอาแยกออกไปแบ่ง
4: ครับมีอยู่แล้ว
1: เอานี่ไปกลางเอานี่ไปกลางนี่แล้วมันก็มาอย่างนี้แล้วออกด้วยออกด้วยมาเรื่อยออกเรื่อย
4: ยอดแรงยอดอวัตโ
1: สเอาไปแยกซะเรียบร้อยซะนะ
4: ครับ
1: วัดโสกรามก็อยู่ในหัวอกของเราเนี่ย
4: ครับครับ
1: จริงหนักมากนะเรานอกจากเราโดนลำพังแล้วยังมีที่อื่นเข้ามาแฝงเข้ามาไปช่วยเหลืออย่างวัดโสกรามโถมันเกือบร้อยล้านไม่ได้เล่นนะจะได้เรียกให้ลืมนะจริงๆเงินโสก็แยกซะ
4: แยกคร
1: ับ ให้แยกซะอย่างวัดโสกรามไปกรุงเทพแต่แล้วทีนี้แล้วก็เอาเงินไปพร้อมเลยเป็นวัดโสกมีกี่แสนหรือกี่ล้านเราโยกไปพร้อมเป็นมอบให้แล้วอันนี้ก็กำลังรวบรวมแล้ววัดโสกก็อยู่ในหัวอกของเราน ี่แหละคนตายใจเห็นไหมล่ะ เขาบริจาคได้เขาตายใจเพราะเราตายใจในเราแล้วทุกอย่างเราไม่มีมนต์ถิ่นไม่มีเลยเพราะเราช่วยโลกด้วยความเมตตาล้วนๆแล้วไม่ได้ช่วยด้วยความหิวโหยอะไรพอจะแบ่งนั้นแบ่งนี่ออกมากินนะไม่มีเราพูดโกงบอกไม่มีเลยตั้งแต่ต้นที่ช่วยพี่น้องชาวไทยมาเป็นเวลา7ปี8ปีนี่แล้วเป็น541นะนั่นแหละเริ่มช่วยชาติมานั่นแหละเงินจะมาจำนวนเท่าไหร่ออกทุกบาทไปเลยไม่มีเราไม่เกี่ยวนี่เราทำนำโลกเป็นอย่างนี้นะพอโลกนำโลกก็เหนาเน่าแฟะอยู่ยังในวงรัฐบาลเวลานี้เน่าแฟะที่สุดเลยนั่นแหละโลกนำโลกดูทำนำโลกเป็นยังไงใครจะบอกว่าเน่าตรงไหนเอาบอกมาว่างั้นเลยเพราะเป็นผู้ทำเราเป็นคนทำเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจ่ายมากจ่ายน้อยเราจะมีหลักมีเกณฑ์มีเหตุมีผลจับปุ๊บปุ๊บปุ๊บควรจะจ่ายมากอะไรเหตุผลลงแล้วเอานั่นจ่ายมากจ่ายน้อยอะไรมีเหตุผลมีหลักเกณฑ์จ่ายเอาออกไปเลยส่วนที่จะแยกมาหาเราบ้านนึงไม่มีฟังที่ท่านหลายเชื่อไหมนี่เราทำเกินเชื่อท่านหลายไม่เชื่อเราเชื่อเราแล้วนั่นเราทำอย่างนี้แล้วนั่นนี่เราทำไปอย่างนั้นแหละ เราช่วยโลกเราช่วยด้วยความเมตตาล้วนๆเราไม่เอาอะไรอย่างที่ว่าเหล่านี้นะเราไม่เอาอะไรมีแต่ช่วยโลกช่วยโลกทั้งนั้นนี่วันที่24นี่ก็จะต้องไปเวียงจันทร์อยู่แล้วไปเวียงจันทร์ก็เยอะเหมือนกันเวียงจันทร์ก็ตานี่ตาได้ช่วยแล้ว13ล้านแล้วนะตาเวียงจันทร์ยังติดตามอยู่จะพยายามเอาตาให้พอเพราะเวียงจันทร์ก็ในนามของประเทศลาวทั้งประเทศสัพเพสตานบรรดาทั้งหลายมีใกล้มีไกลทั้งหลายที่ไหนน่ะมันมีความจำเป็นเสมอหน้ากันหมดต้องช่วยกันมนุษย์อยู่ร่วมกันสัพเพสตานบรรดาทั้งหลายที่เพื่อทุกข์แจกจะตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นมันเหมือนกันมันไม่มีข้อยกเว้นที่นี่อะไรบกพร่องตรงไหนที่ควรจะชี้เดียวเพื่อแก้ช่วยกันเอาช่วยมนุษย์เราเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเลือดเนื้อเดียวกันไปหมดเลยทั่วโลกไม่มีแบ่งสรรปันส่วนพอจะมาเป็นเครื่องกระทบกันทั้งฝ่ายนั้นฝ่ายนี้กระทบกันได้อันเดียวกันแล้วไม่มีอะไรกระทบเข้าใจไหมล่ะนี่แหละธรรมะประสานเข้าไปเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีอะไรกระทบกันเราก็พยายามสุดขีดแล้วเนี่ยการจ่ายเงินไม่ต้องบอกเรื่องที่ว่านี่สั่งตลอดตลอดตลอดทักกี่ล้านกี่ล้านไม่นับเลยละช่วยเต็มกำลังความสามารถของเราอันนี้ก็ตกลงแล้วที่นี่ให้หมออ้วนไปแล้วก็เป็นว่าจะเข้าใจกันละที่นี่มีอะไรบอกว่าเราก็อนุญาตปุ๊บสั่งปุ๊บสั่งปุ๊บสั่งปุ๊บเลยที่นี่เสร็จแล้วนะไม่มีอะไรวันนี้พูดตอนนี้แล้ว
6: หลวงพ่อนะคะคณะผู้ร่วมบุญถวายปัจจัย 6,000 ด้วยความตายใจร่วมชาติศูนย์ดวงตาเจ้าค่ะแล้วก็คุณกฎชกรที่ปัญญาฝากมาถวายอีก 1,000 เจ้าค่ะ 7,000 เจ้าค่ะ
1: เราก็รับแล้วด้วยความตายใจของเราเข้าใจไหมต่างคนต่างตายใจลงกันได้ใช่ไหมไม่เสียดายรับที่นี่ให้พอแล้วยังอีกเลย
0: ยังไ
1: หมยังจะไหม
0: สรุปสองคำกับผมสรุปสองคำกับผม
1: สรุปสองคำน้ำไหลถึงวันที่7มีนาวันนี้ทองคำที่หลอมแล้ว237กิโลครึ่งเท่ากับ18แท่งแท่งละ12กิโลครึ่งนะโอ19แท่งแท่งละ12กิโลครึ่งแล้วต้องทำเพียงไม่หลอม10กิโลสี่สี่บาทหกสี่ตังรวมต้องคำที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเป็น248กิโล11บาท75ตังถ้ารวม37กิโลครึ่งจากกองใหญ่คือที่เรามอบคำหลวงแล้วนั่นมันเป็น11ตันกับ37กิโลครึ่งนี่ถ้ารวม37กิโลครึ่งมาบวกกันเข้ากับจำนวนนี้นอกจาก11ตันแล้วนะจะเป็นทองคำ285กิโล44บาท64ตังคือทองคำที่เรามอบแล้วคราวที่แล้วนั้นมันเป็น11ตันกับ37กิโลครึ่งทีนี้ถ้าเอา37กิโลครึ่งมาบวกกับพวกประเภททองคำน้ำไหลซึมนี้ก็เป็นทองคำ285กิโลสี่สี่บาทผมที่สี่ตังนี่เอาสาธุความกันเราจะพยายามขนเข้าจนละทั้งธรรมะนี่ขนเข้านะโลกขนออกเอาไปอิรุชุยแฉกไปหมดธรรมะขนเข้าจนนั้นนี่แหละที่หลวงตาบัวมันได้ฟัดกันกับพวกรัฐบาลแล้วก็เพราะทั้งนี้ขนเข้าขนเข้าท่านนั้นมีจะขนออกออกสุดท้ายจะมารวมมาชีขนออกหมดทั้งตับทั้งปอดเราก็ขึ้นทันทีว่ายามาแตะเห็นไหมล่ะทางธรรมะเวลาคือออกอย่างนั้นยามาแตะถ้ามีปัญญาให้ไปหามาเพิ่มนี่กำลังหามาเพิ่มอยู่นี่เอาออกไปหาอะไรนี่เป็นหัวใจของชาติออกไปทำไมไล่เบี้ยสุดท้ายเขาก็หงายกลับไม่หงายไม่ได้เอาจริงๆนี่เราผู้หามาแต่ไปใส่ผู้ไม่หาอะไรมีแต่จะมาโกยไปกินตับปอดของคนทั้งประเทศพวกนี้เอาไปกินหมดได้หรือว่าเราตับปอดอันนี้ตับปอดของเราเป็นตับปอดที่หามาใส่ไม่ใช่ตับปอดเอาออกมันก็ต้องได้ฟาดกันแต่อย่างนั้นหลวงตาบัวว่าอะไรจริงจังทุกอย่างไม่มีคำว่าสุขท่านกับแดนโลกใดไม่มีทำออกแล้วผางตามความจริงล้วนไม่มีคำว่าโกหกหรือตลกอะไรไม่มีในธรรม พูดอย่างโกงไปโกงมาเลยดังที่ว่ามาเองเพราะงั้นพวกนั้นให้มาด้วยความตายใจเราตายใจอยู่แล้วในการรับบริจาคให้ทุกอย่างเราบริสุทธิ์สุดส่วนสุดส่วนนะแล้วทีนะมีอะไรล่ะ
7: อันนี้ของแก้วกับแกมถวายก็ผม
1: ไอ้สองตัวมันถวายทุกวันมันมาจากไหนเนี่ย
7: เรื่องของคุณบุษบาคร
1: ับ บุษบาอันนี้ของแก้วของแก้ม 1,000 บาทเอาไปเอาละทิ้งให้พอสายแล้วนะออกจากนี้ก็ไม่ใช่ไปแล้วนะไปช่วยโรงพยาบาลจะไปช่วยโรงพยาบาลแต่วันนี้ที่ว่าจะไปดูระงับหมดยังไม่เห็นมีความจำเป็นระงับพูดยังครูวัวระงับหมดโรงพยาบาลมีความจำเป็นมากกว่าเลยเข้าตรงนี้เข้าตามจุดที่จำเป็นด้วยเข้าไปสู่โรงพยาบาลต่างๆเอาของไปทุ่มให้ เดี๋ยวนี้เอาของไปให้แล้วยังไม่แล้วนะยังให้โรงละ 20,000 ที่เราไปโดยลำพังแล้วให้โรงละ 20,000 เป็นประจำนะให้พออิจิตังปฏิตังสุนหังทิโกเมวะสมิชาตูสาเพกูเรตูสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัฒนตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่เหนียวละละอันนี้เขียนแล้ว
8: วันนี้ต้องทำเช้าวันนี้ไม่ได้เลยครับผมต้องทำวันนี้ไม่ได้เลยครับผม
1: ไม่ได้อย่างเด็กเลยไม่ได้สักตังเลยหรือ
8: ครับไม่ได้สักตังเลยครับ
1: ไม่ได้เราก็ไม่เอาสักตังเลยวันนี้เด็กกันเลยนะวันไรมาละมันอ่อนมาที่นี่อ่อนแต่นั่นไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีก็ไม่เอาเลยมันตลกอย่างนี้เออมาวันไร
9: มาเช้าเนี่ยเจ้าค
1: ่
9: ะ
1: เ
9: พิ่งมาถึงเนี่ยเจ้าค่ะ
1: เพิ่งมาถึงเหรอเอานี่ไปนี่
10: กลับไปเลย
1: นี่เอาไป
10: ถึงแล้วกลับไปเลย
9: กลับไล่กลับ
1: หืม
9: กล
1: ับ
9: ไล
1: ่
9: กล
1: ับ ไล
9: ่
1: คร
9: ับ เขาบอกให้กลับไปเลย
1: มันเป็นงั้นหรือยังมันอยู่เฉยไม่ได้เลยมันอยู่เฉยไม่ได้ถ้าอยู่เฉยปวดหัวจะตายต้องไปหายาทันใจไม่จริงแก้ปวดหัวถ้าได้
10: ไปที่พักภาวนา
1: เนี่ยอยู่ที่ไหนแก้เลยอะไรนะพอเราก็เตรียมของไปอันนี้ก็จะไปโรงพยาบาลแน่หมาเรานุ่นนกยูงไม่ออกมาหรอกนุ่นต้องยูงนุ่นนกยูงจำนวนเข้า30ไปได้เดี๋ยวนกยูงนกยูงรวมก็30ตัวแล้วหรือ30กว่าไม่รู้นะนกยูงนี่กำลังออกมา
8: ทำได้1
1: สลึง
8: คร
1: ับ
8: ว
1: ัน
8: น
1: ี้เหรอยังมาอยู่เหรอโอ้เรากำลังโมโหเอาเลยเอาเลยนี่ค่อยไหลซึมมันอันนี้แผนสุดท้ายนี่มันแล้วแต่จะได้อันนี้นะก็ส่วนใหญ่ก็ไปกอบไปกลัวกับพี่น้องทั้งหลายมามากมายแล้วแผนนี้ก็แผนน้ำไหลซึมเขาไม่ให้ก็ไม่เอาเขาให้จะได้เอาแค่นั้นแหละอยู่ในนี้ในย่านนี้เดี๋ยวนี้ไปแล้วอะไรให้เราจะไปเอาอันนี้นี่จะไปช่วยโรงพยาบาล
10: คร
1: ับ เมื่อวานไปโรงพยาบา
10: ลไป
1: ออกคอนสวรรค์ในว่านหมดคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ
10: คร
1: ับ คอนสวรรค์ไม่ใช่เล่นนะไกล2ชั่วโมงจากนี้ปั๊บถึงคอนสวรรค์ไม่นั่น2ชั่วโมง13นาทีแต่ไปแวะเอานี่นะไปเอาไก่ที่เขาต้อง
10: กว
1: ่
10: า
1: ไก่มีเท่าไรเอาหมดนั่นก็ดีเมื่อวานมันมี60ตัวเอาหมดมีเท่าไรเป็นร้อยเอาเลยนั่นเนี่ยไม่เหมือนไข่นะถ้าลงว่าจะทำอะไรมันก็อย่างนั้นนะมันขาดผลอยู่ก็อย่างนี้ก็เราก็เลยรู้ถึงที่พ่อแม่ครูอาจารย์ต้องล้างไว้เสมอล้างเรานะที่จะใส่เข้าไปมันขี้เกียจที่ท่านภาวนาไม่มี มีแต่ล่างเอาไว้ล่างเอาไว้มันผ่านผลว่าอะไรเป็นอย่างนั้นใส่ตูมเลยคือท่านต้องรับนิสัยนี่เป็นอย่างนั้นเอาหมดวางอันเลยนะถ้าลงวาจาแล้วเอาหมดหมดก็หมดให้ถอยคือถ้าว่าไม่มีส่วนที่จะให้แล้วกระตั้งก็ไม่ให้นะเนี่ยมันจะอยู่อย่างนั้นนะไปแล้วนะเออไปละทีไปละไปละทีไปละครั้งเราจะไปใครไม่ไปอยู่นี่ห้ากันก็แล้วแต่เถอะขาก็ค่อยดีขึ้นหน่อยเดี๋ยวนี้จะค่อยแข็งขาก็ค่อยดีขึ้นหน่อยดีไม่ดีมันไปอยู่ขาเก่าเนี่ยขาหัวดีแล้วเขาอันเก่าไม่ดีแล้วเขาอันเก่าดี
10: ครับอันนี้ครับไอ้ที่อยู่ที่นั่นตอนนี้ก็ไม่ได้ที่เมื่อฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: นินีท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: คือวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันพระเป็นวันศีลแต่ความหมายก็หมายถึงว่าเราจะทำตัวเราให้มีศีลเพื่ออยากให้เป็นพระพระแปลว่าผู้ประเสริฐเพื่อทำคิดใจให้ประเสริฐให้ยิ่งกว่าธรรมดาได้แก่น้อมนำเอาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์เพิ่นไม่ทั้งคำสั่งและไม่ทั้งคำสอนเขามาแทรกในคิดใจของเขาเป็นยาบำรุงคิดใจเพราะแต่ละคนก็ต้องการความสุขกันอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าความทุกข์ความเดือดร้อนบุญไหวตลอดจนสิ่งต่างๆทั้งหมดเป็นในด้านความทุกข์ผู้ใดก็ว่าต้องการทางคนก็ต้องการความสุขความเจริญในตัวของตัวเองฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์ในนักปราชญ์ทั้งหลายเพิ่นถือว่าเป็นของเลิศเลิศกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกบ่ว่าแต่เพียงโลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกถึงหมื่นจักรวาลถือว่าเป็นของดีของดีที่จะมาบำรุงเลี้ยงร่างจิตใจและร่างกายของเฮาให้มีความสุขปราศจากภัยเวรต่างๆปราศจากบาปกรรมต่างๆให้มีแต่ความสุขความเจริญเรียกว่าเป็นผู้มีกุศลมีความฉลาดถ้าหากคิดใจไม่เสี่ยงอื่นมาปกปิดกำบังความกมืดมนต์ดนตรการต่างๆมากมาเฮาต้องพยายามเสียสละสละดอกมันเป็นเรียกว่าอำนาจฝ่ายต่ำสาระด้านธรรมะปัญจจะเป็นกิเลสส่วนหนึ่งกิเลสก็คือคล้ายๆกับว่าเมฆมาบังพระจิตพระจันทร์ก็มองไม่เห็นก็เลยเกิดเป็นความโลภความหลงความโกรธนี่ล้านพันอย่างฉะนั้นถ้าหากมีธรรมะเข้ามาแทรกสิงเข้าได้คิดใจเขาจะมีความว่องไวพระเพียวกระชับกระเฉงคนคิดพิจิตรพิจารณาได้กระทะลุรูปทรงมาเมิดพ้นนันตการสมัยข้างพุทธกาลเพิ่นเกิดยิ่งศาสนามันรุ่งเรื่องมากซึ่งมีพระพุทธเจ้าและสาวกต่างๆได้ประกาศพระศาสนาไปทุกคนทุกแห่งประเทศไทยเฮาก็รู้สึกว่ามาสมัยพระเจ้าศรีอโศกราชศรีธรรมอโศกราชเพิ่นทรงพระโสนาอุตรามาพักราขันในที่นครปฐมเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ที่มันก็มีหลายศาสนากันด้วยทุกคนทุกแห่งบางคนก็ถือเพื่อสิบพ่อเขาพ่อเป็นประเภทนี้ถือเพื่อราบสักการทางถือเป็นลานพระยังไปเป็นศาสนาการเมืองกันก็หลายโดยเฉพาะพุทธศาสนาในพันธุ์ไม่ได้มีการบังคับบัญชาเป็นการฝึกฝนอบรมตัวเองให้ตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองการประพฤติปฏิบัติได้ผลหน่อยมากต่ำสูงแค่ไหนตัวเขาเฮาเป็นคนรู้เองบ่ต้องได้ไปอ้อนวอนผู้อื่นมาตัดสินให้พุทธเจ้าสอนไว้ในสวาคาตธรรมสวาคาโตภควตาธรรมโมธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพุ่นตัดได้ดีแล้วหรือทั้งดีทั้งแล้วคือเป็นธรรมะประเภทใดขันตัวที่แรกก็สันทิฏฐิโกคือหลดผู้ปฏิบัติยอมรู้เองหรือผู้บรรลุยอมเห็นเองคนอื่นบ่เห็นก่อนเฮาล่ะมันเฮาตัวเขาเข้าเองแต่ละท่านแต่ละคนเป็นผู้เห็นเองเป็นผู้รู้เองแต่ว่าธรรมะประเภทนี้เป็นธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติมันเป็นธรรมะเกิดจากการศึกษาเราเรียนการท่องการบ่นหรือการได้ยินได้ฟังจากทางอื่นเป็นธรรมะที่เขาถึงคิดถึงใจจริงๆใจเฮาเป็นคนรู้เองว่ามีรสชาติเพียงใดแค่ใดถ้าหากสัมผัสกับคิดใจของเฮาแล้วยกตัวอย่างเพื่อเราหลายเถื่อยังขันความสงบความสงบนี่เพิ่นก็ว่าเป็นของที่เลิศเลิศในด้านความสุขตามพระสิทธิ์เพิ่นก็ว่านัตติสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งจากความสงบไปแล้วบ่มีในโลกนี้ฉะนั้นความสงบนี่เฮาได้ดูดดื่มรสชาติของธรรมะประเภทนี้หรือยังพระธรรมะแต่ละอย่างนี่บ่สักแต่ว่าพูดไปพูดไว้เป็นภาษาแล้วก็สิแล้วไปเป็นของมีของจริงอยู่แล้วพระพุทธองค์เพิ่นได้สอนไว้ภาษาที่พูดนี่เป็นภาษาธรรมดาเพื่อให้เข้าใจกัน แต่ธรรมะซึ่งเป็นของจริงหรือธรรมชาติจะเป็นของจริงมันมารองรับสมมุติที่ใช้ชื่อว่าสงบหรือว่าสมาธิว่าปัญญาว่าฌานญาณว่าคนนิพพานอย่างต่างอันนี้เป็นภาษาสมมุติให้รู้กันแต่ตัวจริงของธรรมะนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแต่ผู้ศึกษาเราเรียนไปก็เรียนไปหลายนักธรรมตีโต้เอกไปเรียน1 2 3 4 8 9นักเข้าเรื่อยจนถึงปริญญาตรีโต้เอกไปแล้วเรื่องก็เรื่องเรื่องของธรรมะนั่นแหละเรื่องจำเอาสื่อของธรรมะต่างๆตลอดถึงวิธีการปฏิบัติแบบนั้นวิธีที่สอนในมัดแต่พวกเรานั้นบางองค์คนก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติจะมาเกิดขึ้นในด้านธรรมะที่แท้จริงได้ยินแต่เรื่องแต่เล่าแต่ข่าวการเคยจังข่าวหนังสือพิมพ์สำหรับพวกเขาผู้เป็นนักปฏิบัติอยากให้ประพฤติปฏิบัติจริงจังหากมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหรือเชื่อตัวตนเองหรือเมตตาสงสารตัวเองแล้วก็ต้องนับถือพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงจังบ่สักว่าเฮ็ดเพราะเป็นพิธีเฮ็ดเพราะเป็นประเพณีเพราะแล้วครั้งเราเข้าไปสิทำอยากให้เกิดมีให้เกิดจะมีอีกจริงจังพูดง่ายๆฉะนั้นเพิ่นเอาบทพิสูจน์ธรรมะเพิ่นเว้าในสวาคาตธรรมไว้นี่เป็นบทพิสูจน์ธรรมะในการปฏิบัติเพิ่นจังว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติยอมรู้เองยอมเห็นเองอะกาลิโกเป็นของบ่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาข้าวนั่นข้าวนี่พระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ปีร้อยปีพันปีเท่าไรพันปียังก็บ่ได้เกี่ยวข้องเจ้าสายบายเชียงก็บ่ได้เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติบ่ได้เรียกว่าน้อยว่าใหญ่บ่ได้เรียกว่าเรียกชาติชั้นวรรณะผู้ใดก็ตามก็เรียกว่ามีร่างกายเสมอกันหมดมีจิตใจอันนึงมาแทรกสิงอยู่ในร่างกายคนเหมือนกันหมดเมื่อประพฤติปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับการเวลาขึ้นอยู่กับอย่างขึ้นอยู่กับเหตุคือการกระทำเหตุหรือการกระทำเนี่ยเป็นตัวใหญ่ถ้ามีการกระทำหน่อยผลก็หน่อยการกระทำมากผลก็มากการกระทำหลายผลก็หลายขึ้นไปตามเหตุของการกระทำเมื่อแม่นมาสักแต่ว่าสิจื้อจะซื้อซื้อจำจะซื้อได้มันก็บ่ได้คือเขาจำทรัพย์สินสมบัติทั้งโลกที่เฮานิยมกันว่าร้อยล้านพันล้านแสนล้านพวกนี้ก็ชื่อได้จําได้เว้าได้แต่เฮาหังมีถ้าเฮามีน่ะว่าได้จําได้แล้วมันสิมีรสบ่ได้ลักษณะธรรมะคือการโพกเฮียนหลายจบปัจจัยปิฎกจําได้อยู่สื่อมันแต่ว่าหังบ่ธรรมะที่แท้จริงบ่ได้เกิดขึ้นกับจิตใจธรรมะทั้งหลายแหละมันเกิดจากใจเป็นด้านธรรมะฝ่ายดีก็ตามฝ่ายบ่ดีก็คือกันฝ่ายที่เป็นบาปเป็นกรรมก็เกิดจากใจดวงเดียวนี่แหละฉะนั้นพระพุทธองค์พระจึงพยายามเน้นหนักในการประพฤติปฏิบัติจิตใจเป็นใหญ่เริ่มแรกที่สุดก็ให้จิตใจสงบตามธรรมดาจิตใจของเฮามันสิส่งไปตามอารมณ์ต่างๆสัญญาอารมณ์ลอยอันพันอย่างสัญญาอดีตอนาคตส่วนที่อยู่ในปัจจุบันอยู่ชั่วระยะนึงแล้วก็ส่งไปตามอารมณ์ตามเรื่องตามเล่าถ้าหากเฮากำหนดเบิ่งแล้วโอ้ยมันไปบ่จักสิจักเด่นนอนหลับไปได้ก็ยังไปกันอยู่ซั่นบ่จักเรื่องตัวเจ้าตัวนอนเซยบ่รับรู้มันก็ไปตามเรื่องของมันคือบ่มีหลักมีแรงบ่มีหลักจิตเรียกว่ายังเลื่อนลอยฉะนั้นจังว่าหาหลักคิดใจไว้เพื่อเป็นหลักคิดหลักใจในระยะที่จะต่อสู่กับเหตุการณ์ข้างหน้าเอาธรรมะนี่แหละเป็นครูกับคิดใจเฮาจะเห็นดอกคนเฮาว่ามันสักว่าสิอยู่ซื่อๆธรรมดาเดี๋ยวก็เก็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็มีเหตุมีการเดี๋ยวก็มีเรื่องยุ่งเรื่องยุ่งแบบนั้นวิธีนี้ถ้าหากกำลังคิดใจบ่ดีก็เลยเดือดร้อนบุ่นวายสำหรับคนเฮาอย่างเฮาจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆบางคนก็อาจดันทันใจบ่มีทางออกนะเข้ากันฆ่าตัวตายก็ยิ่งตัวตายก็มีผูกข้อตายก็มีหลายอันพันอย่างมันหาทางออกก็ได้เขาเนื่องจากคิดใจว่ามีที่พึ่งพิงอาศัยว่ามีรักกินรักใจพระพุทธองค์พันสอนให้มีรักคิดรักใจฉะนั้นว่าได้เรียกถึงว่าชาติใดภาษาใดประพฤติปฏิบัติในมัดเพราะว่ามีใจจิตใจคือความรู้ชนิดหนึ่งซึ่งสิงอยู่ในร่างกายคือขันหาก่อนพลังงานคิดเขาก็ยิ่งสนใจเอาใจใส่ฉะนั้นโดยเฉพาะเมืองไทยเฮาซึ่งเป็นเมืองพุทธ พระเจ้าประสงค์ก็มีหลายแสนองค์แต่ละปีวัดว่าศาสนาก็หลายหมื่นหลายแสนวัดและประชาชนทางต่างก็ไปประพฤติปฏิบัติทำบุญสุนท่านไปรับศีลศีล5ศีล8ตลอดจนถึงเป็นพระเจ้าประสงค์กันอย่างไรแต่ในด้านการประพฤติปฏิบัติยังมั่นเผยแพร่ไปมากมายกายของมีแน่เป็นบางครั้งบางคราวหรือปฏิบัติกับพ่อทำพ่อเป็นประเพณีมาเป็นเอาคิงเอาจังแต่แล้วว่ามันปฏิบัติอย่างอื่นเอาเป็นหมายถึงร่างกายคิดใจก่อนนี่แหละเป็นสถานที่ที่จะฝึกหัดอบรมดัดแปลงกายกับใจย่อมกันเอาร่างกายเนี่ยเป็นสนามรบถ้าผลถึงว่าสิรบรบกับอะไรครับอำนาจฝ่ายต่ำไม่ยั้งอำนาจฝ่ายต่ำคือบรรดาขี้เหร่ทั้งหลายแหล่ซึ่งมันบ่ดึงทะดึงคิดใจไปในด้านฝ่ายต่ำถ้าพูดถึงทั้งโลกเขาก็คล้ายๆก็ว่าพวกข้าวหม้อแค่แม่ยังเขาล่ะเขาได้ป้าได้ดงไม่ได้ไปตามรักตามเกียรตินี่ยังไงมาถึงทั้งไหนจิตใจมักจะให้กว่าไปตามเรื่องคืออย่างคนธรรมดาอย่างนี้ก็มักจะเป็นทำนองนั้นอยากได้อันใดวิธีใดก็ตามที่ใดมาสร้างดีสร้างมาดีเพราะได้เกี่ยวไปแย่งเขามากก็มีไปขาเจ้าเอาของมากก็มีไปบังคับเขามาอร่อยอันพันอย่างนักเขาก็ไปทำร้ายบรรดาชีวิตสัตว์หรือมนุษย์หรืออันพันอย่างย่างโลกสิเป็นกันอันนี้พระพุทธองค์เพิ่นบ่ได้ว่าสิบ่ได้สอนไว้เพิ่นให้ลดให้ละซึ่งเล่านี่แม่นบ่มันไปทำร้ายคนอื่นแล้วผลทั้งหลายแหล่มันจะท้อนกลับมาสู่ตัวของเฮาตัวผลมันนี่แต่เฮาขาพูนน่ะพูนตายแล้วแต่ผลทั้งหลายแหล่มันมาอยู่ในคิดใจของเฮาเฮาก็จะต้องตายเพราะเหตุนั้นจักสิหลายเทื่อหรือลอยเทื่อพันเทื่อก็อาจเป็นได้ไปทำร้ายเขาก็ซ้ำทำร้ายตัวเองไปโกรธแค้นเขาก็ซ้ำโกรธในตัวเองผลมันต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นเพราะมันเกิดจากคิดใจดวงเดียวคิดใจตัวนี้แหละเป็นคนคิดคนนานคนจะไปทำร้ายเขาคนจะไปขาเขาคนจะไปเอาชิ้นเอาของเขาโดยไม่ได้บอกกล่าวเขาจะไปชกชิ้นวิ่งล่อคนจะล้มเมียงหน้านับประกันได้มากนั้นเขาไม่ได้ให้ไม่ได้เข้าไปว่าเอาหรอกเอาไปบังคับเอาหรอกผลทั้งหลายแหล่มันเขาไม่สู้คิดใจของเขาแต่มันเป็นของละเอียดเขามองไม่เห็นถ้าต้องการจะมองเห็นก็ทำคิดใจเกิดความละเอียดขึ้นมาจึงจะเห็นสายมันมากแต่ของต่างๆข้างนอกเขาก็ไม่ได้เห็นโตมันจะมีแต่กินมันก็ยังมีเป็นเหตุมาทำให้ร่างกายเดือดร้อนบนไหวกันนี่มีแต่กินมาพอเห็นมันไม่โตมันเนี่ยสักแต่ว่ากินเนี่ยสักแต่ว่าแสงมาทางตาก็คือกันทำร้ายคนในลมไม่ตายไปก็ยังได้อย่างในกรุงเทพระยะนี้ก็ว่ามันอากาศพอดีเกิดจากอะไรก้อนใดเนี่ยจะเกิดเป็นโรคเป็นไข้ยังน่านับประกันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันบ่ได้อยู่คนเดียวนั่นมันสะท้อนกลับมาถึงตัวผู้เฮ็ดผู้ทำมาแหละถ้าหากเข้ารู้จักความเป็นจริงอย่างนี้ก็บ่กล้าทำบาปทำกรรมพระพุทธองค์เพิ่นสั่งไว้แล้วเรื่องของศีลภาวนาทินากรรมเมมุสาสุราเป็นธรรมะของมนุษย์เพิ่นเรียกว่ามนุษยธรรมถ้าผู้ใดรักษาเรื่องงดเว้นได้เวรบัดนี้งดเว้นแม้ทั้ง5อย่างนี่เพิ่นเรียกว่าปัญจเว้นเป็นเวรเป็นกรรมถ้าบ่งดเว้นได้มดทุกอย่างก็เรียกว่ายังบ่ให้เป็นคนสมบูรณ์แบบถ้าขาดตกบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นคนบ่เต็มคนยังขาดตกบกพร่องอยู่ยังว่าพี่น้องของกบฏองค์ในเมืองสักกายราชเมืองกบิลพัทปฏิญาณตนนับถือรักษาศีลตลอดชีวิตเลยเป็นยังไงก็ตามตายก็ตามไม่ได้เกี่ยวข้องถึงขนาดนั้นในเพิ่นถือว่าเป็นของที่ทำประโยชน์ให้แก่ตนแก่ตัวเจ้าของเห็นชัดลงไปถึงขนาดนั้นบ่กล้าเหตุการณ์ทำพอทำลงไปก็ขึ้นมาหาเจ้าของหลุดคือจะเข้าบ่กล้ากินของที่เป็นผิดเป็นไพ่เป็นยาผิดหรือเป็นของที่แสลงต่างๆการทำบาปทำกรรมหรือเบียดเบียนคนอื่นก็ต้องอยู่ในทำนองเดียวกันต้องเห็นชัดลงในคิดใจตัวเองอย่างนั้นไพ่สิไปกล้าเหตุไพ่ว่าชอบความสุขแก่คนไม่ชอบแต่ความสุขฉะนั้นพระเจ้าสอนให้ลดละในอำนาจฝ่ายต่ำบรรดาสิ่งที่เป็นไปในด้านฝ่ายต่ำเราก็พยายามปรับปรุงคิดใจให้เป็นไปเพื่อความดีความมีกุศลมีบุญมีปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นชัดเจนในประเภทเอาศีลนี่แหละเป็นขั้นต้น ศีลเครื่องงดเว้นจากสิ่งภายนอกทั้งกายทั้งวาจาแล้วก็พยายามทำจิตใจให้สงบจนกายเป็นสมาธิคำว่าสมาธิเนี่ยคิดใจที่แน่นหนาถาวรเมื่อวันไหวในอารมณ์ต่างๆเมื่อวันไหวในเสียงพูดสูงๆต่ำๆเมื่อวันไหวกับเหตุภัยต่างๆคิดใจยังคงทนถาวรยึดตั้งมั่นอยู่ทั้งตลอดเรียกว่าคิดใจกล้าหาญอาศัยสติคือความระลึกรู้ตัวนั้นน่ะรู้อยู่กับธรรมชาติของจิตคือความรู้แล้วมันมีพลังเกิดขึ้นอีกดึงความรู้ทั้งหลายแหล่มาอยู่ในตัวเฮาบ่ให้แพร่ซ่านไปทั่วทุกคนทุกแห่งรอบขอบเขาจักรวาลทรงหนาทรงหลังอยู่อันนั้นจิตใจก็บ่มีกำลังธรรมดาแล้วคล้ายๆกับแสงไฟมันแบ่งออกไปแล้วแสงยิบๆย้อยๆมันก็บ่แก่งบ่สว่างแต่รวมไปดวงไฟดวงใหญ่มันก็แก่งสว่างโล่ไปเลยย่างดวงพระจิตพระจันทร์นี่ชั้นใดก็ดีเฮาร่วมความรู้ทั้งหลายแหละมาอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งอยู่ในตัวของเฮาแล้วก็รู้ไปหมดแหละฉะนั้นพระพุทธองค์มันจึงรู้ในร่างกายของคนหมดมีขนจักเส้นมีกระดูกจักทอนเป็นหัวจักวัดอันใดเป็นเครื่องข้างในมีอันใดตอนใดเพิ่นเบิ่งตลอดเมื่อเบิ่งดูตัวเจ้าของรู้หมดแล้วตัวผู้อื่นก็ตกอยู่ในทำนองเดียวกันเพราะมันเป็นของสดสวยหมดงามแค่ไหนเป็นของทนท่านถาวรสำเร็จเป็นของเทียงหรือว่าเทียงหรือเป็นของเป็นถูกหรือว่าเป็นถูกเป็นของเฮาหรือว่าเป็นของอะไรมันเป็นแสงของธาตุอันนึงถึงมาเอาธาตุของโลกเขาเป็นรูปเป็นร่างก่อนแต่ละบางคนผู้บ่พิจารณาขัดเห็นว่าเป็นของตัวกันจริงจังแต่ละเป็นมูลมรดกของบิดามารดาก้อนธาตุทั้งหลายเลยตัวของเฮาไม่ได้แค่คิดแต่วิญญาณแต่ละมาสิงอยู่นี่แล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติไปตามหลักแล้วครั้นนี้เฮาจะนำชีวิตจิตใจเฮาไปสู่เป้าหมายชนิดใดนี่เกิดขึ้นมาเป็นคนในชาติหนึ่งๆหรือได้ประสบพบพระพุทธศาสนาในคราวหนึ่งครั้งหนึ่งอันนี้ก็ความเฮาก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะนำไปได้โดยเฉพาะเมืองไทยแห่งสบายพระพุทธพระมหาราชามหากษัตริย์เพิ่นก็ส่งเสริมในการนับถือพุทธศาสนาบ่ได้ขัดของศาสนายังเพิ่นก็บ่ว่าบ่ผิดกับแม่บทกฎหมายบ้านเมืองก็ยังส่งเสริมครับฉะนั้นถ้าหากเข้าร่วมพลังคิดได้เลยดูความเป็นจริงในสิ่งต่างๆในร่างกายของตัวเองรู้แล้วของผู้อื่นไม่ได้เกี่ยวเราก็รู้จะขอเราก็ไปแล้วแหละมันดีพอดีสักหน่อยมันไข่มันน้ำมันแปรปรวนเกิดโรคเกิดไข้หน้านับประการยังเขาเห็นกันมั้งอันนี้เขาก็เรียกว่าดีเพราะว่าร่างกายสมบูรณ์แบบมีตาหูจมูกลิ้นกายใจครบขั้นบริบูรณ์หมดอาการ32นับเทเกสาโรมาตลอดถึงหมดถังมีครบหมดแต่บางองค์บางคนเจ้าสิร่างกายก็ผสมประกอบคือหมู่มีขาก็ใส่ขาไปเลยบางคนก็ขาก็ขาดก็มีบางเสือมีตาก็ใส่ตาบ่ได้มองบ่เห็นเป็นคนตาบอดตาจะเอาไปล่ะมีแขนก็ใส่แขนบ่ได้มีหูก็ใส่หูบ่ได้หูก็บ่ได้ยินหยังหูหนวกหูหนักตึงเขาแล้วแต่ว่าเฮามันสมบูรณ์ทุกอย่างสิกันว่าเป็นผู้มีโชคลาภมากนี่ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธองค์พระเจ้าได้กล่าวไว้คิดโชมนุสสปฏิลาภโหผู้ใดอัตภาพมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบถือว่าเป็นผู้มีโชคมากโชคหลายแต่ผู้ที่เขาจะมีเศษของกรรมแทรกมาไม่ตาหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดมอยเปียกเสียขาหน้านับประการเกิดมาได้เห็นผ่าเห็นหมอกตายมาแต่ในขั้นในยังก็มีพวกเรานั้นหลายเท่าไหร่แล้วแต่มนุษย์จะเกิดมาสมบูรณ์อย่างพระเจ้าว่าโชคใหญ่โดยวิธีใดคือเฮาสามารถที่จะนำชีวิตจิตใจจะไปสู่ความสุขกันยิ่งกันยังได้คือประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระพุทธองค์เพิ่นว่างไว้ย่างดีหลักการวิธีการตลอดถึงหลักการปฏิบัติสอนไว้หมดนับตั้งแต่ขันต่ำตลอดถึงขันสูงเพราะพระพุทธองค์เพิ่นได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วได้รู้มาแล้วได้เห็นมาแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นเริ่มแต่ธรรมะขันต่ำขันกลางขันสูงรู้หมดแล้วก็อยากให้ผู้มารดามนุษย์ชาติทั้งหลายแหล่หรือสัตว์ทั่วหมดทั้งโลกอยากให้นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อหัดเดินไปถึงความสุขคือยังพระองค์เองจนถึงพระนิพพานหรืออริยสาวกต่างๆมันก็ไปหลายๆสมัยข้างพุทธกาลหรือสมัยตอนหลังมันก็ยังไปกันเรื่อยแต่เฮาบ่จักมันไปกันเรื่อยแต่ประพฤติปฏิบัติถึงขั้นละผลก็เกิดขึ้นมาเต็มที่แล้วก็ไปกันซั่น แม่นจะว่าไปจะว่ามาบ่มีไปมาลูกยุ่งซั่นแหละแต่ว่าบางคนก็ได้มาคือขึ้นมาแล้วก็มาติดอยู่ในวัตถุทางนอกติดอยู่ในร่างกายเจ้าของได้ติดอยู่อันนี้ก็เลยยุ่งกันบ่ยุ่งถึงสุดยุ่งทั้งครอบทั้งครัวไปมังครอบครัวแล้วมันครัวมาครอบหัวก็ยังมาขังมื้อนี้ไปบ่ได้ค่าหน้าค่าหลังอยู่นี่เลยเศร้าใหญ่อยู่แต่เรื่องนั้นบ่จักเพิ่นสิไปสิมาเดี๋ยวก็บ่นมาทุกข์เดี๋ยวก็บ่นมายากแบบนั้นมีที่นี่สําหรับบางคนบางคนบ่มีทางก็เที่ยวหาเอากับเบิ่งหาขอท่านไปจังนั้นแหละแต่อยู่มันก็อยู่กันไปก็คิดว่าอย่างนั้นก็น่าทุเรศสงสารนี่สําหรับมนุษย์ของเฮาหมดทั้งโลกพระพุทธองค์มันก็มีมหากรุณาเมตตาในหลวงได้ประกาศศาสนธรรมคำสั่งคำสอนไว้มอบเป็นมรดกทอดมาถึงเฮาไป 2,000 กว่าปีมาแล้วแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็มาเทศน์ในลักษณะคล้ายๆกันนี่แต่ว่าเฮาสิจะมาได้ไปได้มาจะได้มาเกิดร่วมกันอยู่จังเห็นกันอยู่ระยะนี้ถ้าผู้ใดต้องการจะประพฤติปฏิบัติสิไปสู่ความดีอย่างปฏิสัมพันธ์แล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติบำรุงเหตุให้มันเต็มแบบคือการปฏิบัตินี่หลักการของมันเป็นสอนไปเองสิมันว่าให้ไปชื่อแต่ซื้อมันเอาไปเทียบท่านนั้นท่านนี้เพราะได้ไปเป็นรับจ้างเขาไปเงินดงเงินเดือนนุ่มนั่นนุ่มนี่คือจังสมัยเฮ็ดอยู่เสมอเลยแต่ก่อนเพิ่นประพฤติปฏิบัติกันจริงจังปฏิบัติจังล่ะกายกับวาจากับใจนี่เท่านั้นแหละแต่แล้วใจน่ะเป็นส่วนใหญ่คันใจดีแล้วกายกับวาจามันก็ดีไปนําเริ่มแรกก็จังว่าให้ฟังน่ะเป็นสมาธินี่ดึงความรู้มาให้พม่าเป็นสมาธิซะก่อนย่าไปแล่นไปตำมันนั่นแล่นไปตำมันนี่คือจังมาบอดมันมาอยู่กำหนดว่าให้อยู่นี่ก็ให้อยู่ที่กำหนดเพิ่นบอกไปแล้วอารมณ์สมถะ40อย่างเสียวันนี้ก็ได้อันเดียวเท่านั้นล่ะเขาได้ทางหนึ่งเขาได้บัดคู่ทางทางเขาไปหาใจเลยนี่สมถะไม่ยังว่าสัพพุทโธพุทโธเลยก็แม่นนี่กำหนดลมหายใจเขาออกนี่ก็แม่นนี่จะว่าทำโม่ทำโม่ก็เลยว่าสังโฆก็เลยบ่ว่ายังว่าตายตายสิก็เลยบ่ได้เกี่ยวกับความบอกว่าแต่ความรู้ให้อยู่กับความนึกบ่แม่นรอเป็นเสียงนี่นึกพุทโธก็นึกอยู่ในใจให้ความรู้อยู่กับพุทโธนี่หมายความว่าเป็นเงื่อนอ้อยสำหรับดึงความรู้ทั้งหลายแหละมารวมอยู่จุดนั้นพูดง่ายๆเรียกกำหนดลมก็ให้มารู้อยู่ในลมนี่ให้ความรู้มารวมกันอยู่หั่นหากเขามีสติต่อเนื่องกันในเรื่องกู้ยึดตลอดไปได้มันก็ร่วมความรู้ก็หลายขึ้นหลายขึ้นแล้วอันนี้พอได้ทดสอบมันก็ยังได้ย่ามเวลาวางๆครับกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามนั้นก็ตามได้บรรทุกการทุกเวลาหนึ่งความรู้ก็มาร่วมเท่าจะมีความรู้สึกถ้าหากคนร่วมก็มาแล้วมีความรู้สึกพลิกแปลงกันในร่างกายในปฏิกิริยาซึ่งแสดงออกร่างกายเคยเก็บเคยปวดเคยเมื่อยเคยล้าของมันนี่สิหายไปได้บัดความสุขกันนี่ก็สิเกิดขึ้นมาเคยอยากอยู่อยากนอนก็บ่ได้นอนมัดขึ้นซุมื้อเช้าสายขึ้นก็บ่อยากนอนนี่บ่ครบบ่ฉันบ่ทานอาหารซะ3มื้อ4มื้อก็ยังแข็งแรงอยู่ซั่นนั่นความเอิบอิ่มในด้านจิตใจคือใจมันได้ดูดดื่มรสของธรรมะรสชาติของธรรมะมันเลิศเลิศกว่ารสทุกอย่างในโลกทั้งเทวโลกพุทธมาโลกถึงเมืองจักรวาลเป็นจังหวะธรรมโลกเกอนุตโรธรรมะนี่เยี่ยมที่สุดในโลกเข้ามาในโลกมดทุกโลกแต่ว่าตาเข้าได้ดูดลืมรสชาติของเพิ่นเมืองจักรน้อยจักรจุงจักรแต่แม่นว่าให้ฟังกับฟังอยู่น่ะจักสิเฮาก็บ่ทันได้ดูดลืมเองเฮาก็บ่รู้ชัดคล้ายๆก็ว่าเขาล่ําลือกันว่าผลไม้อยู่เมืองนั้นเมืองนี้มีรสชาติอะไรร้อยเป็นแบบนั้นวิธีนี้เขาฟังแล้วเขาบอกได้ริมรถเบิ้งเขาก็บอกจักละเสียแน่ว่าเสียแน่ไม่ได้เลยกินเข้าไปริมรถเบิ้งแล้วโอ้เป็นแม่ดีตัวดีดีตัวเจ้าข้าศิวาได้ลักษณะของธรรมะทำนองเดียวกันต้องได้ใจมันต้องสัมผัสกับธรรมะสกันแล้วธรรมะของศีลนอกเหนือจากศีลเนี่ยศีลภายในว่ามีรสชาติเพียงใดเขาอ่านได้ความสงบมีรสชาติจำเลยเขาอ่านได้สมาธิขันต่ำขันสูงหรือขันกลางมีรสชาติจำเลยเฮาอันใดคือกันจะกับรสชาติต่างๆสิมาผ่านทางลิ้นเฮาเนี่ยอันใดเป็นเผ็ดเผ็ดอันใดเป็นเค็มอันใดเป็นเปรี้ยวอันใดเป็นหวานเฮาจื้อได้อยู่มันบ่กินกันเพราะมันเคยมาแล้วอันใดเป็นหอมอันจังสามารถทั้งจมูกอันใดหอมอันใดบ่หอมรู้หมดมาทางร่างกายก็แม่นย่ําได้ร้อนหรือเย็นหรือได้หัวจักบ่รส มาสร้างตารูปเสียงรูปดีบ่ดีห้องบ่อย่างดอกงามบ่งามมาสร้างหูหัวจังบ่นี่มาสร้างใจก็รู้คือกันถ้าธรรมะเข้าถึงใจว่าอันไหนมันรสชาติดีบ่ดีฮู้จักนี่สําหรับพวกนักปฏิบัติให้เข้าถึงใจธรรมะขันความสงบเข้าถึงใจขันสมาธิก็เข้าถึงใจแล้วโอ้สมาธิขันคณิกาสมาธิมันมีรสชาติเพียงนี้ขันนับอุปจารสมาธิมีรสชาติขนาดนี้ขันอัปปนามีรสชาติขนาดนี้ขันชาญญานเป็นยังไงขันวิมุตติเป็นยังไงมรรคผลนิพพานเป็นยังไงมีรสชาติไปหมดคนละอย่างละอย่างแต่ถามว่าพอปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นแล้วปฏิบัติไม่ได้สัตว์ได้ส่วนไม่สมเหตุสมผลก็ไม่เกิดขึ้นเท่ากันฉะนั้นบรรดานักปฏิบัติจึงคอยเอากันไปหลายแบบถ้าปฏิบัติอยู่วัดบ่ได้ก็เข้าไปอยู่ในป่าในเขาอยู่ในป่าในดงมีเสือร้ายงูร้ายหยังบ่นไปบ่มันสิเก่งสิกลัวมันสิย่านไปผู้หนึ่งผู้เดียวบ่ต้องไปหลายคนอันนั้นเอาหมู่นั้นน่ะเป็นอาจารย์ใหญ่คันเสืออยู่ใกล้ห้องดังๆนั่นแห่งเป็นอาจารย์ใหญ่เล็งเขาแล้วบัดนักสร้างจักเสือแล้วบ่มีบ่นเพิ่งเพิ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเดียวจิตใจมันก็หดตัวเข้ามาที่มันย่านตายนักเขาเป็นสมาธิได้ง่ายผู้ยังไงถ้าผู้หยาบไรประเทศเจ้านั่นหลวงปู่ใหญ่คนเคยสั่งผู้ได้ภาวนาล่องใหญ่เนี่ยล่ะไปเขาลงนั่นเขาลงนั่นผู้ได้ไปกันถ้าเหตุพอดีแล้วมันเหตุใช่หรอกมันพุ่มเขามันแข็งแต่ขันหนีมาก่อนเมื่อไรก็หายไปแล้วเวลาสิไปสามารถใช้ต่อมาบอกก่อนขันหนีไปเลยเมื่อไรบางคนไปว่าเป็นตัวยุ่งเปิดหางลองไปเลยก็มีเนี่ยพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ได้หมดสมัยข้างพุทธกาลอายุเกศขวบเพิ่งก็ยังได้สำเร็จอรหันต์เมื่อวานถึงตัวใหญ่ปานนี้บางคนก็ได้เกศ10-80ยังก็ค่อยปรากฏกับมีอาจจะผู้บางผู้หนาหรือผู้พระปานกลางก็ไปตามเรื่องของชีวิตจิตใจของแต่ละคนฉะนั้นเรื่องมื้อนี้ควรอยากให้ทดสอบลองเบิ่งในผู้ใดก็ได้ว่าธรรมะนี่มันเป็นของจริงเพียงใดแค่ใดพระพุทธเจ้าคนสอนมาแล้วผู้บาอาจารย์มันก็นำมาต่อมาแล้วลองเบิ่งมันสิเป็นจริงหรือว่าเป็นจังได๋เอาร่างกายคิดใจเฮาเนี่ยทดสอบลองว่าจะให้เป็นสมาธิได้ว่าถ้ามันบ่เป็นก็พยายามหาวิธีการร้อยอันพันอย่างจนกว่าสิให้เพิ่นเป็นพุ่นแค่ขนาดใดมันก็สิเป็นจังสิเป็นสมาธิให้อยากให้ทดสอบไปยังแต่มันนั่งมันจักชั่วโมงหนึ่งว่าได้ก็นั่งมัน2ชั่วโมงนั่ง4ชั่วโมงหนึ่งทำทวีคูณกันไปหมดท่านผู้หยาบแน่ก็ต้องมัดขึ้นสัมภเสาพุ่นน่ะผู้นั้นก็3มื้อ3คืนพุ่นน่ะหยังก็ตามบ่ได้เกี่ยวเรื่องความตายเอาความตายเป็นเดิมพันท่านผู้ยักษ์ก็สิเอายงสิแล้วมีทางใดคันกล้าหาญเด็ดเดียวแต่แล้วบ่กล้าปานใดเด้คนมันกล้าไปสร้างความชั่วหลายกล้าไปปล้นไปจี้เขากล้าไปฆ่าเขาเก่งนั่นแล้วมันก็สิตายกล้าเป็นทหารเป็นตำรวจไปสู้กับลูกปืนเขาก็ยังกล้าอยู่มันกล้าต่อสู้กับใจเจ้าของเลยว่ากล้าใจเฮาสัมปยุตไปด้วยอำนาจไฟตามที่มันเข้าไปเป็นข้อมูลนี่สิไปดึงมันออกมาจากข้อมอสนี่เองเข้าป่าพะแห้งเฮาก็ต่อสู้เอาจนเต็มแบบมันเข้าป่าเข้าดงไปหลอนพัดยังว่าจะขึ้นพอขึ้นแม่ว่าจะขึ้นร่างกายนี่แหละคล้ายๆกับเป็นทำนองนั้นนี่เฮาสิดึงคิดใจออกจากอำนาจไฟตามให้ยุบไม่มีศีลธรรมให้มาปรับปรุงร่างกายก่อนนี่ให้ดีเดี๋ยวนี้มันบ่อยู่กับร่างกายเด้อเฮาบ่จักกันซั่นอยู่นํากันนอนเฝ้ากันรูปใจกับร่างกายบ่เห็นกันถ้าพยายามเฮาเห็นได้อาการของมันอาการของมันมันแสดงออกมาคันโกรธจังหวะรถเดือดร้อนมันไหลขึ้นมารถหน้าดําหน้าแดงบังคับหัวใจฉีดเลือดขึ้นมาเลยเมื่อไม่สั้นสายไล่ตาไปแล้วนั่นรสชาติของอาการของมันเนี่ยมันแสดงเนี่ยเรื่องเขาคิดมันแสดงอำนาจไฟต่ำกันว่าโลภก็คือกันแต่ว่าหลงมันยังให้นี่เขาแสดงเห็นยุ่งสั้นอะอำนาจไฟต่ำเพื่อจะไปเห็นความโกรธความแค้นความมิจฉาอาฆาตความพยาบาทจองเว้นแสดงให้เขาเห็นอยู่นั่นไฟต่ำแต่ไฟดีว่าท่านแสดงไปไหนได้สำหรับบางคนคันนี่หูจักเรื่องไฟดีมันแสดงกันมาว่าสมาธิคันนี้ไปยังที่สมาธิขันนั้นเป็นรูปนั้นมีที่นี่มีรสชาติทั้งสัตว์ตลอดถึงชาตินั้นเป็นรูปนั้นทั้งสิโอ้ยมันก็สบายเลยขันไม่ได้หลายจะพอจะเข้ามาพ่อเป็นสมาธิเท่านี้ก็ยังดีผู้ที่บุญ หยาบที่หนาแล้วก็บุญบ่ขึ้นบากได้ขนาดนี้ก็ยังดีรวบรวมพลังของคิดใจให้ได้จักน้อยหนึ่งครับเพื่อจะได้รู้ถึงความเป็นจริงในตัวเจ้าของเองเพราะสิแก้ไขในสิ่งต่างๆให้เบาบางไปได้ไงคือถ้าเป็นสมาธิคิดใจอยู่ในอารมณ์ใดอันหนึ่งหรือมีสติควบคุมอยู่แล้วเขาจะรู้ถึงความเป็นจริงในการเป็นมากของเขาเนี่ยถ้าเขาได้สร้างบาปสร้างกรรมในมุมใดแก่ใดชาติใดใดทำใจแล้วมันจะเป็นบาปเป็นกรรมมันจะใครเห็นผลความจริงมาจากไหนคิดใจแค่คอยชิลละเนี่ยโอ้ว่าฉันทำแล้วน่ะมันได้บาปไปดีตัวมันเพราะข้าเหตุกับรุ่นคอยรถไปน้ำนี่ไปทำร้ายสัตว์นี่ไปฆ่าคนหรือว่าไปชกไปรักพิษในสินหาเนี่ยโอ้มันได้บาปไปดีตัวมันถึงไม่งดไปแล้วขันใจมันเห็นแล้วมันย่อมเนี่ยย่อมง่ายถ้าใจว่าเห็นมันก็ฟื้นดวงสันละแล้วคันนี้เมื่อเวลาโรคไข้ไข้เจ็บที่มันแทรกขึ้นมาในตัวของเขาบางคนก็มีโรคประจำโรคท้องแน่โรคทุกอย่างในอวัยวะต่างๆแสดงขึ้นมาเยอะสิเขาสามารถที่จะค้นคว้าหาเหตุนั่นไอ้โรคพวกนี้มันเป็นมาจากไสเป็นมาจากกรรมเข้าใดข้างใดถ้ารู้สักเท่ากับพินาต่อไปจนมาลูกมดสั่งกรรมสั่งเวทนะแล้วก็ไปขออโหสิกรรมจากเขายอมรับเลยว่าจะของเป็นกรรมคันเขาให้อโหสิกรรมแล้วเลยไม่ต้องได้สยางอ่ะหายไปหมดหูเก็บตาปวดท้องปวดใจหรือเป็นโรคนั่นโรค

เอาจากวัดไปรวดใจนี่แหละมันจะแสดงให้เบิ่งเอาใจตัวนี่มาแสดงให้รู้ถามได้ปากได้เว้ากันน้ำกันได้ล่ะไปเกิดเป็นภูมิใดพบใดอยู่สั่นใดสั่นใดไปเกิดน้ำพ่อแม่ผู้นั้นจักเสือจักหอนมาจากวัดนั่นแหละมันความรู้มันมาห้อมกันอะไรมันก็รู้ท่านใจตัวนี่มันบอกมันแสดงให้เห็นคือจังเขาเบิ่งหนังเบิ่งภาพยนตร์นี่เห็นหูความเป็นตัวเจ้าของความหนังความเองนี่ก็เรียกว่าอ่านตัวจะคอยของเจ้าเรือนคิดใจจะคอยจะเกิดสลดสังเวชนั่นก็จะเร่งในการประพฤติปฏิบัติคนเฮาฉันเบิ่งมาได้ก็มืดมนต์นนตการว่าจังหน้าจังหลังเฮ็ดไปได้ก็โอ้ยเก็บหันปวดนี่นั่งสมาธิคิดใจก็บ่อยู่เสียบ่โซ่บ่โซ่ไปฮอดสิบไหนแดนเร็วมีแต่ง่วงเหงาหาวนอนปวดหันเป็นย่านโรคไข้ไข้เก็บย่านโรคเข้ากำเริบท่านนี่ก็นอนแดดท่านเจ้าก็ทั้งคือว่าข้าต่อสู้เฮ็ดไปพอแล้วสุกแล้วข้าวแล้วครั้งแล้วข้าวเฮ็ดจนสารพีก็ซ้ำเก่าหั่นแล้วซ้ำกันก็เข้าขี้มาได้มั้ยหรือขี้รถไปฮอดหัวหัวเขากันไว้ฮบก็แล่นกลับขึ้นมามารุ่นก็ไปพ่อแล่นกลับขึ้นมาซันบ่รู้เด้พ่อแล่นรถอยู่หั่นนี่คือกันมันบัดได้มามาขัดขวางอยู่ในระหว่างการประพฤติปฏิบัติดันมันไปโลดมันบ่เกินความสามารถคนดอกว่าผู้ใดเป็นผู้มาดะมากันมาดันอยู่แม่นเรื่องของคิดใจซะเอามาขวงเจ้าของเร่งคิดใจน่ะใส่มันน่ะแก้ของมันเองนี่ถ้าหากถ้าหากอาหารเดียวๆจะรู้มันก็ได้กันทุกคนนั่นแหละผู้ใดก็ได้นี่ว่าเฮาน่ะมันเฮ็ดมันเท่าไหร่นั่งมาละ30 40ปีแล้วคนบ่ได้หยังในแต่ความมึนเฮานอนขี้เกียจขี้คร้านบ่ไงเว้งซั่นน่ะไปเลยไปแต่ตามอำนาจเขาอยู่ตลอดบ่กล้าหันเดียวบ่แก้กันจักเสียแต่มันนักไว้ก็ไว้ไม่ยอมเขาก็เสียแล้วว่ามีทางสนะแพ้เขาตีห้าบาทเดียวก็ลบนู่นหลุดแล้วเลยว่ามีทางสู้อันนี้เอาเห็นแล้วมันชนะเจ้าของมันไม่ยากเลยทุกคนถ้าเอากันจริงจังฉะนั้นพระพุทธองค์ก็จะได้สอนไว้ว่าถ้าผู้ใดชนะตนได้ครั้งหนึ่งดีกว่าชนะสงครามโลกได้9ครั้ง10ครั้งคนนี้คนละอันนี้เฮาก็ชนะสงครามโลกยังโลกขันธโลกคือโลกขันธ์5ก่อนนี่เอาขันธ์5ก่อนนี่แหละเป็นสนามรบกับจิตใจรบกับกิเลสมันว่าแปลงซั่นเฮาบ่ว่านํามันฝืนมันแก้มันอยู่ซั่นนักเข้ามันก็ไปได้ซั่นตัวคนเฮาก็มาสิปล่อยไปตามอารมณ์เห็นบ่อย่างเล็กๆน้อยสมัยนี้ลูกเต้าหลานเลนผู้เจ้าหนึ่งก็ค่อยทําอําเภอใจแล้วก็สอนหน้าใหญ่ขึ้นมาแล้วว่าฟังสอยฟังคมไปตามผู้ของเขาต้องสอนไปถึงแค่น้อยแก้ไขไปถึงแค่น้อยไปจังได๋พ่อตีก็ตีพ่อยังกันยังบ่ฝืนมันจังคอยอยู่เรียนใจตนมันหลายชาติหลายภพแล้วก็เลยเกิดบ่จักคุ้มพ่อคุ้มแม่เขานักเขาขาฮอดพ่อแม่ก็มีแต่สู้อยู่คนสมมันไปถึงขนาดนั้นในเมื่อบ่ต้องการปานบ่จักฝ่าจังหวะกันเรื่องจากศีลธรรมก็บ่ไปแทรกอยู่ในคิดใจมันเข้าไปบ่ถึงคือว่าบ่ปฏิบัติมันเต็มที่ในสัตว์ในส่วนมันถ้าก็อยากให้เห็นตัวเจ้าของก่อนจะถึงจะคุ้นค่าของศีลธรรมเห็นใจเจ้าของแล้วใจมันสิแสดงให้เบิ่งดอกมันสอนไปได้ตัวดอกเป็นครูปรึกษาไปผู้นึงแหละมันจะไปอยู่ทําอยู่ผู้ผู้เดียวก็คงอยากเรียนปรึกษากันด้วยถามกันด้วยอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนแม่นบ่แม่นอันบ่แม่นเฮาก็อยากรู้พอสมาธิความรู้ของเฮามีปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นการสอนตัวเองแล้วก็น้องบ่เคยถ้าไปอยู่ผู้เดียวด้วยนี่ปัจจุบันหลังเดียวหรืออยู่ในกุฏิหรือบางที่พาบางวงก็สินอนอยู่ผู้เดียวว่าสิเล่นไปนอนดำมูก็ว่าจะเรียนพี่หรอกเป็นคนขี้ขาดไปซ้ำนั่นเองดีราศีมาสังเกตบางคิดใจของย่านก็เลยไปตามอำนาจของเขาว่าตามความย่านบ่แค่ความย่านบ่แค่ความกลัวบ่เกิดบ่แค่ความขี้ขาดความขี้ขาดนั่นเนี่ยมันโอ้ยมันมีหลายสายก็ตามตาเข้าแก่เลยความกล้าหาญเกิดขึ้นมาแทนทีเลยกล้าบ่ย่านแม่เสือมากก็ยังสิไปรูปดังเลยบ่ย่านมันสิกัดสิครบครบก็สิบ่ตายเพิ่นเพิ่นจังว่าเพิ่นสิมันกล้าเพิ่นอันนี้ล่ะเลยไปตามอารมณ์เจ้าของแล้วเพิ่นหัดเจ้าของบ่ได้ในอย่างการไปเพิ่นหัดลงแล้วมันก็ปล่อยไปได้ยังนี่แต่การก็เดิน4กิโลน่ะบ่ไกลเพราะเฮียซุ่มนี่ล่ะมันเดินอีกสัก4กิโลพอดีแล้วคนเฮามันมีแต่แต่นั่งเล่นได้ซุ่มที่ได้รถได้เรือหลายอันพังยังไม่มีการฝึกหัดเดินออกกำลังการบริหารร่างกายพระพุทธองค์ก็สอนให้เดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพียรอยู่ในอริยบททั้ง4

0: ธาตุขันธ์เลือดลมมันจะเดินสะดวกทางสัมพันธ์ทับเพราะฉะนั้นก็นั่งไม่ได้รถเนี่ยเป็นรูปนั้นวิธีนี้เพราะฉะนั้นสินอบปนมือขึ้นจะก็ย่อว่าเลยอ่อนลงอ่อนลงเราก็ว่าอยู่กับทีเลยอย่างนั้นมันเอาคำก็ได้ซื้อเอาแผลกันก็ไม่ได้แต่ไม่แพงเท่านั้นเรื่องของกิเลสแล้วมันดึงออกเจ้าของว่าหัวเมื่อมันปนมือเป็นสมมุ่งสองสมมุ่งในว่าเลยเราละคนไปทั้งว่าแมนรถนั่งก็คือกันพลิกหน้าพลิกหลังหน้านับประกันเรื่องของห้องว่าแก้ไขทั้งนั้นนะปล่อยไปตามยถากรรมถ้าหากนักปฏิบัติศีลธรรมกันได้เร็วไอ้เพิ่นแก้หมดทุกอย่างแก้ทั้งการนั่งการนอนการคบการฉันการไปการมาการขับการไถแก้ไปหมดบ่เฮ็ดให้มันได้ใจว่าฝืนคิดใจอยู่ตลอดนี่เรียกว่าเป็นการฝึกหัดตัวเองนะครับผู้ใดว่าฝึกหัดตัวเองก็บ่ฮู้จักเรื่องน่ะฝึกหัดคิดใจน่ะฝึกหัดจะพองกันนี่คันอยากนอนก็นอนรถคันอยากนอนเดี๋ยวไปเฝ้านอนมันฝืนไม่ใช่มันเศร้าอยากนอนซะมันจังนอนมันบัดหมายความว่าเอาทั้งคนกันข้ามสู่มันท่านว่าอันนี้มันอยากฉันอันนี้อันอยากกินอันนี้หลายๆเอออันนั้นบ่กินมันไปหากินแล้วมันบ่อยากฝืนเดี๋ยวสิเอาไปมาก็สอนไงเองอันนี้ก็เฮ็ดซะนําเพิ่นเมิดมาก็ได้เอาใส่มาก็ได้เอาใส่ก็ไปแล้วแต่สอนยากเองเฮ็ดน้ําใจบ่ได้เล็กน้อยคือกันนี่เจ้าของก็ได้มาคิดอยู่ด้วยกันเมื่อระลึกถึงตั้งแต่ข้าวเป็นเด็กหน่อยพ่อแม่เคยเอาเข้าใจโอ้นี่เฮ็ดให้สอนยากเนาะนี่ว่ามันว่าเพิ่นคัดเจ้าของเจ้าของเจ้าว่ามันสอนยากบ่แม่นแต่เอาใจไปในเด็กหน่อยพ่อฝืนก็ฝืนไปมันมาเสียมาเจ้าของมาสอนเจ้าของนี่เจ้าของเจ้าคุ้นขามันเคยเป็นนิสัยได้มันมันเคยชินเคยเป็นนิสัยแล้วมันติดเนี่ยถ้าทําทาอยากง่ายโยมท่านก็เศร้าต้องแก้มันอันนี้เพราะว่านั่งมันเมื่อยมันล่าอยากเศร้าเอ้ยบ้านเศร้าหรอกให้มันเจ็บปวดเศร้าแล้วก็มันสิเศร้าไปมันจะขึ้นแห้งขึ้นก็ตามเพื่อจะเก็บก็จะมันสิเก็บหรอกร่างกายมันก็เก็บเป็นหรอกใจเองก็เป็นผู้เก็บดินน้ำไฟร่มมันสิเก็บเป็นอย่างแค่ยังดินอยู่เลยล้านบาทพอได้เขายังซับรถแล้วมันก็บ่ปากเสียซะน้ำมันพอได้เอามีดฟันมันก็บ่ปากเสียร่มไฟมันก็บ่ยังหนึ่งมันโตผ้าเก็บมันโตใจทั้งหากเลยใจมันไม่มันจะเก็บก็มันดีโดยที่มันจะไม่จะเก็บมันก็เท่ากันมันเปลี่ยนเนี่ยก็พิจัยอันเดียวนี่เขาไปหลงส่วนของมันแหละว่ามันเป็นสัญญาตายด้วยก็ไปลำโพงความจริงฝืนไปหน่อยหนึ่งมันก็เท่าหรอกแต่คนเท่าว่าเคยฝืนมันก็เลยว่าจะแก้ไขมันทางสมันก็ไม่ยอมพอจะเสียแล้วมันก็ไปตามหู้ของมันเรื่องเขาคิดมันไปคบค้ากับพวกอำนาจไปทำได้ยังเนี่ยเรียกว่ากิเลสตามภาษาธรรมะมักพวกมักง่ายโอ้ยหลายก็หลายเลยแล้วจะได้มาติดฝืนมันได้ฉะนั้นพระพุทธองค์คนเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เคยอยู่ปราสาทวิมานเวลาเพิ่นประพฤติปฏิบัติเพิ่งหัดเบิ่งแล้วเพิ่นยังมาบ่เกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องกุฏิกุฏังเรื่องบ้านเรื่องเฮืออยู่ห้องไม่เลยมันจะเพิ่งหัดได้ไงไปอยู่ในถ้ำในเหวไปอยู่ในป่าผู้หนึ่งผู้เดียวไปเสือหลายแห่งเก่งแห่งมัดมันสอนง่ายเนี่ยเอาสิ่งแวดล้อมสู่แล้วกันไปสอนอยู่ในหมู่บนสนุกสนานสนุกกินสนุกนอนนั่นแล้วท่านละได้แต่เนื้อแต่หนังเท่านั้นใจไม่จะไปลองไปนั่งแนวสั่นได้โดยครบทุกเทียบง่ายๆคล้ายๆก็ว่ามันไม่น้ำปักน้ำหยอกตีนนี่สิมันเก็บเดินขยโยขยเอกแค่กระตำเขาก็ต้องเบิ่งซะก่อนถ้าว่าเห็นตัวหนามว่าเห็นหนามมันอยู่มุมไหนแก่ไหนเขาก็ออกว่าได้เลยขันเอาออกได้แล้วมันก็สบายก็เก็บนี่ชั้นใดก็ดีตาใจนี่ก็คือกันขันว่าเห็นว่ามันได้ประโยชน์จักหน่อยมิได้แต่ร่วงไปว่าเห็นแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ได้คือเขาแหละต้องฝืนฝืนจนกลัวจะเห็นว่ามันทุกข์มาจากใจโอ้จะว่ามาจากใจแล้วเอ้ยมันหมอนี่เป็นผู้มารอเลี้ยนเขาอย่างนี้มันชักศาสตร์ชักพบมาแล้วถ้ารู้เรื่องแรงเสียแล้วเอ้ยสบายแล้วแก้มันได้ไงมันบ่ได้มันอยากไปบ่ไปบ่ทํามันอยากนอนบ่นอนบ่ได้มันอยากอยู่อยากกินบ่กินมันเพลินกระแสจังซี่ล่ะอันนี้เรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจถ้าปล่อยไปตามอารมณ์น่ะก็อยู่ตลอดการประพฤติปฏิบัติเห็นมาอย่างพระพุทธองค์มันก็ปฏิบัติทําได้ถ้าทําทุกกิริยาอยู่จนขนหล่นบ่ขนหัวก็หล่นขนโตก็หล่นหมดเหลือตั้งแต่หนังกับกระดูกแต่แล้วผมก็เลยเห็นเราเป็นทางเป็นท่อนถึงขนาดนั้นนี่บำรุงร่างกายพอสมควรได้กับประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมในด้านจิตใจจึงค่อยได้บรรลุธรรม ผู้มาอาจารย์มื้อก็เคยกันจังคนลบปู่ใหญ่ผู้มันมันก็นอนสลบลงถึง 3-4 เทื่อก็บ่ยอมมันสุออมอยู่ซั่นตายก็ตายหยังก็หยังมันผลสุดท้ายมันก็พานมันไปได้อันนั้นถือว่าเป็นเหตุด้วยหั่นถ้าผู้ที่ยังถือว่าเป็นมรรคคันท้องพานไปแล้วก็มันเป็นผลนะออกจากเหตุก็เป็นผลมรรคก็คือการปฏิบัติเมื่อมันพานมรรคไปแล้วมันก็เป็นผลขึ้นมาเพิ่นถือวางซั่นนี่เฮาสิว่าว่าเนี่ยมันเป็นอรรถรู้แล้วเท่านั้นล่ะนี่ละแนะนำมาเพราะเป็นแนวทางในด้านการประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับบรรดาพวกเขาให้นำไปค้นคิดพินิจพิจารณาเบิ่งถ้าข้อสิแก้ไขดัดแปลงตัวเองไปสู่ใดวิธีใดตามกำลังศรัทธาความสามารถของเขาให้พยายามประพฤติปฏิบัติทดสอบแล้วเบิ่งให้รู้ให้เห็นได้เมื่อพอได้เห็นนะเขาเดี๋ยวจะเห็นเขาเนี่ยสิรู้เพราะพระพุทธองค์ก็สอนแล้วผู้ที่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นผู้รู้ยิ่งและก็เห็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นว่ามันสิรู้ซื่อๆรู้ว่ามันรู้ธรรมดารู้ยิ่งเห็นก็เห็นตามความจริงฉะนั้นคำว่าพุทธะก็เป็นผู้รู้จริงเนี่ยรู้ลงถึงความจริงแล้วก็หมดปัญหาไปถ้ารู้ว่าจริงน่ะหลายโพดดอกเฮาอยากให้รู้ถึงความเป็นจริงเฮาก็สามารถประพฤติปฏิบัติเพื่อคัดตัวเองให้เป็นไปได้เพราะว่ามนุษย์ของเฮาเป็นผู้มีโชคลาภอย่างที่กล่าวแล้วสามารถที่จะนำชีวิตจิตใจของเขาเนี่ยไปสู่โลกเมื่อใดกันยังไงไปสู่โลกไปทำเครื่องอบายโลกนั่นก็ไปได้เคยๆว่าหลายเสืออันนั้นก็เรียกว่าพวกอำนาจไปทำดึงจิตใจไปมาโลกไปเปรตอสุรกายกำเนิดเสียฉันตัวไปมดก็ไปได้มดสิดึงจิตใจของเขาเดินนำจิตใจของเขาไปเป็นมนุษย์ขึ้นมนุษย์ย่างคนเขาธรรมดาอันนี้เรียกว่าเป็นโลกขั้นกลางสามารถใช้ใจแยกแยะไปร้อยแปดพันอย่างไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ไปพ้นมรรคก็ได้ไปเป็นผู้เป็นคนก็ได้เป็นคนสันสูงสันต่ำได้หมดหรือไปอบายโลกได้หมดถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาจะไปโลกเมื่อใดคิดเป็นโลกของวิญญาณเนี่ยวิญญาณจะไปอยู่ด้วยตามเหตุที่เมื่อสะสมสั่งสมมาไว้ในมนุษย์โลกสะสมได้เพราะจะเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นมนุษย์ขันได้มันมีหลายระดับขันเพราะจะได้เป็นเปรตอสุรกายกับสัตว์เสฉานสัตว์นรกก็ไปได้สะสมได้หลายไปเป็นเทวดาเป็นดินเป็นพรหมหรือเป็นพรหมโลก16ชั้นหรืออรูปพรหมอีก4ชั้นก็ไปได้สะสมได้หลายจนกลายเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็ไปได้หมดอันนี้จังว่าหนทางไปได้หลายเส้นถ้าหากว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบมีร่างกายคิดใจสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะเฮาสิพาไปแล้วจะเฮาสินําไปถ้าเฮาสิพาเฮาไปรูปใดวิธีใดนี่ถ้าคนจังผู้ว่าจังหน่าจังหังว่าได้ศึกษาในด้านธรรมะก็อยู่ไปซั่นแล้วตายแล้วก็จะไปจังได้ทางใดก็เฮ็ดตามประเพณีโลกก็เป็นอยู่ซั่นอันนี้ล่ะขอให้นําไปคนคิดพินิจพิจารณาเบิ่งต่อที่นี่ไปได้รับความสุขความเจริญอะไรต่าง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: คุณพ่อแน่นมากนะมาถึงไหนแน่นแล้วมาแล้วไปถวายพระบ้างพระอยู่ที่สลาเต็มสลายอย่างว่าทางนู้นก็จะตายเหมือนกันเพราะเหล่านี้ทับหัวนี่เป็นอะไรนี
2: ่
1: ปลาปลาเขาปลาหนูทำไมอะไรนี่หาเรื่องยุ่งตลอดเฮ้ยพวกนี้เราไม่มาบวชหาไม่เท่าพอจะมาให้แบกให้หามไปไม่ได้เราจะคลานของเราไปนี่ยากอะไรหาไม่ท่องไม่เท่านั้นนี่หาแต่เรื่องยุ่งพวกนี้นะเรื่องศาสนากับโลกนี้ต่างกันมากนะศาสนาท่านพอดีพอดีทุกอย่างทุกอย่างโลกนี้ไม่มีอะไรพอดีเหลือเฟือเหลือเฟือฟุ้งเฟ้อเหลือเฟือตลอดเลยมองดูมันขวางนะขวางตาวันนี้พูดจะว่างนะท่านผู้ทรงอัดทรงธรรมทรงความสุขความสบายไม่ดีดไม่ดิ้นท่านอยู่ด้วยความพอดีนะท่านไม่ดีดไม่ดิ้นหาฟืนหาไฟเหมือนพวกเรานะต่างกันมากนะพอบวชแล้วลุกมูลเสนาสนางนิสาจะปรับประชาตาทะเตยาวชีวังอุสร้างโหกรณียโยบรรพชาสมบูรณ์แล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกมูลคือร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดที่แจ้งลองฟางอันเป็นสถานที่สะดวกสบายในการบำเพ็ญธรรมไม่ปราศจากสิ่งก่อกวนแล้วจงพยายามอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่ท่านสอนพระท่านสอนอย่างนั้นอยู่ตามลูกขมูลร่มไม้องค์ศาสดาก็เป็นตัวอย่างมาก่อนแล้วเสด็จออกจากพระราชวังก็เหมือนเทวดาตกจากสวรรค์ลงนรกนั่นแหละออกไปทั้งเวลานั้นไม่ได้มีศาสนา เขาจะรู้เรื่องทำบุญให้ทานอะไรได้ล่ะไม่มีศาสนาเขาก็ให้ทานกันตามธรรมดาของเขาพระองค์ก็เสด็จบิณฑบาตขอทานเขานั่นแหละ จะเรื่องจะเรียกว่าอะไรจะขอทานเขามากินเวลาเอามาแล้วจะเสวยไม่ได้นะท้องมันฝืนมันอะไรม้วนท้องปวดท้องขึ้นทันทีทันใดมันมองเห็นอาหารกับในพระราชวังมันต่างกันขนาดไหนพระองค์ก็เอาองค์ของพระองค์แล้วออกกลางกันเลย ก็แล้วนี่จะเห็นว่ามันเป็นของสกปรกเป็นของไม่คู่ควรนี่ของอยู่ข้างในยิ่งเร็วกว่านั้นนะเห็นไหมล่ะทำไมมันคู่ควรมันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดมันไม่เห็นรังเกียจกันของนี่เป็นอาหารเครื่องบำรุงร่างกายให้มีความเป็นสุขเป็นสุขบรรเทาความทุกข์คือความมีโหยได้ไม่มีอะไรเสียหายท่านว่าแล้วทำไมจึงมาเป็นของไม่ควรไอ้ของสกปรกอยู่ในท้องนี้มันเป็นยังไงมันควรหรือไม่ควรมาอยู่กันมามาอยู่กันได้นะแล้วอันนี้เขามาได้มาแล้วเพื่อจะบำรุงอันนี้ให้มันทรงตัวของมันอยู่ได้ทำไมจึงเห็นเป็นของรังเกียจไปนั่นบังคับให้เสวยนี่ละตามตำรับตำราท่านแสดงเอาไว้เอาจนยังไงก็บังคับเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนี้จะฝืนไปไม่ได้ท่านเนี่ยเสวยของที่ได้มาก็ฟังแต่ว่าของขอทานเขาจะรู้ได้ยังไงว่านี่เป็นจีสาราชุมานออกจากปราสาทราชบุตรเทียนมาเขาก็เห็นว่าเป็นคนขอทานธรรมดา เป็นฤาษีดาบสบำเพ็ญเพียรอยู่ในที่ต่างๆตามธรรมดาได้มาแล้วจะเสวยก็เสวยไม่ลงมันฝืนเห็นมันเพราะมันต่างกันกับอาหารในพระราชวัง พระองค์ก็บังคับใส่กันเอาลีละนี่เลยเข้าไปเทียบกันเข้า แต่ว่าของนี้ไม่ควรว่าเป็นของสกปรกไม่ควรตกฉันในตัวของเรามีอะไรสะอาดล่ะนั่นพอที่จะอวดดีกว่าสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องบำรุงมันก็ต้องยอมรับไปสิอันนี้เขาเอามาบำรุงต่างหากว่าบำรุงของสกปรกให้มันทรงตัวอยู่ได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เห็นมีความเสียหายตรงไหนอาการตำหนิติเตียนสิ่งนั้นไม่ดีนั่นเป็นเรื่องมันจะตายนั่นนั่นเห็นไหมล่ะท่านสอนท่านนะเสวยบังคับลงตามหลักความจริงเพราะอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องยกยอปอปั้นตัวว่าสูงว่าต่ำว่าอะไรไปก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นอะไรคนธรรมดานี่นะที่ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินเขายกยอปอปั้นขึ้นเอกสารปัญญาขึ้นให้เป็นที่เคารพบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่ประชาชนในเรื่องความประพฤติจิตใจทรงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ประชาชนให้เขายกขึ้นเป็นอย่างนั้นความประพฤติหน้าที่การงานทุกอย่างให้เป็นคติตัวอย่างแก่โลกต่อไปเขายกขึ้นให้เป็นกษัตริย์ก็ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ความจริงก็คือคนเรานั่นแหละจะเป็นอะไรไปนี่พูดตามหลักธรรมชาติพระองค์ก็พิจารณาลงตามหลักธรรมชาตินี่เหมือนกันเขาที่หามาเขาวันนี้วิเศษวิโสเขาก็คนเหมือนเราเขากินได้ทำไมเรากินไม่ได้เราเป็นเทวุตรเทวดามาจากไหนเราก็เป็นมนุษย์เขาก็เป็นมนุษย์ให้ทานมากทานมาจากมนุษย์นี่นะซึ่งเป็นสิ่งที่เขารับทานกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมเราจะเย่อหยิ่งจองหองว่าตัวนี้สูงกว่าสิ่งนี้ถ้าไม่กินนี้อยู่ได้ไหมล่ะนั่นมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ตายยังมีชีวิตอยู่เพราะสิ่งนี้ปนเปื้อนนึกบังคับให้เสวยนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบฉบับแก่โลกและทุกอย่างไม่เหลือเฟือพระพุทธเจ้าแม้เป็นกษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งนั้นที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระองค์แต่พระองค์กลับไม่เป็นอย่างนั้นพลิกจากกษัตริย์ลงมาเป็นหลักธรรมชาติคนธรรมดาทั่วไปเพื่อส่อแสวงหาอรรถธรรมไม่เย่อหยิ่งจองหองทำตัวลงไปให้สู่หลักธรรมชาติได้เช่นเดียวกับโลกทั่วไปนะก็ทรงบำเพ็ญนี่แหละการก้าวมาของศาสดาที่เป็นครูสอนโลกกระเทือนกันทั่วโลกธาตุนี้คือพระพุทธเจ้าของเราท่านนี่ไม่มีอะไรเหลือเฟือฟุ่มเฟือยนะไม่มีบวชไปแล้วก็มีแต่บริขาร8เท่านั้นพระไม่เห็นมีอะไรพลุงพลังยศธรรมดาศักดิ์ลาภยศอะไรเลยท่านไม่เคยเกี่ยวข้องเหมือนมาให้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ถ้าไม่เห็นว่าเหมือนบ้ายศทุกวันนี้นะทุกวันนี้พราหมณ์กำลังเป็นบ้ายศทั้งเขาทั้งเราอย่างอิตาบัวนี่ก็เป็นบ้ายศตั้งชื่อให้เป็นพระธรรมวิสุทธิโสผลมันเป็นยังไงงามด้วยความบริสุทธิ์แห่งธรรมแปลแล้วนะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความงามแห่งความบริสุทธิ์ของธรรมนั่นแต่เราจะทรงไว้ยังไงก็ไม่ทราบท่านแต่งมาอย่างนั้นถ้าไม่หลงเราก็คือเราถ้าหลงแล้วเราก็คือบ้าตัวหนึ่งเหมือนกันบ้ายศเข้าใจไหมล่ะบ้าสมณศักดิ์ถ้าเราไม่หลงแล้วยศก็ยศเราก็เราธรรมก็ธรรมไม่ขีดไม่ขวางกันอยู่กันได้สบายสบายไม่มียศก็อยู่ได้หลักสำคัญคือให้ทำมาเป็นยศของใจเถอะมันจะอดอยากขาดแคลนขนาดไหนก็ตามความเป็นอยู่ผู้วายเล่นแค้นกันดานหาที่จะอยู่ติดกินจะหลับไม่นอนไม่ได้ก็ตามแต่ทำกับใจสมบูรณ์ผลผลอยู่ด้วยกันได้ด้วยความผาสุกเย็นใจนี่คือที่อยู่อันสุขเกษมอันเลิศเลออยู่ที่ใจกับธรรมอยู่ด้วยกันนั่นเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่หาอะไรมาปนปื้อว่ามาเหยียบย่ำทำลายธรรมซึ่งเป็นของเลิศที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตัวเองท่านถึงปัดออกหมดปัดออกหมดบวชมาก็มีบริขาร8เท่านั้นใครเอาหอประสาทราชมังเทียนมาเป็นเครื่องประดับประดาในเวลาบวชแห่กันไปแห่นาคบวชนาคไม่เคยมีแต่ท่านก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลจนเป็นสารณะของพวกเราเช่นสาวกอรหันต์ทั้งหลายมีน้อยเมื่อไหร่ที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกทรงผนวดไม่น้อยนะบวชพอเสด็จ ออกจาก เอาพระศาลราชมณฑลของความเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก้าวเข้าสู่ความเป็นนักบวชลูกขมูลล้มไม้ที่ไหนท่านบุกกบไปหาเลยอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้มุ่งจะแต่ทำโดยชาเดียวและสุดท้ายท่านเหล่านี้ก็มาเป็นสารณะของพวกเราสังฆังสนังกัจฉามิล้วนแล้วตั้งแต่เป็นพระหัตถบุคคลล้วนๆเป็นที่ตายใจแก่ชาวโลกทั้งหลายที่เคารพนับถือธรรมอยู่แล้วนั่น ท่านไม่ได้ เลิศเลอเพราะสิ่งปนเปื้อนอะไรทั้งหลายนะท่านเลิศเลอเพราะธรรมกับใจบำรุงรักษากันตลอดเวลาด้วยความภาคเพียรเลื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนพระที่บวชใหม่ให้ไปอยู่ตามลูกขมูลล้มไม้พระองค์เองก็ไม่ได้อยู่วิเศษวิโสยิ่งกว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ทรงอุปสมบทให้ท่านก็อยู่สภาพเดียวกันกับนั่นท่านไม่เหลือเฟือท่านไม่วุ่นวาย นี่แหละหลักธรรมแท้เป็นหลักธรรมชาติอยู่ที่ไหนร่างกายของเรานี่หาความสะอาดสะอ้านความดีความดีมาจากไหนมันก็หนังห่อกระดูกเหมือนกันกับโลกทั่วไปไหนมาอยู่แล้วจะสร้างกุฏิกุฏางฟ้าสองชั้นสามชั้นประดับประดาตกแต่งให้สดสวยงามยังมีลายคงลายคามเข้ามาเต็มอยู่ในกุฏิปลูกต้นไม้ใบหญ้าประดับประดาเขาอีกมันพวกบ้าพระเหล่านี้พระบ้าทั้งนั้นแหละแบกแนวของศาสดาไปศาสดาพระองค์ท่านมันจะมาสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่านำธรรมเข้ามาประดับใจด้วยการบำเพ็ญของตนท่านทำมาอย่างนั้นองค์ศาสดาใครไม่เคยได้ยินธรรมเหล่านี้ไม่มีใครจะพูดง่ายๆล่ะมันหักเป็นอยู่ในหัวใจของคนติดเขาติดเราเสียอย่างเดียวพูดไม่ออกถ้าจะพูดก็รูปหน้าปากจมูกก็เสียเห็นแก่หน้าแก่ตาก็เกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันเกรงเขาเกรงเราเรื่องของกิเลสเกรงไม่ใช่ธรรมไม่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าเกรงเป็นธรรมแล้วก็พระพุทธเจ้าพาอยู่ยังไงดูศาสดาพาอยู่ยังไงพาดำเนินยังไงอยู่อย่างลูกขมูลเสนาสนังนั่นแหละร่างกายของเราหาความสะอาดมาจากไหนสิ่งที่จะเข้ามาสร้างให้เป็นที่อยู่ที่พักที่อาศัยไม่ก็เป็นสภาพธรรมดาของมันตกแต่งให้สดสวยงามไปที่ไหนนอกจากหลักความจริงของมันก็เป็นความจริงล้วนทาสีทาแสงทาอะไรให้สดสวยงามมันก็สีสีขาวสีแดงสีดำสีอะไรมันก็สีนั่นแม้แต่มูดจะพูดมันก็มีสีจะว่าไงมันก็เป็นธรรมชาติของมันเราก็เป็นเราอยู่อย่างนี้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมพระเนี่ยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอยู่ไหนอยู่ได้สบายเป็นหมดร่มไม้ชายคาที่ไหนพอบังแดดบังฝนได้ท่านอยู่ไปแต่ความภาคเพียรทำรากกิเลสตัวสกปรกสมมภายในจิตใจซึ่งไม่มีใครเหลียวแลนี่ชำระมันนี่ท่านชำระตลอดเวลาท่านไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งจิตใจสว่างจ้าขึ้นมามองดูสภาพอะไรเสมอกันหมดท่านไม่ตำหนิดิเตียนท่านไม่ติดไม่พันกับสิ่งที่โลกเขาว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีท่านไม่ติดว่าอะไรก็ว่าไปตามเขาเสียแต่ท่านไม่ติดท่านไม่หลงท่านก็ไม่ติดถ้าหลงแล้วก็ติดคนเราท่านเป็นอย่างนั้นพระที่เป็นแบบฉบับของโลกพุทธศาสนาเป็นแบบฉบับของโลกเป็นมาจากการประพฤติตัวเป็นมาจากอัตจากธรรมซึ่งเป็นความเลิศเลอทั้งนั้นนั่นน่ะท่านปฏิบัติอยู่ที่ไหนมีที่เหลือเฟือเหลือเฟือมมันเป็นศาสนาวัตถุรู้ตัวไหมพวกเราเวลานี้มันเป็นศาสนาธรรมที่ไหนมีแต่ศาสนาวัตถุไปที่ไหนสร้างวัตถุออกหน้าออกตาสร้างวัดสร้างวาสร้างนั่นสร้างนี้มีแต่เครื่องหรูหราภายนอกหัวใจเป็นฟืนเป็นไฟอยู่นั่นมันไม่ดูนี่ศาสนาธรรมทำอยู่ที่หัวใจดูหัวใจที่มันกังวลกับสิ่งใดสิ่งเหล่านั้นก็เคยอยู่มาแล้วแต่อยู่ในบ้านในเรือนก็อยู่กับบ้านกับเรือนเหมือนโลกเขาอยู่ทั่วๆไปบวชเข้ามาแล้วสอดแสวงหาบ้าอะไรผิดกับบ้านกับเมืองเขาพระพุทธเจ้าสอนไงเดินตามพระพุทธเจ้าเสียเอาลูกขมูลกมูลลมไม้ชายคาเสียอยู่ไปขอให้บำเพ็ญธรรมด้วยความสะดวกสบายปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายแล้วเป็นที่พอใจสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานท่านมุ่งของท่านอย่างนั้นท่านจึงไม่ยุ่งเหยิงเยิงวุ่นวายกับอะไรนะ ท่านไม่เหมือนพวกเราไม่เหมือน พระสุ่มสี่สุ่มห้าเอาผ้าเหลืองคลุมหัวแล้วก็ว่าตัวเป็นพระแล้วเบ่งยิงนั่นมันเป็นงานกิเลสเข้าไปแทรกแล้วกิเลสไม่แทรกไม่ยิงไม่เห่อไม่เป็นบ้าถ้าเป็นพระโดยอัดโดยทำแล้วจะพอดีงามตาตลอดเวลาไม่หลงไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวอะไรกับสิ่งชั่วช้าละโมกจะวิ่งไปตามเขาอย่างนั้นไม่หนีท่านไม่ตื่นมองเห็นก็รู้แต่เราจะทำอย่างนั้นเราไม่ทำนะสิ่งที่เกี่ยวกับสายหูสายตาที่มันมีมากต่อมากทั่วไปมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างตามความรู้ความเห็นความเป็นของคนแต่ละคนคนท่านก็ทราบไปหมดแต่ท่านไม่ปฏิบัติไปตามนั้นท่านปฏิบัติด้วยความดีงามในเรื่องที่เป็นแก่นเป็นแก่นที่สุดนี่คือการชำระจิตใจด้วยความภาคเพียรโดยวิธีการต่างๆเช่นอยู่ลุกมูลร่มไม้ก็คืออยู่ในที่สะดวกสบายไม่ต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรอยู่ในป่าในเขาไม่มีคนรบกวนเนี่ยก็เป็นสถานที่เหมาะสมแล้วกับการประกอบความภาคเพียรเอาเดินจงกรมนั่นบอกแล้วในตำราเต็มไปหมดเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอิริยาบถทั้ง4ให้มีสติกำกับรักษาจิตเพราะกิเลสมันอยู่ภายในเถอไม่ได้กิเลสขยี้ขยำตำแหลกไปเลยทีเดียวไม่มีเหลือหรอกถ้าทั้งองค์ไม่เหลือถ้ามีสติมีปัญญาคอยระงับดับกันอยู่แล้วกิเลสเหล่านั้นไม่พองตัวจะค่อยสงบลงสงบลงด้วยอำนาจของสติปัญญาประกอบกับที่ว่าความเพียรเพียรพยายามด้วยสติปัญญาตลอดเวลาจิตใจมันจะเป็นฟืนเป็นไฟมาจากไหนพ้นน้ำไปไม่ได้น้ำดับไฟคือความเพียรได้แก่สติปัญญานี่แหละดับลงไปดับลงไปจิตใจก็เริ่มมีความสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาไม่ยุ่งกับอะไร ได้มาอะไรบิณฑบาตได้มาอะไรตาฉันตามมีตามเปิดไม่เห็นเป็นของจำเป็นมากมายยิ่งกว่าการแก้กิเลสซึ่งเป็นภัยมากมาย่างใหญ่หลวงภายในจิตใจให้ขาดสะบั้นประจากใจท่านมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยการฆ่ากิเลสซึ่งเป็นภัยนี้มากกว่าสิ่งอื่นใดนะพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญมาอย่างนี้สาวกทั้งหลายมาจากความเป็นกษัตริย์มาน้อยเมื่อไหร่มาเป็นสารณะล้วนแล้วตั้งแต่ท่านมาละทิฏฐิมานะความประพฤติความเป็นมาของตนที่ลกนุงลังเหมือนโลกทั่วไปก่อให้เป็นแพทย์ที่ดีงามเป็นแพทย์ชำระกิเลสเป็นแพทย์ที่เห็นภัยอยู่กินก็เห็นภัยไม่ได้ฟุ้งเฟ้อไม่หลงกับรสอาหารการกินเห็นภัยอยู่ตลอดเวลา พอพูดอย่างนี้แล้วก็ระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราไม่ลืมจับติดเลยเจ้าท่าน บำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าอาหารก็จัดลงในบาตรในบาตรแล้วเอาช้อนขึ้นมาตักอาหารอยู่ในบาตรมาฉันมาฉันมันขวางทันทีเลยในจิตท่านว่าก็ฉันลงไปเพื่อความพ้นทุกข์ฉันลงไปด้วยความเห็นภัยทั้งหลายแล้วยังเอาช้อนเอาอะไรมาตักก็กินเป็นแบบไม่เห็นภัยแบบขุนนางกินแบบขุนนางได้เลยมันขวางใจทันทีท่านเลยไม่ฉันช้อนเลยท่านว่างี้นะท่านบอกท่านไม่ฉันช้อนเลยตั้งแต่นั้นมาแล้วท่านว่างั้นทีเวลาไปอยู่กับท่านท่านก็ไม่ได้ฉันช้อนนะท่านปฏิบัติอย่างนั้นมาเรื่อยๆมาแล้วก็จับติดตั้งแต่นั้นมาพอก้าวมาท่านไม่แตะเลยช้อนก็มาพึ่งมาฉันนี่แหละตอนแก่ๆมันกำลังจะตายแล้วนี่ช่วยพยุงมันไปอย่างนั้นนะไม่ได้ฉันช้อนด้วยความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอะไรพยุงธาตุขันเป็นความสะดวกสบายต่อธาตุขันที่มันกำลังจะพังอยู่แล้วนี่ก็เอามาสดมาอะไรบ้างเล็กน้อยๆอย่างนั้นที่เห็นอยู่ทุกวันนี้แต่ก่อนเราไม่ทำนะเราทำตอนนี้ต่างหากมีเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่ง่ายมากสอนมนุษย์เราให้ง่ายมากอย่าเหลือเฟือเกินไปเหลือเฟือมากเท่าไหร่ยิ่งดีดยิ่งดินหามาหาไม่ทันติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังในเมืองไทยเรานี่ถ้าเป็นสายเป็นวัตถุให้มองเห็นด้วยตาเนื้อเลยนะเรามองวันนี้มีแต่ตาข่ายครอบบ้านครอบเมืองไทยเราตาข่ายอะไรตาข่ายความติดหนี้ติดสินกันพลุงพลังความทุกข์ขนาดไหนอยู่ในนั้นหมดอยู่ในความติดหนี้ติดสินนี่ติดมากๆจนกระทั่งเข้าหน้ากันไม่ได้ กับเจ้าสวงทรัพย์สมบัตินี่ก็เพราะความทะเยอทะยานความดีดความดิ้นอยากได้อยากร่ำอยากมีอยากร่ำอยากรวยหามาเพียงเท่านี้ไม่พอไปกู้ยืมเข้ามาเพื่อเอาเงินนั้นเข้ามาเป็นทุนเป็นรอนแล้วค้าขายแล้วได้กำไรขึ้นมาขึ้นมาก็แทนเขาเราก็เป็นเศรษฐีต่อไปนี่ความคิดมีความคิดพาก้าวหน้าแต่มันจะพาจมด้วยเหตุใดไม่คิดนะพอได้มาแล้วเงินต้นนั่นก็บีบบังคับแล้วแล้วเงินดอกตามเข้ามาอีกแล้วเงินต้นมากเท่าไรเงินดอกยิ่งมากเข้าไปยิ่งสร้างความกังวลวุ่นวายภาระหนักมากเท่านั้นสุดท้ายเจ้าของเลยจมทั้งเป็นจมทั้งเป็นเพราะอยากมั่งอยากมีเอาไปกู้เงินยืมทองเข้ามาติดเป็นติดหนี้ติดสินภาระหนักเข้าไปอีกนี่อย่าพากันคิดนะพี่น้องทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของดีการติดหนี้ติดสินพระพุทธเจ้าทรงตำหนิมาดั้งเดิมแล้วไม่มีอะไรทุกข์มากยิ่งกว่าการติดหนี้ท่านว่าแล้วมีความสุขถึงจะจนข้นแค้นขนาดไหนก็ตามขออย่าติดหนี้เขาเป็นความสุขเต็มตัวท่านว่างั้นเนี่ยธรรมมีนะไม่ได้มาอุตริพูดนี่นะความไม่มีหนี้มีสินนี่เป็นสุขในโลกความติดหนี้สินเป็นทุกข์ในโลกเป็นทุกข์มากทีเดียวดีไม่ดีเจ้าระวังเจ้าหนี้กับผู้กู้ยืมนี่เลยเป็นภัยต่อกันก่อกรรมก่อเวรต่อกันก็ได้ให้พากันวินิจฉัยอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวพออยู่ไงเอาอยู่ไปมีอะไรมากินไปใช้ไปอย่าตั้งหน้าตั้งตาเป็นบ้าสดๆร้อนๆอยากเป็นเศรษฐีกระดุมปีให้เขานับหน้าถือตาแล้วจะมีความสุขเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเป็นเศรษฐีกระดุมปีเพราะการกู้การยืมเงินเข้ามาอย่างนี้อย่าไปฉีดนะให้พักกันงดทั้งจำเป็นอะไรให้อยู่ตามความจำเป็นมันจำเป็นจริงที่จะติดนะของเขาเราก็รู้เองอันนี้มันติดด้วยความเห่ออยากมั่งอยากมีเห็นเขาดีก็อยากดีเห็นเขาเด่นอยากเด่นนี่ที่ความอยากเด่นนี่คืออยากจมให้พากันคิดให้ดีนะนี่แหละเป็นเรื่องหนักมากที่สุดอย่าว่ากันดีกันดีจนเกินเนื้อเกินตัวมองไปมนุษย์เราเห็นแต่ร่างภายในนั้นความทุกข์ความทรมานมันเผาอยู่ในหัวอกหัวอกรู้กันไหมทำท่านรู้นี่นะท่านมองเห็นท่านรู้หมดข้างออกมาข้างนอกก็มาประดับหน้าร้านเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเป็นรถถาบรรษักเป็นคนมั่งคนมีดีเด่นมีบริษัทบริวารมากมายก่ายกองแต่ภายในมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาหมดเพราะการติดหนี้ติดสินเขาพนุนพลังเป็นใหญ่เท่าไรมากเลยยิ่งติดมากเท่านั้นมีเล็กแต่แล้วก็มาประดับร้านกันเพราะความพอใจในของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เห็นโทษนะพากันคิดอ่านให้ดีนี่พูดเรื่องอะไรก็มาเกี่ยวถึงเรื่องความเหลือเฟือมากมายเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่พอดีพอดีเล่าเป็นคารวาสก็ขอให้เดินตามร่องรอยของศาสดาตามเพศคารวาสของเราก็ยังดีกว่าที่ที่ไม่สนใจใช่เลยเรื่องไม่สนใจใช่เลยอยากอะไรคิดอะไรให้เป็นไปตามความคิดความอยากนี่จะพาจมนะนี่คือธรรมสอนโลกท่านอะไรจำให้ดีนะนี่ทำสอนโลกท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่อยากให้ร่มจมด้วยความรู้เฟ้อเหิมได้ไม่พอกินไม่พออะไรไม่พอไม่พอนี่แหละพาคนให้จมคือความไม่พอเนี่ยกิเลสตัณหาได้ไม่พอนี่มันเสียคนมากนะพากันจดจำให้ดีพูดถึงเรื่องศาสนาท่านพอดีพอดีทุกอย่างยิ่งเป็นนักบวชไปแล้วยิ่งพอดีเลยท่านไม่เสาะแสวงหาอะไรมาเป็นกังวลบริขาร8เท่านั้นสบงจีวรสังฆาติบาทเนี่ยประคตเอวมีดโกนเนี่ยธรรมครกกรองน้ำก็เท่านั้นเองมี7-8อย่างติดเป็นสมบัติของพระนี่ติดตัวไปนอกนั้นถ้าไม่ยุ่งถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยบริขารคือสมบัติของพระนั่นเองเอาไปเท่านั้นไม่ยุ่งอย่างวุ่นวายเข้าป่าเข้าเขาบำเพ็ญสมณธรรมแก้กิเลสตัณหาตัวมันฟุ้งเฟ้อเหิมตัวมันมักใหญ่ไฟสูงนี่ตีมันลงให้เหลือแต่ตัวร่อนจ้อนนั้นเบามากนะตัวร่อนจ้อนทำอยู่ในหัวใจนั้นไม่ได้หนักนะเบาวิวเลยนั่นมันสะดวกสบายอย่างนั้นพากันคิดบ้างสิ แม่แล้วดูมันทนมาได้ว่าบ้างอะไรที่ไหนทำนี่ไม่ได้คุ้นกับใครนะเห็นผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกตามหลักธรรมชาติของธรรมไม่มีคำว่าเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันทั้งที่ผิดก็ไม่กล้าเตือนไม่กล้าบอกกันอย่างนี้ไม่มีธรรมผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกถ้าจะเตือนก็เตือนไม่เตือนก็หยุดไปเสียเขากับเราเป็นคนละคนท่านแยกของท่านเองควรที่เตือนอย่างไรก็เตือนไม่ควรเตือนท่านก็ไม่เตือนหูหนวกตาบอดไปเสียอย่างนั้นควรจะเตือนไม่มีใครจะเร็วยิ่งกว่าทำเตือนสัตว์โลกแหละจะควรจะเตือนถ้าไม่ควรเตือนท่านก็ไม่เตือนอีกท่านรู้พอดีพอดีทุกอย่างนะอย่าพากันฟูเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวนะมันเลยประมาณแล้วเมืองไทยเรานี่มองไปนี่ฟังนี่สายตาข่ายแห่งความติดหนี้ติดสินตาข่ายแห่งฟืนไฟเผาหัวใจสัตว์โลกเต็มครอบเมืองไทยเรานี่อย่าพูดไปเมืองอื่นเลยมันจะลงย่างไปหมดทั่วโลกนั่นแหละแต่นี่เราไม่พูดเฉพาะตาข่ายหนี้สินของเมืองไทยเราที่มันมีอยู่ในขอบเขตเมืองไทยนี้ซะก่อนข้างนอกมันไปขนาดช่างหัวมันใครจะดีดิ้นจะเป็นบ้าเลยโลกก็ไปให้มันไปมันจะยกมวยหมดทั้งโคตรมันไปติดหนี้เขาอยู่เมืองนอกให้มันไปเราให้มีสติบ้างอย่าไปติดหนี้เมืองนอกตั้งแต่ติดหนี้เมืองไทยด้วยกันนี่มันกำลังจะตายแล้วเวลานี้ใช่ไหมพิจารณาสินี่แหละความไม่อยู่พอดีพอดีมันเป็นอย่างนี้นะพาคนให้เสียหายล้มจมได้รับความทุกข์ความร้อนตั้งแต่ก่อนมันติดหนี้เขาทุกก็ยังพอเป็นไปเพราะติดหนี้เขาจะน่าเพิ่มเข้ามาอีกแล้วเพิ่มเข้ามาอีกแล้วบางคนฆ่าตัวตายก็มีเพื่อเอาทางหนีทุกมันไม่หนีตายไปแล้วก็คนนั้นน่ะกรรมชั่วช้าละโมกมันติดอยู่กับหัวใจก็ไปเสวยกรรมชั่วนั่นอีกให้พากันรู้จักความวางกันบ้างนะอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหมือนกันไม่แห่พิลึกนะห้องหนึ่งมีตั้งแต่เครื่องนุ่งห่มใช้สอยใช้มาวันสองวันนี่มันเก่าแล้วหาใหม่มาใช้เจ้าของตั้งแต่วันเกิดมามันมีกี่ปีมันเก่าหรือใหม่มันเป็นบ้าหาใหม่มาพอกหากันหาอะไรพอใช้ก็ใช้ไปสิมันจะเป็นอะไรพอนุ่งพอห่มพอใช้อะไรใช้ไปอย่างนั้นเป็นบ้าอะไรก็ว่าเป็นของเก่าของใหม่ไม่ทันสมัยไม่ทันเขาเก่งมาจากไหนเขาก็เป็นแบบเดียวกันกับเราเป็นบ้าแบบเดียวกันว่าต่อว่าว่าบวกกันแล้วจะเป็นคนวิเศษมาจากไหนมันก็คือกองว่ากองทัพว่านั่นแหละถ้าไม่รู้จักประมาณเท่าไหร่เป็นว่าด้วยกันทั้งนั้นเสื้อผ้าอะไรได้มานี่ห้องหนึ่งใส่เสื้อใส่ผ้าคนเดียวนั้นก็ไม่มีที่ใส่ใช้สองสามวันไปหาซื้อใหม่มาแล้วเอาใหม่เอี่ยมทั้งที่เจ้าของนั้นมันเก่าแก่มันคลึกมันล้าสมัยขนาดไหนไม่ดูตัวเองนี่แหละคนเป็นว่ากับสิ่งภายนอกเป็นคนคือคนล้าสมัยไม่ดูหัวใจตนเองบ้างเลยพอดีหรือไม่พอดีหามาประดับอะไรเจ้าของมันเลววินิประดับเท่าไรมันก็เป็นประดับเฉยๆเหมือนเขาเอาเครื่องประดับไปประดับซากผีตายที่อยู่ในโรงนั่นแหละเอาอะไรประดับก็ประดับอย่างนั้นแหละนั่นคือผีตายใครก็ดูไอ้เหล้านี่คือผีเป็นใครก็ดูกันอยู่นี่นะประดับมันหาอะไรมันให้ความสุขอะไรการดีอย่างนั้นเหมือนมีความสูงนะมันเพิ่มความทุกข์ความกังวลความดีดินขึ้นมากมายแต่กองแต่ละคนดีดิ้นทั่วดินแดนหาความสุขที่ไหนหากันไปนี้พิจารณาทำท่านพอดีพอดีทุกอย่างมีมากมีน้อยท่านไม่ตื่นไม่เต้นนะท่านอยู่พอดีแล้วท่านไม่ไปถูกนะไอ้พวกที่ตื่นดีที่ดิ้นนี่แหละพวกกองทุกข์มหันตทุกข์อยู่กับพวกดีพวกดิ้นนี่ทั้งนั้นทีแรกก็ดิ้นหาเลยดิ้นหามาได้แล้วก็ดิ้นตายดิ้นตายอะไรมาติดหนี้ที่สินเขามีเงินใช้หนี้เขาติดหนี้ก็เนี่ยมันดิ้นตายแล้วคราวนี้นะหากันจำเอาวันนี้พูดอย่างนี้ไม่พูดมากแล้วถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวมันได้ฆ่าคนพูดกำลังโมโหซะด้วยเวลานี้นะจึงต้องระงับความโมโหลงเอาละหยุดแทนพอแล้วโมโหยังหัวเราะเลยสบายหัวเราะโมโหแบบไหนยังมีเราเทแต่เพราะ15นาทีไม่วันนี้
2: 29ครับ
1: 29นาทีโอ้ก็ได้เยอะอยู่นั่นนะ 29 นาทีนั่นเห็นไหมปวดขาแล้วนี่เพียงมีขาเดียวแล้วนี่มันก็ปวดใครไปเต่งไปหามา10 ขามาที่ลองดูที่หนักถ้าจะมีความสุขมากกว่ากันผู้10 ขาก็ผู้ขาเดียวนี่แต่เพียงเท่านี้ก็ปวดแล้วนี่เนี่ยปวดอยู่นี่เนี่ยปวดแก้มปวดขาเนี่ยอันนั้นก็แท้ทวดทวดมันเหนื่อยนะมันจะตายของเราในสมัยปัจจุบันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นดำเนินปฏิปทาเนี่ยตามตำรับตำราเลยไม่ขาดไม่เคลื่อนนะแต่ยังอยู่ลูกขมูลลมไม้ท่านหาอยู่แต่ในป่าในเขาสถานที่อยู่ท่านกระต๊อบเล็กๆในป่าในเขาเป็นประจำกระต๊อบเล็กๆเล็กๆนี่เวลาท่านแก่เข้ามานี่ท่านก็เอาลมบ้างก็ถึงได้มาอยู่เช่นหนองผือหรือบ้านโคกนำมนมีพระทั้ง9 องค์ 10 องค์แต่ก่อนไม่มีนะพระมี2 องค์หรือ 3 องค์เดี๋ยวข้างก็ไล่หนีท่านไม่อยู่ท่านอยู่องค์เดียวท่านหลักใหญ่อยู่องค์เดียวพระให้อยู่รอบๆนั่นท่านอยู่กระถับกระถับตลอดจนกระทั่งออกมาข้างนอกอยู่แล้วท่านก็กั้นห้องที่ศาลาอยู่นั่นเห็นไหมล่ะมันศาลาวัดนั่นน่ะท่านไปกั้นห้องอยู่บ้านโคกก็ดีหน้ามนก็ดีท่านกั้นห้องอยู่มาหนองผือก็กั้นห้องอยู่จนแก่มากนี่ก็ขอราชนาและขออนุญาตท่านสร้างกุฏิที่หนองผือนะท่านว่าสร้างหาอะไรท่านว่าอันนี้มันก็พอดีแล้วนี่ล่ะนั่นมันพอดีกับธาตุกับขันธ์กับความเป็นอยู่ไม่เป็นความสะดวกสบายแล้วเรื่องราวเป็นอย่างนั้นมันไม่ดีไม่ดีหาอะไรแต่เรื่องความภาคเพียรนี่เด็ดมากนั่นเห็นไหมล่ะอ่อนทั้งหนึ่งและเด็ดทางด้านจิตตภาวนาความภาคเพียรเด็ดมากเกี่ยวนั่นเห็นไหมล่ะมันไปเที่ยวมาหรือไปมาไปยังไงอีกไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงภาวนาไปอยู่ที่นี่เป็นยังไงภาวนานั่นไล่เขาเรื่อยมือชื่อว่าปฏิบัติตามแถวตามแนวของสัจจญาโดยตรงตามตำรับตำราที่ท่านแสดงไว้ทั้ง9 กรรมนั้นเลยไม่มีเคลื่อนภาพท่านถือภาพบางสกุลตลอดชีวิตเลยเนี่ยท่านใช้จะภาพบังสกุลภาพปฏิจีวรประถวายท่านไม่เคยใช้หรือไม่เอาท่านใช้จะภาพบังสกุลที่เขาบังสกุลแล้วท่านเอามาจัดเย็บเป็นสบงจีวรออกใช้ยืนเป็นพื้นฐานเลยภาพบังสกุลจะหลอดหลวงปู่ว่างไม่มีภาพปฏิจีวรเตือปนเลยใช้อย่างนี้จะหลอดใครจะหาได้ยังไงสมัยปัจจุบันแต่ถ้าเมื่อปกขังทำร่างทำบ้านยังไงร่างความภาคความเสียงเช่นเมื่อปวดขังมากทีเดียวเรื่องการภาวนาสำคัญอย่างอื่นทำไมยุ่งไม่ยุ่งการจัดงานสร้างไม่ให้มีเลยสร้างหาอะไรเป็นไรตั้งแต่อยู่ภายในใจนี้ใจมันไม่สร้างอะไรมันก็สร้างสัญญาอารมณ์วุ่นอยู่กับตัวเองตลอดเวลาแล้วจะไปหาเชื้อไฟใส่เข้ามาไฟนี้ให้มันลุกลามไปกว้างขวางมากมายทำไมอันว่างนี่มันสร้างอารมณ์อยู่แล้วภายในใจมันสร้างความภาวนาระงับอารมณ์ที่เป็นฝืนไฟนี้ออกมันถึงถูกแล้วมันจะหาสร้างอะไรอีกอย่างนั่นอันว่างนั่นการสร้างเอานี่แม้จะทำกระต๊อบเล็กๆหรือร้านเล็กๆอยู่ในวันนั้นไม่เสร็จมันก็เป็นกังวลต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงปล่อยอารมณ์ได้ก็เห็นจริงๆเวลาเราไปพักที่ไหนจะภาวนาลงใจแล้วว่าจะพักที่นี่แล้วก็พักนี่ญาติโยมเขาก็มาทำที่ให้ทำแค่ให้ทำบริเวณที่อยู่กับแคบให้แล้วก็ทำทางตรงกลมให้เนี่ยระยะที่ทำนี้มันก็เป็นกังวลใช่หรอวัน2 วันประจำมันก็เป็นตะวนให้เห็นความเพียรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอเขาทำเสร็จแล้วเขาเลิกปั๊บที่ความเพียรพุ่งเข้ามาเลยพุ่งอย่างนั้นมันเห็นอยู่นั่น ขาพูดอย่างนี้แล้วเราก็พูดตามทางของเราตามนิสัยของเราจึงจะยอมรับทำที่พระแม่อุจจันมั่นสอนเรื่องมรรคผลนิพพานท่านตี้เขาเลยเจ้าเพราะเรามุ่งอย่างแรงกล้าเพื่อจะตัดปัญหาเชื่อมรรคผลนิพพานมีอยู่หรือยังหรือไม่มีงานเนี่ยเรียนมาในจำรามส่วนใหญ่เชื่อมรรคผลนิพพานแต่ส่วนย่อยมันไปแบ่งกินในมรรคผลนิพพานจะยังมีอยู่หรือไม่นะเนี่ยมันสงสัยนะเรียนมาจึงชื่อฐานครูอาจารย์ผู้ใหญ่ที่จะมาพูดยืนยันรับรองเรื่องมรรคผลนิพพานยังมีอยู่โดยสมบูรณ์เท่านั้นเนี่ยเราจะกราบว่าถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วเราจะเอาตายเข้าว่าเลยความภาคเสียงเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะแน่ใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีไงเนี่ยมองหาใครมันก็ไม่ลงใจก็มีแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นลงใจแล้วจึงจะยังไม่เข้าถึงท่านพอเข้าไปถึงเห็นแม่เย่าท่านกลางไว้แล้วใจเปี้ยงเข้าไปเลยท่านมาหาอะไรนะธรรมดาจะพูดอย่างนั้นเหรอก็ตอบรับความมุ่งหมายของเราอย่างแรงกล้าเข้าไปหาท่านท่านจึงกลางเย่าไปตอบรับกันท่านมาหาอะไรท่านมาหามาผลนิพพานเหรอนั่นต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศตลอดแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ธรรมกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจเปิดที่ใจให้ฉันเน้นหนักลงตรงนี้เอาธรรมแล้วลงไปด้วยจิตจับภาวนานี่ท่านตรงนี้ท่านจะไปกังวลกับสิ่งใดว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ในที่อื่นนอกจากหัวใจตลอดถึงความสุขชาติของมนุษย์และโลกอวิชชีมันต่างอยู่ที่หัวใจเป็นต้นเหตุท่านว่างั้นให้เอาลงที่นี่นี่มันฟังจริงๆก็พับไปด้วยความตั้งอกตั้งใจเย่ด้ามท่านจับท่านลงอย่างหนักอย่างหนักเอาลงไปค่ะจะไปกังวลกับมรรคผลนิพพานที่ไหนนอกจากพิจารณาดูกิเลสกับธรรมที่อยู่ในหัวใจนี่ท่ากับท่ากันที่นี่กิเลสก็อยู่ที่ใจท่าก็หลอกปราบก็หลอกก็ปราบกิเลสที่ใจออกเรื่องมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นทันทีเพราะมีอยู่แล้วนั่นท่านว่างั้นเป็นเพียงสิ่งเหล่านี้ปกคลุมหุ้มห่อเท่านั้นเลยเอาเปิดออกเมื่อจิตตภาวนาแล้วไม่ลืมนะท่านพูดอยู่โหเหมือนฟ้าดินถล่มนะพูดด้วยพลังของจิตของธรรมพลังแห่งความเมตตาของท่านเหมือนอย่างว่าให้สมกับเจตนาของเราที่มุ่งไปอย่างแรงกล้าที่สุดให้ท่านไปพูดตัดถึงมรรคผลนิพพานว่ายังมีอยู่หรือไม่ถ้าแน่ใจอย่างแรกว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่เราจะเอาตายเข้าว่าเลยเราจะต้องให้ถึงนิพพานในชาตินี้หรือเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เท่านั้นอย่างอื่นเราไม่เอานี่เมื่อทำท่านใส่ลงไปตรงนี้ก็พอใจพอออกมาจากท่านนี้ถามตัวเองว่าไงที่นี่วะถามตัวเองเลยนะเราไม่ลืมเพราะออกจากท่านเทศมาแล้วก็ยังไม่ถึงที่ภาวนาหายว่าไงที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างท่านเทศลงใจหมดแล้วที่นี่ตัวเองแล้วว่าไงตัวเองบอกว่าเอาตายเขาว่าอะไรไม่ตายก็อันใดมรรคผลนิพพานมีเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีตั้งแต่นั้นมาแล้วความเพียรที่นี่แม้ละมันจึงรู้สึกว่ามันจะผิดปกติอยู่บ้างกับทั้งหลายที่บำเพ็ญมาเราไม่ได้คุยนะมันเราจริงจังมากนิสัยนี้เป็นนิสัยที่เด็ดเดี่ยวเฉียบขาดผ่าโผล่มากอยู่พอแม่ครูจันทร์ล้างเอาไว้ตลอดแม่อยู่กับท่านก็ล้างเอาไว้ท่านลงได้ลงใจเสนอยอมรับแล้วใส่กันเลยท่านต้องล้างเอาไว้เช่นยกตัวอย่างเช่นนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งจิตมันสว่างจ้าขึ้นมาเวลาจะเป็นจะตายจริงมันฟาดกันระหว่างที่เอกกับธรรมกับความทุกข์ทั้งหลายมันจ้าขึ้นมาเห็นความอัศจรรย์แล้วไปกราบเรียนท่านตอนเช้าหมอท่านก็ใส่ขึ้นมาเปี้ยงเอาละที่นี่ได้หลักแล้วเอาลงไปที่นี่อย่าถอยอัตภาพนี้มันไม่ได้ตายถึง5หนแล้วมันตายหนเดียวเท่านั้นทีนี้ได้หลักแล้วเอาเลยท่านว่าพอท่านว่าเอาเลยออกจากท่านไปมองดูใบไม้สดใบไม้แห้งหรือร่วงหล่นลงมาที่ตรงไหนเหมือนกับว่าเห็นข้าศึกมีทั้งจักรเจ้ามันจริงมันจังมากนั่นแหละจากนั้นมาก็เอาเลยนะเป็นอย่างที่ว่านะแล้วนิสัยนี่เป็นอย่างนี่พูดถึงเรื่องนั่งตลอดรุ่งท่านก็ชมเชยสรรเสริญ2คืน3คืนแรกเรียนพอต่อจากนั้นไปท่านไม่ค่อยพูดอะไรมากนักเพราะ เรื่องจิตใจของเรานี่มันเข้มข้นมรรคผลปรากฏในจิตใจมากน้อยเฉลี่ยมันจะออกเต็มเหนียวเต็มเหนียวทุกครั้งนั่นแหละแต่ดูคำชมเฉยสรรเสริญท่านคอยลดลงๆเราไม่รู้ว่าท่านจะตีแบบไหนนี่นี่นะตรงนี้แล้วนะเรามีแต่จะหมุนเรื่อยจนกระทั่งก้นแตกนั่ง9คืน10คืนแต่ไม่ได้ติดกันนะเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างแล้วนั่งตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งไปนั่งที่ไหนมันได้ของอัศจรรย์ขึ้นมาทุกคืนไม่พลาดนะความแปลกประหลาดอัศจรรย์มันเอากันจนเวลามันจนกรอบถึงมุมมันจะเป็นจะตายสติปัญญามันจะมาเองแก้กันพอแก้กันตกมันก็พังให้ลงเลยบางทีกายหายเงียบเลยเจ้านั่นอัศจรรย์ไหมล่ะแล้วจะไม่มาเล่าให้ท่านฟังได้ยังไงก็หัวใจเราอยู่ที่นั่นก็ต้องเล่าเต็มเม็ดเต็มหน่อยแต่พอเล่าจบแล้วก็หมอฟังท่านก็ชี้แจงออกมาชี้แจงมาพอจวนเข้าหลายวันเข้าหลายครั้งท่านไม่ค่อยชี้แจงอะไรมากนักละทั้งที่ความเข้มข้นของใจเราเป็นอย่างเดิมนี่พอท่านจะเอาก็พอขึ้นไปกราบมาท่านว่ามาตัวใดเนี่ยเราไม่ลืมนะพอกราบมาท่านขึ้นเลยมาตัวใดที่มันคึกขนองมากผาดโผนจนทยานไม่ฟังเสียงสารถีผู้ฝึกมาแล้วเขาจะฝึกอย่างหนักว่างั้นนะไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่กินแต่การฝึกเขาจะฝึกอย่างหนักทีเดียวเอาจนกระทั่งม้านั้นลดพยศลงยศพยศลงการฝึกเขาก็ลดลงจนม้านั้นยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างทำหน้าที่เป็นปกติเรียกว่าฝึกได้แล้วการฝึกเช่นนั้นเขาก็หยุดเห็นว่าท่านพูดเพียงเท่านี้แล้วนะถ้าไม่พูดมากนี่คือสอนเรามันผ่าโผนเข้าใจไหมล่ะเหมือนเรายังเสียดายอยู่ตอนที่ว่าเขาฝึกมาอยากให้ท่านย้อนกลับมาไอ้หมาตัวนี้มันฝึกยังไงกันมันอยากให้ท่านว่างันแต่ท่านไม่ว่านะแต่เราว่าเราก็พอแล้วแหละวะเราย้อนมาอยากให้ท่านว่าว่าไอ้หมาตัวนี้มันฝึกไงมันถึงมันหนักหรือเบาก้นแตกกิเลสยังไม่แตกยังไม่ถอยนู่นน่ะก้นแตกเอาแตกไปก้นกิเลสยังไม่แตกไม่ถอยมันยังจะเอาอีกนั่นน่ะนี่แหละความผ่าโผนท่านต้องล้างเอาไว้อย่างนี้นิสัยเรานี่ใช้ผ่าโผนว่าอะไรจะลงจริงๆเอาจริงๆเนี่ยท่านฝึกท่านสอนแบบมากตั้งแต่นั้นมาเราก็ไม่เคยนั่งตลอดลุ่มอีกนะไม่เคยนั่นแหละยอมรับแล้วแต่นั่งธรรมดานี่เดี๋ยวไม่ต้องบอกแล้วว่างั้นเถอะนะแต่ไม่ให้ตลอดลุ่มหกชั่วโมงก็มีนั่งไปแต่ไม่เคยตลอดลุ่มยอมรับท่านแล้วถ้าท่านผ่าผลไปท่านล้างเอาไว้ล้างไว้นิสัยเรามักจะผ่าผลเสมอพูดถึงเรื่องการฝึกทรมานนี่พ่อแม่ของอาจารย์มั่นท่านเฉลียวฉลาดมากทีเดียวท่านไม่ไปแง่เดียวเหมือนเรามีแต่จะเอาท่าเดียวนี่มีแต่เรื่องพ่อแม่ของอาจารย์มั่นมีการฝึกของเราพอลงใจแล้วเท่านั้นน่ะทีนี้เอาเลยเดียวเป็นตายเพราะฉะนั้นการออกปฏิบัติเราจึงไปองค์เดียวองค์เดียวให้สมกับเจตนาที่มุ่งมั่นไปสององค์เป็นน้ำไหลบ่าสองทางความรับผิดชอบกันมันอยู่ลึกๆภายในใจต้องมองท่านมองเรายิ่งสามองค์ก็ไปแล้วโอ้ยไม่เอาละวะเนี่ยถ้าไปองค์เดียวป่าช้าอยู่กับเราความเป็นความตายอยู่กับเราอยากกินก็กินกี่วันก็ตามไม่อยากกินไม่กินเวลาจะตายจริงเราก็รู้เราเองมันก็ไปหามากินเองไงละมันจะตายจริงนะเป็นอย่างนั้นคือไม่เป็นกังวลกับใครอดไปกี่วันก็แล้วแต่เป็นก็ตายกับเรารู้เราเองนั่นมันก็ไม่เห็นตายล่ะเห็นไหมล่ะนี่ล่ะเอาจริงเอาจังมากทีเดียวไปคนเดียวเที่ยวกรรมฐานเป็นเวลา9ปีไม่เคยเอาใครไปด้วยนะเพราะแม่ครูอาจารย์มั่นก็ส่งเสริมซะด้วยงั้นเวลาถามที่จะไปที่ไหนว่าคิดคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นนะท่านเห็นหมดแล้วนี่เออดีนะแถวนั้นดีท่านว่าแล้วจะไปกี่องค์ไปองค์เดียวเพราะว่าองค์เดียวทึกทีท่านคึกคักขึ้นเลยนะเพราะว่าไปองค์เดียวถ้ามหาไปองค์เดียวนะพระนั่งฟังอยู่ตามนี้ท่านสายมือไปเงี้ยใครจะไปยุ่งท่านนะท่านมาให้ไปองค์เดียวนั่นแล้วใครจะไปยุ่งร่มโพร่มใสใหญ่อยู่นั่นเราก็ไม่คิดว่าใครจะมาสนใจกับเรานะเรามุ่งแต่เราอย่างเดียวเท่านั้นแล้วไปองค์เดียวองค์เดียวตลอดเวลาขากลับมานี่เหมือนหนังหอกกระดูกคนอายุ30ระยะ30กว่ากำลังนั่นเป็นนางหอกกระดูกมาช่างก็ดูแล้วนั่น เรียกว่ามันเอาจริงเอาจังมากพูดง่ายๆก็ว่างั้นไม่มีแล้วที่จะอ้วนหมีผีหมาเหมือนพวกเราไม่มีมีแต่หนังหอกระดูกลงมาท่านดูแล้วนั่นเพราะฉะนั้นเวลาไปว่าไปองค์เดียวถ้าหมาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนั่นก็เป็นอย่างนั้นตลอดมาเลยเราจริงเราจังมากทีเดียวนี่แหละความเชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีเด่นอยู่ในหัวใจยังไงจะให้ได้ถึงนิพพานในชาตินี้จะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ปัดหมดต้องนั้นแล้วเอาตายเขาว่าเลยเอาไม่ได้ก็ให้ตายนั่นแหละมันพอจะได้ความเพียรมันถึงหนักแล้วสิรังเคยพูดให้ฟังไปบางบ้านเขาตีเกาะไปชุมไปดูเราก็ว่าเราจะตาย

0: ติก็ทั้งๆที่เราทรมานเราแบบเดียวกันเลยไปอย่างนั้นนั่นละการปฏิบัติธรรมหนักขนาดนั้นสำหรับเรานะเพราะงั้นทุกสิ่งทุกอย่างกิริยาท่าทางแสดงออกมามันแสดงออกมาจากนิสัยเดิมเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดจริงจังมากกับตัวเองกับคนอื่นมันก็มีกิริยาออกไปอย่างนั้นเหมือนกันมันบอกไปจากหัวใจนี่นะมันเด็ดมากทีเดียวว่าเป็นว่าตายเลยไม่มีเสียดายอะไรทั้งนั้นถ้าลงได้ลงตรงไหนแล้วลงจริงๆเรานั่นเราทำที่ได้มาสอนพี่น้องทั้งหลายได้มาอย่างนี้สำหรับนิสัยของเราเราเป็นคนนิสัยหยาบลักษณะอาภัพถ้าทำธรรมดาเหมือนทั้งหลายทำมันไม่ได้เรื่องนะต้องมัดมือชกเลยอย่างนั้นแหละแล้วได้ทุกทีถ้าจะเอาเป็นถ้าเป็นตายสู้กันจริงๆแล้วได้ทุกทีดีมันก็เห็นผลอย่างนี้ที่นี่เราจะไปทำบ่อแร่ได้ยังไงมันก็ต้องทำแบบนี้แล้วก็ได้มาเป็นลำดับลำดาเป็นจริงเลยไม่ได้คิดได้คาดว่าจะได้สอนโลกอย่างนี้นะเราไม่คิดเราจะสอนแต่เราความรู้ความฉลาดที่เกิดขึ้นมาจากจิตตภาวนาทุ่มเข้ามาสอนตัวเองทั้งนั้นไม่เคยสอนใครเลยนะเป็นเวลา9ปีไม่เคยสอนใครสอนแต่ตัวเองความรู้ความฉลาดจากภาคปฏิบัติเกิดขึ้นมาอะไรทุ่มเข้ามาสอนตัวเองทั้งนั้นไม่เคยไปสนใจสอนใครถึงกระทั่งต่อมานี้มันก็ค่อยกระจายอย่างนี้แล้วมันเป็นของมันเองนะเต็มทั่วโลกสงสารเดี๋ยวนี้เลยมีแต่ทำหลวงตาบัวออกทำวิทยุออกทำไหนออกจากคนเดียวนี่แหละนี่เวลามันออกเวลามันเข้ามาแก้ตัวเองความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรมันจะหมุนเข้ามาแก้ตัวเองได้เองที่นี่เวลามันออกก็อย่างว่าล่ะแต่ฉลาดหรือโง่ท่านหลายก็ฟังแล้วการเทศนาว่าการของเรานี่เวลามันออกอย่างนั้นเลยเวลามันเกิดจริงๆทำมีกิเลสเท่านั้นปิดบังเอาไว้ไม่ให้ทำเกิดได้พอตีกิเลสออกตีกิเลสทำก็ค่อยแสดงความแยบกายออกมาเยียบๆปีบๆออกมาค่อยแสดงความสง่าผ่าเผยออกมาเรื่อยๆกิเลสค่อยตกลงไปเบาลงไปทางนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดเรื่อยความเจริญฉลาดมาสลายทุ่มก็มาหาตัวเองเพื่อไปดูวายแก้กิเลสไม่ได้ไปสอนใครทราบแต่ตัวเองเต็มเหนียวแล้วจากนั้นมาก็สอนโลกล่ะทีนี้ก็เป็นอย่างนี้มีสอนโลกก็ไม่ทราบว่าสอนมานานเท่าไหร่ก็เริ่มมาเนี่ยรู้มัน56ปีนี้มั้งแต่ก็สอนเล็กสอนน้อยสอนปราบอยู่ในป่าในเขาด้วยกันไม่มากแต่เผ็ดร้อนเท่านั้นเองอย่างนั้นมาก็กระจายจนกลายเป็นแกงหม้อใหญ่สอนทั่วโลกดินแดนทั้งทุกวันนี้นี่ละธรรมเกิดแล้วไม่สงสัยใครจะว่าทำมีหรือไม่มีมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีก็ตามนอกจากสลดสังเวชแล้วยังท้อใจนะคือสลดสังเวชให้ความคิดความเห็นการแสดงออกมาอย่างนั้นว่าหนาที่สุดพูดง่ายๆไม่มีธรรมที่จะแทรกเข้าพอเป็นผู้เป็นคนได้เลยพูดอย่างนั้นนะแล้วหนาที่สุดแล้วอ่อนใจที่จะสอนสลดสังเวชแล้วอ่อนใจเพราะมันจ้าอยู่ในนี่กับที่พูดงูปลาเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างทำนี่หัวใจมันจ้าอยู่แล้วเนี่ยครอบโลกธาตุจะว่าอะไรกับความมืดดำที่พูดงูปลาชนต้นไม่ต้นต่อไปยังมันจะฟังได้ยังไงนอกจากสลดสังเวชแล้วอ่อนใจที่จะสอนไม่ได้ยังไงนี่เป็นอย่างนั้นเอาละแค่นั้นละเลยที่สุดก็เลยไม่ทราบกี่นาทีที่นี่นะมันต่อกันไปเลย
1: ได้ครั้งที่สองยี่สิบนาทีครับ
0: ครั้งนั้นสามสิบ
1: น
0: ั้
1: น
0: 29
1: ครับ29เป็น49คร
0: ับ49มันยังมี99อยู่นี่นะบ้ามันโมโหเลยนะมันยัง9อยู่ซัดไปเลยมันมีแต่9อยู่เอาละมันจะกลายเป็นเจ้าหัวมันหรอกเราจะตายในพุทธเทศนะเอาละพอท่านละโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหโชว์ไปเอาเสือเอาหมอนมาพูดแล้วแต่กี้นี้เอามาเอาเสือเอาหมอนมาที่หลับที่นอนมากลางนี้เลยฟันดูต่อหน้าคนมากว่าเออแต่วันนี้ก็ดูมีเผ็ดร้อนอยู่นะวันนี้มีอยู่วันนี้แม่ผลร้อนคนอื่นก็มาเผ็ดร้อนตัวเองนี่เอาอันนี้ออกมันก็เลยเผ็ดร้อนตามกันหมดเลยเหนื่อยวันนี้ก็ไปกราบพ่อแม่อาจารย์มั่นที่ถ้ำชนีการนครนายกไปเรื่อยว่าจะ

0: ีใครไปจนจะเที่ยงแล้วเราถึงดำดำออกไปอย่างนี้ที่ไหนอะไรมันแห่ที่โถมันรถมันกี่คันไม่รู้เราจะว่าร้อยกว่าคันนะมันพิลึกจริงๆนะแล้วที่เราดำออกไปตอนสายๆเลยนะพักก่อนให้สบายๆแล้วก็ดำออกไปแล้วปุ๊บไปเลยนะที่ไหนได้เวลามันลุมตามนี่รู้มันจะร้อยกว่าคันนะก็ไปถึงนู้นเต็มไปหมดอยู่นั่นมายังไงต่อไงกันนี่หลบเสือไปเจอช้างมันโขงใหญ่เลยที่ที่ช้างโอ้ว่าไม่ใช่เล่นเล่นนี่กระเทศนี่ก็ออกวิทยุได้นะออกตลอดเลยวันนี้ก็ออกทางนี้โตเหยียดทั้งนู้นเหยียดทั้งนี้เหยียดไม่อยู่ไม่ถอยเหยียดขาเหยียดดูเรื่อยๆไม่ไหวแล้วนะต้องเหยียดทั้งสองขาไม่ไหวแล้วโตทรมานเหลือเกินเออว่าเทศทรมานคนมันทรมานตัวเองเนี่ยมันจะตายแล้วกันโตเทศฝึกทรมานกิเลสของคนแล้วมาทรมานเราทั้งที่มีกิเลสหรือไม่มีก็ไม่รู้ละหากทรมานเห็นไหมล่ะนั่งนานๆมันก็เหนื่อยว่าไงเราไม่เคยเกี่ยวกับหัวมันไม่เท่าไม่แค่มันไปไม่ได้ก็จะคลานมันไปเลยสองขาไม่ได้สี่ขาซัดไปเลยว่าเอาเปิดทางเข้ามาพวกเข้าพวกออกเราปวดขาแล้วนั่งนานไม่ไหวแล้วนี่จะหาทางออกกันไหนน้ำนั่นที่เอามาไหนน้ำที่เคยฉันเอามาอยู่ไหนเอามาที่น่ะหรือเวลาตายแล้วค่อยเอามากุศลากันเหรอเอาน้ำมาให้กุศลาให้หน่อยว่าไม่กินตายแล้วไม่กินเวลานี้กำลังช่องว่างเนี่ยไม่รู้ว่าช่องว่างช่องเต็มเรียกเอาถึงรู้ว่าพูดทุกแบบนะพูดทุกแบบเลยพูดไปเลยสบายทุกแบบพูดไปได้สบายทุกแบบเลยพูดแล้วเฉยเหมือนหมาปล่อยหำพูดแล้วเฉยเหมือนหมาปล่อยหำเลยผู้ฟังมันคบกันจะตายจริงเหมือนจะกัดจะขี้แล้วยังมาหัวเราะแก้ๆอยู่มันอะไรกันมันหน้าโมโหอีกนะผู้ฟังลองพิจารณาดูนะเมื่อกี้ว่าเวลาหลงตาบัวตายเผาศพหลงตาบัวเนี่ยถ้าตัวปัจจัยเราจะปฏิบัติยังไงข้อมุ่งหมายของเราอะจะตุปัจจัยทั้งหมดที่เขามาเผาศพเราเนี่ยเราจะทุ่มเข้าสู่กลางหลวงให้หมดเลยไม่เอาไว้คือจะอันหนึ่งคือซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงอันสองมอบเข้าสู่กลางหลวงเลยแต่จิตใจเราต้องการทองคำก็ต้องทำอย่างบกบานมากแล้ววิธีจะเก็บรักษาเงินนั่นแหละเวลาเราตายไปแล้วไม่มีใครมาว่าว่าอย่างนี้นะเขาจะทำอะไรเขาจะทำเขาเองต้องให้พากันพิจารณาให้ดีนะพวกเราผู้ที่จะรักษาสมบัติส่วนกลางเอาไว้เพื่อบำรุงสมบัติส่วนกลางเอาเงินจำนวนนี้นะจะไม่น้อยนะแล้วเข้าหมดไม่เอาไว้เลยเพราะว่าช่วยโลกช่วยเป็นประวัติชีวิตของเราในคราวนี้เราจะทำให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นประวัติชีวิตของเราซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายตายแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกแน่ในหัวใจแล้วใครจะว่าบ้าว่าไป มันแน่ขนาดนั้นแล้วไม่สนใจกับเจ้าใครมาเป็นสักขีพยานเอาฉันทิฏฐิโกขั้นสุดท้ายพางขึ้นมานี่พอพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายพางขึ้นมาอย่างเดียววันพอหมดเหมือนกันนี่จะไปบุกห้องที่ตรงไหนน่ะว่างั้นเลยแต่จะเอาเงินจำนวนเหล่านี้มาสร้างนั่นสร้างนี่ดูหลาหลามาเฝ้าศพหีบศพของหลวงตาเราไม่ต้องการหีบศพให้เป็นหีบศพทิ้งไว้อย่างนั้นแหละสิ่งนั้นไม่ต้องมาทำดูหลายหลายเงินมีเท่าไหร่เอามาจะเอาเข้ากลางหลวงให้หมดความมุ่งหมายของเราต้องการอย่างนั้นและไม่ต้องการเรื่องเลือดหลาผูฟ้าอย่างโลกเขาทำแล้วไม่มันขวางตาว่ะพูดง่ายๆอย่างนี้ทำอย่างนั้นไม่ขวางตาไม่ขวางธรรมพิธีกรรมก็เขียนไปแล้วเรื่องพิธีกรรมเขียนไปเรียบร้อยแล้วนี่เราก็พูดอยู่เรื่อยเกี่ยวกับพินัยกรรมที่เขียนไปแล้วนั่นแหละจะให้เป็นอย่างนั้นก็มุ่งหมาย เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วจะให้พรด้วยนี่ให้ศีลแม่ก่อน ให้พรให้พร
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: สุดท้ายเลยมันเลยจะกว้างกว่าวัดเราเนี่ยอันนี้รอบ13รอบ14ไร่อันนั้นมันพูดเป็น2คำเลยมันเลยที่เราซื้อไปแล้วเพื่อ180ไร่บางคนว่า220ก็ยังไม่แน่นะเจ้าของที่เขาถวายมีหลายคนจะเริ่มดูเมื่อวานเกือบรอบวัดเลยกว้างเมื่อที่เสมอดินนะดีจะดีกว่าได้นี่ก็นิดนึงเป็นบางส่วนนะของเรามันก็ดีกำลังนี่อีกนี่ดีไปนี่นั่นก็ดีหมดจริงๆนะต้นไม้ไม่มีเหลือเลยนะเป็นทุ่งหญ้าจริงๆนะไม่มีต้นไม้เลยมีอยู่กลางวัดนั่นกลางสวนนั่นต้นไม้ย่อมๆประมาณสักสองไร่หรือไงมีพระแล้วก็อาศัยอยู่ตรงนั้นเราก็จะปลูกต้นไม้เอากันอย่างใหญ่โตเลยที่เราเช่าแล้วเราไปดูแล้วก็จะเป็นวัดขึ้นมาที่นั่นแห่งแล้วจะเป็นมงคลแก่แถวคนแถวนั้นมีวัดป่าวัดบ้านก็สวยงามเลยฉะนั้นก็เนื้อที่กว้างจะกว้างกว่าวัดเราเรียกว่าถึงแคบกว่านี้แล้วสุดท้ายเลยกว้างกว่านี้อีกเพราะมีผู้ถวายเพิ่มก็อีกถวายก็ติดกันเลยติดกันเลยพอปลูกต้นมากไปแล้วมันก็เป็นดงเหมือนตะก่อนเลยจะเป็นดงใหญ่เลยเพราะเหตุที่แถวนี้มันเป็นดงอยู่แล้วมันยังถูกถากถางปลูกอ้อยปลูกอะไรหมดนี่พออ้อยหมดแล้วก็เลยเป็นทุ่งหญ้าเลยนี่หญ้าก็หญ้าก็เป็นรังเขาดินดีหญ้าก็ต้องดีทีแรกไปเรื่องก่อนเมื่อสองวันนี้เนาะทางเรื่องเขามาขอความช่วยเหลือเพราะเขาทุกข์เขาจนลูกเป็นอะไรเป็นโรคจิตเป็นบ้านั่นแหละบ้าย่อมย่อมเขาเรียกน้องบ้าเข้าใจไหมยังไม่ใช่พี่บ้ามันเป็นน้องบ้าสามคนเอาไปรักษาที่ขอนแก่นเขามาขอความช่วยเหลือตอนนั้นเราไม่อยู่เรากลับมาแล้วเราต้องติดตามเมื่อวานนี้ของไม่ได้ช่วยเหลือมากเลยมาไปดูข้าวสารข้าวสอบเดียวก่อนน้ำปลาโหลขวดแล้วพวกผ้าพวกเสื้อพวกผ้าพวกเสื้อพวกหมอนเอาไปให้มันไม่เอาไปอย่างละมากหรอกไปดูสภาพแล้วก็ช่วยเล็กน้อยไม่มากมาติดนี่เขาพลุงพลังเป็นยังไงจึงไปติดนี่เขาแล้วก็ลูกเนี้ยว่างั้นไปหาเซ็นของเขาจับได้แล้วก็ไปเซ็นเราเขาก็เอาบัญชีมากลางเราก็ไม่มีเงินให้เขาติดนี่เขา ลูกลูกพวกนั้นอ่ะพวกน้องบ้านอ่ะลูกสามคนเป็นบ้าไปรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นก็ไม่ทราบรักษาแบบไหนเราไปติดกรรมยากนะไม่รู้ว่าติดกรรมยากต้องตัวบ้าไปเลยเลยไม่มีอะไรช่วยถามที่นี่เขาเท่าไรเหรอเจ็ด 3,000 เหรอไหมติดขนาดเหรอติดขนาดเหรอ 3,000 เลยใช้หนี้ให้เมื่อวาน 3,000 แล้วก็ให้ไปสลับใช้อีก 5,000 ไม่ได้ให้มากเมื่อวานจะให้มากมาคนจนเนี่ยเอาเงินให้ก็เป็นภัยต่อผู้รับไว้หน่อยสิ่งเหล่านี้จะเอาให้ในที่กลางแจ้งในสถานที่ที่มีผลได้ไหมการมอบเงินมอบทองให้กันไปมอบในที่นั้นตายเลยนี่เราให้ก็จะเป็นภัยแก่เจ้าของอะไรตาดีเห็นตาชั่วมันก็เห็นเนี่ยหูดีฟังหูชั่วมันก็ฟังมันเป็นภัยหน่อยสิเลยให้ 5,000 ไปเลยออกมาที่บ้านพักตกข้างบนพักตกอำเภอขู่ว่าจากทางใหญ่ก็ไปลุ้ม6กิโลจะทางดีก็ราดยางถึงบ้านเขาเลยพอลอกอะไรเสร็จแล้วก็กลับมาก็ย้อนมาแล้วตลอดไปดูวัดดูวัดใหม่เมื่อวานนี้มีตัวลงไม้ใต้ถุนนี่ก็จะหมดเลยขนไปปลูกสลานี่ปลูกสลาเขาม้ากำลังเลื่อยใหม่อยู่เวลานี้ต้นก็มากทั้งหมดเลยหมดก็พอดีน้ำมีวาสนาในสลาหลังนี้เลยเวลาจะปลูกสลามีคนนำไม้กระดูกทั้งต้นมาถวายแล้วก็ทางอำเภอที่ดินอำเภอรับรองยืนยันให้เรียบร้อยแล้วก็เราก็เลยให้เขาโค่นเลยเป็นไม้สองท่านจะเอาไม้ได้ดูเนี่ยพวกเนี่ยพวกคือพวกตะพานคอพวกคานเขาเรียกขางภาษาเราคานไม้ดีเนี่ยจะเอาต้นนี้หมดเลยตอนนี้มีวาสนาว่ะไม่งั้นก็จะเลยไม้ยางไปทำไม่ดีเลยนี่เป็นไม้ประดู่อย่างนี้พวกไม้ประดู่มันตะเคียนนะอย่างนี้ไม้ประดู่ไม้ตะเคียนนะเอามาทำนะเดี๋ยวนี้มีแต่พวกไม้ประดู่ไม้ตะเคียนตะกอนตรงนี้เต็มไปหมดไม้นี่นี่เราก็ได้มาทำเป็นหลักเกณฑ์ไม้ดีก็ยังว่านับว่ามีวาสนาอยู่เราก็ปลูกขึ้นในแรงนี้แล้วโน่นยากขึ้นความกันความยาวตัวมัน20 เมตรความกว้างมันเท่าไหร่นะ15 เมตรแต่ลืมเนี่ย20 เมตรก็ไม่แคบนะกว้างความสูงก็เป็น2 ชั้นเลยเอาดินเป็นชั้นหนึ่งพื้นดินชั้นสองข้างบนส่วนมากคนจะไม่ขึ้นข้างบนแหละมันจะไปอยู่ข้างล่างข้างนั้นแหละนอกจากมีงานจำเป็นจริงๆถึงจะขึ้นข้างบนธรรมดาใครมาก็ลงมาใต้ถุนนั่นแหละเพราะใต้ถุนมันความสูงมันต้อง3 เมตรเรากะให้3 เมตรเลยคือว่าทุกอย่างไว้เรียบร้อย3 เมตรพอดีผมก็ไปอยู่ชั้นล่างสร้างไว้ให้คุณบุตรสุดท้ายไปหลังได้พึ่งอาศัยความร่มเย็นไปสถานที่ใดไม่มีวัดไม่มีวาไม่มีพระเจ้าพระสงฆ์นี่แห้งผางนะถึงบ้านเศรษฐีก็ไม่ชุ่มเย็นบ้านนี้เป็นบ้านเศรษฐีกันทั้งบ้านแล้วก็ไม่ชุ่มเย็นนะถ้าไม่มีวัดสักอย่างเดียวถ้ามีวัดแล้วชุ่มเย็นถึงคนทุกข์ตาเฉินใจก็ตามเขาชุ่มเย็นในหัวใจเป็นสำคัญมาก ชุ่มเย็นในหัวใจนอกนั้นก็ชุ่มไปตามๆกัน ถ้าหัวใจแห้งผากสักอย่างเดียวนอกนั้นก็แห้งไปตามๆกันหมดไม่เป็นมงคลวัดเป็นของสำคัญมากเพราะคำว่าวัดออกมาจากท่านผู้วิเศษนี่นะไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธเจ้าเป็นผู้วิเศษสิ้นกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่เหมือนโลกทั้งหลายท่านงานสอนบรรดาสาวกทั้งหลายจนกระทั่งตั้งเป็นศาสนาขึ้นมาก็เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้ามันก็ชุ่มเย็นไปไปที่ไหนมีวัดวาอาวาสศาสนายิ่งมีพระเนรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วยิ่งเย็นถ้าอบอุ่นก็อบอุ่นที่สุดถ้าเย็นก็เย็นที่สุดทางที่เขามาไล่ข้าวจากป่าดมมูลเขาอยากดมมูลทางนี้นะตอนนั้นตอนเทวทัตขึ้นทางราชสำนักถ้าอยู่ในป่าแล้วเขาไล่ออกมาหมดไล่ออกจากป่าจากเขาเขาไล่ออกหมดแล้วเข้าไปโกยเอาไม้มาขายหมดผู้รักษาต้นป่าที่เองนะทำไม่ใช่ผู้ตั้งใจทำลายป่าผู้รักษาป่าแหละทำลายป่าก็ไล่พระพระก็เป็นพระวัดป่าวันต่างด้วยไปอยู่ที่นั่นพอถูกเขาไล่เปิดมหาเจ้าคณะจังหวัดที่วัดโพเจ้าคณะจังหวัดนั่นก็อ้างกันทีเลยว่าบอกให้บอกว่าอาจารย์มหาบัวไม่ให้หนีว่างั้นนะว่าจ่ายเอาแล้วก็ยันนะบอกอาจารย์มหาบัวไม่ให้หนีท่านอยู่ที่นั่นเขาจึงตามมาหาเรานั่นมาไม่ใช่ธรรมดานายทหารนายพันนั่นมาพันเอกหรือนายพันอะไรต้องมาสามสี่นายมันจะหน้าใหญ่ๆยังไงเขาว่าท่านอาจารย์มาให้หนีว่างั้นเราจึงติดตามมาเป็นความจริงใช่ไหมว่างั้นเขาถามเราท่านอาจารย์ไม่หนีใช่ไหมว่าท่านที่เราจะตอบทีเดียวเราไม่ตอบเราที่ไปไล่พระออกจากป่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรคือนั่นก่อนนั่นเนี่ยพระที่ท่านไม่หนีนั่นแหละท่านเพราะเหตุอะไรท่านถึงยังไม่หนีมันต้องมีต้นเหตุให้ท่านยังไม่หนีนั่นแหละต้นเหตุนั้นคือว่าไปไล่ท่านไปไล่เพราะเหตุผลมันเป็นอะไรพระดังนั้นท่านไปหาฉกหารักหาปล้นหาสลบอะไรใครไหมวะไม่ฉกไม่ปล้นไม่สลบอะไรแล้วไล่ท่านเพราะเหตุใดวะพระไปอยู่ในป่าเขาพระก็อยู่ในป่าแล้วผู้ที่เจ้าสอนให้อยู่ในป่าเดี๋ยวท่านอยู่ในบ้านได้หรือพระว่าที่ไล่เข้าไปไล่เข้าไปอาจารย์ที่จะตอบคำว่าให้อาจารย์หาบัวมาหนีเลยไม่ตอบตรงนี้แล้วไล่กันไปนั่นไปถ้าเกิดความเลื่อมใสเลยนายทหารเปลี่ยนสีหน้าสีตาหมดเลยครับนั่นเป็นของดีแล้วนะเราเป็นบ้านของเราเป็นบ้านมงคลแล้วจะไล่ให้เป็นบ้านอัปมงคลจนบุคคลการลักนี้ได้เยอะว่ะเรามีบ้านที่เรามีวัดที่นั่นที่เดียวนะว่ะใครไปไล่ถ้าจากวัดจากวาคนนั้นคนมันจะเป็นการลักนี้เป็นเทวทัตไม่อยากนี่อยากเป็นเทวทัตหรือถึงจะไล่ข้าออกจากวัดจากวาแล้วก็ไล่ไปที่นี่ถูกใจแพ้ลงตาบัวนี่แล้วนี่อยู่ที่ไหนก็มีที่ท่านอยู่ที่นั่นมาทำลายป่าว่างั้นท่านทำลายป่านั้นป่าเป็นป่าประเภทใดท่านทำลายยังไงท่านเอาตัดไม้ท่านไปเลื่อยไม้ว่างั้นท่านเลื่อยไม้มาทำอะไรมาทำวัดอ้อวัดจะเป็นหัวใจของประชาชนท่านมาทำมาเพื่อท่านอย่าไล่เขาอีกตรงนี้ก็ดีสิ่งที่ทำเป็นเพื่อประชาชนไม่เป็นความเสียหายเนี่ยวัดเป็นหัวใจของประชาชนทั้งแผ่นดินไทยเรานี่แหละแล้วท่านเอามาทำสร้างวัดสร้างวานก็เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเป็นความผิดอะไรนี่เอาต่อไปนี้จะไปดูแล้วก็ว่างั้นแต่เขาลงใจหมดแล้วเนาะมองดูแล้วรู้แล้วลงใจมัดเลยขับตอนนี้ยังไงก็ไม่ไล่แล้วเราแน่ใจแล้วยังเสียดายที่ยังเสียใจที่จะซ้ำมาถึงหาหลวงกระบัวมาไล่ให้หลวงกระบัวไปไล่พาเราตกลงหลวงกระบัวเลยไล่เราแล้วก็ดูอาการรู้สึกก็เสียใจที่เขามาหาเราว่ามาไล่พามาถามเรา เพราะเหตุผลเราเหนือกว่าทุกอย่างทุกอย่างพอจากนั้นเราก็ไปเวลาเราไปไม่ให้รู้นี่นะไปเงียบๆเลยนั่งรถป้าเราเข้าถึงที่เลยเข้าถึงที่ก็ดูทุกแง่ทุกมุมดูไปหมดพอเจาะก็ไปดูนี่นะนี่พวกญาติโยมในหมู่บ้านเขาก็ตามเราไปพอได้ยินว่าเราไปดูวัดเขาก็ตามเราไปเขาก็เล่าให้เราฟังเราดูเหตุการณ์ทุกอย่างมันเลยกลายไปอยู่กับผู้ไร่หมดเลยโทษไม้กองนี้สนามไม้นี้สนามไม้นั้นสนามไม้นั้นมีแต่พวกนี้ผลไม้ออกมาขายผ้าอยู่ที่นี่มันขวางหูขวางตาเขากลัวเขาจะว่าผ้าจะจับผิดเขาว่างั้นเขาจึงไล่ผ้านี้เพื่อเขาจะผลไม้ได้สะดวกว่างั้นพวกนั้นตามกระซิบกระซาบที่พวกในบ้านเขารู้ดีนี่นะเพราะฉะนั้นพวกผมจึงไม่ให้ท่านหนีว่างั้นตายก็ตายสู้กันทั้งบ้านเลยว่างั้นคือไม่ผ้าท่านหนีท่านจึงไม่หนีนั่นเหตุไรเหตุมันมีนั่นพวกนี้จะมาไล่ฟางแล้วมันจะมาขนไม้ไปหมดในดวงอันนี้ไม่มีเหลือมีแต่พวกนี้ละขนไม้ไปขายแหลกหมดเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นนะว่านี่แหละขนาดนั้นแหละก็เอาเขาเห็นนี่เขาอยู่กับบ้านนั่นขนไม้ออกตลอดเวลายิ่งกลางคืนยิ่งขนมากว่างั้นนี่เวลาเราไปดูที่ว่าเอาไม้มาทำวัดมาทำลายป่าเอาไม้มาทำวัดไม้เป็นไม้ใช่ไหมเราไปดูอันนั้นก็น่าสลดทั้งเวทนะไอ้ศาลาหลังเล็กนี่อะขนาดนี้กับนี่ห้องนี่ห้องนี้อะศาลาหลังนี้นะแล้วความยาวมันจะขนาดนี้เลยความยาวจะยาวกว่าด้านกว้างสักนิดหนึ่งแค่นี้ศาลาเล็กๆแล้วไปดูไม้ที่เลื่อยมาไม้ตายแล้วได้ห้ากับห้ากันเองตัวร่วงมันเข้ามันกินไม้เป็นไม้ตายมานานแล้วตัวร่วงมันเข้ากินรูมันหลวมนี่หลวมนี่หลวมนี่เป็นไม้ตายมาตั้งแต่กลับไหนกันเราทันไปเรื่อยนั้นไปเรื่อยไม้ตายแห้งนั่นใช่ไม้ทำลายเราก็ไปดูนับด้วยมี15แผ่น นี่แหละที่ทำลายป่าเขาละไม้15แผ่นเนี่ยส่วนสนามไม้เขาไม่ได้ว่านะสนามไม้เออกองเขาท่อนเป็นท่อนอย่างนี้กองไปเลยจนถึง2 3สนามไม้ขนมากจากป่าเวลาขนพาท่านบินทบาทท่านผ่านไปหันมากลัวท่านเห็นนั่นน่ะไล่ท่านหนีเสียท่านจะเรื่องมันเพราะฉะนั้นชาวบ้านเขาถึงยันกันเลยเขาไม่ให้หนีนี่ไปเรียนจะฆ่ากันน่ะว่าอะไรพวกชาวบ้านเจ้าหน้าที่ชาวบ้านมือมืดสิเจ้าหน้าที่มือเปิดเผยมันสู้มือมืดไม่ได้สิใช่มั้ยล่ะเอาที่เอาจริงๆก็จะเอากันน่ะว่างั้นนู่นน่ะถ้าลงพระเลยเราได้ถูกไล่หนีจากวัดนี้แล้วยังไงพระเจ้าหน้าที่นี่จะอยู่ไม่ได้ว่างั้นเลยนู่นเอาขนาดนั้นนะมันตั้งท่าแล้วเนี่ยตั้งป้อมสู้แล้วเราก็คนเหมือนกันนี่นะเจ้าหน้าที่ก็คนเราก็คนเหมือนกันเจ้าหน้าที่มีมือเราก็มีมือว่างั้นเลยนะเอากันให้เห็นเรื่องตรงคำนี้เนี่ยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าไล่เลยแต่อยู่จนกระทั่งวันนี้ไม่เวลาไปถามพระมีมาไล่อยู่ไหมไม่มีตั้งแต่หลวงปู่มานี่แล้วหายเงียบเลยมาหาเงียบไงเราไล่เขาตั้งแต่นู้นแล้วเราไล่เขาตั้งแต่เขาไปหาเราเนี่ยพวกเทวทัตเราว่าแล้วเนี่ยเมื่อมันไม่มีบ้านมันก็จะเขาก็บอกเขาอบอุ่นพามาอยู่สองครั้งสองครั้งนั่นอบอุ่นหมดทั้งบ้านอยู่เขาว่างั้นแหละแล้วจะไล่ท่านนี้ไปไหนพวกเจ้าหน้าที่นี่มาหาไม่เห็นเอาความอุ่นมาเรามีจะเอาฟืนเอาไฟมาเผาบ้านนายดีไม่ดีเจ้าหน้าที่จะเลยหนีจากป่าที่เขาวางถ้าเอาทำเขามากๆเข้าไปนี่จะเจ้าหน้าที่จะหนีจากป่าเขาวางสู้เขาไล่แบบไหนไม่รู้แล้วเขาวางงั้นเนี่ยทำมากไล่แบบไหนไม่รู้หรอกมันเอาปืนไปยิงเขาว่าไงเข้าใจไหมล่ะมือมืดนำร่องเอาไปใส่เปี้ยงแล้วมันอยู่ได้หรือเจ้าหน้าที่คนนี่นะมันกลัวตายเหมือนกันอย่างว่านั่นตัวหนึ่งผู้ทอดกับแบบเดียวกันเนี่ยจนเราเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอไปดูสภาพเลยไปดูก็เลยไปเหมือนก็ไปดูสภาพของอันเนี้ยของสนามไม้นั่นแหละเลยพวกนั้นเลยบอกท่านตัวเราอยู่นี่แล้วไม่ต้องหนีเจ้าคณะเราถึงไหนถึงกันนี่ก็พูดเกี่ยวข้าวข้าหลวงหมดแล้วทางเจ้าคณะจังหวัดข้าหลวงไม่มีอะไรแล้วให้อยู่ไปเลยผู้ชอบเขาจะไล่จวนนี้จากผู้ชอบไปขวางสนามไม้เขาไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันของเล่นเมื่อไหร่พวกเนี่ย นี่ยเราพูดในสมัยนั้นสมัยที่มันเป็นนะมีอันนี้เราไม่ได้เผยตาแล้วหรอกแต่ได้ยินจากหลักความจริงความจริงออกมาพูดนี่นะเราไม่ได้ไปเห็นเรื่องราวอย่างนั้นแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่ว่านี่ครับอันนี้เราไปเห็นในสนามไม้เต็มจริงที่นั่นก็เลยเป็นวัดมาทุกวันนี้ดีคือท่านมานะไปอยู่ที่นั่นก็ออกจากพระวัดนี้ไปอยู่ที่นั่นโอ้ถ้าเอาไล่พระออกจากป่าแล้วหมดศาสนาไม่มีเหลือนะป่ากับศาสนานี่แยกกันไม่ออกเลยถ้าจะแยกป่าจากศาสนาก็ต้องทำลายศาสนาไปพร้อมกันนั่นเป็นอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าเป็นองค์ศาสดาถือป่าเป็นสำคัญเป็นคู่เคียงของศาสนาแล้วจะไล่พระออกจากป่าได้ยังไงคนหนึ่งไล่เข้าป่าคนหนึ่งไล่ออกจากป่าพระพุทธเจ้าไล่เข้าป่านะลูกขโมยเสนาสนังนิสซาจะประปชาตัดทะโยตัดทะเตยาวัชิวังอุซาหูกรณีโยบรรพชาผู้สมบูรณ์แล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลูกขโมยคือร่มไม้ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาป่าช้าป่ารกชัดให้ทำความอุตส่าห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่พระพุทธเจ้ารับสั่งพระทุกองค์ที่บวชแล้วต้องได้ฟังพระโอวาทข้อนี้ไม่เว้นแม้แต่องค์เดียวอุปชาก็ต้องสอนไม่ชอบกรรมฐานเท่าไหร่ต้องสอนกรรมฐานอุปชาไม่อย่างนั้นถูกปลดเพราะเป็นกฎอันสำคัญมากนี่เราศาสนากับป่าแยกกันไม่ออกเราจะได้ภาพจากป่าไม่อย่างนะอันนี้มีอยู่ทั่วไปนะเราพูดมาเพียงเอกเทศจังหวัดไหนจังหวัดไหนป่าที่พระถูกไล่ออกจากป่ามีแบบเดียวกันเนี่ยแล้วกับอุบายอันเดียวกันนี่แหละไล่พระออกจากป่าก็จะสะดวกทางป่าอาจารย์เจี๊ยบก็เหมือนกันไปอยู่ทางจังหวัดตากนั่นก็แบบเดียวกันนี่ก็เห็นว่าเหมาะเราก็เลยสร้างไว้แล้วต่อไปก็จะปลูกป่าละสิทำลายป่าแล้วเราจะปลูกป่าขึ้นพระท่านก็เอาอะไรลูกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดไปกองไว้นั่นท่านจะเอามาก้าว่างั้นเอามาก้าแล้วปลูกในป่าในบ้านนี่แหละเป็นต้นอะไรบ้างเราไปดูเมื่อวานเห็นอยู่นั่นเอามาเทไว้เหมือนเทคำป้อมสมองเลยอะดูดูไม่ใช่คำป้อมสมองดูแล้วทั้งนี้กลับมาเมื่อวานเป็นอะไรแน่ใจละเป็นอะไรที่กว้างจะกว้างกว่าวัดนี่แหละคิดว่ากว้างกว่าวัดนี้เนื้อที่ก็มันเสมอเหมือนกันเนื้อที่เสมอดีเวลาทำปลูกป่าก็แล้วต้นนั่นก็จะชุ่มเย็นแล้วมีที่หนึ่งทางลงไปออกมาหาหมู่บ้านเขามันเป็นเหวลงไปเนี่ยทางคนไปมาคนไปมามันเลยสูงท่วมหัวช้างนู่นเป็นเหวลงไปเนี่ยเราเลยก็ขอตัดทางใหม่ถ้าเขาจะคิดราคาเราก็จะให้แล้วบอกคิดราคาแล้วก็ขอซื้อทางนี้ออกทะลุไอ้ทางนี้มันไปไม่ได้หน้าฝนแล้วไปไม่ได้เลยแล้วถ้าเขายินดีจะถวายเราก็ยินดีรับถ้าเขาจะซื้อจะขายเราก็จะซื้อขอซื้อให้เป็นที่สาธารณะเพราะทั้งบ้านทั้งแผ่นดินได้อาศัยนั่นหมดหน้าฝนรถเข้าไม่ได้เลยเข้าไม่ได้ทั้งแผ่นดินฟังดิ่ะทีนี้พอเราทำนั้นเสร็จแล้วรถเข้าได้ทั้งแผ่นดินดูที่ดูผลประโยชน์ดูต่างกันยังไงบ้างที่อันนี้ทำเป็นที่ทำลายผลประโยชน์ของคนแต่ที่อันใหม่ที่ทำนี่เป็นที่ส่งเสริมผลประโยชน์ของคนมันต่างกันยังไงนะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าถ้าเขาจะขายเราก็จะซื้อถ้าเขาให้เฉยๆเราก็ยินดีรับให้ติดต่อให้เมื่อวานนี้ไปคุยแล้วที่นั่นให้รถสวนกันได้สมารับรถบรรทุกลงมาเลยแหละวะเพราะรถบรรทุกอ้อยเต็มอยู่หมดเลยพอทางสายนี้ขึ้นไปได้รถจะหลั่งไหลมานี่หมดเพราะทางโน้นมันโคดมันโค้งไปโน้นมันไปไม่ได้ก็เพราะทางอันนี้แหละพอทำนี้เท่านั้นแหละนิดเดียวนะประมาณ3เส้นเท่านั้นแหละที่มันเป็นเหมือนห้วยแล้วมันลงฟังห้วยหรือว่างั้นเลยนี่ลง ช้างทั้งตัวไปนี่ไม่เห็นหลังมันเลยมันลึกจะเอาดินที่ไหนมาถมก็ถมไม่ไหวไม่ไหวถ้าไม่เอาดินบนภูเขามาถมนะเพราะฉะนั้นจึงเอาข้างบนมาเทียนตัดไปข้างๆให้รถสวนทางกันไปได้เราก็จะคิดราคาเท่าไรเราจะให้เราก็ทำเพื่อประโยชน์แผ่นดินนี่นะไม่เพียงแต่วัดนะวัดก็อาศัยเท่านั้นนอกนั้นเป็นประโยชน์ของชาวบ้านทั้งหมดเลยทางนู่นขนไม้เข้าไปว่าขนอ้อยในป่าในลุงจะออกนั้นหมดเลยถ้าได้ทางสายนี้แล้วแต่ก่อนมันพอหน้าฝนมันมาไม่ได้เลยนะมันลำบากขนาดนั้นแหละขนาดรถมาไม่ได้ทำใหม่ใช่ไหมทีนี้ทางก็จะสะดวกทั้งทางชาวบ้านทั้งทางวัดสะดวกแล้วจากนี้ไปมันก็ไม่ไกลนี่มันอยู่ตรงนี้นั่นถ้าตัดตรงนี้ก็อย่างมากไม่เลย4กิโลแต่เราไม่อยากพูดถึง4กิโลนะ3กิโลกว่าจะทะนั้นต่อแล้วอยู่ตรงนี้แต่เราไปนั่นต้องไปหมู่บ้านตาดไปนู่นไปกกตนู่นไปนู่นแล้วอ้อมกลับมานี่มาอยู่นี่ทางมันโค้งเป็นขอบด้งแต่ปกติมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละทางนี้ก็มันเป็นแต่ที่บ้านเรือนของคนจะตัดมาหาอะไรมาที่นี่ต่อไปก็เข้าคุกกันเลยก็ได้มันยากอะไรจะทำให้มันเป็นประโยชน์แก่โลกในเวลาหลวงตายังมีชีวิตอยู่พอจะเป็นประโยชน์แก่โลกชาติไหนเราพยายามทั้งนั้นแหละนะทำเพื่อประโยชน์ให้โลกอย่างที่น้ำหนาวเวลานี้ก็ได้มากแล้วนะก็เพื่ออันนี้เราอยากจะพูดโลกล้วนๆนู่นแหละถ้าได้อาศัยที่ในป่าเล็กน้อย 2-3 แห่งนอกนั้นก็เป็นต้นน้ำทั้งหมดเลยน้ำแม่น้ำใหญ่ๆแม่น้ำเลยใหญ่ๆนั้นก็ออกจากที่นั่นน้ำยังไหลอยู่ทุกวันนี่แต่ไหลน้อยนะถ้าได้ต้นน้ำไว้ทั้งหมดเย็นช่ำแล้วก็เอาละที่นี่หน้าแล้งหน้าฝนน้ำจะไหลเรื่อยเพราะมันกว้างเนี่ยเนื้อที่ครอบต้นน้ำมันตั้งเท่าไหร่ 4,000-5,000 ไร่นะนกกว้างมาสินี่เวลานี้ก็หมดไปเท่าไหร่แล้วนะประมาณสัก5ล้านกว่าแล้วมั้งนู่นในลาวนั่นแหละ5ล้านกว่าในลาวมันก็โม้ไปเฉยนะไอ้บัญชีรายการอยู่กับผ้าเนี่ยไอ้เรานำมาโม้เฉยมันจำไม่ได้ไอ้เรื่องรายการก็ออกจากเรานี่แหละออกไปแล้วก็ไปอยู่ในกระดาษเสียความจำก็อยู่กับเรามันจำได้อะไรมันก็ว่าไปตามภาษีภาษาแล้วสิมันจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่5ล้านนี่5แน่แล้วมีกว่าไปเท่าไหร่หรือมันไปถึงล้านก็ไม่รู้เนาะเพราะซื้ออยู่เรื่อยเมื่อ2 3วันนี่ไปจ่ายทั้งล้านกว่าล้านไปแล้วล้าน 300,000 หรืออะไรจ่ายพวกติดหนี้ธนาคารไปใช้หนี้เขาตายแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้ธนาคาร17รายนู่นน่ะเราก็ได้ช่วยไม่งั้นก็จะตายจริงแหละว่ะเลยช่วยการช่วยกันเนี่ยดีอ่ะจำมันนะนี่แหละแนวทางของศาสนาพุทธเรานะคือแนวทางที่เบิกกว้างประสานกันได้หมดเลยเบิกกว้างคืออะไรความเสียสละพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้มา2คนคบกันแล้วพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้3คน4คนพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้100คนพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้พันคนแสนคนล้านคนล้านล้านพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ทั้งนั้นเมื่อคนเรามีแก่ใจสักอย่างเดียวต่อกันนะมีแก่ใจต่อกันสักอย่างเดียวเท่านั้นก็พึ่งกันได้เท่านั้นน่ะไม่คนกําลังจะตายเลยพอเห็นคนใดคนหนึ่งมาโน่นไม่ตายคนนั้นจะช่วยนั่นเรากำลังจะตายด้วยเหตุผลกลไกอะไรเมื่อมองเห็นคนเดินผ่านเข้ามาแล้วไม่ตายนั่นคนนั้นจะช่วยนี่ความหวังพึ่งกันก็เป็นอย่างนั้นคนนั้นก็ช่วยจริงๆด้วยต่างคนต่างเสียสละต่อกันนี้โลกเรามันชุ่มเย็นเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้จะลดลงทันทีเลยลดลงถึงขนาดที่ว่าลดหวบเลยคนเราถ้ามีแก่ใจต่อกันมีการให้อภัยกันมีการเสียสละต่อกันเสียสามข้อนี้เท่านั้นก็ทำโลกให้สงบร่มเย็นไปมากมายแต่เวลานี้เป็นยังไงไปที่ไหนฆ่ากันแล้วฆ่ากันแล้วเพียงแต่เปิดแกร์ขอทางรถเท่านั้นฆ่ากันแล้วยิงกันแล้วท่านเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ ตัดสินกันด้วยปืนผาหน้าไม้ไม่ได้ตัดสินกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัดด้วยธรรมด้วยความให้อภัยเกี่ยวกันและกันเลยเวลานี้เป็นอย่างนั้นโลกนี่ก็เพราะอำนาจความเห็นแก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวนี่มันใหญ่โตมากนะมันทำลายได้มากที่สุดคือความเห็นแก่ตัวอะไรมาขัดขวางผลประโยชน์ของตัวแล้วเป็นอันฆ่ากันคนฆ่ากันเพราะขัดผลประโยชน์กันนี้มากมากขนาดไหนส่วนมากมักจะเป็นพวกขั้นเศรษฐีเศรษฐีฆ่ากันนะขัดผลประโยชน์กันใครก็ว่าใหญ่ใครก็ว่าใหญ่ก็เวลาตายก็ไม่เห็นใหญ่เจ้าคนเนี่ยพี่นาเลยถ้าต่างคนต่างมีเหตุมีผลให้ไปซึ่งกันและกันแล้วก็มันไม่เป็นของนั้นเพราะเรื่องนั้นเป็นเรื่องเสียหายเรื่องการสนทนาปราศัยปรึกษาหารือกันถึงเหตุถึงผลอันดีงามแล้วมันสงบกันได้ไม่เสียหายอันนี้อันนั้นเป็นเรื่องเสียหายก่อกรรมทำเข็ญกันไปเรื่อยๆนาหิอะไรนาหิเวเรนาเวลานี่สัมบันติสักุดาจะนังเวรย่อมมาระงับเพราะความมีเวรตลอดการไหนๆเวรย่อมไม่มีการระงับเพราะการก่อเวรซึ่งกันและกันเลยแต่เวรจะระงับเพราะการตัดต้นเพลิงคือไม่ก่อเวรต่อกันแล้วระงับลงได้อันนี้ก็คนนั้นก็ว่าขัดผลประโยชน์เรามาฆ่ากันเอออันนี้มึงฆ่ากูหรือวะนั่นเอาแล้วนะเขาใส่เพียงเอออันนั้นมึงมีโคตรกูก็มีโคตรเหมือนกันนั่นมึงเป็นคนกูก็เป็นคนเหมือนกันนะมึงฆ่ากูได้กูก็ฆ่ามึงได้นั่นแล้วก็ก่อกันไปเรื่อยเลยทีนี้ชิบหายแล้วกวงก็พวกนั้นนะพวกเก่งๆนั่นมันไม่เป็นของดีของดีอะไรเลยมันก็ยังอุตริทำกันมานั่นแหละเรื่องของกิเลสมันไม่มองหน้าใครนะแล้วว่าจะจบของได้ทำได้สมใจสะใจแล้วพอเมื่อเวลาจะจมกันมันไม่ได้ว่านะนี่จึงพากันพิจารณามากเราเป็นชาวพุทธอย่ามีอะไรกันง่ายๆนะให้มีความเห็นแก่ใจต่อกันความเห็นแก่กันและกันนี่ดีให้อภัยกันอะไรควรไม่ควรจะถือศีลถือสากันจะไปถือกันง่ายๆความผิดความพลาดมันผิดพลาดด้วยกันทุกคนนั่นแหละเราก็ยังเคยเล่าให้ฟังหมาล้มหงายหมาเราเคยเล่าให้ฟังอยู่จักรลาดนี่พวกนี้มีวาสนาได้ฟังนิทานหมาเปล่าเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังก็แสดงว่าหมดพวกนี้ไม่มีวาสนาเราไปพักภาวนาอยู่ที่อำเภอจักรลาดแล้วมีหมาตัวหนึ่งมันหวงถิ่นตัวไหนเข้ามามันได้ละมันเป็นไล่กัดเลยเถอะไอ้หมาตัวนั้นพอดีวันนั้นมันอยู่ใต้ถุนศาลาหรือมีหมาตัวหนึ่งมาฝนตกใหม่ๆน้ำมันขังเลยพอน้ำมันลดลงแล้วมันก็ลื่นเลยสิแผ่นดินมันลื่นหมาตัวนี้เห็นตัวนั้นวิ่งเข้ามาในประตูวัดแล้วก็หาวอกเดียววิ่งไล่หมาตัวนั้นนะหมาตัวนั้นก็วิ่งเอาหนีตายว่างั้นแต่เอาวิ่งอันนี้ก็ขนาบเลยไล่กวดเขาพอดีไปถึงที่ลื่นล้มทั้งหงายเลยสี่ขาขึ้นฟ้าหมดเลยไม่มีขาใดที่เหยียบเบียดดินเลยแต่ดินกว้างแสนกว้างมันไม่เหยียบแล้วมันเหยียบฟ้าท่านเห็นไหมสี่ขามันยังพลาดได้นี่ความหมายว่างั้นคนเราทำไมจะไม่ผิดพลาดต่อกันได้การขอให้อภัยกันนะเป็นของถูกของดีแล้วกับการขอโทษกันเนี่ยเป็นคำที่มีคุณค่ามากที่น้องหลายจำไว้นะการขอโทษกันเนี่ยคำขอโทษเป็นคำที่มีคุณค่ามากที่สุดลงไปในจุดใดหูใดหัวใจใดจะเย็นฉ่ำไฟจะขึ้นแสดงกำลังแสดงเปลวขึ้นจะจุดแม่ก็ตามนะพอการขอโทษขออภัยกันนั้นมันจะยุบลงทันทีเลยนี่แหละเป็นคำที่เป็นที่ดีมงคลมากพระพุทธเจ้าทรงทุกๆองค์เลยทรงเชยเรื่องการขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านะเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งนะเป็นน้ำดับไฟได้อย่างดีเลยนะคำขอโทษเท่ากับน้ำดับไฟถ้าไม่ยอมเห็นผิดแล้วนั่นเอากันตรงนั้นแหละนะพินาศมากยิ่งกว่าสิ่งที่จะเสียหายนี่อีกนั่นวันนี้เอาเท่านั้นแหละนะเทศทุกวันให้พรน่ะทีเฮ้ยมาถวายที่ดินเหรอนั่นมาแล้วเนี่ยที่ดินเห็นไหมนี่เออรองผู้ว่ามาให้แล้วเนี่ย
2: ผู้ว่าคร
1: ับ เออ
2: ติ ดกระที
1: ่
2: หน
1: ู
2: เ
1: ห
2: รอติดกระของท่านหลายที
1: เหรอเออจะให้พระท่านดูละดีละ
2: เขียนเซ็น
1: ไม่หมดเซ็นเรียบร้อยหมดแล้วนะเออดีละต่อไปนี้ก็จะถมละไม่นานละอาจจะเป็นเดือนกุมภาเนี่ยก็จะเริ่มถมผมแล้วก็จะปลูกต้นไม้แถวนี้ให้หมดเลยแถวที่เราปราบที่ไว้ด้วย ที่ใหม่นี่ที่ผู้ว่ากำลังผู้ว่าถวาย2ที่นี้ ก็จะนั่นแหละเราได้ที่ใหญ่มีแต่ที่ผู้ว่าที่รองผู้ว่าดูนะเนี่ยใครมายุ่งไม่ได้นะลงตะบัวตีนะอาศัยอำนาจผู้ว่าผมรู้จักคำผู้ว่าถึงว่าเอาล้มตีตีล้มทิพย์ไปนะเข้าใจไหมนี่ทำให้เป็นความร้อนเย็นแก่บ้านแก่เมืองเราละเวลานี้มีแต่ทุ่งดงไม่มีป่าไม่มีทั้งที่ดงกับป่าดงป่ากับทุ่งมีประโยชน์เท่าเทียมกันถ้ามีแต่ป่าไม่มีทุ่งก็หาที่ทำนากินไม่ได้ถ้ามีแต่ทุ่งถ้าอย่างเดียวป่ามีหาความชุ่มเย็นไม่ได้นั่นแบบนั้นนะจึงต้องอาศัยทั้งสองอย่างแล้วต่อไปนี้ให้พรนะให้ความพร้อมนะถวายที่ดินทั้งผู้ว่าด้วยนี่ผู้ว่านั่นนี่รองผู้ว่านี่มันมีที่ปักเขตไปเรียบร้อยแล้วนั่นนี่นะ
2: มีโฉนดมีอะไรเรียบร้อย
1: มีหลักปักเขตอะไรเรียบร้อยอ๋อไม่ยากมันก็ไม่ยากก็มีหลักเรียบร้อย
0: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: พระอริยสงฆ์รูปที่10หลวงปู่พรหมกิระปุญโญวัดป่าประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่พรหมกิระปุญโญพระอริยเจ้าผู้มีอุปนิสัยแจกล้าในทางธรรมท่านจัดอยู่ในประเภทขิปปาพิญญาคือบรรลุธรรมเร็วมีอินทรีย์แจกล้าสละทรัพย์สมบัติออกบวชไม่มีความอาลัยเสียดายประดุจบ้วนน้ำลายทิ้งลงบนแผ่นดินตั้งมั่นอยู่ในทุดงควัดชอบเที่ยวทุดงในประเทศลาวและประเทศพม่าแรกท่านพบพระอาจารย์มั่นท่านเพียงคิดอยู่ในใจว่าพระองค์เล็กๆอย่างนี้นะหรือที่ผู้คนเขาล่ำลือว่าเจ๋งนักเจ๋งหนาดูแล้วไม่น่าจะเจ๋งกาจอะไรท่านถึงกับสะดุ้งเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวขึ้นทันทีว่าการด่วนวินิจฉัยความสามารถของคนโดยมองดูแต่เพียงร่างกายเท่านั้นใช้ไม่ได้เป็นการตั้งสติอยู่ในความประมาทท่านเกิดความอัศจรรย์ในวาระจิตของท่านพระอาจารย์มั่นบังเกิดศรัทธาอย่างแรงกล้าตั้งสัจวาจาถวายชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาภายหลังท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวชมท่านในสังฆสภาว่าท่านพรหมสำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชได้เพียง 5,000 ษาท่านเกิดเมื่อวันอังคารพุทธศักราช 2431 ปีขานณบ้านตาลตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเป็นบุตรของนายจันทร์และนางวันดีสุภาพงศ์ท่านอุปสมบทเมื่ออายุ 37 ปีพุทธศักราช 2469 ณวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูประสาคณานุจิตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2512สิริอายุรวมได้81ปี43พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่11หลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พระเดชพระคุณหลวงปู่แหวนสุจินโนวิสุทธิเทพแห่งดอยแม่ปังท่านสำเร็จอิทธิวิธีสามารถแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างเป็นพระอริยสงฆ์ที่พระเจ้าแผ่นดินและประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถืออย่างสูงสุดรูปหนึ่งท่านได้ทุดงไปตามป่าเขาทั้งทางภาคอีสานภาคเหนือประเทศพม่าและประเทศอินเดียด้วยเท้าเปล่าท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2430ณบ้านนาโป่งตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นบุตรของนายใสและนางแก้วรามสิริในปีพุทธศักราช2439อายุ9ขวบท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพชัยบ้านนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยในปีพุทธศักราช2452ท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายที่วัดสร้างทออำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีในปีพุทธศักราช2461ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าบ้านค้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวบทธรรมสั้นๆว่าต่อไปนี้ให้ภาวนาความรู้ที่เรียนมาให้เก็บใส่ตู้ไว้ก่อนคำว่าภาวนาเพียงคำเดียวเท่านั้นทำให้จิตใจของท่านอิ่มเอิบอย่างบอกไม่ถูกท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในปีพุทธศักราช2470ณวัดเจดีหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโดเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูณภิสีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2505เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันอังคารที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2524สิริอายุรวมได้98ปี5เดือน17วัน58พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่12หลวงปู่กงมาจิราปุญโญวัดดอยธรรมเจดีตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครพระเดชพระคุณหลวงปู่กงมาจิราปุญโญพระอริยเจ้าแห่งวัดดอยธรรมเจดีท่านเป็นพระที่เรียบง่ายมีอุบายละเอียดเทศนาธรรมใช้ภาษาง่ายๆแต่กินใจความลึกซึ้งชอบทุดงไปตามป่าตามเขาภาคต่างๆสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์เชื่อนสุจิตโตกล่าวชมท่านว่าเทศนาเจ๋งยิ่งกว่าเรียนธรรม9ประโยคเสียอีกท่านได้นำสมเด็จพระสังฆราชเจ้าออกเที่ยวทุดงตามป่าตามเขาทางภาคตะวันออกถึงขนาดที่พระองค์ออกปากชมอีกว่าการทุดงของพระปฏิบัติกรรมฐานนี้ได้ประโยชน์เหลือหลายอย่างนี้พระต้องทุดงกันให้มากๆศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรืองท่านเกิดเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2443ณบ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเป็นบุตรคนสุดท้องของนายบู่และนางนวลวงเครือสอนปีพุทธศักราช2469ท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านสามผงอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2470ณวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระปัญญาพิสารเถรหนูทิตปัญโญเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์เพ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ปีพุทธศักราช2485ท่านได้จำพรรษาร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะป่าช้าบ้านโคกอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2489เป็นต้นมาท่านได้จำพรรษาที่วัดดอยธรรมเจดีบ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2505สิริอายุรวม61ปี11เดือน11วัน35พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่13พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีระเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพระเดชพระคุณท่านพ่อลีธรรมทโรพระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแจ่กล้าท่านเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐถึงพร้อมด้วยอำนาจแห่งบารมีและบุญที่สั่งสมไว้แต่ปางบันมีศรัทธาที่เต็มเปี่ยมในการเผยแผ่สัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีมโนปณิธานว่าจะให้เลือดทุกๆหยดในร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเป็นไปเพื่อกิจพระศาสนาไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าหรือใต้ดินก็จะต้องขอสู้ถวายหัวจนสุดชีวิตปฏิปทาอันละมุนละไมของท่านทำให้บรรดาสาธุชนทั้งหลายเลื่อมใสทั้งกายวาจาใจขันติธรรมและเมตตาธรรมของท่านเป็นที่ซาบซึ้งแก่พุทธบริษัททั้งปวงท่านจึงเป็นศิษย์ที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตให้การยกย่องและโปรดเป็นที่สุดองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้กล่าวถึงท่านพ่อลีในเรื่องนี้ไว้ว่า
2: บรรดาครูอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปหาท่านองค์ไหนไปหาเราจะไม่ยอมหนีไปไหนนะเราไม่ยอมหนีไปไหนเราจะจ้อฟังดูกิริยาอาการที่ท่านต้อนรับลูกศิษย์ของท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปแต่ละองค์องค์ไปองค์นี้มาท่านจะปฏิบัติยังไงกิริยาอาการทุกอย่างภายนอกภายในท่านจะมีอะไรเราจะฟังจับเอาทุกแขนงเลยทุกอาจารย์เราไม่ยอมหนีละอุบาอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปหาท่านวันนี้ท่านอาจารย์ลีไปนี่พอไปแล้วก็ ไปจัดรุ่นให้ท่านลีนะว่างั้นนะพระมหาว่างั้นที่มาเลยไปจัดในป่านะให้ท่านลีนะบ่อนั้นแล้วเราก็ไปจัดให้ท่านท่านพักเป็นมีแกล้งอยู่ในลึกๆพอเหมาะพอดีแหละตอนวันนั้นมันค่ำแล้วท่านไม่ไปบอกแต่เราไปจัดที่ให้องค์อื่นองค์ใดท่านก็ไม่เคยบอกนะไม่เคยแต่ท่านจะลีไปท่านบอกให้ขมาไปจัดที่นั่นให้นะที่ไปทางป่าท่านก็เราก็รู้แล้วเป็นที่เหมาะสมพอตอนเช้าฉันเสร็จแล้วท่านไปเลยนะท่านไปเองท่านพักแล้วกลางคืนนั่นนะตอนเช้าไปหาไปท่านเราก็เข้าไปก่อนแล้วท่านตามหลังไปนะหลวงปู่มั่นแล้วนี่ท่านไม่เคยไปกับองค์ไหนนะแต่ท่านพ่ออยู่ท่านไปนะท่านไปดูไหนจัดที่ไหนให้ท่านลีล่ะว่ามั้ยท่านมองไปเห็นเออเข้าท่าอยู่นะท่านมองเออเข้าท่าอยู่จัดแก่เป็นร้านเล็กๆให้เอาเตียงอะไรไปวางไว้เรียบร้อยให้ท่านพักที่นั้นนั่นแหละท่านไปดูเนาะครับท่านจะลีท่านไปดูเองเนี่ยเวลาพูดธรรมะกลางคืนก็มากันล่าฟังพูดท่านพูดเด็ดเลยเดียวนั่นลูกศิษย์พูดเด็ดก็ไปหาท่านพูดแบบนั้นเลยปังปังปังปังเลยธรรมะมีแต่ธรรมะเด็ดเด็ดทั้งนั้นออกขึงปังขึงขึงเลยแล้วฟังทุกระยะไม่เคลื่อนไหลไปไหนเลยแล้วบรรดาครูบาอาจารย์ลงไหนไปนี้เราจะจ่อตลอดมันจะเป็นนิสัยอะไรก็ไม่ทราบมันเป็นอย่างนั้นแต่เราอย่าพูดถึงเรื่อง

มั่นภูริทัตโตที่ทรงธุดงค์มีธรรมะเป็นอาวุธเล่ากันว่าท่านเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชกับชาติมาเกิดเพื่อบรรลุธรรมท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดที่ถ้ำเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดปราจีนบุรีท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่31มกราคมพุทธศักราช2449ณบ้านหนองสองห้องตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายเปาและนางพ่วยนารีวงศ์มีพี่น้อง9คนเมื่ออายุท่านได้11ปีด้วยนิสัยที่ท่านมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาในใจท่านจึงคิดหาทางตอบแทนพระคุณผู้ให้กำเนิดอยู่เสมอท่านพ่อลีธรรมทโรอายุ20ปีได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2468ณวัดบ้านหนองสองห้องตำบลยางโยภาพอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีหลวงปู่อ้มเป็นพระอุปัชฌาย์ในปีพุทธศักราช2469ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านพระอาจารย์มั่นได้สอนท่านว่าให้ภาวนาพุทโธเพียงคำเดียวเท่านั้นท่านได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธที่วัดบูรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2470โดยมีพระปัญญาพิสารเถรหนูธิตปัญโยเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการเพ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้ฉายานามว่าธรรมทโรแปลว่าพระผู้ทรงไว้ซึ่งศีลธรรมปีพุทธศักราช2470ท่านได้จำพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าบ้านหัวงัวตำบลกำแม่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรโดยมีพระอาจารย์กงมาจิรปุญโญพระอาจารย์อ่อนญาณสิริพระอาจารย์สาอจินจโนร่วมจำพรรษาในพรรษานี้ท่านหลงไหลใฝ่ฝันในเสียงเพลงที่สตรีขับกล่อมร้องผ่านวัดทุกวันทำให้ท่านมีความกระสันอยากศึกท่านต้องใช้ตปะธรรมและภาวนาพุทโธสู่ใบถอยจึงสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเอาชนะกิเลสมารมาได้ปีพุทธศักราช2471ถึง2473ท่านจำพรรษาที่วัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาด้านปริยัติและธรรมปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์ปีพุทธศักราช2474ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตให้ท่านธุดงค์ติดตามไปจำพรรษาที่วัดเจดีย์หลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านพ่อหลีได้เล่าว่าท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทและอนุสาสน์อยู่โดยสม่ำเสมอท่านพระอาจารย์มั่นสั่งให้ท่านขึ้นไปนั่งสมาธิบนพระเจดีย์หลวงทางด้านทิศเหนือที่มีพระคงเจดีย์หลวงประดิษฐานอยู่ที่ตรงนั้นเป็นมหามงคลมีพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาบ่อยๆท่านพระอาจารย์มั่นคงทราบด้วยญาณเป็นแน่แท้ว่าท่านพ่อลีมีนิสัยวาสนาเกี่ยวข้องกับพระบรมสารีริกธาตุท่านพระอาจารย์มั่นได้สั่งให้ท่านไปธุดงค์ในที่อันเป็นมงคล3แห่งคือแห่งที่1ดอยขม้อจังหวัดลำพูนบนยอดดอยมีพระเจดีย์สมัยโบราณสร้างในสมัยเดียวกับพระธาตุหริพุนชัยแห่งที่2ถ้ำบวบทองจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในกลางป่าลึกมีเหล่าเทพเทวาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแห่งที่3ถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่พระอรหันต์ในสมัยโบราณมานิพพานหลายรูปปีพุทธศักราช2475ถึง2476ท่านพระอาจารย์สิงคันตยาคโมนิมนต์ท่านไปจำพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าบ้องชีอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2478ถึง2492ท่านได้จำพรรษาที่เสนาสนะป่าช้าผีดิบคลองกุ้งอำเภอเมือง

0: จังหวัดจันทบุรีเพื่อโปรดโยมแม่ห้วยไมตรีเวชซึ่งเป็นมารดาของท่านในอดีตชาติและโปรดชาวจังหวัดจันทบุรีที่มีบุญกรรมเกี่ยวข้องกับท่านมาตั้งแต่อดีตชาติ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูอาจารย์ครับคืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญรับฟังครับ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาธิทุกคนการนั่งสมาธิการนั่งกรรมฐานนี้ให้เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาตานี้ไม่ต้องลืนหลับเสียเพราะว่าไม่ต้องการให้จิตใจดูโลกภายนอกเมื่อหลับตาภายนอกตาในตาใจท่านเรียกว่าตาภาวนาเอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมานึกน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่พุทธโธภายในจิตพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าพุทธศาสนานี้ที่จะรู้ได้เข้าใจนั้นต้องเป็นธรรมปฏิบัติในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุองค์หนึ่งตั้งแต่มาบวชมาเรียนแล้วก็จดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจนจำได้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์และเคยท่องจำมาอย่างนี้หลายพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลเพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติเพียงแต่ว่าจดจำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่เข้าใจในธรรมปฏิบัติคำว่าธรรมปฏิบัติเมื่อท่านจะรู้นั้นไปหาสามเณรน้อยแต่เป็นพระอรหันต์ท่านแสดงนิมิตหมายว่ามีหัวปลวกอยู่หัวหนึ่งแต่มีเหี้ยมีตะกรวดเข้าออกอยู่ในหัวปลวกนั้นมีรูเข้าออกอยู่6รูแล้วให้ปิด5รูปิดให้แน่นอย่าให้มันออกมาได้แล้วก็เปิดทางใจขุดเข้าไปจอก็จะได้เหี้ยได้ตะกรวดนั้นเมื่อท่านทำตามไม่เพียงแต่จดจำทำตามจริงๆผลที่สุดจิตใจของท่านก็ได้สำเร็จมรรคผลคือว่าได้ด้วยการทำการปฏิบัติแม้เราทุกคนทุกโลกทุกนาม ไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่คฤหัสถ์บรรพชิตคำว่าหัวปลวกก็คือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละเมื่อเวลาเรานั่งก็เหมือนกับว่าจอมปลวกหรือหัวปลวกจิตมันเข้าออกอยู่ในตัวในใจเราทุกคนออกมาทางตาหลงในรูปออกมาทางหูหลงในเสียงออกมาทางจมูกหลงในกลิ่นออกมาทางลิ้นหลงในรสอาหารออกมาทางกายหลงไหลในโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อจิตนี้ยังแสสายลุ่มหลงไปตามอายตนะทั้งหลายไม่ปิดไว้ไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในธรรมปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจลุ่มหลงมัวเมาไปตามอำนาจกิเลสไม่สังวรระวังในอินทรีย์ทั้งหลายไม่ปิดไม่กั้นท่านให้ปิดกั้นหมดให้ขุดลงไปที่ใจคือภาวนาบทใดบทหนึ่งหรือภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่แหละเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงมีตาก็ทำเป็นคนตาบอดมีหูก็ทำเป็นคนหูหนวกมีจมูกก็ทำเป็นคนจมูกไม่รู้สึกกลิ่นมีเล่นก็ไม่ติดในรสอาหารมีกายก็ไม่หลงไหลในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเมื่อเป็นผู้ตั้งใจมีสติคอยระวังจิตใจอยู่ภายในขุดค้นเข้าไปที่จิตที่ใจที่ภาวนาพุทโธอยู่ในดวงใจนี่เองเมื่อผู้ปฏิบัติทั้งหลายพุทธสาวกในสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจขุดค้นเข้าไปภายในเรียกว่าธรรมปฏิบัติปฏิบัติธรรมะคือเอากายวาจาจิตเอาตัวของเราปฏิบัติลงไปทีเดียวจะไปจำแต่ว่าธรรมะธรรมโมอย่างนั้นอย่างนี้พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์มากมายเท่าไรเท่าไรก็ตามเมื่อจิตไม่สงบตั้งมั่นจิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่สลดสังเวชจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวชื่อว่าอยู่ในขั้นปริยัติธรรมคำสอนคำบอกหรือสมมุตินิยมในโลกอันนี้เองคำว่าปฏิบัติคือว่าตั้งตัวตั้งใจขึ้นมาเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมก็ให้ทำใจของเราด้วยจำเอาดวงใจของเรามันอยู่ที่ไหนใจมีอยู่ในตัวนี่แหละแต่ใจจิตใจคนเรานี่เป็นธาตุนามธรรมคือว่าไม่มีรูปร่างสีสันฐานหมายถึงจิตใจจริงๆแต่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี่แหละมันพารูปร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนพูดจาปราศัยตาดูหูฟังหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเพราะไม่ตั้งใจภาวนาไม่รวมจิตใจเข้าไปสู่ดวงใจคือไม่ประกอบกระทำปล่อยปละละเลยขาดสติสัมปชัญญะขาดสมาธิความตั้งมั่นขาดปัญญาความสอดส่องในธรรมเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตก็ละหลวมท้อแท้อ่อนแอไม่ตั้งใจให้เต็มที่ ชื่อว่าการปฏิบัตินั้นย่อหย่อนท้อถอยมักง่ายไม่เอาจริงปล่อยปะละเลยคือไม่ตั้งใจทำจริงๆไม่ขุดค้นลงไปจริงๆจะไปหาที่ไหนในโลกนี้ก็ไม่เห็นแหละเพราะว่าจิตใจมันอยู่ภายในจิตใจนี้มันไม่มีรูปร่างเหมือนตัวคนเราด้วยจะเอาอะไรมามัดมาผูกไว้ให้มันอยู่กับที่ดังใจหวังก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่มีตัวตัวคือร่างกายของเราที่มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่อันนี้เป็นเพียงว่าเป็นที่โยอาศัยของจิตในชั่วระยะที่ยังไม่แตกไม่ตายมาอาศัยโครงร่างอันนี้เป็นเครื่องอยู่เมื่อมาอาศัยแล้วส่วนมากก็เรียกว่าอาศัยอยู่เพื่อกิเลสในใจกิเลสทางตาได้แก่จิตหลงไหลในรูปกิเลสทางหูจิตหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิ่นหลงไหลในรสอาหารการกินหลงไหลในโผฏฐัพพะหลงไหลในธรรมอารมณ์เมื่อหลงไหลออกไปเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลออกไปไม่อยู่ในกายในจิตแล้วว่าห่างไกลพุทธธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคำว่าพระไตรปิฎกกายคือตัวเรานี่แหละเป็นตู้พระไตรเป็นตู้พระธรรมวาจาคือสิ่งที่พูดที่เป่งออกมาเป็นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ก็ดวงจิตดวงใจนี่แหละตัวเราทุกคนก็ให้เข้าใจเถิดว่านี่คือตู้พระธรรมตู้พระไตรปิฎกตู้พระไกรหอพระไกรหอพระธรรมเมื่อได้กายวาจาจิตมาแล้วชื่อว่าเราได้พระธรรมแต่เป็นพระธรรมที่ยังไม่ได้เปิดอ่านยังไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไม่ได้เจริญธรรมกรรมฐานมีอยู่ก็เหมือนกับไม่มีเพราะยังเอามาใช้การอะไรไม่ได้เหมือนกับว่านั่งเฝ้าตู้พระธรรมอยู่แต่ไม่รู้พระธรรมนั่งเฝ้าตู้พระไกรอยู่แต่ไม่รู้พระไตรปิฎกอาศัยอยู่ในตู้พระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจกิเลสมันก็พาไปกิเลสมันพานั่งกิเลสมันพานอนกิเลสมันพากินกิเลสมันพาวุ่นวายตั้งแต่เกิดมาจนตายทุกภพทุกชาติคือไม่สังวรระวังไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวเองกายวาจาจิตปล่อยให้กายวาจาจิตนี้หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์เมื่ออะไรกระทบมาก็ไม่มีปัญญาพินิจพิจารณาเป็นต้นว่าตาเห็นรูปรูปนั้นมันจะเป็นรูปเรารูปเขารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของรูปต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าอากาศรูปอะไรก็ตาม เมื่อมันมาปรากฏในสายตานั่นแล้วต้องกำหนดพิจารณาอย่าให้มันหลงไหลไปอย่างเดียวโลภทั้งหลายแลส่วนมากจิตใจหลงนี้มันก็ชอบแต่ส่วนที่รูปดีรูปดีที่จิตมันเห็นว่าดีนะมันก็ต้องการรูปที่ดีรูปที่สวยสดงดงามตามสมมุติภาษานั้นแล้วมันหารู้ไม่ว่าในรูปที่ว่าดีนั่นมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นอย่างว่ารูปร่างกายของเราทุกคนที่มันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นก้อนอสุภกรรมฐานหรือท่านว่าตัวคนเราทุกคนนี่แหละเป็นก้อนอสุภะยังมีชีวิตยังไม่ตายก็ให้ชื่อว่าเป็นผีดิบไม่ใช่ผีตายไม่ใช่ผีสุขผีดิบผีดิบนี้เมื่อมันยังไม่ตายมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างหลายประการแม่คำแนะนำสั่งสอนจะสอนว่าให้ภาวนาพุทโธตั้งใจบริกรรมภาวนาหรืออุบายใดก็ตามจิตใจที่มันอยู่ในร่างผีดิบอันนี้มันไม่ได้เชื่อมันมีแต่จะหลงไปคำว่าหลงคือไม่สงบไม่ตั้งมั่นไม่เห็นก้อนอสุภกรรมฐานไม่เห็นซากศพซากศพซากผีดิบเมื่อจิตไม่เพ่งดูกายดูตัวของเราให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาก็มาลูกคำสำคัญผิดคิดว่าตัวเรานี่ไม่เป็นอะไรมีแต่ความสุขความสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีมีแต่ความสะอาดแต่เราหารู้ไม่ว่าทำไมจึงอาบน้ำชำระกายเมื่อนุ่งผ้าผ่อนท่อนสบายปกปิดร่างกายแล้วเครื่องนุ่งห่มนั้นจะแสดงสิ่งปฏิกูลให้ปรากฏการนั่นมาจากไหนไม่ใช่มันมีอยู่ในตัวในก้อนกรรมฐานนี่หรือนี่แหละต้องดูกำหนดพิจารณาให้ดีถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยทำดีทำชั่วได้อยู่ก็พอทำเนาต่างหากว่าเกิดแตกดับเกิดตายขึ้นมาอะไรเราจะเกิดขึ้นทีนี้ยังไม่ตายมันก็เกรียมตายยังไม่เน่าไม่เปื่อยมันก็เกรียมเน่าเกรียมเปื่อยอยู่แล้วในร่างกายสังขารนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนไว้ว่าโลภขันธ์นี้ก็คือว่าก้อนอสุภะคำว่าอสุภะก็คือว่าสิ่งไม่สวยไม่งามเต็มอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเจตใครจะมาหลงว่าเราสะอาดสะอ้างอย่างไรก็ตามต้องกรองดูพิจารณาให้เข้าใจว่าเราได้ทายปัสสาวะทุกวันไหมก็ย่อมตอบได้ว่าปัสสาวะทุกวันปัสสาวะที่เราทายออกมามันหอมหรือมันเหม็นคิดดูให้เห็นด้วยตนเอง หรือเราทายมูดคูดอยู่ทุกวันมันหอมหรือเหม็นให้ดูเข้าไปข้างในที่พระพุทธองค์ท่านตรัสว่าอสุภธรรมฐานถ้ากำหนดให้เห็นเป็นของไม่งามเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อกำหนดได้ใจก็สงบใจก็สลดสังเวชในโลกประขันอันนี้ถ้ากำหนดไม่ได้ใจมันก็เพลิดเพลินไม่เห็นความแก่ความชราไม่เห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เห็นธรรมกรรมฐานเมื่อไม่เห็นก็คือว่าจิตมันบอดจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาเมื่อจิตไม่รู้จิตไม่แจ้งจิตไม่เห็นจิตมืดจิตมืดจิตบอดเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอดหรือสัตว์ตาบอดก็ตามอะไรที่ตามันบอดแล้วไปไหนมาไหนย่อมมีภัยอันตรายมากถ้าเดินไม่ระมัดระวังตกหลุมตกบ่อตกเหวตกน้ำบ่อเอาถึงตายได้นั่นคือว่าจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาจิต ไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวที่ท่านตักเตือนให้เราทุกลมภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันแจ้งมันใสรู้จักผิดถูกชั่วดีดีชั่วละชั่วบำเพ็ญบุญจิตใจนั้นจึงจะสว่างแจ้งขึ้นมาถ้าปล่อยไปตามยถากรรมนั้นๆแหละเหมือนคนตาบอดจะมากเท่าไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคนตาบอดหรือเอาคนตาบอดจูงคนตาบอดนั่นแหละจะเกิดภัยอันตรายเพราะว่าผู้จูงผู้แนะนำผู้พาไปก็ตาบอดไม่เห็นทางไม่เห็นทางมันก็ผิดทางเมื่อผิดทางมันก็โดนภัยอันตรายต่างๆเพราะจิตมันบอดถ้าจะมีหลายคนตาบอดแต่ว่ามีคนตาดีจูงคนตาบอดทั้งหลายจับเชือกจับไม้ก็ย่อมไปได้อันนี้ได้แก่เราทุกคนทุกดวงใจแม้จะมืดมาแล้วตั้งแต่อเนกชาตินับพบนับชาติไม่ถ้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ให้เชื่อต่อพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นคนดื้อด้านหยาบคายทำตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงของตนแล้ววันเลิกละกิเลสต่างๆออกไปในกายวาจาจิตของเรานี้ให้ถือว่าเป็นตู้พระธรรมตู้พระไกรปิฎกเราจะต้องดูนั่งก็ดูกายวาจาจิตนอนก็ดูกายวาจาจิตภาวนาอยู่ภายในยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในกายวาจาจิตอันนี้ไม่ยอมขาดสติไม่ให้ขาดสมาธิไม่ให้ขาดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตั้งอกตั้งใจอยู่ภายใน รูปขันธ์กายอยู่ที่ไหนใจก็ให้อยู่ที่นั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆอยู่ด้วยการภาวนาอยู่ด้วยการพินิจพิจารณาว่ารูปธรรมนามธรรมตัวตนอันนี้มันมีอายุยืนยาวข่าวไกลขนาดไหนเป็นของมั่นคงถาวรยั่งยืนชั่วฟ้าดินสลายหรือให้มองเห็นว่ามันรอความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนว่าให้ภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทคนอื่นประมาทมัวเมาเป็นเรื่องของเขาเจตใจเราผู้ภาวนาผู้ตั้งใจไม่ประมาทเดี๋ยวต้องทำไม่ใช่เพียงแต่ว่าจำจดจำได้ก็ว่าได้เท่านั้นยังไม่สมบูรณ์แบบคือต้องลงมือทำคำว่าลงมือทำคือว่าเอาตัวทำเอากายวาจาจิตทำนั่งสมาธิภาวนาก็เอากายวาจาจิตนั่งใจภาวนาร่างกายก็นั่งอยู่ในท่าสงบอยู่ในท่าความตั้งใจตั้งในใจตั้งในกายตั้งทุกอย่างไม่ยอมให้มันลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสความโกรธก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาเหยียบย่ำได้กิเลสความโลภกิเลสราคะตัณหาก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาย่ำยีหัวใจได้ใจระลึกภาวนาอยู่มองเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารอยู่การที่คนเราเกิดมามีตัวตนรูปนามกายใจอยู่อย่างทุกวันนี้ธรรมดารูปขันธ์มีภัยอันตรายรอบด้านมีภัยอันตรายได้ทุกเวลาภัยอันตรายเกิดขึ้นภายในรูปขันธ์นี้ก็มีภัยอันตรายมันเกิดมาจากภายนอกก็มีไม่ควรนิ่งนอนใจจงมองเห็นชราความแก่มองให้เห็นพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดกาลนึกเตือนใจให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาคืบคานเข้ามาเกิดขึ้นมีขึ้นได้ทุกเวลาความตายของพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่าท่านว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้าไปตายได้ทุกลมหายใจออกมาคือมันตายได้ทุกเวลาเรากั้นไม่ได้แก้ไม่ได้จิตใจมันก็แก้ทางนั้นแหละบริโภคอาหารก็บริโภคเพื่อกันตายกินยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็คือว่ากันไม่ให้มันตายนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายก็กันไม่ให้มันตายมีบ้านเรือนกุฏิวิหารเป็นที่อยู่อาศัยก็กันไม่ให้มันตายแต่เมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายจริงๆแล้วไม่ว่าโรคชนิดใดถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่างนั่งอยู่ดีๆตายก็มีนอนอยู่ดีๆตายก็เยอะเดินไปไหนมาไหนเกิดภัยพิบัติตายได้ทุกเวลายิ่งสมัยยวดยานพาหนะหรือสมัยที่มนุษย์เหี้ยมโหดมีศาสตราอาวุธประหารกัน ยิ่งมีภัยอันตรายเรียกว่าตายได้ทุกลมหายใจดังนั้นอย่าประมาทจงพากันเร่งรีบรีบเร่งคำว่าเร่งก็คือว่าตั้งใจไม่ให้ตกอยู่ในความประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกประมาทไม่ได้ใครประมาทผู้นั้นชื่อว่าตายตายหมดลมนั่นตายอย่างหนึ่งคนที่มีความประมาทในใจคือไม่เร่งรีบปฏิบัติบูชาภาวนาศีล5ศีล8ศีล10 227ไม่รักษาไม่ภาวนาไว้ก็คือว่าประมาทประมาทเลินเล่อเผลอเลอปล่อยให้ชีวิตความเป็นอยู่มันหมดไปหมดไปตามวันคืนเดือนปีผลที่สุดชีวิตก็จบลงไปด้วยมรณะภัยคือความตายมันตายแล้วเอาทำอะไรไม่ได้เนื้อคนมันกินไม่ได้ทำปลาล่ากินก็ไม่ได้ย่างไว้เหมือนเนื้อสัตว์กินก็ไม่ได้มันรังเกียจนี่แหละให้เราคิดอ่านพิจารณาภาวนาดูให้ดีเรียกว่าธรรมเรียกว่าศึกษาไม่ใช่จำจำคำสั่งคำสอนคำบอกคำเล่าแต่เวลาเราเอามาประพฤติปฏิบัติเอามันละกิเลสความโกรธก็ไม่ออกมันละกิเลสความโลภ ก็ไม่ออกจากใจจากกายเอามาละความหลงในใจก็ไม่ได้เลือกอันนี้คือว่าไม่ใช่ธรรมปฏิบัติมันเป็นความจดจำไว้เท่านั้นธรรมปฏิบัติคือเอามาปฏิบัติเอามาแก้ไขพินิจพิจารณาในจิตใจของตัวเองให้ได้ไม่ได้ไปยอมมันเลยนั่งก็ภาวนาพิจารณาอยู่ในหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงในหลักทุกขังคือความเป็นทุกข์ในหลักอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนของเราทำไมจึงมายึดมาถือว่าตัวข้าของข้าตัวกูของกูตัวเราของเราเป็นของเราที่ไหนบอกได้ว่าฟังหรือถ้ามันบอกได้ว่าฟังคนมันก็ไม่แก่เป็นอยู่ในวัยไหนที่ตัวเองชอบก็ให้อยู่ในวัยนั้นตลอดไปอันนี้มันเป็นไปไม่ได้บอกล่างสั่งสอนบอกได้แต่ว่าแก่ชรามันบอกไม่ฟังบอกไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มีพยาธิโรคาบอกได้แต่มันไม่ฟังมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเต็มโลกอยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถึงเวลาบทมันจะแตกจะตายจะมีโรคไม่มีโรคอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันมีเกิดแล้วมันต้องมีตายเป็นคู่กันอย่างนี้เวลามันจะแตกจะตายเราบอกได้หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกได้หรือว่าไม่ให้ตายนะให้อยู่นะมันอยู่ได้ที่ไหนเขาตายกันทางโลกกำหนดพิจารณาดูให้ดีเมื่อมันตายแล้วอะไรแสดงออกมาตายแล้วมันก็เน่ายังไม่ตายมันก็เน่าก็เหม็นแต่เมื่อเราไม่พิจารณาก็มายึดมาถือปิดบังไว้ปิดไว้บังไว้ห่อไว้หุ้มไว้ไม่พินิจพิจารณาให้มันแจ้งใจจิตมันก็มาลุ่มหลงมัวเมา เข้าใจผิดคิดหลงไปดังนั้นท่านจะให้นึกอยู่เสมอเมื่อเห็นสัตว์อื่นตายก็ให้น้อมเข้ามาให้เอามาเตือนใจของเราว่าเมื่อตัวเราตายมันก็เหมือนนั่นเหมือนสัตว์ตายเหมือนคนโน้นตายคนนี้ตายไม่ว่าคฤหัสถ์และบรรพชิตเกิดมาแล้วต้องตายคนอื่นตายก็เอามาเตือนใจเตือนจิตนี้ไม่ให้นิ่งนอนใจเมื่อถึงเวลาเราตายเราจะทำอย่างไรถ้าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติในขณะที่ยังอยู่ดีสบายอยู่ตายแล้วมันจะทันหรือตายแล้วจะเอาอะไรไปได้ไม่เห็นหรือไม่ว่าใครๆในโลกนี้ตายแล้วมันก็ทิ้งร่างกายไว้ที่นั่นเอาไปเผาผีจีกระดูกด้วยตนเองได้ที่ไหนตายก็ทิ้งไว้ที่นั่นเองมนุษย์ที่เขายังไม่ตายก็เอาไปฝังไปเผาตามหน้าที่เราจะมาอวดดีอวดดีว่าเราดีดีที่ไหนตายแล้วมันเน่าตายแล้วมันเปื่อยตายแล้วมันเหลือแต่กระดูกร่อนเผาไฟก็ไหม้หมดฝังดินก็จมเป็นดินตายในน้ำก็จมลงไปในน้ำมันดีอย่างไรกำหนดพิจารณาภาวนาให้มันเห็นแจ้งในจิตอย่ามามัวทำสุมสุมง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญหัวเลาะร้องไห้ไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดสติสมาธิปัญญาตัวแก่ไม่รู้สึกตัวตัวเจ็บไข้ได้ประญาติไม่รู้สึกตัวโลภขันธ์มันรอวันแตกวันทำลายอยู่ไม่รู้สึกตัวทีนี้เมื่อถึงคราวมันแตกมันทำลายเอาละวุ่นวายร้องไห้น้ำตาไหลร้องหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาอะไรต่อมีอะไรวุ่นวายไปหมดภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ได้วิ่งไปโรงพยาบาลเข้าใจว่าโรงพยาบาลมันจะแก้ได้ทุกรายบางคนไปถึงโรงพยาบาลยังไม่ถึงมันก็ตายเสียก่อนกินยกกินยาเข้าใจว่ามันเป็นที่จะได้กลับมาวัดมาบ้านตัวเองลวดไปป่าช้าไปเลยนั่นเพราะอะไรก็เพราะร่างกายสังขารรูปขันธ์อันนี้มันมีชลาพยาธิมรณะครอบงันงำอยู่ตลอดกาลเราอย่าเข้าใจว่ามันจะแก้ได้และอย่าไปเข้าใจว่ามันหายกินยกกินยาหรือไม่กินก็ตามมันหายไปหายแล้วถามว่าสบายดีไหมสบายดีถ้ามันสบายดีคนนั้นมันไม่ตายหรือต่อไปมันก็ตายได้คำว่าสบายมันเพียงแต่เป็นภาษาสมมติเท่านั้นมันระงับลงไปชั่วระยะหนึ่งเหมือนกินยาระงับความเจ็บปวดมันก็ระงับไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นอีกไม่นานมันก็เจ็บปวดขึ้นมาอีกผลที่สุดมันเอาตายว่าเรายังจะมานิ่งนอนใจว่าเราสบายว่าเรายังเด็กยังนมไม่เป็นไรมีอะไรเป็นเครื่องอ้างได้จริงไหมไม่มีใครจะมากั้นกลางได้เกิดที่ไหนต้องมีตายที่นั้นไม่ว่าคนนั้นจะเป็นชาติใดภาษาใดก็ตามเป็นเด็กก็ตายได้เป็นหนุ่มก็ตายได้เป็นหญิงเป็นชายตายได้คฤหัสถ์และนักบวชตายได้เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกว่ากัน สิ่งเหล่านี้กั้นไม่ได้เยียวยาพยาบาลบรรเทาไปเท่านั้นเองแก้ลำคาญไปมันเอาจริงๆแล้วไม่เหลือเท้าพญามหากษัตริย์ก็ตายพระภิกษุสงฆ์สามเณรผ้าขาวนางชีฤาษีก็ตายเราทุกคนที่นั่งฟังธรรมอยู่นี้ก็ต้องตายภายในร้อยปีหรือเลยร้อยปีไปก็ไม่พ้นความตายเราจะยังมาสงสัยอยู่หรือมัวหลับมัวนอนไม่ภาวนาละกิเลสนอนไปถึงไหนนอนในท้องแม่9เดือน10เดือนจึงคลอดออกมายังมาหลงหลับหลงนอนต่อไปไม่ภาวนาพุทโธในใจไม่ได้ที่พึ่งในใจยังไม่มีในใจนี้มันยังมีแต่กิเลสโลเลตาเห็นรูปก็โลเลในรูปหูฟังเสียงก็โลเลในเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสก็โลเลกันทั้งนั้นยังไม่มีอะไรข้ามพ้นเป็นอย่างอย่างไปเลยทำอะไรก็ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสความโกรธพูดทำอะไรก็ตกอยู่ในกิเลสราคะตัณหาคิดอ่านอะไรก็ตกอยู่ในอวิชชาตัณหาจิตไม่รู้จิตไม่รู้จิตหลงจิตหลงจิตเมามันก็ไม่รู้อะไรเหมือนคนหูหนวกหูตึงฟังเสียงไม่ได้ยินอย่างนั้นเสียงฟ้าร้องก็ไม่ได้ยินเหมือนคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดเกิดมาดวงพระอาทิตย์พระจันทร์มีอยู่ในโลกก็ไม่เห็นเพราะอะไรเพราะตาบอดคนไม่ภาวนาไม่ละกิเลสชื่อว่าตาใจมันบอดพุทโธธัมโมสังโฆในใจนึกไม่ได้เจริญไม่ได้แต่จิตใจที่ดุดาว่าร้ายป้ายสีให้แก่บุคคลผู้อื่นเข้าใจพูดได้ด่าได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรทุกอย่างทำได้นี่แหละคือว่าคนใจบอดคนใจมืดคนใจดำใจไม่ภาวนาใจไม่ละความโกรธใจไม่ละความโลภโลภตัณหาโลภไปถึงไหนโลภไปถึงวันตายตายแล้วก็เกิดมาใหม่โลภไปอีกนี่แหละมันจะมาโลเลอยู่ทำไมให้ลุกขึ้นตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในจิตในใจในกายวาจาจิตของเราจงเห็นตู้พระธรรมกราบไหว้ตู้พระธรรมเอาตู้พระธรรมไหว้พระเอาตู้พระธรรมสวดมนต์เอาตู้พระธรรมภาวนารักษาตู้พระธรรมคำสอนให้ยืนยาวคราวไกลด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอยสร้างศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในดวงใจในการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอให้จิตใจมันรู้ฉลาดสามารถคนเราเมื่อมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจิตใจมั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัตินั้นทำดีได้ตลอดเวลาพูดดีได้ตลอดเวลาคิดดีได้คิดภาวนาได้ตลอดเวลาเมื่อศรัทธาความเชื่อศรัทธาความเลื่อมใสในพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส ศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเมื่อศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเต็มดวงจิตดวงใจของตนอยู่แล้วนั่นแหละสาวโกสาวกพระพุทธเจ้าเมโยที่กายวาจาจิตของตัวเองทุกคนการฟังนี้เป็นเพียงนโยบายไม่ต้องจดจำให้ทำให้ภาวนาในจิตในใจของตนให้มันเต็มที่เอาให้มันเต็มที่เต็มฐานความรู้ความฉลาดความสามารถอาจฐานมันเกิดขึ้นในจิตในใจนะไม่ต้องไปหาความรู้ที่ไหนเจตใจอยู่ที่ไหนความรู้ความเข้าใจมันมีอยู่ทุกดวงใจทุกตัวสัตว์ตัวคน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.comและทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: พอได้รับคำแนะนำอุบายการฝึกทรมานด้วยวิธีต่างๆจากครูอาจารย์และเพื่อนสหธรรมิกด้วยกันยึดไปทำทดลองดูตามวิธีที่ตนชอบจิตได้รับความสงบเย็นเป็นลำดับและตั้งรากฐานจิตใจลงได้มั่นคงเพราะอุบายการฝึกอบรมที่ถูกกับจริตของตนก็มีดังท่านที่ทำจิตให้รวมลงได้ขณะกลัวเสียงเสือกระหึ่มที่บริเวณที่พักซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ฉะนั้นจริตกับธรรมเครื่องอบรมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นกับผู้บำเพ็ญเป็นรายๆไปเช่นรายที่จิตผาดโผนไม่ค่อยลงครูอาจารย์หรือใครง่ายๆอย่างนี้โดยมากรายนั้นต้องเป็นอาจารย์ฝึกทรมานตนเองด้วยอุบายวิธีที่เผ็ดร้อนเป็นพิเศษแฝงไปด้วยรายเช่นนั้นท่านชอบเข้าไปอยู่ในที่คับขันอดๆอยากๆด้วยปัจจัย4อดบ้างอิ่มบ้างฝืดๆเคืองๆและชอบอยู่ในสถานที่น่ากลัวมากเพื่อทรมานตนเพราะคนเราทุกเพศทุกวัยมีนิสัยชอบบังคับมาประจำกำเนิดจะปล่อยให้เจริญรุ่งเรืองเองไม่มีทางเป็นไปได้ต้องทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นช่วยบังคับเพื่อความดีทั้งหลายจะเห็นได้จากการดุด่าครูเข็นของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติต่อเราย่อมมีคำดุด่าครูเข็นเป็นคู่เคียงกับธรรมทั้งหลายที่นำมาอบรมสั่งสอนผู้อยู่ในความปกครองเสมอไปจะมีแต่โอวาทที่ไพเราะอ่อนหวานอย่างเดียวย่อมไม่เหมาะกับเหตุการณ์เสมอไปเพราะบางรายอาจชอบรสเผ็ดรสเค็มบ้างการอบรมสั่งสอนจึงต้องมีทั้งดุทั้งดีสับปนกันไปพูดถึงบทดุดาคูเข็นก็ทำให้ระลึกถึงพระคุณท่านอาจารย์มั่นอย่างถึงใจซึ่งเคยเห็นท่านดุดาเราและพระอื่นๆในบางคราวที่ทำผิดขณะนั้นมองดูกิริยาท่าทางท่านซึ่งกำลังเคี่ยนตีหล่อล้อมลูกศิษย์ผู้โง่เขลาให้เป็นผู้เป็นคนด้วยการดุด่าขู่เข็นก็น่ากลัวอย่างยิ่งมองดูผู้ถูกดุด่าขู่เข็นที่กำลังกลัวอย่างเต็มที่จนตัวสั่นเหมือนลูกนกถูกฝนก็น่าสงสารมากแต่ผลที่ได้รับเป็นที่ตรึงใจไปนานนี่คือผลที่เกิดจากท่านผู้อื่นช่วยฝึกส่วนผลที่เกิดจากตนฝึกตนเองนั้นท่านที่เคยฝึกตนอย่างเต็มกำลังมาแล้วย่อมทราบชัดกับตัวเองเช่นท่านที่ได้รับความสงบทางจิตอย่างเต็มที่กับทางจงกรมขณะที่กำลังกลัวเสียงเสือกระหึ่มจิตกลับเกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาในขณะนั้นอย่างไม่คาดฝันว่าจะเป็นไปได้เป็นต้นด้วยเหตุนี้การฝึกทรมานตนจึงเป็นงานสำคัญที่ผู้หวังความเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรมจะมองข้ามไปไม่ได้ท่านผู้อ่านกรุณาทราบในบรรดาปฏิปทาที่นำมาแสดงเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานทั้งฝ่ายเหตุว่ารายนั้นท่านมีนิสัยชอบฝึกอบรมตนด้วยวิธีนั้นรายนั้นท่านชอบฝึกด้วยวิธีนั้นเป็นต้นทั้งฝ่ายผลที่ได้รับจากการฝึกตนซึ่งกำลังนำลงคละเคล้ากันไปกับฝ่ายเหตุก็ดีที่จะลงต่อไปตามลำดับทั้งเหตุและผลคละเคล้ากันไปก็ดีผู้เขียนได้พยายามเขียนตามความจริงที่ได้เห็นได้ยินมาจากอาจารย์ผู้เคยรับการอบรมกับท่านมาแล้วเป็นแต่ไม่ระบุนามท่านที่เป็นเจ้าของทั้งเหตุและผลเท่านั้นเพื่อรักษาสิ่งที่ควรสงวนในองค์ท่านไว้นอกจากจำเป็นที่อาจระบุบ้างเป็นบางรายคำว่าบางองค์หรือบางรายท่านชอบฝึกตนด้วยวิธีนั้นเป็นต้นโปรดทราบว่าเป็นการระบุนามท่านแล้วโดยปริยายคำว่าบางองค์หรือบางรายนั่นแหละคือคำยืนยันว่าท่านเป็นผู้ฝึกตนทรมานตนด้วยวิธีนั้นเช่นอดอาหารหรือเดินจงกรมแข่งเสียงเสือกระหึ่มเป็นต้นทุกๆแขนงแห่งอุบายวิธีของการฝึกทรมานท่านล้วนเป็นวิธีที่ท่านเคยได้รับผลเป็นที่แน่ใจมาแล้วจึงได้นำลงไม่ได้เขียนด้วยการสุ่มเดาทั้งที่ไม่แน่ในผลเป็นที่ยืนยันและยอมรับกันในวงปฏิบัติที่เขียนมาแล้วก็ดีที่กำลังจะเขียนต่อไปก็ดีโปรดทราบว่าเขียนไปตามความเป็นมาของท่านโดยตรงส่วนผิดหรือถูกอาจขึ้นอยู่กับผู้เขียนซึ่งนำลงทั้งดุ้นขาดความไตรตรองที่เคยมีประจำนิสัยเสมอมาจึงหวังได้รับอภัยจากท่านผู้อ่านตามเคยวิธีฝึกทรมานตนของท่านจนได้มาเป็นอาจารย์สั่งสอนประชาชนพระเนนอยู่เวลานี้ รู้สึกจะเป็นการกระทําที่ผู้ไม่เคยได้พบได้เห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและไม่เคยคิดว่าการฝึกตนด้วยวิธีนั้นๆจะมีผู้กล้าทำกล้าเสี่ยงต่อชีวิตซึ่งเป็นสิ่งรักสงวนอย่างยิ่งเหนือสิ่งใดๆในโลกและเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ในสังคมมนุษย์ปัจจุบันที่ต้องการผลมากกว่าการบำรุงเหตุแต่ก็มีผู้ทำผู้กล้าเสี่ยงจนเป็นชีวิตอัตภาพที่เดนตายมาแล้วถ้าท่านรู้ทำจากวิธีนั้นๆก็น่าจะเรียกว่าทำเดนตายของท่านรายนั้นๆได้เพราะเหตุเดนตายผลก็ควรเดนตายเช่นกันเหตุกับผลเหล่านี้ไม่น่าจะมีท่านผู้ใดสนใจนำมาคิดในชีวิตที่ถือว่าเป็นของมีคุณค่ามากแม้คิดก็คงเข้ากันไม่ได้สนิทเพราะอำนาจแห่งความรักในชีวิตเป็นเครื่องปิดบังคุณค่าแห่งธรรมที่มีในตนซึ่งยังมองไม่เห็นในขณะนั้นนอกจากท่านที่สนใจในหลักความจริงเสมอชีวิตหรือยิ่งกว่าชีวิตที่ปล่อยให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เข้าเรื่องและร่องรอยอยู่เป็นประจำเท่านั้นจะนำไปไตร่ตรองและทดสอบความเป็นมาของท่านกับความเป็นมาและเป็นอยู่ของตนเข้าสู่หลักความจริงว่ามีอะไรยิ่งหย่อนกว่ากันบ้างสำหรับเราทำอย่างนี้แต่ท่านทำไมทำอย่างนั้นโดยไม่กลัวพญามัจจุ

นคนหนึ่งอาจมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันกับคนทั่วไปแต่ทำไมท่านกล้าสละท่านสละเพื่ออะไรสิ่งที่ท่านทำแต่เราไม่เคยทำและสิ่งที่ท่านรู้แต่เรายังไม่เคยรู้ทำไมคนเหมือนกันทั้งที่สิ่งดีมีค่ามากต่างก็มีความต้องการด้วยกันทุกคนเราควรนำอุบายท่านอย่างใดอย่างหนึ่งที่เหมาะกับจริตและความสามารถไปปฏิบัติจัดการกับตนลองดูผลจะเป็นอย่างไรบ้างเหล่านี้ถ้าสนใจใคร่ครวญเพื่อต้อนเข้าสู่หลักความจริงตามธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ว่าเพศหรือวัยใดย่อมมีทางเชื่อและถือเอาประโยชน์ได้เพราะความจริงไม่ขึ้นอยู่กับเพศและวัยใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยไตรตรองหามูลความจริงซึ่งมีอยู่กับทุกคนพระธุดงค์กรรมฐานที่ท่านปฏิบัติจนเป็นที่จับใจถึงกับได้นำมาลงให้ท่านอ่านอยู่เวลานี้รู้สึกท่านมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในผลที่ตนปรารถนาจึงไม่ได้คำนึงถึงการทุ่มเทความเพียรเพื่อผลนั้นๆว่าจะมีความหนักเบาหรือเป็นตายได้เสียอย่างไรบ้างมีแต่ความหมายมั่นปั้นมือจะให้ได้ให้ถึงถ่ายเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงความลำบากเป็นตายจะพึงมีเพราะความเพียรที่กำลังเป็นไปอยู่ประกอบกับผลที่พึงหวังก็แสดงขึ้นในลำดับแห่งความเพียรซึ่งเป็นผลที่ไม่เคยได้เคยมีจึงทำให้ลืมอะไรที่กลัวๆกันไปเสียหมดสิ่งที่น่าคิดพิศวงสำหรับผู้ไม่เคยประสบมีอยู่มากมายในวงพระธุดงค์กรรมฐานดังท่านจะได้อ่านไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบปฏิปทานี้ขณะนี้ก็กำลังจะได้อ่านอีกเรื่องหนึ่งคือมีอาจารย์ท่านหนึ่งขณะเดินจงกรมไปมาอยู่หน้าธรรมบนภูเขาในเวลากลางคืนโดยไม่ได้สนใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในเวลานั้นเพราะขณะเดินจงกรมก็มีไฟเทียนไขตั้งในคมผ้าสีขาวแขวนไว้สว่างไสวพอเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจนปกติไฟเป็นเครื่องหมายของมนุษย์ซึ่งสัตว์ป่าโดยมากทราบกันแต่พอท่านเดินจงกรมไปมาเพลินๆก็ได้ยินเสียงเสือขู่คำรามขึ้นข้างทางจงกรมซึ่งไม่สูงจากพื้นดินนักห่างกันประมาณ2วาเสียงเสือที่ขู่คำรามนั้นหยุดเป็นพักๆพอท่านได้ยินก็จำได้ทันทีว่าเป็นเสียงเสือคำรามขณะนั้นจิตรู้สึกกลัวและหยุดมองดูเสือตามทิศทางที่มาของเสียงนั้นแต่ก็ไม่เห็นตัวมันจึงเดินจงกรมต่อไปสักครู่ก็ได้ยินเสียงคำรามขึ้นมาอีกท่านก็หยุดเดินและมองดูมันแต่ไม่เห็นตัวมันอีกเช่นเคยส่วนความกลัวรู้สึกเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนตัวสั่นและเหงื่อแตกโชกไปทั้งตัวทั้งที่กำลังเป็นหน้าหนาวและกำลังหนาวจัดอยู่ด้วยในเวลานั้นแต่แข็งใจไว้ไม่ยอมหนีจากที่นั้นเสือก็คำรามไม่หยุดท่านจึงหาอุบายปลุกปลอบและขู่เข็นตัวเองว่าเรามาบำเพ็ญธรรมเหมือนครั้งพุทธกาลที่ท่านบำเพ็ญด้วยความกล้าหาญและยอมเสียสละทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่มีความอาลัยเสียดายครั้งโน้นก็ทราบว่ามีสัตว์มีเสือซึ่งบางชนิดก็ทำอันตรายแก่พระท่านได้แต่ก็ไม่ปรากฏว่าสัตว์ร้ายเหล่านั้นกินท่านเป็นอาหารแม้มีบ้างตามประวัติก็น้อยเต็มทีเพียงราย2รายเท่านั้นพระท่านยังได้บรรลุธรรมถึงความสิ้นกิเลสและสั่งสอนโลกจนเกิดความเชื่อเลื่อมใสนับถือท่านเป็นสรณะตลอดมาถึงปัจจุบันไม่ปรากฏว่าเสือเอาท่านไปเป็นอาหารเสียหมดส่วนเราก็เป็นนักบวชในพุทธศาสนาอันเดียวกันกับท่านและบำเพ็ญตนเพื่อทำแท่งเดียวกันคือมรรคผลนิพพานแต่ทำไมพอได้ยินเสียงเสือมาเยี่ยมและถามข่าวคราวความทุกข์สุขดิบบ้างกลับยืนตัวแข็งและสั่นอยู่แบบคนสิ้นท่าและหึงหวงร่างกายชีวิตจิตใจราวกับจะไม่ยอมตายไปกับโลกเขาแม้ถึงคราวแล้วทำไมจึงมาดื้อดึงฝ่าฝืนคติธรรมที่โลกเคยเป็นกันแต่ผู้เดียวถึงกับยืนตัวสั่นหึงหวงชีวิตไม่อยากตายเอาท่าเดียวทำไมจึงมายืนตัวแข็งขวางธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ไม่นึกอายเสือตัวกำลังหัวเราะด้วยเสียงกระหึ่มกระหึ่มอยู่เวลานี้บ้างถ้าไม่อายเสือก็ทำไมไม่คิดย้อนกลับมาอายตัวเองซึ่งเป็นพระธุดงค์กรรมฐานทั้งองค์ที่กำลังยืนตัวสั่นอยู่นี้บ้างแต่พอมีสติตื่นตัวว่าตนเป็นพระซึ่งเป็นเพศที่ยอมเสียสละทุกสิ่งแล้วแต่กลับยืนตัวสั่นเห็นแก่ชีวิตยิ่งกว่าธรรมเป็นความหยาบคายยิ่งกว่าสัตว์เสียอีกเสือเป็นสัตว์

0: เดรัจฉานแต่เราเองเป็นถึงมนุษย์และเป็นพระกรรมฐานทั้งองค์ทำไมไปคิดกลัวเสือไม่เข้าเรื่องเข้าราวขณะที่เรากำลังกลัวเสือและยืนตัวสั่นอยู่เหมือนลูกสุนัขตกน้ำเช่นนี้เพื่อครูอาจารย์ทรงกระแสจิตไม่เห็นเข้าท่านก็จะหัวเราะเอาเช่นเสือหัวเราะอยู่เวลานี้แล้วเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันนี่ทำขายหน้าจริงเลยนะและยังขายพระศาสนาขายครูอาจารย์ตลอดวงคณะปฏิบัติที่เป็นพระธุดงค์กรรมฐานด้วยกันอย่างไม่มีประมาณอีกด้วยเวลานี้เท่ากับเรามาขายตัวให้เสือและเทวดาทั้งหลายที่สถิตอยู่แถบเขาลูกนี้หัวเราะเยาะไม่มีชิ้นดีเลยเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะสามารถกอบกู้พระศาสนาและวงคณะกลับคืนมาได้ไม่ถูกขายทอดตลาดแบบปลาเน่าที่เรากำลังเป็นพ่อค้าประกาศขายท่านเสียเองอยู่เวลานี้ขณะที่ท่านกำลังปลอบโยนและขู่เข็นตัวเองอยู่อย่างวุ่นวายนั้นเสือก็แสดงอาการหัวเราะอยู่ด้วยเสียงกระหึ่มกระหึ่มและหยุดไปเป็นพักๆราวกับจะเตือนให้ท่านได้สติยับยั้งตัวเองด้วยอุบายแห่งธรรมที่กำลังคิดค้นอยู่อย่างชุลมุนและเอาจริงเอาจังในเวลานั้นยังไม่ยอมหนีไปไหนง่ายๆลำดับต่อมาท่านระลึกสติได้มีอุบายขึ้นมาในเวลานั้นว่าเสือก็ดีคนก็ดีเราก็ดีในธรรมท่านก็สอนไว้แล้วว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่มียกเว้นแม้เสือตัวกำลังคำรามเราและเราผู้กำลังกลัวเสือจนจะเป็นบ้าอยู่เวลานี้เมื่อต่างก็มีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเช่นนี้เราจะกลัวหาประโยชน์อะไรเรากลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีสัตว์ตัวใดหลีกพ้นไปได้เรามาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเจตนาคิดอิจฉาเบียดเบียนใครถ้าเสือตัวนี้ต้องการเลือดเนื้อของเราไปทำประโยชน์เพื่อประทังชีวิตของมันพอสืบต่ออายุไปเป็นวันๆเราควรยินดียกให้เป็นทานแก่มันไปยังจะดีกว่ามามัวยืนหวงซากผีดิบอยู่จนตัวสั่นยังไม่ยอมยกให้มันเลยเป็นไหนๆนักบวชคือนักเสียสละมิใช่นักหึงหวงห่วงชีวิตจนหน้าอับอายขายตัวและพระศาสนาเราเกิดมาแต่เล็กจนถึงวันนี้เคยเอาเนื้อหนังมังสาของสัตว์ทั้งหลายที่ทำท่านสอนไว้ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมาเป็นอาหารจนใหญ่โตมาขนาดนี้แทบหยิกควรไม่รู้จะเก็บเพราะเนื้อหนังของสัตว์ทั้งหลายหุ้มห่ออยู่รอบตัวบทเวลาจะควรยอมสละเนื้อหนังของตัวเพื่อเป็นทานแก่เสือเพียงตัวเดียวทำไมจึงเหนียวแน่นแก่คนผู้ตรณีหึงหวงนักล่ะมีหนำยังหวงจนตัวสันชนิดแกะไม่ออกบอกไม่ยอมเชื่อฟังธรรมเสียอีกด้วยไม่เป็นการบวชมาเพื่อเห็นแก่ตัวเพราะกลัวกิเลสตัวอุบาทจนไม่มองเห็นใครๆในโลกไปแล้วหรือถ้าเชื่อกิเลสยิ่งกว่าธรรมจงยืนตัวสันเฝ้าร่างแห่งกองทุกข์อยู่ที่นี่ถ้าเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าจงสละเลือดเนื้อให้เสือเอาไปเป็นอาหารพอมีลมหายใจสืบชีวิตของมันต่อไปเดี๋ยวนี้อย่าชักช้าว่าอย่างไรจะไปตามธรรมหรือจะโดดลงหลุมอุบาทแห่งความตรณีรีบตัดสินใจอย่าให้เสียเวลาของเสือที่กำลังรอฟังนักบวชอันเป็นเพศแห่งบุคคลผู้เสียสละจะประกาศความอาถรรพ์ออกมาด้วยปัญญาที่ใคร่ครวญดีแล้วว่าจะให้หรือจะหวงนับแต่สงครามอันเข้มข้นระหว่างเสือกับท่านกำลังเป็นไปอยู่ซึ่งต่างฝ่ายต่างไม่ยอมลดราวาศอกให้แก่กันเป็นเวลาชั่วโมงเศษท่านองค์นั้นจึงตัดสินใจลงได้ด้วยความเห็นภัยในความหึงหวงแห่งชีวิตกลับเป็นใจที่กล้าหาญและเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาสงสารเสือตัวนั้นเป็นกำลังโดยถือธรรมบทว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดสิ้นเป็นหลักใจมองเห็นภาพเสือตัวกำลังเป็นศัตรูกลายเป็นภาพแห่งมิตรอย่างสนิทใจคิดอยากรูปคลำอวัยวะของมันเล่นด้วยความรักสงสารและสนิทสนมในใจจริงๆจึงก้าวออกจากทางจงกรมถือเอาโคมไฟที่แขวนอยู่ข้างทางเดินตรงไปที่เสืออยู่ทันทีพร้อมด้วยจิตใจที่อ่อนโยนด้วยความเมตตาพอไปถึงที่ที่เข้าใจว่าเสืออยู่แต่ไม่ปรากฏว่ามีเสืออยู่ที่นั้นเลยจึงเดินตามหาเสือตัวนั้นทั่วทั้งป่าแถบบริเวณนั้นขณะที่เดินตามหาเสือด้วยความกล้าหาญและใจอ่อนโยนด้วยเมตตานั้น ก็ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกเลยเสือก็ไม่ทราบว่าหายตัวไปที่ไหนอย่างลึกลับขณะที่เดินตามหาเสือไม่พบจนอ่อนใจนั้นมีอะไรผุดขึ้นภายในใจราวกับคนมาเตือนว่าจะตามหามันทำไมกันความรู้กับความหลงก็ตกอยู่กับเราคนเดียวมิได้อยู่กับสัตว์กับเสือตัวไหนนี่ความกลัวตายถึงกับจะเป็นบ้าไปในขณะนั้นก็คือความหลงของตัวผู้เดียวความรู้ว่าธรรมท่านสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นถึงกับสละความหึงหวงเสียได้กลายเป็นคนมีเมตตาจิตอ่อนโยนต่อเพื่อนร่วมโลกก็เป็นความรู้ของตัวผู้เดียวทั้งสองประโยคนี้ไม่ได้เป็นสมบัติของใครแต่เป็นสมบัติของตนโดยเฉพาะแล้วจะเที่ยวหาอะไรอีกเมื่อรู้ก็ควรมีสติอยู่กับผู้รู้เพียรไปกับผู้รู้จัดว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วจะไปตามเอาอะไรกับสัตว์กับเสือให้กลายเป็นความเห็นผิดไปอีกเล่าพอความรู้ผุดขึ้นเตือนจบลงก็กลับได้สติขึ้นมาทันทีท่านว่าขณะที่กำลังเดินไปหาเสือนั้นเป็นความแน่ใจว่าเสือเป็นมิตรกับตนอย่างสนิทสามารถจะลูบคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันได้อย่างเต็มมือโดยไม่ได้นึกคิดว่ามันจะทำอะไรตนได้เลยแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรไม่ทราบได้จากนั้นก็กลับมาเดินจงกรมอย่างสบายหายห่วงมันมีความหวาดกลัวเหลืออยู่เลยเสียงเสือที่คำรามและหยุดไปเป็นพักๆนั้นก็หายไปในทันทีไม่มาปรากฏอีกเลยทั้งในคืนวันนั้นและคืนต่อๆไปจนท่านหนีจากที่นั้นท่านว่าน่าอัศจรรย์ที่จิตกลัวแทบตั้งตัวไม่อยู่และจวนจะเป็นบ้าในขณะนั้นอยู่แล้วแต่พอถูกขู่เข็นทรมานด้วยอุบายต่างๆกลับเป็นจิตที่กล้าหาญขึ้นมาสามารถสละเลือดเนื้อชีวิตจิตใจพลีต่อเสือได้โดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวและอาลัยเสียดายเลยนับแต่วันนั้นมาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาถ้าจิตไม่ยอมสงบง่ายใจคิดอยากให้เสือมาหาและกระหึ่มให้ฟังบ่อยๆจิตจะได้มีความตื่นตัวอย่างน้อยก็ได้รับความสงบมากกว่านั้นก็เป็นใจมีเมตตาอ่อนโยนและเป็นสุขไปกับสัตว์กับเสือเพราะขณะที่ใจพลิกไปกับเสียงสัตว์ต่างๆมีเสือเป็นต้นรู้สึกเป็นสุขอย่างละเอียดที่บอกไม่ถูกขออภัยลืมประโยคที่อะไรผุดขึ้นในใจท่านขณะที่เดินตามหาเสือยังเก็บไม่หมดจำต้องวกเวียนมาอีกท่านว่าอะไรผุดขึ้นมาว่าความเมตตาที่แสดงเป็นความอ่อนโยนนั่นแหละเป็นความสนิทสนมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นศัตรูและทั่วๆไปตลอดมนุษย์มนาเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั่วไตรโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นศัตรูในเวลานั้นใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นใจที่เต็มไปด้วยเมตตาในสัตว์ไม่มีประมาณอย่างนั้นแหละผู้มีเมตตาหลับและตื่นย่อมเป็นสุขสิ่งที่ผุดขึ้นในเวลานั้นเหมือนเป็นโอวาทสั่งสอนเราคนเดียวปรากฏแว่วๆขึ้นมาในจิตฟังได้คนเดียวรู้ได้คนเดียวชัดถ้อยชัดคำและผุดขึ้นมากมายแต่จำไม่ได้ทุกประโยคยังรู้สึกเสียดายอยู่ไม่หายดังนี้การอยู่ป่าอยู่เขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งย่อมเกิดประโยชน์ผิดธรรมดาอยู่มากดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าตอนจิตอ่อนโยนกับสัตว์เสือต่างๆไม่มีประมาณคิดอยากไปรูปคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันเล่นด้วยความสงสารนั้นผู้เขียนเชื่ออย่างเต็มใจเพราะเคยได้ประสบมากับตัวเองขณะที่เกิดความกลัวมากๆจนแทบตั้งตัวไม่อยู่ได้พยายามใช้อุบายวิธีฝึกทรมานตนเช่นเดียวกับท่านจนจิตหายพยศปรากฏเป็นความอาถรรพ์และอ่อนโยนด้วยเมตตาขึ้นมาสามารถเดินเข้าหาศัตรูทุกชนิดได้โดยไม่มีความหวั่นเกรงใดๆเลยพอได้ยินท่านเล่าให้ฟังใจจึงรู้สึกซึ้งในความเป็นของท่านทันทีว่ายังมีผู้ทำแบบปาๆเถื่อนเช่นเราอยู่เหมือนกันนึกว่าเป็นอะไรไปเฉพาะเราคนเดียวเพราะเป็นเรื่องที่พูดได้ยากเนื่องจากเป็นเรื่องนอกบัญชีแห่งความนึกคิดของคนทั่วไปที่จะคิดกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
0: ชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ปันความตระหนี่คือการที่เก็บเงินทรัพย์สมบัติไว้ไม่ยอมใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นแม้ในคราวที่จำเป็น ตรงกันข้ามกับความฟุ่มเฟือยคือใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ใช้ท่ามกลางของความตระหนี่และความฟุ่มเฟือยคือความมัธยัสถ์คือจำเป็นใช้ไม่จำเป็นไม่ใช้ส่วนความประหยัดนั้นคือการใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ให้คุ้มราคาของรู้จักซ่อมแซมของชำรุดให้ใช้การได้ต่อไปคนประกอบด้วยอาการแห่งความตระหนี่เรียกว่าผู้ตระหนี่คนตระหนี่คงจะมีความสุขความครึ้มใจที่ได้เก็บของไว้ดูหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เกิดความพอใจว่าของเรามีคนตระหนี่ไม่รู้จักเอื้อเฟื้อแม้แก่ตนเองแล้วจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นได้อย่างไรแต่หัวใจคนอาจให้อ่อนลงได้ด้วยการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเมื่อเราให้เขาบ่อยๆเข้าเขาก็คงละอายที่จะไม่ให้เราบ้างเมื่อได้หัดให้เสียครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกมีความสุขใจอาจให้อีกเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามเพราะกฎทางจิตวิทยามีอยู่ว่าความรู้สึกสุขเป็นเหตุให้ทำซ้ำการแบ่งปันเป็นเครื่องผูกมิตรเป็นเครื่องมือทำคนใจแข็งให้ใจอ่อนเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกยังประโยชน์ทุกอย่างให้สำเร็จทายกย่อมบันเทิงด้วยการให้ฝ่ายผู้รับย่อมนอบน้อมถนอมน้ำใจด้วยการกล่าววาจาน่ารัก4ชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงคำพูดหล่อแหละคือคำเหลวไหลไร้สาระอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือคำคลาดเคลื่อนจากคำมั่นสัญญาสัญญาไว้อย่างใดแล้วไม่ทำตามสัญญานั้นเป็นเหตุให้คู่สัญญาได้รับความเสียหายหรือเสียเวลาในการรอคอยเมื่อคนหล่อแหละไม่มาตามนัดคนพูดหล่อแหละย่อมมาจากใจที่หล่อแหละเพราะสิ่งทั้งปวงเริ่มต้นที่ใจเมื่อใจจริงใจซื่อตรงวาจาก็ต้องจริงและซื่อตรงด้วยเมื่อใจสงบกายวาจาก็พลอยสงบด้วยดังพระพุทธภาษิตว่าสันตังตัสสะมนังโหติสันตาวาจาจะกัมมะจะแปลว่าเมื่อใจของเขาสงบกายวาจาของเขาก็ต้องสงบด้วยใครมาพูดหล่อแหละกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดหล่อแหละด้วยเราพูดแต่วาจาที่มีประโยชน์ยิงอาศัยอัดอาศัยทำพูดถูกเรื่องถูกการอยู่เสมอเขาก็เกรงใจไปเองตอนหลังจะไม่กล้าพูดหล่อแหละกับเราในทำนองเดียวกันใครมาพูดเล่นกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดเล่นด้วยเขาก็จะเลิกราไปเองถ้าบังเอิญล่วงเกินเราไปบ้างเขาก็ต้องเสียใจและขอโทษดังนี้เป็นต้นการเอาชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงนี้ดูเหมือนจะทำได้ง่ายกว่า3ประการต้นแต่ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่อัธยาศัยนิสัยและความโน้มเอียงของแต่ละคนคำจริงที่พระอริยเจ้าสรรเสริญต้องเป็นคำจริงที่มีประโยชน์ประกอบด้วยธรรมคือไม่เป็นไปเพื่อบิดเบียนตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนถ้านัดหมายกับใครไว้ว่าจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วไม่ทำตามสัญญานั้นอย่างนี้ดีไม่มีโทษแม้จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็จริงแต่บัณฑิตท่านไม่ตำหนิเพราะได้กระทำสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายตรงกันข้ามการพูดสัจจะและการรักษาสัจจะอันเป็นไปเพื่อบิดเบียนตนและผู้อื่นบัณฑิตท่านไม่สรรเสริญเพราะฉะนั้นผู้จะยึดมั่นในคำสัตย์จึงต้องระวังไม่ให้คำสัตย์ไปทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นโดยไม่จำเป็นต้องเลือกการเลือกเวลาเลือกสถานที่และเลือกบุคคลพูดด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์สมความมุ่งหมายพระศาสดาทรงแสดงชัยชนะ4ประการนี้พระทรงปรารภนางอุตราอุบาสิกาและนางสิริมามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุตราอุบาสิกาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เวฬุวันเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นมีคนขัดสนคนหนึ่งชื่อปุณณะอยู่ในเมืองราชคฤห์นั้นพร้อมด้วยภรรยาและลูกหญิงเขาเป็นลูกจ้างของสุมนเศรษฐีต่อมาวันหนึ่งทางกรุงราชคฤห์ได้จัดให้มีงานสนุกรื่นเริงเป็นทางราชการนงเล็บคงจะเป็นเหมือนงานลอยกระทงของเราเป็นเวลา7วันสุมนเศรษฐีฟังคำประกาศของทางราชการแล้วเรียกนายปุณณะมาพูดว่าบริวารชนของเราจะจัดงานรื่นเริงกันเจ้าจะร่วมกับเขาด้วยหรือไม่นายปุณณะตอบว่าการจัดงานรื่นเริงต้องเสียทรัพย์มากเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์เขาจะทำกันกระผมเป็นคนยากจนแม้ข้าวสารจะหุงต้มเลี้ยงบุตรภรรยาในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีกระผมจะร่วมงานรื่นเริงได้อย่างไรกระผมขอไปไถนาตามปกติคำตอบของนายปุณณะน่าจะเป็นตัวอย่างดีสำหรับคนจนที่อยากสนุก เศรษฐีมอบโคให้เขาไปไถนาเขาได้โคแล้วสั่งภรรยาว่าวันนี้ชาวเมืองเขาหยุดงานประจำรื่นเริงกันแต่เราเป็นคนจนทำอย่างเขาไม่ได้ฉันจะไปไถนาวันนี้เธอต้มผักไปส่งฉันก็แล้วกันและขอให้ต้มสักสองเท่าวันนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติแล้วตรวจดูว่าวันนี้เราควรไปสงเคราะห์ใครหนอเห็นนายปุณณะเข้าไปในข่ายคือยานของท่านท่านใคร่ครวญต่อไปว่าเขามีศรัทธาหรือไม่หนอเขาสามารถสงเคราะห์เราหรือไม่หนอได้ทราบว่าเขามีศรัทธาและสามารถสงเคราะห์ท่านได้เมื่อเขาได้ถวายอาหารท่านแล้วจะได้สมบัติใหญ่เพราะผลแห่งบุญนั้นจึงถือบาตรและจีวรไปยังที่ที่นายปุณณะไถนาอยู่เขาเห็นพระเถระแล้ววางไถมาไหว้ท่านคิดได้ว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันจึงทำไม้สีฟันถวายไม้สีฟันที่กล่าวถึงในที่นี้หมายถึงกิ่งไม้คอยหรือไม้สะเดาแม้ปัจจุบันนี้ก็ใช้กันทั่วไปในอินเดียในตลาดก็มีขายคนยากจนจะใช้ไม้นี้แทนแปรงและยาสีฟันผู้เขียนวงเล็บเปิดบาลีว่าทำเป็นกัปปิยะคือทำให้ท่านใช้การได้วงเล็บปิดพระเถระนำเอาบาตรและผ้ากรองน้ำมาให้เขาวงเล็บเปิดเป็นอย่างหนึ่งในบริขาร8ของพระเรียกในบาลีว่าปริสาวนะวงเล็บปิดเขาคิดว่าพระเถระต้องการน้ำดื่มจึงรับเอาบาตรและผ้ากรองน้ำไปกรองน้ำถวายพระสารีบุตรคิดว่านายปุณณะนี้มีเรือนอยู่ด้านหลังเรือนของคนอื่นถ้าเราจักไปสู่ประตูเรือนของเขาภรรยาของนายปุณณะจักไม่เห็นเราเราจักอยู่ณที่นี้แหละจนกว่าภรรยาของเขาจักนำอาหารมาพระเถระรออยู่ครู่หนึ่งทราบว่าภรรยาของนายปุณณะกำลังเดินมาตามทางนางเล็บทราบในยานจึงออกเดินมุ่งหน้าไปทางพระนครปัญญาของนายปุณณะพบท่านในระหว่างทางแล้วคิดว่าบางคราวเมื่อมีทายาธรรมเราไม่พบพระผู้เป็นเจ้าบางคราวพบพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่มีทายาธรรมวันนี้เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าและทายาธรรมของเราก็มีพระผู้เป็นเจ้าจะสงเคราะห์เราหรือไม่หนอนางวางภาชนะใส่พัดลงแล้วไหว้พระเถระพลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าคิดว่าอาหารนี้เลวหรือประณีตขอได้โปรดรับอาหารนี้เพื่อสงเคราะห์แก่ทาสของท่านด้วยเถิดพระเถระน้อมบาตรเข้าไปเมื่อนางเกลี่ยพัดลงในบาตรเพียงครึ่งเดียวพระเถระเอามือปิดบาตรเสียเป็นทำนองว่าเท่านี้พอแล้วนางจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าอาหารเพียงส่วนเดียวดิฉันไม่สามารถทำให้เป็นสองส่วนได้ท่านไม่ต้องสงท่านไม่ต้องสงเคราะห์ดิฉันในโลกนี้ดอกขอกรุณาสงเคราะห์ดิฉันในโลกหน้าเถิดดิฉันขอถวายทั้งหมดดังนี้แล้วเกลี่ยพัดทั้งหมดลงในบาตรของพระเถระแล้วตั้งความปรารถนาว่าดิฉันพึงได้เห็นธรรมที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วด้วยเถิดพระเถระกล่าวว่าขอจงสำเร็จเถิดยืนอยู่ตรงนั้นเองทำอนุโมทนาแล้วทำภารกิจหน้าที่อันสะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งนางต้องกลับไปบ้านเพื่อหุงข้าวใหม่มาให้นายปุณณะฝ่ายนายปุณณะไถนาไปได้ครึ่งกริบหิวจนทนไม่ไหวจึงปล่อยโคเข้าไปนั่งใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคอยอาหารอยู่ภรรยาของเขาถือพัดมาตอนสายมากแล้วเกรงว่าเขาจะหิวมากจนจิตใจกระวนกระวายโกรธนางหรืออาจเอาด้ามประตักทำร้ายนางหากเป็นดังนั้นกรรมที่นางทำแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่เขาดังนั้นนางจึงรีบบอกทันทีเมื่อมาถึงว่านายท่านจงทำจิตให้ผ่องใสวันหนึ่งเถิดอย่าได้ทำกรรมที่ฉันทำแล้วให้ไร้ประโยชน์ฉันได้นำอาหารมาให้ท่านแต่เช้าตรู่พบพระธรรมเสนาบดีระหว่างทางจึงได้ถวายพัดส่วนของท่านแก่พระเถระแล้วไปหุงใหม่จึงมาสายอย่างนี้ท่านจงทำใจให้ลืมสายเถิดนายปุณณะถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับการยืนยันอย่างเดิมจึงกล่าวว่าเธอทำดีแล้วทีเดียวที่ได้ถวายพัดแด่พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรเมื่อเช้านี้ฉันยังได้ถวายน้ำบ้วนปากและไม้ชำระฟันแก่ท่านเขาทั้งสองมีจิตเลื่อมใสเพลิดเพลินในถ้อยคำของกันและกันนายปุณณะอ่อนเพลียและมากเพราะหิว จึงเอาศีรษะผ้าตักพัญญาแล้วหลับไปดินกลายเป็นทองคำนายปุณณะตื่นขึ้นมองไปทางนาที่ไถไว้ที่นั้นปรากฏแก่เขาเป็นทองคำสุกปลังเขาไม่แน่ใจจึงกล่าวกับพัญญาว่านางช่วยดูทีเถิดฉันหิวมากอาจตาลายไปเธอดูสิว่ารอยไถที่ฉันไถไว้เป็นดินหรือเป็นทองคำปัญญาของเขามองไปก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันทั้งสองจึงเดินไปดูหยิบก้อนทองนั้นฟาดกับงอนไถจึงรู้แน่ว่าเป็นทองคำเขาอุทานออกมาด้วยความเบิกบานใจว่าโอ้ทายธรรมที่เราถวายแก่พระธรรมเสนาบดีให้ผลในวันนี้ทีเดียวอัศจรรย์แท้แต่เราไม่อาจปกปิดทรัพย์มากมายอย่างนี้ได้เราควรกราบทูลพระราชาดังนี้แล้วเอาทองคำจำนวนหนึ่งใส่ถาดแลกไปสู่ราชสำนักเข้าเฝ้าพระราชาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและขอให้พระราชาให้ราชบุตรไปขนทรัพย์มาพระราชาให้นำเกวียนไปหลายเล่มเมื่อราชบุตรหยิบก้อนทองพลางกล่าวว่าเป็นทรัพย์ของพระราชาทองนั้นได้กลายเป็นก้อนดินพวกนั้นกลับไปกราบทูลพระราชาว่านายปุณะและพัญญาคงจะหลอกลวงพระราชาตรัสถามว่าเมื่อเก็บทองพูดอย่างไรพวกราชบุตรทูลว่าพูดว่าทรัพย์ของพระราชาพระองค์จึงตรัสบอกให้พูดเสียใหม่ว่านี่เป็นทรัพย์ของนายปุณะราชบุตรได้นำทองคำทั้งหมดมากองไว้ที่พระลานหลวงเป็นกองสูงประมาณ80ศอกพระราชารับสั่งให้ประชาชนประชุมกันที่พระลานหลวงรับสั่งถามว่าในนครนี้ใครมีทองมากเท่านี้บ้างเมื่อทรงทราบว่าไม่มีจึงทรงตั้งนายปุณณะในตำแหน่งเศรษฐีชื่อพหุทนเศรษฐีได้พระราชทานฉัตรสำหรับเศรษฐีแก่เขาพร้อมด้วยโภคะมากมายเขาได้กราบทูลพระราชาว่าเวลานี้เขายังอาศัยเรือนของสุมนเศรษฐีอยู่ขอให้พระราชาพระราชทานที่อยู่ให้เขาด้วยพระราชาได้พระราชทานที่แห่งหนึ่งให้ปลูกบ้านเมื่อปลูกบ้านเสร็จแล้วเศรษฐีได้มีเงินขึ้นบ้านใหม่วงเล็บเปิดเคหับปะเวสนมงคลวงเล็บปิดและงานฉัตรมงคลวงเล็บเปิดฉลองฉัตรพระราชทานวงเล็บปิดถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขพระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยอนุปุพพิกถาเมื่อจบธรรมกถาเขาทั้งสามคือพหุทนเศรษฐีหนุ่มและปุณณะพัญญาและธิดาชื่ออุตราได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาสุมนเศรษฐีสู่ขออุตราธิดาของปุณณะให้บุตรชายของตนแต่ปุณณะเศรษฐีไม่ยอมยกให้สุมนอ้างถึงบุญคุณเก่าว่าได้เคยอาศัยเขาอยู่มาตลอดจนได้สมบัติเห็นป่านนี้ควรจะยอมให้บุตรีได้แต่งงานกับบุตรชายของตนปุณณะเศรษฐีกล่าวว่าบุตรของท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยส่วนบุตรีของผมเหินห่างพระรัตนตรัยไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผมจึงให้ลูกสาวแต่งงานกับบุตรของท่านไม่ได้ครั้งนั้นพรรคพวกของสมณเศรษฐีได้ช่วยกันอ้อนวอนมากจนปุณณะเศรษฐีต้องยอมและจัดพิธีแต่งงานในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะจำเดิมแต่แต่งงานแล้วอุตราไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้สนทนากับภิกษุภิกษุณีเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนจะออกพรรษานางส่งสารไปถึงบิดาว่าการที่ให้ลูกเสียโฉมแล้วทำให้เป็นทาสของคนอื่นยังประเสริฐกว่าการมาตกอยู่ในฐานะเป็นภรรยาของเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหินปานนี้ตั้งแต่ลูกมาเป็นสะพายของบ้านนี้แล้วไม่เคยได้ทำบุญให้ทานไม่เคยได้ฟังธรรมไม่เคยแม้แต่จะได้เห็นภิกษุสงฆ์ปุณณะเศรษฐีได้รับสารของธิดาแล้วร้อนใจไม่สบายใจด้วยรู้สึกว่าธิดาของตนมีความทุกข์จึงได้ส่งทรัพย์ไปให้ 15,000 กหาปณะพร้อมได้เขียนแนะทางไปว่าในนครนี้มีหญิงนครโสเภณีคนหนึ่งชื่อสิริมาเจ้าจงจ้างเธอมาวันละ 1,000 กหาปณะให้บำเรอสามีส่วนเจ้าเองจะได้ทำบุญฟังธรรมตามต้องการสามีของนางอุตราได้เห็นรูปโฉมนมพรรณของสิริมาแล้วก็พอใจจึงยินยอมอุตรานิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขขอให้ทรงรับอาหารที่บ้านของนางเป็นเวลา15วันติดต่อกันพระศาสดาทรงรับอุตราดีใจที่ได้ทำบุญและฟังธรรม จึงจัดแจงทายธรรมและสั่งให้คนทำของถวายพระมากมายข้าวครัวเองสั่งให้คนใช้ทำอาหารว่าจงทำข้าวต้มอย่างนี้นึ่งขนมอย่างนี้เป็นต้นวันรุ่งขึ้นจะออกพรรษาสามีของนางยืนอยู่ที่หน้าต่างดูนางอุตราในครัวใหญ่กำลังบงการให้คนทำนั่นทำนี่เขาเห็นอุตราด้วยเหงื่อเปลอะด้วยขี้เถ้ามอมแมมด้วยทานและขมเหลาเที่ยวจัดนั่นจัดนี่อยู่เขาคิดว่านางอันธพาลเอ้ยไม่รู้จักเสวยสมบัติเห็นป่านี้ในฐานะอย่างนี้กลับมีจิตยินดีเที่ยวจัดแจงของอุปถากพวกสมณศีสะโลนจึงหัวเราะแล้วหลบไปเมื่อบุตรเศรษฐีสามีของอุตราหลบไปแล้วนางสริมาซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลได้เห็นอาการหัวเราะของเขาแล้วคิดว่าเขาหัวเราะอะไรหนอไปที่หน้าต่างมองลงไปในครัวเห็นอุตราแล้วเข้าใจว่าบุตรเศรษฐีเห็นอุตราแล้วจึงหัวเราะเขาคงมีเยื่อใยในการชิดชมกันเป็นแน่แท้ความจริงสริมาเป็นคนภายนอกเขาจ้างมาชั่วคราวอยู่เพียง15วันก็เข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นภรรยาอันถูกต้องของบุตรเศรษฐีเข้าใจว่าตนแม่บ้านจอมเรือนเห็นอุตราเป็นคนภายนอกผู้อาศัยไปเรื่องทำนองนี้สร้างความเข้าใจผิดให้แก่สตรีได้เสมอสิริมาคิดว่าจะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่อุตราจึงลงจากปราสาทเข้าไปในครัวใหญ่เอาทัพพีตักเนยใสที่กำลังเดือดพล่านในกระทะขนมถือไปหานางอุตราอุตราเห็นแล้วแผ่เมตตาไปให้ว่าหญิงสหายคนนี้มีอุปการะต่อเรามากจักรวาลแค่ไปพรหมโลกต่ำไปสำหรับบรรจุบุญคุณของเธอเราได้อาศัยเธอแล้วจึงได้ถวายทานและฟังธรรมถ้าเรามีความโกรธต่อนางสิริมาขอให้เนยใสนี้จงลวกเราถ้าไม่มีขอเนยใสอย่าลวกเราเลยเมื่อนางสิริมาราดเนยใสลงบนศีรษะของอุตรานั้นมันเป็นเหมือนน้ำเย็นสิริมาเข้าใจว่าเนยใสคงเย็นจึงไปตักมาอีกทาสีของอุตราเห็นดังนั้นจึงคุกคามสิริมาว่านางหัวดื้อเจ้าจงหลีกไปเจ้าไม่ควรทำแม่เจ้าของเราอย่างนี้ช่วยคนทุบตีจนสิริมาล้มลงไปอยู่กับพื้นตาห้ามไม่ทันเพราะทาสีมากคนด้วยกันกำลังบันดาลโทสะขณะที่พวกทาสีกำลังคร่อมสิริมาอยู่นั่นเองอุตราจึงห้ามเสียไม่ให้พวกเขาทำร้ายสิริมาให้โอวาสสิริมาให้อาบด้วยน้ำอุ่นทาน้ำมันที่เป็นยาให้นางสิริมารู้สึกตัวว่าเป็นคนภายนอกรับจ้างเขาบำรุงบำเรอสามีเอาเนยใสรสพิษะของเขาเพียงแต่เพราะได้เห็นสามีของเขาหัวเราะเราทำกรรมหนักซะแล้วแต่นางอุตรากลับมีความกรุณาในเราห้ามพวกทาสีที่ทำร้ายเราถ้าเราไม่ขอขมาสตรีเช่นนี้ศีรษะของเราจะแตกเป็นเจ็ดเสียงนางหมอบลงแทบเท้าของอุตราและกล่าวว่าขอคุณแม่จะจงยกโทษให้ดิฉันเถิดอุตรากล่าวว่าฉันเป็นคนมีบิดาเมื่อบิดาอดโทษแล้วฉันจึงจะยกโทษให้ได้ดิฉันจะให้ท่านปุณณเศรษฐียกโทษให้สิริมากล่าวท่านปุณณเศรษฐีเป็นบิดาของฉันในวัฏฏะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดาในวิวัฏฏะเมื่อพระองค์ท่านอดโทษให้ฉันก็อดโทษให้แต่ดิฉันไม่คุ้นเคยกับพระองค์ท่านเลยสิริมาว่าข้อนั้นไม่เป็นไรฉันจะช่วยพรุ่งนี้พระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารจะเสด็จมาเสวยและฉันที่นี่ท่านจงถือสักการะเท่าที่จะหาได้แล้วขอให้พระองค์อดโทษอุตรากล่าวในที่สุดสิริมาเต็มใจทำกลับไปบ้านสั่งหญิงบริวารให้จัดขาธนิยะโภชนียาหารอันประณีตวันรุ่งขึ้นได้นำเอาเครื่องสักการะเหล่านั้นมาสู่เรือนของอุตราแต่ไม่กล้าใส่บาตรภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอุตราจึงรับเอาของนั้นมาจัดแจงเองเมื่อเสร็จภารกิจสิริมาพร้อมด้วยบริวารหมอบลงแทบพระบาทพระศาสดาเธอมีความผิดอะไรพระศาสดาตรัสถามสิริมาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายจริงหรืออุตราพระทศพลตรัสถามอุตราจริงอย่างนั้นพระโจคาพระศาสดาทรงอนุโมทนาสาธุการในการกระทำของอุตราแล้วตรัสพระคาถาพุทธภาษิตที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาสิริมาพร้อมด้วยบริวารได้บรรลุอรหัตผล
2: ผู้ไกลจากความสิ้นอาสวะพระพุทธภาษิตพระวัชชานุปัสสิสะนิจังอุชานะสัญญิโนอาสวาตสะวัฏันติอาราโซอาสวัคคยาแปลความว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติเพ่งโทษคนอื่นผู้คอยแต่จะยกโทษคนอื่นเขาเป็นผู้ห่างไกลจากความสิ้นอาสวะอธิบายความเป็นความต้องการของมนุษย์อย่างหนึ่งต้องการอย่างกระหายคือต้องการได้รับการยกย่องชมเชยไม่ต้องการให้ใครพูดว่าตนเป็นผู้ทำผิดแม้ตนจะทำผิดจริงๆก็ตามเมื่อทำผิดจริงๆเขาต้องการความเห็นใจมากกว่าให้ใครมากล่าวว่าเขาเป็นคนผิดเมื่อธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์เป็นอยู่อย่างนี้ท่านคิดว่าเป็นการถูกต้องหรือที่จะคอยเพ่งโทษผู้อื่นยกโทษผู้อื่นใครก็ตามที่ตั้งหน้าตั้งตาคอยแต่จะจับผิดคนอื่นสิ่งที่เขาจะได้รับคืนมาก็คือความเกลียดชังความไม่ไว้วางใจผู้ใหญ่บางคนชมให้กำลังใจใครไม่เป็นแต่ติเก่งนักผู้น้อยทำผิดน้อยๆก็ติเสียมากมายถ้าเขาทำผิดมากก็ยกมากล่าวติเสียไม่หยุดหย่อนไม่มีที่สิ้นสุดแต่พอเขาทำดีทำชอบกลับนิ่งเฉยผู้ใหญ่อย่างนี้ผู้น้อยไม่รักไม่เคารพทำงานใหญ่ไม่ได้เพราะขาดการร่วมมือจากผู้น้อยเราจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรจึงจะไม่ให้ผู้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกลียดชังเรื่องนี้ท่านสอนว่าให้ยกย่องชมเชยเขาซะก่อนแล้วจึงตำหนิภายหลังเมื่อได้รับการยกย่องชมเชยพอชุ่มชื่นใจแล้วแม้จะถูกติภายหลังก็ไม่สู้จะเจ็บใจหรือน้อยใจมากนักเหมือนเราเอาของขมหยดลงไปในของหวานแม้จะขมบ้างก็ไม่มากนักอีกอย่างหนึ่งเมื่อจะพูดถึงความผิดของผู้อื่นต่อหน้าเขาท่านสอนให้พูดถึงความผิดของเราบ้างเราพูดถึงความผิดของเราเพื่อให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ผิดเพียงคนเดียวความผิดที่เขาทำเราก็เคยผิดมาแล้วเขาจะได้ไม่เสียหน้าไม่อับอายเพราะได้รู้ว่าในกรณีเดียวกันเราก็เคยผิดมาแล้วตัวอย่างเช่นเราเห็นเด็กของเราผู้ใต้บังคับบัญชาของเราทำอะไรผิดสักอย่างหนึ่งไม่เป็นที่ถูกใจเราเราต้องการให้เขาแก้ไขเราก็บอกว่าความผิดอย่างเดียวกันนี้เราก็เคยทำผิดมาแล้วเหมือนกันเมื่อเราอายุเท่าเขาเราเคยทำความผิดความบกพร่องยิ่งกว่าเขาเสียอีกเมื่อเขาได้ฟังดังนั้นแน่นอนทีเดียวเขาจะรู้สึกสบายใจและพร้อมที่จะแก้ไขความผิดอย่างเต็มใจพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระอุชานสัญญีเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระอุชานสัญญีเถระได้ยินว่าพระเถระนั้นเที่ยวแสหาโทษของภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุนี้นุ่งอย่างนี้ผมอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นคือคอยค้อนขอดติเตียนวิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลามองไม่เห็นใครดีที่ควรจะชมได้พระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้จากภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าถ้าภิกษุใดตั้งตนอยู่ในวัตตะปฏิบัติอันดีแล้วกล่าวสอนผู้อื่นเพื่อเป็นอย่างนั้นด้วยก็ไม่ควรที่ใครจะติเตียนส่วนภิกษุใดตั้งใจแสหาโทษมุ่งแต่จะยกโทษผู้อื่นคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษุเช่นนั้นอาสวะอย่างเดียวย่อมเจริญแก่เขาดังนี้แล้วตรัสพระภาษิตว่าอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติเพ่งโทษเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมศรีสว่างควัตบรคัตติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนผ่านช่องทางได้ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .comและ4ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191

นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: เรื่องท่านเจ้าบีท่านใจดีท่านไม่เคยดุด่าใครเลยเหตุที่ท่านไม่เคยดุด่านี่ก็คือท่านตั้งความจัดความจริงท่านเล่าให้ฟังดูท่านเรียบตลอดเวลาเลยเราก็จนตายใจเลยว่าท่านนิสัยท่านเรียบร้อยสวยงามมากแล้วก็ได้ชมท่านคือเวลาสนิทกันจริงๆแล้วท่านเล่าให้ฟังว่านิสัยเดิมผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะท่านมาหาท่านว่างั้นนิสัยเดิมผมใจร้อนวู่วามท่านว่าท่านอะไรนี่คว้างปลาเข้าป่าเลยท่านว่างั้นนะเนี่ยเป็นถ้วยเป็นจานเป็นอะไรก็ตามไม่สนใจดีปลาเขาป่าปลาเขาป่าเลยทีนี้ก็ไปเจอเน้นหนึ่ง เลยผ้ามาเขาเอาผ้ามาบังสกุลแล้วก็ตัดสบงเน้นเย็บสบงให้ช่างทีนี้พอเน้นเย็บสบงเย็บสบงผิดท่านว่างั้นนะพอเรามาดูเราถึงเย็บผิดเราเลยจับสบงนั้นฉีกต่อหน้าเน้นเลยนั่นแหละนิสัยเดิมท่านพอฉีกต่อหน้าเน้นแล้วก็เน้นเสียใจเนี่ยไปนั่งบังเสาอยู่แล้วก็ไปร้องไห้อยู่กับบังเสาไปก็ไปเจอเน้นนั้นกำลังนั่งร้องไห้บังพิงเสาอยู่นั้นก็ไปเจอเน้นโอ้โหนี่วะเราฉีกผ้าต่อหน้าเน้นนี่เป็นความเสียอกเสียใจเน้นเป็นอย่างมากนิสัยของเรานี้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้มันจะไปใหญ่สั้นว่างั้นนะนี่แหละดีละเนนี่เป็นอาจารย์ของเรานั่นฟังที่ท่านพูดนะตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่ใช้กิริยาอย่างนี้เป็นอันขาดท่านว่างั้นเราจะใช้กิริยามารยาทเรียบร้อยสวยงามสงบเสงี่ยมจะไม่ดุใครเลยท่านว่างั้นนะตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยดุใครกิริยาการนั้นลบออกหมดเพราะงั้นกิริยาผมจริงเป็นอย่างนี้ท่านว่างั้นนะแล้วถึงได้รู้เรื่องครับแล้วท่านเรียกตลอดนะท่านฝึกหัดนิสัยได้ 100% เลยนะมีท่านเรียกเพราะฉะนั้นท่านถึงยกแต่เราขึ้นพระเหล่านี้น่ะถ้าไปอยู่กับท่านมหาบัวไม่ถึง3วันเลยก็ถูกท่านขับท่านว่าถูกท่านขับหมดแล้วคือท่านไม่ดุเราก็ยังว่ารู้ไหมเสือนั่นว่าเสือนั่นแหละท่านกระซิบว่ารู้ไหมเสือในยุคนั้นไม่ครบขันนี้นะท่านบอกว่าเสือวังนะมันเสือแต่ก็เป็นก็เป็นมงคลอันหนึ่งดีเมื่อกันนั่นแหละพอตื่นเช้ามาวันหลังวันนั้นไม่ทราบพอวันหลังลงพระศาลาดูพานี้เรียบหมดเลยนะพระทั้งวัดเรียบหมดเลยกูคงกลัวเสือเราก็ไม่ลืมนะอาจารย์ทำดีอาจิ๋งท่านก็กลายเป็นพระธาตุ เรียบร้อยแล้วนี่มันถึงวาระที่จะพูดก็พูดเพราะท่านถ้าพูดภาษาเต็มไม่เต็มหน่วยของภาษาธรรมเขาเรียกว่าท่านยกเรามากทีเดียวท่านอาจารย์คำดีท่านยกมากทีเดียวท่านชมเชยยกนับถือเคารพถ้าพูดภาษาเป็นภาษาธรรมเรียกว่าท่านเคารพธรรมของเรามากอย่างนั้นเถอะอันนี้ก็มาถึงวาระละที่นี่นะท่านเดินจงกรมอยู่นั้นพอ ก็วัดถ้ำผาปู่เราไม่เคยไปนะคบกันอยู่ข้างนอกนอกวัดถ้ำผาปู่สนิทสนมกันมานานแต่ในเช้าวันนั้นตอนตีสี่ตีห้าท่านว่าท่านกำลังจิตของท่านกำลังหมุนท่านว่างั้นนะที่เดินจงกรมไปมาอยู่ไอ้จิตมันติดปัญหาเจ้าของเองเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มประสานกันเข้ามาอย่างนี้นะมองหาใครก็ไม่เห็นกันว่านี่สั้นสนิทกับเราแล้วแหละนั่นท่านก็มองเห็นจะท่านมาหาท่านว่างั้นนะมองหาใครก็ไม่เห็นมองเนี่ยท่านมาหาจะแก้ปัญหานี้ได้ไหมปูปั๊บออกจากสายกรมมาก็มาจุดธูปจุดเทียนที่มีแท่งพระอยู่ข้างล่างเป็นสองท่านข้างล่างก็มีแท่งพระข้างบนก็มีนะมาท่านก็พูดจนกระทั่งเราตกใจนั่นแหละโอ้ยท่านทำไมท่านอาจารย์พูดอย่างนั้นวะขอให้พูดเต็มหัวใจเถอะท่านว่าคือท่านจุดธูปเรียบร้อยแล้วไหว้พระแล้วขอราตนาท่านมหาบัวมาโปรดโดยด่วนว่างั้นนะท่านพูดท่านอธิษฐานในจิตของท่านแล้วก็บันโดนบันดาลวันหลังเราก็มาจริงๆมาหาท่านจึงได้คุยธรรมะกันเนี่ยพอคุยท่านปิดประตูหกโมงเย็นเราเข้าหาท่านละสองต่อสองปิดประตูหมดเลยจนกระทั่งสองทุ่มถึงได้ออกมาครบพระเดินประชาชนเต็มหมดข้างนอกใครจะบอกใครก็ไม่ทราบเลยมันจึงเต็มอย่างนอกไม่มีใครเข้าได้มีแต่เรากับท่านสองสองต่อสองคุยกันพอถึงสองทุ่มแล้วนั่นแหละตอนนั้นตอนท่านร้องโก้ขึ้นปัญหาอันว่านี่แหละปัญหาที่ท่านเหมือนหอกเหมือนเหลาท่านมาทิ่มแทงหัวใจนี้มองเห็นแต่ท่านมหาเท่านั้นเองเพราะจริงๆจุดธูปเทียนท่านจึงว่าขอให้พูดเต็มหัวใจเถอะท่านนั่นนะท่านมาอย่าว่าอะไรเลยขอให้พูดเต็มหัวใจผมเถอะผมจิตของผมพุ่งต่อท่านมหามันบรรดาบรรดาเราไม่เคยไปนะวัดในถ้ำพระปู่พอตื่นเช้านั้นเราก็ไปละแต่พระข้าที่วัดท่านจันชอบขึ้นวันหลังที่จะมาหาท่านท่านยังว่าโอ้มาเร็วอยู่นะท่านว่าเราไม่เคยไปนะคือบรรดาบรรดาไปถึงเนี่ยคุยธรรมะถึงข้อนี้นะท่านร้องโกกเลยกันนะคือเราแก้ปัญหาอันนี้แหละพอแก้ผันเล่าปัญหาเรียบร้อยแล้วเราก็ถวายธรรมะท่านแก้ปัญหากันท่านร้องโกกเลยอย่างนี้ที่นี่เปิดแล้วที่นี่ท่านว่างั้นนะเปิดแล้วประตูเปิดแล้วมีแต่จะเข้าเท่านั้นแหละท่านว่าท่านร้องเสียงลั่นเลยนะสองต่อสองนะคือมันถึงใจท่านตอบได้ถูกต้องความหมายว่าไงที่นี่เปิดแล้วประตูเปิดแล้วยังจะเข้าเท่านั้นเองท่านว่าอะไรนะนั่นแหละจากนั้นมาก็ไปหาท่านทีหลังพอดีหูหนวกไปก็จะถามท่านแล้วก็มีคนอยู่ข้างนอกไม่เหมาะธรรมะนี่เป็นธรรมะจำเป็นสำโดยเฉพาะก็ถามท่านยังไงก็เลยเขียนจดหมายเขียนหนังสือย่อๆเท่าฝ่ามือเนี่ยเขียนปัญหาถามปัญหาท่านพอท่านรับจดหมายแล้วท่านยกจบขึ้นเลยนะท่านก็ตอบยิ้มแล้วตอบจดหมายยิ้มท่านตอบเสร็จแล้วยื่นมาเราก็อ่านพออ่านดูแล้วเราก็พลิกขนาดอีกถามย่อๆอีกท่านก็ทำแบบเก่าท่านยิ้มก็เป็นอันว่ายุติเรียบร้อยแล้วปัญหาจิตใจทะลุหมดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่ได้คุยกัน แต่ว่าขานได้แล้วว่างั้นเถอะนะเรียบร้อยท่านก็มรณภาพไปนี่อัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุนะอัฐิของท่านท่านจังคำดีนี่ก็มีแปลกที่ท่านนิมนต์เราไปวันนี้เราก็มาเคยไปวัดถ้ำพระปู่เหตุใดมันถึงบันดลบันดาลไปนะนั่นก็แปลกนะไม่เคยไปเลยวัดถ้ำพระปู่พบกันอยู่ข้างนอกต่างหากเราไม่เคยไปถ้ำพระปู่นะแต่วันนั้นบันดลบันดาลยังไงไม่รู้นะเราก็มาโอ้มาเร็วนะท่านยังไหวด้วยท่านบอกโอ้ยมาเร็วอยู่นะท่านว่างั้นนะ
2: เ
1: ห็น
2: ไ
1: หม
2: ไหนข้า
1: ว
2: ี
1: ด
2: า
1: เขา
2: ไม่มีการนิมิตไว้ยังไงคือผักนิมิตนะอยู่ดีมาถึงปลุกปักเป็นข้างกันหลวงปู่ชอบ
1: ไหนว่าไงถามว่าไง
2: เ
1: นี่
2: ยมาอยู่ดีๆถึงปล
1: ุ
2: กป
1: ัก
2: เป็นข้างก
1: ับ
2: หลวงปู่ชอบนะฮะ
1: อ๋อ
2: มีอะไรมาเข้าเรดาร์เข้าไป
1: มี
2: การ
1: เรดาร์มีอันนี้อ่ะเข้าเรดาร์นี่เข้าเรดาร์เขาใจไปปักอันนี้เข้าเรดาร
3: ์
1: เข้าใจว่าแล้วอย่างนั้นก็มาถามแต่จริงได้คุยธรรมะกันนะหัวท่านร้องโกรธเลยนะนี่แหละเห็นไหมปัญหาถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไม่ตกนี่ฟาดกันอยู่นั่นจะเป็นจะตายจะสลบสลายนะปัญหานี่นะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงสำคัญครูบาอาจารย์ที่ท่านเหนือกว่าพอเล่าไปบ้างแต่ท่านแก้ปุ๊บเดียวนี่ขาดจะบั้นไปเลยดังเรากับพ่อแม่ครูจันนั่นอย่างนี้แหละบางทีขึ้นหาท่านวันละสองหนก็มีเพราะตอนนั้นตอนท่านป่วยจิตของเรากำลังหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาเลยไอ้นี่จะถามใครล่ะก็มี

มันแก้ไม่ตกขึ้นไปท่านนั่งนี่เพราะท่านนอนนี่ธรรมดาได้พยุงนะได้พยุงลุกขึ้นแต่นั้นไม่ได้พยุงเลยนะพอเรากราบมันถวายธรรมะที่เป็นที่พระใจของเราท่านปุ๊บปั๊บลุกขึ้นเลยเอาฟังนะท่านว่ากันนะนั่นเห็นไหมล่ะความเมตตาเอาฟังนะวันเราก็ฟังท่านก็ใส่ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเข้าใจหรือยังถ้ายังเรายังไม่สนิทใจนักเรายังไม่ตอบคำใดนิ่งอีกท่านย้ำอีกพอท่านย้ำแล้วเข้าใจจ้าไปบ่ายแล้วกราบพระบาทท่านก็รู้แล้วว่าเราเข้าใจแล้วท่านร่มนอนปั๊บเลยอย่างนั้นพ่อแม่ของจันทร์มันนี่แหละปัญหาเรานี่เป็นของสำคัญสำหรับนักปฏิบัตินะภูมิใจนี่สำคัญมากใครที่มีภูมิใจที่สูงกว่าผู้นี้ไปพูดปัญหาปั๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บตอบปุ๊บถ้าไม่มีภูมิมันทำแล้วลูกศิษย์ลูกหาที่มีภูมิความสูงกว่าไปได้ฟังครูบาอาจารย์ที่สมมติตนว่าเป็นครูบาอาจารย์เขาพูดรูปๆคำๆนี่มันฟังไม่ได้นะนอกจากไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้วยังดูถูกอาจารย์ตรงนั้นอีกเหนือความรู้อย่างนี้ก็มาสอนเราหนักเป็นนะคืออันนี้แม่ยำมากถ้ารู้แล้วตอบผางเดียวผางเดียวถ้าไม่รู้รูปคำไม่เห็นภูมิผู้ตอบด้วยนะเห็นภูมิผู้สอนด้วยเป็นแล้วนะนี่เลือกภาคปฏิบัติก็อย่างนั้น เราจึงลงสนิทกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นลงสนิทเลยนะไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยที่ว่าท่านใจปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเข้าใจหรือยังถ้าเราไม่สนิทใจเราก็นิ่งฟังท่านย้ำอีกพอย้ำอีกว่าพอเราเข้าใจปั๊บแล้วกล่าวว่าท่านรู้แล้วว่าเข้าใจแล้วท่านล่มนอนปั๊บเราไปเลยเป็นอย่างนั้นนี่แหละปัญหาภายในใจจึงเป็นปัญหาสำคัญมากทีเดียวท่านก็บอกไว้แล้วในธรรมมีกฎียานะบุตรชนไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอริยบุคคลท่านพระโสดาได้ท่านพระโสดาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอนาคามีได้พระอนาคามีไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอรหันต์ได้แม้พระอรหันต์ด้วยกันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของอัครสาวกได้อัครสาวกไม่สามารถแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าได้เป็นท่านทำท่านสอนไหมคือภูมิมันต่างกันไม่ใช่จะไปโดนเดานะโดนเดาไม่ได้นะปัญหาภายในใจนี่ใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย แม่นยำแม่นยำนี่จริงเรียกว่ารู้จริงเห็นจริงจะเอาสุ่ม4กับ5มาตอบไม่ได้นะต้องเอาความรู้จริงเห็นจริงท่านนั้นพูดมาไปยังไงท่านนี่จะทราบแล้วใส่ปั้วเดียวขาดกระบั้นไปเลยขาดกระบั้นไปเลยผู้นั่นก็โล่งไปโล่งไปเลยอย่างนั้นแหละอย่างที่ท่านอาจารย์คำดีท่านร้องโก้กลางคืนอยู่2-2คุยกับเรา2-2พอท่านปัญหานี่พอเราตอบถวายท่านไปท่านร้องเราไม่ได้ลืมท่านร้องขึ้นมาดังๆเลยนะร้องก็อย่างนี้ที่ผมขึ้นเลยทันทีนะเอาละที่นี่เปิดแล้วท่านว่าเปิดแล้วจะเข้าละที่นี่ท่านว่าแต่ก่อนทั้งปิดทั้งเข้าไม่ได้แล้วปิดที่นี่ปัญหาเปิดจ้ามานี่โล่งไปหมดแล้วนะท่านร้องตรงนี้เองเอาละที่นี่ประตูเปิดแล้วที่นี่จะเข้าละท่านว่าใจเสียงถามท่านว่าผ่านแล้วนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละไม่นานนะท่านผ่านแล้วคือเปิดแล้วจะเข้าแล้วนั้นถ้าไม่เปิดเข้าไม่ได้เปิดก็คือว่าแก้ปัญหาให้เปิดทางให้เข้าแล้วอันนี้ท่านร้องโก้ท่านถึงใจท่านนะเงียบๆได้อยู่2-2คนข้างนอกได้ยินหมดเลยล่ะนี่คือปัญหาที่ถึงใจเข้าใจไหมเราก็ตอบธรรมดาเงียบๆไปแต่เวลามันถึงใจท่านร้องโก้ไปเลยเอาละที่นี่เปิดแล้วนี่จะเข้าละที่นี่นะท่านว่างั้นแล้วก็ไม่นานไปทีหลังนี่ท่านผ่านได้เรียบร้อยแล้วก็

0: เสียงท่านก็กลายเป็นพระธาตุเรียบร้อย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: นี่อ่านเมื่อวานนี้ทองเมื่อวานนี้วันที่19ทองคำได้42บาท7สตางค์ดอลลาร์ได้โอ้ได้ 2,476 ดอนนะเมื่อวานอันนี้ก็อ่านอยู่ทุกวันที่ว่าทองคำที่ต้องการเข้าคลังหลวง4ท่านนั่นนี่อ่านทุกวันทุกพวกนี้มันขินหูแล้วแหละเรารวมมาเลยว่าที่ฝากคลังหลวงแล้วเข้าไปคลังหลวงแล้วเวลานี้2,062 กิโลครึ่งนี่เข้าไปไว้ที่คลังหลวงแล้วนั้นได้เพิ่มอีก49กิโล5บาท82ตังค์รวมทองคำทั้งหมดได้ 2,111 กิโลครึ่งเราได้ทองคำทั้งหมดนะทั้งที่หลอมแล้วหรือยังไม่หลอมแล้วยังขาดอีก 1,888 กิโลครึ่งจากครบจำนวน 4,000 กิโลวันที่9เหรอทองคำเหรอผ้าป่าที่วัดสีชมพูองค์ตื้อ
3: 1บาทครับ
2: ฮะ
3: ประมาณ1บาทแล้วครับ
2: 1บาทเหรอ
3: ครับผม
2: มาจากไหนล่ะ
3: มาจากไหนบอกกันนะ
2: ฮะ
3: มาจาก
2: มีฮ่องกงเหรอฮ่องกงเป็นชาวฮ่องกงหรือชาวไทยไปอยู่ฮ่องกง
3: ชาวไทยไปทำงาน
2: ฮ่องกงที่ฮ่องกงเหรอ
3: คร
2: ับดีแล้วได้ทองคำมาเท่าไหร่เนี่ย1บาทนะ
3: ครับ1บาทนะครับ
2: หยิบไปทางอยู่ทางฮ่องกงได้ทราบข่าวคราวของทางวัดทางเมืองไทยหรือเปล่าทางหลวงตาบัวออกไปเกี่ยวข้องนู้นหรือเปล่าเหรอมีเหรอเหรอเขาออกทางไหนทางนู้นนู้นเขาออกทางไหน
3: คือพิม
2: ฮะ
3: ของที่ไหน
4: น้องที่พิมพ์ครับ
2: ของที่พิม
4: พ
2: ์อ๋อของที่พิมพ์นะเดี๋ยวนี้เขากำลังออกอะไรขยายออก
4: อินเทอร์เน็ตนะครับ
2: อินเทอร์เน็ตพอออกนี่กระจายทั่วประเทศทั่ว
4: ช่องกันก็ออกเป็นข้อความได้เลยครับ
2: นั่นแล้วฟังว่าออกเริ่มออกแล้วถ้าได้ออกแห่งหนึ่งแล้วมันกระจายไปเร็วๆแล้วเดี๋ยวก็ออกเรื่อยๆ
4: นั่นก็เป็นหลวงตาก็เขียนว่าคอมแบบช่องหลวงตา
2: โอ้ช่องโอ้ช่องหลวงตา
4: ครับผม
2: ช่องหลวงตาแล้วก็ออก
4: ครับผม
2: พอออกชาวอุดรแล้วกระจายไปทีนี้ออกทั่วโลกเลยนี่อย่างเทศตอนเช้าด่วนออกสี่ดอน เงินสดได้776,665บาทวันนี้เดี๋ยวนี้มันกระจายไปทั่วไปหมดนะ
4: ครับครับ
2: ที่เยอะเด่นคือเราไม่มีอะไรเหลือสงเคราะห์เต็มกำลังความสามารถของเราทำเหล่านี้เป็นของสำคัญก่อนแล้วก็ยึดเอาท่านแสดงไว้เวลาท่านจะไปนิพพานท่านคือก้าวใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็มีแต่พระสงฆ์สาวกเพ่งร่ำพระวาจามาเยือน3เพ่งมาจากนี้ก็ไปอีก3เดือนตายพวกนายสมาโก้เรื่องใหญ่โตมากนะไม่สำเร็จประโยชน์อันนี้ก็กรรมของสัตว์อีกผู้ชนมายุอยู่ยืนยาวนานฟังด้วย แล้วมอบไว้กับโลกหมดแล้วพระจึงได้ดูพระนนท์ด้วยอนนท์มาหวังอะไรกับเราอีก อะไรๆเราก็สอนไปหมดแล้วแล้วมาหวังอะไรกับเราอีกเพราะงั้นก็แยกออกมาว่า พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราจะสาโคตเมื่อเราตายไปแล้วคือธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเราเพราะฉะนั้นจึงว่ามาหลังอะไรก็เราอีกศาสดาเราก็มอบแล้วคือพระธรรมวินัยก็หมายความว่าอย่างนั้นก็ต้องตอบพระอานนท์ที่แรกก็ดุปั่นแล้วก็ลดลงมาอันดับที่สามนี่ก็ว่าอานนท์เมื่อมีผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักสาขาธรรมที่เราจัดไว้ชอบแล้วนี้มีอยู่นั่นพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกพระอานนท์ เป็นเจ้ารับรองกันฝากพระสังฆ์ก็ตัดไว้เพื่อตัดไว้ชอบชอบก็ชอบเพื่อมรรคผลนิพพานเนี่ยจะไปไหนพระพุทธเจ้าปฏิพานไปแล้วหรือไม่ปฏิพานคำสอนนี้ก็คงแน่วแล้วเรียกว่าแปลงที่ถูกต้องแม่นยำสายทางนี้คงต่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วก็หมายความว่างั้นถ้ายังมีผู้ปฏิบัติตามหลักสังฆาธรรมที่จัดไว้ที่เราจัดไว้ชอบอย่างนี้อยู่แล้วก็พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์ท่านนี่เป็นวาระหนึ่งนี่เป็นวาระที่สองก็ ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีประชาชนมาไปที่สวนมันแล้วก็สั่งก็บอกว่าพระองค์จะมาตายที่นี่ความหมายว่างั้นเห็นไหมล่ะ องค์อาจไหมกล้าหาญไหมจริงไหมพระญาติอย่างทราบไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันเดือน3เพ็ญพอถึงวันเดือน6เพ็ญก็เสด็จออกเลยคุณง่ายๆวันนี้เป็นวันที่เราจะไปตายตามกำหนดที่ได้ตั้งไว้แล้วนะก็เสด็จไปกรุงกุสินาราเข้าสวนมาแล้วก็ถัดทางพอทางนู้นทราบก็เขาสั่งจับที่ไปนิพพานทันทีถึงตอนนั้นพระสงฆ์มีจำนวนมากนะแต่ไม่ปรากฏว่ามีประชาชนคงจะอยู่ห่างๆเพราะพระสงฆ์ก็เป็นเวลาสำคัญของท่านด้วยเขาเป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกับพระพุทธเจ้าตลอดมาแต่ประชาชนก็คงผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นจึงอาจจะอยู่ห่างๆสักหน่อยอยู่วงนอกพระสงฆ์อยู่วงในเพราะรับสั่งอะไรมีแต่สั่งเกี่ยวกับพระสงฆ์ทั้งนั้นทั้งนั้นเหมือนวันนั้นก็ไม่ได้รับสั่งอะไรมากมายนะเพราะได้ทำได้ตัดไว้ชอบแล้วมอบไว้หมดแล้วก็มีปีกย่อยมันเป็นที่อายุในวาระสุดท้ายของพระองค์เท่านั้นเวลาเสด็จไป นั้นแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งมันชื่อพราหมณ์อะไรนะเราก็ทำไม่ได้เหรอฮะทำไม่ได้จำชื่อไม่ได้ก็ช่างสินะจำตัวได้จำตัวได้ก็พอพราหมณ์พราหมณ์คนนั้นแหละเข้าใจไหมนั่นแหละตัวคือพราหมณ์คนนั้นแหละจำชื่อไว้ได้ นี่ก็เห็นไหมกิเลสมันกี่มันขวางอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าจัดสรู้ที่แรกก็ทราบว่าจัดสรู้เป็นศาสดาก็ทราบว่าศาสดาแต่ความเป็นศาสดาพระพุทธเจ้าไม่ใหญ่ยิ่งกว่าทิฏฐิมานะที่สำคัญตนว่าเป็นพวกวงอริยะเหมือนกันชาคยะวงอริยะเหมือนกันไม่ใช่โกชิยะวงอริยะว่าเป็นเรียกว่าศักดิ์มีศักดิ์สูงเสมอกันแต่ที่เราสูงกว่าคือเรามีอายุมากกว่านั่นเอาตรงนั้นนะนี่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นแบบลูกๆหลานๆเราเป็นปู่ใหญ่ว่าท่านอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นปู่ใหญ่เข้าใจไหมปู่ใหญ่กว่าธรรมของศาสดายังไม่ไปถามถือที่ถือมาหน้าอยู่วะเนี่ยถือว่าตัวเป็นใหญ่กว่าใหญ่กว่าเนี่ยเห็นกิเลสมันขวางอยู่อำนาจแห่งบารมีที่เคยสร้างมามันก็สมบูรณ์เข้ามาหนุนเข้ามาหนุนเข้ามาจนกระทั่งวันนั้นเป็นวันที่พระเจ้าจะเสด็จเข้าไปสู่ที่ปรินิพพานก็สะดุดใจขึ้นมานั่นที่เราถือว่าเราเป็นใหญ่กว่านั้นก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรก็เสียเวลามาจนกระทั่งบัดนี้วันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาปรินิพพานที่นี่และคำรับสั่งพระเจ้าไม่เคยเคลื่อนท่าเลยจะต้องเป็นวันนี้แน่นอนถึงได้เสด็จมาที่นี่เรายังจะมัวถือที่ถือมาหน้าว่าเราเป็น ชาติอริยะเหมือนกันเพียงเท่านี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดประโยชน์นี่ยังไงเราต้องไปในวันนี้ไม่ไปไม่ได้เป็นวาระสุดท้ายแล้วจริงพังกำแพงที่ถือมาหน้าออกแล้วนะมีอำนาจบารมีพังกำแพงออกแล้ววันนี้เราจะต้องไปพุ่งเลย แล้วมาก็ถูกพระอานนท์ห้ามไว้เพราะพระองค์กำลังประชวรหนักเริ่มแล้วก็ท่านทรงจ่ออยู่แล้วรับสั่งให้เขามาทันทีเลยเรามาที่นี่เราก็มาเพื่อความคนนี้แหละนั่นเห็นไหมล่ะนี่จุดหนึ่งมาเพื่อความคนนี้เองให้เข้ามาเวลาเข้ามาแล้วก็มาถามถึงศาสนามันมีมากอยู่นะศาสนาแต่ก่อน ของเรื่องอะไรของความของจริงมันต้องของความต้องมีมากกว่าของจริงโดยดีศาสนา มีมากกว่ามากในครั้งนั้นแล้วพราหมณ์ก็มาพูดถึงเรื่องความลังเลในศาสนาไม่ทราบว่าศาสนาอะไรศาสนาใดดีศาสนาใดจริง ศาสนาใดเขาบอกว่าดีว่าเลิศทั้งนั้นทั้งนั้นไม่ทราบว่าจะยึดศาสนาไหนพระองค์ไม่ทรงตำหนิศาสนาใดนะบางทีทางเดินของศาสนาก็ต้องกระเทือนใครที่ไหนวะไม่ได้กระเทือนนะ ไม่ได้บอกว่าศาสนานั้นดีไม่ดีไม่ได้ว่าก็ทรงรับทั้งในจุดสำคัญเลยว่าถ้าศาสนาใดมีมรรคแปดนั่นมีอริยสัจสี่มรรคแปดก็อยู่ในอริยสัจสี่เองท่านก็ตั้งสมาธิขึ้นเป็นต้นสมาสมาธิเป็นที่นี่แหละว่ามรรคทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานบอกว่าถ้าศาสนาใดมีมรรคแปดมีอริยสัจสี่ศาสนาใดเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลว่างั้นเลยดังนั้นก็แสดงมรรคแปดให้รอบเพื่อจะให้เหมาะกับตระหนี่นิสัยที่จะตัดตะรู้หรือบรรลุธรรมในคืนวันนั้นอย่าถามแล้วไปมากเวลาเรามีน้อยเวลาของท่านกำหนดไปเรียบร้อยแล้วถึงจะพุ่งว่างั้นจ้ะเวลาเรามีน้อยจะแสดงให้ฟังจะยอกแสดงถึงมรรคแปดถ้าอริยสัจสี่มรรคแปดมีสารสถานที่ใดศาสนาใดศาสนานั่นแหละเป็นศาสนาที่ทรงมรรคผลนิพพานและศาสนานั้นจะเป็นผู้ที่ทรงสมณะสี่อย่างสี่ประเภทสมาธิหนึ่งคือพระโสดาสมาธิสองคือพระสกิทาสมณะที่สามคือพระอนาคาสมณะที่สี่คือพระอรหันต์เนี่ยศาสนาจะทรงทำประเภทเหล่านี้ไว้ได้บุคคลประเภทนี้ได้ก็สอนพระนั้นย่อๆก็ให้พระอนุบวชให้ทันทีอันใดเลย บวชตะกอนไม่ได้บวชยากหรอกพุทธเจ้าบวชเองรับสั่งให้บวชเองก็ไม่ยากเลยเหมือนทุกวันนี้เราไม่พรรณนาไปเราบวชทุกวันอยู่นะก็มีทุกอย่างเครื่องประคมดนตรีเรื่องของที่เสริมมาแทรกทำมีเต็มไปหมดเลยไม่เอาพูดจะย่อพอบวชแล้วก็เธออย่ายุ่งกับเรื่องการเป็นการตายของเรานะให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาภาวนาให้บรรลุธรรมในคืนวันนี้นี่เป็นกะไว้บอกไว้แล้วว่านี่เป็นปฏิมาสาวกของเราให้ได้ในคืนวันนี้อย่ามายุ่งกับความเป็นการตายของเราให้ออกไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ข้างนอกนั่นเห็นไหมล่ะนี่เจ้านั้นแล้วก็พระพุทธเจ้าก็สั่งสอนพระไม่มากแล้วนะหันดาดิพิเวอมันตยามิโรพิเวระยะสร้างคาราประมาเดราสัมปาเดชาคือก่อนที่สู่ทั้งหลายแบบนี้เราเตือนเธอทั้งหลายสังขารธรรมนั้นเป็นของที่เกิดขึ้นเริ่มขึ้นแล้วเสื่อมและดับไปให้มีสติพิจารณาสิ่งเหล่านี้สติปัญญาที่อย่างนี้ด้วยความไม่ประมาทเถิดเท่านั้นคำว่าสังขารมีสองประเภทตัวที่ท่านเทศพระสงฆ์ในเวลานั้นจะไม่แค่เอาสังขารภายนอกไปเกี่ยวนะต้องพิจารณาเอาหลักความจริงเข้าไปสิเพราะพระสงฆ์เหล่านี้เป็นพระอรหันต์ก็มีเต็มพวกโสดาสกิทาอนาคามีเต็มอยู่แล้วที่จะทำควรจะวางธรรมะขั้นสูงลงเท่านั้นธรรมะขั้นต่ำไม่เหมาะสมเรียกว่าแกงหม้อเรียกแกงหม้อจิ๋วเท่านั้นแหละแกงหม้อใหญ่แม่เข้ามายุ่งเวลานั้นให้พิจารณาสังขารมันเกิดมันขึ้นแล้วมันก็ดับไปของมันด้วยความมีสติไม่ประมาทคำว่าสังขารคือสังขารภายนอกเช่นต้นไม้ภูเขาบุรุษหญิงชายสัตว์ประเภทต่างๆเรียกสังขารคือมันปรุงขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพุ่งขึ้นด้วยปัจจัยเครื่องหนุนมันมันเป็นสังขารประเภทหนึ่ง สังขารที่พุทธเจ้าทรงสอนในเรื่องนั้นจะพิสอนให้พิจารณาสังขารตัวคิดปรุงออกมาจากอวิชชาตัวนี้ตัวมันเป็นเชื้อภพเชื้อชาติให้เกิดแก่จะตายมาตลอดเวลานี้ผู้ที่ควรจะจับมันได้แล้วก็มีนี่ไงเต็มไปหมดมันตามเขาสอนเขาไปตรงนี้เลย ให้พิจารณาสังขารตัวนี้มันคิดมันปรุงว่าดีว่าชั่วว่าเกิดว่าแล้วเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับมีเท่านั้นมันก็ให้พิจารณาสังขารนี้ด้วยความประมาทด้วยมีสติเกิดเท่านั้นก็ปิดพระโอษฐ์สังขารในสังขารภายในคือสังขารธรรมที่เป็นตัวสมุทัยเนี่ย สังขารตัวนี้คิดออกสมุทัยหนูนั่นคิดให้ปรุงต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติให้พิจารณาสังขารตัวนี้ประมวลมาลงมาเพื่อดับเชื้อของสังขารตัวนี้คือวิชานั่นมีเท่านั้นสังขารนี้ที่ทรงสอนด้วยภิกษุให้พิจารณาสังขารจึงแน่ใจว่าสอนสังขารประเภทนี้เรื่องยาวใหญ่แก้มว่าใหญ่แม่มายุ่งในวงพระสงฆ์เวลาแล้วเลยหมายเข้าใจว่าสังขารมีสองประเภทท่านไม่ได้บอกว่าสังขารต้นสังขารนี่แหละท่านบอกสังขารเป็นกลางๆแล้วให้พิจารณาสังขาร ที่มันเกิดขึ้นแล้วดับไปนี่ความคิดความปรุงเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับด้วยความไม่ประมาทพิจารณาด้วยสติปัญญาให้ดีคือสังขารนั่นแหละเพื่อจะดับซากของมันอยู่ตรงนี้จึงเรียกว่าสังขารในที่สอนกับพระสงฆ์เวลานั้นเหมาะอันมากยิ่งกว่าจะไปสั่งสอนสังขารแกงหม้อใหญ่ต้นไม้ภูเขาเกิดแล้วก็ดับอะไรก็ดับมันดับเหมือนกันนี่แต่มันกว้างอันนั้นไม่เอาตรงนี้ตรงมันเป็นข้าศึกต่อเราอยู่นี่สังขารนั้นเขาไม่เป็นข้าศึกอะไรเกิดเขาก็ดับของเขาไปแต่สังขารตัวนี้เกิดดับเกิดดับกวนตะของตลอดเวลานี่ท่านเอาพิจารณาตรงนี้เพราะสังขารตัวนี้เป็นสมุทัยเป็นกิเลสนั่นสังขารนั้นเขาไม่ได้เป็นกิเลสกิเลสของเขาต่างหากไม่ใช่กิเลสของเราที่ทำลายเราให้พิจารณาสังขารตัวมันทำลายเรานี่พิจารณาตัวนี้แล้วพอจากนั้นก็ปิดพระโอษฐ์เลยทรงทำหน้าที่ปรินิพพานเรียกว่าได้เวลาแล้วใช่ไหมจะไปแล้วเรานั่นเห็นไหมไปตามสัตว์ตามจริงพระพุทธเจ้าท่านจะวันเดือนสามเพ็ญถึงเดือนหกเพ็ญก็เสด็จไปเลยจะเข้าที่นี่จะมาตายที่นี่นั่นพอได้เวลาแล้วก็ไปเลยดีดผึ่งเลยแต่เวลาศาสดาจะปรินิพพานต้องวางลวดลายให้เต็มผงของศาสดา ทำเหล่านี้ก็เป็นธรรมจะเป็นนิสัยวาสนาครับแต่พุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์ใดที่มีความจำเป็นต่อ นิสัยวาสนาอย่างไรก็ดำเนินไปตามนิสัยวาสนาของตนผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางนั้นก็ไปตามอัธยาศัยของตนเหมือนกันเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเป็นศาสดาเอกของโลกที่ต้องวางลวดลายให้โลกได้เห็นทุกแง่ทุกมุมไปเพราะงั้นจึงเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานฌานสี่อย่างเป็นสี่ประเภทเรียกว่ารูปฌานจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌานและแก่พวกนามธรรมล้วนๆอากาสานจารณะจิตใจของเรานี่มันว่างมันโปร่งไปหมดอ่ะวิญญาณจารณะมีแต่วิญญาณคลองตัวอยู่นี่เนี่ยอากินจัญญาจารณะมีแยบๆด้วยความจดความจำนิดหน่อยเนสัญญานาสัญญาจารณะความจดความจำมีไม่มีมันก็เป็นอยู่ในชาตินี้เนี่ยพิจารณาเนี่ยพอจากนี้แล้วก็ออกจากธรรมบัตร8เข้าสู่สัญญาเวทายตนิโรธทรงระงับสมมุติทั้งหลายเวลานั้นไม่แสดงสมมุติทั้งมวลในอาการของจิตไม่แสดงเลยเงียบพระอุบาลีก็สงสัยนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเหรอพระอนุชาตอบทันทีเลยก็ตามพระจิตตลอดเวลาพระจิตเข้าชั้นไหนชั้นไหนพระจิตนี่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ชาเป็นมิมุติแล้วเนี่ยมิมุติจิตอันนี้เป็นสมมุติปฐมฌานทุติยฌานเหล่านี้เป็นสมมุติฉะนั้นจิตวิมุตติเดินผ่านสมมุติทั้งหลายนี้ไปเข้าถึงสัญญาเวทายโรจน์นั่นก็เป็นสมมุติประเภทหนึ่งไปละงับพระองค์อยู่นั้นพระ วลีถามเกิดความสงสัยนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานหรือพระอนุทัตตอบทันทียังเวลานี้ทรงระงับพระองค์อยู่ที่สัญญาเวทายใจโลดแปลว่าดับสัญญาและเวทนาแปลแล้วว่าพอจากนั้นก็เคลื่อนออกมาแล้วที่นี่เนี่ยภาคีที่บริสุทธิ์ดูฟังให้ดีนะความบริสุทธิ์นี่ศูนย์ใหม่ถ้าศูนย์อะไรไปเข้าปฐมฌานทุติยฌานขึ้นไปจนทั้งสัญญาเวทายใจโลดถ้าจิตศูนย์แล้วเอาอะไรไปเข้าฌาน4นี่แล้วไปถึงสัญญาเวทายตานิโรธนั่นทิ้งพอถอยออกมานะจิตบริสุทธิ์นี่ก็ถอยออกมา ถอยออกมาจนถึงพระจิตบริสุทธิ์สัมมารา มาตั้งแต่โน้นตั้งแต่สัญญาเวทายตานิโรธแล้วก็ถอยออกมา อรูปฌาน4ถอยออกมารูปฌาน4ถอยออกมาเป็นจิตธรรมราจากนี้เข้าอีกนั่นท่านทรงย้อนหน้าย้อนหลังเต็มภูมิของศาสดาพอเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติยฌานพอผ่านจากฌานนี้แล้วรูปฌานนี้ก็ไปอยู่อรูปฌานข้างหน้าก็ไปผ่านออกตรงกลางนี่เลย พระนนท์ก็บอกว่าที่นี่ปรินิพพานแล้วหมดภารกิจเพื่อบริสุทธิ์เนี่ยไม่ผ่านสมมุติใดแล้วออกปรินิพพานแล้วที่นี่พูดไม่ได้เลยศูนย์ไม่อันนี้อันพูดไม่ได้ศูนย์ไม่ล่ะแต่ก่อนพูดได้อยู่ไปฌานนั้นฌานนั้น พอออกจากฌานนี้แล้วที่นี่ปรินิพพานแล้วเนี่ยนี่แหละธรรมชาตินั้นแหละผลสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วเพราะรูปฌานอรูปฌานเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งหมดพอออกจากนี้แล้วก็ไปเลยเนี่ยสิพานุทาว่าที่นี่ปรินิพพานแล้วใครจะตามได้ตามไม่ได้นะพระกิจเหล่านี้นั่นแหละศูนย์ไม่ละฟังสิก็เป็นอย่างนั้นสอนถึงสังขารภายนอกภายในสอนเตือนพระสงฆ์ในเวลานั้นจึงสอนสังขารภายใน เราพิจารณาของเราเองเราไม่สงสัยนะที่พูดเดี๋ยวนี้นะสงสัยหาอะไรของอันเดียวกันนั่นเดี๋ยวนำมาพูดให้ฟังเฉยๆเวลาท่านเข้านี่คือจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยผ่านสมมุติรูปฌานและรูปฌานผ่านไปสมมุติอันนี้จิตเป็นจิตวิมุตติเนี่ยความบริสุทธิ์เนี่ยผ่านจิตที่บริสุทธิ์นี่ผ่านฌานนี้แล้วก็ย้อนออกมามานี่ไปจิตธรรมดาแล้วก็ย้อนขึ้นมาปั๊บออกเลยที่ไม่ผ่านสมมุติใดหรอกฌานใดไม่ผ่านที่ผ่านแล้วนั่นแหละพระพุทธเจ้าของเราเอกขนาดนั้นแต่เวลาแล้ววันนี้ก็พูดฌานพูดอะไรแล้ววันนี้พูดแต่เรื่องฌานเรื่องนั่นนะเรื่องบันไดเรื่องฌานวันนี้ไม่ได้พูดเรือนเรือนไม่บอกให้ไปหาเองเถอะนะคือพูดแต่เรื่องฌานเรื่องอะไรฌานที่จะเข้าบ้านนะส่วนในบ้านไม่บอกคือไม่บอกเพราะอะไรเพราะเสื่อหมอนมันอยู่ในบ้านนั้นแล้วเข้าใจหรือเปล่ามันมีอยู่ในนั้นครบแล้วไม่ต้องถามหาเสื่อหมอนนะมันอยู่ในบ้านนั้นแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องบอกกันนี่ให้พรนะก็เป็นนิจให้พรนะอันนี้ที่เทียบนี้มันจะว่าส่วนละเอียดก็ถูกนะถ้าจะเทียบอย่างหยาบๆให้เห็นชัดเจนก็คือเทียบอย่างหยาบๆให้เห็นกันทั่วหน้ากันไม่สงสัยก็คือพระอรหันต์ท่านครองร่างอยู่นั่นน่ะพระอรหันต์ท่านยังไม่ตายท่านครองร่างอยู่ปล่อยมันเล่นตามเพลงก่อนที่จะเทียบให้เห็นอย่างชัดๆก็คือร่างกายทั้งหมดของพระอรหันต์นั้นเป็นสมมุติเข้าใจมั้ยจิตของท่านเป็นจิตที่มูดเป็นจิตที่บริสุทธิ์เรียกว่าธรรมธาตุล้วนๆแล้วครองอยู่ในร่างกายนั้นเข้าใจไหมร่างกายนี้ไปไหนเคลื่อนไปไหนธรรมธาตุก็อยู่ในนั้นในนั้นไปนั้นเข้าใจไหมพาอยู่ก็อยู่พากินก็กินพานอนก็นอนพาหลับพาขับพาถ่ายเข้าใจไหมพาตดพาขี้ท่านก็ตดก็ขี้ธรรมดาแต่ธรรมธาตุไม่ได้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นสมมุติเป็นต่างหากเข้าใจไหมเอาเวลาเป็นก็อันนี้แหละเป็นอยู่สืบต่อกันอยู่พอนี่หมดความสืบต่อเลยเรียกว่าตายนั่นแหละท่านจิตท่านออกซึ่งเหลือแต่ร่างทีนี้ไม่ผ่านไม่อยู่ด้วยกับธาตุขันธ์นี้เดี๋ยวพุทธเจ้าเสด็จไปไหนพระธรรมธาตุก็ไปด้วยกันพระอรหันต์ไปที่ไหนพระธรรมธาตุของท่านก็ไปด้วยกันอยู่ในร่างนั่นแหละนั่นนี่เรียกว่าจิตวิมุตติคือจุดพ้นแล้วอาศัยสมมุติอยู่ก็อาศัยงั้นเราเทียบออกมาแจ้งชัดเจนให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แหละทีนี้พออันนี้หมดสภาพอันนั้นก็ดีดออกนี่ไม่อาศัยขันธ์อีกแล้วไม่เดินตามขันธ์ไม่อยู่ตามขันธ์นี้แล้วไปเลยเข้าใจมั้ยล่ะเทียบกันอย่างนี้แหละยังไม่เข้าใจอีกพวกนี้น่ะอะไรนะมีอะไรเอามาวางไว้นั่นละวางไว้จะไปอ่ะ
5: เป็น
2: จ
5: ำนวนเง
2: ิ
5: น
6: 22,599 บาท
2: เออเอามาโทษดีแล้วอยู่ไหนล่ะ
5: อยู่พระธาตุพนม
6: แต่พนม
5: แต่หนูมาประจำ
2: ธาตุพนมมาประจำเหรอเออธาตุพนมมันเกี่ยวโยงกับโยมท่องอยู่ไหม
5: เป็นหลานค่ะ
2: นั่นคือหน้าค่ายคึงกันนี่นะโยมท่องอยู่ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี่จะเล่าให้ฟังยอดนะที่เมื่อมีสายยาวมาแล้วนะคือโยมท่องอยู่เนี่ยเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของหลวงปู่มั่นโยมท่องอยู่ที่อยู่พระธาตุพนมโยมอยู่อะไรตั้งปักไม่ใช่จะมาอะไรนะชื่อลูกชายคือแผ่นสีแผ่นคนหนึ่ง
5: ส
2: ี
5: พนมค่ะ
2: เออสีพนมสีพนมคนหนึ่งแล้วก็อะไรห้องตักหรืออะไรเออห้องตักเออห้องตักของแ
5: จ๊
2: กเนี่ยแหละคืบไปแล้วนะ
6: ครับ
2: อันนี้ล่ะนี่ที่หลวงปู่มั่นท่านไปพักอยู่ท่าพนมเราก็ไปรอรับท่านนั่นท่านไปเผาศพหลวงปู่เผามาพักอยู่ที่วัดนั่นแหละวัดออกแก้วนั่นน่ะ
5: ว
2: ั
5: ดออกแก
2: ้
5: ว
2: นั่นแหละออกจากนั้นก็เลยอันนี้มนท่านมาพักที่บ้านฝั่งแดงในมาพักที่บ้านฝั่งแดงทางเป็นสามแยกไปท่าพนมมานาแกเข้าใจไหมทางนี้ไปท่าพนมทางนู้นไปอุบลทางนี้เป็นนาแกสามแยกนั่นแหละบ้านฝั่งแดงอยู่นั่นแหละนิมนท่านมาพักด้วยกันเพราะเราไปรอท่านต้องไปอยู่องค์เดียววัดร้างไม่มีพระนั่นละตอนที่จะได้รูปท่านเห็นไหมที่รูปท่ายืนท่านั่งนะ รวมท้องอยู่กับลูกชายก็พากันมาจังหันแต่ก่อนไม่มีรถนะเดินมาละมาจังหันที่นั่นพอจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่กลับง่ายเขานานๆจะมาพบครูบาอาจารย์เลยขอรัตนาท่านถ่ายรูปให้เขาขอถ่ายรูปท่านโทษท่านตั้งหน้าตั้งตาสงเคราะห์ลูกศิษย์ของท่านจริงๆนะเราไม่เคยเห็นที่ไหนท่านจะทำกับคนอย่างนั้นนะเพราะนั้นเขาขอถ่ายโอ้ท่านภาคทั้งคาดีด้วยดีนะโอ้ก็เราอยู่ด้วยกันนี่นะท่านนั่งเอาทั้งเอาท่านไหนท่านว่างั้นนะเอาท่านนั่งแล้วก็ท่านนั่งแล้วก็ทักทายเอาที่ท่ายืนท่านก็ยืนให้อยู่ใต้ร่มไม้ร่มข้อนั่นน่ะไม้ต้นนั้นนะท่านนั่งทายให้นั่นละทีนี้ก็ถึงได้รู้กันชัดเจนว่าโยมต้องอยู่นี่เป็นลูกศิษย์ท่านเลยของท่านมา
5: เรื่องคุณยายเป็นลูกคุณยายคุณแม่ของแม
2: ่
5: เป็นลูกคนโตของโต
2: แล้วยังต้องอยู่เป็นอะไรกัน
5: เป็นยายค่ะ
2: โอ้เป็นยายคนนี้นะ
5: และ
2: หนูเป็นเลนแล้วมันหน้ามันคล้ายคลึงกันนะแล้วมันจะไงว่าจะไม่สงสัยจนถามเท้าขึ้นก่อนอย่าง
5: น
2: ี้
5: ดีค่ะคนนี้มาทำบุญพ่อคุณพ่อเสียแล้วค่ะ
4: คุณพ่อเสียครับผม
5: มาทำบุญปีหนึ่งค่ะหลวงตาครับแล้วก็
2: มีญ
5: าติล
2: ู
5: กหลานม
2: า
5: ก็เลยรวบรวม
2: พอดีละพบหลวงปู่มั่นแล้วก็มาพบหลานหลวงตาบัวเป็นหลานหลวงปู่มั่นเข้าใจไหมวันนี้มาพบกันดีแล้ววันนี้ดีแล้วพบกันได้พบกันแล้ววันนี้
5: ปกติท
2: ่
5: านเชอรี่เข้าไปทำฟันที่คลินิกประจำ
2: ใคร
5: อยู่อุดมคดีท่านเชอรี่ค่ะ
2: อ๋อ
5: นี
2: ่ลงทำฟันที่อุดรเหรอหรือที่ไหน
5: หมอฟัน
2: เป็นหมอฟันอยู่ที่ไหนอุดรเหรอ
5: ค่ะ
2: ชื่อว่าไงร้านไหน
5: อุดมคลินิกค่ะ
4: อุดมคลินิกครับผมชื่อร้านอุดมคลินิกครับ
2: อุดมคลินิกมันอยู
5: ่
2: ถนนอะไร
5: ถนนสีสุขเจ
2: ้
5: าค่ะ
2: ถนนสีสุขเออเข้าใจกันแล้วนะ
5: หมอกาวที่เป็นหลวงตาเพื่อจะให้บริการ
4: ปวดฟันเจ็บฟันไปทำได้ครับผม
2: เดี๋ยวนี้ยังไม่ปวดนะเสร็จแล้วเราให้พ่อแล้วนะทีนี้ก็เลิกกันละเอาละที่เข้าใจกันแล้วนะถ้าเวลาหลวงตามหาบัวไปถนนอย่าทำเมินนะเดี๋ยวเข้าใจไหมล่ะเห็นทำเมินหลวงตาจะคลอดปลาใส่ล่างแล้วหิวเลยเข้าใจเปล่าล่ะเอาละพ่อ
6: ดีใจวันนี
2: ้ดีแล้วดีแล้วนั่นนี่ก็จะพูดเอานี่ให้เป็นหมดได้เนี่ยนี่ให้ทั้ง3คนเลยเนี่ยเอาให้3คนเอาให้3ให้แม่ให้ลูกให้หลานให้เหลนอันนี้เอาอันนี้เหลนเอ
4: ามาได้กันเนี่ย
2: 3ใหม่คนไม่ได้เลยเอานี่
4: หลังใหม่ก่อน
2: ต่อไปเอาไปเรื่อยต่อไปเรื่อยมันหมดแล้วจะต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยเข้ามาดิผมนี่จะร้องไห้ไงเอาร้องไห้เลยมาหาอะไรนู่นน่ะวันนี้ได้ตั้ง200ดอนอีกแล้วนั่นโอ้นี่ก็ได้200ดอนไม่ได้ขนมให้ละเอาละพุทโธตะโมทั้งโคไปเลยนะ
7: แบ่งกับผม
2: ได้
7: ว
2: ัน
7: น
2: ี้
7: คร
2: ับ วันนี้พากันกลับยังไง
7: ครับ
2: พากันกลับละลุงชาก็จะไปฮะลำปางก็ให้มากี่คนก็ลำปางมากี่คนก็อู้ลำปางพ่อมันสิกะเอาหิวอยากฟังคำลำปางก็พากี่คนก็
8: ทหารจากลำปาง7คน
2: ไปหมดแล้วเรานี่ลำปางลุงตาไปหมดแล้วลำปางเชียงใหม่วันนี้ไปหมดแล้วพูดกันซะนั้นนะวันนี้ไม่พูดมากหรอกเพราะพูดมากพอแล้วเนี่ยมาที่เอาลำปางเดี๋ยวนี่ลำปางเอาไอ้ผู้ใหญ่ก่อนเอาลำปางผู้สองเอาลำปางผู้สามหมดแล้ว
4: ดับเรียนนิดนึงเรื่องถ่ายรูปเขาถ่ายรูปหลวงปู่มั่นแล้วหลวงตาเขาไม่ได้สนใจอยากถ่ายนะ
2: อะไร
4: คราวนั้นฮะพ่อหลวงตาเป็นผู้นิมนต์หลวงปู่มั่นมาใช่ไหมแล้วก็มีหลวงตากับหลวงปู่มั่นสององค์นั้นใช่ไหมครับพระแล้วมีองค์อื่นอีก
2: อ๋อฉะนั้นละพูดเท่านั้นพูดอะไรหนาบอกหมดตั้งแต่สังฆราชลงมาอย่างนั้นแดงเด็กบอกเท่านั้นที่จำเป็นตรงไหนบอกจุดเข้าใจหรือเปล่า
4: ครับ
2: นี่คิดว่าได้เห็นรูปหลวงปู่มั่นคือเห็นจากนั้นเป็นต้นเหตุใจเยอะที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่อง เนี่ยไปหาลูกที่เราได้ลูกท่านมากราบไหว้บูชาเป็นท่านั่งก็ดีท่ายืนก็ดีเอามาจากที่นี่ท่านให้ถ่าย
4: ใต้ต้นคอเนี่ย
2: ฮะ
4: มาถ่ายใต้ต้นคอ
2: ต้นคอฉลาดเลยต้นคอมีลานวัดท่านนั่งอันนี้เราจำไม่ลืมเพราะท่านไม่ใครให้ใครถ่ายง่ายนะไม่ได้ถ่ายง่ายถ่ายยากอันนี้โดยท่านตั้งหน้าตั้งตาต้องตั้งใจเมตตา
4: ท่าน ผ่านตังกติเลย
2: เออ
4: คร
2: ับเอาท่าไหนกันว่าเราไม่รู้นะเอาท่าไหนเอาท่านั่งหรือท่ายืนหรือท่าไหนเอาท่านั่งก็เอาท่านั่งดูท่านจะตั้งท่าพลาดสังฆาติเห็นไหมล่ะ
4: คร
2: ับ ท่านเคยทำที่ไหนเมื่อไรนี่คือลูกศิษย์เก่าแก่ของท่าน
4: คร
2: ับ แล้วท่าอยู
0: ่ก็มีข้าง
2: จริงๆได้เห็นรูปของท่านมาแม้ก็มีใครจะถ่ายง่ายแล้วถ่ายรูปท่านไม่ได้เท่านั้นล่ะเออไปนะไปห้องตักอะไรห้องตักห้องเต็มห้องเต็มเดือบบวชแล้วก็อยู่ท่านนะคือบวชทั้งทำด้วยทั้งทาสขนมแล้วก็มาจำพรรษาในมณฑลด้วยกัน
4: คือ
2: ห้องเต็มเตื้อของหีขนมคือยุบยมลงดูเออสบายนะอะไรนะนั่นมาเรื่อยๆนะ
5: ตามข่าวเรา
2: เลยค่ะกลับมาที่
5: กล
2: ับ
5: มาที
2: ่กลับมาดังนี้ถึงนักถึงปักกิ่งก็กี่ชั่วโมง
4: 6 ชั่วโมงกว่า
5: 7 ชั่วโมง
2: ใกล้เคียงกับคุณเชิญนะ
4: ครับผม
2: ใกล้เคียงไปเราดีนะไอ้ฮะเพิ่งเคลียร์แล้วนะเพิ่งเคลียร์อะไรเคลียร์แล้วโอ้วัดกับเบิกวันนี้กับเบิกอย่างวัดวันนี้กับเบิกนะไอ้นี่เป็นชั้นยาวน้ำหมูมันไหลไปเลยไหลเช็ดไม่ทันไหลเยอะวันนี้ไปฉันยาแก่น้ำหมูคือรสน้ำหมูไปอ่ะไปหมาจะยุ่งกับมันเราก็จะไปใครจะเอาอะไรแจกตามทางโอ้ยรำคาญนะรับคนนั้นรับคนนี้ยุ่งไปหมดวะรำคาญเดินเฉยไปเลยสบายดีนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี
4: ่หลวงตาพูดแล้วไม่รับระหว่างทางเดินไปครับผม
2: เพราะนั่นแล้วมันสะดวกดีเดินเฉยไปเลยหัวตอดก็ตอดป้าดป้าดป้าดไปเลยมันสบายดีเข้าใจไหมหัวตอดก็ตอดป้าดป้าดเลยอันนี้วันอาทิตย์อาทิตย์ก็ตามเราไปของเราเราสบายของเราไปของเราอย่าออกเลยผมนะอย่าอะไรสั่งทางตามทาง
4: ใส่
2: เลยครับรำคาญว่ะ
4: ใส่ก่อน
2: มามาเราจะไป
4: อย
2: ่
4: ายุ่งก
2: ับ
4: ท่าน
2: นะสองใส่ให้นั่นให้ยุ่งมาเฮ้ยรำคาญว่ะโอ้ร่วมไม่เฉยเราจะตายก้มนั่งก้มนี่ว่ะมาไปละวันนั้นจะมาเคลียร์มาให้นะไม่ได้นะวันนี้เตือนยังมีผู้รับให้มันต้องเอาไปต้องถุงหนึ่งใช่ไหมล่ะท่านเอาไปถุงหนึ่งแล้วนู่นมาแล้วไปแล้วไปแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้เบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่23กรกฎาคมนี
3: ้คะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติ 5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนอ่ะที่ถูกอัพขึ้นมานะ3,000 กว่าคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอีกแต่เพิ่มขึ้นอันนี้พันกว่าคนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1คะแนนแล้วก็ไอตัวแผ่นเอกสารไม่ชัดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400กว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับกองกลาง
2: ด้านนายวันชัยจันพรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยว่ากระบวนการควบคุมจัดสอบมีความรัดกุมอย่างมากแต่ยังคงพบช่องโหว่ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวออกจากคณะกรรมการกลางทันทีตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการสอบยืนยันหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสท.นะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับได้พบการบิดเบือนผลเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่ทักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดกรมออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอก็ยังไปยกขอให้กรมยกเลิกการชะลอการบรรจุแล้วก็ดำเนินการบรรจุต่อไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องอยู่ในพนักงานสอบสวน
1: ด ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายได้แก่นายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสาวสัตพรธนพัชรโภคินน้องสาวของนายอัศวินขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2 อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับ
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี
6: ้นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องมาจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่าร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: ในส่วนของโรงพยาบาลก็ผิดตามพรบสถานพยาบาลปี41นะครับมาตรา73นะครับที่ก็บอกว่าสถานพยาบาลนะครับต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหากมีการแจ้งเท็จนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตรวจกันในข้อเท็จจริงเป็นเคส by เคส
6: ด้านทันตแพทย์อาคมประจิตสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.กล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งโดยแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพบผู้เสียชีวิตรวม32รายขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้วพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
8: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายและผู้บาดเจ็บรวม77รายโดยผู้บาดเจ็บ39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนักยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทยอยสอบปากคำพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมดซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างรอบด้านก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ครบระยะเวลา72ชั่วโมงแล้วได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ของแต่ละรายโดยผู้ป่วยคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งกรมการแพทย์ได้ประสานและจัดระบบจับคู่โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยืนยันโรงพยาบาลปลายทางจะคำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนโดย200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
10: ้มีมติให้แยกเอาไฟสาธารณะเนี่ยออกมาจากบินค่าไฟแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะครับทันทีซึ่งก็ทางกปช.มติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดินทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน
9: นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญา Non-Firm ระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้โครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากพร้อมทั้งเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเงินกู้ส่วนลดเงินดาวน์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแผงโซลาเซลล์สำหรับบ้านที่ติดโซลาเซลล์แล้วผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา2บาท20สตางค์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเม็ดเงินที่ได้จากการขายไฟคืนจะนำไปหักลบเพื่อลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีและยังขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี
11: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี
12: ้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปครม.ชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
11: นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและการขยายเวลาพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงตลอดจนเตรียมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาช่วยตรวจการพร้อมเดินหน้าใช้เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหารือรายละเอียดการปรับโครงสร้างส่วนราชการควบรวมด้านการท่องเที่ยวยืนยันบุคลากรพร้อมรับภารกิจในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจในอนาคต
13: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอรัฐสภาพิจารณานั้นในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเพื่อลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลและจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้างในส่วนงานด้านกีฬาได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติพร้อมยืนยันว่าบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมรับมือกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักได้อย่างประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถมาริชโยรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

สิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและพันธมิตรอาจตกเป็นเป้าหมายในการปิดกั้นของ IRGC ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากรัฐบาลอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิรักมีศักยภาพสูงจากทั้งทรัพยากรน้ำมันและอีกหลายปัจจัยซึ่งสหรัฐกับอิรักจะทำข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับซึ่งจะสามารถสร้างงานจำนวนมากให้กับทั้งสองประเทศและจะนำปริมาณน้ำมันในอิรักจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลกด้านนายกรัฐมนตรีอัลไซดีระบุว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากด้านการทหารไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-35

0: องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69 เซนติเมตรและเวลา 22:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55 เซนติเมตรและเวลา 15:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ความรุ่มร้อนเพียงไรก็ตามแต่ถ้ายังมีศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาอย่างน้อยศาสนาเป็นเครื่องเยียวยาก็ยังพอมีทางบรรเทาเบาทุกข์ไปบ้างพอสมควรเช่นเดียวกับโรคแม้จะมีความรุนแรงเพียงไรก็ตามแต่ถ้ามียาเป็นเครื่องเยียวยารักษาอยู่บ้างแล้วก็ยังพอทำเนาได้ไม่เหมือนปล่อยให้เป็นตามอัตราของโรคที่มีมากน้อยโดยไม่ต้องมียาไปเกี่ยวข้องเลยจิตใจของโลกถ้ามีแต่เรื่องของกิเลสกองทุกข์ล้วนๆเป็นเจ้าอำนาจบงการอยู่ภายในจิตใจเลยนั้นโลกไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดจะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไม่มีเครื่องบรรเทาคือศาสนาคำว่าศาสนาก็คือเหตุผลนั่นเองเมื่อเราแยกออกมาพูดว่าศาสนาเหมือนว่าเป็นอีกอันหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงมานอกเหนือจากความต้องการหรือนอกเหนือจากความรู้ความเห็นการปฏิบัติของโลกความจริงคำว่าศาสนานั้นถ้าพูดตามหลักธรรมชาติแล้วในทางเหตุก็คือเหตุผลนั่นแหละเชื่อต่อเหตุต่อผลการเชื่อต่อเหตุต่อผลก็คือไม่ฝืนไม่ปีนเกลียวกับเหตุกับผลที่เห็นว่าควรหรือไม่ควรแล้วดำเนินไปตามนั้นนี่โลกก็พอมีทางเบาบางในเรื่องความทุกข์ความลำบากทั้งภายนอกภายในหากไม่มีศาสนาเข้าเครือบแฝงเลยนั้นใครจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามไม่ว่าจะมีความรู้สูงต่ำฐานะเพียงไรจะหาความสุขความสบายพอปรงจิตปรงใจได้ชั่วระยะการไม่ได้เลยเพราะไม่มีที่ปรงเราจะปรงลงที่ไหนที่ไหนก็มีแต่เรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความต้องการมีแต่เรื่องความอยากให้เป็นไปตามจิตใจเวลาเป็นไปแล้วมันก็ผิดความทุกข์ขึ้นมาให้ตัวเองสิ่งที่ต้องการมันก็ไม่เจอแต่ไปเจอเอาแต่สิ่งที่ไม่ต้องการเสียเพราะอำนาจของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าอำนาจของเหตุผลแม้จะทุกข์จะลำบากในบ้างในการฝืนกิเลสทำลงไปตามเหตุตามผลแต่เวลาปรากฏผลขึ้นมาก็มีความสุขความสบายนี่ก็พอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อจิตใจของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมนุษย์เราซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดเหนือสัตว์ทั้งหลายคำว่าศาสนานั้นเป็นแขนงหนึ่งที่ออกมาจากธรรมล้วนๆออกมาจากธรรมที่เรียกว่าเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์แยกออกมาเป็นคำสอนเป็นแขนงว่าให้ทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนั้นนี่เป็นต้นแสดงออกในทางเหตุทางผลให้เราดำเนินตามนั้นทุกยากลำบากในการดำเนินตามเพียงไรเมื่อเชื่อต่อเหตุต่อผลแล้วก็ต้องฝืนทำลงไปการฝืนทำลงไปนั่นคือการฝืนกิเลสคือการฝืนสิ่งที่ตนต้องการอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆภายในจิตใจผลที่จะพึงได้รับก็ต้องมีความร่มเย็นเป็นสุขยกตัวอย่างเช่นเราคิดอะไรวันนี้จนเกิดความว้าวุ่นขุ่นมัวไปหมดใจทั้งดวงกลายเป็นไฟทั้งกองไปเลยเพราะเรายังไม่ได้สติเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบใจสิ่งที่ขัดใจมากเพียงไรจิตจะไปยุ่งอยู่กับสิ่งที่ขัดใจมากไม่พอใจมากนั่นแหละทั้งวันนี่แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอยู่แล้วและจิตก็ไปคิดในสิ่งที่ไม่พอใจอีกด้วยแล้วผลจะมีความสุขเป็นความสุขขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟขึ้นมาโดยลำดับเพราะเรื่องพาให้เป็นไฟความคิดในเรื่องนั้นก็เป็นไฟผลจะปรากฏขึ้นมาเป็นน้ำได้อย่างไรมันก็ต้องเป็นไฟอยู่โดยดีนี่ฝืนคิดมากเพียงไรก็ยิ่งทำลายจิตใจของเราลงได้มากเพียงนั้นสุดท้ายจนแทบไม่มีสติหรือไม่มีสติยับยั้งได้เลยนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้ทำลาย สิ่งที่ทำลายนี่คืออะไรก็คือเรื่องของกิเลสแน่ไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดนี่พอมีสติขึ้นมายับยั้งพิจารณาใคร่ครวญถึงเหตุผลดีชั่วในสิ่งที่คิดนั้นในเรื่องที่คิดนั้นทำไมจึงต้องคิดก็ทราบว่าไม่ดีแล้วคิดไปทำไมคิดหาทางแก้ไขเพื่อความดีไม่ได้หรือนั่นเรื่องของเหตุของผลเป็นอย่างนั้นการคิดมาทั้งมวลนี้ก็พอที่จะเห็นโทษของมันแล้วเพราะทุกข์เป็นประจักษ์พยานอยู่ภายในจิตใจมีความรุ่มร้อนเป็นกำลังนี่คือผลของความคิดในสิ่งนั้นๆที่เป็นของไม่ดีถ้ายังจะฝืนคิดมากยิ่งกว่านี้แล้วจะเป็นอย่างไรขนาดที่คิดนี้ความทุกข์ก็แสดงให้เห็นชัดเจนอย่างนี้แล้วจะคิดให้เพิ่มยิ่งกว่านี้ความทุกข์จะไม่มากกว่านี้แล้วจะทนได้อย่างไรต้องมากกว่านี้เป็นลำดับเมื่อมากกว่านี้แล้วเราจะมีกำลังบังชามาจากไหนมาต้านทานหรือแบกหามทุกข์ที่ผลิตขึ้นทุกระยะจากสิ่งที่ไม่พอใจนี้นะเรายังจะฝืนคิดยังจะฝืนกอบโกยทุกข์เหล่านี้เพิ่มขึ้นโดยลำดับอยู่หรือนี่เพียงเท่านี้สติมันก็ยับยั้งพยายามปล่อยวางความคิดเช่นนั้นโดยทางเหตุทางผลอันใดอันหนึ่งที่จะให้จิตพระจากสิ่งนั้นออกมาระงับความคิดได้แล้วผลที่จะปรากฏขึ้นมาดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ระงับเพราะเหตุไรเพราะความคิดในทางที่ร้อนอันเป็นสาเหตุนั้นมันระงับตัวการระงับตัวแห่งความคิดนี้เพราะความมีสตินี่ก็พอเป็นสักขีพยานอันหนึ่งแล้วว่าเท่าที่เราฝืนเหตุฝืนเท่าที่เราฝืนสิ่งนั้นมาด้วยเหตุผลอย่างนี้มีผลปรากฏขึ้นมาอย่างนี้คือปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาทีนี้ทุกข์ก็ระงับดับไปแม้จะลำบากในการฝืนในการบังคับจิตให้คิดเช่นนั้นเราก็ยอมรับว่าลำบากแต่ลำบากในทางที่ถูกทีนี้ผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นความสงบแล้วทีนี้เรื่องก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายต่อไปทุกข์ก็ไม่เพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็พอผ่อนคลายตัวได้หรือมีที่ปรงที่วางได้นี่เป็นหลักอันหนึ่งที่เราจะนำมาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายที่ไม่ถูกต้องดีงามทั้งหลายเช่นเขาดุเขาด่าเขาติฉินนินทาว่าอย่างนั้นนั้นคำติฉินนินทาเขาก็ผ่านปากเขาไปแล้วผ่านความรู้สึกเขาไปแล้วตั้งแต่วันไหนเดือนไหนไม่ทราบเราเพิ่งทราบในขณะนั้นเวลานั้นก็เกิดความไม่พอใจขึ้นมาไอ้ลมปากเขาก็หายไปแล้วตั้งกี่ปีกี่เดือนไม่ทราบเพียงแต่ลมปากใหม่ขึ้นมาเขาว่าให้คุณว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นเช่นนายกนางขอว่าให้คุณอย่างนั้นนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นลมปากอันที่สองแล้วก็ยึดเอานั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองขึ้นมานี่เป็นความสำคัญผิดของเราถ้าหากว่าเขาไม่เล่าให้ฟังเราก็ธรรมดาธรรมดาทั้งที่เรื่องนั้นเขาก็เคยพูดแล้วถ้าเขาตำหนิปีชินินทาเราเขาก็ตำหนิไปแล้วผ่านไปแล้วเราก็เห็นมีความรู้สึกอย่างไรเพราะจิตใจไม่กระเพื่อมออกมารับสิ่งเหล่านั้นจิตเป็นปกติผลก็ไม่แสดงขึ้นมาในทางความทุกข์ความร้อนเมื่อเป็นผู้มีสติอยู่ภายในตัวพอก็พูดขึ้นมาอย่างนั้นมันก็ทราบทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ดีเราจะเข้ามายึดทำไมของสกปรกก็ทราบแล้วแม้แต่เดินไปตามถนนทางไปเจอสิ่งสกปรกเรายังหลีกให้ห่างไกลไม่กล้าแม้แต่ฝ่าเท้าไปแตะต้องเลยเพราะทราบแล้วว่าของไม่ดีอะไรแตะต้องเข้าไปก็จะต้องเปื้อนเปื้อนไปหมดอันนี้สิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรกแล้วเราทำไมเราชอบไปคุกคีชอบไปยุ่งชอบไปนำมาคิดมาวุ่นวายตัวเองจนเกิดผลขึ้นมาให้เป็นความสกปรกไปหมดทั้งจิตกลายเป็นไฟทั้งดวงไม่สมควรนะเราคิดอย่างนี้เราระงับไปได้พอจะคิดขึ้นมาในขณะใดสติเรามีทันเรารู้ทันทีแล้วปล่อยไปได้นี่คือหลักธรรมที่กล่าวมานี้ทั้งหมดเป็นหลักธรรมในวิธีป้องกันตัวในวิธีรักษาตัวเราใช้วิธีนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นภัยต่อตัวเอง จากสิ่งที่มาสัมผัสทั้งหลายจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้ทางอารมณ์ของใจเองก็ตามไปคิดเรื่องอดีตที่ไม่ดีไม่งามต่างๆมารบกวนเจ้าของก็สลัดได้ทันทีเพราะเจ้าสติเจ้าปัญญาก็มีอยู่กับใจนำมาใช้เมื่อไรก็เกิดประโยชน์เมื่อนั้นนอกจากเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เข้าเหยียบย่ำทำลายเสียโดยไม่คำนึงถึงเครื่องป้องกันคือสติปัญญานั่นเลยเราถึงเราก็ยอมรับทุกข์แต่ถ้ายอมรับทุกข์ตามหลักความจริงแล้วก็ไม่ต้องบ่นกันแต่นี้เราก็บ่นเพราะเหตุไรถึงบ่นเพราะไม่อยากทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ไปคิดทำไมในสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ไปฝืนคิดทำไมก็เพราะความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเมื่อเป็นอย่างนั้นเอาอะไรมาให้เป็นความรู้เท่าถึงการก็คือสติปัญญานำมาใช้มันก็ทันกับเหตุการณ์นี่วิธีปฏิบัติต่อตัวเองด้วยหลักศาสนาคือหลักศาสนาธรรมปฏิบัติอย่างนี้ในโลกถ้าต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นเครื่องดำเนินไม่ว่ากิจการภายนอกไม่ว่าความคิดภายในอันใดที่จะเป็นภัยแต่ตนและส่วนรวมต่างคนต่างคิดต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างละเว้นอันใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมแล้วพยายามคิดทำในสิ่งนั้นๆโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีความผาสุกเย็นใจโดยทั่วหน้ากันเพราะหลักศาสนาเป็นอย่างนี้พาดำเนินยังบุคคลให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขด้วยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักเหตุผลอย่างนี้นี่ดังนั้นเรื่องศาสนาจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอยู่ด้วยกันในโลกนี่หมายถึงปัจจุบันที่อยู่ด้วยกันและปัจจุบันนะจิตตัวเราเองก็มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนวุ่นวายแยกไปสู่ส่วนรวมก็ต่างคนต่างมีความรู้สึกเช่นนั้นโลกก็มีความผาสุกนี่หมายถึงปัจจุบันที่หมายถึงอนาคตข้างหน้าของจิตจิตที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในจิตใจแล้วจะหาความเดือดร้อนมาจากที่ไหนมาในโลกจากโลกใดเพราะจิตเป็นผู้ผิดขึ้นเองเมื่อจิตไม่ผิดจิตมีอาจมีธรรมเป็นเครื่องป้องกันรักษาตัวอยู่แล้วไปโลกไหนก็ไปเถอะไม่มีความทุกข์ร้อนที่จะไปทำลายจิตใจของผู้นั้นเลยและปกติตามหลักธรรมชาติแล้วจิตที่มีคุณงามความดีประจําใจย่อมจะไม่ประเกิดในสถานที่จะรับความทุกข์ความทรมานเพราะกรรมประเภทนั้นไม่มีจะขับใสไปได้มีแต่กรรมดีกุศลกรรมเป็นเครื่องพยุงลุงไปสู่สถานที่ดีคติที่งามโดยลำดับเท่านั้นนี่อนาคตก็เป็นอย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีธรรมในใจผิดกับคนที่ไม่มีธรรมเป็นไหนๆแม้จะอยู่ในโลกเดียวกันเป็นรูปร่างเหมือนกันก็ตามแต่ความรู้ความเห็นความคิดการกระทำต่างๆนั้นมีความผิดกันอยู่โดยลำดับผลที่จะพึงได้รับจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ย่อมมีแต่ความแตกต่างกันอยู่เช่นนี้เป็นธรรมดาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนว่ากรรมังสัตติยุพัชติยดิดังหินัปปณีตังกรรมเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ทั้งหลายให้มีความประณีตเรียวซามต่างกันนี่ไม่นอกเหนือปัจจกรรมกรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดทำไมจึงเรื่องใหญ่โตเพราะเราต่างคนต่างเป็นผู้ผลิตกรรมขึ้นมาโดยลำดับด้วยกันแม้จะไม่คิดว่าตนสร้างกรรมก็ตามคำว่ากรรมคืออะไรแปลว่าการกระทำนี่พูดกลางๆคิดด้วยใจก็เรียกว่ากรรมพูดด้วยวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมมโนกรรมทำด้วยกายประพฤติด้วยกายก็เรียกว่ากายกรรมในกรรมทั้ง3ประเภทนี้เราเป็นผู้ผิดผู้สร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วจะปิดกั้นผลไม่ให้ปรากฏดีชั่วขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อการผิดมีดีมีชั่วประจำตนอยู่นี่แหละธรรมชาตินี่แหละที่เราผิดขึ้นมานี่แหละเป็นเจ้าอำนาจสำหรับปกครองจิตใจหรือสนับสนุนหรือจะบังคับจิตใจให้ไปสู่ในสถานที่ใดคติใดก็ตามจะนอกเหนือไปจากผลแห่งกรรมที่เรียกว่าวิบากซึ่งตนกระทำแล้วนี้ไปไม่ได้นี่ไม่มีสิ่งใดที่จะมีอำนาจยิ่งไปกว่าผลแห่งกรรมที่ตนทำนี้เป็นเครื่องประคับประคองหรือเป็นเครื่องกดขี่บังคับตนนี่หลักศาสนาท่านสอนอย่างนี้ท่านไม่ให้เชื่อที่อื่นยิ่งไปกว่าความเคลื่อนไหวของตนทางกายวาจาใจนี่เป็นหลักประกันตัวอยู่ที่นี่แล้วสิ่งทำลายตัวก็คืออันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรจะมาทำลายได้การคิดการพูดการกระทำในทางที่ไม่ดีคือการทำลายตัวเองเนี่ยการคิดการพูดการทำในทางที่ดีคือการส่งเสริมบำรุงตนเองเนี่ยการประกันตัวเองไม่ให้ตกไปในทางที่ไม่พึงปรารถนาก็มีอยู่ในหลักกรรมนี้เท่า ่านั้นไม่มีอะไรเป็นหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรกลัวสิ่งโน้นกลัวสิ่งนี้โดยหาเหตุหาผลไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคิดความการพูดการกระทำที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่ว่าจะแง่ใดก็ตามให้พึงทราบว่านี่แหละคือตัวพิษตัวภัยซึ่งกำลังสร้างอยู่เวลานี้ถ้าไม่ยอมรู้สึกตัวแก้ไขเสียใหม่แล้วอันนี้แหละจะเป็นตัวพิษภัยที่ร้ายกาจที่สุดให้โทษแก่เราไม่ใช่เพียงปัจจุบันนี้ยังจะเป็นไปในอนาคตจนกระทั่งที่หมดฤทธิ์หมดอำนาจของกรรมที่ทำไว้นี้แล้วถึงจะหมดไปได้นี่ผู้เชื่อศาสนาจึงต้องเชื่อหลักกรรมกับวิบากแห่งกรรมคือผลจะพึ่งติดตามมาโดยลำดับแล้วเราทุกคนมีใครนอกเหนือไปจากการทำกรรมได้ไม่มีมันทำด้วยกันทุกคนคนจะมีศาสนาไม่มีศาสนาก็ตามหลักธรรมชาติแห่งการกระทำซึ่งมีประจำอยู่ตนอยู่แล้วและตามหลักของศาสนาที่ท่านสอนไว้แล้วมันมีอยู่กับทุกคนนอกจากจะเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นซึ่งก็ไม่เป็นการลบล้างกรรมนั้นได้ทั้งกรรมทั้งผลแห่งกรรมได้ไม่มีทางลบล้างต้องเป็นกรรมวันยังค่ำและเป็นผลดีชั่ววันยังค่ำไปทุกภพทุกชาติไม่มีอันไหนนอกเหนือไปจากกรรมและวิบากแห่งกรรมจึงไม่ควรกลัวเรื่องสุ่ม4สุ่ม5หาเหตุหาผลไม่ได้ถ้ากลัวนรกก็กลัวบ่อนรกที่กำลังสร้างอยู่เวลานี้อยู่ภายในจิตใจเป็นต้นเหตุสำคัญนี่แหละบ่อนรกสาเหตุที่จะให้ไฟนรกเผาก็อยู่ที่ใจนี้ให้รู้สึกตัวนี้ให้มีสติพินิจมีปัญญาพินิจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือของตนที่มันกำลังคิดผิดขึ้นมามันผิดยาพิษหรือผิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจให้เราเลือกเฟ้นตรงนี้ถ้าเลือกเฟ้นตรงนี้ทำตามความเลือกเฟ้นด้วยดีแล้วจะไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยแก่สัตว์โลกเลยมีเราเป็นต้นเนี่ยศาสนาจำเป็นหรือไม่จำเป็นให้เราคิดเอาตรงนี้ผู้ที่สอนก็คือผู้รู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องผลของกรรมของกรรมด้วยดีแล้วไม่มีที่แย้งคือพระพุทธเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกรรมของพระองค์และกรรมของสัตว์โลกทั้งผลแห่งกรรมของพระองค์และผลแห่งกรรมของสัตว์โลกทั่วไตรโลกธาตุไม่มีใครสามารถอาจเอื้อมที่จะรู้ได้เห็นได้ดังพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงประกาศความจริงนี้ออกมาเป็นศาสนธรรมให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามโดยไม่มีอะไรผิดถ้าเราไม่ฝืนศาสนธรรมที่ท่านสอนไว้เสียอย่างเดียวและไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นผลจึงจะปีนเกลียวกันกับความต้องการของเรามีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เนี่ยโลกมีเราเป็นต้นถ้ามีศาสนาอยู่ภายในใจแม้จะมีทุกข์มากน้อยก็พอมีที่ตรงที่วางได้เหมือนกับโรคที่มียาระงับไม่ปล่อยให้เป็นไปตามกำลังหรืออำนาจของโรคโดยถ่ายเดียวพอมีทางการสร้างความดีไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อไม่เป็นสิ่งที่น่าเอือมระอาไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียดไม่เป็นสิ่งที่น่าอินหนาระอาใจเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นความสุขความสมหวังทั้งนั้นนะเกิดขึ้นจากการสร้างความดีนี้เท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสร้างเท่าไหร่มีเท่าไหร่ขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่เฟ้อไม่เหมือนสิ่งภายนอกซึ่งเป็นของเฟ้อได้ถ้ามีมากเขาจริงๆมันเฟ้อคนดีมีมากเท่าไหร่ก็ไม่มีเฟ้อความดีมีมากเท่าไหร่ไม่เฟ้อไม่มีเฟ้อดีเท่าไรยิ่งมีความอบอุ่นแน่นหนามันคงภายในใจยิ่งมีความอบอุ่นต่อกันจำนวนมากน้อยเพียงไรอบอุ่นไปหมดนะไม่มีคำว่าเฟ้อผิดกันครับสิ่งต่างๆที่มีการเฟ้อได้เช่นเงินเฟ้อคนเฟ้อเราเคยเห็นไหมเราเคยยินแต่เงินเฟ้อสิ่งของที่มีมากๆล้นตลาดก็เฟ้อขายไม่ได้ราคาต้องขายลดราคาเดิมดำดับที่มนุษย์เฟ้อเราเคยได้ยินไหมเวลานี้มนุษย์กำลังเฟ้อจะหาราคาไม่ได้แล้ว ันมากต่อมากใครจะก็จะเอาจากตัวรอดว่าเป็นยอดดีของตัวเองสร้างความทุกข์ให้คนอื่นมากมายเพื่อความสุขสำหรับตัวเองมีเท่าไหร่เวลานี้มีมากมายกายกองเป็นความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่ได้มากโลภมากนี่เพราะกิเลสตัณหามันเจริญขึ้นโดยลำดับสิ่งที่ให้มันเจริญขึ้นโดยลำดับก็เพราะมีสิ่งส่งเสริมมันมีมากมายกายกองเวลานี้เต็มอยู่ทุกแห่งทุกหนซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเห็นไอ้สิ่งส่งเสริมให้กิเลสตัณหาราคะมันแสดงตัวขึ้นเป็นเปลวเหมือนฟืนเหมือนไฟทุกวันนี้ได้เห็นซะแล้วแต่โลกก็ยินดีจะว่าไงทุกเท่าไรก็ไม่เห็นโทษของมันยังถือว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีดีอยู่เรื่อยๆดีจนกระทั่งจะไม่มีสติสตังเลยจะเป็นบ้าไปยังดีอยู่เรื่อยๆนี่แล้วจะมีทางแก้กันที่ตรงไหนเมื่อยังยินดีในความเป็นบ้าอยู่เช่นนั้นแล้วมันจะมีสติสตังมาเป็นคนดีได้อย่างไรนี่แหละมนุษย์เฟ้อดูเอาจิตใจที่มันเฟ้อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ทำให้มนุษย์เฟ้อด้วยก่อนที่มนุษย์จะเฟ้อก็จิตใจพาให้เฟ้อซะก่อนจิตใจไม่มีคุณค่าจิตใจไม่มีราคาถูกสิ่งที่สกปรกโสมมโรครุงรังเข้าไปทับถมมาหมดหุ้มห่อหมดจนมองหาตัวจริงไม่เจอแล้วคุณค่าของจิตจะมีมาจากที่ไหนมีแต่ของเฟ้อเฟ้อเต็มจิตใจแล้วเมื่อแสดงมาทางตัวมนุษย์ก็มนุษย์เฟ้อกิริยาที่แสดงออกมันก็เฟ้อเฟ้อไปตามๆกันหมดแล้วคุณค่าของมนุษย์มีที่ไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วโลกนี้มันน่าอยู่ที่ตรงไหนถ้ามาอยู่กับมนุษย์ที่จะทำตัวให้ดีมีคุณค่าสำหรับตัวเองมันมีเท่านั้นถ้าจะทำให้เฟ้อแล้วมันไม่มีโลกอยู่แล้วแล้วจะไปตำหนิใครที่นี่ก็มนุษย์เป็นผู้ทำให้เฟ้อซะเองใครไม่เห็นก็ดูเอาผู้จะย่อเป็นตอนนี้อ่ะมนุษย์เฟ้อเป็นยังไงแล้วไม่ได้ตำหนิคนอื่นเราก็เฟ้อถ้าสิ่งไหนมันไม่ดีสำหรับเราเรียกว่าเราก็เฟ้อเหมือนกันนี่เราเอาหลักธรรมพุทธะมาสอนสอนพวกเราที่กำลังเฟ้อๆอยู่เวลานี้ให้พยายามแก้สิ่งที่เฟ้อออกสิ่งที่เฟ้อนั่นแหละสิ่งที่มาทำลายคุณสมบัติของเราคุณค่าของมนุษย์เราพยายามแก้ออกอ้าวย่นเข้ามาหานักปฏิบัติของเราความขี้เกียจนั่นแหละคือความเฟ้อฮะแก้มันออกความขี้เกียจความอ่อนแอแก้ไขมันออกให้มีความเข้มแข็งให้มีความอุตสาห์พยายามเชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องเกิดมากับความตายนี้มันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเกิดมากับความตายแล้วไม่ได้ตายมากับความเกิดมันเกิดมากับความตายเมื่อเกิดแล้วมันต้องมีตายถ้าแก้ไขได้แล้วเกิดแล้วมันตายแล้วไม่ต้องเกิดนั่นเพราะนั่นจึงว่าเกิดมากับความตายไม่ใช่ตายมากับความเกิดนะอย่างพระสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตายแล้วท่านไม่เกิดนี่ผู้ที่บริสุทธิ์แล้วตายแล้วไม่กลับความเกิดแต่เกิดแล้วกลับความตายเป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดแล้วต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตายแต่เราเรียกท่านว่าปรินิพพานความจริงคือธาตุขันธ์สลายเช่นเดียวกับโลกทั่วไปนั่นเองเพราะมันต้นเหตุมีอยู่แล้วจะไปลบผลมันไม่ได้ผลคือความเกิดขึ้นมาแล้วความตายจะต้องมีเป็นธรรมดาหรือต้นเหตุคือความเกิดขึ้นมาผลคือความตายนี่มันแก้กันมาได้มันต้องมีไปคู่เป็นคู่กันเนี่ยสู้มันอย่างนั้นเราสู้เพื่อชัยชนะจิตไม่ตายเป็นตัวอย่างว่าจิตถูกจองจำทำเวรยุ่งกันไปหมดจนเป็นนักโทษทั้งดวงมันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้สลัดปัดตัวเองออกจากสิ่งที่สกปรกรกรุงรังมันก็แก้ไม่ได้เพราะความอ่อนแอสติปัญญาไม่ผลิตขึ้นมาเพื่อแก้ตัวเองการแก้ตัวเองแก้ด้วยสติแก้ด้วยปัญญาแก้ด้วยศรัทธาความเปลี่ยนพระพุทธเจ้าท่านเคยแก้อย่างนี้เราเอาอะไรมาแก้เอาความขี้เกียจมาแก้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มโทษเข้าไปเรื่อยๆติดโทษประมาณเท่านั้นปีนี้ปีแทนที่จะได้ออกเอาเพิ่มโทษเข้ามาเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกจากคุกจากตารางจากเรือนจำสักทีเลยตายอยู่ในเรือนจำดีแล้วเหรอเนี่ยเรือนจำในสถานที่นี้ก็หมายถึงวัฏจักรคือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดตายก็ได้แก่เราจะอะไรมาแก้ถ้าเอาความอ่อนแอมาแก้มันก็จะจมเพิ่มโทษเข้าอีกต้องเอาความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายามสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเร่งลงไปเอาตายก็ตายโลกนี้มีความเกิดความตายเท่ากันไม่มีใครนอกเหนือไปกว่ากันสิ่งที่จะนอกเหนือคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราที่จะทำตัวของเราให้หลุดพ้นไปได้ในระยะใดก็ตามชื่อว่าเราได้ชัยชนะเป็นพักๆไปนี่แหละที่จะทำเราให้มีคุณค่าเอากองนี้ชนะกันตรงนี้ชนะอะไรก็เคยชนะมาแล้วเออแต่ชนะตัวเองไม่เคยเลยชนะกิเลสตัวเองยังไม่เคยเอาให้ได้ชนะไปเป็นพักๆจนกระทั่งชนะไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นเอกัญจะเคมัตตานังสเวสังนามัญชุตตโม ชนะตนคือกิเลสอยู่ภายในจิตใจของตนเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้นั้นแลเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกนั่นฟังสิชนะสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรประเสริฐเลยนอกจากจะเพิ่มโทษเพิ่มกรรมเพิ่มเวรให้ยุ่งเหยิงไปก่อเกี่ยวเนื่องมันเป็นลูกโซ่กันไปไม่มีทางสิ้นสุดเท่านั้นแต่การชนะกิเลสของตนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เป็นผู้ประเสริฐไม่ต้องกลับมาแพ้อีกแล้วมีหนเดียวเท่านั้นตายเฉพาะหนเดียวที่อัตภาพมีอยู่นี้อันเป็นต้นเหตุที่จะให้ตายอย่างนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่ต้องมาก่อกำเนิดเกิดที่หาจับจองป่าช้าเท่านั้นอีกแล้วเคยจับจองมานานแล้วเรื่องป่าช้านี้มันควรจะเบื่อกันสักทีเกิดที่ไหนก็จองที่นั่นแหละสัตว์โลกทุกตัวสัตว์มีแต่นักจองป่าช้าทั้งนั้นเกิดแล้วต้องตายแล้วเอาป่าช้าที่ไหนก็เอาตัวของเรานี่เองเป็นป่าช้ามันมีด้วยกันทุกคนเราทำไมจะต้องขยันจองนะจองป่าช้ามันเดียวหรือกองทุกจนถึงตายมันถึงตายไปเนี่ยไม่เข็ดไม่หลาบตรงนี้จะเข็ดหลาบที่ตรงไหนอะไรมาให้ทุกข์ให้ภัยแก่เราถ้าไม่เป็นเรื่องของความเกิดความตายเท่านั้นเป็นทุกข์ในระหว่างทางก็ทุกข์ในธาตุในขันธ์ความหิวความโหยความทุกข์ร้อนต่างๆมันก็เต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้ไม่ได้อยู่ในภูเขานี่นะไม่ได้อยู่ในอากาศไม่อยู่ในต้นไม้มันอยู่ในบุคคลคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งนี้เท่านั้นกองทุกข์รวมแล้วมันอยู่ที่เราจะไปคิดว่าที่นู่นจะดีที่นี่จะดีถ้าลงขันยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรดีไม่ได้ถ้ายังกิจยังเป็นไฟอยู่แล้วหาอะไรถูกเจริญไม่ได้ต้องแก้ลงที่นี่ดับกันลงที่นี่เอาน้ำดับลงที่นี่น้ำศีลน้ำธรรมดับลงที่นี่แล้วก็เย็นแล้วก็สบายหายโศกเศร้าเลิกกันทันทีการจับจองป่าช้านี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาสอนจนกระทั่งถึงที่นี่การดำเนินก็มีความสุขความสบายดำเนินไปตามสัมมาอาชีวะโดยสม่ำเสมอภายนอกสัมมาอาชีวะภายในก็เอาเลี้ยงจิตบำรุงจิตใจของตนด้วยศีลด้วยธรรมอย่าเอายาพิษเข้ามาแผดเผาจิตใจมีอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นต้นเข้ามารบกวนจิตใจเขารบจิตใจให้เดือดร้อนนั่นก็เป็นชอบไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตได้ถึงความชอบธรรมโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปได้นี่เอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจอเวลาก็ยุติเพียงเท่านี
1: ้ธรรมฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าอุบายฝึกจิตทางลัดในรายการแสงส่องธรรมครับคดีนี้ทั้งเมืองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน มีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

0: พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2509บีชื่อกันเทศว่าในเหตุผลต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าพระแปลว่าประเสริฐตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าพระจริงพระปลอมขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระราชวังดุสิตกรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิศสารและพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายมาร์คกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกะบวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจบข่าวในพระราชสำนัก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสตินยังกะ

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสัพสิริงสัพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิชาณา

ายะโอนหัสสะปฏิทาทายะดังสมัตตาสวัตตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามะธังอาชัมมยาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเหสัจจะปริฆาโรปริพุทโธโสยาวะเดวะอุปันนานังเวยาบาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตา

ระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้ทรงเห็นด้วยการปฏิบัติมาแทบล้มแทบตายเกี่ยวกับจุดสำคัญของมหาสมมุติมหานิยมและมหาทุกข์กลายเป็นมหาสุขบรมสุขขึ้นมาได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นในสามโลกธาตุนี้มีจำนวนของสัตว์โลกมากเท่าไหร่ทำไมจึงทรงทราบได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกตัวคนและสัตว์เพราะสิ่งเหล่านี้อยู่กับใจเพราะฉะนั้นใจจึงเรียกได้อย่างเต็มปากไม่ผิดจากหลักความจริงเลยว่าคือสถานที่ผิดเรื่องอุปกรณ์ต่างๆของภพของชาติอยู่ตลอดเวลาตัวภพตัวชาติแท้ก็คือจิตตอวิชชานี่เป็นของที่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันมาเป็นเวลานานแสนนานในบรรดาบุคคลและสัตว์รายหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งกิริยาที่แสดงออกแห่งอาการของจิตตวิชานั้นมีหลายประเภทนับไม่ถ้วนท่านกล่าวไว้เพียงย่อๆว่ากิเลส1,500ตัณหา108มีออกซึ่งเป็นแขนงเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ทำงานและกอบโกยผลของงานอันเป็นความทุกข์ความลำบากมาสู่ดวงใจของสัตว์โลกมีมากมายออกจากจิตตอวิชชาเพียงอันเดียวเท่านั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของที่มีอยู่ดั้งเดิมในสัตว์และบุคคลทั่วไปแต่ไม่มีใครที่จะสามารถฉลาดรู้ของสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นตัวพิษตัวภัยได้แม้แต่รายเดียวนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประทานไว้แล้วจึงไม่ถือว่าเป็นของยากของลำบากอะไรพอที่จะให้สุดวิสัยหรือเหลือกำลังความสามารถของพวกเราชาวพุทธเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดข้ามวัฏจักรออกจากวัฏจิตให้กลายเป็นนิมุตติหลุดพ้นขึ้นมาที่จิตดวงนี้ผู้ที่ยากลำบากจะพูดเรียกว่าตัดพระเศียรหรือตัดพระทัยเพื่อรับรองสัตว์โลกทั้งมวลก็ไม่ผิดเพราะพระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาเอกของโลกทรงปรารถนาความเป็นศาสดาเพื่อเลื้อสัตว์ขนโลกเลื้อขนสัตว์โลกมาเป็นเวลานานและทรงทุ่มเทพระสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางเรื่อยมาไม่เคยลดหย่อนอ่อนข้อท้อถอยแต่ประการใดถ้าเป็นทางก็ไม่ใช่ทางธรรมดาที่เราสร้างกันขึ้นเป็นทางหลวงของโลกทั้งสามทีเดียวที่จะได้ท่องเที่ยวสัญจรไปมาได้ด้วยความสะดวกจากการสร้างขึ้นของพระพุทธเจ้าได้แก่ทางศาสนธรรมตั้งแต่พื้นพื้นจนกระทั่งถึงวิมุตติพ้นเป็นทางที่ทรงประทานไว้โดยถูกต้องแน่นยำไม่มีที่คำว่าผิดเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งของสัตว์โลก
ที่จะพยายามไต่เต้าไปตามสติกำลังความสามารถของตนจนถึงขั้นหลุดพ้นปลอดภัยด้วยมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะพระองค์สร้างไว้แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องแม้แต่น้อยเลยการสร้างพระบารมีแต่ละชาติภพของพระองค์นั้นเอาชีวิตจิตใจเขาแลกจนถึงวาระสุดท้ายทุกๆภพทุกๆชาติไปและจะเห็นได้ชัดถึงเรื่องความภาคเพียรความอดทนความเป็นนักต่อสู้เพื่อสัตว์โลกจริงๆก็คือศาสดาของพวกเราทุกยากลำบากขนาดไหนในภพใดชาติใดที่ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงพระชาติสุดท้ายคือพระสิทธัตถราชกุมารเสด็จ

นี่คือความลำบากลำบนในการบำเพ็ญเหตุของพระพุทธเจ้าเราผู้ได้รับแล้วซึ่งพระโอวาทอันถูกต้องแม่นยำของพระองค์น้อมเข้ามาเพื่อประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจกายวาจาของตนเท่านั้นถ้าจะถือว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วเราก็เป็นคนหมดหวังไม่มีทางที่จะเล็ดรอดจากกองทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ไปได้คงจะจมอยู่นี้เป็นอนันตกาลหาทางพ้นไม่ได้เพราะทางพ้นนั้นถูกปิดตันแล้วด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆที่ออกอุบายหลอกลวงเราให้ท้อถอยอ่อนแอไปด้วยอาการต่างๆเช่นเป็นการบำเพ็ญลำบากบ้างวาสนาน้อยบ้างกำลังความสามารถไม่เพียงพอบ้างทำไปก็ลำบากลำบนอย่างนี้บ้างสติปัญญาไม่มีบ้างการจะก้าวเข้าสู่แนวธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อความพ้นทุกข์โดยอาการใดก็ถูกกิเลสปิดล้อมหรือขั้นไว้เสียทุกๆอาการจนหาทางออกไม่ได้และมอบความท้อใจให้แก่พวกเราจากกิเลสแล้วเราจะมีทางก้าวจากกองทุกข์นี้ไปได้ที่ตรงไหนได้เคยแสดงเสมอว่าวิธีการต่อสู้กับกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นเฉ็นใจทุกแง่ทุกแขนงแห่งการต่อสู้ดังพระพุทธเจ้าทรงต่อสู้มาเป็นเวลานานแล้วจึงได้ผลสำเร็จพระสาวกท่านก็เช่นเดียวกันเพราะทางนี้เป็นทางที่ฝืนขวากน้ำคือกิเลสทุกประเภทไม่ใช่จะเดินไปอย่างราบรื่นดีงามสะดวกสบายหายห่วงในเอียบทต่างๆที่ว่าประกอบความเพียรไม่มีอะไรมากีดมาขวางมาลวงจิตใจให้ลุ่มหลงงมงายต่างๆเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามสติปัญญาก็คล่องแคล่วกล้าขึ้นมาเองสมาธิก็เกิดขึ้นมาเองมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นมาเองอย่างนั้นหาไม่ได้ต้องเป็นขึ้นมาด้วยความฝ่าฝืนความต่อสู้กับกิเลสทุกๆประเภทเนื่องจากมันสุมอยู่ที่หัวใจของเราเป็นเวลานานจนนับเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่ได้ว่าตัวไหนเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เพียงแต่คำว่ากิตตวิชานี้ก็พร้อมแล้วที่จะผลิตลูกผลิตหลานของกิเลสขึ้นมาให้เป็นที่พอกับความต้องการของกิเลสแล้วเราจะผลิตจาตราอาวุธได้จะทำของพระพุทธเจ้าขึ้นมาภายในจิตใจแต่ละแง่และแขนงนั้นต้องถูกตัดถูกทอนถูกหยิบถูกขวางถูกย่ำยีตีแหลกจากกิเลสมาแล้วกี่ครั้งกี่หนเราเคยได้ทบทวนดูบ้างหรือไม่ในแง่แห่งความเพียรเหล่านี้กับการต่อสู้กับกิเลสหากยังไม่ได้ทบทวนเลยก็พึงทราบว่าเรานั้นแพ้กิเลสมาอย่างราบโดยลำดับในวงแห่งความเพียรของเราเองจึงต้องใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรด้วยความรอบคอบขอบคิดอยู่เสมอจึงจะมีทางแหวกว่ายไปได้เป็นระยะระยะแล้วความเพียรเป็นสำคัญที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้ก้าวหน้ามาให้ถอยหลังได้สติปัญญาเป็นเครื่องมือบุกเบิกทางเดินอันเต็มไปด้วยขวากน้ำคือกิเลสประเภทต่างๆปิดบังไว้อย่างมิดชิดปิดตาอันนี้เบิกออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เราผลิตขึ้นทุกวันทุกวันจนเป็นทางเพียรโล่งขึ้นมาด้วยสมาธิตามขั้นของสมาธิเพียรโล่งขึ้นมาด้วยโดยทางปัญญาตามกำลังแห่งขั้นของปัญญาและเตียนโล่งไปหมด
ไม่มี

จิตใดเหลือเพราะปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันหั่นแหลกที่เหลือไม่มีตกค้างอยู่ภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นทางเดินของผู้จะต่อสู้กับกิเลสจะพึงใช้สติปัญญาเป็นสำคัญดูภายในใจนี่แหละเพราะกิเลสอยู่ที่นี่อย่าเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนวัฏวนของจิตจึงอยู่ที่นี่เนื่องจากกิเลสพาให้วกให้วนผลทุกข์ใส่ตนด้วยงานของมันที่ทำโดยหาสิ่งกีดขวางมันไม่ได้เพราะเราไม่มีสติปัญญาที่จะกีดขวางกิเลสสร้างงานขึ้นมาภายในจิตใจของเราและผลของมันของงานมันก็คือความทุกข์ความลำบากความเดือดร้อนในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อแต่ไหนแต่ไรมากิเลสเป็นอย่างนั้นไม่เคยสงสารใครก็คือกิเลสเอารัดเอาเปรียบสัตว์โลกที่สุดก็คือกิเลสต้มตุ๋นหลอกลวงเก่งที่สุดไม่มีใครเสมอในโลกทั้งสามนี้ก็คือกิเลสกดขี่บังคับรีดไถทุกประเภทให้จิตอยู่ใต้อำนาจมอบราบคาบหญ้าอยู่เช่นนั้นก็คือกิเลสไม่ใช่สิ่งอื่นใดอย่าพากันคิดกันฆ่าให้เสียเวลาอันเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจงสำนึกใจของตนซึ่งเป็นสถานที่ผิดกิเลสทุกประเภทขึ้นมาเพื่อเป็นกองทุกข์กับเหล่านี้ให้เป็นสถานที่รบกับกิเลสประเภทต่างๆด้วยศรัทธาความเชื่อมั่นต่อการปราบกิเลสว่าจะต้องชนะวิริยะความภาคเพียรต่อสู้อย่าได้ลดละท้อถอยสติเป็นเครื่องกำกับทุกอาการของจิตที่แสดงออกในแง่ใดก็ตามสมาธิพยายามบังคับกิเลสต่อสู้กิเลสตัวฉุดลากจิตให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยได้สัมผัสสัมพันธ์กันมามากน้อยเพียงไรนับไม่ถ้วนอยู่แล้วเพราะอำนาจแห่งความลุ่มหลงของกิเลสนี่แหละให้เป็นความลุ่มหลงในอารมณ์ทั้งหลายให้ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยอำนาจแห่งความเพียรศรัทธาสติและปัญญาของเราจนได้อย่ายอมให้จิตฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปในอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของจิตปรุงแต่งขึ้นมาหลอกตนเองด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละคือจิตตอวิชชามันเป็นเครื่องหลอกเครื่องวาดภาพขึ้นมาภาพเรื่องนั้นภาพเรื่องนี้แสดงเรื่องราวนั้นขึ้นมาเรื่องราวนี้ขึ้นมาอดีตผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนก็ปั้นขึ้นมาปรุงขึ้นมาหลอกเราอย่างสดๆร้อนๆแล้วก็เชื่อมันอย่างสนิทติดจมขนทุกข์ขึ้นมาเพราะความเชื่อมันอย่างติดจมนั้นมากน้อยเพียงไรเราไม่มีทางทราบได้เพราะเชื่อมันอย่างจมมิดแล้วอดีตผ่านมามากเท่าไหร่ไม่ว่ามันจะปรุงเรื่องใดขึ้นมาเป็นต้องเชื่อมันทุกระยะแห่งความคิดความปรุงความผิดขึ้นมาหลอกของมันอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ปรุงแต่งไปแล้วปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องชั่วเกิดจนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตนขึ้นชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นด้วยอำนาจของกิเลสเป็นผู้บงการแล้วจะไม่มีผลสะท้อนย้อนกลับมาทับถมหรือบีบคั้นจิตใจนี้เป็นไม่มีนะเพราะฉะนั้นจงทราบว่าอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของกิเลสมันผิดงานของมันขึ้นมาโดยอิสระไม่มีสิ่งต่อต้านหรือต้านทานขีดขวางต่อสู้มันบ้างเลย
ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเท่านี้จะเป็นผู้ใดเราลาภทราบจุดใหญ่จุดแห่งวัฏจักรวัฏสงสารจุดแห่งพาให้เกิดแก่เจ็บตายขนทุกข์มาพร้อมในภพชาตินั้นๆจะมีที่ไหนถ้าไม่มีที่จิตจะเป็นผู้ใดที่จะรู้จะเห็นสาเหตุแห่งความเป็นมาของเกิดความเกิดแก่เจ็บตายและเต็มไปด้วยทุกข์นี้ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนี้ยึดมาประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องมืออันให้ติดแนบกับตนไม่ประมาทในอาการต่างๆของจิตที่แสดงออกไม่มีผู้ใดจะรับทราบได้มีผู้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวากขาตธรรมเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชนักปฏิบัติเหล่านี้แหละจะเป็นผู้รู้ได้เห็นได้และทำลายกงจักรแห่งวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนี้ได้เป็นลำดับกำลังด้วยอำนาจแห่งศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นหลักใหญ่เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นฝ่ายธรรมได้เข้าทำลายกงจักรคือโรงงานของจิตตอวิชชาของวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในจิตนั้นโดยลำดับแล้วสมาธิที่ได้ยินแต่ชื่อในตำรับตำราก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนในจิตของเราว่าจิตเวลานี้ได้รับความสงบแล้วด้วยอุบายวิธีนี้วิธีนี้นะสงบเข้ามากเพียงไรก็พึงทราบว่ากิเลสได้สงบตัวไปมากเท่าเพียงนั้นได้ต่อสู้ต้านทานกับกิเลสซึ่งตัวพาให้ฟุ้งซ่านพาให้จิตฟุ้งซ่านได้มากน้อยเท่านั้นพอจะยังจิตให้เข้าสู่ความปลอดภัยได้แต่ความสงบได้เป็นพักๆไปได้นี่ก็เป็นผลอันหนึ่งทางการปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทคำว่าสมาธิเพื่อความสงบใจอันเป็นธรรมชาติสั่งสมกำลังขึ้นมาภายในใจอย่างน้อยก็เป็นต้นทุนให้ใจได้รับความสงบร่มเย็นทรงตัวได้ไม่สายแสไม่วุ่นวายไม่ถูกกิเลสตัวฟุ้งซ่านลำคาญเหยียบย่ำทำลายไปเสียทุกการสถานที่ทุกอิริยาบถยังพอปรากฏเป็นความสงบตัวอยู่ได้ด้วยสมาธิธรรมเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านพิสูจน์เรื่องกองทุกข์ของตนมีอยู่ที่จิตใจนี้เท่านั้นร่างกายเป็นวิบากขันผลพลอยได้มาจากกิเลสประเภทหนึ่งแล้วจะให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดไปอีกก็ไม่ได้เป็นเพียงวิบากของขันทุกข์กับทุกข์เท่าขันคือรูปขันเวทนาขันที่มีอยู่ในนี้เท่านั้นจะให้มากยิ่งไปกว่านี้ก็ไม่มากแต่ส่วนทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาเพราะอำนาจของกิเลสผิดขึ้นและเผาผลาญจิตใจให้ชิบหายปนปี้วอดวายทั้งที่จิตก็ตายไม่เป็นนั้นมีจำนวนมากยิ่งกว่าทุกข์ภายในธาตุในขันธ์นี้เป็นไหนจึงควรเห็นโทษแห่งทุกข์นั้นที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจของกิเลสผิดนั้นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะรีบแก้ไขให้หมดสิ้นไปจากใจเสียตั้งแต่บัดนี้ธาตุขันธ์ก็จะกลายเป็นธรรมดาของธาตุของขันธ์หรือเป็นขันธ์ล้วนๆไปเสียไม่มีกิเลสตัวใดเข้ามาเสริมขันธ์เป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้มากขึ้นไปด้วยความสัมพันธ์ของใจเองความทุกข์ความลำบากภายในร่างกายมีได้ทั้งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเพราะเป็นวิบากเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาแล้วและเป็นเรือนของทุกข์ที่จะต้องอยู่อาศัยจนกระทั่งเรือนร่างนี้แตกสลายไปเมื่อไหร่ทุกข์จึงจะสลายไปตามขันธ์นี้ไม่มีเงื่อนสืบต่อหมดไป
แต่ทุกข์ภายในจิตใจนั้นยังมีเงื่อนสืบต่อเพราะกิเลสพาให้สืบกิเลสเป็นต้นเหตุพาให้เกิดทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีทางสิ้นสุดถ้าไม่แก้กิเลสอันเป็นตัวเหตุสำคัญผิดทุกข์นั้นเสียจะไม่มีทางหลุดพ้นเป็นอิสระเสรีภายในจิตใจได้เลยนี่เป็นหลักสำคัญที่เรานักปฏิบัติทั้งหลายจะพึงคุ้ยเกี่ยวขุดค้นในจุดสำคัญคือโรงงานของวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในวัฏจิตนี้ไม่อยู่นอกเหนือจากนี้ไปเลยอย่าเสียนายสิ่งใดๆในโลกเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นเคยประสบพบเห็นเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นไม่เลยยิ่งกว่านั้นไม่พาคนให้วิเศษวิโสไม่พาคนให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้เหมือนการรื้อถอนกิเลสอันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเร็วซามและเป็นสิ่งที่สกปรกรกรุงรังเป็นสิ่งที่ก่อทุกข์ให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความล่มจมไปมากที่สุดนี่เป็นสำคัญขอให้รื้อถอนต้นเหตุนี้ด้วยความภาคเพียรด้วยสติปัญญาของเราอย่าได้ลดละความเพียรให้เสียดายที่ตรงนี้อย่าให้ความเพียรหลุดไปเสียไปแม้แต่ขณะหรือเวลาหนึ่งให้มีความเสียดายต่อความภาคเพียรเสียดายต่อการต่อสู้ที่เด็ดตัณหาอาสวะเพื่อชัยชนะขึ้นมาสรุปแล้วให้เสียดายชัยชนะให้เสียดายความหลุดพ้นจากทุกข์ให้เสียดายความเพียรที่เป็นเครื่องแก้หรือเครื่องถากทางกิเลสหรือเครื่องดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงนี่เป็นความเสียดายเป็นความอะไรที่ถูกต้องการเสียดายการอะไรสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นั้นเป็นเรื่องของวัฏจิตพาให้หมุนพาให้เวียนหลอกลวงแล้วขนทุกข์ให้เราตายแล้วเกิดแล้วตายเหมือนฟุตบอลกลิ้งไปกลิ้งมาพบน้อยพบใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ในทุกภพทุกชาติในขณะที่กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่นั้นไม่ปราศจากทุกข์ได้แม้ขณะเดียวเห็นภายในสิ่งเหล่านี้ประจักษ์ใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงพบมาแล้วทั้งทุกข์ทุกประเภทภายในพระกายก็ทรงทราบแล้วทุกข์ภายในพระจิตพระองค์ก็ทรงทราบสาเหตุที่ให้เกิดทุกทั้งสองประเภทนี้ขึ้นมาภายในกายจิตพระองค์ก็ทรงทราบและทรงถอดถอนออกโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแต่ความบริสุทธิ์วิมุตติล้วนๆแล้วนั่นแหละคือจิตดวงประเสริฐธรรมดวงประเสริฐธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าสองนั่นแหละที่นี่จะเห็นได้ชัดเจนประจักษ์ใจพระองค์ได้เห็นประจักษ์พระทัยแล้วเราผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ถอดถอนสิ่งลามกรกรุงรังก่อความทุกข์ให้แต่เราโดยถ่ายเดียวนี้ออกได้แล้วก็จะต้องเห็นประจักษ์เช่นเดียวกันว่าไม่มีสิ่งใดอีกแล้วที่จะมายุแย่ก่อกวนจิตใจให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้โลภให้หลงโดยประการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอาสวะทั้งหมดเพราะกิเลสได้สิ้นซากไปหมดแล้วจากจิตใจจึงกลายเป็นใจอิสระเสรีตั้งแต่ขณะนั้นไปแล้วเราจะเห็นคุณค่าแห่งความภาคเพียรของเราหนักเบามากน้อยสละเป็นสละตายมาว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าไม่มีความเพียรขนาดนั้นเป็นเครื่องหนุนแล้วผลคือความอิสระเสรีและความประเสริฐภายในจิตใจซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นนี้จะไม่ได้พบได้เห็นกันเลยแต่นี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของตนเองเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทรงปรากฏและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายปรากฏเป็นธรรมประเภทเดียวมีความสม่ำเสมอกันไม่มีของท่านผู้ใดยิ่งหย่อนกว่ากันเพราะฉะนั้นการเห็นความประจักษ์ในความบริสุทธิ์ของตนโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงเป็นอันเป็นการเห็นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยสมบูรณ์และพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์โดยสมบูรณ์อยู่ภายในใจดวงเดียวของตนนี้ไม่สงสัย
การที่จะลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีนั้นธรรมชาติที่รู้ที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของตนประกาศอย่างจงแจ้งอยู่แล้วกับตนเองว่าธรรมประเภทนี้ลบล้างได้หรือไม่ลบล้างได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินี้ไม่ใช่ฐานะที่จะลบล้างด้วยวิธีการใดๆได้แล้วพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหรือกี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามก็ไม่ใช่ฐานะที่จะไปลบให้สาบสูญไปจากโลกได้นี่แหละคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตโดยสมบูรณ์นั้นเห็นในขั้นแห่งความบริสุทธิ์ของใจตนเองเมื่อใจของตนได้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็ทราบชัดในความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าและสาวกและธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้ได้สิ้นสูญไปไหนหรือจะสิ้นสูญไปไหนก็ทราบได้ชัดว่าไม่มีความเคลื่อนไหวแบบสมมุติทั้งหลายเปลี่ยนไม่มีความเปลี่ยนแปลงแบบสมมุติทั้งหลายเปลี่ยนแปลงกันจึงไม่มีความสาบสูญดังโลกสมมุติทั้งหลายสาบสูญกันเป็นแบบของธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นแบบอื่นไม่มีแทรกเพราะนี้ไม่ใช่สมมุติจะเอาสมมุติเข้ามาแทรกได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยอมรับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอย่างเต็มใจเช่นเดียวกับเรายอมรับใจที่บริสุทธิ์ของเรานี้หาที่ขัดที่แย้งไม่ได้เพราะเราหาที่ขัดแย้งใจของเราไม่ได้เราประจักษ์ใจของเราในทางความบริสุทธิ์เต็มดวงใจแล้วก็เป็นการเชื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านซึ่งเป็นแบบเดียวกันนี้อย่างเต็มใจเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่ได้รู้ได้เห็นธรรมะอันบริสุทธิ์ภายในจิตใจใจกับธรรมเป็นธรรมชาติอันเดียวกันแล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกแม้จะมีจำนวนมากน้อยและปรินิพพานไปนานเพียงไรก็ตามตามการตามสมัยตามสมมุตินิยมธรรมชาตินี้ไม่ใช่การไม่ใช่สมัยไม่ใช่สมมุตินิยมแต่เป็นหลักธรรมชาติของวิมุตติหลุดพ้นเป็นอย่างนี้ก็ทราบภายในใจของตนอย่างชัดเจนนี่แหละคือความแนบสนิทของจิตกับธรรมธรรมถึงกันที่จิตจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าจิตไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของคู่ควรยิ่งกว่าจิตสำหรับธรรมธรรมจะมีมากน้อยพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปจำนวนมากน้อยเพียงไรพระสงฆ์สาวกท่านบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นไปจำนวนมากและนิพพานไปแล้วจำนวนมากน้อยเพียงไรไม่มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะจิตไม่สามารถเพราะไม่มีเครื่องมืออื่นที่จะพิสูจน์ธรรมชาติเหล่านั้นให้เห็นประจักษ์ขึ้นมาตามความเป็นของธรรมชาตินั้นความมีของธรรมชาตินั้นมีจิตดวงเดียวเท่านี้ที่ได้ชำระให้เต็มภูมิสมควรจะทำทั้งแท่งถึงสมควรจะทำที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นจะสามารถทราบธรรมทั้งหลายได้ตามที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตรัสไว้ว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่มีอยู่ที่ไหนใจเป็นผู้สัมผัสธรรมเมื่อใจสัมผัสธรรมขั้นใดมากน้อยเพียงไรธรรมก็มีอยู่กับใจดวงนั้นมากน้อยเพียงนั้นเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตติธรรมแล้วธรรมที่บริสุทธิ์เต็มส่วนก็เต็มอยู่ภายในจิตใจของผู้เข้าสัมผัสเต็มที่แล้วนั้นเท่านั้นไม่สาธารณะแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนี่แหละคำว่าธรรมมีอยู่รู้กันอยู่ที่ใจสัมผัสกันที่ใจใจเป็นภาชนะสำหรับรับธรรมทั้งหลายในคำที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงควรผลิตจิตใจของเราให้เหมาะสมแก่ธรรมขึ้นไปโดยลำดับ
ตั้งแต่ขั้นสมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจถึงปัญญาธรรมขั้นนั้นๆสมาธิก็ตั้งแต่ขั้นคณิกะรวมชั่วขณะชั่วการแล้วถอยตัวออกมาแล้วรวมแล้วรวมเล่ารวมหลายครั้งหลายหนก็เป็นสมาธิที่แนบแน่นเข้าไปเมื่อขยายออกทางปัญญาสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาได้เป็นอย่างดีเพราะจิตที่มีสมาธิจะพิจารณาทางด้านปัญญาย่อมเป็นความสะดวกสบายเพราะจิตไม่หิวโหยกับอารมณ์ใดๆเนื่องจากจิตมีความอิ่มตัวด้วยความสงบถอยออกจากความสงบแล้วจึงทำหน้าที่ทางด้านปัญญาได้ด้วยความสะดวกตามขั้นแห่งสมาธิที่มีอยู่นั้นๆจะสนับสนุนปัญญาขั้นนั้นๆให้มีกำลังมากขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาไม่มีอยู่ที่ไหนทำที่กล่าวตรงนี้อยู่ที่จิตให้ผิดขึ้นมาเวลานี้มีตั้งแต่กิเลสผิดลูกเต่าล้านเลนของมันขึ้นภายในจิตใจของเราที่ทราบตนอยู่แล้วว่าเป็นนักปฏิบัติแต่การปฏิบัติของเรานั้นถูกกิเลสสวมรอยเข้าไปทำงานในวงความเปลี่ยนนั้นโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความพลั้งเผลอบ้างความทอดแท้อ่อนแอบ้างมีปาฐะเพราะกิเลสแหลมคมมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกธาตุนี้จะต้องแทรกเข้าไปได้ทุกระยะถ้าสติปัญญาไม่ทันไม่เพียงพอโดยเหตุนี้ท่านจึงให้อบรมสติปัญญาขึ้นด้วยความภาคเพียรในแง่ต่างๆไม่ลดละจนกลายเป็นสติขึ้นมาเห็นได้อย่างชัดเจนกลายเป็นปัญญาขึ้นมาได้อย่างชัดเจนแล้วฟาดฟันกิเลสประเภทต่างๆที่เหมาะพอเหมาะพอสมกับกำลังของสติปัญญานั้นให้ขาดไปโดยลำดับได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วก็เป็นสติปัญญาที่เกรียงไกรที่สุดกิเลสจะเคยมีอำนาจวาสนามีกำลังวังชาเคยหลอกลวงหรือต้มตุ๋นจิตใจดวงนี้มานานเท่าไหร่สติปัญญานี้จะตามทันตามทันแล้วฟาดฟันหันแหลกกันให้ขาดสะบั้นลงไปได้โดยลำดับจนกระทั่งกิเลสประเภทต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งแม้แต่จอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชาก็ยังต้องถูกหมอบลงไปก็ไม่พ้นสติปัญญาขั้นนี้จะต้องตามทำลายจนได้ไม่มีกิเลสแม้ปรมาณูเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยนี่คือวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วพระสาวกทั้งหลายทรงก็ดำเนินมาแล้วเป็นมาแล้วด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวมาอันเป็นสาเหตุนี้จึงเป็นธรรมที่ทันสมัยอยู่เสมอกับผู้ต้องการจะเผากิเลสอย่าให้กิเลสเผาเราเหมาะสมอยู่ทุกระยะคำว่าทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นิโรธสัตว์มรรคสัตว์มีอยู่ที่ไหนความจริงของสัจธรรมเหล่านี้สถานที่อยู่ของสัจธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนท่านกล่าวไว้ในตำรามีทุกคัมภีร์เต็มอยู่ในคัมภีร์แต่เป็นชื่อของสัจธรรมตัวสัจธรรมจริงๆอยู่ที่ไหนทุกข์คือความทุกข์กายทุกข์ใจมีอยู่กับกายกับใจของเรานี้นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากสมุทัยทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นจากความวิการของธาตุอันเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่จะให้ร่างกายได้เกิดความทุกข์ความลำบากเช่นดินฟ้าอากาศหรืออาหารเป็นเครื่องแสลงทำให้ร่างกายกำเริบเกิดโรคเกิดภัยขึ้นมาถ้าจะพูดถึงเรื่องสมุทัยอันนี้ก็เป็นสมุทัยของส่วนร่างกายแต่ท่านไม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะสำคัญที่ใจจะมาเป็นผู้เสริมด้วยอำนาจของสมุทัยนั่นแหละมายึดมั่นถือมั่นมาสำคัญ
ผิดต่างๆให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเป็นทุกขั้นที่สองอันเป็นความทุกข์ใหญ่ยิ่งกว่าร่างกายเป็นทุกข์โดยธรรมดาของตนคำว่าสมุทัยคืออะไรแดนผิดทุกข์ฮะสมุทยะแปลว่าแดนผิดทุกข์ขึ้นมาท่านพูดย่อๆเอาไว้ว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาก็คือความรักความใคร่ในวัตถุอารมณ์ต่างๆไม่มีสิ้นสุดยุติรักอยู่เช่นนั้นไม่มีความอิ่มพอใคร่อยู่เช่นนั้นจนกระทั่งวันตายหาวันสงบสยบตัวลงโดยลำพังไม่ได้เลยมีแต่ความหิวโหยมีแต่ความกระวนกระวายเพราะความรักความใคร่ความอยากได้ความต้องการเป็นอยู่เช่นนั้นตลอดท่านว่ากามตัณหาภาวะตัณหายินดีในสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ของตนใครมีอะไรก็ยินดีในนั้นติดในนั้นรักในนั้นชอบในนั้นไม่ว่าเป็นวัตถุไม่ว่าเป็นอารมณ์ไม่ว่าเป็นอะไรนั่นแหละส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดอยู่ในวงแห่งภาวะตัณหายินดีในของมีอยู่ของตนทั้งนั้นวิภาวะตัณหาของไม่มีก็ยินดีก็รักชอบอยากได้นั่นเป็นเมื่อวิภาวะตัณหาสรุปแล้วมีตัณหาสามประเภทนี้เป็นผู้ออกหน้าออกตาแสดงออกถึงกับทางมารยาทให้เห็นอย่างชัดเจนกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานิโรธท่านเพียงบอกไว้ว่าทำให้แจ้งให้เห็นนิโรธอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปทำนิโรธให้แจ้งโดยไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกับอุบายวิธีการต่างๆจะทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาเฉยๆนั้นทำไม่ได้เพราะเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากมรรคมรรคคืออะไรมรรคะแปลว่าทางหรือแปลว่าเครื่องมือปราบปรามกิเลสตัวสมุทัยเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปจนกระทั่งสิ้นซากไปจากจิตใจมรรคปฏิปทาคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปหมายถึงความฉลาดแหลมคมของไหวพริบปัญญาที่จะให้ทันกับกลมายาของกิเลสทุกประเภทที่แสดงขึ้นมาภายในจิตใจดวงเดียวกันกับสถานที่ผิดสติปัญญาขึ้นมานี้สัมมาวาจากล่าวด้วยอำนาจของสติปัญญามีสติเป็นผู้ควบคุมกล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมกิเลสไม่ได้กล่าวเพื่อส่งเสริมทุกข์แต่กล่าวเพื่อฆ่ากิเลสไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาสัมมาทิฏฐิวาจาชอบท่านว่าสัมมากัมมันตะการงานชอบของพระเราคืออะไรเราอย่าพูดถึงการงานชอบของโลกทั่วไปซึ่งมีหลายแง่หลายแขนงตามเพศของเขาเราหมายถึงงานของพระนี้คำว่าการงานชอบคืออะไรเจสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่คืองานที่พระอุปชามอบให้มาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่พระพุทธเจ้าสืบมาว่าเจสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจดันตานาขาโลมาเจสานี้เป็นต้นนี่คืองานชอบและมีงานท่านมอบงานให้สัมมากัมมันตะและจะทำอย่างไรให้งานนี้เป็นไปด้วยความชอบธรรมดังที่ท่านสอนไว้อย่างนั้นต้องใช้ความพินิจพิจารณาเอาสติปัญญาเข้ามาจดจ่อต่อเนื่องกันในอาการเหล่านี้ซึ่งจะสามารถทราบซึมทราบไปทั่วสนพางร่างกายของเราว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรเกสาโลมาเป็นของสวยของงามหรือเป็นของสกปรกครกภูมิรังเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวหน้าขาเล็บตะโจหนังคนเรามีหนังเท่านั้นหุ้มห่อไว้ตลอดถึงสัตว์
จึงเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายว่าสวยว่างามได้พอถลกหนังออกหมดแล้วคำว่าหญิงว่าชายว่าสัตว์ว่าบุคคลก็หมดความหมายไปทันทีนี่ให้เรียนให้ปฏิบัติสิ่งเหล่านี้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราตาโจตาจะปริยันโตร่างกายนี้มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบหนังนี่แหละเป็นเครื่องพรางตามนุษย์ตาฝันให้ถูกกิเลสหลอกลวงว่าเป็นของสวยของงามของจีรังถาวรไปเสียหมดตาแจ้งตาสว่างก็กลายเป็นตามืดไปหมดเพราะกิเลสมันปิดตาไม่มีกระจกคือปัญญาส่องให้ถึงตามหลักความจริงท่านจึงให้ใช้ปัญญาพิจารณานี้เรียกว่าทำงานทำงานชอบนี่ละชอบที่จะถอดถอนกิเลสความยึดมั่นสำคัญผิดออกมาจากความลุ่มหลงถอนตัวออกมาด้วยความรู้ชอบเห็นชอบของปัญญาจนกระจายไปหมดทั่วสรรพางร่างกายจะแยกไปเลือกทางอสุภะมันก็เต็มไปด้วยอสุภะทั้งร่างกายนี้อยู่แล้วสงสัยที่ไหนกันเทกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงามให้กิเลสได้ใจไปทำไมเพราะสิ่งเหล่านี้กิเลสมันเป็นของปลอมมันจึงเสกของปลอมมาหลอกลวงพวกเราทั้งที่ไม่สวยไม่งามมันก็บอกว่าสวยว่างามเราก็เชื่อมันร่ำไปตัวคนทั้งคนเหม็นคลุ้งไปหมดทั้งที่ยังไม่ตายถ่ายลมออกมาเท่านั้นมันก็เต็มไปด้วยของปฏิกูลเห็นประจักษ์กับใจแล้วทำไมจึงไปยอมเชื่อกิเลสว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่ชอบใจอยู่ได้หลงขนาดไหนมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติเพื่อจะสอดส่องสิ่งเหล่านี้ให้เห็นด้วยปัญญาเอาไปไว้ที่ไหนปัญญาจึงไม่เห็นชอบตามสิ่งที่มีอยู่โดยหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนนี้ให้ชัดเจนเล่านี่คือการงานชอบพิจารณาให้ชอบตามหลักของงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้นี้แยกลงไปความแปรสภาพมันแปรอยู่ทุกขณะทุกเวลาไม่ฟังความจริงนี้บ้างเหรอทำไมจึงไปฟังสิ่งที่ว่านิจจังเที่ยงสุขขังจะเป็นสุขไปเรื่อยๆเพลิดเพลินลุ่มหลงไปเรื่อยๆตื่นลมตื่นแล้งไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหารู้ไหมว่ามันหลอกไปขนาดไหนความจริงมันเป็นของแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาตามหลักธรรมเป็นอย่างนั้นทุกขังบีบบังคับหาความเป็นอิสระไม่ได้อนัตตาใครจะอาจเอื้อมถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราให้รับความสุขความเจริญเย็นใจหายจากทุกข์ไปได้เพราะยึดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตนเป็นของตนมันจมมาด้วยความยึดความถือนี้มากมายเพียงไรมนุษย์และสัตว์เราเพราะความเชื่อกิเลสตัวหลอกลวงตัวจอมปลอมหลอกแผดเผาสิ่งเหล่านี้ให้มันแหลกแตกกระจายไปถึงหลักความจริงเห็นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาจะเอาอะไรไปเผามันล่ะเผาเครื่องจอมปลอมของกิเลสเสกสรรพันดอขึ้นมานี่นั่นนี่พูดถึงเรื่องร่างกายก็เห็นชัดเจนอย่างนี้นี่แหละคืองานชอบเดินจงกรมก็เพื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้นั่งสมาธิภาวนาก็เป็นงานแต่ละอย่างให้ชอบด้วยการพิจารณาตามหลักธรรมที่ถูกต้องนี้จึงเรียกว่างานชอบสัมมาวายามะว่าไงก็เข้าในจุดเดียวกันนี้จึงมาอธิบายให้มากไปแล้วก็ไล่กันลงไปถึงส่วนละเอียดสุขทุกข์เฉยๆเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารวิญญาณอะไรกระดิกขึ้นมากระเพื่อมขึ้นมาตัวหลอกลวงต้องขึ้นมาพร้อมๆกันเพราะกิเลสเป็นผู้ผลักดันให้สัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมานี้เป็นเครื่องมือของกิเลสอยู่แล้วจึงต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือเพื่อแยกแยะให้เห็นความจริงความปลอมนั่นก็หายไปเพราะคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ละขันธ์ละขันธ์นั้นเป็นความจริงสามารถที่จะลบล้างสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านั้นได้นี่
พระพุทธเจ้าท่านมอบงานให้พวกเราอย่างนี้และให้ทำงานนี้จนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้าแล้วกิเลสไม่ต้องบอกมันแตกกระจายไปหมดยึดมั่นถือมั่นในรูปกิเลสอยู่ในรูปกิเลสอยู่ในเวทนากิเลสแทรกอยู่ในสัญญาในสังขารในวิญญาณถูกกำจัดออกด้วยตปธรรมจนไม่มีที่อยู่มันเมื่อมีที่อยู่ตรงไหนจะพออยู่ได้มันก็หลบก็ซ่อนเข้าไปซ่อนเข้าไปจนกระทั่งไปถึงจิตนะไม่มีที่ไปแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่หลบซ่อนของกิเลสเป็นมานานก็ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยอสุภะอสุภังอันเป็นธรรมของจริงสิ่งที่ปลอมมันก็แหลกไปหมดเห็นปรากฏชัดแต่ความจริงเท่านั้นกิเลสก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมเป็นข้าศึกต่อธรรมแต่ไหนแต่ไรมาจึงเอาธรรมเข้าปราบกิเลสถูกทำลายลงไปเป็นลำดับลำดับมันก็ยังเหลือแต่จิตตาอวิชชาเท่านั้นไปอยู่ที่ตรงนั้นเพราะไม่มีที่ไปถูกตีต้อนเข้าไปฟันเข้าไปแหลกเข้าไปเนี่ยบริษัทบริวารถูกสติปัญญาศรัทธาความเพียรฟาดฟันหั่นแหลกแตกกระจายกันไปหมดหลงแม่หลงลูกหลงปู่ย่าตายายไปรวมตัวอยู่ในจิตอาชีพเป็นอะไรฮะคิดมีจิตตวิชาอยู่นั้นจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรก็ตัวปลอมทั้งตัวมันเข้าไปอยู่ในนั้นคืออวิชชาปัจจยานะนั่นแหละอนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตกับของอวิชชากลมกลืนเป็นอันเดียวกันสติปัญญาฟาดฟันลงไปไม่นอกเหนือจากคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไว้ใจกันได้ยังไงถือได้ยังไงถือจิตก็เหมือนกินข้าวทั้งเปลือกเหมือนกินปลาทั้งก้างเดี๋ยวมันขวางคอตายว่าไงจึงต้องแยกแยะให้มันชัดเจนตาปะตาปะแปลว่าแปลความแผดเผาเผาเข้าไปเผาเข้าไปอันใดเป็นของปลอมทนอยู่ไม่ได้มันจะกระจายไปอะไรเป็นของจริงทำลายก็ไม่สูญเมื่อเป็นฉะนั้นสติปัญญาทำลายเข้าไปตรงนั้นสิ่งที่เป็นของปลอมคืออวิชชาปัจจยามันก็ถูกสลายถูกตีแตกกระจายสลายลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจนั่นของจริงแท้ไม่ชิบหายนั่นละที่นี่การเปลื้องพบเปลื้องชาติสำเร็จขึ้นมาด้วยการทำลายรวงรังของอวิชชาซึ่งอยู่ภายในวัฏจักรให้กลายเป็นวัฏจักรบัดนี้เป็นวิวัฏจักรแล้ววิวัฏจักรกลับไม่หมุนสิ้นสุดกันลงในจุดนั้นนี่ผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติอย่างนี้สอนทำไว้อย่างนี้พระสาวกทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติแบบนี้ตะเกียบตะกายมาด้วยความทุกข์ความลำบากเช่นเดียวกันหมดเราจะไปหาสวรรค์นิพพานในการนอนจมอยู่กับกิเลสได้อย่างไรแล้วเราจะไปหาสวรรค์นิพพานด้วยการต่อสู้กับกิเลสในขณะที่กำลังเป็นทุกข์ได้อย่างไรต้องยอมรับว่าทุกข์ทุกไปเคยเป็นมาแล้วด้วยความเพียรประจากของพระพุทธเจ้ามาถึงขั้นสลบสลายไม่จะได้เป็นทุกข์ได้ยังไงมีเราองค์ไหนใครบ้างที่ประกอบความภาคเพียรจนถึงขั้นสลบสลายนอกจากสลบลงหมอนคลอกคลอกไม่มีวันตื่นเท่านั้นเพราะอำนาจของกิเลสมันจับตีลงหมอนแล้วเราจะว่ามันถักลงหมอนมันตีลงนั่นคลอกมันมีตั้งแต่กิเลสมันลุมล้อมอยู่ตลอดเวลาเรายังโออาร่าเริงอยู่หรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติฮะแล้วเขาว่านักวัดป่าบ้านตาปฏิบัติดีเคร่งครัดตื่นลมเขาแล้วเหรอเรา ปฏิบัติกับกิเลสเคร่งครัดแค่ไหนมีไหมถ้าไม่มียาตื่นลมเขาให้เป็นการเสริมกิเลสขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งจะลืมตัวหนักเข้าไปเอาตรงนี้จึงชื่อว่านักปฏิบัติเอาให้เห็นจริงเห็นจังตามหลักพระพุทธเจ้าที่สอนกิเลสไม่เหนืออำนาจของความภาคเพียรที่กล่าวมาเหล่านี้ไปได้เลย
ถ้าเวลากิเลสมันผ่าผลต้องใช้อุบายวิธีการศาสตราอาวุธคือสติปัญญาให้ผ่าผลเช่นเดียวกันให้เหนือมันอยู่เสมอมันถึงขั้นจะสลบเอายอมสลบมันถึงขั้นจะตายเอาตายไม่ถอยคำว่าถอยไม่มีสุดท้ายกิเลสนั่นแหละจะสลบที่กิเลสนั่นแหละจะตายเราไม่ตายพระพุทธเจ้าไม่พาตายเพียงสลบสาวกทั้งหลายก็ไม่พาตายทำไมเราจะตายนั่งปฏิบัติด้วยกันมีแต่ได้ยินแต่ว่ากิเลสมันตายเท่านั้นเอาให้จริงให้จังพยายามสอนหมู่เพื่อนเต็มที่เต็มฐานเต็มสติกำลังความสามารถด้วยความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนยิ่งกว่าความเป็นห่วงเป็นใยใครๆทั้งนั้นเพราะได้ก้าวเข้ามาสู่แนวรบเข้ากรอบที่ควรจะได้จะถึงสิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งแล้วทำไมจะพลาดไปได้ให้กิเลสมันมาแยกมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปกินเช็ดจนไม่มีติดเนื้อติดตัวเป็นไปได้หรือสมควรแล้วหรือนักปฏิบัติเราเอาให้จริงให้จังการแนะนำสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมได้ทุ่มเทลงเต็มสติกำลังความสามารถของตนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรบ้างทางฝ่ายเหตุและผลได้ปรากฏอย่างไรบ้างการแนะนำสั่งสอนเหตุกับผลก็กลมกลืนกันไปแล้วไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยก็มีอยู่ตั้งแต่ประโยคพยายามของเราแต่จริงแค่ไหนจะหวงวัฏจักรจะหวงความทุกข์ความลำบากในภพน้อยภพใหญ่จะหวงในเรื่องความทุกข์เพราะกิเลสบีบบังคับกิเลสทิ่มแทงหัวใจนั้นหรือจะหวงความภาคเพียรหวงสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสหวงมรรคผลนิพพานมากกว่าหวงกิเลสหรือจะหวงอะไรมากกว่ากันต้องชั่งน้ำใจเจ้าของให้เต็มที่เอาฟาดลงไปอย่าไปเสียดายชีวิตนี้เสียดายเท่าไรมันก็ไม่อยู่ถึงการมันแล้วมันต้องตายคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายคนมีกิเลสเต็มหัวใจก็ตายคนสิ้นกิเลสก็ตายเมื่อถึงคราวมันถึงการของมันแล้ววิบากขันธ์นี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอย่างไรก็ขอให้กิเลสตายไปก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เถอะเราจะเห็นความอัศจรรย์ที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ 2,500 ปีมาแล้วนี้มีแต่ชื่อความอัศจรรย์ยังไม่ปรากฏในหัวใจเราเลยฟังเป็นลมๆแรงๆมันก็เป็นลมๆแรงๆมันไม่มีความจริงเพราะความจริงยังไม่ขึ้นรับภายในจิตใจของเราเนื่องจากความเพียรยังไม่รับกันพอที่จะปรากฏผลอันเป็นความจริงขึ้นมาประจักษ์ใจเป็นอัตตสมบัติของใจของตนอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเพื่อไปมารู้สึกอ่อนลงอ่อนลงเหนื่อยแล้วเอาละหยุด

ในทางแคบๆมีกอไผ่คนล้มทับทางขวางทางเนี่ยล้มขวางเนี่ยเราก็ทลายบาดแบบกดไปก็คลองอยู่วันมันชัดจริงจริงนะคำฝันที่ไม่ทุกวันมีคำฝันที่ใช้เป็นกติมันไม่ลืมนะเพราะเราหลับด้วยการภาวนาฝันก็ฝันเป็นมงคลฝันก็ล้มนอกจากทางติดตันหมดแล้วก็สองภาคทางมันก็ตันตันด้วยความโลภชัดป่าแล้วก็ไผ่ล้มทับทางขวางทางหินเราจะไปมองหาทางไหนก็ไม่มีทางไปทางซ้ายทางขวาหาทางไปไม่ได้นอกจากต้องกลับคืนเท่านั้นเองกลับไปข้างหน้านี่ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องคืนที่จะแยกตรงนี้มันไม่มีทางแยกในคำฝันนั่งชัดอยู่ตรงกลางทุกวันติดหัวใจเหมือนกับติดตาใจแล้วมองดูหาช่องทางแต่ไม่มีช่องเลยมันพอจะไปได้ไหมพอจะหลวมบาดเราล้มหัวเราเนี่ยพอหัวมุดเข้าไปนี่ได้แล้วก็ดึงบาดไปจับสายบาดดึงมือไปนี่ได้เป็นอย่างนี้ปรากฏว่าเปลื้องชาจีวรออกนะจีวรจะเกิดแล้วทำนั่นเหมือนอย่างว่าคานไปจริงคานจนกระทั่งอกติดพื้นไปเลยไม่งั้นมันไปไม่ได้เหมือนมันด่วนเฉพาะคนหนึ่งเท่านั้นไม่มีที่จะมากกว่านั้นพยายามบึ้มกันบึ้มไปก็บึ้มไปเฉยๆน้อยโอ้บึ้มไปจนพ้นได้จริงพอพ้นได้แล้วก็จับสายบาดดึงบาดมาตามหลังก่อนกดใส่ข้างหน้าเหมือนกับเราตั้งทำเวลาดีๆไม่ได้หลับนะคำฝันนี่ก็แสนได้เกินเหมือนเราตั้งทำมาโดยที่สุดนั่นที่ไม่หลับเหมือนเราลอดไปเวลาไม่หลับเนี่ยกดนั่งใส่ข้างหน้าก่อนแล้วก็เราก็ถูอยู่เดิมมันเลยคานไม่ได้คานนะเพราะบาดดึงบาดมาด้วยสายบาดมาด้วยพอพ้นไปแล้วก็มือก็จับสายบาดได้ดึงมาดึงมาช่องนั้นเนี่ยดึงมาได้หลุดพ้นตึงไปได้แล้วมองขึ้นข้างหลังมันเหมือนกับเป็นช่องในหลวมตัวเราเท่านี้เองมันก็แปลกแต่ที่ว่าน้ำเกาะน้ำขุ่นน้ำขวนอะไรไม่ปรากฏนะไม่ปรากฏในความฝันปรากฏตัวมันไปเดือดนั่นมีพอคนนั้นมันไปประมาณสักหนึ่งเส้น20วันเนี่ยประมาณ20วันตรงนี้มันน้ำโอ้โหมันมหาสมุทรนี่เวิ้งว้ามองเห็นอะไรไม่เห็นเลยเหมือนเราไปดูทะเลน่ะมันก็เห็นแต่ฝั่งที่เราเหยียบยืนเหยียบอยู่นี่ฝั่งหน้าไม่มีเลยฟ้ากับดินฟ้ากับน้ำมันติดกันเลยฟ้าครอบน้ำโอ้โหนี่จะไปยังมีใครจะตอนนี้ขนาดมองมันเวิ้งว้างมองไม่นานมันเหมือนกับเป็นเรื่องของนิดถึงอะไรถึงคิดเหนื่อยจำได้ที่ไปออกถึงเขียนนิดหน่อยดินหันหน้าเดี๋ยวเรือก็มาเพราะเรือนั้นไม่ได้พูดกันนะไม่ได้พูดกับคนเรือสักคำเดียวเรือก็มาถึงก่อนเราก็พูดปลงไปเรือเหมือนกับไม่ได้พูดกับคนเรือว่าอะไรต่ออะไรไม่ได้พูดกันว่าจะไปนู่นไปนี่อะไรแต่เราลงไปถึงเรือแล้วเรามองเห็นเกาะอยู่นู่นเกาะอยู่กลางน้ำกลางทะเลกลางมหาสมุทรไม่ใช่ทะเลเราก็จะไปนู่นพอดีเรือมาจอดปุ๊บนั้นเราก็ลงเลยเรือกับพระบึงเลยนะดูไม่ได้จำไม่ได้ว่าได้บอกเรือหรือไม่บอกเหมือนเรียกว่าที่แน่ใจก็คือไม่ได้บอกแต่ทำไมเรือพาไปเลยตรงนั้นมีคนเดียวที่ขับเรือบึ้งต่อคำฝันก็เร็วเวลาไปนั่งกระหม่อมมีภาษามีลมมีมรสุมอะไรที่จะมาพัดน้ำมากระทบกระเทือนกับเรือเราที่เกิดเป็นฟองเกิดเป็นคลื่นอะไรกระหม่อมมีพุ่งไม่นานนะก็ไปถึงเกาะนั้นมันเป็นคำฝันก็ไม่นานนะมันเป็นเครื่องเทียบเทียมออกถึงปั๊บปั๊บเราก็กล้าขึ้นเลยเราก็ไม่สนใจกับเรือทีนี้ไม่ทราบว่าเรือมันไปไหนอยู่แล้วพอลงจากเรือก็ปุ๊บขึ้นเลยแล้วเรือมันไม่ทราบมันไปไหนอย่างนี้เนี่ยสนใจเพื่อนก็ขึ้นไปเราก็ขึ้นไปถึงบนยอดมันเป็นเขาหน้าเกาะก่อนแล้วมันเป็นเขาเลยนะ
ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไปเห็นพระแม่พระจันทร์นั่งบนเตียงบนแคร่ไม่ใช่เตียงเป็นแคร่เนี่ยถักเหมือนฟางตำหมักจับจับเนี่ยฮะทำไมถึงมาได้ระหว่างนั้นน่ะฮะมาได้มาได้โอ้ยข้ามเรือเอาข้ามเรือแล้วข้ามเรือแล้วท่านนั้นพูดมาอ้าวนั่นตำหมักหน่อยเลยยื่นตะบันหมากให้เราแล้วก็ตำจ๊อกจ๊อกสองสามจ๊อกเลยรู้รู้ตัวมันโมโหมันฝันยิ่งกว่านี้ไม่ได้หรือว่าสักโมโหฝันนั่งเวลายิ่งกว่านี้ตื่นไม่ได้หรือทำไมเพียงท่านยื่นตะบันหมากแล้วตำหมากสองสามจ๊อกแล้วตื่นแล้วแต่แล้วก็มากองจะสำเร็จกุศลอะไรนะว่าแสดงถึงความจักข้ามวัตตะมาตัดสงสารข้ามมหาสมุทรมหานิยมเอามามหาสมุทรเทียบกับมหาสมุทรมหานิยมที่โลกลุ่มหลงกันจมกันอยู่ในมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมข้ามตรงนั้นได้เราคิดในใจเรารู้สึกก็ยินดีพอตื่นเช้ามาก็มุ่งแล้วมีโอกาสเมื่อไรก็จะกราบเรียนเล่าถวายพ่อแม่ครูอาจารย์วันเช้าวันหลังนี่แหละคือวันหลังก็จะเช้าคือตอนเย็นๆวันหลังปัดกวาดเสร็จแล้วเราขึ้นป่าทำดีกันธรรมดาธรรมะหมดเลยเล่าเรื่องนิทานท่านทำนายเป็นเนี่ยเหมือนกับความที่เราคิดไว้พอเราเล่านิทานกันแล้วเดี๋ยวบางต้นมันลำบากนะธรรมานะเอาไว้ดีนะธรรมานะมึงต้นนี้ตะเกียบตะกายจะเป็นตะกายนะแต่จะถอยนะนี่บอกแล้วนี่นี่นี่บอกแล้วชัดเจนแล้วนะถอนถนวางนี่นะสำคัญเริ่มแรกนี่ต้องเอาจริงให้จังเอาเป็นก็เป็นตายตายเอามันรอดได้ก็ใครมันถนวางนี่นะเพราะใครคือที่จิตคืออุปสรรคเครื่องขีดขวางเองถนวางเรื่องปัญหาอาสวะเป็นขวากเป็นหนามมันขีดขวางทางเดินเราทางเดินเราเดินนั่นคือความเพียรของเราพยายามรอดที่ความพยายามความเพียรของเราเองพอพ้นไปนั้นแล้วสะดวกมาที่นะหวังนะนี่มาติดตรงตอนต้นนี่อ๋อดีหน้าจริงๆด้วยนะจากท่านว่าเพราะตอนนั้นจิตผมกำลังเสื่อมไม่ให้เป็นทุกข์เหมือนกับปืนกับไฟพยายามเท่าไหร่เป็นไปยิงจิตพอเสื่อมเข้าได้บ้างเข้าสมาธิได้บ้างมันปีมันก็ไม่ขึ้นเลยมันต้องทุ่มกำลังกันเต็มที่ตอนนี้ลำบากมันจะเป็นจะตายตอนที่ว่านอดเขาไผ่อันนี้การจิตเสื่อมด้วยฉะนั้นก็เรื่องความเพียรมันก็เหมือนสายโคกขึ้นกำปวงเดี๋ยวมันกิ้งทับหัวเราลงไปทำทับหัวดีกว่าทำไม่ตายอย่างนั้นพอเราสลายมันกิ้งไปแล้วกลับมาอีกกิ้งมันอีกกำลังฟองกิ้งทับหัวเราลงไปอีกลุกได้ลุกฟื้นจากสลบไปกิ้งมันมาอีกอย่างนั้นนี่มันตอนนี้มันได้มันเข้ากันจริงนะปรากฏว่าเข้ากันได้ปั๊บกับมือพอหลังจากนั้นแล้วมันก็เสมอไปด้วยนี่นะเนี่ยมันถูกพอตั้งจิตนี้ได้แล้วมีจิตได้จิตคือจิตอันนี้ไม่เสื่อมแล้วจากหลังจากนั้นมาครับฟาดตลอดลุ่งตลอดลุ่งมันก็ยิ่งแน่ถึงจนกระทั่งถึงขั้นของจิตชัดเจนเลยว่าตรงนี้ไม่เสื่อมนั่นอรหันตินะมันแน่แล้วนะต้นมันต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมเลยจะให้เสื่อมเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้เลยมันถึงพักนั่นคำเลือกในขั้นนี้ก็รู้แล้วไม่เสื่อมรู้แต่ถึงจะรู้ขนาดไหนก็ตามความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกแล้วท่ามสอนมาเป็นปีแล้วและได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการฝึกฝนอบรมตัวความเสื่อมเป็นเหตุต้นเหตุมันเป็นครูอย่างเองถึงยังไงมันก็ไม่นอนใจถ้าฝึกถึงจะเสื่อมคนนี้ขอให้ตายครับก่อนถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายแล้วเสื่อมไม่ได้เพราะมันเข็ดมีอยู่ทั้งเรื่องนี้ต่อจากนั้นไปแล้วก็เสมอสมาธิเสมอแล้วก็มองไปเลย
ขั้นปัญญากันนั่นข้ามมหาสมุทรยมไปเกาะนั่นตอนนั้นมันหมุนติ่วมหาสมุทรมหาสมุทรมหาปัญญามีสติปัญญาพลังมากหมุนติ่วทั้งวันทั้งคืนไปเองเลยก็เหมือนอย่างเรือพาไปเองพอลงตั้มในเรือก็พาไปเองเราจิตเรามุ่งถึงมุ่งกันนู่นก็ไม่ต้องบอกคนพายเรือพายเรือมันก็เป็นพุ่งเหลาไปเลยนะมันไม่ใช่เรือจากเรือยนต์นะว่าพายมันก็มันก็ไม่ใช่มันอะไรก็ไม่รู้นะมันพูดไม่ถูกเรื่องนี้นี่นะมันไม่ใช่มันพายเรือไปเยอะเพราะว่าเหมือนเขาพายเขาเกลียวกันไม่ใช่นะมันเป็นยังไงมันเรือมันพาพุ่งมันมีคนคนหนึ่งนั่งนั่นไม่ใช่เขาขับเขาไม่ขับมันก็เป็นเครื่องหมายเทียบเทียมอะไรไม่เกิดมันก็พุ่งไปเลยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคเวลาข้ามมาถึงไปหาเกาะนั้นมีต้นไม้ที่ใหญ่สติปัญญาที่มันออกเดินแล้วตอนจากนี้ไปหานั้นไปหนึ่งระยะหนึ่งเส้นก็คือสมาธิมันก็ลาบเรื่อยๆไปเรื่อยๆเสมอไปเรื่อยๆแต่นั่งก็เป็นปัญญาตีก็ไม่มีอุปสรรคตรงไหนปัญญาเป็นแต่เพียงว่ามันขุดมันค้นไปตามกำลังของปัญญาไปตามเรื่องกำลังของกิเลสมากน้อยปัญญาผิดขึ้นมาขึ้นเหลือค่อยหมดไปเนี่ยนะอันหนึ่งที่เวลาเราจะปฏิบัติเราตั้งสัจจาธิษฐาน

เพราะตอนนั้นท่านเป็นราชกวีสมเด็จนำหนึ่งอันวงพระวิญญาณนี่เวลาต้องดึงได้ก่อนที่จะไม่ไปนี่คืออธิษฐานตั้งใจอธิษฐานจริงว่าพระสมมติร้อนแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานขอบุญบันดาลข้อแรกคือว่าถ้าหากว่าเราออกไปแล้วจะได้สำเร็จตามความมุ่งหมายโดยสมบูรณ์แล้วขอให้มีนิมิตแสดงอย่างอัศจรรย์แสดงอย่างอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นให้สมกับภูมิธรรมที่เรามุ่งไว้นั้นสว่างความเรามุ่งก็คือหมายพระนิพพานอย่างเดียวเราไม่มุ่งอย่างอื่นถามว่าเราได้ออกด้วยแล้วสมความหมายเป็นภูมิด้วยเป็นภูมิจิตที่มุ่งหวังคือหมายของพระนิพพานด้วยนะครับขอให้แสดงความประจักษ์ขึ้นอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งหากว่าได้ออกคือเราได้ออกด้วยเราสำเร็จความหมายด้วยให้ฝันอย่างอัศจรรย์เพราะผู้ใหญ่ผูกมั่นมากแต่ยังไงมันก็จะต้องออกออกแล้วมันสำเร็จตามความมุ่งหมายก็ขอให้ฝันลงไปแบบนั้นฝันเป็นข้อเท็จจริงว่าออกไปแล้วเราเหลือไหลไม่ได้เรื่องอะไรทั้งไม่ได้ออกด้วยทั้งไม่ได้เรื่องอะไรด้วยก็ให้แสดงในสามวาระสามประโยคนั่งจะให้ดูในทางไหนก็เอาดูทางภาวนาก็เอาคือให้ดูทางความฝันก็เอาเพราะเราภาวนาอยู่มันยังถือว่าภาวนามันหลับไปมันก็ต้องหกทุ่มแล้วมันหลับไปนี่ฝันหูหัวรอบนครหลวงอะไรมันเหมือนกรุงเทพแต่ไม่ใช่กรุงเทพนครหลวงอะไรไม่รู้แหละมองสุดท้ายสายตารอบหนึ่งคือเมืองนั้นขนาดนั้นกว้างขนาดนั้นสุดท้ายสายตานู่นเราหอกันมองบนนะมองลงไปโอ้โหมันกว้างขวางเหมือนกับเมืองไทยเราทั้งเมืองมันเป็นเมืองหลวงทั้งนั้นแผ่นดินไทยทั้งแผ่นเป็นเมืองหลวงนั้นทั้งนั้นแล้วมองไปนี่โอ้ยไอ้ตึกรามบ้านช่องมันเป็นหอประสาทไงมันไม่ใช่เป็นบ้านเป็นเรือนยังติดตาใจจนกระทั่งทุกวันมองความสง่าผ่าเผยความมีสีมีแสงเรื่องเป็นพับๆเหมือนอย่างว่าไอ้ลูกตาเรานี่มันจะแตกไปแล้วหนังมีเงินอะไรนะมันคือแสงสว่างความแผ่วพาวของเมืองนั้นน่ะมองไปมันเหมือนกับคำทองคำทั้งแท่งเป็นลักษณะเหมือนทองคำหมดติดไดรามติดรามมันก็เหมือนมันเป็นเหมือนทองคำธรรมชาติแล้วยังแสงกระจายมันเหมือนไฟฉายเลยหอกรอบถึงขนาดนั้นหอกรอบถึงสามรอบนะหอกรอบพระนครหลวงเสื่อมเป็นพวกหอกรอบถึงสามรอบแล้วมันลงพอลงถึงพื้นก็พอดีรู้สึกตัวโอ้โหก็ยิ้มเลยสำเร็จทั้งอัศจรรย์เมืองหลวงนั่นด้วยแล้วเวลาเราหอกรอบตอนนี้ก็ตัวติวไปเลยไม่มีเป็นอะไรเป็นอุปสรรคเป็นหนักเป็นกดเป็นการกดการถ่วงตัวเองขึ้นลำบากขึ้นยากผมไม่เห็นมีผมแสดงว่าออกยากออกไปแล้วไม่สมความหมายมีพอหอบขึ้นไปก็หอบสะดวกสบายตัวลอยไปเลยถึงเมืองนครหลวงนั้นเป็นนครอุปสรรคเหมือนสวรรค์เหมือนนั้นคุณยังไงแน่คราวนี้ยังไงได้ออกแล้วยังไงต้องสำเร็จพอถึงเช้ามาก็เข้าลาสำเร็จท่านก็เลยให้เลยบึ้มเลยฮะออกมาสำเร็จตามอยู่แล้วท่านไปบนท่านขึ้นหมามาทางเราพักอยู่ที่จักรลาอำเภอจักรลาจังหวัดโคราชนี่แหละที่สั่งว่านั่งท่านจะมาให้มารอรับให้มารอกันที่สถานีจักรราท่านจะเลยไปอุบลนะ

ลำบากลำบากนั่นถ้าตั้งพรรษาพรรษาใหม่ตอนแรกถึงนิมายมาบอกมันให้กลับกรุงเทพเราก็ไม่กลับเราก็จำพรรษาพรรษาแล้วท่านมาท่านนี่ท่านจะเอากลับคืนมานั่งมานี่เราจะมาไปพร้อมลอยมาไม่ได้หาบุญไม่ได้หาบุญต้องกรรมเทพพูดยังไม่สักกี่ประโยคแต่เราไม่ตอบสักคำพอรถไฟก็เคลื่อนจากสถานีก็เรากันตอดลงพ้นตัวเดี๋ยวรอดตัวรถไฟก็ไปพังไปล่างเขาไม่นะมันเปิดนี้มาก็ไม่รู้จักพูดถึงเรื่องนิดนะนี่แหละคือการมันเป็นไปอย่างนั้นอันนี้ไปพังอยู่ไปอยู่ทางห้องสายทำไมนี้อันเดียวหนึ่งแหละนี้แต่ประจันถึงมันเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสอนประชาชนต่างมันไม่เกี่ยวกับเราดูเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงสั่งสอนประชาชนมันปรากฏว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั่งฟังเลยประทับอยู่เป็นแท่นนี่เป็นอีกพักหนึ่งสูงขนาดพระลาแล้วจากพื้นลงไปกว้างขวางเราก็หอบขึ้นไปไปสูงน้ำกันสูงน้ำพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกพระองค์มันปรากฏชัดเจนพอขึ้นไปแล้วกลางพระพุทธรูปทองคำทั้งองค์เหลืองอร่ามองค์เท่าคนองค์เท่าคนองค์เท่าคนเป็นพระรูปทองคำทั้งนั้นไปแล้วเป็นสงฆ์ท่านด้วยน้ำอบน้ำหอมน้ำอะไรจนที่เป็นเครื่องบูชาเครื่องอย่างเขาว่าสงฆ์น้ำพระแต่มันก็รอบหมดนะที่พระสงฆ์น้ำพระพุทธเจ้าดีเพราะมันเป็นในนี้มันรอบกันมันทั่วถึงโดยรวดเลยไม่พอหลังจากนั้นแล้วเราก็ออกจากนั้นไปก็มีประชาชนแน่นหากจากนั้นไปพักหนึ่งลงต่ำไปประมาณสักมันต่ำกันประมาณสักวาหกวาเราก็ลงจากพักนั้นลงไปที่นี่เวลาตอบพรมน้ำมนต์ให้ประชาชนด้วยน้ำมนต์จากตัวนี้มันออกจากนี้มือออกจากฟันพอเรามือเราสางน้ำแตกกระจายไปเลยแตกกระจายทั่วถึงอย่างรวดเร็วมันก็ชัดเหมือนกันนั่นมาเกี่ยวดวงแม่ดวงแม่มาข้างล่างเรากำลังตอนนั้นเรายังเหาะนั่นเราไม่ดีเหมือนประชาชนนั่งเหมือนเราเหาะอยู่บนประชาชนนั่งสายมือไปนี่มันออกน้ำมันจะไปเนื้อจะกลับเนื้อบอกมันแม่อ๋อเจตุลันนี่จะต้องกลับซะก่อนนี่เจตุลันนะวันนี้จะกลับรออยู่นี่แหละประมาณนั้นรออยู่นี่หมายถึงรออยู่บ้านพอสมก่อนรถน้ำประชาชนเสร็จแล้วก็หาลงมาก็เห็นดวงแม่ปูเสือไว้แล้วตรงนี้หนูพ่อผมมันนั่งรออยู่นะครับเหาะลงไปหน้าบ้านแล้วขึ้นไปนั่งมันก็จะสอนโยมแม่อะไรอะไรนี่แต่ไม่นั่งคือพอนี้มันสุดตัวจ้ะแล้วมันพิจารณาก็ตามนี่นี่โยมแม่ของเราทำไมเอาโยมแม่บวชเน้นจากแม่นั่นเนี่ยเกี่ยวพันกันอยู่พิจารณาผมก็เข้าใจประการลำดับของนี่ที่มันเป็นเครื่องเทียบเทียมหนูนี่มันเป็นเรื่องอะไรกับเราเกี่ยวข้องอะไรมันมีนะอันนี้พิจารณาตอนแรกก็ปอนที่ท่าก็ถูกหนูมันเป็นยิงเขาของเราก็เราช่วยไก่เกี่ยที่นี่ไก่เกี่ยเรื่องราวสงบเป็นแม่ของเรามาบวชตั้งแต่นู้นช
่วนที่นี่นั่นประชาชนนี่คนนั่งประชาชนนี่มาเกี่ยวกันสั่งสอนประชาชนให้เราก็เข้าใจส่วนนู้นผมนั่งพูดทะลุทะลายเราไม่พูดนะอย่างนี้นิดมันก็แปลกนั่นคือนั่งก็ลำบากการปฏิบัติของเราเราปฏิบัติลำบากอยู่มากนั่นจะพอดีกันกับเราถ้าว่ามันไม่ลำบากมันก็จะขี้เกียจมันลำบากมันพอดีมันขี้เกียจไม่ได้มันต้องฝืนกันต้องต่อสู้ความขี้เกียจยากลำบากขนาดไหนมันก็ต่อสู้กันต่อสู้กันยิ่งยากยิ่งลำบากอะไรมันยิ่งฟิตตัวขึ้นรับกันนี่มันก็แปลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งกล้าพูดว่าคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานานเมื่อถึงคราวเป็นกรอบเป็นหมูมาแล้วมันคิดช่วยตัวเองได้นั่นหลักเวลานั้นมันฉลาดได้มีแต่อาศัยผู้อื่นอยู่เรื่อยๆอัตมีกนุนาโถไม่สนใจคิดมันจะหวังพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆตั้งแต่เกิดมาก็พึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งญาติพึ่งลุงพึ่งพี่พึ่งน้องโตขึ้นมาพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้มาบวชก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ไม่คิดว่าเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองเราคนมีความลำบากลำบนอะไรๆต้องไปฝึกคนควบรวมต่างฝันมาเยอะทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยได้คิดเวลาพอดีลำพังตนเองเพราะความตั้งใจอะไรก็คว้าไม่ทำอะไรคว้าไม่เจอเรื่องที่เหลือนี่ก็ผ่านเข้ามาเรื่อยค่าสิทธิ์มันผ่านเข้ามาเรื่อยหัวทั้งตัวโดยเข้ามาหาแล้วกำบั้นตีมันได้เลยงานเรื่องมันจะผลิตอาวุธขึ้นมาต่อสู้กันนี่ต่อสู้ที่เหลือต้องมีอาวุธถ้าติดผลิตขึ้นมาปัญญาผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเรื่อยๆมันก็ทำไงมีหรือเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นมันชัดเจนในตัวมีนิสัยเราเป็นอย่างนั้นจริงนะจะอยู่ไปแต่คนเดียวอยู่แต่คนเดียวความสะดวกสบายเวลาพิจารณาอะไรเอาจริงเอาจังเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วมันก็ปัญญาเกิดเวลาจนเกาะจนมุมนั่นที่ดูที่อย่างทุกเวทนามันครอบมีเวลานั่งมากมากคุณนั่งตลอดรุ่มมันขอเล่นเมื่อไหร่เรามีที่ไทยว่าไทยเก่งเรามีที่มันจะได้รู้งั้นนั่งตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่มเป็นเวลาที่สามที่สี่ชั่วโมงมันเป็นนั่งเป็นคนบางวันถึงจุดจนถึงเวลาบินทบาทมันไม่ออกก็พูดเปล่าก็โดดไปเลยพ่ออยู่กับหมู่กับเพื่อนฟังอยู่คนเดียวมันยังไม่ออกอีกมันจะกี่ชั่วโมงนี้ไม่รู้นะทีนี้มันเกี่ยวกับครูกับอาจารย์ตอนนั้นอยู่กับพ่อแม่ที่สารนั่งนั่งนั่งนำมือในพรรษานั่งอธิษฐานไม่พักจำวัดไม่นอนกลางวันเลยในพรรษาทั้งสามเดือนเว้นไว้แต่วันไหนได้นั่งสมาธิตลอดเลยว่ากลางวันจะพักวันนั้นเท่านั้นนอกจากนั้นไม่ให้พักความใส่จริงบังคับเรื่องของเวลาความเปลี่ยนมันเป็นหุ่นที่เวลาจึงเกาะไม่มีผู้ที่จะใส่จะถามนั่นแหละปัญญามันออกตรงนั้นจึงเกาะลุกเวทนาครอบเข้ามาครอบเข้ามาจิตจะเกิดความฟุ้งซ่านวุ่นวายไปไหนตามกันเอากันเอาจนทั้งจะสู้ทุกข์ไม่ได้ทั้งจิตจะกระวนกระวายทุกเวทนาเกิดขึ้นในขันจิตก็วุ่นวายโดยเกิดจิตเวทนาขึ้นมาต้องบังคับทั้งสองด้านไปหาจุดสองหน้าเลยทุกเวทนามากเท่าไรจิตมันก็กระเพื่อมนี่มันดิ้นมันหาทางออกเราให้ออกแบบโลกออกกันออกหาทางออกแบบโลกมันเป็นวิธีหาทางเข้าเพิ่มทุกข์ก็มีเราหาทางออกแบบทำนั่นแหละคนคนจะติดปัญญาทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนสีเข้าไปตรงนั้นไม่ยอมให้ถอยเลยเอาให้รู้มันทุกข์ตรงไหนเนี่ยหาความจริงจะเอาความจริงให้ได้ทำไม่รู้เอาตายไม่ถึงเวลาแล้วออกไม่ได้ตัดน้ำกั้นทางถอยหลังไม่มีเบิกข้างหน้าไว้หลังตัดน้ำจุกทางเลยนะเลยหลังถอยหลังไม่ได้ตอนพุทธวิธนาหนังหนาวข้นเลยข้นมาเทียบเทียงเหตุผลข้างหน้าข้างหลังก็พอรอบด้านแล้วมันก็ลงนั่นเนี่ยมันเห็นประจักษ์เวลาจิตพิจารณาทุกขเวทนาตาก็พิจารณาเห็นอย่างชัดเจนเนื้อหนังมันทั้งเป็นต้นเวทนาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันมีรูปลักษณะยังไงการ
อาการของร่างกายส่วนต่างๆไม่รู้ว่าเป็นยังไงจิตเป็นยังไงสามอย่างทับทุกอย่างแล้วมันก็รวมตัวทั้งหมดต่อยกันเลยบ่ายสองสัจจันต์นั่นเองปัญญาบุญสมาธิคือปัญญาไปยึดล่ำเข้ามาพวกเวทนาก้าจิตใจกับฟุ้งซ่านบังคับก็โค้นไปเลยโดยผลจนกระทั่งจิตหาทางออกไม่ได้แล้วก็เข้าหมอกความสงบจิตที่เป็นสมาธิด้วยปัญญานี่มันอาถรรพ์มากทีเดียวมันคือจิตมันฟุ้งซ่านเอากันตรงนั้นในขณะนั้นทั้งที่ทุกเวทนาเรามีเอาเป็นจิตหมอกนี่ก็หาอาหารว่าเป็นนิสัยของเพื่อนเป็นว่านิสัยนี่เป็นนี่นิสัยเราเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะยากบ้างทุกคนเนี่ยเพราะกิเลสมันไม่เคยพาทำในใครง่ายมันก็ต้องยากทุกคนว่ามันลงมันเป็นก็เป็นตายตายตั้งให้ดีจิตอย่าหวั่นอย่าไหวอย่าไปคิดสงสัยเรื่องโลกว่าจะมีสาระแก่นสารมีคุณค่าอะไรนะนอกจากใจดวงเดียวนี้ที่แก้ที่เด็ดออกได้มากน้อยจะแสดงคุณค่าขึ้นมาที่นี่เป็นสิ่งที่เด่นกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในบรรดาสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นที่เคยผ่านมาจะมีอะไรเสมอเหมือนจิตดวงนี้เลยมีเป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นมันถึงยอมปล่อยสิ่งทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเหมือนจิตมันพิจารณาลงไปชัดๆแล้วมันก็ปล่อยเพราะมันสู้อันนี้ไม่ได้คือไปข้างหน้ามันก็ก้าวขาไปมันก็ปล่อยเท้าก็ปล่อยเรื่อยๆก้าวไปข้างหน้าเท้าหนึ่งก็ปล่อยไปเรื่อยๆมีเหมือนกันจิตก็ก้าวไปนี่ก้าวไปต่อยข้างหลังไปเรื่อยพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วปล่อยลงไปปล่อยเรื่อยๆที่ปล่อยเพราะเข้าใจมันไม่ใช่สาระอะไรเรามาสำคัญด้วยถือมันเราจะเอาไม้ทั้งแจ่มไปหลงออกกับพี่มันเสียว่าเป็นแจ่มก็ไม่ถากอะไรออกก็ไม่มีทั้งหมดไปเหลืออะไรถากมันออกไปหมดมันเหลือแต่แจ่มล้วนมีความทุกข์ความทุกข์อันนี้ไม่ยืดยาวอะไรไม่เหมือนความทุกข์ในวัฏฏะที่หมุนเกิดหมุนตายเย็นไปเย็นมาเกิดพบไหนชาติใดมันก็ต้องหาความทุกข์ไปตามขั้นภูมิกำเนิดของภพชาตินั้นเหมือนกันเพราะมันเป็นวัฏฏะวัฏฏะจะมีทุกข์ได้หรือนอกจากวิวัฏฏะเท่านั้นทุกข์จะเข้าไปแฝงไม่เลยเราพบได้ชาติใดก็ตามมันต้องมีทุกข์อยู่ในภพนั้นแม้จะไม่มีมากมันก็มีความมีทุกข์อยู่นั้นเหมือนกินข้าวครับผสมกับแตกกับลำนั่นเองมันจะไปเลือกอร่อยที่ไหนมีแต่ข้าวล้วนๆดิแต่มีทำอยู่ในนั้นแล้วลำบากมากแต่เราไม่เคยคิดท้อคิดถอยเสียอกเสียใจยั่วอะไรตำหนิตัวเองได้นอกจากได้ชมมันทำได้คือเดี๋ยวนี้มันทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่ทำอย่างแต่ก่อนนั้นเป็นตายเลยคืออย่างนั่งตลอดรุ่งอย่างนี้มันไม่ใช่นั่งคืนคืนหนึ่งคืนเดียวนะมันต้อง5คืน10คืนนะแต่ไม่ใช่ติดกันเล่นคืนเล่น2คืนบ้าง3คืนบ้างเอาเรื่อยเล่นอาทิตย์หนึ่งบ้างเอาเรื่อยจนกระทั่งจิตมันแน่วจริงๆทีนี้ค่อยเดินไปโดยสม่ำเสมอเราไม่ทรมานมากนักอันนี้มีพ่อแม่อาจารย์ท่านเตรียมเพราะท่านเห็นว่าเราเป็นคนเรียกว่าโลดโผนบุญหน่อยการแสดงท่านจริงจะแสดงมาธรรมดาไม่ได้แสดงเพียงยับไม่ให้มากเดี๋ยวมันจะทำให้คนเสื่อมนี่อ่อนแอมันจะยกเกลียดเกลียดเหมือนกับม้าตัวมันคึกขนองตัวมันผาดโผนโลดเต้นต้องทรมานมันอย่างหนักสารถึงนายสารถึงต้องทรมานอย่างหนักไม่ควรให้มันกินหญ้ามันกินเลยตัดต้นนานจนกว่ามันอ่อนกำลังเมื่อมันออกกำลังลงยอมรับการฝึกของเราเราก็ปล่อยมันมันกินยากอะไรมากเป็นการเป็นงานแล้วเราก็ไม่ทรมานไปหาประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นการเป็นงานแล้วมีการรักษาการระมัดระวังการบำรุงมันไป
เวลาต้องการจะใช้ประโยชน์อะไรก็ใช่หมดมีจิตเวลามันกำลังคลิกขนองมันผ่าผลหมดเต็มก็เอามันอย่างหนักตัดแล้วทั้งอาหารมันกินหลังหลังอาหารทั้งหลักสองแยกสองอย่างนะอาหารส่วนธาตุขันธ์มันอาหารที่เป็นพิษตับนะฮะตัวยุ่งมันพูดทั้งเทียบกันจากนั้นท่านก็มาพูดถึงเห็นท่านมานั่งตลอดรุ่งบ่อยๆเล่าถวายแล้วพอนั่งตลอดรุ่งวันไหนแล้ววันหลังต้องไปเล่าถวายกันเพราะมันมีของอัศจรรย์เราไม่เคยทราบเรานั่งตลอดรุ่งเอาเป็นอัตตาเขาว่าที่ไรมันเกิดความอัศจรรย์ทุกคืนไม่เคยทราบเลยเพราะเราถึงยอมตายเพราะเราจับเห็นของอัศจรรย์นั้นนั่งภาวนาธรรมดามันไม่เกิดความรู้จักในขนาดนั้นมันเกิดความรู้จักด้วยปัญญาเวลามันเป็นปลอกมีความฉลาดสามารถที่จะขุดค้นสิ่งที่เป็นสาระขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนได้เลยสาระออกมาทั้งจิตนี่จิตทั้งธรรมก็จะเห็นนอนแบบว่าต้องเขาบอกว่านี่เลือดมันไม่อยู่กับกายมันอยู่ในจิตจากกายมันเป็นเครื่องเสริมสร้างกายเป็นเครื่องเมื่อเวลาหนักก็หนักมันสมควรที่จะผ่อนหนักผ่อนเบากันไปซึ่งไม่ทำให้เสียความเพียรเราก็ทำไปอย่างนั้นให้หนักอยู่ทุกเวลาทรมานอยู่ทุกเวลาร่างกายก็บอบช้ำเพราะจิตที่เหลือไม่อยู่กับกายที่เหลืออยู่กับจิตเมื่อจิตสงบเมื่อจิตเชื่อฟังพอเป็นการทำงานแล้วก็ผ่อนผันการกับความเพียรประเภทนั้นพอเหมาะผสมและปุถุชนันเราก็เข้าใจทำให้คุณมากกว่านั้นเพราะครัวเราจะอ่อนแอจากนั้นในจากปีนั้นมาแล้วเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งนะนั่งได้ขนาด7-8ชั่วโมงแล้วนั่งได้6ชั่วโมง8ชั่วโมง4-5ชั่วโมงถือเป็นธรรมดา8ชั่วโมงก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งมันปีนั้นเพราะนั้นปีนั้นเอามันใหญ่หลังจากนั้นมาแล้วก็มีแต่เรื่องปัญญาปัญญานี่นอนไม่นอนนั่งไม่นั่งเป็นมาหนุนกินงานส่วนงานมากที่งานหนักมากท่านปัญญามีแต่งานของจิตล้วนๆพิจารณาแต่ว่ามีช่องทางพิจารณาเป็นงานผู้ใหญ่คือรู้จักงานรู้จักวิธีทำเป็นอย่างมันยากท่านรู้จักวิธีทำนั่นเหมือนการฝึกจิตเพื่อเป็นสมาธิที่เราไม่รู้จักวิธีเลยบืนตายแต่นั่นแต่ท่านนั่นปัญญาเราพอรู้เรื่องเพราะปัญญาญาณลำบากมันก็เคยแก้ไขกันได้มันเนี่ยต่างๆมาอยู่แล้วเนี่ยนะมันขวางอยู่มันยังปล่อยไม่ได้มันเอาจนหน้าที่จะนำเหตุผลเทียบเทียมกันถ้าทุกข์กับทุกข์ส่วนนี้สิ่งนั้นมันก็ตกไปเรื่อยๆมันก็เชื่อความสมานตกไปเรื่อยๆเพราะปัญญาพิจารณาของเรามันยิ่งมีความคล่องแคล่วมีความเฉลียวฉลาดปัญญาประเภทนี้เป็นธรรมชาติหมุนตัวไปเองด้วยที่เรียกว่าอัตโนมัติจนกระทั่งไม่มีอะไรจะพิจารณามันก็หมดท่าล่างปัญหาไปเลยวิธีปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวนั่นแหละคือมหาวิธีมาปัญญาถ้าเราจะพูดตามหลักทำเนี่ยเทียบกับทำประการเนี่ยตอนนี้เราไม่จะพูดมันเป็นการอาจเชื่อมมากไปสูงไปต่ำไปเพราะว่าเป็นปฏิปัญญาธรรมะทั้งพอแล้วกับผู้ของเราเพราะสมมุติที่ถือตั้งมันชื่อจริงเป็นยังไงต้องพอไปจับอยู่กับใจของเราแล้วนี่พอมันผ่านนั้นไปแล้วเพราะว่ามีสติมันก็ไม่ถูกว่ามีปัญญาก็ไม่ชัดเพราะไม่ไปถือว่าจะมีปัญญาเป็นของตนแม้แต่จิตยังไม่ถือว่าเป็นตนของตนเราจะไปถือว่าจิตปัญญาเป็นอะไรเมื่อไหร่ได้เป็นหลักธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นว่ามีสติก็ว่าไปนั้นว่ามีปัญญาก็ว่าไปนั้นมันไม่ถูกทั้งสองสัตว์กับกิริยาเพราะสติก็เป็นกิริยาเป็นสมมติปัญญาก็เป็นกิริยาเป็นสมมติเป็นเครื่องมือแก้กิเลสเวลากิเลสขึ้นไปแล้วเป็นอะไรวิญญาณเป็นเครื่องมือทำสำหรับใช้ทำประโยชน์เพราะมันเป็นสมมติด้วยกันทุกสมุทัยนิโรธมากมันเป็นสมมติทั้งนั้นเป็นทางก้าวเดินทั้งหมดทุกการที่วิญญาณทุกเหยียบทุกกระนั่งสิหรือถอนสมุทัยด้วยมากเนี่ยนิโรธเมื่อถอนได้จิตมีความสงบไปมากน้อยมันความระงับดับทุกมันก็ดับไปเรื่อยปัญญาถอดถอนที่เหลือประเภทใดได้กันมากน้อยเพียงไรมันก็ดับทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะกิเลสซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์มันดับไปกิเลสประเภทนั้นดับไปทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาจาก
ิเลสประเภทนั้นมันก็ดับไปด้วยกันดับไปด้วยกันด้วยอย่างนี้จนท่านดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเพราะกิเลสครับทุกภายในใจไม่ดับหมดมากก็หมดปัญหาไปที่สติปัญญาที่ผมมักสมาธิสมาธิสงบโปรดนะครับสมาธิสมาธิเฉพาะอย่างนี้ที่สติกับปัญญาที่ทำงานนี้หนักที่สุดก็หมดปัญหาไปมันหมุนขึ้นดีอย่างที่เคยเป็นจะหมุนหาอะไรต่อสู้การนั้นก็ต่อสู้ฆ่าศึกเมื่อฆ่าศึกมันลาบไปแล้วก็จะไปดับสู้กับอะไรต่อสู้คนตายเกี่ยวอะไรตายแล้วยิงอยู่นั่นยิงอยู่เสียกระสุนมาบอกต่อสู้ก็ไม่กระหม่อมต่อสู้ก็ไม่กระหม่อมกระสุนมาเปล่ามันเกิดยังไม่ออกกิริยานอกจากมีเหตุมีอะไรขึ้นมาเป็นเรื่องสมมติที่ถูกเขากล่าวหาหรือฟ้องร้องดังครั้งพุทธกาลดังพระทัพพลบุตรเป็นต้นเขาหาว่าท่านเป็นอะไรเป็นพระพาปาชิตาชิตกับภิกษุณีคุณีหรือว่าดังครั้งที่ท่านเป็นพระหันแล้วพระทัพพลบุตรท่านเป็นพระหันนั่นก็เป็นเมรุเนื้อวิญญาณก็สมยกสมมติขึ้นรับกันองผู้ฟ้องร้องพระองค์มันผู้ทรงนิจฉัยพระองค์ไม่ต้องนิจฉัยยากพระทัพพลบุตรนั้นเธอเป็นผู้มีสติอันสมบูรณ์แล้วไม่อยู่ในข่ายที่จะแห่งการฟ้องร้องอย่างนี้นะคำว่าสติสมบูรณ์แล้วคือหมายถึงว่าจิตบริสุทธิ์แล้วซึ่งพ้นจากสมมุตินี้โดยประการทั้งปวงแล้วการฟ้องร้องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติหาประมาณไม่ได้คุณยังไงธรรมชาตินั้นเป็นของตายตัวแล้วคุณเข้ากันไม่ได้คุณยังไงคุณอย่างนี้แต่ที่ตำราบอกว่าท่านนี้เป็นมีสติเป็นสติวินัยนั่นว่าเขานี่มาลาดฝักเป็นสติวินัยเพราะอันนั้นก็เป็นสมมติการต้องร้องก็เป็นสมมติสติวินัยก็เป็นสมมติทางต้านทานกันปลดเปลื้องความร้องความผนานอินทานนั้นด้วยสติวินัยถ้าไม่มีอะไรที่สมมติเข้ามาเกี่ยวข้องนะท่านก็ไม่ได้ว่าท่านมันยกขึ้นมาแม้แต่องค์ผู้เป็นอาหารหันต์เองก็ดีท่านไม่ได้สำคัญถ้ามันไปอยู่กับความมีสติและความขาดสติท่านอยู่ความจริงเท่านั้นเองความจริงโดยหลักธรรมชาติถ้าจะว่าท่านมีสติมันก็พูดไม่ถูกจะว่าท่านเผลอสติมันก็พูดไม่ถูกทั้งนั้นเนี่ยเพราะอันนั้นไม่อยู่ในวิสัยอันนี้มันเหนืออันนี้แล้วเอาปฏิบัติเลยการพูดเหล่านี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากมัชฌิมาปฏิปทานอันนี้แหละเป็นเครื่องมืออย่างเอกที่เหมาะสมที่สุดกับการฆ่ากิเลสทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่ผู้ยอดสมบัติแล้วนี่มีว่ามัชฌิมาฟังดูมีเดียวมีแหลมไปไหนมีต้นมีปลายที่ไหนท่ามกลางสำหรับเวลาเหมาะสมการแก้กิเลสทุกประเภทนั่นเองถ้าเรานำมาแก้มันภายในกิเลสมันก็ต้องตายเช่นเดียวทั้งพุทธเจ้าทั้งพุทธการกิเลสจะเป็นเครื่องเดียวกันกับทั้งพุทธการเครื่องมือแก้กิเลสกับประเภทเดียวกันขอให้ความเพียรเป็นประเภทเดียวกันเถิดสำคัญที่ความเพียรที่จะยกเครื่องมือไปต่อสู้กิเลสมันมีเด็ดอาวุธจะดีขนาดไหนถ้าจะของมันยกขึ้นไปท่านเราไม่ถูกประโยชน์ต้องอาศัยความเพียรหมุนมันลงไปความทุกข์เพราะความเพียรไม่ได้เป็นเครื่องกดทวงจิตใจไม่รับความลำบากลำบนนอกจากมีส่วนร่างกายแม้จะลำบากก็ลำบากในระหว่างต่อสู้กันเป็นไรไปเมื่อเขาชกมวยกันบนเวทีก็ถึงขั้นสลบสลายอย่างนี้เขาทำกล้าหาญต่อสู้กันอันนี้เราก็เป็นนักรบลูกศิษย์ขาพดไม่เคยทรงสั่งสอนให้ลูกสากยบุตรของพระองค์นั้นให้ท้อถอยออกเลยให้ล้มละลายตาก็กิเลสสังหารไม่นอกจากเอาให้กิเลสมันตายหายหมด
นั่งอยู่กับที่เด็กตายอยู่รอบข้างยืนอยู่ที่เด็กตายอยู่รอบข้างโดยการพิจารณาด้วยการสังหารโดยทางความเพียรเดินอยู่ก็ดีนอนก็ดีเว้นตลับนั่นหมายถึงที่เดินไปที่ไหนทั้งที่เด็กมันคลองตรงทางที่เด็กเป็นตัวไปวันที่นั้นเหยียบไปซากกับพวกที่เด็กตะกอนนี้เหยียบเราอยู่เหยียบเรามาถี่พบผิดพลาดพบพลาดของเรายิ่งมากกว่าที่เด็กที่ที่เด็กฆ่าเราให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายนี่ถี่พบผิดพลาดมาแล้วเรานั่งได้หรือยังเราคนเดียวความเผื่อของเราคนเดียวในพบนั่นพบนี้นั่นมันก็นั่งไม่ได้แล้วมากไหมมันที่เด็กมันไม่ได้มากขนาดนั้นอยู่ในหัวใจเราทำไมจะข้ามไม่ได้มันตายเกิดอยู่ตามถนนทางเพราะความเพียรนั้นเอียบทต่างๆมีแต่เอียบที่ฆ่าที่เด็กนั่นที่เลยหมดไปแล้วหมดเท่านั้นแหละทุกแล้วมาจากไหนทุกก็มีแต่ทุกในขันเท่านั้นรุนแรงขันเพียงรับทราบไม่เฉยที่จะมาย่ำมีจิตใจให้มีความกระทบกระเทือนและความบอบช้ำมันเป็นไปไม่ได้เพราะจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วมันพ้นนิสัยของสมมติเรื่องความทุกข์เท่ากันได้ยังไงสมมติจะเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตของพระราหมณ์ได้ยังไงมันก็มีแค่นี้นี่เรียกว่าพาราฮาเวปัญจขันธาพาขันธ์ห้าเป็นพาราหนักนะในตรงนี้ก็ได้กันอีกพาราขันธ์หนักให้เกิดนาเพื่อเห็นโทษของมันตั้งแต่เวลาดำเนินก็เป็นพาราอันหนึ่งเป็นพาราเวรันตะคันธาประเภทนี้คือเราจิตที่ผ่านพ้นออกไปแล้วพาราเวรันตะคันธาประเภทนี้คือต้องมีความรับผิดชอบมันตลอดไปจนถึงวันอวสานชีวิตพากินพานอนพาขับพาผ่าพาเดินนั่งไปล้วนแล้วตั้งแต่พยุงขันประคองขันเล่นกับขันรักษาขันรับผิดชอบขันทั้งนั้นส่วนจิตไม่มีมันมีจะไปเลยไปยุ่งไปเหยื่อวุ่นวายแต่ได้รักษาจิตจิตจะเป็นอย่างนั้นจิตจะเป็นอย่างนี้ได้สามารถระวังรักษาไม่มีเห็นก็เห็นฟังก็ฟังฟังเท่าไรก็ฟังการฟังการรับทราบจากการฟังขึ้นจะถูกวิญญาณมันก็เป็นสมมติมันตาปกขึ้นมาภาพดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่จิตนั้นตาปกขึ้นมาจิตนั้นดับไปความรับรู้ก็รับทราบมันก็ดับไปมันก็มีเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะคืนชาเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ตายตัวแล้วนั่นได้เลยนะมีเรื่องพาราเวนด้วยความรับผิดชอบมาถึงขั้นนี้แล้วพิจารณาก็เป็นพาราเวนมันมีได้ทุกตอนตอนนั้นเป็นอย่างตอนนั้นสอนให้เห็นโทษเพื่อจะถอดถอนอุปทานตอนนี้มั่นถึงมั่นในขันเห็นโทษเห็นภัยของมันพาราเวนกำจัดขันธ์ขันธ์ห้าของพาราอันหนักนะภูเขาทั้งลูกไม่ได้มาทับเรานะแต่ขันห้ามันทับตลอดเวลาอันนี้มันหนักกว่าภูเขาซะอีกนะตอนนี้เห็นโทษพิจารณาแยกดูส่วนต่างๆของมันของขันมันนี่มีอะไรบ้างพิจารณารู้มันเห็นมีสาระอะไรเห็นแล้วก็ไปหาไปแบกไปหามันของมีสาระที่ใช้เราก็เลยกล้าเป็นของหาสาระไม่ได้ไปด้วยเนี่ยพิจารณาเห็นชัดตามความจริงนะจิตก็ถอนตัวมาถึงถอนตัวมาโดยลำดับจิตก็แสดงความเป็นสาระขึ้นมาโดยลำดับจากการถอนนุ่งทางโดยลำดับมาแล้วนั่นถอนเต็มที่แล้วก็เป็นมหาสาระมันเป็นพาราเวเป็นจักรันตาขั้นนะขั้นปฏิบัติพอผ่านมาแล้วก็เป็นพาราเวเป็นจักรันตาด้วยความรับผิดชอบพระอรหันต์ต้องรับผิดชอบไปจนมันไปนิพพานพระเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อเป็นวิหารธรรมพุทธธรรมเวลาเป็นอยู่ก็รักษาไประหว่างขันธ์ก็ให้พอเหมาะพอสมอันนี้เรียกว่าเป็นวิหารธรรมพุทธธรรมเป็นความอยู่สบายระหว่างขันธ์กับจิตพอนี้หมดปัญหาไปแล้วพอนี้สลายตัวไปแล้วที่นี่หมดคำว่าพาราอยู่ปัญจขันธ์ทานอันเป็นกองสมมุติใหญ่รอบตัวแล้วเราแต่ถามเรื่องเวลานี้หมดลงไปแล้วมันก็หมดปัญหาทันทีตาเราจะสูญหรือไม่สูญไม่คิดให้เสียเวลาขอให้มันเธอบริสุทธิ์เธออีกหนึ่งเขาจะไปคิดให้เสียเวลามามันดูกับตัวแท้ๆรู้อยู่ตัวจะไปสูญไม่สูญที่ไหนไปหาตะคุบเงาอยู่มันเสียเวลาเพราะเงามันอยู่กับตัวอยู่แล้วได้ตัวมันยิ่งสำคัญยิ่งกว่าได้เงาว่าเดี๋ยวนี้เราจะหาตัวจริงให้เห็นตัวจริงภายในจิตของเราด้วยเห็นเมื่อเห็นแล้วนิพพานเป็นยังไงไม่ต้องถามไปทำไม
มันมีความสูญยังไงไม่สูญยังไงด้วยการแล้วเกิดการสูญถามไปทำไมเสียเวลาตัวก็อยู่ทั้งขังตัวก็อยู่กับเราเนี่ยทำให้ตัวที่นั่นอีกสูญนี่ไม่สูญจิตไม่มีอะไรที่จะรู้ยิ่งกว่าจิตนะเมื่อจิตเข้าถึงขั้นเต็มภูมิแห่งความรู้แล้วทำไมจิตจะไปสงสัยเรื่องสิ่งนี้พอที่จะมาคิดมาปรุงมันไม่มีมันเข้ากันไม่ได้มันต่างตั้งตั้งแต่เวลามันอยู่ด้วยกันการอบรมคำสอนนี่ก็ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันนะผมไม่ได้ประมาทดูถูกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะผมก็เคยเป็นผู้น้อยมาเหมือนกันถามครูบาอาจารย์ทั้งหลายไปฟังเทศไม่ถึงใจไม่อยากอยู่หรือประการหนึ่งแค่คำพูดเป็นอย่างหนึ่งการปฏิบัติเป็นอย่างหนึ่งมันก็ทำให้แถลงตาแถลงใจเหมือนกันเวลามันจะหมอบรากกับที่ปราท่านอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรามันหมอบรากหมดเลยทั้งกิเลสมีอยู่มันก็หมอบรากคือหาที่ค้านมาได้หาที่แย้งมาได้แล้วพอใจความเชื่ออย่างปุ๊บแบบนี้เนี่ยครูอาจารย์ของเราเนี่ยได้หลักยึดจะสอนถึงเหตุถึงผลถึงหลักถึงธรรมตามความจริงไม่ต้องด้นต้องเดาพอต้องมาจากความจริงนี้มาสอนตามขั้นจริงของผู้มาปฏิบัติให้เข้าใจตามขั้นผู้นั้นนั้นผู้ฟังก็ถึงใจถึงใจถึงใจเพราะผู้สอนออกมาด้วยความถึงใจรู้แล้วจึงสอนมันจะดีไปไหนไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องสมาธิประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องปัญญาประเภทใดรู้แล้วทั้งนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องกิเลสประเภทใดรู้แล้วทั้งหมดละแล้วทั้งหมดพูดสิ่งที่รู้แล้วเห็นแล้วรู้อยู่เห็นอยู่กับตัวเองนี่จะผิดไปไหนผิดไปไม่ได้น่ะอย่างพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชาวโลกที่ว่า8มือ4พันธรรมขันธ์เพียงพอประมาณเท่านั้นแหละอย่างที่ได้พูดไว้ในเรื่องการปัญหาในเกี่ยวกับลิ้นน่ะเหมือนกับน้ำในตุ่มเรายอมรับทันทีมันทำเกิดเรื่อยๆรุ่นเรื่อยไม่มีสิ้นมีสุดทำไมไม่ตายเสียนั่นเนี่ยต่างๆมีประมาณเมื่อไหร่เจ้านั้นมาจารึกทั้งหมดโอ้โหจะว่าแต่เนี่ยธรรมขันธ์นี่ไม่ทราบว่ากี่ล้านเป็นยกไว้เพียงประมาณท่านปุโรหิตนามันยกไว้พอประมาณดังนั้นมันจะท่านเสือเหลือกำลังบูปฏิมา

พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำของบรรดาสัตว์เริ่มเป็นศาสนาของโลกมาตั้งแต่ขณะที่เสด็จออกทรงผนวดมีความไม่เกาะเกี่ยวกับบริษัทบริวารเป็นลำดับมาและขณะที่ทรงประกอบความเพียรเพื่อความเป็นศาสดาก็ไม่ปรากฏว่ามีความเกาะเกี่ยวกังวลกับใครๆนี่เป็นปฏิปทาที่ชอบยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาในเบื้องต้นแม้ได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่เคยสาปแช่งการกระทำของพระองค์ว่าการเสด็จมาอย่างนั้นและการประกอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นการประกอบและเป็นสถานที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่ถึงและยังส่งเสริมสถานที่เช่นนั้นมาเป็นลำดับการสั่งสอนสาวกก็สั่งสอนเพื่อความไม่เกาะเกี่ยวกังวลกับเรื่องใดๆมีธรรมเท่านั้นเป็นที่มุ่งของพระองค์เพื่อจะให้สาวกทั้งหลายได้ดำเนินตนด้วยความสะดวกจึงแสดงที่สงัดวิเวกให้บรรดาสาวกทั้งหลายได้สดับผู้มีความสนใจอย่างเต็มที่ซึ่งออกมาจากตระกูลต่างๆพอได้สดับธรรมอันเต็มไปด้วยหลักเหตุผลจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจิตใจก็เต็มตื่นไปด้วยความยินดีเกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสความอุตสาห์พยายามฝังลงที่จิตใจทันทีเพราะฉะนั้นประโยคแห่งความเพียรของสาวกตามที่เราได้ทราบในตำราจึงไม่มีการท้อถอยพอได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าทรงทำสอนแล้วอย่างใดเท่านั้นสาวกทั้งหลายรับด้วยความยินดีและปฏิบัติตามทุกวิถีทางที่จะเป็นไปเพื่อธรรมะที่พระองค์ทรงประทานไว้การอยู่ก็สบายการไปการมาก็สบายการขบการฉันทุกอย่างสาวกเป็นความสะดวกสบายเพราะความมุ่งมั่นซึ่งเป็นส่วนใหญ่อันเป็นเหตุให้ออกมาจากตระกูลของตนแม้จะเป็นตระกูลใดก็ตามเป็นหลักอันสำคัญที่จะให้สาวกทั้งหลายได้มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวัคขาตธรรมสัตว์ไม่ชอบแล้วแก่สาวกองค์นั้นๆการประกอบความเพียรก็เป็นไปเพื่อธรรมจริงๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนจึงเป็นการง่ายสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วและสถานที่พระพุทธเจ้าประทับก็ดีที่สาวกทั้งหลายอาศัยอยู่ก็ดีเมื่อสรุปความลงแล้วคือสถานที่สงัดปราศจากสิ่งรบกวนนั่นเองเช่นเดียวกับสถานที่บรรดาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายแสวงหาและอยู่ทุกวันนี้คือร่มไม้ชายเขาในป่าในโลกซึ่งเป็นที่ไม่รบกวนวุ่นวายจากสิ่งทั้งหลายมีจิตใจมุ่งต่อหลักธรรมว่าทำอย่างใดจึงจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยทางเดียวเท่านั้นมีทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาและสาวกดำเนินมาท
่านดำเนินมาอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นศาสนาของเราไม่เพียงจะเป็นศาสนาเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นวิธีการทุกอย่างที่พระองค์ทรงวางร่องรอยไว้และสาวกทั้งหลายได้ดำเนินมาล้วนแล้วตั้งแต่เป็นครูของพวกเราจึงควรเรียกได้ว่าเป็นศาสนาได้ทุกระยะที่พระพุทธเจ้าทรงประกอบและสาวกทั้งหลายดำเนินธุระหน้าที่ทุกอย่างที่เราจะพึงกระทำโปรดได้คำนึงถึงครูเสมออย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินมาใจตามธรรมดาจะต้องเสาะแสวงหาเรื่องโดยมากก็เป็นเรื่องที่ตนได้เคยชินมาแล้วคือการสั่งสมทุกข์ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองนี่เป็นกิจประจำวันของจิตที่เป็นไปด้วยกิเลสเป็นเจ้าเวรจะต้องเป็นเช่นนี้การประกอบความเพียรทุกๆประโยชน์จึงเป็นการพยายามแก้ไขสิ่งที่มีอยู่และรบกวนจิตใจของเราอยู่ทุกขณะนี้ให้ค่อยจิตจางหรือหายไปเป็นลำดับและพยายามกีดกันจิตใจซึ่งเคยเดินในทางนั้นมาแล้วจนเคยตัวอย่าให้เพ่นพ่านออกไปตามทางสายที่ตนเคยออกเคยเข้าเสมอและเคยสั่งสมเรื่องของทุกข์ขึ้นมาที่หัวใจการประกอบความเพียรจะยากก็ตามง่ายก็ตามอย่าถือเป็นความลำบากลำคาญยิ่งกว่าเรื่องที่จะเกิดตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดการเกิดตายของทุกรูปทุกนามไม่ว่าสัตว์บุคคลหญิงชายไม่มีใครจะด้อยกว่าใครรวมแล้วเรียกว่านับไม่ได้ด้วยกันจึงไม่สามารถจะเอาเรื่องพบเรื่องชาติของท่านผู้ใดใครผู้หนึ่งมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้นี้เป็นผู้ที่ได้เกิดตายมากกว่าเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ในไตรโลกธาตุนี้เพราะความเกิดตายซ้ำๆซักๆไม่มีเวลาหยุดยั้งหมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้จนไม่สามารถจะทราบว่าเงื่อนต้นของภพและเงื่อนปลายของภพนี้อยู่ที่ไหนทั้งที่เรื่องภพเรื่องชาติก็คือตัวของเราแต่ละท่านละท่านแต่ละรายละรายนี่จึงเป็นเรื่องกองทุกข์อันสำคัญและเป็นสิ่งกังวลเป็นเรื่องลำคาญมากยิ่งกว่าเรื่องใดในโลกดังนั้นการประกอบความเพียรเพื่อจะแก้ไขเรื่องใหญ่โตนี้อย่าถือว่าเป็นเรื่องหนักหรือเป็นภาระซึ่งจะให้เกิดความอิจฉาละอาใจต่อความเพียรของตนเรื่องหลงร่องรอยของตนที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าท่านจึงให้นามว่าอวิชชาคือความหลงเรื่องของตนเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดเรื่องเกิดเรื่องตายไม่ใช่เรื่องจะบกพร่องในสัพเพสังขารเป็นเรื่องที่มีอยู่ประจำแผ่นดินคือมีอยู่ประจำสัตว์และสังขารทุกรูปทุกนามบัญญาบรรดาที่มีวิญญาณครองเป็นไปอยู่เช่นนี้ทั้งท่านและเราดังนั้นเรื่องพบเรื่องชาติของแต่ละรูปและนามนี้จึงไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่เกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติโปรดได้ทราบว่า
คือเรื่องหาครองทุกข์ขึ้นมานั่นเองเริ่มทุกข์มาตั้งแต่เรื่องเริ่มเกิดถึงวันตายจะไม่มีบกพร่องในเรื่องของทุกข์ติดกันเป็นพืชไปหมดถ้าเป็นตัวหนังสือก็อ่านจนถึงไม่ได้ความเพราะมันย้ำแล้วย้ำเล่าทุกย้ำทุกทุกซ้อนทุกซ้อนกันไปซ้อนกันมาจนหาที่แก้ไขไม่ได้อ่านไม่ได้ความแม้ตนเองซึ่งเป็นผู้ที่วางร่องรอยทุกข์ไว้ในตนก็ไม่สามารถจะอ่านได้ความว่าเคยทุกข์กี่มากน้อยแต่ละภพละชาติจะต้องมีทุกข์ซ้อนๆอยู่เช่นนี้ทุกภพไปทีนี้ภพซ้อนภพชาติซ้อนชาติวัฏฏะซ้อนวัฏฏะก็ซ้อนมากน้อยมาเท่าไหร่ไม่สามารถจะทราบได้แม้แต่รายเดียวสำหรับบรรดาเราทั้งหลายแล้วเราจะสงสัยเรื่องเกิดตายนี้ว่าเป็นอะไรต่อไปอีกจึงควรจะนอนใจในความเพียรเพื่อจะแก้เรื่องของตนอันนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในไตรโลกธาตุนี้ความหลงร่องรอยของตนจึงเป็นเหตุให้ทำตัวหมุนไปอยู่เสมอไม่มีเวลาจบสิ้นการตำหนิตีโทษในสภาพทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากตนนั้นจะไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ตำหนิติโทษคนนั้นยกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราเป็นตัวเกิดตัวตายเป็นผู้ก่อความทุกข์ความลำบากทับผมตนเองจนไม่ทราบว่าร่องรอยอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบเรื่องของตนว่าเคยเกิดเคยตายมากี่ครั้งเพราะเหยียบย่ำแล้วเหยียบย่ำเราจนไม่ทราบร่องรอยของตนว่าเป็นรอยไหนแน่มีหนำซ้ำยังเป็นความสงสัยเครือบแคลงใจและเชื่อแน่ลงไปก็มีว่าตายแล้วไม่ได้เกิดคือตายแล้วสูญดังนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความหลงร่องรอยของตนนั่นเองพอทราบได้บ้างเช่นเรามาจากบ้านของเราเราจะอยู่จังหวัดมณฑลตำบลอะไรก็ตามแม้เราจะไม่ทราบหรือนับร่องรอยของเราที่เหยียบย่ำมาจากที่โน้นจนถึงที่นี่ได้ก็ตามแต่เราก็พอทราบร่องรอยแห่งการมาของเราว่าจากบ้านมาแล้วมาสู่ที่นั่นจากที่นั่นมาถึงที่นั่นจากที่นั่นแล้วมาถึงที่นี่บัดนี้เราอยู่ที่นี่เป็นเวลานานเท่าไหร่ก็พอทราบได้แล้วเมื่อเราพิจารณาย้อนกลับคืนถึงบ้านเดิมของเราเราก็พอทราบได้ว่าเราจะมาจากบ้านเรามาสู่สถานที่นี้ถ้าเราจำร่องรอยแห่งความไปความมาของภพของชาติของเรื่องความทุกข์ความลำบากความสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนความมีความจนของเราได้เช่นเดียวกับเราจำได้ในเรื่องการมาจากบ้านของเราถึงสถานที่นี้แล้วผู้นั้นก็พอจะมีทางแก้ไขตัวเองแล้วจะได้มีแก่ใจพยายามตัดทอนวัฏฏะที่หมุนอยู่ภายในตัวเองนั้นให้ลดน้อยถอยลงไปได้แต่นี้เพราะจำร่องรอยไม่ได้เลยจึงหมดหนทางที่จะแก้ไขตัวเอง นี่ท่านเรียกว่าอวิชชาเราเป็นผู้มาจากบ้านเรามาถึงที่นี่เราก็ไม่ทราบว่าเรามาจากที่ไหนเมื่อจากที่นี้ไปแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราจะไปที่ไหนอีกเพราะที่เรามาแล้วหยกเราก็ยังไม่รู้แล้วจะไปข้างหน้าเราจะรู้ได้อย่างไรนี่เรื่องของภพของชาติแต่ละสัตว์และบุคคล
ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องมีร่องรอยมีทางเดินมาเช่นนี้มีทางไปเช่นนี้เพราะอำนาจแห่งความกดดันหรือความผลักดันทางภายในมีอยู่ตราบใดเรื่องของภพของชาติเรื่องความเกิดความตายความสุขความทุกข์ซึ่งจะผสมปนเปกันนี้จะต้องมีอยู่ทุกสัตว์และบุคคลโดยที่ใครๆจะปฏิเสธไปไม่ได้แม้จะปฏิเสธทั้งวันเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นความจริงอยู่ในสัตว์และบุคคลนั้นๆทั้งวันเช่นเดียวกันการปฏิเสธเหล่านั้นจะไม่เป็นผลดีอะไรเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นเลยนี่ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้ตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในเราและสัตว์สังขารทุกๆประเภทบรรดาที่มีวิญญาณครอบต้องเป็นไปในลักษณะเดียวกันนี้การไปการมาไม่มีร่องรอยจะมาได้ที่ไหนไม่มีเหตุปัจจัยจะหมุนตัวไปได้อย่างไรเรื่องการเกิดการตายก็ต้องมีเหตุปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดไม่มีเหตุผลจะปรากฏตัวขึ้นมาไม่ได้เช่นเรื่องตายต้องสำเร็จผลมาจากตัวเกิดเกิดต้องสำเร็จผลมาจากความผลักดันภายในที่ท่านให้ชื่อว่าอวิชชาตัณหานั่นเองแล้วอวิชชาตัณหาที่ได้เราได้เคยอ่านเคยได้เห็นในคัมภีร์ตัวจริงที่แท้นั้นอยู่ที่ไหนในคัมภีร์ที่ท่านจารึกไว้นั้นเป็นชื่อของอวิชชาเป็นชื่อของตัณหาเป็นชื่อของกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสตัณหาอวิชชาที่แท้จริงธรรมชาติที่แท้จริงนั้นก็คือตัวของเราผู้นั่งอยู่ณบัดนี้ทุกๆรายไม่ใช่ผู้อื่นคำว่าอวิชชาที่ไม่ทราบเรื่องของตนเองทั้งที่ตนเป็นผู้ทำอยู่ทุกขณะทุกเวลาและทุกภพทุกชาตินี่ท่านเรียกว่าอวิชชาและความหมุนอยู่ภายในซึ่งเป็นไปอยู่ในจิตใจของผู้มีอวิชชานี้ก็ต้องหมุนออกมาจากความผลักดันอันนี้เองกลายเป็นตัณหาไปเรื่อยๆทันว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นกิ่งก้านสาขาของรากแก้วที่สำคัญได้แก่อวิชชานี่เป็นผู้วางร่องรอยของวัฏฏะไว้คืออวิชชาดวงนี้เท่านั้นเมื่ออวิชชามีอยู่ตราบใดใครจะปฏิเสธความเคลื่อนไหวไปมาของตนว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นย่อมไม่มีหรือไม่ใช่ฐานะที่บุคคลนั้นจะทำได้ปฏิเสธได้ตามอำนาจของตนเองการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนหรือรื้อร่องรอยของตนที่เที่ยวเหยียบย่ำไว้ทุกแห่งทุกหนทุกภพทุกชาติจนมาถึงบัดนี้ไม่เป็นของลำบากสำหรับผู้ที่มีความมุ่งจะพ้นจากบ่วงแห่งวัฏฏทุกข์อันนี้บ่วงแห่งวัฏฏทุกข์นี้เราอย่ามองไปให้มากมายและไกลนักหนาการปฏิบัติธรรมอย่ามองโลกว่ากว้างเกินไปและแคบเกินไปสูงเกินไปต่ำเกินไปดีเกินไปชั่วเกินไปโง่เกินไปฉลาดเกินไปนอกจากจะมองตัวโลกซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์นี้ว่ากว้างก็กว้างอยู่กับผู้นี้กว้างจนไม่สามารถจะนับอ่านในความเป็นมาของตนลึกจนไม่สามารถจะรู้เรื่องของตนเองสูงจนไม่สามารถที่จะเอื้อมมือปลดเปลื้องได้ในความเป็นมาแห่งกิเลสตัณหาของตนแคบหรือละเอียดจนมองไม่เห็นที่เงื่อนไขที่เราจะแก้จะไขโดยวิธีใดนี่มันรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดบรรดาไตรโลกธาตุอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดอันเป็นสิ่งที่จะกดขี่บังคับจิตใจของเราและเป็นสิ่งที่เราจะรื้อถอนออกจากจิตใจของเรามันมีอยู่ที่ดวงใจอวิชชานี้ดวงเดียวเท่านั้นขอให้ทุกท่านจงกำหนดพินิจพิจารณาให้ชัดเจนแล้วพิจารณาแก้ไขกันลงที่นี่
เราจะได้เห็นร่องรอยของเราที่เคยเหยียบย่ำมาที่ไหนมั่งเช่นเดียวกับเรามาจากสถานที่ต่างๆพอมาถึงที่จุดหมายแล้วเรากำหนดหรือมองไปตามร่องรอยที่เรามาเราก็พอทราบได้ครับมาที่นั่นมีความเดือดร้อนลำบากลำเค็ญมาที่นั่นมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดที่อยู่ที่อาศัยอาหารปัจจัยเป็นความสะดวกกายสมาใจจนมาถึงที่นี่การชำระแก้ไขสิ่งที่มืดมนต่อตนเองได้แก่อวิชชาให้หมดไปโดยลำดับเราก็มีช่องทางที่จะเห็นร่องรอยของเราที่เหยียบย่ำอยู่ในมัฏฏสงสารซ้ำรอยกันอยู่ตลอดเวลานี้ได้โดยลำดับและเราจะเห็นร่องรอยที่เหยียบนั้นว่าเป็นไปจากไหนใครเป็นตัวร่องรอยที่แท้จริงที่เที่ยวเหยียบย่ำไว้นั้นในสถานที่ต่างๆในภพในชาติต่างๆนั้นจะตามกระแสร่องรอยนั้นเข้ามาสู่ธรรมชาติคือผู้นี้ผู้เดียวการพิจารณาธรรมทั้งหลายซึ่งได้เคยอธิบายมาแล้วไม่ใช่พิจารณาเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดและเพื่อจะเอาความรู้ความฉลาดจากสิ่งใดทั้งนั้นแต่เป็นเครื่องที่จะขัดเกลาจิตใจของเราและการพิจารณานั้นเพื่อจะให้รู้เหตุรู้ผลในสภาพต่างๆซึ่งจิตใจของเราเคยเกาะเกี่ยวเพราะความหลงตนเองอันเป็นบ่อเกิดสำคัญให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายแล้วจะได้ย้อนความรู้สึกนั้นเข้ามาสู่จุดอันใหญ่นี้เป็นลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการพิจารณาภายนอกก็เพื่อเ

ม่ใช่ว่าสิ่งนั้นชั่วหรือคนนั้นไม่ชอบใจจะหมดความกังวลในคนนั้นหาไม่ได้ยิ่งคนไหนทำให้เรามีความเจ็บปวดแสบร้อนภายในใจอุปาทานยิ่งไปถือมั่นในคนนั้นมากและคนใดที่มีความรักใคร่ต่อเราเราก็ยิ่งมีความรักใคร่ต่อคนนั้นและก็เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในคนนั้นด้วยไม่ว่าหญิงว่าชายวัตถุสิ่งใดที่เราเข้าใจว่าเป็นของดีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นต้องมีในวัตถุนั้นทันทีนี่มันเป็นเรื่องของใจดวงเดียวซึ่งเป็นเจ้าโกหกมายาอยู่ภายในใจของตนเองโดยไม่รู้สึกมากี่กับกี่กันจึงพาให้เย็นว่าตาเกิดในวัฏสงสารไม่แล้วไม่เล่าเหยียบย่ำร่องรอยของตนเองเหยียบย่ำตนเองอยู่โดยแหลกละเอียดซึ่งตนของตนก็ยังไม่ทราบกันนี่จึงให้นามอวิชชาอย่างสนิททีเดียวฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงได้พิจารณาโทษของตนที่เป็นมาตำหนิโทษของใครก็ไม่สำเร็จประโยชน์ไม่สามารถจะทำกิเลสให้หมดไปจากหัวใจดวงนี้รักใครก็ตามชังใครก็ตามจะตำหนิติชมผู้ใดใครก็ตามจะไม่มีผลดีอันใดเกิดขึ้นนอกจากจะรักตนเองและตำหนิติชมตนเองแก้ไขตนเองผู้เป็นผู้ผิดเท่านั้นจะไม่มีอันใดเกิดขึ้นในทางที่ดีนอกจากจะเป็นเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นทุกระยะที่ความเคลื่อนไหวของใจได้แสดงตัวออกไปการพิจารณาสิ่งใดทำสิ่งใดจงทำด้วยความตรงใจอย่าให้มีความเผลอเลอในกิจการนั้นๆให้ถือว่ากิจนั้นคือที่ตั้งแห่งความเพียรของเราแม้ที่สุดปัดกวาดลานวัดก็ขอให้มีสติจดจ่ออยู่กับไม้กวาดหรืออาการเคลื่อนไหวของตนนี่คือผู้บำรุงสติผู้ประกอบความเพียรจะเป็นผู้มีความเพียรอยู่ทุกเวลาสติและความเพียรเหล่านี้เองจะกลายเป็นความเพียรที่มีกำลังและสติที่แก่กล้าจนกระทั่งสามารถเป็นมหาสติมหาปัญญาได้เพราะการฝึกหัดรู้สึกตัวและนึกคิดไตร่ตรองในเรื่องเหตุผลทั้งหลายทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดทั้งข้างนอกข้างในก็เพื่อจะแก้จิตใจดวงนี้ดวงเดียวขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้ทุกๆอาการอย่าให้เป็นโมฆะในความเพียรของตนให้มีความตั้งใจเสมออย่าเห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้เห็นภพชาติว่าเป็นของเล็กน้อยผู้นั้นแลจะเป็นผู้ได้รับความทุกข์ลำบากเพราะภพชาติเป็นของเล็กน้อยนั้นตลอดกับกันไม่มีสิ้นสุดภพชาติคือเรื่องของเราทุกข์จะไม่ใช่เรื่องของเราอย่างไรไม่ใช่เรื่องของผู้อื่นใดเป็นเรื่องของเราผู้เดียวขอให้แก้ปมนี้ให้ได้ปมที่ไม่รู้สึกตัวเองปมนี้เป็นปมที่หนาแน่นที่สุดในไตรโลกธาตุนี้จะมีอยู่ปมเดียวเป็นผู้เกี่ยวข้องถ้าปมนี้ยังไม่ได้แตกกระจายไปเสียเมื่อใดเรื่องของภพชาติจะเป็นเรื่องของคนนั้นโดยตรงอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยนี่เป็นองค์การของภพชาติทั้งหลายคือหัวใจดวงนี้ขอจงทำความเข้าใจในเรื่องความเป็นของตนภพชาติของตนความทุกข์ความลำบากทรมานของตนเหยียบย่ำตนอยู่ตลอดเวลาเรื่องของทุกข์จะไม่อยู่ที่ตรงไหนทางถนนจะกว้างจะแคบยืดยาวที่ทำไว้เรื่องของทุกข์จะไม่ไปก้าวเดินในสถานที่เหล่านั้นในถนนหนทางเหล่านั้นบ้านเรือนตึกทางร้านตลาดทำไว้กว้างแคบสูงต่ำกี่ชั้นเรื่องของทุกข์จะไม่เที่ยวเดินหรือเที่ยวอยู่ตามสถานที่เหล่านั้นแต่จะมาอยู่ที่ร่างกายและจิตใจของสัตว์และบุคคลท่องเที่ยวเหินเดินไปมาอยู่แถวบริเวณเหล่านั้น

ี้เท่านั้นแล้วเราจะเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้นอกจากเรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าเหตุตัวการเป็นเรื่องเป็นผู้ก่อทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงในตัวเองแล้วเกิดทุกข์เผาลนตนเองเท่านั้นจะไม่มีวัตตะที่ไหนในใจโลกธาตุนี้ยิ่งกว่าวัตตะของใจซึ่งเป็นประอยู่ในสัตว์และบุคคลทั้งหลายและจะเป็นไปอีกตลอดกับตลอดกันจะไม่นอกจากหัวใจดวงนี้เลยเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนสาวกของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก่อนผู้ที่ได้ทบต่อยปมอันสำคัญคือปมแห่งวัฏจักรได้แต่จิตวิชาดวงนี้ให้แตกกระเด็นไปจากจิตใจแล้วจึงปรากฏเป็นผู้ประเสริฐของโลกอย่างสมบูรณ์เช่นพุทธังสนังคัจฉามิโลกทั้งหลายกราบอย่างสนิทติดใจธรรมังสนังคัจฉามิธรรมที่เป็นความบริสุทธิ์ผุดขึ้นจากจิตในขณะที่ปมของมัตตะนั้นแตกไปก็ดีโลกได้กราบอย่างสนิทจิตใจฝากเป็นฝากตายสังฆังสนังคัจฉามิคู่ทุบต่อยวัฏจักรนี้ให้แตกกระเด็นออกจากใจจึงเป็นสังฆังสนังคัจฉามิอันสมบูรณ์ของโลกสรุปความแล้วเรียกว่าไตรรัตน์ครับไตรรัตน์เท่านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐของโลกนี่คือผู้ทุบต่อยวัฏจักรให้แตกจากจิตใจหมดร่องรอยที่จะไปจะมาที่จะเหยียบทุกจะมาเหยียบย่ำอีกเป็นไปไม่ได้เลยนี่คือผู้หมดวัตตะจริงๆผู้นี้เป็นผู้ไม่เกิดจริงๆผู้นี้เป็นผู้สูญจากความเกิดจริงๆไม่ได้สูญจากความเกิดเพียงคำพูดเหมือนอย่างเราทั้งหลายที่พูดกันอยู่แต่ความเกิดเต็มตัวอยู่ทั้งที่พูดอยู่นั่นเองพุทธะหรือสังฆะเหล่านี้เป็นผู้ปฏิเสธในความเป็นเช่นอย่างพวกเราทั้งหลายเป็นอยู่นี้คำว่าศูนย์อย่างนี้ท่านศูนย์จริงในเรื่องความเกิดศูนย์จริงในเรื่องความทุกข์ศูนย์จริงในเรื่องมัฏฏะที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันมาตามที่เป็นมานั้นจะไม่มีในพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายต่อไปอีกแล้วนี่คือผู้ประเสริฐเพราะการทุบต่อยปมของวัฏจักรอันเป็นปมที่หนาแน่นที่สุดไม่มีสิ่งใดจะหนาแน่นยิ่งกว่าปมของวัฏจักรอันนี้ที่จะสั่งสมตัวไว้จนไม่มีอะไรสามารถจะทุบต่อยให้แตกกระเด็นไปได้นอกจากเรื่องคุณงามความดีที่ผู้มีความมุ่งหวังจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าและบำเพ็ญให้เป็นไปในกายวาจาใจของตนเท่านั้นวัฏฏะดวงนี้จะกลัวสำหรับบุคคลผู้เช่นนี้เท่านั้นนอกจากนั้นวัฏฏะจะไม่กลัวยิ่งผู้ที่พูดว่าตายแล้วสูญนั่นยิ่งจะเป็นเหตุส่งเสริมวัฏฏะให้มีกำลังและยิ้มอยู่ตลอดเวลาว่าผู้นี้เองจะเป็นสถานที่อยู่ที่อาศัยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเราเป็นห้องน้ำห้องส้วมของเราให้ถ่ายรถเยี่ยวรถทุกอย่างเราจะได้ลดลงในสัตว์และบุคคลผู้นี้เวลานี้เราทุกท่านได้มุ่งหน้ามาอย่างเต็มใจเพื่อประพฤติปฏิบัติแก้ไขตนเองจงเห็นความเคลื่อนไหวทุกๆประโยคที่เป็นไปจากตนว่าเป็นของสำคัญให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาพินิจพิจารณาในกิจการที่ตนกระทำและความเคลื่อนไหวที่เป็นไปจากตนอยู่เสมอเรื่องของสติเป็นเรื่องที่จะสั่งสมหรือบำรุงให้มีกำลังได้เรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันจะเกิดขึ้นจากการสั่งสมทีละทีละน้อย
ความชำนาญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่จะชำนาญได้เพราะความทำอยู่เสมอจนกลายเป็นความชินขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าความชำนาญขึ้นมาได้ขอให้พินิจพิจารณาให้ดีในเรื่องวัฏฏทุกข์ที่มีอยู่หัวใจของพวกเราจิตเป็นสิ่งที่เคยต่อตนเองในเรื่องจะสังสมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะฉะนั้นนอกจากสติกับปัญญาสัมปยุตเข้าเป็นความเพียรแล้วจะไม่มีทางแก้ไขจิตดวงที่ถูกกิเลสหลอกลวงหรือหุ้มห่อไว้นี้ให้กลายขึ้นมาเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธได้ขอให้พากันพินิจพิจารณาภายในตัวเสมอวิธีใดที่จะเป็นไปเพื่อความสงบปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาวิธีนั้นเป็นวิธีที่ถูกต้องกิริยาอาการใดที่แสดงออกจากจิตใจหรือการกระทำทางกายและพูดทางวาจาเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์สังสมกิเลสโกรธได้ทราบว่านั่นคือทางของกิเลสมัตตะไม่ใช่ทางวิมัตตะคือทางของพระนิพพานแม้จะไม่มีแบบแผนประกาศไว้ก็ตามโกรธทราบทันทีว่านั่นคือทางผิดตามลักษณะตัดสินธรรมวินัยเราเป็นผู้จะนำลักษณะแห่งการตัดสินธรรมินัยมาไว้ที่หัวใจของเราเราจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวของเราว่าถูกหรือผิดได้อย่างไรเราต้องทราบเมื่อเป็นผู้หนักในเหตุผลและหนักในการพินิจพิจารณาความเคลื่อนไหวของตนอยู่เสมอเลยเรื่องผิดเรื่องถูกต้องแสดงขึ้นที่นี่และต้องทราบกันที่นี่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันได้ในสถานที่แห่งเดียวนี้จะกลายเป็นผู้ร่มเย็นขึ้นมาการบังคับจิตใจต่อความเพียรอย่าถือเป็นของลำบากให้ถือเป็นหน้าที่และจิตจำเป็นสำหรับตนเองอยู่ทุกขณะไม่เคยทราบว่าผู้มีความเพียรกล้าเพราะอำนาจแห่งการรักษาสติการแก้ควรด้วยปัญญาหรือการกดขี่บังคับจิตใจของตนได้มีการแตกสลายตายไปนอกจากจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามธรรมดาสามัญของโลกที่ปรากฏมาอยู่ประจำเท่านั้นไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตจึงไม่กลัวตายเพราะความเพียรกล้าธรรมกล้าในสถานที่นี้หมายถึงกล้าในเรื่องถอดถอนกิเลสไม่ใช่กล้าเอาเฉยๆเรื่องของสติตัวเราที่เคลื่อนไหวนั้นขอให้ติดกันเป็นพืชอย่าเข้าใจว่าจะเป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นได้เป็นขึ้นได้เพราะความเพียรพาให้เป็นไปจิตใจที่มีกิเลสเป็นพืชอยู่ตลอดเวลานี้ก็ต้องเป็นมาด้วยวิธีเดียวกันความสงบของใจเป็นภาคพื้นที่จะทำความแยบคายในทางปัญญาให้เกิดตรงทำความหนักแน่นในความสงบของตนการทำความหนักแน่นในความสงบนั้นคือการตั้งจิตด้วยสติจะเกี่ยวกับบทธรรมบทใดขอให้เป็นไปในบทธรรมบทนั้นจริงๆเช่นกำหนดลมหายใจให้รู้สึกในลมหายใจของตนจริงๆจะเข้าดูความละเอียดขนาดไหนสำหรับลมก็ให้รู้เรื่องกันจนปรากฏว่าลมหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือมีธรรมชาติความรู้อันเดียวเท่านั้นก็ให้ทราบชัดที่ใจของตนผู้ที่บริกรรมในธรรมบทใดก็ให้มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องความสงบแล้วเราจะมาหาได้ที่ไหนนอกจากในกรอบของสติและบทธรรมนี้เท่านั้นเป็นธรรมประกันความสงบเรื่องของปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากการพักให้ครวญพินิจพิจารณาวันละเล็กวันละน้อยและจะเป็นความเคยชินต่อตนเองขึ้นมาเช่นเดียวกับลักษณะการตั้งสติและความสงบที่เคยปรากฏขึ้นอย่าเข้าใจว่าเราจะโง่อยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของความเพียรนี้แต่ตัวได้ทราบมาเพราะความเพียรนี้เองจะทำเราให้มีความฉลาดรอบตัว
ช่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่ใช่เกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ขึ้นมาทันทีหาเป็นเช่นนั้นไม่เป็นขึ้นมาจากวิธีการที่อบรมแล้วอบรมเล่าทำติดต่อกันอยู่เสมอก็กลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาลักษณะของสติกับปัญญาและความสงบของใจความเรียบคลายของใจก็มีเช่นเดียวกันขอให้พยายามสนใจต่อความรู้สึกของตนเราอย่าไปสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสโลกกว้างแคบลึกตื้นหยาบละเอียดใกล้ไกลที่ไหนนอกจากตัวโลกที่กล่าวแล้วนี้จงสนใจในความรู้สึกหรือธรรมชาติอันนี้ให้จงดีแล้วจะเห็นความเปลี่ยนสภาพของใจเป็นลำดับไปความเปลี่ยนสภาพของปัญญาที่มีความแยบคายต่อตนเองและความเปลี่ยนสภาพของสติที่ขาดมาขาดตอนกลายเป็นสติที่ติดกันเป็นพืชและกลมเกลียวกันกับปัญญาไปในตัวของเราเรื่องของจิตเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดเพราะความบำรุงอยู่เสมอแล้วจะคล้ายกับว่าเป็นธรรมชาติอันเดียวกันพอความรู้สึกถึงไหนสติกับปัญญาจะต้องไปพร้อมๆกันนี่เรื่องการอบรมให้มีความเคยชินต่อตัวเองต้องเป็นเช่นนี้เรื่องของกิเลสตัณหาไม่มีที่ไหนจะสั่งสมขึ้นมาได้นอกจากเรื่องความหลงเท่านั้นความโง่เท่านั้นจะสั่งสมกิเลสขึ้นมาความฉลาดมีทางเดียวที่จะแก้กิเลสเพราะฉะนั้นจงพยายามสั่งสมความฉลาดขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังต้านทานหรือแก้ไขกิเลสอันเป็นความโง่ของตนเองให้สิ้นไปจากใจจะกลายเป็นความที่ฉลาดอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่องมัตจักรที่เคยหมุนตัวเองอยู่นั้นและที่เราเคยสงสัยในเรื่องตัวของเราว่าเป็นอะไรมั่งเป็นมัตจักรไปถึงไหนมั่งจะมาที่ไหนมั่งและจะเป็นไปอีกที่ไหนมั่งนั้นจะหมดปัญหาเพราะอำนาจแห่งความฉลาดรอบตัวซึ่งเกิดขึ้นมาจากการบำรุงสติปัญญาเป็นของสำคัญมันต้องพากันตั้งใจวันนี้รู้สึกหน่อยจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงแต่นี้ขอความสวัสดีมงคลตรงนี้แก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วหน้ากันเทอญ

ย่อมเต็มไปด้วยความลำบากล้มลุกคลุกคลานจะเรียกว่ามันมืดมิดปิดตาจนหาทางออกทางเข้าหาทางเดินไม่ได้เพราะสิ่งที่เราไม่เคยทำไม่ว่าซอกใดมุมใดรอบกายรอบใจของเรามันมีแต่ธาตุที่คอยทำลายธรรมของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็มันอยู่ปากคอกตลอดเวลาพอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยล้วมตัวมันทันทีพอแย้มปั๊บมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมีเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นว่าเรียกว่ากิเลสสมานคือสิ่งรังควานอัตธรรมทำลายอัตธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจเพราะใจทั้งดวงในขณะที่ยังไม่ได้เรื่องได้ราวเกี่ยวกับธรรมมันเป็นกิเลสทั้งมวลจึงลำบากในการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นจึงจะทำให้จิตสงบร่มเย็นปราศจากความคิดความยุ่งเหยิงอันเกิดขึ้นจากความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพราะมีสิ่งบังคับให้ปรุงให้คิดเรื่องนั้นๆไม่ใช่เป็นขันธ์ล้วนๆที่คิดปรุงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรแก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละราวเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มันลำบากการปฏิบัติเบื้องต้นจึงถอยหน้าถอยหลังการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละพาให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คือว่าด้อยความภาคเพียรลงมีความสงสัยเป็นกำลังความด้อยกำลังลงก็ดีมีความสงสัยทำให้เกิดความด้อยกำลังลงไปก็เป็นเรื่องของมารนี่ทั้งนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทรกไม่แซงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เจอทั้งนั้นเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดมันล้อมมันอุดมันตันอยู่ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ใดด้านใดเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นด้วยกัน เพราะเรายังหาทางออกไม่ได้หาทางสู้ไม่ได้เนื่องจากสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมไม่พอความเพียรก็ไม่ทราบจะเพียรอย่างไรถึงจะถูกมีจิตซึ่งเป็นเหมือนกังหันนั้นมันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หมุนมีอยู่ยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความท้อถอยอ่อนใจน้อยเนื้อต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมซึ่งจะเกิดหรือจะมีจะปรากฏขึ้นภายในใจของเรามันปิดมันกั้นมันอุดมันตันไว้หมดท่านจึงเรียกว่ามารให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้ความเพียรพยายาม นั่นแหละเป็นทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายออกได้เพียงเล็กน้อยเพียงใจไม่เคยสงบเมื่อพยายามหลายครั้งหลายหนต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยก็ต้อง
ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้พอให้เห็นช่องทางและพอเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีกำลังขึ้นมาในเบื้องต้นเราไม่ทราบจริงๆว่าอาการของจิตแต่ละอาการที่แสดงออกนั้นมีอะไรเป็นฉากหลังบังคับอยู่เราไม่มีทางทราบได้จึงถือเอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของจริงของจังเป็นความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมกลืนกันไปด้วยธรรมชาติอันเดียวจนมองหาสิ่งที่จะแทรกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคัดตวงกันไม่มีต่อเมื่อฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็จิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกเห็นเป็นความสงบบ้างเล็กน้อยแล้วความสงบละเอียดเข้าไปเพราะเวลาจิตสงบนั้นเครื่องปรุงเครื่องกวนใจทั้งหลายได้แก่ความคิดนั้นมันสงบตัวลงจิตก็เย็นสบายยิ่งผู้ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยเมื่อแล้วก็ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในตนของตนในขณะที่จิตสงบนั้นถ้ามีธรรมเป็นเครื่องดึกถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องดึกจิตก็พระอะไรไม่ติดเพราะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมบทใดก็ตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นเพื่อท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบกับจริตนิสัยเป็นเครื่องกำกับใจมีสติคอยกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่ให้เผลอแต่ไม่ถึงกับต้องเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปเลยความปกติให้มีความรู้สึกอยู่เท่านั้นในขณะที่ทำบริกรรมภาวนานั้นภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันแผ่รัศมีออกไปกว้างแคบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปลื้องทั้งมวลตั้งหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่ต้องคาดต้องหมายถึงมรรคถึงผลจะเป็นผลของสมาธิขั้นใดภูมิใดจะเป็นความรู้แปลกประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจีเห็นเทวบุตรเทวราก็ตามไม่สนใจคิดทั้งมวลนอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทำอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้จิตสงบโลกธาตุเหมือนไม่มีไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมที่กำลังทำอยู่เท่านั้นให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่อุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตามมีสติเป็นของสำคัญมากใครจะภาวนาในธรรมบทใดหรือวิธีการใดก็ตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับธรรมที่ตนพิจารณานั้นได้เป็นอย่างดีหากปราศจากสติเสียเมื่อไรงานก็ขาดว่าขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นตะปะย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอเราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสืบต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นหรือได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่นี่ขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาของตน เรื่องจะรู้จะเห็นสิ่งใดนั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้ทำงานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ตนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทำเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้อง
เรื่องความอยากนั้นมันผลักดันขึ้นมาตลอดนี่ให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันจืดจางอิ่มพอเลยนี่เป็นนิสัยของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เผลอจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งอนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนนี้ไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการภาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนาต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดำเนินตามที่อธิบายมาอย่างนี้จะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกำลังของความภาคเปลี่ยนของเราไปได้เลยเอาให้จิตได้รับความสงบกิริยาบทต่างๆซึ่งเหมาะสมกับตนในการใดเวลาใดก็ให้ทราบภายในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะเช่นนั่งภาวนาจับสงบงกงันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่าธรรมเรียกว่ามรรคกิเลสเกิดขึ้นจากใจมรรคก็คือธรรมก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้สังขารประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจสังขารประเภทหนึ่งเป็นมรรคเป็นฝ่ายแก้สมุทัยนั้นเป็นสังขารเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิดปรุงอันหนึ่งเป็นกิเลสความรู้สึกอันหนึ่งคิดปรุงขึ้นมาอย่างเป็นฝ่ายแก้กิเลสเกิดขึ้นมาจากใจอันเดียวกันเบื้องต้นการจะตั้งหลักจิตใจให้มีความสงบแน่วแน่ให้เป็นพื้นเป็นฐานหรือว่าเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าเอาความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางดำเนินของตนไม่ใช่ทางเป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการหรือเป็นความอยากเป็นฝ่ายมากเป็นฝ่ายที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่ายกิเลสมีฝ่ายมากถ้าความอยากที่จะสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสถึงอยากได้เห็นได้ยินได้ฟังดมกลิ่นลิ้มรสแบบโลกทั่วไปนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนกับในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมรรคการพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของกิเลสเสกสรรปัญญานั้นเรียกว่ามรรคนะผิดขึ้นได้ภายในใจของเราเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมนับแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นสิ่งธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งธรรมจึงเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดก็จิตดวงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคำว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แก่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลง
ของต่ำช้าเดียวสามอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีสิ่งที่สะอาดหมดจดอัศจรรย์อย่างยิ่งเกินโลกเกินสงสารก็ไม่มีอะไรเหนือธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นข้าศึกขัดแย้งกันอยู่เสมอไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่การไหนมาและจะตลอดไปด้วยและสิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งมาต้านทานซึ่งกันและกันหากิเลสก็อยู่อย่างสนุกดังคนที่ไม่เคยสนใจอัตธรรมเลยนั้นจิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็มดวงผู้มีความสนใจในอัตในธรรมหลังบุญหวังกุศลมีความรักใคร่ใส่อัตในธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกับกิเลสกิเลสก็ไม่ได้ดูอย่างสะดวกสบายเป็น 100% ของตนเพราะถูกขัดถูกแย้งถูกทำลายกันอยู่เสมอดังที่เราเป็นนักปฏิบัตินี้เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเพื่อต่อกรกันกับกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะต้องออกเต็มรวดเต็มลายของมันเรามีเครื่องต่อสู้มากน้อยเพียงไรก็จะต้องแสดงออกเต็มรวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้มันจนได้ในเบื้องต้นยอมแพ้ไปซะก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังกูดๆอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะชัยชนะมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกำลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจำนนยอมโดยหลักธรรมชาติที่กำลังยังไม่พอกับมันสู้มันไม่ได้แต่กำลังนี้จะต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งพอกับกิเลสประเภทนั้นๆถึงจนถึงกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดยอดทำเครื่องลบล้างผ่าถางกิเลสก็เป็นธรรมสุดยอดเหมือนกันดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละยอดเครื่องมือทำฝ่ายเหตุก็คือว่ายอดธรรมผ่านจากนั้นไปแล้วก็เป็นผลเต็มตัวที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ดูที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี้น้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือนามธรรมก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสและมรรคผลนิพพานมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสทุกประเภทอยู่กับใจได้สนิทธรรมทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีสติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนับไม่ถ้วนขณะจะทำสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดลัดต้อนไปกันดังแหลกเหลวทุ่มกันลงด้วยกำลังปัญญาตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาอันเผ็ดร้อนจริงๆเราก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะให้ใช้ในแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิธีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทำอย่าไปเลือกการเลือกเวลาเวลาให้สังเกตดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ฉลาดเพื่อแก้ความโง่ของตนออกจากใจไปได้โดยลำดับจิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิตเราจะหวังเอาความสุขจากจิตเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่ง
เดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นระยะระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางแต่เพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะไว้วางใจได้ฝากเป็นฝากตาได้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็นฝากตาได้ตลอดไปนั้นได้แต่ธรรมจึงต้องอาศัยกุศลธรรมได้จากความฉลาดฝึกฝนอบรมเริ่มต้นตั้งแต่วิริยะธรรมคือความภาคเพียรขันติธรรมต้องอดต้องทนนักปฏิบัติไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าขึ้นที่ว่าความอดความทนความภาคเพียรในศาสดาของเราท่านเดินอย่างไรเราพยายามเดินตามร่องรอยของท่านอย่าให้กิเลสมายั่วมายุมาหลอกมาหลอนให้ท้อถอยน้อยใจในการตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรอันจะเกิดผลแก่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเรื่อยเหลี่ยมของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นผลเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุมหมัดแล้วจึงได้นำมาสอนโลกทำไมทำเหล่านั้นในเมื่อเราจะนำมาปราบกิเลสทำไมจะกลายเป็นเรื่องที่กิเลสปราบทำไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดำเนินเพื่อตามพระเดชพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นอุบายวิธีใดที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสให้จิตทั้งเราได้มีความผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมอารักขาสติอารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเพียรก็เพียรเพื่อรักษาใจเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่มีความเสียหายอะไรทุกข์เราก็เคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ทำไมเวลาทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเราจะมากระเทือนใจเกิดความท้อถอยไม่ถูกทุกข์อย่างอื่นเรายังยอมรับได้ทุกข์เพราะความเพียรอันเป็นประโยคพยายามเรียกว่ายอดธรรมยอดแห่งการต่อสู้ทำไมเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์แปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่เคยดำเนินมาที่เคยได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาความทุกข์อันนี้ที่จะนี่แหละที่จะเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นใจจนกระทั่งถึงความสุขสุดยอดไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้เลยความทุกข์อย่างอื่นหวังเอาความดีความดีกับมันไม่ได้แต่ความทุกข์เพราะการพยายามในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนี้เป็นความทุกข์ที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราโดยลำดับจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ให้ผู้ปฏิบัติเพื่อจะก้าวให้พ้นจากทุกข์โลกนี้ไม่มีอันใดที่จะน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกข์ก็เคยทุกข์มานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วมีอะไรเป็นสาระคุณพอให้เป็นเที่ยวหรือเป็นที่วางจิตวางใจมอบชีวิตจิตใจของมันได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้ได้รับความสุขแบบตายใจนั้นได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัฏฏะวนวนเวียนเกิดตายแบกหามกองทุกข์มากน้อยมาโดยลำดับลำดาก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษเพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใดในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายภายในพระทัยนี่เท่านั้นพระองค์ก็ทรงเก่งอุทานขึ้นมาทันทีนามุสิตังพระมจริยังกตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิจการงานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แก่การต่อสู้กับกิเลสนี่คืองานชั้นยอดชั้นเยี่ยมงานใหญ่โตมากได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิเลสตายเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วกตังกรณียังจิตที่ควรจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนัตถิดานิปุณัพพโวบัดนี้ความ
เกิดความตายทั้งซ้ำซากๆบกเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งภพทั้งชาติทั้งสกลอากาศเปลี่ยนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปจากใจนั่นอโกหมัสสมิโลกัสสะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้นั่นเนี่ยพระองค์ประเสริฐตอนกิเลสหลุดลอยไปจากใจตอนปราบกิเลสให้เรียบราบไปหมดแล้วจึงได้ทรงอุทานขึ้นมาว่าวิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับได้ยินได้ฟังว่าพระองค์วิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่าวมานี้มากมายไม่มีใครจะแข่งใครได้เนี่ยเรื่องความเวียนว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ในภพชาตินั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมที่เหลือเสียจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดีนี้ตั้งแต่กิเลสมันพาเหอะเหอะเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมตายตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายเพียงอีกทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟและจะเอาอะไรจะเป็นความสุขในภพหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการตัวแกนอันสำคัญนี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสุขจากอะไรเอาความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหนจากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุหรือแร่ธาตุต่างๆตลอดถึงดินฟ้าอากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นดังนั้นมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่จิตอันเต็มไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้จากกิเลสนี้ให้หมดไปโดยลำดับๆแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขจริงสถานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถามพบใดชาติใดพบหน้าชาติหลังอะไรไม่ถามหมดปัญหาที่จะถามแล้วเพราะพอตัวแล้วทุกอย่างภายในจิตไม่มีความหิวโหยอีกแล้วจะไปถามหาอะไรจะไปสงสัยกับอะไรว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะดีเพราะมันเต็มหัวใจแล้วในบรรดาความดีความสุขทั้งหลายพอกับความต้องการไม่บกพร่องที่จะต้องการต่อไปอีกแล้วนั่นแหละคือความพอของจิตกิเลสตัวหิวโหยกระเด็นออกไปจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความหิวโหยจะไม่มีเลยอยู่ไหนอยู่ได้ตายได้เพราะความสลายของธาตุซึ่งมันเคยสลายมาแล้วตั้งแต่เรามืดบนอุตการมันก็เคยสลายเคยตายมาแล้วนี่ยิ่งเรารู้แจ้งเห็นจริงมันชัดเจนว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมาผสมกันมีจิตตัวหลงเข้าไปสอดแทรกเป็นตัวการขึ้นมาแล้วก็ไปแบกไปหามสิ่งอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าด้านเท่านั้นเราจึงไม่รู้จักว่าจะทนอายหรือไม่ทนอายเพราะยอมจำนนกับมันเมื่อสติปัญญาทำได้เพียงพอแล้วทำลายสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจึงได้เห็นความลามกของมันความอยากท้าความร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมของมันเมื่อสติปัญญาได้ทันมันทำลายมันไปแล้วทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกธาตุนี้กับจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดจะไม่มองดูเลยในสามโลกธาตุนี่เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรหนักเบาเอาสู้นี้หนักก็เอาเบาก็สู้นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นเสียแล้วบัดนี้หายสงสัยนี่แหละศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดหนึ่งคำว่าปลอมให้คุณทราบว่าเป็นกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่ล้านแต่เหลิงปู่ย่าตายายของมันปลอมหมดอาการใดแสดงมาเป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้กิเลสจึงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้มากน้อยก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลำดับๆจนกระทั่งจริงเต็มส่วน
สิ่งภายนอกก็จริงดินน้ำลมไฟฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัตถุไม่ว่านามธรรมเมื่อกิเลสไม่พาไปหลอกว่านั้นเป็นอย่างนั้นมีแต่นี้แค่อย่างเดียวสิ่งนั้นเป็นความจริงล้วนๆตามธรรมชาติของเขาเพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมาจริงของเราเต็มส่วนแล้วก็ไม่ตำหนิกันนี่เมื่อต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุของขันธ์ก็รับทราบมันอยู่เพียงเท่านั้นคือจะให้ความหิวความกระหายความทุกข์ความลำบากเข้าไปแทรกแซงภายในจิตใจให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาภายในใจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแต่กระจายไปจากใจเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงหาเวทนาไม่ได้ภายในจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรมจนกระทั่งวันนิพพานตลอดอนันตกาลจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตวิมุตติกับสิ่งสมมุติจะเข้ากันเองคำว่าปรมังสุขขังที่ขณะนิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ปัญหาไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกเลยนั่นจึงหมดปัญหาเหตุหมายถึงผลเหตุคือการอุตส่าห์พยายามทุกข์พระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างยงยงยงอยู่แล้วเวลานี้สลบสามหนสลบสามหนฟังเถอะแต่อ่านคำพีอ่านกี่ครั้งก็บอกว่าสลบทรงสลบสามหนสามหนอยู่ก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นั่นไม่ชัดแจ้งเลยนั่นองค์ความจริงของศาสนาดำเนินเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์สาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลำบากลำบนเพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติชั้นวรรณะที่สละตนออกมาเพื่อทำไม่เห็นเกิดความยากลำบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่ได้เกียรติอ่อนเพียงใดเช่นสกุลกษัตริย์แต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตนแบบลูกศิษย์มีครูตามเรื่องตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันท่านยอมรับไม่ได้คำนึงไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับสมบัติเงินทองข้าวของมากน้อยสกุลสกุลสูงสกุลต่ำสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมตินิยมของโลกเราจะหาธรรมวิเศษถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ำตามยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วเราจะหาความวิเศษเหนือสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรนี่แหละเป็นเหตุที่ท่านพออกพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสัตย์ความจริงตามเหตุตามผลการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจมีกำลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมันดูกับใจดวงเดียวใจท้อถอยอ่อนแอเฉยอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้เพราะแต่จะตายถ้ากำลังใจมีกำลังศรัทธามีมันพออดพอทนทำไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทำการทำงานเขาก็ทุกข์เหมือนกันกับเราเขาก็ทนเขายังทนได้เราที่ทำความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นเชื่อมเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจทำไมจะไม่ยอมรับทุกประเภทนี้ที่เป็นทุกข์ได้ถึงธรรมอันวิเศษเราต้องยอมรับนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าล้อแหละความล้อแหละไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติขึ้นที่ใจจะกลายเป็นเรื่องกิเลสสมบัติกิเลสมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงธรรมสัมปติสัมปติก็หมายถึงพร้อมสมบูรณ์หวังเป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจกิเลสมันเป็นที่พึงใจอะไรมันเป็นสมบัติได้ยังไงนอกจากมันเป็นข้าศึกเป็นมารอย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสำคัญเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียร
ยืนเดินนั่งนอนขบขันทำหน้าที่การงานอะไรอย่างน้อยให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่ออยู่กับคำภาวนาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การทำงานจริงมันก็เหมือนกับสัตว์ที่เราเลี้ยงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเข้าคอกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมกว่าจะไปตะเวนหาบางทีเขาเอาขึ้นเขียงแล้วคิดที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยสม่ำเสมอเราจะให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อดึงเหมือนที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถาตังการระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสกิเลสเป็นผู้ทำลายสติเป็นผู้ทำลายปัญญาเป็นผู้ทำลายความเพียรในเนี่ยธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องขีดต้องขวางต้องทำลายเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนอันนี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ฝืนก็ชื่อว่าเราคล้อยตามกิเลสยอมจำนนกิเลสเราก็หาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวกิเลสเข้าไปแบบนี้ที่เรียกว่าสติปัญญาเอาให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสจึงจะปราบกิเลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราก็มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้จึงต้องคิดตัวเสมอเสมอนักบวชเราสะดวกมากในการประกอบสมณกิจสมณธรรมทำเพื่อความสงบจิตการงานเพื่อความสงบเย็นใจเราทำได้สะดวกเพราะมีญาติโยมศรัทธามากมายหลายกองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อฆ่ากิเลสที่จะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทำบุญให้ทานไม่ใช่สอยไม่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นไปไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยคอยอนุโมทนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทีนี้เราพูดดีจ้ะเสาะแสวงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าลดละท้อถอยให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติธรรมสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจลงใจกับธรรมได้กลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจจึงต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟาดเหวี่ยงกันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ยากลำบากก็ทนเอาจึงเรียกว่าสิทธิ์นี้ครูอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกฝนอบรมพระให้เต็มให้เป็นพระ อย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกคนคำว่าคนก็ต้องหมายอัตบุคคลของเราเป็นอันดับแรกและการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากยิ่งกว่าสอนคนต้องหมายถึงเราเป็นคนแรกเราสอนเรานั่นคือสอนคนเราฝึกเรานั่นแหละคือฝึกคนจึงต้องยากทุกระยะระยะไม่มีอันใดที่จะยากยิ่งกว่า การฝึกคนการทรมานคนการทำคนฝึกคนให้เป็นคนดีจนถึงขั้นวิเศษวิโสหมายเอาตัวของเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเรา ให้เป็นเราอย่างเต็มตัวเมื่ออันนี้สมบูรณ์แล้วเรื่องประโยชน์ทางโลกนั้นมันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู่แล้วชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันและกันหากเป็นไปเองตั้งพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตัดจะรู้แล้วเรื่องประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงสนพระทัยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นนี่จะตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจสิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้กิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำเนี่ยสำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้ขีดผู้ขวางอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยนั่นจึง
รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมบาปก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนรกไม่ทราบว่าเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรหมโลกไม่ทราบเป็นยังไงนิพพานไม่ทราบเป็นยังไงทั้งจิตใจนี้เนี่ยจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสปิดเอาอย่างมิดตัวการประพฤติปฏิบัติทางความภาคเพียรของเราเป็นการเปิดการเพิกถอนสิ่งที่หุ้มห่อให้มืดมิดปิดตาภายในใจนี้ออกไปโดยลำดับหรือเห็นความสงบก็ให้เห็นสมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความวุ่นวายในตัวกิเลสจางลงไปจางลงไปปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจะก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่จีบไม่ขวางปิดตันไว้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้ก้าวได้เมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วปัญญาก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเต็มขุมนั่นมีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังของจริงมีมากเท่าไหร่จะควรจะรู้เต็มหัวใจความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆปรากฏขึ้นเรื่อยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั้งเดิมมาดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาชัดขึ้นมาภายในใจสุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้อันเป็นธรรมล้วนๆทำไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งหลายโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเด็กเมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่างๆมันก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นปิดใจอยู่พอกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลยแต่รู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาเกามาแล้วก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้ง3ได้สัทธาเทวมนุษย์3หนังสังสิทธิ์ทำบทย่อท่านแสดงไว้ไม่เพียงทำบทย่อท่าน

ตายเกิดตายทุกข์ตายยากตายลำบากวกเวียนกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรภพนั้นกับภพนี้มันต่างกันไหนก็คือภพแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกันจะเอาความวิเศษวิโสจากการเกิดการตายนี้มันวิเศษวิโสกันหมดแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครความพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะทำลายเชื่อมันหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประสบหมดกังวลแล้วทีนี้เป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนัตถีดานิปุนัพโภอันนี้ความเกิดความตายทำท่ำทางศาสตร์อย่างที่เคยเป็นมาของเราไม่มีแล้วหมดแล้วการปฏิบัติถ้าลงได้จริงจังกับธรรมะปฏิบัติแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจปัญญาจะก้าวออกเรื่อยๆสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลำดับกิเลสประเภทต่างๆขาดที่หัวใจนะอย่าว่าขาดที่ไหนนะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปเป็นลำดับลำดาแต่ไม่ใช่ขาดทีเดียวแบบขาดสะบั้นไปเลยนอกจากที่ปาปัญญาที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นผมเนยยะซึ่งต้องฝึกทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นจึงขาดสะบั้นนั้นขาดสะบั้นเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหมดนั่นแหละถอนรากแก้วของอวิชชาพรวดขึ้นจากใจเท่านั้นหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องเลยถอนอีกแล้วทีนี้อกุปธรรมอันนี้เป็นอกุปธรรมขั้นสุดยอดอกุปธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระอรหันต์เป็นขั้นหนึ่งคือคำว่าสกิทาโสดานั้นท่านเป็นอกุปธรรมคือหมายความว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปแล้วแต่ยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกำลังก้าวกำลังปีนอยู่ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะอย่างเต็มที่ปีนขึ้นตกลงเป็นขึ้นตกลงอันนั้นยังมีการกำเริบส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปธรรมไม่กำเริบคือหมายความไม่เป็นอื่นพอก้าวขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอกุปะอีกแล้วก้าวต่อไปเห็นพระสกิทาคาจะก้าวขึ้นสู่พระอนาคาก็ต้องก้าวแล้วตกไปก้าวแล้วตกลงก้าวแล้วตกลงเรียกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะยังไม่ชำนาญจนกระทั่งชำนาญจนถึงกับเกาะติดปั๊บแล้วเป็นอกุปะในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดทีนี้ไม่มีก้าวไปไหนอีกจึงไม่มีธรรมะตกลงอีกไม่มีคำว่าเจริญแล้วเสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ธรรมะเจริญเต็มภูมิแล้วถึงหลักธรรมชาติเป็นอกุปะขั้นสุดยอดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อันใดสิ่งใดจะเป็นผู้สัมผัสจะเป็นผู้รับรู้จะเป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นทำทั้งมวลมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้รับสัมผัสสัมผัสจะเป็นผู้บรรจุไว้ในตนเป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายามให้เห็นของวิเศษภายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยต่อไปนี้ท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง

นับแต่วันเข้าพรรษามาจนกระทั่งวันนี้ไม่เคยมีการประชุมกันเลยประชุมเฉพาะวันเข้าพรรษาเท่านั้นก็จะเรียกว่า1เดือนก็ไม่ผิดยังอีกวันเดียวเท่านั้นก็จะครบเดือนนับแต่วันเข้าพรรษามา

0: ซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ทำอย่างนี้นี่ก็เพราะธาตุขันธ์ไม่อำนวยมีขัดมีข้องอยู่ตลอดเวลายิ่งนับวันแสดงให้เห็นชัดเจนในสิ่งที่ไม่ปรากฏไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นขอให้หมู่เพื่อนได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำอย่าได้ประมาทนอนใจไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของแปลกประหลาดในโลกอันนี้มีอย่างนี้มาตั้งกับตั้งกันและจะมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนประมาณไม่ได้นั่นแหละเพราะเรื่องของสมมุติเป็นอย่างนี้หาที่ยุติไม่ได้ไม่เหมือนเรื่องวิมุตติได้จากความหลุดพ้นของใจนี่จึงเตือนเพื่อนฝูงทั้งหลายให้ระลึกอยู่เสมอว่าความทุกข์เป็นความทุกข์ความสุขเป็นความสุขไม่มีคำว่าชินชาการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงตั้งแต่เกี่ยวข้องกันมาผมก็พยายามแนะนำสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถเรื่อยมาทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติได้พยายามขวนขวายเต็มกำลังในการนำมาอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนทางด้านปริยัติเราก็พยายามค้นคว้าตั้งแต่เริ่มแรกเรียนหนังสือเพื่อเอาความสัตย์ความจริงหลักเกณฑ์อันถูกต้องดีงามเข้าสู่ตัวเป็นอันดับแรกเพราะการเรียนหนังสือของผมไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะต้องการยศถาบรรดาศักดิ์อันใดดังโลกทั้งหลายเขาต้องการแม้จะมีกิเลสอยู่ภายในหัวใจก็ตามแต่มีความมุ่งหมายที่จะออกประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อแก้และเพื่อถอดถอนกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นหลังจากการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนจึงเรียนจึงค้นคว้าเต็มสติกำลังด้วยความสนใจทุกแง่ทุกมุมการค้นหนังสือก็ไม่ได้มีประมาณนอกจากหลักวิชาที่เรียนมาแล้วยังค้นคว้าเพื่อหาหลักหาเกณฑ์อันสำคัญที่จะได้นำออกไปปฏิบัติเวลาได้บำเพ็ญทางด้านปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามความต้องการแล้วเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงทางด้านปริยัติที่ได้ศึกษาค้นคว้ามามากน้อยตามกำลังของตนจึงไม่ได้มีความสงสัยในแง่ธรรมต่างๆที่นำมาสอนหมู่เพื่อนสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามตำรับตำราที่ได้พบได้เห็นมาอย่างเช่นสอนให้อยู่ดังพระพุทธเจ้าท่านประทานพระโอวาทแก่บรรดาภิกษุบริษัทท่านสอนอย่างไรที่อยู่ที่อาศัยการประกอบความภาคเพียรปัจจัยทั้ง4ปฏิบัติอย่างไรที่จะให้พอเหมาะพอดีนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทในข้างนั้นก็พยายามค้นคว้าและเก็บเล็กผสมน้อยตามกำลังของตนออกมาและทางภาคปฏิบัติ ตั้งแต่วันเริ่มแรกออกปฏิบัติเรื่อยมาทั้งเหตุคือการบำเพ็ญหนักเบามากน้อยเพียงไรและผลที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติมากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเปิดเผยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารอยากให้รู้ให้เห็นให้เป็นดังที่อธิบายให้ฟังนั้นๆเมื่อสรุปความลงแล้วทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติที่ได้ศึกษาเรียนมาและได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนแล้วนำออกแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่มีความสงสัยในแง่แห่งธรรมที่สั่งสอนหมู่เพื่อนทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัตินี้เลยเพราะฉะนั้นจงเป็นที่แน่ใจสำหรับเพื่อนฝูงที่มาอบรมศึกษาที่ได้แนะนำสั่งสอนอย่างไรอย่าให้ผิดให้พลาดจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้นำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็ดีที่เพื่อนฝูงได้ศึกษาเรียนปฏิบัติมาก็ดีให้นำสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นมาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองให้เห็นผลประจักษ์ดังที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญและเห็นผลมาแล้วประกาศทั้งเหตุทั้งผลแต่บรรดาสาวก ทั้งหลายจนปรากฏเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานับจำนวนไม่น้อยให้สมกับว่าธรรมเป็นอากาลิโกไม่มีการไม่มีสถานที่ร่ำเวลาเช้าสายบ่ายเช้าสายบ่ายเย็นเป็นหลักความจริงมาโดยตลอดไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วธรรมย่อมเป็นธรรมผิดย่อมเป็นผิดถูกย่อมเป็นถูกบาปย่อมเป็นบาปบุญย่อมเป็นบุญสุขย่อมเป็นสุขทุกข์ย่อมเป็นทุกข์นรกสวรรค์ย่อมเป็นนรกสวรรค์นิพพานย่อมเป็นนิพพานสรุปความลงความพ้นทุกข์ย่อมเป็นความพ้นทุกข์โดยสมบูรณ์นี่คือหลักธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นมาตลอดและจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลไหนๆท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ปฏิบัติเพื่อแก้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาซึ่งฝังจมอยู่ภายในตัวของเราเองเฉพาะอย่างยิ่งภายในจิตใจทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนและอยู่ใต้กฎอำนาจแห่งธรรมชาตินี้เรื่อยมาไม่มีทางที่จะได้เลื่อนรอดออกไปเพราะเห็นแสงสว่างกระจ่างแจ้งแห่งธรรมทั้งหลายเลยจึงมีตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจถ้าเราทั้งหลาย ไม่มีความเข็ดหลาบในความทุกข์ความทรมานเฉพาะอย่างยิ่งในชาติปัจจุบันนี้ก็เห็นประจักษ์แล้วก็เมื่อไม่มีความเข็ดหลาบในสิ่งที่ปรากฏกับตนทั้งที่ตนก็ไม่พึงปรารถนาอย่างนี้แล้วความเพียรที่จะก้าวต่อไปก็ไม่มีกำลังการแก้ไขดัดแปลงตนเองทุกชิ้นทุกอันซึ่งคือว่าความดีแล้วจะไม่มีกำลังแต่สิ่งที่เราไม่ต้องอุดต้องหนุนมันนั่นเป็นสิ่งที่ครองตัวอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเพราะเคยครองหัวใจสัตว์มามากต่อมากนานแสนนานแล้วทุกดวงของจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของมันนี้หนุนขึ้นทุกวันทุกวันหนุนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละสิ่งนี้หนุนก็เรียกว่าก่อไฟขึ้นเรื่อยๆเสริมหาเชื้อมาเสริมไฟขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจของเราราคะกิเลสก็นับวันหนาแน่นเมื่อราคะกิเลสเป็นต้นเหตุเป็นตัวใหญ่โตอันสำคัญแล้วย่อมจะฉุดลากจิตใจให้เกิดความโทสะความขี้ความโกรธความอิจฉาพยาบาทขึ้นอย่างรวดเร็วและมีกำลังมากเนี่ยเพ ถ้าธรรมชาตินี้ได้อ่อนตัวลงไปสิ่งทั้งหลายก็ย่อมอ่อนไปอ่อนไป ความสุขก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเฉพาะนักปฏิบัติแล้วความสงบนี้เป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ควรจะได้จะถึงที่ควรจะได้เป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัติได้ทรงไว้ไม่มากก็พอประจักษ์ในหัวใจคือความสงบเย็นใจจากการบำเพ็ญภาวนานี่เป็นหลักสำคัญมากในพระว่าที่ทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทเน้นหนักลงในเรื่องศีลในสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี้มากต่อมากเท่าที่ได้ศึกษาเรียนมาจึงไม่สงสัยในการที่จะนำข้ออัดข้อธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนหมู่เพื่อนท่านสอนพระสอนประเภทหนึ่งสอนคฤหัสถ์ญาติโยมเป็นอีกประเภทหนึ่งเพราะท่านเหล่านั้นเป็นกองหลังกองเสบียงผู้คอยส่งเสริมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นกำลังทางด้านปฏิบัติสืบเนื่องกันไปหนุนกันไปสำหรับผู้เข้าสู่แนวรบที่จะฟาดฟันหั่นแหลกกับกิเลสแล้วแยกตัวออกจากการบีบบังคับให้หลุดพ้นนั้นคือเรื่องของพระโดยตรงนี่เรียกว่าเป็นแนวหน้า ท่านจึงสอนธรรมเพื่อความหลุดพ้นโดยลำดับลำดับมากยิ่งกว่าธรรมอื่นใดท่านทั้งหลายจำไว้อย่างถึงใจ นี่แหละเรื่องความทุกข์ก็สดๆร้อนๆอยู่ภายในตัวของเราในใจของเราทุกเวลาเวลาไม่ต้องไปหาที่ไหนพอให้เกิดความสงสัยเพราะความสงสัยว่าทุกข์มีหรือไม่มีทุกข์มีมากมีน้อยเพียงไรให้ดูในตัวของเราในใจของเหล่านี้ถ้ากิเลสเครื่องเสริมไฟหรือเป็นฟืนเป็นไฟสั่งสมตัวขึ้นมากน้อยแม้ภายในใจของเราที่กำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่นี้ก็กวัดแกว่งยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นในขณะนั้นประจักษ์ใจของเราจึงไม่ควรที่จะสงสัยว่าทุกข์มีหรือไม่มีแล้วทุกข์เป็นยังไงมีความชินชาต่อมันหรือไม่เช่นไฟถูกไฟที่หรือเหยียบเพียงฐานไฟเท่านั้นเป็นอย่างไรมีความชินชากับมันอย่างไรบ้างหรือไม่เรื่องของความทุกข์นี้ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงฉุดทรงลากสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะพระองค์ได้รู้ได้เห็นได้เคยเสวยมาแล้วทั้งพระองค์เองและสัตว์โลกทั่วไปอย่างประจักษ์ประทัยไม่มีทางสงสัยในเรื่องความทุกข์ที่สัตว์ท่านหลายได้รับมากน้อยทั่วแดนโลกธาตุจึงได้นำนั้นมาประกาศธรรมสอนโลกเพื่อให้เห็นโทษเห็นผลของมันเมื่อประกาศความหลุดพ้นจากพระทัยของพระพุทธเจ้าเสียเองว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วถึงขั้นศาสดาเอก ไม่มีใครเสมอทุกข์ก็เห็นอย่างสมบูรณ์สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือกิเลสตัณหาประเภทต่างๆก็ประจักษ์อย่างสมบูรณ์และละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือหลออยู่ในพระทัยแม้นิดหนึ่งเลยถึงขั้นบริสุทธิ์ความถึงขั้นแห่งความบริสุทธิ์พุทโธเต็มพระองค์ท่านหรือว่าเต็มดวงจนเป็นศาสดาเอกก็ประจักษ์อยู่ในพระทัยนำความอัศจรรย์ที่หลุดพ้นแล้วจากทุกข์ทั้งหลายเพราะกิเลสเป็นเหตุนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังพระเมตตาที่มีในพระทัยของพระองค์การแนะนำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากับการประกอบความภาคเพียรของเรานั้นให้เอามาเทียบกันดูหนักมากขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและทรงสั่งสอนอย่างแท้อย่างจริงมาจากความจริงทั้งหลายทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสาเหตุให้เกิดสุขทั้งสาเหตุให้เกิดทุกข์พร้อมทั้งสุขพร้อมทั้งทุกข์ออกมาประกาศกังวานให้โลกทั้งหลายได้ทราบตลอดมานี้ออกมาจากพระทัยทั้งนั้นนะความเมตตาก็เต็มพระทัยสั่งสอนอัตธรรมทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าเบาว่าบางมีแต่ความหนักแน่นแม่นยำเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลที่จะให้สัตว์ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจสิ่งที่ควรถอนก็จะรีบถอนตัวออกมาสิ่งที่ควรจะบำเพ็ญเน้นหนักในทางความดีงามก็ให้บำเพ็ญเน้นหนักลงไปเรื่อย ด้วยพระเมตตาของพระองค์อันนี้พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระองค์ท่านถ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นนี้มันเข้ากันไม่ได้มีแต่ความอ่อนแอทอดแท้เหลวไหลทำอะไรไม่มีน้ำใจพอที่จะทำให้กิเลสถลอกปอกเปิกสมพระเมตตาที่ทรงถอดทรงถอนให้นั่นเลยด้วยอุบายวิธีการต่างๆเอามาเทียบอย่างนี้ที่เรานักปฏิบัติถ้าพูดตามภาษาของโลกขอให้เห็นใจพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาโดยลำพังพระองค์เพื่อความตรัสรู้เป็นอันดับแรกก็หนักแสนหนักนานแสนนานไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันกว่าจะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกของพระซึ่งเป็นสมบัติของพระองค์เองแล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมาจนกระทั่งตอนนี้หนักขนาดไหนพระภาระของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ทรงบำเพ็ญมาจนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำมาประกาศสอนโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีธรรมบทใดได้ขาดตกบกพร่องไปเพื่อความถูกต้องดีงามเต็มไปด้วยความถูกต้องดีงามที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้ละเต็มสติกำลังความสามารถในสิ่งไม่ดีทั้งหลายและให้ได้บำเพ็ญสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังของตนทั้งนั้นเราต้องคิดให้มากในเรื่องเช่นนี้ตกใจวิเศษมันเหยียบมันย่ำบังคับบัญชาตลอดเวลาไม่ปลุกไม่ฉุดไม่ลากไม่ได้วิธีการปลุกวิธีการฉุดการลากวิธีโต้ตอบกันทางแง่แห่งสติปัญญาต้องให้เป็นไปในวงความเพียรของผู้ปฏิบัติอย่าอยู่เหินห่างจากความคิดความอ่านไตรตรองอย่าอยู่เหินห่างจากสติคือความรู้สึกตัวอยู่เสมออย่าอยู่เหินห่างจากปัญญาความพินิจพิจารณาหนักเบามากน้อยในแง่ต่างๆแห่งความดีชั่วทั้งหลายที่เรียกว่าธรรมอย่างนี้จึงชื่อว่าเป็นผู้ปลุกตนเองออกจากความหลับได้จากที่เรียกเป็นผู้กล่อมให้หลับสนิทมืดมิดปิดตาทั้งตื่นนอนทั้งหลับทั้งมืดทั้งแจ้งเอียบทต่างๆถูกเรียกปิดบังหุ้มห่ออยู่อย่างมืดมิดปิดตานี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถึงใจ มีกับพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะความสงสารหมู่เพื่อนไม่ได้สงสารธรรมดาที่เพียงคิดเอาคาดเอาหากเป็นอยู่ในหัวใจนี่สิเดียวไม่เป็นอย่างอื่นเต็มในหัวใจที่เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนตลอดโลกทั่วไปยังได้พยายามตะเกียกตะกายแนะนำสั่งสอนอย่างเน้นอย่างหนักเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่ากิริยาท่าทางที่ออกมาจากกำลังของใจซึ่งหนุนเนื่องมาจากความเมตตาสงสารการแสดงธรรมจึงมีการแสดงดังที่รู้เห็นเห็นดังที่ได้ยินกันอยู่นั่นแหละไม่ใช่เป็นมาเพราะอำนาจแห่งพลังของกิเลสหรืออำนาจของกิเลสผลักดันออกมาให้แสดงกิริยาท่าทางซุ้มเสียงอย่างนั้นแต่เป็นเรื่องของอัดของธรรมเป็นเรื่องความจริงทั้งหลายเอาขอพูดเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าได้รู้ได้เห็นอย่างไรออกมาเปิดมาเผยเพราะสิ่งที่เป็นโทษเป็นจริงๆสิ่งที่เป็นคุณเป็นจริงเป็นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรบกพร่องใช่ป่ะมหันตทุกข์ก็เป็นจริงๆประจักษ์อยู่ในหัวใจเอาบรมสุขก็ดำเพ็ญให้ถึงหัวใจอย่างไม่มีที่สงสัยแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ตามเรื่องอัดเรื่องทำหนักเบาแง่น้อยทั้งหนักหนักเบามากน้อยทั้งแง่ดีแง่ชั่วแง่สุขแง่ทุกข์นี่แหละอันสำคัญแล้วที่กล่าวมาเหล่านี้สัตว์ตัวใดไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์สัตว์ตัวใดไม่ได้เคยเสวยส่วนมากมักจะเสวยตั้งแต่สิ่งที่ต่ำทรามที่ไม่พึงปรารถนามีแต่ทุกข์ทุกข์ทุกข์เรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นมารแต่ทุกข์แล้วก็ถูกปิดถูกบังเรื่อยมากรบเรื่อยมากรบเรื่อยมาไม่เห็นร่องเห็นรอยแห่งความเป็นมาของตนแม้จะทุกข์ขนาดไหนอันนี้ที่มันน่าสลดสังเวชเอาอย่างมากสำหรับพวกเราทั้งหลายหูมีตามีไม่เห็นใจมีไม่รู้สติปัญญามีไม่ได้คิดสอดส่องไปถึงมันได้เลยนี่คือสำคัญนี่แหละมันหนาแน่นเวลามันเก่งๆอย่างนี้ก็เลย
1: เวลามันละเอียดละเอียดเราอยากจะทราบความละเอียดของจิตให้ปฏิบัติบำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาเข้าให้มากๆภูมิจิตภูมิธรรมถึงเข้าถึงขั้นสมาธิก็เริ่มเห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านความวุ่นวายความสายแสบความกวัดแกว่งของจิตเป็นลำดับตำดาจิตเข้าสู่ความสงบละเอียดเท่าไรก็ยิ่งเห็นคุณค่าแห่งความละเอียดของจิตที่เป็นความสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาในขณะเดียวกันก็ได้เห็นโทษแห่งความวุ่นวายของใจทั้งหลายซึ่งไม่เคยได้รับความสงบแต่ก่อนมาเป็นลำดับตำดาขึ้นมานี่ท่านเห็นประจักษ์อยู่ในใจทั้งดีทั้งชั่วเพราะจิตนี้เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งนี้มาแล้วทำไมจะไม่ประจักษ์เอามาเทียบเคียงกันก็รู้กันทันทีนี่เพียงสมาธิเท่านี้ก็เป็นคู่ฟัดคู่เหวี่ยงคู่เทียบคู่เคียงกันแล้วเห็นอย่างชัดเจนจากนั้นเอาก้าวขึ้นสู่ปัญญาถ้าเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสที่มันทำให้สัตว์โลกได้รับความล่มจมที่หายเรื่อยมาไม่ทราบกลับใดกันเอาพิจารณาลงไปเราอยากจะพูดเอาเลยมันถึงใจดิเพราะได้เคยปฏิบัติมาอย่างนี้เวลาเอาข้อกิเลสเอาอย่างนี้จริงๆผมขอพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังด้วยความถึงใจว่าได้ปฏิบัติมาอย่างนี้หากจะรู้ก็รู้อย่างนี้นะไม่ได้รู้อย่างอื่นเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดนี่ใครจะว่าบ้าก็บ้าใครจะว่าเป็นอะไรก็ว่าโลกเขาพูดได้เรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องความจริงทั้งหลายที่ได้รู้ได้เห็นมาธรรมพระพุทธเจ้าประกาศธรรมสอนโลกเพื่อให้รู้เห็นจริงทำไมรู้ไม่ได้ทำไมเห็นไม่ได้รู้ได้เห็นได้ทำไมสอนกันไม่ได้พูดกันไม่ได้นั่นเอากันตรงนี้สินี่เป็นคำพูดคำสอนกันไม่ใช่คำอวดอุตริว่าไม่มีในตนก็มาอวดไม่มียังไงความจริงมีอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้เห็นให้รู้ความจริงภายในจิตใจของตัวเองเมื่อรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้สอนไม่ได้เอาปฏิบัติลงไปยิ่งถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วนี่เราขอพูดเป็นกลางๆไปเลยไม่แยกไม่แยกถึงเรื่องปัญญาประเภทเช่นอย่างพิจารณาดังเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่เราจะพูดเพื่อให้เห็นเรื่องของกิเลสโทษของกิเลสกลมายาของกิเลสเมื่อปัญญาถึงขั้นละเอียดเข้าเพียงไรเรื่องของกิเลสที่มันเคยซุกเคยซ่อนเคยหลบเคยหลีกปลีกตัวใช้กลมายาทำลายสัตว์ทรมานสัตว์ให้รับความชิบหายป่นปี้เรื่อยมานั้นมันก็รู้กันไปโดยลำดับรู้ไปที่ไหนเผาไหม้กันไปที่นั่นที่นั่นเช่นอย่างไฟได้เชื้อเอาเผาไปไหม้ไปสืบต่อกันไปไหม้ไปจนกระทั่งเชื้อไม่มีเหลือแล้วไฟถึงจะดับจะมอดตัวเองนี่ชั้นใดก็เหมือนกันเรื่องของปัญญาที่อยากจะทราบเรื่องของกิเลสที่มันเคยเป็นข้าศึกต่อหัวใจเรานั่นแหละเป็นสำคัญเพราะเราเป็นนักปฏิบัติที่จะถอดถอนตนเองให้พ้นจากฟืนจากไฟจงจดจ่อสติปัญญาเข้ามาสู่ที่นี่ตามที่อธิบายอยู่เวลานี้เมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าแล้วปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมากี่กับกี่กันก็ตามพอเปิดขึ้นสติปัญญาจ่อเข้าไปตรงไหนเปิดออกตรงนั้นกิเลสมันหลบมันซ่อนอยู่ไหนเปิดเผยขึ้นมาเดินลำดันแล้วก็ฆ่ากันไปเรื่อยๆแก้กันไปเรื่อยๆชำระกันไปเรื่อยในขณะเดียวกันก็เปิดเผยเรื่อยขึ้นมานี่ล่ะท่านเห็นโทษของกิเลสท่านเห็นโทษแห่งสิ่งที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจทั้งที่ผู้นั้นซึ่งถูกฝังจมของกิเลสก็ไม่รู้ไปเห็นนะแต่ท่านสามารถรู้เห็นอย่างชัดเจนอย่างนี้จนกระทั่งเผาไหม้หมดด้วยอำนาจแห่งความสามารถแก่กล้าความแหลมคมของสติปัญญาไม่มีกิเลสประเภทใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแม้จะว่าเม็ดหินก็ตามเม็ดทรายก็ตามเลยเหลือแต่วิมุตติวิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตจนล้วนเต็มหัวใจนั่นที่นี่ไม่ดูก็รู้เรื่องของธรรมชาติอันนี้มันอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ภูเขาไม่อยู่ตามดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ตามผ้าแดดดินลมน่าจะสถานที่ใดๆทั้งสิ้นธรรมชาตินี้ไม่อยู่อยู่กับหัวใจของสัตว์ทั้งหลายอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกพูดให้เต็มภาษาคือว่ากินอยู่กับนั่นขี้อยู่กับนั่นเยี่ยวรสอยู่กับนั่นขับกล่องบำรุงบำเรออยู่กับนั่นไม่ไปอยู่ที่อื่นเถินอยู่ในหัวใจของสัตว์นั้นเพราะสัตว์ไม่โง่แสนโง่ให้มันขี้รถเยี่ยวรถขับกล่อมบำรุงบำเรอรื่นเริงอยู่ภายในหัวใจของสัตว์โลกนั้นมันสนุกเมื่อเราไม่รู้ไม่เห็นมันแต่เมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วก็อย่างที่ว่านี่แหละหากจะพูดยกเป็นข้อเปรียบเทียบก็ยกหรือผล ครอบครัวสมบัติอะไรๆออกไม่ทันถูกกับประธรรมเผาไหม้ไปแหลกเหลวไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นอย่างนั้นแล้วพระสาวกอันดับสองเมื่อได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเติมกำลังความสามารถไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานที่ใดฐานะใดท่านใดภูมิใดเป็นเศรษฐีกรุงพีเป็นพระราชามหากษัตริย์จนกระทั่งถึงพ่อค้าประชาชนเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมหลังจากการอุปสมบทหรือได้ยินได้ฟังแล้วอุปสมบทบวชเป็นพระแล้วเข้าป่าเข้าเขาตามที่พระเจ้าทรงแนะอุบายและทางเดินให้มาลุกขมูลเสนาสนังเป็นต้นไล่เข้าป่าเข้าเขาไปบำเพ็ญไม่สนใจกับบ้านกับเรือนกับตำแหน่งของพระราชามหากษัตริย์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยครองมามากต่อมากแล้วเหมือนมันเชื้อปนอยู่ด้วยอะไรก็เหมือนเบ็ดกับเหยื่อล่อมันอยู่ด้วยกันถ้ามีแต่เบ็ดตาก็ไม่กินมีเหยื่อล่อนั่นแหละตาที่ติดเบ็ดติดเพราะเหยื่อล่อนั่นเองนี่ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าอามิสินจ้างก็ไม่ผิดมันเต็มอยู่ในนั้นน่ะที่เห็นมันแฝงเอาไว้แฝงไว้เวลาท่านออกจริงๆประพฤติปฏิบัติจนได้สำเร็จเต็มความมุ่งหมายคือหลุดพ้นจากทุกข์เป็นจิตที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วแสนสบายสิ่งนั่นน่ะท่านเห็นทุกข์ท่านก็เห็นอย่างถึงใจท่านเห็นความสุขบรมสุขที่ว่าแสนสบายท่านก็เป็นผู้ทรงไว้ใช่เองเห็นประจักษ์อยู่ตลอดเวลาอากาลิโกกับเช่นเดียวกับธรรมทั้งหลายอันนี้ยางเต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนด้วยความเมตตาของท่านจึงมีมากผิดกับคนทั้งหลายที่มีกิเลสแนะนำสั่งสอนหรือฉุดลากกันเป็นไหนไหนเพราะคนหนึ่งก็เป็นความคาดความเดาเป็นคาดทะเนแต่ท่านรู้จริงๆเห็นจริงๆทั้งสิ่งที่ชั่วทั้งสิ่งที่ดีทั้งผลทั้งข้อห่างความชั่วความดีปรากฏมาเป็นสุขเป็นทุกข์ท่านเห็นหมดครอบแดนโลกธาตุจิตใจของท่านมีขอบเขตที่ไหนเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วไม่มีขอบเขตรู้ได้ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นแล้วสัตว์โลกมีมากมีน้อยเพียงไรท่านทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้และสัตว์โลกมีจำนวนเท่าไรเรื่องธรรมชาติอันนี้มันก็ฝังจมในจิตใจนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรสงสัยว่าสัตว์โลกแดนใดที่จะมีความสุขสบายอิสระเสรีไม่มีสิ่งธรรมไม่มีธรรมชาติอันนี้เข้าไปเหยียบย่ำทำลายหรือเกี่ยวข้องหรือถูกต้องสัมผัสจิตใจตรงนั้นไม่มีนี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราสงสัยอะไรโลกอันนี้โลกไหนก็โลกของกิเลสตัณหาที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้แล้วยังไงก็หาความสุขความสบายไม่ได้วันนี้ดีวันหน้าชั่วสูงๆต่ำๆอยู่อย่างนี้ตลอดไปเราเคยเป็นเคยผ่านมาแล้วไม่รู้ก็ตามความจริงประกาศกลางวันให้ทราบอยู่นี่ว่าลูกข้างนาทีอาชาตัดสะทุกติดตามสำหรับผู้เกิดเป็นลำดับลำดาไปแต่ทุกไม่มีสำหรับผู้ไม่เกิดก็คือผู้ที่ซึ่งกิเลสถึงความบริสุทธิ์แล้วนั่นแหละทรงบรมสุขผู้นี้ไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องสมมุติอะไรที่ว่ากิเลสก็คือสมมุติไม่กล้าสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ท่านได้เลยนี่ละธรรมของพระพุทธเจ้าท่านประกาศสอนโลกสอนด้วยกำลังพระเมตตาล้วนๆเต็มไปในพระไถ่และสอนอย่างแม่นยำถ้าใครปฏิบัติดำเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนซึ่งเรียกว่าสวัสดิธรรมนั่นแล้วพระพุทธเจ้าปฏิพานไปแล้วก็ตามธรรมนี้คือธรรมเพราะทุกข์คือทุกข์สมุทัยคือทุกข์คือสมุทัยนิโรธกับมรรคก็คือนิโรธกับมรรคซึ่งเป็นเครื่องแก้กันมาแต่กันไหนแล้วทำไมความบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์ไม่ได้ต้องเป็นความบริสุทธิ์ได้เช่นเดียวกันกับขั้นบริการนั่นเองให้ตั้งใจเพื่อปฏิบัตินะให้เห็นประจักษ์ในหัวใจของเรานี่เป็นยังไงทำเลิศทำประเสริฐท่านบรมสุขเป็นยังไงให้เห็นดูสิหนักเป็นยังไงเอาฟาดตรงไปเราอย่าเสียดายเรื่องความเป็นความตายที่กิเลสมันหลอกมันลวงเลยถ้าว่าจะประกอบความภาคความเพียรเพื่อฆ่ามันแล้วมันจะหาเรื่องหาราวหาคะแนนหรืออะไรมาตัดเราเรื่อยๆมาขีดมาขวางกำลังบังชาก็กำหนดให้เวลากำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมากำหนดให้หมดบังคับบัญชาให้อยู่ในกรอบของมันจนได้นั่นแหละนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะทราบวันนี้ก็เอาดำเนินไปอย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมันถึงขั้น ที่ทิ้งเหล่านี้หรือกิเลสเหล่านี้มากีดมาขวางมาแล้วมันจะพุ่งไม่มีคำว่าวันไม่มีคำว่ากลางคืนไม่มีคำว่าเหน็ดว่าเหนื่อยมีแต่ความหมุนติ้วติ้วที่จะฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวฆ่าศึกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นมันเห็นกันอย่างนี้ที่มันต้องพูดได้สิไม่งั้นเอามาเทียบกันได้ยังไงให้กิเลสกำหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ในหัวใจของเราเราเอามาพูดได้ยังไงมันเห็นดูสินะทำไมจะพูดไม่ได้เมื่อรู้แล้วต้องพูดได้ทั้งนั้นเนี่ยมันเห็นในหัวใจของเรานั่นแหละการฆ่ากิเลสต้องให้เห็นเรื่องของกิเลสเป็นดับธรรมดาไปแล้วฆ่าไปเรื่อยชำระไปเรื่อยเทินไปเรื่อยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเรื่อยนั่นท่านบัดธรรมจักรบนหัวใจของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญซึ่งแน่แล้วต่อความพ้นทุกข์โดยไม่สงสัยเป็นแต่เพียงว่าช้าบ้างเร็วบ้างหรือว่าช้ากับเร็วนี่เท่านั้นแต่ยังไงก็ไม่ผลเหมือนกับว่าไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่เวลานี้ก็เวลาหน้าไม่นาทีนี้ก็นาทีหน้าชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าสกัดกันเข้าสกัดกันเข้าอย่างนั้นถ้ามันเห็นประจักษ์ที่ธรรมะพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นสันติโกสันติโกของผู้ปฏิบัติไร้ค่าไปที่ไหนธรรมะพระพุทธเจ้าไม่เคยไร้ค่ามีแต่กิเลสนั่นแหละตัวมันหลอกหลอนให้ทำไร้ค่าไร้ค่าให้มันตัวเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาเราจึงหลงจึงเพลินกับมันตาเห็นก็เพลินหูได้ยินก็มีตั้งแต่เรื่องความเพลินความสุขก็เพลินความทุกข์ก็หลงไปหมดฟังสิกิเลสได้แทรกเข้าตรงไหนไม่มีคำว่ารู้ตัวรู้ตัวเลยมันละเอียดไหมฟังสินะเมื่อถึงขั้นที่รู้แล้วมันจะแยกไปตรงไหนมันรู้กันหมดเอาพังลงจากหัวใจตัวเองจากหัวใจของตัวแล้วมันไปอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาจากอากัปกิริยาใดก็ตามถ้าไม่มีญาณมันก็รู้เหมือนกันมันแสดงออกอากัปกิริยาได้อันนี้มีความหมายอย่างนั้นนี่มีความหมายนะจิตของกิเลสของกิเลสมันรู้ทันทีนั่นละธรรมท่านว่าทำละเอียดเป็นอย่างนั้นทำกล้าเป็นอย่างนั้นมาอยู่กับนี้แหละเป็นเครื่องมือของที่จะให้เห็นทำกล้านั่นก็ทำละเอียดก็คือสติปัญญามาจากความเพียรเป็นเครื่องหมุนที่อยู่ทันทีเอานะถ้าไม่ผู้ปฏิบัตินี่จะไม่มีใครเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงมรดกอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าไว้ได้เลยนะศาสนธรรมนี้เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธเราชาวพุทธเราคือใครถ้าไม่นับเราคนหนึ่งจะเป็นใครไปยิ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นท่านี้ด้วยแล้วยิ่งนี่แหละเป็นเบอร์หนึ่งเอาเน็ตตรงไปตรงนี้ที่สับลงไปตรงนี้ยำไปตรงนี้ที่เด็ดมันจะอยู่ได้ยังไงที่เด็ดมันเคยแพ้หรือเคยคิดหายจากทำเครื่องสังหารนี่มากต่อมากแล้วทำไมมันจะได้นอนอยู่สบายเพลินตัวอยู่ในหัวใจเราเพียงดวงเดียวนี้มันเกินไปนะผู้ปฏิบัติทั้งหลายมองไปมันอดคิดไม่ได้นะพอไปไหนตาก็ไปด้วยหูไปด้วยจิตใจไปด้วยสัมผัสสัมพันธ์อะไรพูดตามความจริงเลยมันเป็นไปในธรรมชาติมันหมุนดวงมันเองอยู่ภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่เป็นพูดให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเวลามันเป็นจะไม่ให้พูดบ้างเหรอท่านสินี่เราที่ได้รู้ได้เห็นได้พูดมาเนี่ยเพราะสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้ให้เห็นให้ได้พูดนั่นเองมันถึงพูดคนเรานะเรื่องจิตนี่มันอะไรที่จะไปละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าจิตวะเปิดออกสิ่งใดที่มันมาบีบมาบังคับปิดหูปิดตาไว้เปิดออกอะไรจะโล่งยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะดีดจะอะไรจะเร็วยิ่งกว่าหัวใจอะไรจะกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าใจไม่มีในโลกธาตุนี้ว่างั้นเลยเปิดให้เห็นสิสิ่งเหล่านี้มาจากอะไรใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้เห็นก่อนท่านทรงดำเนินยังไงท่านถึงเห็นถึงรู้อย่างนี้แต่นั้นมากับพระสาวกผู้เชี่ยวชาญก็เปิดหมดเช่นเดียวกันนะทางที่น่ะทำเหล่านี้เป็นโมฆะที่ไหนไร้ค่าที่ไหนมันไร้ค่าตั้งแต่เรื่องที่เรียนมาบีบมาบังคับเหมือนอันนี้ราคาเท่านั้นมันตัดลงไปถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันจะถูกตัดโดยลำดับลำดานนะเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่ควรฟัดควรเหวี่ยงกันได้พอแพ้พอชนะบ้างหรือมีแต่ชนะโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียวแล้วมันจะถูกต้มอย่างนี้เรื่อยๆไปนะพวกเราอย่าเข้าใจมื้อวันปีเดือนจะช่วยทุกข์ให้เรานะกิเลสมันสร้างทุกข์ขึ้นมาไม่ใช่มื้อวันปีเดือนเมื่อแจ้งสว่างนี่สร้างทุกข์ขึ้นมานะกิเลสเป็นผู้สร้างทุกข์ทั้งจริงๆว่าสมุทัยคืออะไรนั่นน่ะตัวสร้างทุกข์แล้วที่จะปราบทุกข์นี้ก็ต้องปราบสมุทัยคือตัวกิเลสนั่นสิปราบที่หัวใจเรานักปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยอย่าอ่อนอย่าเออตั้งใจเราพุทธปฏิบัตินะอย่าเห็นนั่นอะไรยิ่งเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าเลิศก็คือธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นในโลกอันนี้เมื่อได้เห็นในหัวใจแล้วไม่ต้องถามใครมันก็อิ่มเองพอเองทุกสิ่งอย่างพออยู่ในนั้นหมดเลยหาจำมานะนี่เทศไปมันก็เหนื่อยแล้วเอาละพอ เวลาเทศจะพูดธรรมดาไหมครับเป็นนี่ในนี่อันยังว่านี่แต่ดีพอเทศเราจะเหนื่อยพอเหนื่อยยับประมาณไหนแล้วเราหยุดแล้วโอ้วันนี้ก็เหนื่อยนะไม่ได้เจ็บมากอะไรเลยเพื่อนอะไรธรรมหาฟังเทศน่ะเราพูดตามความจริงนะผมพูดอย่างนี้มันไม่ถึงใจเลยมันอยากว่างั้นเนี่ยเพราะพูดอย่างนี้พูดออกมาจากความถึงใจจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แบบลุ่มคำมาพูดนะแล้วอยากว่างเนี่ยมันเต็มอยู่ในหัวใจเนี่ยถึงออกมาพูดนี่สิมันจะไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าทุกอย่างพูดองค์เห็นเต็มพระไทยนั่นอ่ะมันมีเครื่องยันกันอยู่นี่เราจะตัวเท่าหนูก็ตามหนูกับช้างมันก็วิ่งไปตามกันได้นี่นะเจ๊นั่นแหละตั้งแต่จิ้งจกมันยังไต่ขอนยางทั้งขอนใหญ่ๆมันยังไต่ได้ตัวเล็กๆใช่ไหมมันไปอาดเอื้อมยังไงมันไม่อาดเอื้อมมันก็ไต่ของมันนั่นแหละนี่เหมือนกันเรามีกิเลสแล้วมันเป็นยังไงก็ตามเราโง่แล้วก็เราโง่แต่ว่าเมื่อมันเป็นจุดไหนจุดไหนที่ควรจะพูดได้ทำไมพูดไม่ได้วะนั่นธรรมะจึงสดๆร้อนๆสดๆร้อนเลยกิเลสมันกล่อมเข้าไปก่อนโอ้แม่กิเลสมันเนี่ยจริงนะมันสำคัญมากนะว่ามีอ่อนตัวนะเนี่ยสำคัญมากนะพออ่อนช่องไหนมันจะเหยียบทันทีพอมีโหวช่องไหนมันจะเข้าทันทีเข้าทันทีนี่เพราะมันคล้องตัวมาตั้งกี่กับกี่กันแสนกับแสนกันนั่นเข้าใจตรงนี้มันถึงรวดเร็วนู่นไปถึงขั้นมันเหนือกันมันถึงได้รู้ชัดว่าสมาธิเราพูดอยู่ที่นี่เพราะขั้นมันเหนือกันมันมีนี่ไม่มีค่าได้ไงนั่นแหละเอาตรงนั้นสิเพราะขั้นมันทันกันมันก็รู้ในขั้นทันพอขั้นมันเหนือกันไปแล้วมันรู้ลูกไปเดิมดับดาอย่างนี้ใครบอกมันก็รู้มันว่ามันไม่พูดไม่ถูกนะเพราะสิ่งที่เป็นที่รู้ในจิตใจนั้นเราจะนำมาพูดทุกแง่ทุกมุมมันจะพูดได้เป็นบางแง่บางกระทงซึ่งไม่มากอะไรเลยนะแต่ที่พูดไม่ได้ที่มันมากต่อมากผมยิ่งมันเป็นจริงนะเป็นในหัวใจมันยิ่งนับวันนี้ตกวิจารกับเพื่อนกับฝูงกังวลกับเพื่อนฝูงแต่ไม่ใช่กังวลแบบนั่นนะมันกังวลอันหนึ่งก็ยาอะไรพูดไม่ถูกเลยก็คือความเมตตาสงสารห่วงใยนั่นเองแหละมันเป็นอยู่ในเนี่ยเราอ่อนตัวลงเท่าไหร่ที่จะทำประโยชน์หรือทำหน้าที่เพื่อเพื่อนฝูงไม่ได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยแล้วทำไม่ได้นี่สิมันทำให้เกิดความห่วงความใยเราจะว่าเรานี่เก่งกว่าโลกของสารก็ไม่ว่ามันหักเป็นในหัวใจแล้วก็การสอนกันให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยให้ถึงความจริงซึ่งเป็นความจริงล้วนๆจริงนี่อยู่ที่อันหนึ่งอ่ะมันจะเอามาสอนกันได้อย่างไรเนี่ยอันหนึ่งอ่ะไม่ใช่จะสอนกันได้ทุกคนทุกลูกทุกนามไปนะสำคัญก็พูดถ้ามันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ้าวไม่รู้มันสอนไม่ได้มีว่างั้นเลยนะถ้ารู้แล้วมันติดไม่อยู่เนี่ยก็ไปลงมันก็ลงงั้นอีกแหละใครจะมาปิดปากเลยว่าว่างั้นเลยตีปากกันเลยใช่ไหมใครจะมาปิดปากว่าตีปากเลยหรือที่เหลือหรือจะมาแบบปิดปากฟาดปากนี่เลยมันสนุกง่ายเลยเราพูดเนี่ยแบบสนุกกันสนุกแบบฆ่าเป็นอะไรตายวะคุณถึงจะพูดคือว่าเกลียดแค้นอย่างที่มันต้องมาเกลียดแค้นในที่เหลือแต่ความจริงแล้วเราก็จะมาเชื่อกันมันอะไรของที่เหลือมันเป็นนามธรรมใช่ไหมล่ะเรายกออกมาให้มันชัดขึ้นยกออกมาพูดให้มันชัดขึ้นตั้งเป็นปุคลายฐานขึ้นมาให้ชัดขึ้นเพื่อมันจะเด่นในใจเพื่อมันจะใจจะได้ปักลง
2: เข้ามาบ้างเพราะว่าถ้าราคะมันลดหรือมันหายมันจะพวกนี้มันจะเรื่องเล็กๆมันจะไป
1: เรื่อยๆโอ้ลงอย่างรวดเร็วครับอันนี้สำคัญมากว่ะ
2: นี่ทำมันจะเป็นอย่างผมเนี่ยครูอาจารย์พูดนะครับปรากฏขึ้นให้ชัดเรื่อย
1: มันเป็นอยู่ในหัวใจนะเพราะเราเป็นผู้ที่จะฆ่ามันอยู่แล้วแม้แต่มันเป็นอยู่ในใจของนี้มันก็เจ็บก็แสบพอนะผมมันเคยเองมาแล้วนี่เจ็บแสบจริงๆเพราะเป็นจุดที่เราปักใจกับมันมากจุดที่เราเห็นว่ามันเป็นข้าศึกต่อใจมากเนี่ยมันปักอย่างนั้นเพราะงั้นเพราะมันกระดิกขึ้นมาเลือกอะไรแล้วมันเป็นเจ็บแสบมากเราก็ดีเราก็เจ็บแสบมากเครียดแค้นกันเนี่ยมันไม่เป็นอวัยวะนะมันจะเป็นก็มันจะว่าเป็นได้ยังไงก็ตอนเราเตรียมจะข้ามอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่มันก็เป็นในช่องที่มันเป็นได้นั่นแหละละเอียดมันยิ่งอยู่ในนั้นน่ะโอ้โหดูให้ผมน่ะแต่นั้นเรามีปัญญาที่สู้กับมันมันละเอียดมันเป็นอยู่ในข้างในนั่นจึงต้องหาอุบายที่ว่าอุดนอนฝอดทหารเข้าไปนะ ถ้าเวลาถ้าขันมือกำลังเนี่ยอันนั้นมันจะแสดงอ๋อมันเป็นเครื่องมือเสริมได้เป็นอย่างดีนั่นมันก็รู้ไม่มีอะไรที่จะกดข่วงทำให้ทุกข์มากยิ่งกว่านี้ว่างั้นเลยผมพูดได้เต็มปากเลยนะอันนี้แหมถ้าว่ากดว่าข่วงก็ข่วงว่าดึงว่าดูดก็ดูดดูดก็ดูดให้ทุกข์นะไม่ใช่ดูดธรรมดานี่กดก็กดให้ทุกข์มันเป็นของมันมันเหมือนกับไฟไหม้กองแกลบมันสมอยู่กดมากถ่วงมากถ้าว่าเป็นแม่เลยก็โง่เหลือบอันใดโตที่เดียวมันดูดอะไรแต่แม่เป็นเหนื่อยกำลังเราสู้อะไรหัวถลำก็ไปหามันมันดูดมันเวลามันพูดมันเต็มไม่เต็มแบบเวลาอุตรามันได้แล้วออกอย่างนั้นเลยเวลาเลือดกุศลามันแล้วอะไรมาถ่วงวะนี่ไอ้ส่วนจริงนี่ก็บอกว่าไม่มีโอ้นี่เป็นต้องขันหนักนั่นเพราะถึงให้ปากลงนะปากนะตรงนี้นะวะเอาเป็นน้ำตาฟาดกันให้หนักนะตรงนี้นะอันนี้ตัวต้องขันมากในภาคปฏิบัติภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ของเราอันนี้เป็นขันมากที่สุดเลยเป็นขอบเป็นน้ำเป็นทุกได้เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างคืออันนี้เองโอ้ยร้อยสามพันคมเหมือนเป็นแล้วก็พอมาถึงพูดเลยเวลาช่วงนั้นเยอะมากเป็นทุกข์มากเครียดแค้นมันก็เครียดแค้นกับผมนะผมมันเป็นจริงหัวใจผมไม่เหมือนไม่ใช่ว่าเหมือนใครก็น่าจะถูกถ้ามันแบบจริงๆมันจริงจังมากนะมันดีอย่างที่ว่านิสัยไม่เคยไม่นิสัยไม่รอเลยจริงจังมากที่พอมันลงตรงไหนแล้วมันพุ่งของมันเลยจนกับตายไม่มีความหมายเลยหรอกมันเห็นเรื่องของมันตอนเริ่มออกปฏิบัติที่แรกก็กำลังวังชามันดีนะฮะอายุก็27ออกปฏิบัติพรรษา7ทำมันแปลกดีนะเพราะเวลาเราจะฆ่ามันจริงแล้วแหมมันก็เหมือนควายนะมันขิดเอาถ้าธรรมดาจูงไปจูงมาแล้วมันก็เป็นไรมันก็กินหญ้ากัดหญ้าไปเรื่อยเดินตามเจ้าของไปเรื่อยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ชนเจ้าของนะเวลาเราจูงไปเวลาเราตัวมันจะเข้าที่ข้ามันคลิกเลยอันนี้ก็มันกันเรียกถ้าเรียกหนังสืออยู่มันก็ไม่เห็นแสดงนี่ที่ผัวมาเสียบนะไม่ได้เรียนหนังสืออยู่มันไม่เห็นมันแสดงหรือว่าเรานี่หยาบเกินกว่าจะรู้เรื่องของมันแสดงอะไรก็มันต้องให้เชิงนะมันก็ไม่เห็นใจสนใจมันมุ่งอยู่กับเรียนนี่แหละไม่ไปไหนจิตจนเป็นสมาธิอยู่กับเรียนไม่ออกไหนเลยมุ่งเพราะมันจดจ่อจริงเอาจริงเมื่อหมดเวลาออกปฏิบัติที่จะฆ่ามันที่นี่นั่งที่มันเกิดมีย้ำๆรวดเร็วเนี่ยยังไงแต่ก่อนเราเรียนหนังสือไม่เห็นมันแสดงทีนี้ออกมาจะปฏิบัติเพื่อจะให้รู้มากรู้ผลมันทำไมมันรู้ถึงแต่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องอันนี้หนักอะไรนะจริงยังไงถึงไม่ลืมนะซัดกันไปซัดกันมาทุกข์มากเรื่องนี้ทำให้ทุกข์มากนะมันหาทางหาด้านหาทางโบราณมันจะมาพอรู้เรื่องรู้ราวกันก่อนนะมันเป็นอย่างไรไม่ได้มาแสดงอวัยวะมันเป็นที่มันนี่นั่นสิ่งนี้มันลืมได้ไงทำอะไรกันก่อนจะตั้งสติสตังที่จะแก้มันโอ้ยพอตั้งภาพล้มภาพล้มหายเนี่ยเหมือนกับมันถูกมันปัดมือทันทีเลยที่มันเสียใจมากนะผมเครียดแค้นมากเมื่อเพื่อหลายวิธีการก็การนะการในสติไม่นอนนี่ผมก็ลองทดลองมันก็ไม่ดีสำหรับผมไม่ถูกไม่นอนไปสองคืนสามคืนเข้าไปมันเลยกลายเป็นอะไรมันทื่อไปหมดมามันเป็นทื่อๆเหมือนกับเราเรียนหนังสือมากๆนะแล้วสมองไม่ทำงานมันทื่อๆลักษณะนั่นแหละบางครั้งที่เราไม่ได้อะไรใช้สมองนะมันซึมๆเลยครับคนไม่ได้นอนเป็นลักษณะซึมๆแต่เวลาอดอาหารไม่เป็นนั่นเนี่ยที่เนี่ยฟัดเหลี่ยงกันด้วยวิธีการนั้นนี่ทุกแสนทุกข์ทนเพราะเห็นความโล่งความสบายในใจ มันช่วยทางภาคปฏิบัติเราได้ดีได้ดีทนนะสิมันจะต้องท้องเสียอดมากอดนานๆท้องเสียได้นะก่อนผมก็ไม่สนใจท้องเสียท้องเสียไม่สนใจยิ่งกว่าที่จะฆ่าเลยก็ช่างมันอยู่สบายแล้วทีนี้แบบอยู่อันหนึ่งนะผมก็เคยเลยพูดกับพ่อแม่ของอาจารย์เหล่านี้กันเพราะถึงเวลาธรรมะกันว่ามันเป็นยังไงวะวางนี่เหรอคือตอนที่มันเผลอมันมีมันก็เผลอมันคิดเรื่องอื่นเรื่องธรรมดาเนี่ยมันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนักโยนไม่ทันมันคิดเรื่องอะไรไม่ทันอยู่ในขั้นที่มันเริ่มของมันมันไม่ทันแต่พอคิดเรื่องอันนี้ขนาดไหนขนาดนั้นเลยแต่ถึงจะทำหามเช่นหามเสาอยู่เนี่ยแล้วก็อย่างเช่นอยู่น้องขือไปหามเสามาทำอะไรบันไดขึ้นเพราะฝนตกถูกบันไดเลยจะหามเสามาฝังเอาสังกะสีมุงเนี่ยกลัวแม่มันถูกเนี่ยผมยังจำได้นะแล้วหามเสามาทั้งหลักมากอันนี้มันยับขึ้นเรื่องนั้นเรื่องการมาราคานะมันจะปั๊บปั๊บเนี่ยเพื่อนตัวหนึ่งนั่นแหละไม่ว่างานหนักงานเบาถ้าอันนี้ขึ้นมามันจะทันกันทันทีมันทันถึงนะมันก็ระงับเพราะมันไม่สอบมันทางมือของมันอย่างนั้นมันหนักไม่สอบไม่ถึงขั้นที่มันสอบแสวงหาพอใจหาวางกันถึงมันช่วงหมดตัวมันแต่เวลามันปูยับตรงนี้มันทันพับทุกขณะเลยนี่เราจะมาเล่าพ่อแม่ครูอาจารย์ฟังมันทำไมสังขารเหมือนกันเราก็ว่างสังขารคือความปรุงเหมือนกันมีเวลาเราปรุงไปธรรมดาเรื่องนี้อะไรธรรมดานี่ยังไม่ทันนะก็บอกนี่แหละบอกว่ามันไม่ได้ทันทุกอย่างนะว่าคือตอนมันยังไม่ทันมันทันอย่างแต่เรื่องนี้มันขึ้นขนาดไหนมันเป็นไม่เคยละไม่เคยผ่านไปได้เลยมันจะทันของมันทุกอย่างทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจกับมันแล้วมันของทันมันทำไมมันจะเป็นงั้นสังขารอย่างเดียวกันทำไมเรื่องเหล่านั้นไม่ทันอันจะเรื่องนี้มันทำไมทันเนี่ยแต่ว่าท่านตอบว่าคือมันเรื่องนี้ถ้าพูดแล้วว่ามันเป็นคลิปมันเป็นมากมันจึงกระเทือนมากเลยความระวังเราก็ระวังมากตรงนี้ก็ท่านพูดนี้น่าฟังนะแล้วผมจะสักครึ่งเดือนน่าฟังจับใจมากเหมือนกันเวลาท่านพูดเข้าก็ได้ปั๊บเลยอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้เองคือความระวังมากอะไรนี่มันเทียบมันก็อะไรก็เห็นควายก็เห็นเสือมันต่างกันนั่นเห็นควายมันก็ไม่เห็นกลัวแต่เห็นเสือมันกลัวทั้งที่ตาเห็นเหมือนกันแบบนี้มันน่าฟังฟังที่น่ะอันนี้เหมือนกันสังการอันหนึ่งสังการธรรมดาอันหนึ่งสังการเป็นเสือเนี่ยน่าฟังนะจับใจผมสังการหนึ่งเป็นเสือนะสังการหนึ่งสังการธรรมดาเหมือนกับวัวกับควายเออนี่ตอนที่ว่ามันทันแต่มันยังฆ่าไม่ได้นะนี่เราพูดถึงว่ามันฆ่ายังฆ่ากันไม่ได้มันหลักฐานของมันถึงมันทันทันจริงจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามอะไรก็ตามเถอะถ้าลงอันนี้จะแยบขึ้นมาพับเดี๋ยวทันทีเลยแล้วตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามมันหลักฐานแต่อย่างอื่นที่เหลือไม่ทันถึงขนาดนั้นเหมือนกับว่าจับหางไม่ได้ยังฆ่าไม่ได้จับหางไม่ได้มันยังพาเราวิ่งเลยหัวถลอกปอกจับหางไม่ได้มันพาวิ่งยังฆ่าไม่ได้ว่างั้นเถอะตามมันทันจนกระทั่งจับหางมันยังพาเราวิ่งอีกแต่เทียบแย่งกระทั่งมันก็อย่างว่าแล้วมันละเอียดเข้าไปนี่เพราะเราพิจารณาทุกวันทุกเวลานี่นะต่อสู้ทุกเวลาขัดทุกเวลาสติปัญญาฝึกทุกเวลามันเป็นการฝึกในตัวก็คล่องตัวก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าสุดท้ายมันก็ทำมันจนได้อันนี้มันรู้ได้ชัดนั่นเวลามันขาดจากกันมันรู้ได้ชัดเช่นเดียวกับอะไรตอนนี้กับตอนสุดท้ายของความสามารถของเรามันชัดเหมือนกันอันกับตอนที่ว่าทีนี้ไม่เสื่อมนั่นอันนี้ขั้นของสมาธิที่ว่าจะไม่เสื่อมมันถึงพักของมันที่มันลงด้วยความตายใจว่างั้นเถอะใช่นะก็ใครตั้งคำนี้อย่างที่นี้ไม่เสื่อมนะนี่อันหนึ่งมันมีโอกาสระยะผมแต่ระยะที่มันกระเทือนและกระเทือนมากที่สุดก็มีนี่แหละกันราคานี่กระเทือนมากอันนี้ เวลาขาดจากกันนี่มันกระเทือนมากกับเวลาสุดท้ายความสามารถของเราเนาะนั่นก็เหมือนกันกระเทือนมากประหนึ่งว่าสะดุ้งนี่แหละที่หลวงตาบัวท่านพูดหลวงพ่อบัวน้องแสงพูดอันนี้เข้ากันได้กับเราคือไอ้เราท่านมาพูดให้ฟังหลวงตาบัวนี่มาพูดให้ฟังท่านเข้าใจว่าท่านสิ้นจะพูดมันไม่เป็นจังหวะที่จะคัดจะค้านจะแก้กันเต็มที่พูดมันพูดในสถานที่ยังไม่สมควรที่จะได้เปิดธรรมะสถานให้เต็มที่มันไม่ลงใจในหัวใจของผมมันก็ฟังไปนั่นแหละพูดเท่าพูดไปพูดไปผมฟังจะพูดเท่าเข้าใจเจ้าของที่หนานั่นน่ะจนถึงวันนั่นมันจะประกอบวันอะไรก็ไม่รู้นะไปทำบุญอะไรหลวงปู่ขาวเรานี่แหละที่วัดป่าแก้วสุพรรณเขามานิมนต์กับพ่อท่านทุยนี่แหละมานิมนต์นี่นิมนต์หลวงตาบัวไหมวะถ้ามานิมนต์หลวงตาบัวนี่มันไปวะถ้าหลวงตาบัวไปนี่จะไปวะคือที่นี่เตรียมพร้อมแบบนั้นนะขอนิมนต์ออกจากนี้ก็จะไปนิมนต์นู่นระหว่างนั้นเลยนะไปนิมนต์หลวงพ่อบัวพอไปทางนู้นก็พูดอยู่เหมือนกันนิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปด้วยไหมวะอีละหลวงตาบัวน้องแสงถ้านิมนต์ท่านอาจารย์มหาบัวไปอาตมาก็จะไปถ้าไม่นิมนต์ท่านอาตมาก็ก็ออกมาจากนั้นท่านก็พูดแบบเดียวกันนี่นะไม่อย่างนั้นเลยหัวแล้วขับพูดเท่านั่นแหละที่นี่นะไอ้พุทธพุทธเท่านั้นแหละเตรียมกุฏิให้ผมสุดวัดทางด้านตะวันตกสุดเลยกับรั้ววัดเลยเดียวแต่ก่อนป่าไม่เต็งไม่หลังไม่ใหญ่โตเลยผมพุทธเท่ากุฏิเดี๋ยวนั้นผมวันหลังนี่รั้วกับมันนี่เลยพุทธเท่าไปถึงก่อนผมแต่ก่อนหน้าตั้งแต่เช้าอยู่ไงพุทธเท่าเราไปจัดเองนี่ไงท่านอาจารย์ท่านอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่นั่นมุ่งแล้วนะนั่นเราถึงได้มาพูดกันทีพอไปอาบน้ำท่าเสร็จแล้วก็ไปถึงกับสีวงกว่าเอาน้ำมาท่าเสร็จแล้วก็คุยกันพอสมควรแล้วก็หมู่ขวัญลงมาแล้วไล่หมู่ขวัญลงอ้าวที่นี่เอาแล้วนั่นที่นี่ไล่เบี้ยกันนะไล่เบี้ยหางกระบัวพูดมาที่นี่นะผมจะฟังว่างั้นเลยเป็นตั้งแต่ต้นนะนะพูดมาตั้งแต่ต้นกอไก่กอกามาเลยนะวะผมจะฟังทุระยะเป็นยังไงให้รู้กันวันนี้นะวะเดี๋ยวก็เล่าไปเดี๋ยวก็สรุปเลยนะที่นี่นะไม่ต้องพูดเยอะมากเพราะอะไรพูดเท่ากับเล่าไปก็ไปถึงจุดที่มันรวมตัวนั่นแหละพูดเท่าก็ไปหยุดพอไปถึงนั้นแล้วพูดเท่าก็หยุดอะไรอีกนะวะสุดเท่านี้เหรอมีเท่านี้เหรอวะมีเท่านี้แล้วเป็นยังไงเจ้าของเข้าใจว่าไงก็เข้าใจว่าสิ้นแล้วกูตายอยู่ในใจโอ้โหนี่เหรอว่าสิ้นแล้วอย่างนั้นเหรอวะก็นี่แล้วเข้าใจว่าสิ้นแล้วห่างเดียวจากนั้นก็อธิบายต่อแล้วก็คนจวนแล้วจวนเต็มที่แล้วแต่นอนตายก็กองขี้ควายนั่นเฉยนั่นแล้วนั่นกองขี้ควายที่ว่าเห็นเป็นของอัศจรรย์ขึ้นมาเราอยู่นั่นเฉยๆนั่นเลยไม่คิดนี่พิจารณาอะไรเลยอยู่นั่นนี่แหละเรื่องความนอนใจที่เป็นมันก็เป็นนิสัยปัญญาจริงคุณที่เชื่อแน่ว่ามันต่างกันความรวดเร็วแหลมคมของปัญญามีแต่มันต่างกันอันนี้แหละเห็นด้วยกันพอพูดแล้วพูดเท่ากันลงใจกันที่นี่ลงใจที่เราพูดในอากับกิริยาก็บอกหมดเลยยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจกับอุบาสกเราที่แน่เอาที่ให้พิจารณาอย่างนั้นบอกชัดเจนเลยโอ้พอใจคือมันนี่ไม่ต้องลงไปแล้วหลวงตาแล้วหลวงพ่อภาวนาเนาะงานนั้นผมไปเองนอนนั่งเขาก็ถูกเขานี่เทศด้วยผมมาแล้วเขาก็ตามมานิมนต์ไปเทศอีกเขาก็กลับไปเทศบ้างไม่มากนะลงไปมาเขาก็เอากุฏิเลยเพราะตอนเช้ามันพอสว่างเป็นอรุณเป็นอรุณเป็นดันใหม่เสียงก็กระตั้งบันไดเรากำลังไหว้พระมันจบฉันใครนั่นมานะผมเองเลยของพ่อเลยว่าใช่เอาขึ้นมานั่นที่นี่เนี่ยที่มันใช่กันเป็นเราขึ้นมาเป็นยังไงวะโอ้ได้แล้วที่นี่ได้แล้วนั่นนะฟังที่นั่นเอาว่าที่ว่าพอไปถึงที่อาจารย์ว่าแล้วผมก็พิจารณาอย่างนั้นเลยว่าพอมันจวนนั่นนี่พอเห็นนั่นแล้วพอถึงตึกตรงนั้นก็ฟาดตรงนั้นเลยก็พังเลยผมท่านเมื่อเข้าใจนะคือนั่งภาวนาอยู่บนกุฏินะเข้าใจว่า ภาษาภาคอีสานก็เรียกขางกุฏิคือคานกุฏิขาดตมุงตรงพื้นกุฏิอยู่บนพื้นกุฏินะแล้วคานกุฏิผ้าขาดลงนุ่นลงพื้น

ของมันเพราะเวลานั้นมันพูดไม่ถูกนะน้องพ่อบัวนี่มีเป็นอย่างนั้นขนาดใหญ่โตมากแต่ถ้าดินทองนี้ไม่มีที่ทำให้เราคิดผมเลยเอามาแยกอีกนะเพราะปริยัติเราก็เรียนทุกข์ไข่ปัดยุทุกข์ไข่ปัสโกเตวิโชชราพิโยจะติบริสัมพิทัตตัวนะตัวนะนี่อรหันต์สี่นะถ้ามันเป็นอย่างเดียวกันถ้าจะไปแยกอะไรกันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันแยกจากกันกิริยาอาการอะไรมันแยกจากกันแต่เรื่องความที่กิเลสมันคือเหมือนกันแต่กิริยาที่จะสิ้นกิเลสมันต่างกันนะมันทำให้เราแยกเพราะทางนี้ทองนี่กับเรามันติดพันกันอยู่ตลอดเวลานี่เป็นยังไงมาก็รู้กันโดยลำดับลำดาคุยกันเรื่อยมีเวลามาถึงขั้นที่ท่านหมดทางที่จะพิจารณาท่านบอกนี่นะถ้าหมดไม่ทราบจะพิจารณาอะไรทั้งไม่สงสัยด้วยเลยพิจารณาไปแล้วพูดถึงเรื่องราคาท่านพูดได้ถูกต้องนี่อันนึงนะพูดถึงเรื่องราคาเวลามันจะขาดจากกันท่านพูดได้ถูกต้องนี่อย่างนี้แหละเรื่องอันนี้ไม่ได้มีในตำรานะเราก็เรียนแต่เราไม่เห็นแต่เวลามันเต็มที่ถ้าทั้งนั้นเป็นทั้งนี้เป็นทั้งนั้นเป็นมันก็รู้กันทันทีอย่างนี้นะเคลื่อนคาดได้ไงเพราะงั้นการพูดในทางภาคปฏิบัตินี่ผิดกันนิดนึงไม่ได้นะว่างั้นเลยมันเหมือนกับว่าหัวเรี่ยวหัวต่อหรือลงในจุดเดียวกันแยกนิดนึงไม่ได้เหมือนกับเรือบินจะลงสนามพลาดนิดนึงบันไลเลยไม่มีอะไรเหลือนี่ผิดไปนิดนึงก็ไม่ได้ท่านทิศทองพูดเรื่องราคาท่านพูดถูกต้องแล้วนี่จากนั้นท่านกับข้างกับพี่จะท่านก็พูดไปละเรื่องต่อไปนะค่อยละเอียดไปละเอียดไปข้างหลังที่มาแล้วความละเอียดเริ่มหมดไปข้างหลังท่านพูดแล้วละเอียดไปนี่ความละเอียดเริ่มหมดไปข้างหลังเหลือแต่รู้อยู่ท่านว่าจะพิจารณาอะไรก็ไม่เรื่องเวลาอะไรแล้วก็ไม่สนใจจะพิจารณาเรื่องว่านี่นะมันแปลกอยู่ตรงนี้แหละที่ว่าท่านไม่สนใจพิจารณาเพราะว่าท่านผิดเองเวลาพูดในผลของมันมันก็เหมือนกันนั่นที่เราคาดไม่ได้นะตรงนี้แต่ตอนราคานี่มันก็เข้ากันได้ปุ๊บทันทีเป็นนั้นว่าลงใจเลยพอท่านพูดไปถึงจุดนั้นแล้วท่านผ่านแล้วก็ค่อยฟังไปพอไปถึงนั้นท่านผ่านเกี่ยวกับเรื่องความละเอียดของที่เดือดความละเอียดของธรรมเป็นไปด้วยกันนะแล้วละเอียดลงไปละเอียดลงไปท่านว่าเนี่ยท่านพูดท่านบอกว่าละเอียดลงไปมันถนัดตามความถนัดของนิสัยของแต่ละคนที่จะพูดออกมาเพราะมันเป็นสมมติหนึ่งจากนั้นเราก็มีแต่ความละเอียดของจิตไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยนั่นมันก็ถูกแล้วมีแต่ความละเอียดเฉพาะไม่เกี่ยวข้องอะไรโลกกระทำเหมือนไม่มีเนี่ยมันเข้ากันได้ทั้งทุกอย่างแล้วก็ไปนี่อันนี้ละเอียดวันนี้เลยหมดไปเลยหมดไปละเอียดไปหมดไปเลยไม่ทราบว่าหมดขนาดไหนฉันว่างั้นน่ะแต่ที่นี่เวลาอันนี้หมดไปแล้วก็หาที่พิจารณาไม่ได้แล้วเราจะเป็นคำหลงว่าเอ๊ะหลงยังไงมันก็ไม่เห็นมีว่าจะพิจารณาอะไรนี่มันก็ไม่สนใจที่จะพิจารณามันก็ไม่สนใจว่าเจ้าของได้ผิดพลาดไปยังไงเพิ่นว่างั้นนะมันอยู่อย่างนั้นแล้วเหลือหนึ่งกันไม่รู้ว่าไอ้นี่รู้นี่มันก็ไม่มีปัญหาเหมือนรู้ทั้งหลายเพราะว่าเนี่ยนี่แปลกอยู่นะรู้นี่ไม่มีปัญหาไม่สร้างปัญหาเหมือนรู้อะไรๆกับอันนี้อันที่ละเอียดๆการรู้ไปนี่สิ่งของนี้พาเป็นปัญหาเลยพอหมดอันนี้ไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยเด็กอันหนึ่งมันพูดของท่านแปลกอยู่ท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขนาดอันนี้ฟังเลยแต่ผลที่แสดงมาที่มีไม่มีก็ตามแต่ผลนั้นมันค้านกันไม่ได้จริงผมก็ไม่มีที่ค้านท่านผมจึงเลยย้อนกลับมาพิจารณาถึงเรื่องท่านมาตามปริยัตินะอรหันต์สี่นั่นลุกขาวิปัสสโกเตวิโชชลภิโยจตุปิสัมพิทัปปโตว่าลุกขาวิปัสสโกนี่ก็คงเป็นเรื่องของวิปัสสนาไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรภายนอกภายในอะไรนี้หมุนเข้าไปอิปัสสกะก็คือความรู้ความแจ้งด้วยปัญญาไปเลยไม่มีเครื่องอะไรที่จะมาเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันเตวิโชมันก็เป็นวิชาสามอีกนั่นความเกี่ยวข้องมันมีรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งอะไรวิชาสามก็คืออะไรบุพเพนิวาสานติญาณนั่น

จตุปาฏยานนั่นอาสวัคคายานนั่นรู้ขณะที่อวิชที่สิ้นจากกิเลสนะวิชาสามอันนี้ท่านบอกที่ปัสสโกที่ปัสสกที่ปัสสโกรู้อย่างเงียบๆไปเลยแต่ท่านนั้นพูดยายพยานรู้อย่างแห้งแล้งนี่อะไรไปว่ามันแห้งแล้งบ้าไงนั่นคือแปลถือรู้อย่างแห้งแล้งว่ามันแห้งแล้งบ้ามันไงเห็นมันเห็นมันขึ้นมาว่าอยากว่าอย่างนี้เราเนี่ยมันแห้งแล้งอย่างนี้คือปริยัตินะผมไม่ได้ตำหนิพระพุทธเจ้านี่นะผมตำหนิผู้ที่ว่ายู่อย่างแห้งแล้งเนี่ยมันแห้งแล้งพ่อมันเนี่ยเดินเล่าอยู่ว่างนั่นมันโมโหนะมันไม่เห็นเมื่อนำมันเป็นไงแห้งแล้งอยู่บ่อยจะว่าอย่างนี้เกิดมาตะโกนปอกมันบอกว่าเห็นมันพอดีพลาดความรู้สึกตกใจแต่มันมีหนามีตาวูแล้วดูยันแข็งแรงอยู่เหลือมันจะว่าใครเป็นคนบัญญัติไว้เนี่ยแสดงว่าเนี่ยสุขัยปัจโกกับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรื่องของพระอรหันต์แท้มันแห้งแรงที่ตรงไหนน่ะเข้าใจไหมล่ะหมาผมมันเป็นนิสัยอย่างนี้พูดแล้วอย่าว่าเนี่ยสาระพิญโยก็รู้อยู่แล้ววิญญาณหกจตุปสัมภิยปโตแตกฉานในปฏิปฏิเจตุปฏิสัมภิทาญาณทั้งสี่อัตธรรมนิรุตปฏิภาณและปฏิสัมภิทาญาณสี่นะมันก็นานแล้วมันก็ลืมไปแล้วเรื่องนี้ถึงจะพอจับได้พอด้นได้เดาได้ไปเรื่องอะไรก็ตามภาคปฏิบัตินี่มันก็จับกับเจ้าของนี่นะมีในตำราไม่มีในตำรามันจะประจักษ์นั่นมันเป็นอย่างที่ว่าราคาเนี่ยมันจะขาดแต่ราคาขาดกันนี้ขาดยังไงในนั่นเราไม่เห็นในปริยัติเราก็เรียนกันแต่มันไม่เห็นนี่แต่ความจริงเป็นอย่างที่ว่าไงนั่นมันเห็นแต่ทำเห็นแต่ช่างนั่นสินั่นแหละคือความจริงสงสัยไปไหนว่างั้นเลยถ้าท่านจะมีในคำพีก็เรื่องนี้ก็ตามความจริงมีทั่วไปนั่นนะฮะไม่เรียกแล้วนิสัยแต่ก็ดับแบบอะไรเลิกอะไรเนาะเอาเจ็บออกแล้ว

นี่จะพูดธรรมะพูดถึงเรื่องศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์พูนผลอยู่ตลอดมาเช่นเดียวกับแม่น้ำมหาสมุทรมีสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เป็นข้าศึกหรือเป็นภัยต่อแม่น้ำนั้นก่อนมีมากต่อมากสิ่งที่จะทำให้น้ำสกปรกโรครุงรังไม่เป็นที่น่าอาบดื่มใช้สอยได้สะดวกสบายและใสสะอาดนั้นมีมากสิ่งทำลายน้ำที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นน้ำสกปรกโสโครกไปมีอยู่ทั่วดินแดนนี่เรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันมีเต็มอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่บกพร่องในธรรมของพระองค์เลยนี่หมายถึงธรรมในหลักธรรมชาติแท้เป็นอย่างนั้นและธรรมที่เป็นกิริยาก็ได้แก่ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาแนะนำสั่งสอนก็สมบูรณ์พูนผลไปด้วยเหตุด้วยผลแต่สิ่งที่รกรุงรังซึ่งเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมก็มีอยู่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งข้างในข้างนอกมีอยู่ทั่วไปหมดสิ่งที่จะทำให้ศาสนามัวหมองหรือขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปก็มีมาพร้อมๆกันและทำหน้าที่ของตนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงไม่ได้ปรากฏผลเป็นธรรมที่พึงใจแก่ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญทั้งหลายเพราะในผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเสียเองก็เป็นผู้เที่ยวสอดแสวงหาและกับเกาะโพยเอาสิ่งสกปรกโสมมมาคลาเคล้ากับธรรมคือภาคปฏิบัติของตนให้เต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นตมเป็นโคลนอยู่ภายในตัวนั่นแหละสมาธิคือความสงบใจให้มีความเย็นจึงเป็นไปไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญญาก็ไม่มียิบยิบแยบแยบก็เพราะสิ่งสกปรกทั้งโรคปรุงรังทั้งหลายเหล่านี้เข้าค้าเคล้ารบกวนทำลายแล้วไม่มีเพียงรายหนึ่งรายเดียวเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงชาวพุทธของเราย่นเข้ามาถึงผู้ปฏิบัติก็ไม่พ้นที่จะขวนขวายหาสิ่งสกปรกโสมมเข้ามาทำลายตนซึ่งเป็นแหล่งที่สถิตแห่งธรรมได้แก่หัวใจแต่ละดวงละดวงนั้นให้ขุ่นมัวไปตามอารมณ์ต่างๆคำว่ารูปก็หาประมาณไม่ได้ซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมภายในจิตใจเสียงก็หาประมาณไม่ได้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนกับตมกับโคลนไหลเข้ามาคลาเข้าจนได้ทำให้จิตใจมีความขุ่นมัวตลอดเวลาถามเฮาสมาธิสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามถึงเรื่องปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็เอาไปกินหมดถามนิมุตติพ้นยิ่งไม่ปรากฏเลยเพราะสิ่งที่เป็นภัยนี้กลืนเข้าไปซะหมดกลืนเข้าไปซะหมดศาสนาเลยถูกกิเลสตัณหาประเภทต่างๆที่เต็มอยู่ในสัตว์ในบุคคลกลืนเข้าไปกลืนเข้าไปจนแสดงอากัปกิริยาออกมาภายนอกให้เป็นที่สลดสังเวชมีมากมายเวลานี้เรียนมากเท่าไรก็ยิ่งสั่งสมสิ่งไม่ดีทั้งหลายคร่าเข้าเข้าไปให้มากเพียงนั้นสุดท้ายผู้เรียนมากก็ดีผู้ไม่ได้เรียนก็ดีแต่ปฏิญญาณตนว่าเป็นชาวพุทธนับถือพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเดียวกันหมดเลยไม่ทราบว่าใครยิ่งใครหย่อนกว่ากันในการสอดแสวงหาธรรมหรือเป็นการสอดแสวงหากิเลสไปในตัวด้วยกันหมดก็ไม่ทราบได้นี่ขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพินิจพิจารณาเราเป็นพระนักปฏิบัติอย่าเสาะจะแสวงหาอารมณ์ที่กล่าวมาเหล่านี้ซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจมาแต่การไหนๆธรรมของพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศโทษแห่งสิ่งเหล่านี้มาประจำกับศาสนธรรมไม่เคยขาดพักขาดตอนเลย
สิ่งเหล่านี้ก็ยังเป็นภัยต่อสัตว์โลกอยู่จนได้เพราะการแสวงหาด้วยอำนาจแห่งการเชื่อฝ่ายต่ำนั่นแหละจึงทำให้เด็กขวนขวายเข้ามาสู่ใจของตนโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวการปฏิบัติธรรมแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ก็มีแต่โทษภายในตัวไปเสียเมื่อถามถึงศาสนาก็เลยไม่ทราบว่าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนเพราะมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ค้าเข้าไปจนหมดของปลอมกลายเป็นของจริงเข้าสิงสถิตอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมเสียโดยสิ้นเชิงธรรมเลยไม่ค่อยปรากฏในหัวใจนี่เป็นที่น่าวิตกมากขอให้ท่านทั้งหลายคิดให้ดีผมนักแก่มาทุกวันทุกวันก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติของเรามากขึ้นเพียงนั้นเพราะจะไม่ได้หน้าได้หลังจะมีแต่สิ่งเหล่านี้เข้าไปคร่าคร่าวภายในจิตใจคำว่ามรรคว่าผลว่าสมาธิปัญญาจะไม่ค่อยปรากฏและไม่ปรากฏแล้วเวลานี้การปฏิบัติธรรมก็สักแต่ว่าเป็นกิริยาเดินจงกรมก็มีแต่ความเคลื่อนไหวเป็นกิริยาแต่กิเลสเข้าไปทำงานอยู่ในวงงานอันนั้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั้นมากยิ่งกว่าความเพียรจะแสดงตัวออกได้ทีละนิดละหน่อยว่านั่งสมาธิก็เหมือนกันวงงานแห่งความแห่งการทำงานในวงสมาธิก็มีแต่สั่งสมอารมณ์กว้านหาอารมณ์นั้นกว้านหาอารมณ์นี้เข้ามาซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกของความสงบเย็นใจซึ่งหาสมาธิไม่ได้ภาวนาสักเท่าไหร่ก็ได้แต่อารมณ์เหล่านี้เข้ามาครุ่นมาคิดมานึกมาฝันวาดภาพอยู่ภายในตัวเองนั่นแหละซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นภาพของกิเลสทำงานนี่จึงน่าสลดสังเวชเอามากนะผู้ปฏิบัติยังเสียดายอารมณ์เหล่านี้อยู่แล้วจะก้าวไม่ออกอารมณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แสดงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าเป็นภัย 100%

คำว่ารูปอย่างเดียวนั้นรูปไหนที่ไม่เป็นภัยเพราะใจชอบหมดใจชอบรูปไหนรูปไหนก็เป็นภัยรูปนั้นรูปนั้นมาเป็นภัยต่อใจเสียเองนี่แล้วรูปที่เห็นว่าเป็นภัยมากเท่าไรจิตใจยิ่งชอบยิ่งรักรูปที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิมากเท่าไรว่าเป็นภัยต่อจิตใจต่ออัตต่อธรรมผู้ปฏิบัติหรือเราเสียเองยิ่งชอบมากในรูปประเภทนั้นเพราะฉะนั้นจะมีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามคำว่ารูปว่ารูปก็รวมตัวกันมาเป็นภัยต่อจิตใจเสียทั้งมวลแล้วจะหาความสงบร่มเย็นมาจากไหนคำว่าเสียงก็เหมือนกันเสียงหาประมาณไม่ได้แต่เสียงใดที่เป็นเสียงธรรมดาธรรมดาจิตใจก็ไม่ชอบแต่ไปชอบเอาเสียงที่เป็นภัยต่ออัตต่อธรรมต่อจิตใจนั่นแหละมีมากมีน้อยเท่าไรกว้านเข้ามาเผาหมดภายในหัวใจดวงนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เป็นเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้อันใดที่ไม่เป็นภัยจิตไม่ชอบไปปักลงไปและไปคิดลงไปในจุดนั้นไปสั่งสมจุดนั้นไปสนใจในจุดนั้นถ้าสิ่งใดเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสใดที่เป็นภัยต่อจิตใจตามหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วจิตใจย่อมชอบในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเพราะกิเลสทำให้ชอบขอให้ทุกท่านจำเอาไว้เราเองนั้นมุ่งอัดมุ่งทำมาด้วยกันตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหาอัตถาธรรมไม่ตั้งหน้าตั้งตามาสอดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นตัวภัยนี้เลยแต่ทำไมจิตใจมันถึงกลมกลืนกันกับภัยนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวตลอดมาจนกระทั่งถึงว่าธรรมที่เคยปรากฏทำที่เรามุ่งหวังอย่างแรงกล้ามาโดยลำดับลำดานั้นไม่ค่อยจะปรากฏรสชาติขึ้นมาภายในจิตใจเลยก็เพราะสิ่งเหล่านี้กลืนไปกินหมดนี่แหละมันลำบากการปฏิบัติธรรมเพราะกิเลสมันก็มีรสชาติอันหนึ่งที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมกับมันได้เกินกว่าธรรมจะเข้าแทรกถึงในเวลาเริ่มแรกมีแต่สิ่งเหล่านี้ทำงานทั้งนั้นอวัยวะของเรามีทุกสัดทุกส่วนพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป็นภัยต่อตนเองถ้าว่ารูปหรือตาเราก็มีเสียเนี่ยเสียงหรือหูเราก็มีเสียเนี่ยเครื่องรับกันที่จะมาเป็นภัยเครื่องต้อนรับที่จะมาเป็นภัยเผาไหม้ตัวเองลิ้นเป็นยังไงจมูกเราก็มีเสียรสลิ้นก็มีเสียความเย็นร้อนอ่อนแข็งกายของเราที่คอยสัมผัสสัมพันธ์ก็มีเสียรวมไปแล้วใจผู้คอยสัมผัสสัมพันธ์รวมยอดก็มีเต็มตัวอยู่นั่นคอยแต่จะรับทราบคอยแต่จะรู้จะยึดจะถือจะปักใจลงในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันจึงมีแต่ภัยเต็มตัวนี่ละที่ว่าการบำเพ็ญธรรมลำบากเพราะสิ่งที่เป็นภัยมันกลมกลืนไปด้วยกันยากที่จะแยกจะแยกให้รู้ว่าอะไรเป็นภัยอะไรเป็นคนเป็นคุณผลสุดท้ายก็มีตั้งแต่ภัยเต็มหัวใจผู้ปฏิบัติจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่เท่าแก่มาเท่าไรก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนแล้วสิ่งที่ล่อแหลมต่อธรรมนั้นมีมากขึ้นไปทุกวันทุกวันแล้วก็พอใจอีกด้วยกิเลสตัวทำให้พอใจมีส่วนธรรมที่ทำให้พอใจมีน้อยมากคิดได้เป็นชั่วขณะแต่ละครู่ละยามเท่านั้นต่อจากนั้นมันก็มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเสียศาสนาก็ถึงจะว่ามีสมบูรณ์พูนผลเทียบกันกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่ก็ไม่พ้นที่จะค้าเข้าด้วยสิ่งโสโครกโสมมเหล่านี้จึงแสดงตัวออกมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์สมาธิปัญญาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องตามขั้นภูมิของตนไม่ได้ก็เพราะสิ่งเหล่านี้กวนสิ่งเหล่านี้ค้าเข้าในเรื่องอัดดั้งธรรมนั้นเราหาประมาณไม่ได้แล้วว่าที่จะคำว่ากว้างว่าลึกว่าซึ้งของธรรมมีอยู่ตลอดมาแต่ผู้ที่จะอาจเอื้อมฝ่าฝืนอุปสรรคดังที่กล่าวมาแล้วนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภัยให้ก้าวเข้าสู่อัตสุธรรมด้วยความอุตสาห์พยายามความบึกความบืนนั้นมันมีกำลังน้อยและไม่มีกำลังทั้งความโง่เขลาบ่อปัญญาก็ไม่ทันกับกิเลสที่มันเป็นตัวฉลาดแหลมคมบนหัวใจเราจึงลำบากต่อการปฏิบัติ
พราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงเป็นผู้เอาจริงเอาจังประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีตาก็เหมือนไม่มีอะไรดูหูเหมือนไม่มีอะไรฟังจมูกลิ้นกายเหมือนไม่มีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ให้มองเห็นความสัมผัสสัมพันธ์อยู่ระหว่างจิตกับอารมณ์ที่สัมผัสสัมพันธ์กับอะไรให้จิตรู้ด้วยความมีสติอยู่ตรงนั้นตรงนั้นนั่นละจะเริ่มเห็นความแปลกประหลาดของใจถ้ามีสติจดจ่อต้องเอาจริงเอาจังการฆ่ากิเลสฆ่าเล่นๆไม่ได้กิเลสเป็นสิ่งที่แหลมคมมากเป็นสิ่งที่มีอานุภาพมากที่สุดไม่เช่นนั้นไม่ครอบหัวใจสัตว์โลกได้ทั่วแดนโลกธาตุตลอดมาและยังจะตลอดไปก็เพราะความฉลาดแหลมคมมีคนมายาหลายด้านหลายทางหลายสรรพันคมส่วนหยาบก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนกลางก็มีคนมายาหลอกสัตว์ให้ติดส่วนละเอียดก็ยิ่งมีคนมายาอันละเอียดแหลมคมมากทำสัตว์ให้ติดได้ติดได้เช่นเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นสัตว์จึงไม่สนใจที่จะก้าวออกจากสู่ความหลอกลวงต้มตุ๋นของมันเข้าสู่แดนแห่งความบริสุทธิ์พุทโธคือทำทั้งแท่งได้ก็เพราะอันนี้เองผู้ปฏิบัติต้องหนักแน่นเรื่องสติอย่าให้ขาดว่าขาดตอนจิตไม่มีสติรู้เฉยๆก็เหมือนกับคนบ้านั่นดูเอานั่นแหละสติไม่มีเป็นบ้า 100% สติไม่มีเลยเป็นบ้า 100% ดังที่เราเห็นอยู่ตามถนนหนทางสติเหล่านี้มีสติอยู่ธรรมดาของคนมีกิเลสแน่มันไม่ใช่เป็นสติธรรมดาของคนมีธรรมสติธรรมดาของคนมีกิเลสย่อมรู้ไปตามเรื่องของกิเลสไปหมดไปหมดเนี่ยถ้าสติของคนมีธรรมระลึกรู้ตัวเสมออะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์จะระลึกรู้ตัวอยู่เรื่อยๆแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงกันเรื่อยๆระมัดระวังไปเรื่อยๆนี่สติของผู้มีธรรมต่างกันอย่างนี้จงเป็นผู้มีสติของผู้มีธรรมจะได้รักษาตัวคุ้มไม่งั้นรักษาไม่ได้กิเลสจะเอากลืนไปหมดเหมือนดอกน้ำในมหาสมุทรทะเลมีแต่ถุ่มขุ่นเป็นตุ่มเป็นโคลนไปหมดกว้างลึกขนาดไหนก็ไม่พ้นสิ่งสกปรกโสมมที่มันจะเข้าจนได้นั่นแหละนี่ธรรมของพระพุทธเจ้ายิ่งกว้างลึกซึ้งยิ่งกว่ามหาสมุทรทะเลหลวงก็ตามแต่สิ่งที่จอมปลอมซึ่งเป็นคู่เคียงกันเป็นข้าศึกกันมันก็คร่าวได้ตลอดไปหมดไม่ว่าจะลึกตื้นกว้างแคบขนาดไหนกิเลสนี้เป็นเอื้อมถึงทั้งนั้นทั้งนั้นถ้าไม่มีธรรมเหนือมันแล้วเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องตั้งสติสตังให้ดีตั้งหน้าตั้งตาตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี้มีให้เหมือนไม่มีอย่าเสียดายใช้ในสิ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่าเสียดายฟังอย่าเสียดายความสัมผัสสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านี้เคยเกิดมากับตัวของเราแล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใช้มาตั้งแต่บัดนี้ได้ผลประโยชน์อะไรบ้างมีแต่กิเลสเอาไปใช้จะได้ผลประโยชน์อะไรดูก็เพื่อกิเลสฟังก็เพื่อกิเลสจมูกลิ้มรสก็จมูกกินก็เพื่อกิเลสรสก็เพื่อกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมันเพื่อกิเลสไปซะหมดมันไม่ได้เพื่อธรรมเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีคำว่าจืดจางกิเลสได้อาหารเท่าไหร่ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมีกำลังมากขึ้นทำให้คนหลงเข้าไปเรื่อยๆคนหลงคือเรานั่นแหละเป็นผู้หลงคนอื่นคนใดก็เป็นเรื่องของใครของเราไปในเราผู้ปฏิบัติหลงนี่ที่มันรู้สึกว่ามันผิดแปลกจากโลกเขาโลกที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาหลงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไอ้เล่าผู้ปฏิบัติหลงนี่มันเกินเหตุเกินผลเกินประมาณจึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจให้ดีศาสนาของพระพุทธเจ้าอย่ามองที่อื่นให้มองดูใจของเรานั่นแหละน้ำมหาสมุทรทะเลก็เป็นน้ำมหาสมุทรทะเลน้ำอัดน้ำทำนั้นจะลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนมีใจเท่านั้นเป็นผู้อย่างทราบสิ่งอื่นจริงใดมาอย่างทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าธรรมเกิดกับใจใจมีธรรมคือใจเป็นนักรู้ที่จะคอยสอดส่องที่จะคอยสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตนนอกนั้นรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้าในระบบที่ควรจะเป็นไปได้ในความรู้ความเห็นธรรมทั้งหลาย
เช่นคำว่าสมาธิสมาธินี่ในแบบในตำรับตำราท่านก็ชี้เข้ามาในหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละทำไมจิตใจจึงจะมีสมาธิถ้าไม่มีสติรักษาจิตเป็นสมาธิไม่ได้จิตที่จะเป็นสมาธิจิตต้องมีความแน่วแน่ต่ออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเกาะไว้ติดเช่นพุทโธเป็นต้นคำบริกรรมคำใดก็ตามต้องเกาะไว้อย่างติดแน่นมีสติบังคับไม่ให้ถอยพลาดพลาดจากกันนี่เรียกว่าจิตเกาะติดในธรรมแล้วธรรมนั้นก็จะมีความเกี่ยวเนื่องหรือต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาพลังของธรรมก็ปรากฏขึ้นมาเป็นจิตใจที่แน่หนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะความสืบเนื่องกันแห่งความมีสตินี่มีได้เป็นสมาธิได้ถ้าจิตมีการสืบเนื่องกันอยู่อย่างนี้ดังที่เคยพูดให้ฟังเสมอเวลาไปอยู่ในสถานที่กลัวกลัวห้ามจิตไม่ให้คิดออกหาสิ่งที่กลัวเช่นเสือเป็นต้นกลัวมากเท่าไรยิ่งหันเข้ามาสู่ภายในจิตใจให้ยึดเช่นใจอยู่ในขั้นพุทโธก็ให้ยึดอยู่กับพุทโธจนติดแน่นเลยเป็นตายเสียสละหมดจิตไม่ยอมคิดออกถึงหาสิ่งที่เป็นอันตรายมีเสือเป็นต้นคิดอยู่กับพุทโธคำเดียวติดแนบอยู่นั่นและพุทโธเมื่อใดสัมผัสสัมพันธ์กันกับใจโดยสืบต่อกันอยู่แล้วไม่ขาดว่าขาดตอนก็สร้างผลขึ้นมาสร้างผลขึ้นมาให้เกิดความแน่นหนามั่นคงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแน่นปังเลยทีนี้จะคิดไปถึงเสือก็แล้วคิดไปอะไรก็แล้วเมื่อกำลังของธรรมได้กับใจได้เข้าสัมผัสกันแล้วมีกำลังมากนี่แหละทีนี้จิตจะเป็นสมาธิก็แบบเดียวกันนี้จิตจะเป็นสมาธิคือความสงบแน่วแน่เป็นกำลังใจขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนมีความแน่หนามั่นคงก็ต้องเป็นขึ้นมาจากการตั้งสติอย่างเหนียวแน่นไม่พลาดท่าจากกันนี่แหละนี่ผู้นี้เป็นผู้จะได้ชมสมาธิไม่สงสัยถ้าตั้งสติแบบขาดวรรคขาดตอนแล้วแต่จะคิดได้เมื่อไรเราคิดไปตามโลกตามสงสารให้กิเลสตัณหาไปถลุงจะทั้งวันแล้วแยบเข้ามาหาพุทโธธัมโมสังโฆชั่วระยะวินาทีเดียวก็ไม่ได้จากนั้นก็คิดจะไปถลุงเสียอย่างนี้จนกระทั่งวันตายก็ไม่มีสมาธิจะปรากฏขึ้นในใจเลยขอจำให้ดีในคำบทนี้ถ้าต้องการอยากชมสมาธิให้ชมให้บำเพ็ญเหตุดังที่กล่าวนี้จะไม่ไปไหนแน่นอนต้องรู้ต้องเห็นอุบายวิธีการต่างๆก็เคยได้แสดงให้ฟังแล้วเช่นอดนอนผ่อนอาหารอดอาหารนี้เป็นวิธีการอันหนึ่งคือเป็นเครื่องหนุนให้ความเพียรของเราสะดวกขึ้นความเพียรขุกขักขุกขักเมื่อมีสิ่งหนุนมันฝ่ายกิเลสมากความเพียรย่อมไม่สะดวกเพราะฉะนั้นจึงตัดสิ่งที่จะหนุนฝ่ายกิเลสให้เบาลงเบาลงเช่นอดนอนก็เพื่อจะทรมานร่างกายนั่นเองจะเป็นอะไรไปไม่ให้มันสมบูรณ์เต็มที่กิเลสจะเอาไปใช้หมดต้องให้มีอดหลับอดนอนจากนั้นก็ผ่อนอาหารเมื่อผ่อนอาหารกำลังร่างกายไม่ค่อยมีก็เรียกว่ากำลังตัดกำลังกิเลสลงไปที่จะก้าวเดินของกิเลสเครื่องมือของกิเลสไม่สะดวกทางธรรมะสะดวกกว่าธรรมะก็ก้าวไปได้นั่นอดอาหารเหมือนกันวิธีทรมานนี่เป็นวิธีตัดทอนกิเลสประเภทต่างๆให้ลดกำลังลงไปเพื่อทำจะได้ก้าวออกไปนั่นแหละพากันจำไว้ให้ดีการตั้งจิตให้เป็นสมาธินี่เป็นของลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเมื่อเป็นสมาธิแล้วที่จะก้าวสู่ปัญญานั้นถึงจะดึงได้ลากออกก็ลากออกจากความสงบไม่ใช่ลากออกจากฟืนจากไฟเป็นลากออกจากความสงบโดยเจ้าของถือว่าเย็นใจสบายใจแล้วไม่อยากออกทำงานจึงต้องได้ลากและเข็นกันออกไปพิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสุภะอสุภะอสุภังในร่างกายของเขาของเราทั่วโลกดินแดนเอามาพิจิตรพิจารณาเทียบเคียงกันตาให้ได้สัดได้ส่วนแล้วจิตก็มีความแยบคายแยกแยะสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าไปแล้วมีความละเอียดแหลมคมเข้าไปเพราะความรู้ของปัญญากับความรู้ของสมาธินี้ต่างกันมากทีเดียวต่างกันไปเป็นลำดับ เริ่มขั้นปัญญาก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วจากขั้นสมาธิยิ่งมีความละเอียดละออเข้าไปเท่าไรปัญญานี่เป็นธรรมชาติที่บุกเบิกความโง่เขลาบ่ปัญญาของตัวเองเหมือนกับเมฆหมอกที่มันปิดบังอยู่ท้องฟ้าอากาศเมื่อเมฆหมอกมันกระจายไปแล้วย่อมมองเห็นท้องฟ้าอากาศสะดวกสบายนี่ก็เหมือนกัน
อารมณ์ต่างๆมันครอบอยู่ในภายในจิตใจเมื่อปัญญาได้ส่องทะลุเข้าไปส่องทะลุเข้าไปก็ย่อมมีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาปัญญาเราจะไปหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจตามวิธีการซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่ผิดอุบายแห่งวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบก็มีถึง40ห้องดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วอุบายใดในทำข้อใดบทใดที่จะถูกเหมาะสมกับจริตของตนก็ทำเพื่อความสงบต่อจากนั้นสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นอารมณ์ของสมถะก็ตามเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นเรื่องอารมณ์ของปัญญาเป็นงานของปัญญาไปได้โดยไม่ต้องสงสัยคำว่าอสุภะสุพังก็คือร่างกายของเรานี่เราพิจารณาเข้าไปนี่ให้เห็นชัดตามเป็นจริงของมันแล้วแยกแยะออกไปปัญญาจะก้าวเดินเมื่อปัญญาก้าวเดินแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนั้นจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันปัญญาก็ไม่มีสิ้นสุดจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเมื่อใดแล้วคำว่าสิ้นสุดก็สุดที่กิเลสเอื้อมไม่ถึงนั่นแหละแต่เรื่องปัญญาจะให้สิ้นสุดโดยลำพังตนเองนั้นไม่สิ้นสุดอะไรมาสัมผัสจะรับทราบไปตลอดรับทราบไปตลอดทั้งท่านกิเลสไม่มีไม่ได้สู้กับกิเลสแหละแต่เป็นเรื่องของปัญญาทำหน้าที่ของตนเองเพียงว่าไม่เรียกว่ามรรคเท่านั้นเองเพราะคำว่ามรรคทางแก้กิเลสเครื่องมือแก้กิเลสเมื่อกิเลสสิ้นลงไปแล้วไม่เรียกว่ามรรคเป็นสมบัติของจิตวิมุตตินำออกใช้ต่อโลกต่อสงสารเวลามีความจำเป็นแล้วก็นำออกไปใช้เมื่อหมดความจำเป็นแล้วก็ระงับดับไปเองตามหลักธรรมชาติของตนธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเราอย่ามองดินฟ้าอากาศเราอย่ามองคัมภีร์อย่ามองว่าผู้เรียนมากเรียนน้อยจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรียนมากเรียนน้อยไม่ได้ขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายที่ได้ยินได้ศึกษามาแล้วมาปฏิบัติตัวเองให้เป็นผลขึ้นมาภายในใจเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นปัญญาขึ้นมาแล้วก็เป็นวิมุตติขึ้นมาภายในจิตใจนี้ต่างหากไม่ได้เป็นขึ้นจากที่ไหนการเรียนใครเรียนก็รู้เด็กเรียนก็รู้ผู้ใหญ่เรียนก็รู้ผู้หญิงผู้ชายเรียนรู้ทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกทางธรรมเพราะเรียนให้รู้แต่มันเพียงจำได้เฉยๆถ้าไม่นำมาประกอบปฏิบัติตนเองขึ้นไปให้เป็นเนื้อเป็นหนังก็เป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาไม่ได้เช่นเดียวกับแบบแปลนแผนผังจะเขียนเท่าไหร่ก็ได้เต็มห้องเต็มหับก็ไม่เกิดประโยชน์เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างขึ้นมาไม่ได้เพราะไม่มีภาคปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วจะทำให้ได้สักกี่ชั้นก็ได้นี่ก็เหมือนกันภาคปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนมาเรียนสมาธิเป็นยังไงเนี่ยท่านก็บอกวิธีการแล้วนำมาปฏิบัติตามวิธีที่เรียนมานั้นปัญการกล้าเดินทางด้านปัญญาเดินยังไงพิจารณาตามทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนเอาไว้ก็รู้เห็นขึ้นมานี่คือภาคปฏิบัติท่านจึงเรียกว่าปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนเพื่อรู้เข็มทิศทางเดินปฏิบัติแล้วดำเนินงานไปตามที่เรียนมาแล้วนั้นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่ารู้แจ้งแทงตลอดเรียกว่าวิเทศปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดไม่นอกเหนือไปจากธรรมทั้ง3ประการนี้เลยเกี่ยวโยงกันธรรมทั้ง3ประการนี้อยู่ในวงศาสนาแยกไม่ออกถ้าใครไปแยกปริยัติเป็นอย่างหนึ่งแยกปฏิบัติไปอย่างหนึ่งไม่ทำงานประสานกันแล้วศาสนาก็เรียกว่าขาดศาสนานี่ขาดมรรคขาดผลขาดวรรคขาดตอนศาสนาขาดตาเต็งตาช่างไม่ใช่ศาสนาที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตาเต็งตาช่างดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าอยากให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องมีปริยัติแล้วการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติปรากฏผลขึ้นมาแล้วก็เป็นปฏิเวทขึ้นมาโดยลำดับนี่แหละศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลทรงอยู่กับผู้มีธรรมทั้ง3ประเภทนี้เกี่ยวโยงกันเบื้องต้นกับ2ประเภทคือปริยัติกับปฏิบัติก่อนเมื่อพอสมควรแก่ผลที่จะรู้จะเห็นแล้วก็ย่อมเกิดขึ้นไปเองเกิดขึ้นไปเองเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นพ้นขึ้นที่ใจนี่เองไม่พ้นที่ไหนเราทั้งหลายเห็นศาสนาว่าเป็นอย่างไรทุกวันนี้ปฏิบัติมานานแล้วบวชมานานแล้วเห็นศาสนาเป็นอย่างไรเราอยากถามข้อนี้เหลือเกินโลกถึงได้ตื่นได้เต้นเป็นบ้ากับเรื่องของกิเลสตัณหาเอานั่งหนาจนไม่มีวันมีคืนยืนเดินนั่งนอนจะเป็นบ้ากันทั้งโลกแล้วเวลานี้เรายังไม่รู้อยู่หรือว่ากิเลสหลอกคนได้ขนาดไหน
ธรรมะซึ่งเป็นของเลิศเลอขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยกับกิเลสแต่ทำไมจริงไม่มีใครสนใจนั่นก็เพราะรสชาติของกิเลสมันครอบมันงำไว้หมดประหนึ่งว่าน้ำในบึงในบ่ออันใหญ่โตและลึกกว้างขวางด้วยเต็มไปด้วยความสะอาดเป็นน้ำเต็มบึงเต็มบ่อที่สะอาดแล้วถูกจอกแหนปกคลุมไว้บางๆข้างหน้านี้เท่านั้นใครมองมาจากไหนก็เห็นตั้งแต่จอกแต่แหนอยู่บนน้ำนี่เสียไม่มองเห็นน้ำซึ่งอยู่ใต้จอกแหนนั่นเลยเพราะฉะนั้นจอกแหนจึงเป็นความที่เด่นมากในบึงนั้นไม่มีอะไรจะเด่นยิ่งกว่าจอกกว่าแหนที่ปกคลุมห้อมห่อน้ำเอาไว้ชั้นใดก็เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มบึงเต็มบ่อนเต็มหัวใจของโลกเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุก็ตามแต่อำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหามันซึ่งเป็นเปรียบเหมือนกันกับจอกกำแหนนี่ปกคลุมห้อมห่อไว้หมดในหัวใจแต่ละดวงละดวงเวลากระดิกออกมาจึงมีแต่เห็นแต่จอกแต่แหนนี่ทั้งนั้นเห็นแต่รูปแต่เสียงแต่กลิ่นแต่รสเครื่องสัมผัสว่าเป็นของประเสริฐเลิศเลอไปเสียสิ้นไปเสียสิ้นเรื่องอัตธรรมที่จะแก้สิ่งเหล่านี้ไม่มีเบิงทั้งเบิงก็ไม่มีความหมายอะไรมีแต่จอกแต่แหนนี่เหมือนกันธรรมของพระพุทธเจ้าจะลึกซึ้งเลิศเลอขนาดไหนก็ตามก็มีความหมายเพราะจอกแหนได้เกิดที่เดชตัณหาประเภทต่างๆมันปกคลุมห้อมห่อไว้หมดไม่ให้มองเห็นความอัศจรรย์ของธรรมเลยให้เห็นแต่จอกแต่แหนเพราะฉะนั้นศาสนาจึงกลายเป็นจอกเป็นแหนไปหมดตามที่เดชกืนไปกืนไปนั่นแหละจะเป็นอะไรไปเรียนทุกวันนี้ใครจะเรียนมากยิ่งกว่าพวกนักบวชเราเรียนธรรมแต่มันไม่เรียนแต่ธรรมมันสิเรียนทั้งโลกเข้ามาเอามาค้าเข้ากลืนทำไปกินไปเรื่อยๆจนไม่มีเหลือแล้วเวลานี้เรียนมากเท่าไรกิเลสยิ่งมากราคะตัณหายิ่งมากความทะเยอทะยานยิ่งมากก็เรียนเพื่อกิเลสไม่เรียนเพื่อธรรมถ้าเรียนเพื่อธรรมเรียนแล้วต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งพระองค์แสดงไว้แล้วว่าเป็นภัยว่าเป็นภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแล้วกำจัดมันด้วยการนำมาระมัดระวังรักษาด้วยการกำจัดด้วยทุกวิถีทางที่จะทำได้สิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยหมดไปหมดไปจากจิตใจจิตใจก็ค่อยเด่นขึ้นมาให้ปรากฏของอัศจรรย์ขึ้นมานี่เห็นแล้วที่นี่น้ำเมื่อเราเอาจอกเอาแหนออกเวิกจอกเวิกแหนออกจากน้ำน้ำย่อมค่อยปรากฏการขนจอกขนแหนออกหรือจอกหรือแหนออกนั้นด้วยวิธีใดคือด้วยวิธีปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคือการลื้อจอกจากน้ำให้มองเห็นน้ำได้ชัดเจนปฏิบัติได้มากเท่าไรก็ยิ่งลื้อขนจอกแหนออกได้มากได้มากจนกระทั่งโล่งหมดทั้งบึงแล้วไปยังไงมองไปที่ไหนก็ขาวจ้าขาวจ้าแต่น้ำทั้งนั้นอาบดื่มตรงไหนสะดวกสบายไปหมดนี่ชั้นใดก็เหมือนกันจิตใจครับเมื่อได้รอบตัวแล้วเป็นเช่นนั้นจิตใจรอบตัวเหมือนกับน้ำที่เปิดแล้วในบึงไม่มีอะไรปกปิดกำบังแล้วฉันนั้นเหมือนกันใจเมื่อได้เปิดตัวเต็มที่แล้วก็คือองค์แห่งมรรคผลนิพพานนั่นแหละในหัวใจดวงนั้นๆนี่แหละพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐอย่างนี้พระสงฆ์สาวกประเสริฐประเสริฐอย่างนี้ไม่ประเสริฐด้วยจอกด้วยแหนเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นบ้ากันอยู่เวลานี้นักบวชเรานี่น่ะมันไม่น่าจะเป็นบ้านักปฏิบัติของเราเนี่ยมันยิ่งเป็นบ้ากว่าโลกกว่าสงสารอันนี้ที่มันน่าทุเรศน่ะเก่งไหมกิเลสหลอกสัตว์โลกเก่งไหมไม่มีใครมองเห็นได้เลยมีพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์เท่านั้นมองเห็นกิเลสได้เต็มตัวกิเลส 100% มองเห็นอัตเห็นธรรม 100% เพราะฉะนั้นจึงเอามาพูดได้ทั้ง2 อย่างมันเลวขนาดไหนแล้วความละเอียดแหลมคมความเฉลียวฉลาดของมันขนาดไหนก็นำมาพูดหมดอุบายวิธีการของกิเลสที่หลอกสัตว์โลกให้ตกหลุมตกบ่ออยู่ตลอดมาจนกระทั่งตลอดไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดก็เพราะอะไรเพราะความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเลิศมันเลอเหลือประมาณนั่นเองทำเข้าไม่ถึงทำเข้าไม่ถึงถูกกิเลสปัดออกปัดออกหมดเนี่ยเพราะว่าจะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทต่างๆนี่ถูกกิเลสปัดนะทำให้ขี้เกียจขี้คร้านท้อถอยอ่อนแอเพราะแท้เหลวไหลเป็นไปตามๆกันหมดถ้าพูดถึงเรื่องของกิเลสให้ถึงใจถึงใจฟังก็ถึงใจดูก็ถึงใจขนขวายก็ถึงใจคิดก็ถึงใจถึงใจทุกอย่างคือชื่อว่ากิเลสเพราะมันเสียบตักเครื่องต้มเครื่องตุ๋นเครื่องหลอกลวงไว้เต็มหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่ติดใจกับมันล่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นโลกจะไม่ติดมันได้ยังไงถ้ามีเงื่อน
พอที่จะมองเห็นเงื่อนของกันและกันว่าผิดว่าถูกประการใดพอจะจับได้บ้างแล้วใครจะไปติดกิเลสจนจมดิ่งเหมือนอย่างที่เป็นมาอยู่อย่างนี้เราดังท่านผู้ติดรู้ธรรมทั้งหลายยกตั้งขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปนี่ท่านเริ่มรู้ท่านเริ่มเป็นกระแสของธรรมเริ่มรู้เห็นโทษของกิเลสแล้วสกิทาคาอนาคาขึ้นไปก็ยิ่งเปิดโล่งถึงอรหัตผลอรหัตบุคคลแล้วเปิดโล่งหมดกิเลสมีเท่าไรพังหมดไม่มีอะไรเหลือสนุกถ้าว่าสนุกดูโลกธาตุที่จมไปด้วยอำนาจของกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกต้มตุ๋นสัตว์โลกนี่มีอยู่ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าสูงว่าต่ำไม่ว่าดินฟ้าอากาศเต็มไปหมดนรกของสัตว์โลกเต็มไปหมดสัตว์ตัวไหนอยู่ที่ใดมีแต่เสวยกรรมไม่มีใครที่จะเหนือกรรมไปได้นอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นเก่งไหมกิเลสแล้วเรายังจะมาทำย่อๆย่อนๆอ่อนกำลังอยู่อย่างนี้ได้หรือเราต้องขึงขังตึงตังสิการจมอยู่ในวัฏสงสารเหมือนสัตว์ทั้งหลายจมวิเศษวิโสอะไรบ้างดูเอามาเทียบเคียงกันสิแล้วการหลุดพ้นชั่วระยะการเพียงเท่านั้นเป็นยังไงมันก็เห็นคุณค่าต่างกันอยู่แล้วแล้วฟ้าถ้ามันหลุดพ้นไปเสียหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเป็นอนันตการเป็นยังไงที่นี่ทำพุทธเจ้าเลิศหรือไม่เลิศเอาอะไรไปเทียบไม่ได้ไม่มีคาดได้เดาได้คะเนได้แหละทำกับพระพุทธเจ้าเป็นขึ้นที่หัวใจพอเหมาะพอดีกับหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นของผู้เป็นผู้ไม่เป็นเดาเท่าไรก็ไม่ถูกผู้เป็นแล้วไม่ต้องเดามันพอเหมาะพอดีทุกอย่างไม่มีอะไรเกินธรรมของพระพุทธเจ้านั่นที่เรียกว่าพอดีท่านเรียกมัชฌิมาการดำเนินก็เป็นมัชฌิมาพอเหมาะพอสมกับการแก้กิเลสเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็เป็นมัชฌิมาในหลักธรรมชาติไม่มีอะไรเกินหลักธรรมชาตินี้ไปได้พอเหมาะพอดีคำตำหนินิดหนึ่งก็เข้าไม่ถึงชมนิดหนึ่งก็ไม่ถึงเพราะเป็นส่วนเกินธรรมชาตินั้นพอเหมาะพอดีเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงทำประเภทนี้ไว้พระสาวกอรหันต์ท่านทรงทำประเภทนี้ไว้และเป็นทรงไว้ตลอดอนันตกาลด้วยท่านว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงก็หมายถึงใจดวงที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่พอตัวแล้วนั่นแหละเป็นผู้เที่ยงจะเป็นอะไรเที่ยงกิเลสมันไม่พาเที่ยงล่ะถ้าลงที่เหลือแทรกอยู่ตรงไหนอันนี้จังทุกขังอนัตตาต้องเหยียบย่ำทำลายอยู่จนได้เพราะอันนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องสมมุติทั้งมวลนี้เป็นกฎของไตรลักษณ์เรื่องวิมุตติหลุดพ้นนั้นเป็นหลักธรรมชาติของความพ้นจากกฎของไตรลักษณ์ไปแล้วจึงเข้าเอื้อมไม่ถึงนี่ขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศาสนาเสื่อมอย่ามองที่อื่นนะให้ดูหัวใจของเจ้าของดูหัวใจของเราเองมันเสื่อมยังไงมันเจริญยังไงแล้ววันหนึ่งผมก็คิดถึงหมู่เพื่อนก็คิดอยู่เท่านั้นน่ะที่จะมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนมันมาลำบากมากไม่เหมือนแต่ก่อนท่านทั้งหลายก็รู้แล้วนี่แต่ก่อนเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนในการแนะนำสั่งสอนแต่ทุกวันนี้เป็นยังไงก็ดูเอาอยู่โดยลำพังเจ้าของก็พอแล้ววันหนึ่งแต่ความสงสารนั้นล้นหัวใจนอกจากไม่พูดเฉยเพราะฉะนั้นการตะเกียกตะกายโดยวิธีการต่างๆนี้จึงออกมาจากความอำนาจแห่งความเมตตาทั้งนั้นทั้งทางวัตถุทั้งทางธรรมนามธรรมที่แนะนำสั่งสอนประชาชนพระเนรเราก็ดีที่สงเคราะห์โลกด้วยวิธีการต่างๆก็ดีล้วนแล้วแต่ทำด้วยความเมตตาสงสารที่จะพอเป็นไปได้อย่างไรก็ช่วยเหลือตามกำลังที่พออำนวยให้บ้างเมื่อหมดนี้แล้วก็จะหมดปัญหาก็จะหมดประโยชน์ผลประโยชน์ไปโลกทั้งหลายก็จะขาดไปจึงได้อุตส่าห์พยายามนี่ก็ขอให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวตั้งหน้าประกอบความเพียรเข้าพรรษาไม่มีธุระอะไรตั้งอะไรนโรงวัดใหม่กลับแล้วเหรอโหนั่งแล้วเราเข้าพรรษาที่นู่นนะไปตั้งสามพรรษาทางนู่นอาวาเซ่นี่เป็นอาวาของนี่งั้นไปนู่นไปเข้าไปตั้งเข้าเป็นสารนู่นนะเข้าแล้ววันอุโบสถก็จัดจะหามานะเพราะไม่มีพระปัจจุโมกเขามีพระปัจจุโมกเขาโยงเรื่องได้เลยมีพระปัจจุโมกเขามีพระจะครบองค์ก็ไม่มีนู่นวันนั่งก็มาข้างที่นี่อุโบสถเสร็จแล้วกันข้าวเข้าไปมันจะไม่มีพระไม่มีปัจจุวัดไม่มีพระปัจจุโมกข์ท่านยังให้สัจจะไปเรียนไปเรียนปัจจุโมกข์อันนี้ไม่มีปัจจุโมกข์ก็ต้องสัจจะมาลงปัจจุโมกข์กับคณะใหญ่เลยต่างคนต่างไปทำมันก็เป็นปีกเป็นหางไปไม่ใช่ของดีนะ
มันเป็นจีบเป็นหางไปแล้วมันมีแง่มีงอนไปต่างๆแหละเป็นผลเลือกไปเรื่อยๆว่าการร่วมลงอุปสมบทเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากทีเดียวไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพอมาร่วมแล้วต้องมาผมไม่เรื่องเลยคือวันอยู่มู่เพื่อนอยู่กับรุ่นมันเกิดเรื่องกับอะไรภาพที่วันนี้เหมือนกับเสือยาวนะอย่างนี้มันอย่างมันยาวมันสกปรกโอ้จะก่อนไม่เคยเป็นคิดมันก็คิดเฉพาะอย่างมันไม่อยากคิดกับอะไรเลยขยันขยันมันโหดของมันเองนะมันไม่สร้างเหมือนแต่ก่อนความคิดเรื่องเสียเรื่องผลเรื่องอะไรอย่างนี้มันโหดเข้ามาอะไรกบใส่ผ้าใส่อะไรสกปรกรกรุงรังมุดไม่อยากคิดอยากอ่านไม่อยากดูอะไรดูเฉพาะที่จำเป็นคิดเฉพาะที่จำเป็นเราแค่พูดกับห่วงกับของกลับไม่ห่วงนะบอกว่าไม่มีวังก็ไม่ผิดบอกว่าเปิดเงยเลยบอกไม่มีที่จะห่วงกับของห่วงโลกห่วงสงสารกันนั่นเองเวลานี้นะห่วงเพื่อนฝูงเพราะไม่ง่ายหลังยังคิดว่าอยู่ที่นี้มันคือมันเป็นไฟตลอดเวลาถ้าหันหน้าเขาไปหาเบียดทั้งนั้นเข้าไปหาฟืนหาไฟไม่มีหันออกข้างนอกนะเนี่ยคือมันคือเรื่องมากนะเป็นยังไงล่ะสร้างวัดเนี่ยมันจะไม่เป็นโรงงานก่อสร้างยุ่งขึ้นเหรอผมมีตกในนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่มีตกเพราะผมไม่เคยสร้างอะไรท่านก็เดี๋ยวนี้นอนกลับเป็นไทยนะแทนที่จะสงบธาตุขันธ์สบายสบายพักนอนสบายนี้กลับไม่เป็นยังไงนอนเลยกลายเป็นเรื่องรำคาญไปมันไม่หลับนะไม่หลับให้ง่ายๆนะไม่ไปไหนจิตก็ไม่ไปไหนอยู่นี่แหละมันแต่มันไม่ลงพลังความหลับของมันแล้วพวกเส้นพวกเอ็นอะไรก็เขาดีดเขาดิ้นของมันเพราะมันจะหาทางแตกจะว่าไงเจ็บนั้นเจ็บนี้เดียดเดียดดัดดัดเลยมันนักเป็นของมันอยู่ทั่วตัวบางทีก็ลุกออกมาเดินยังคมบางคืนผมเดินยังคมผมตลอดนั่นจะออกเมื่อไรผมก็ออกไม่มีกำหนดเดินยังคมเดินไปมานี่จากนั้นมานั่นมานั่นมันทางยังกลมอยู่กุฏิแล้วนอนแล้วก็หลับหลับเงียบๆคืนนึงมันจะถึง3ชั่วโมงเหรอให้มันเต็ม3ชั่วโมงนี้น่ากลัวจะไม่เต็มพอมันหลับๆจนตื่นหลับเงียบเดียวตื่นแล้วเงียบเดียวตื่นแล้วมันไม่หลับเป็นว่าเป็นตอนเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนว่าพอปั๊บมีหลับพอตื่นขึ้นปั๊บลุกเลยนะเช่นอย่างที่ผมเคยนอน5ทุ่มอย่างนี้พอตีสามเป็นมันตื่นแล้วลุกเลยในย่านกลางไม่ตื่นนะธาตุมันดีตื่นได้เวลาพอดีถ้าฝึกธาตุขันมันก็อยู่ในอำนาจของการฝึกได้พอสมควรแต่ทุกวันนี้โอ้โหไม่ได้แล้วนอนในลำคางกลางวันนี้มันก็ไม่ค่อยหลับแน่นอนถ้าหลับมันก็จะถึง15นาทีเลยน่ากลัวไม่ถึงเคลิ้มไปนิดเดียวตื่นมันเรียกว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันกลางคืนก็เหมือนกันกลางวันเหมือนกันหลับเพราะฉะนั้นธาตุขันธ์จึงไม่มีกำลังมันมีแต่อ่อนเพลียเดินโยกมก็เพลียพออายุขนาดนี้เป็นอย่างนี้ขนาดนี้เป็นอย่างนี้จับมันได้ทุกระยะเมื่อใจไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมันแล้วก็จะพูดถึงแบบโลกก็เรียกว่าสนุกดูมันว่างั้นก็ได้ได้เป็นไรไปไม่ได้ห่วงมันจะไปเมื่อไรก็ไปสิเนี่ยถ้าเรื่องข้อขันของเราถ้าเรื่องของโลกนั้นเป็นห่วงเลยโลกก็ยิ่งเป็นปุยเป็นไฟก็โดยลำดับลำดาเพราะมันทำให้รู้เนื้อรู้ตัวผมสลดสังเวชมากนะเรื่องของกิเลสไม่รู้ไม่มีใครรู้นะพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมาซึ่งอัศจรรย์เลยมารู้สิ่งเหล่านี้พระอรหันต์ท่านรู้สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจว่าเป็นไฟขนาดไหนกับโลกไม่รู้เลยทำไงโอ้มันกล่อมได้ขนาดนั้นนะมันเป็นชั้นๆชั้นๆนะพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติสติปัญญาขั้นนี้รู้กิเลสขั้นนี้ถ้าสติปัญญายังไม่ถึงขั้นไหนไม่รู้มันหรอกมันก็เหนืออยู่เรื่อยๆตามก็ไปเรื่อยนี่เรื่อยแล้วใครคิดใครมาสังเกตมันหมดโลกนี่สังเกตว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นภัยความโกรธมันก็เป็นคุณเสียเนี่ยจะว่าไง
ได้ฆ่าเขาแล้วก็ว่าเป็นของดีเสียนั่นฟังที่ทั้งๆที่มันเร็วขนาดไหนนั่นเพราะมันกล่อมได้สนิทมากพวกเราเนี่ยไม่ผิดอะไรกับควายตัวหนึ่งแล้วสัตว์โลกเหมือนควายตัวหนึ่งไม่รู้เลยนะมันจูงไม่รู้เลยจนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนผู้ที่ละเอียดมันตอนนี้มันก็ละตอนนี้มันกระจุงตอนนั้นละตอนนั้นมันกระจุงตอนนั้นจนได้จนเราก็ทะลุหมดไม่มีอะไรจูงมันต้องมีรู้โทษของมันเต็มหัวใจให้วันนี้มาทราบไปยังไงตัวยังไงแล้วจะดีหนึ่งที่ไม่มีอะไรมากวนขนาดเท่ก็ได้สะดวกตามธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ขนาดไหนก็ไปตามเรื่องของตัวเองไม่มีอะไรมากวนเพิ่มเติมเข้าอีกถ้าปฏิบัติเราไม่ได้มีภาระอะไรมากพอจะยุ่งควรใครต่อใครนะเริ่มยุ่งควรนี่ให้ระวังให้มากนะนี่ไม่เคยมาแต่ไหนยุ่งควรใครขอใครเป็นมาแต่ไหนแต่ไรอยู่ตามลำพังเจ้าของนั่นแหละเรียนหนังสืออยู่ก็ไม่รู้จักกับใครไม่ทราบจะไปขอใครไงออกปฏิบัติแล้วยิ่งแล้วเลยไม่เคยกวนใครขอใครให้ระมัดระวังให้ดีพระกวนนั่นกวนนี่ขอนั่นขอนี่ดูไม่ได้นะขออย่าให้มีในวัดป่าบันตาดไปกวนดังนั่นไปกวนดังนี่นะเดี๋ยวองค์ไหนมันเก่งๆอยู่นี่มีไหมมีแล้วไม่มีในพรรษานอกพรรษานะขับเลยทันทีความเร็วมันมีได้ทั้งในพรรษานอกพรรษาว่าไงมันต้องปฏิบัติกันให้ทันกันด้วยจะมารอพรรษาได้ยังไงเดี๋ยวเรื่องนั่นเดี๋ยวเรื่องนี้กับญาติกับโยมนะถ้าไปคุ้นใครเรื่องพระกรรมปฏิบัติไปคุ้นกับใครวะมันจะดูหัวใจเจ้าของทั้งวันมันก็ยังสู้กิเลสไม่ได้มันเอามาสุดเหวี่ยงแล้วมันโอ้มองดูเพื่อนดูฝูงทนเลยเฉยนะแบบหูหนวกตาบอดเหมือนไม่ดูไม่ฟังอย่างนั้นมันถึงอยู่ได้นะถ้าจะอยู่ด้วยความคิดความอ่านให้ปฏิบัติตามความคิดความอ่านนี่โอ้ไม่ได้แล้วมันเสื่อมซ่าซ่าเรื่องอัดเทปก็ไปนั่นมากนะมันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นนะเวลานี้มันหนักมากนะพวกที่เกี่ยวข้องกับเทพก็หนังสือนะแจกก็แจกไปมากแล้วควรงดคนพักก็พักไปซะบ้างสิจะยุ่งกันมากนักนะพระเลยจะตายเลยไม่ได้เรื่องเลยราวอะไรช่วยแต่โลกเจ้าของจมมันมีอย่างเลยเราวิตกมานานนั่นมันใช่วิตกเรื่องนี้ไม่คิดได้หรือเรื่องหยาบหยาบแจกก็แจกมามากก็มากแล้วเทพก็ดีวิตกในวงกรรมฐานเราเนี่ยผมนะวิตกแต่วงไหนก็ตามย่นเข้ามาในวงของเรานี่อีกในสายของเรานี่มันเสียได้ง่ายมากนะเรื่องกิเลสนี่เร็วที่สุดนะไม่ทันมันง่ายๆนะถึงได้พูดเสมอว่ะมันมาแอบกินแล้วแอบกินแล้วคิดดูที่ศาสนาเราใครจะคิดว่าศาสนาเป็นโรงสินค้าได้เดี๋ยวนี้มันเป็นโรงสินค้าแล้วนะศาสนาน่ะใครคิดหรือไม่คิดก็ไม่รู้ล่ะมันออกทุกแง่ทุกมุมกิเลสเขาตีตลาดหมดอะไรๆเป็นสินค้าหมดที่ให้กันด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยน้ำใจตามหลักศาสนาสอนไว้นะมีแต่กิเลสเข้าไปตีตลาดเดี๋ยวนี้กับพระพุทธรูปแล้วเกินโลกเกินสงสารน่ะว่าได้แม้แต่เทียนนี่ดูสินี่เทียนพรรษาเทียนพรรษาไหนมีอยู่ไหนในตำรับตำราบอกว่าเทียนพรรษามีตรงไหนมันไม่มีมันก็กำเริบเสื่อมสารทำมันขึ้นประกาศโฆษณาคุณภาพคุณสมบัติขึ้นผู้เป็นบ้าก็เป็นบ้าไปตามกันเลยนี่อย่างนั้นแล้วเทียนทูบเทียนธรรมดาเป็นอมิตรบูชาไม่เห็นทำความเลือกเสื่อมสารกันแบบนี้นี่มีน้ำซ้ำยังไปแข่งกันโถวัดนั่นวัดนี่แข่งกันไม่ได้ที่หนึ่งแค่ได้ที่สองที่สามเห็นไหมพระพุทธรูปนี่ขายเกื่อนโอ้หนังสือธรรมะธรรมโมใครได้คิดขึ้นได้แล้วกิเลสนี่อิ่มท้องแล้วพอดีตั้งแต่ของเราเนี่ยไม่ออกสักเล่มเดียวเลยเพราะผมมีอุมาอยู่เกี่ยวข้องกับผมน้อยเมื่อไรหนังสือเนี่ยเขาจะพยายามเอาจนได้ผมก็เด็ดของผมนี่นะผมไม่ยอมให้มันยังยังอยู่นี่แหละขายไปหาอะไรถ้าเป็นนักบุญนักกุศลก็เสียสละให้กันไม่ได้หรือมีไม่ได้กิเลสตีตลาดต้องบอกแล้วผลสุดท้ายน้ำมนต์ขายกันเกินว่าไงทำลูกทำเหรียญออกขายทำน้ำมนต์ออกขายอะไรนี่จะขายขายกิเลสตีเข้าไปหมดโอ้ทำไปแท้จะไม่มีเป็นอย่างนี้เองมันอดคิดไม่ได้นะเดี๋ยวนี้กำลังภาคเรียนหนังสือนะกำลังหนัก
เป็นโลกไปหมดเลยศาสนาเป็นโลกไปหมดดังที่เคยพูดเมื่อเช้าวานหรือวันไหนเดี๋ยวนี้แล้ววิชาทางโลกเนี่ยเข้าไปในวัดในวาพระเนนเรียนไม่เป็นบ้าทางโลกกันไปหมดแล้วเวลานี้ทำไม่มีความหมายเนาะโลกกิเลสกินกินหมดแล้วโอ้หนักทุเรศจริงๆนะถ้าคิดไปอย่างนี้แล้วมันอ่อนใจนะมันไม่อยากเล่นกับใครเลยนะเพราะไม่ทราบจะสอนไปทำไมแน่มันเป็นงั้นนะสอนไปแล้วก็อย่างว่าเหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเอาละเลิกกันแล้วนะตอนนี้แหละพอ

การแสดงธรรมที่ขวางโลกเขาอยู่บ้างลึกขวางโลกเขาอยู่มากแล้วแต่จะพิจารณาว่าคือเราเนี่ยประเทศทางภาคปฏิบัติล้นล้วนมากกว่าที่จะเทศเรื่องอื่นใดเทศภาคปฏิบัติซึ่งทางด้านปริยัติต่างก็เรียนอยู่แล้วทราบกันมาแล้วก็เกี่ยวโยงกันมาจากปริยัติออกจากภาคปฏิบัติจะไม่เป็นปฏิเวทจะเป็นอะไรก็เมื่อเทศภาคปฏิบัติแล้วก็ต้องเทศภาคปฏิเวทซึ่งเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาที่ทรงแสดงธรรมทั้งสามประเภทนี้แก่สัตว์โลกจนกระทั่งวันปรินิพพานการจารึกไว้เป็นตำรับตำราก็เป็นแบบเป็นฉบับแต่แบบฉบับนั้นเราจะนำมาเป็นประโยชน์สำหรับเราโดยตรงก็เป็นได้ยากเพราะยังไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุนั้นการจดจำมานั้นจึงเรียกว่าปริยัติแล้วเพื่อปฏิบัติจึงจะเป็นปฏิเวทต่อไปนังท่านอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้แล้วที่เขียนไว้ในปัญหานั้นว่าการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับมวลสัตว์นั้นเป็นธรรมลึกซึ้งถึงใจโดยทั่วกันความถึงใจของธรรมนั้นออกมาจากความถึงพระทัยของพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเค้าแห่งธรรมทั้งหมดที่ทรงค้นพบด้วยภาคปฏิบัติ จนกลายเป็นปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ภายในพระธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้การแสดงออกแต่ละแง่ละมุมในธรรมขั้นต่างๆจะไม่ถึงใจของผู้ฟังซึ่งสอบแสวงหาความจริงอยู่แล้วได้อย่างไรถ้าไม่ใช่เป็นคนใจไม้ไส้ละกำเป็นหูกระทะหูกระทอไปเท่านั้นจึงจะไม่ยอมรับความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความถึงพระทัยลำดับจากนั้นก็คือสาวกซึ่งถ่ายทอดออกจากพระพุทธเจ้าด้วยภาคปฏิบัติเช่นเดียวกันในขณะรับฟังการอบรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นภาคปฏิบัติอยู่แล้วในขณะที่ฟังออกจากสถานที่อบรมไปแล้วก็ทำหน้าที่ปฏิบัติเพื่อค้นหาความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเต็มสติกำลังความสามารถของตนจนได้เห็นผลประจักษ์ใจขึ้นมาตามขั้นตามภูมิโดยลำดับลำนานกระทั่งถึงขั้นอรหัตตภูมิสมบูรณ์เต็มที่ภายในใจที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อจำได้แต่ชื่อแต่นามแล้วก็มารวมอยู่ที่ใจ

ซึ่งจะให้เห็นผลประจักษ์กลายเป็นปฏิเวธขึ้นมาภายในใจการแสดงเราจึงมักแสดงทางภาคปฏิบัติอยู่เสมอถ้าจะว่าขวางโลกเราก็ยอมขวางยอมรับว่าขวางแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้ขวางธรรมที่เป็นพระอุบายของพระพุทธเจ้าหรือพระประสงค์ของพระองค์ที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายก็แล้วกันถ้าไม่ขวางธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เป็นข้าศึกต่อธรรมการดำเนินตามธรรมการแนะนำอบรมสั่งสอนตามธรรมชื่อว่าเป็นผู้คล้อยตามธรรมเห็นชอบตามธรรมปฏิบัติตามธรรมย่อมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเฉลียวฉลาดรอบคอบไปโดยลำดับไม่สงสัยด้วยเหตุนี้การปฏิบัติจึงเป็นสิ่งจำเป็นเป็นเนื้อเป็นหนังของพระศาสนาจริงๆเพียงการนับถือเฉยๆนั้นใครๆก็นับถือได้ไม่สำคัญอะไรนักเลยคนทั่วๆไปเขานับถือกันได้ทั้งนั้นเช่นเมืองไทยเรานับถือพระพุทธศาสนาไปบ้านใดถามว่าท่านคุณถือศาสนาอะไรเขาก็บอกว่าถือพุทธศาสนาบ้านใดเมืองใดตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดเราอยากจะพูดว่า 80-90% ของเมืองไทยเราที่นับถือพุทธศาสนาท่านเหล่านี้พูดได้อย่างเต็มปากว่านับถือพุทธศาสนาการนับถือจึงเป็นสิ่งง่ายดายสำหรับผู้ยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นธรรมชาติอันประเสริฐพูดได้เต็มปากแม้ที่สุดนักโทษในเรือนจำเขาก็พูดได้ว่าเขาถือพุทธศาสนาการนับถือพุทธศาสนาจึงไม่เป็นของยากอะไรมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตามศาสนธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมสอนของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคฤหัสถ์เป็นสิ่งที่ยากลำบากไปตามหน้าที่และเพศภูมิของตนคนจึงไม่อยากปฏิบัติกันเพราะไม่ฝืนความยากไม่ฝืนความลำบากมนุษย์เราต้องการความสบายไม่ต้องการความยากลำบากแต่ความสบายตามความรู้สึกของตนนั้นเป็นสิ่งที่จะนำมาให้เกิดความทุกข์ร้อนประการใดบ้างนั้นมนุษย์ไม่ค่อยจะคิดกันจึงโดนตั้งแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากเรื่อยมาไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลใดมีแต่คนโดนทุกข์ทั้งนั้นทุกข์ด้วยหลักธรรมชาติก็เป็นอีกอย่างหนึ่งทุกข์ที่สร้างขึ้นมาภายในจิตใจและความประพฤติของตนที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนี่สิผลจะให้ลงรอยกับธรรมได้ยังไงมันก็ต้องเป็นทุกข์เป็นธรรมดาการปฏิบัติศาสนาเป็นของยากคนจึงไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติหากต่างคนต่างปฏิบัติผลที่ปรากฏไม่ว่าคารวาสไม่ว่าพระจะต้องมีความสงบร่มเย็นทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนบุคคลและส่วนรวมทั้งนักบวชและคารวาสไปที่ไหนจะได้พบได้เห็นความสวยงามแห่งมารยาทความประพฤติกิริยาแสดงออกของประชาชนและพระเองทั่วไปในแดนแห่งพระพุทธศาสนาสมกับว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธอย่างแท้จริงไม่สักแต่ว่าถือพุทธโดยชื่อเท่านั้นแต่ถือหลักความจริงนั้นตามคำสอนของพระเจ้ามาประพฤติปฏิบัติด้วยผลคือความสงบร่มเย็นย่อมเป็นไปโดยทั่วกันเนี่ยหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้จึงไ
สามารถที่จะสอน

หรืออบรมเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามให้นอกเหนือไปจากภาคปฏิบัติตามหลักศาสนาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นของประเสริฐนั้นยกยอมรับว่ามีด้วยกันแต่ศรัทธาที่จะเกิดขึ้นโดยความเชื่อผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและฝ่าฝืนความทุกข์ความลำบากในการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นยากยิ่งกว่าความเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์โดยธรรมดาทั่วไปเป็นไหนไหนเชื่อการปฏิบัติเชื่อผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินี่เป็นขั้นหนึ่งแห่งความเชื่อที่เป็นรากฐานสำคัญของผู้จะเห็นความจริงพบความจริงต้องเชื่อในแง่นี้ก่อนทีนี้ครูอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นผู้อบรมสั่งสอนในแง่ปฏิบัติตามหลักความจริงอย่างแท้จริงหรือท่านสอนแบบรูปๆคำๆหรือสอนแบบที่ว่าประจักษ์มาแล้วดังพระพุทธเจ้าและสาวกสั่งสอนซึ่งกันและกันนิประชาชนทั่วไปมีเราเป็นสิ่งที่จะให้จิตใจของเรามีความหนักแน่นในความเชื่อต่อโอวาทคำสั่งสอนนั้นๆมีสำหรับผมเองไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้มาคิดว่าตนมีความสามารถเพียงไรทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทแต่ก็มีความพอใจในการสั่งสอนหมู่เพื่อนตลอดประชาชนทั่วไปด้วยภาคปฏิบัติเพื่อผลคือความสงบเย็นใจและปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งแจ้งตลอดในมรรคผลนิพพานจึงไม่เคยลดละเรื่องการสอนแบบนี้เลยหากยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องสอนอย่างนี้เรื่อยไปเพราะหลักสำคัญอันแท้จริงของพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่ไหนภาคพื้นธรรมดาแห่งความเชื่อนั้นเรายอมรับกันแล้วทั่วแดนแห่งพุทธศาสนาที่แผ่กระจายไปถึงไหนคนเชื่อเคารพนับถือผู้ปฏิบัติตามนั้นมีน้อยมากเห็นผลเป็นที่พึงพอใจนี่เราทั้งหลายตั้งหน้าตั้งตาเข้ามาบวชในพุทธศาสนาก็คือตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยหลักศีลสมาธิปัญญาจึงไม่ควรลืมความตั้งใจลืมเจตนาและความมุ่งมั่นของตนอย่าให้ความมุ่งมั่นเพื่อผลอันตั้งไว้แล้วนั้นให้ด้อยลงไปภาคปฏิบัติจะทำให้ด้อยลงไปตามความด้อยแห่งความมุ่งมั่นนี่เป็นหลักสำคัญศาสนาเดียวแหลมนั้นเดียวแหลมที่ไหนเจริญที่ไหนตามหลักความจริงแห่งศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเจริญที่ใดเสื่อมที่ใดอย่าไปคิดให้มากให้เสียเวลาว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่อินเดียศาสนาเจริญอยู่ที่อินเดียเวลานี้เสื่อมสูญไปหมดที่อินเดียอันนั้นเป็นภาคอันหนึ่งแต่ไม่ใช่สำคัญยิ่งกว่ารายแห่งบุคคลแต่ละรายละลายไปรวมแล้วเป็นกลุ่มแห่งผู้นับถือพุทธศาสนาทำศาสนาให้เสื่อมลงและทำศาสนาให้เจริญยิ่งไปดูลำดับเหมือนศาสนาเจริญในหัวใจของชาวพุทธเราในครั้งพุทธกาลโน้นด้วยเหตุนี้จึงพยายามใจดูใจที่กำลังถูกที่เรียบเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกระยะทุกขณะทุกอิริยาบถอย่าได้เผลอตัวนี่แหละจุดที่เจริญจะเจริญที่นี่
จุดที่ได้รับความบอบช้ำเพราะกิเลสย่ำยีก็อยู่ที่นี่คุณธรรมที่เคยปรากฏขึ้นมาบ้างเสื่อมลงไปก็เสื่อมที่นี่และจะฟื้นความเสื่อมแห่งคุณธรรมนั้นให้เจริญขึ้นมาด้วยคุณธรรมเพราะการปฏิบัติมีความเข้มแข็งก็จะเจริญที่นั่นเพราะความเข้มแข็งแห่งการปฏิบัติอยู่ที่นั่นนี่เป็นจุดสำคัญของการปฏิบัติศาสนธรรมเพื่อมรรคผลเป็นของเราทุกคนอย่ามองที่อื่นเสียเวลาเวลาศาสนธรรมนั้นที่จารึกไว้มาจากอินเดียมาถึงพวกเรานี้จารึกเรื่องอะไรจารึกเรื่องของกิเลสบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับผู้ใดผู้ใดเป็นต้นเหตุที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เช่นบาปความลามกเพราะเหตุพาให้ลามกคือการแต่ทำไม่ดีบุญความสะอาดสวยงามความสุขเพราะเหตุแห่งการกระทำสะอาดด้วยกายวาจาใจอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนบาปบุญกิเลสอาสวะประเภทต่างๆมีอยู่ที่ไหนในตำราท่านชี้เข้ามาที่ไหนก็ชี้เข้ามาที่ดวงใจของสัตว์โลกแต่ละหลายๆเช่นพวกเราเป็นต้นกิเลสทุกประเภทไม่มีที่ใดเป็นที่สถิตไม่มีที่ใดเป็นที่อยู่อาศัยได้สนิทเหมือนใจนั่นเลยใจจึงเป็นที่อยู่อันดีเป็นที่เป็นทำเลอันเหมาะสมของกิเลสประเภทต่างๆเป็นอย่างดีตลอดมาและในขณะเดียวกันใจก็เป็นที่สถิตแห่งธรรมทุกประเภททุกขั้นแห่งธรรมได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้บำเพ็ญที่จะให้ธรรมขั้นนั้นเจริญขึ้นภายในตนด้วยการปฏิบัติอย่างเข้มงวดกวดขันตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีที่อื่นใดเป็นที่สถิตของธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นมรรคผลนิพพานจะอยู่ในสถานที่ใดถ้าไม่อยู่ที่จิตดวงนี้ไม่อยู่กับความมืดความแจ้งกับดินฟ้าอากาศเมืองโน้นเมืองนี้แต่อยู่กับที่ใจของผู้ปฏิบัติตั้งแต่ครั้งไหนครั้งไรมาก็เป็นความจริงอันตายตัวอยู่เช่นนี้กิเลสไม่เคยเปลี่ยนแปลงสถานที่อยู่ไปอยู่ในสถานที่หนึ่งที่ใดเพราะเห็นว่าที่นี่น่าเบื่อหน่ายลำคาญเนื่องจากได้เคยอยู่มาเสียจนจำเจ็บกิเลสไม่เคยอิ่มพอสำหรับทำลายย่ำยีจิตใจของสัตว์โลกเลยด้วยเหตุนั้นสัตว์โลกจึงมีกิเลสประจําใจสรรทุกคนเพราะชอบกิเลสมากกว่าธรรมความโลภมันเป็นกิเลสโลกทั้งหลายก็ชอบความโลภความโลภเป็นประจํานับตั้งแต่วันเกิดมารู้จักเรียงสาภาวะมามีความโลภขึ้นมาตามวัยตามความรู้ความสามารถอันเป็นไปในทางโลกเป็นการสั่งสมความโลภให้มากมูลขึ้นไปโดยลำดับนี้ดูที่หัวใจตื่นขึ้นมาก็โลภอยู่ที่ไหนก็โลภจนกระทั่งหลับไปเพศต่างๆระงับตัวลงเสียทีหนึ่งไม่ออกเพ่งพ่านทำงานก่อกวนจิตใจพอตื่นขึ้นมาก็สั่งสมตั้งแต่ที่พอใจสั่งสมความโลภความโกรธความโมโหโทโสความหลงงมงายลืมเนื้อลืมตัวอย่างนี้สั่งสมกันอยู่ตลอดเวลาใจที่ชอบสั่งสมสิ่งเหล่านี้แล้วจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดความเบื่อหน่ายขยายจากที่นี้ไปอยู่ที่อื่น
ที่ใดจึงจะเหมาะสมไม่มีที่เหมาะสมไม่มีที่อยู่อันดีเป็นความผาสุกของกิเลสทุกประเภทยิ่งกว่าได้อยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี่เลยด้วยเหตุนี้สัตว์โลกกับกิเลสจึงแยกกันไม่ออกถ้าไม่นำธรรมเข้ามาแยกแล้วจะไม่เห็นว่าธรรมเป็นอย่างไรกิเลสเป็นอย่างไรเลยมีพระพุทธเจ้าองค์เอกพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงสามารถแยกแยะระหว่างกิเลสกับธรรมภายในพระทัยของพระองค์จนรู้แจ้งเห็นชัดทั้งฝ่ายคุณอย่างถึงพระทัยทั้งฝ่ายโทษอย่างถึงพระทัยเช่นเดียวกันแล้วสลัดอัดออกในสิ่งที่ไม่พึงต้องการทั้งหลายเหลือไว้ตั้งแต่แดนแห่งความมือสุดล้วนๆเรียกว่าธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงภายในพระทัยนี่ก็คือพระองค์ซึ่งไม่มีครูมีอาจารย์มาสั่งสอนแต่อย่างใดเลยจึงเรียกว่าสัตว์สยามผู่ทรงรู้เองเห็นแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกทั้งหลายยกตัวอย่างใกล้ๆก็คืออย่างพวกเรามีครูมีอาจารย์เป็นผู้มาสั่งสอนธรรมะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนชี้ลงที่นี่ให้รู้สถานที่ของกิเลสเกิดขึ้นตั้งอยู่และชี้สถานที่ที่ธรรมจะพึงสถิตได้อยู่ได้และเจริญรุ่งเรืองขึ้นคือที่ใจนี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักปฏิปทาที่ทรงสั่งสอนไว้นั่นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินส่งเสริมทำให้มีพลังกำจัดกิเลสอาสวะที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยใจตรงนั้นก็กลายเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมานั่นแหละคือบรมสุขมรรคผลนิพพานจะหาที่ไหนถ้าไม่หาที่ใจนั้นการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานถ้านอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินมีสมาธิเป็นต้นสมาสมาธิเป็นที่สุดแล้วก็ยากที่จะมีปฏิปทาใดนอกเหนือจากปฏิปทานี้มามีอำนาจกำจัดกิเลสให้ขาดสะบั้นไปจากใจไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเหมาะสมอยู่ทุกระยะการตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาจนมาทั้งบัดนี้และเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชนิดผาดโผนรุนแรงขนาดไหนโหดร้ายทารุณขนาดไหนไม่มีประเภทใดที่จะนอกเหนืออำนาจมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิปัญญานี้ไปได้นี่เป็นธรรมรับรองเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือปราบกิเลสได้อย่างทันควันถึงใจตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาแล้วจนกระทั่งปัจจุบันไม่เคยเสื่อมคุณภาพลงไปเลยนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้มีความอ่อนแอหาคุณภาพภายในตัวไม่ได้ศรัทธาก็ไม่มีวิริยะก็หมดไปโดยลำดับความอดความทนก็ที่เคยมีบ้างก็เสื่อมคลานลงไปซึ่งเป็นเครื่องจะสนับสนุนมากทั้ง8นี้ไม่มีแล้วมากทั้ง8ก็เป็นเครื่องมือทิ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทามีศรัทธาวิริยะขันติเป็นสำคัญเครื่องสนับสนุนจึงไม่ควรที่จะท้อถอยอ่อนแอเอาให้เห็นจริงเห็นจังทั้งกิเลสและธรรมภายในจิตใจว่าปฏิเวทธรรมจะรู้แจ้งไปโดยลำดับสมาธิซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อก็จะประแจ้งประจักษ์ภายในจิตใจดวงสงบเพราะอำนาจแห่งจิตตภาวนาคือภาคปฏิบัติของเราและสมาธิทุกขั้นจนถึงขั้นละเอียดสุดจะไม่นอกเหนือไปจากการฝึกฝนอบรมในภาคจิตตภาวนานี้เลยคำว่าปัญญาที่ได้ยินแต่ชื่อพกเอาความจำว่าปัญญามาเต็มหัวใจจนกลายเป็นกิเลสขึ้นมาท่วมทับหัวใจว่าตนฉลาดมานานสักเท่าไหร่
เมื่อได้นำปัญญานี้ขึ้นมาภายในจิตใจทางภาคปฏิบัติแล้วปัญญานี้จะเป็นสิ่งที่ฉลาดแหลมคมเห็นประจักษ์ใจตัวเราเองไม่เพียงแต่เอาความจำมาเป็นตัวเป็นตนเป็นมรรคเป็นผลเป็นสมบัติของตนซึ่งไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงมันผิดกันอยู่มากเพราะฉะนั้นให้ผิดสติปัญญาขึ้นมาให้ทันกับกิเลสประเภทต่างๆจิตใจมีความดิ้นรนกระวนกระวายเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่พาให้ดิ้นรนบังคับจิตที่กำลังดิ้นรนอยู่ด้วยข้อปฏิบัติมีสมาธิมีปัญญาเป็นต้นให้สงบตัวลงได้และให้มีความฉลาดรอบครอบทันกับกิเลสทั้งหลายแล้วใจจะมีความสง่าผ่าเผยหรือสง่างามขึ้นโดยลำดับเป็นที่ภูมิใจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญญาก็อยู่ที่นี่ปรากฏขึ้นมาแล้วความจำว่าปัญญาทั้งหลายที่จดจำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นั้นกลายมาเป็นความปัญญาความจริงขึ้นแล้วภายในจิตใจเป็นสมบัติของตนล้วนๆแล้วแล้วปัญญาแต่ละขั้นที่ปรากฏขึ้นมามีความแยบคายต่างกันไปโดยลำดับและสามารถกำจัดกิเลสประเภทต่างๆได้ตามปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งกิเลสอย่างละเอียดสุดกับปัญญาขั้นละเอียดแหลมคมเต็มที่ทันกันปราบกันได้เรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหนืออำนาจของสติปัญญาเป็นต้นไปได้เลยนี่ทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์พ้นที่ใจนี้เพราะใจเป็นแหล่งแห่งความทุกข์กิเลสอยู่ที่ไหนที่ความทุกข์ต้องอยู่ที่นั่นเพราะเหตุกับผลอยู่ด้วยกันกิเลสคือเรื่องของสมุทัยนี้ตั้งแต่เรื่องขนขวายสั่งสมเรื่องความทุกข์ขึ้นมาเผาโรนจิตใจมีมากเพียงไรใจก็ย่อมไม่รับความทุกข์มากเพียงนั้นมากเพียงนั้นจึงอยู่ที่ตรงนี้แห่งเดียวกันนี่กิเลสมีมากเพียงไรทุกข์ก็มีมากเพียงนั้นทีนี้มรรคมีมากเพียงไรสุขก็มีมากเพียงนั้นเหมือนกันรวมแล้วมาอยู่ที่จิตเอาให้เห็นจริงเห็นจังที่ตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดสำคัญเป็นปัจจุบันธรรมเป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอย่างยิ่งอดีตอนาคตไม่สำคัญเท่ากับวงปัจจุบันที่กำลังตั้งหน้าตั้งตาชำระกันอยู่นี้เอาให้จริงลูกศิษย์ตถาคตต้องเป็นผู้จริงเสมอพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นศาสดาองค์หล่อแหละที่เราว่าพุทธังสรณังคฉามิธรรมังก็เป็นสวขาตธรรมชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมไม่มีข้อต้องติขัดแย้งได้เลยสังฆังสนังกัจฉามิล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้บริสุทธิ์แล้วจากพระปฏิปทาคือมัชฌิมานี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากมัชฌิมาที่กั่นกรองให้ท่านนั้นถึงความบริสุทธิ์ได้เลยมีมัชฌิมาเป็นสำคัญเครื่องยืนยันรับรองท่านถึงความบริสุทธิ์เรานำมัชฌิมาปฏิปทาทำมาปฏิบัติทำไมจะกลายเป็นพระปลอมมรรคผลนิพพานปลอมไปมีได้ที่ไหนเพราะมัชฌิมาไม่ใช่ของปลอมเป็นธรรมจริงอย่างแท้จริงไม่มีอะไรจะจริงเท่ามัชฌิมาในการแก้กิเลสเรานำมาแก้กิเลสเหตุใดจะกลายเป็นของปลอมเป็นมรรคเป็นผลปลอมขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์จุดพ้นปลอมขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ต้องจริงอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านเคยจริงก่อนพวกเรามาแล้วโดยไม่สงสัยตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อเห็นตรงนี้เหตุทำไมจึงไม่สงบถ้ามีสติมีกำลังบังชาที่จะต่อสู้กันอยู่แล้วจิตไม่ความฟุ้งซ่านของจิตคือเรื่องเกิดท้ายฟุ้งได้กล่าวแล้วสักครู่นี้สติเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องบังคับจิตให้อยู่กับงานอันเป็นงานที่ให้เกิดความสงบของจิตอย่างน้อยก็คือคำบริกรรมหรือกำหนดอานาปานสติเป็นต้นเราจะตามด้วยพุทธเข้าโทออกหรือเข้ากับพุทธโทออกพุทธโทได้ทั้งนั้นขออย่าให้เผลอสติในขณะที่ทำภาวนาบทนั้นๆ
ในขั้นเริ่มแรกที่จะทำจิตให้สงบท่านเริ่มกันอย่างนี้เมื่อสงบจนเป็นบาทเป็นฐานแล้วคำบริกรรมจะมีหรือไม่มีไม่สำคัญเพราะฐานแห่งความสงบนั้นบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วว่านี้คือจุดแห่งความสงบของใจใจก็อยู่ที่ความสงบอยู่ที่จุดแห่งความสงบมีปรากฏอยู่นั่นแหละจากนั้นก็พยายามฝึกหัดคิดค้นด้วยปัญญาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆรอบตัวเฉพาะอย่างยิ่งเบญจขันธ์ของเราของเขาและรูปปัจขันธ์เป็นสำคัญดูให้เห็นจริงเห็นจังตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในโดยตลอดทั่วถึงทั้งทางอสุภะหรือทางไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเนื่องจากรูปปัจขันธ์นี้เป็นได้ทั้งอสุภะอสุภังปฏิกูลโสโครกเป็นได้ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นได้ทั้งสองอย่างการพิจารณาเพื่อความถนัดตามจดีนิสัยในแง่ใดได้ทั้งนั้นปัญญาถ้าไม่คิดอยากเข้าใจว่าจะฉลาดขึ้นมาเฉยๆท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญาศีลสมถะศีลปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหตีมห้านิสังโซสมาธิที่ศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีความหมายถึงว่ามีศีลเป็นภาคพื้นสำหรับผู้มีศีลคือนักบวชเก่าให้ระมัดระวังรักษาศีลอย่าให้ด่างพร้อยและทะลุจิตใจก็มีความชุ่มเย็นไม่เป็นนิวรณ์คิดจะแค่ระคายระเวียงระวังตนว่าเป็นความเสียหายในเงื่อนในเงื่อนหนึ่งของจิตจิตก็มีความอบอุ่นแล้วพิจารณาทางสมาธิเมื่อจิตไม่เกิดนิวรณ์มาขั้นกลางแล้วก็เข้าสู่ความสงบได้เร็วสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังสาปัญญาอันสมาธิเป็นเครื่องหนุนสนับสนุนแล้วย่อมมีพลังสามารถที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆซึ่งเคยปกปิดกำบังอยู่ภายในจิตใจนี้ให้กระจ่างแจ้งไปได้ปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาได้ซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายคือกิเลสนั่นแหละออกหมดแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ได้โดยชอบนั่นคำว่าปัญญาที่ว่านี้ท่านก็บอกแล้วว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาไม่ใช่สมาธิจะสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นได้สมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาถ้าเราไม่ผิดให้เป็นปัญญาก็ไม่เป็นการพิจารณาปัญญาด้วยความสะดวกเพราะมีสมาธิเป็นเครื่องหนุนนั้นก็เนื่องจากใจที่มีความสงบแล้วเป็นใจที่ไม่หิวโหยวอกแวกคลอนแคลนไม่คว้านนคว้านี้ส่งหน้าส่งหลังส่งซ้ายส่งขวาส่งไปรอบด้านเรียกว่าฟุ้งซ่านลำคาญเพราะความหิวโหยมันฉุดมันลากไปจิตที่มีความสงบย่อมเป็นจิตที่อิ่มตัวตามขั้นภูมิของตนไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆเมื่อนำไปพิจารณาทางด้านปัญญาจึงทำตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาสอดส่องไปตามเหตุการณ์ต่างๆในธาตุในขันธ์ทั้งปวงเมื่อใดก็ตามปัญญาตั้งหน้าทำตั้งหน้าตั้งตาทำงานของตนให้เป็นไปได้เป็นเม็ดเป็นหน่วยเพราะจิตมีความอิ่มตัวด้วยสมาธินี่สมาธิหนุนปัญญาหนุนอย่างนี้ไม่ใช่สมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาเลยหากว่าสมาธิมีแล้วปัญญาเกิดขึ้นเองแล้วผู้ที่มีสมาธิแล้วจะต้องหลุดพ้นไปด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงไม่หลุดพ้นเพราะสมาธิก็เป็นสมาธิไม่ได้เป็นปัญญาถ้าเราไม่พิจารณาให้เป็นปัญญาและไม่ต้องติดในสมาธิมีติดสมาธิกันเกลื่อนผู้ปฏิบัติทั้งหลายเพราะสมาธิก็มีคุณสมบัติมีรสชาติทราบซึ้งพอที่จะให้ติดได้เหมือนกัน
นักภาวนาที่มีความชำนาญในสมาธิจึงมักติดสมาธิเสมอและมีจำนวนมากด้วยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ออกทางด้านปัญญาสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตให้มีความอิ่มตัวหรือเป็นอาหารประเภทหนึ่งให้จิตได้รับเสมอมีความอิ่มตัวไม่บอกแหวกกรอนแคลนแล้วก็พาทำงานปัญญาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยรู้แจ้งชัดตามอาการนั้นๆหรือตามสภาวะธรรมต่างๆที่ปัญญาทำงานคลี่คลายรู้ไปโดยลำดับลำดับถึงเวลาควรที่จะพักเข้าสู่สมาธิเพื่อสงบใจให้ได้พักตัวในสมาธิก็ต้องพักเมื่อถอนออกจากความสงบนั้นแล้วก็ทำหน้าที่การพิจารณาคลี่คลายโดยทางปัญญาทำอย่างนี้โดยความสม่ำเสมอแล้วจิตก็ย่อมมีความผ่องใสขึ้นเรื่อยๆปัญญาจะสามารถตัดกิเลสออกไปได้โดยลำดับลำดับจนผลสุดท้ายไม่มีกิเลสตัวไหนนอกเหนืออำนาจของสติปัญญาไปได้เลยขาดสะบั้นไปหมดเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ด้วนล้วนเท่านั้นนี่ที่เรียกว่าสัมมาเดวะอาสวะหิมุจติหลุดพ้นไปโดยชอบชอบด้วยปัญญาชอบด้วยสติในหลุดพ้นด้วยมีสมาธิแล้วปัญญาพาให้เกิดขึ้นมาเองแล้วฆ่ากิเลสให้หลุดลอยไปท่านมันหนุนกันมาเป็นลำดับลำดับเนี่ยธรรมะที่กล่าวมาเหล่านี้อยู่ที่ใจของพวกเราทุกๆรูปทุกนามไม่ได้อยู่ในอดีตไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศอยู่ที่ใจผู้รับรู้อยู่นี่แหละกิเลสก็อยู่ที่นี่ปัญสติปัญญาก็ผิดขึ้นมาที่นี่ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปที่นี่ปฏิเวทธรรมจะอยู่โนโลกไหนถ้ามาอยู่ในโลกมืดที่หัวใจดวงนี้ซึ่งกำลังมืดอยู่นั้นจะเป็นโลกที่ขจางขึ้นมาโดยไม่สงสัยนั้นการปฏิบัติก็เห็นว่าควรขอยุติอย่างนี้ต่อไปท่านมียาอธิบายเพื่อนฟัง

พระของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลเป็นพระที่ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติธรรมเต็มหัวใจอยู่ที่ไหนมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขภายในตัวเองเคลื่อนไหวไปมาในสถานที่ใดเป็นประโยชน์แก่โลกโดยลำดับลำดาจนกว้างขวางไม่มีสิ้นสุดทั้งมนุษย์และเทวดาได้รับความร่มเย็นเป็นสุขจากธรรมของท่านที่มีเต็มอยู่ภายในจิตใจสำหรับพระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องพูดท้องฟ้ามหาสมุทรยังสู้อัดสู้ธรรมที่บรรจุในพระทัยไม่ได้เพราะอันธรรมเหล่านี้ที่ในพระทัยของพระองค์นั้นไม่มีขอบเขตส่วนสมมุติทั้งหลายยังมีท่านเสด็จและพร้อมทั้งสาวกไปในสถานที่ใดปรากฏแต่ความร่มเย็นเป็นประชาชนทั้งหลายทั้งใกล้ทั้งไกลท่านฟังอัดฟังธรรมฟังเพื่อความจริงฟังเพื่อเหตุเพื่อผลและประพฤติปฏิบัติตามโดยแท้จริงเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นพระที่ทรงมรรคทรงผลสมบูรณ์ภายในตัวเองไปสถานที่ใดมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจระลึกไว้ไม่ลืมจนถึงปัจจุบันนี้คือพุทธังธรรมังสังขังสนังคัจฉามิออกจากความถึงใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านแสดงในอากัปกิริยาที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมก็เป็นคติเครื่องยึดเหนี่ยวไว้ได้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เป็นมงคลแก่ตนในศาสนาเจริญที่สุดก็เจริญในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เพราะผู้ทรงอัดทรงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมส่วนมากมักจะเป็นอริยธรรมจนถึงธรรมขั้นสูงสุดนั่นเรียกว่าธรรมเจริญเจริญในใจของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่เจริญในแบบแผนตำรับตำราท่องบุญสังวัตยาได้มาแล้วก็เป็นธรรมเจริญในใจนั่นเจริญด้วยความจดความจำต่างหากซึ่งต่างกันกับความจริงที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจจากการปฏิบัติของตนพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังจึงได้รู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจและทรงไว้ซึ่งธรรมเหล่านั้นมีครั้นนานมาก็ล่วงโรยไปล่วงโรยไปจนกระทั่งเข้ามาปัจจุบันทุกวันนี้มหาผู้ทรงศีลทรงธรรมทรงสมาธิทรงปัญญาทรงมิมุติหลุดพ้นด้วยการปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังดังครั้งพุทธกาลนั้นถ้าว่าร้อยหนึ่งได้รายหนึ่งก็นับว่าดีมีร้อยทั้งร้อยมักจะเสียไปเสียทั้งร้อยนั่นสิจึงหาผู้ทรงมรรคทรงผลไม่ได้แล้วความที่ว่างเปล่าจากผลอันเป็นสิริมงคลแก่โลกและแก่ตัวของเราเองนี้เป็นของดีแล้วหรือสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่ออัตเพื่อธรรมแล้วมันควรจะน่าจะหายภายในใจของเราการปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราที่ได้สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี้สัมผัสเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นไปเพื่อความถอดความถอนหรือเป็นไปเพื่อความสั่งสมยาพิษให้เผารนจิตใจ
วันหนึ่งวันหนึ่งเราได้ทดสอบจิตใจของเรามากน้อยเพียงใดมีผู้ที่ต้องการจะทรงมรรคทรงผลต้องเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในการในความเคลื่อนไหวของตนนับแต่กิริยาของจิตที่คิดปรุงออกมาจนกระทั่งถึงการแสดงออกทางกายวาจาที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีความได้ความเสียเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาเราได้กำจัดด้วยความภาคเพียรมีสติปัญญาเป็นสำคัญอย่างไรหรือไม่ถ้าเราจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลเราต้องวินิจฉัยไข้ครวญความเคลื่อนไหวไปมาของเราซึ่งเป็นตัวเหตุสำคัญทั้งสองอย่างนี้โดยไม่ลดละเหตุสำคัญทั้งสองอย่างก็คือทางเสียหนึ่งตาเห็นรูปเป็นอย่างไรรูปอะไรก็ตามรวมแล้วอยู่ในวิสัยของตาที่จะเห็นเห็นแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรอะไรแสดงออกมาก่อนเมื่อได้ยินเสียงเข้ามาสัมผัสทางหูของเราความเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างไรเป็นไปทางได้หรือทางเสียอะไรแสดงออกมาก่อนส่วนมากก็ต้องเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นตัวทำนิทำนานคล่องตัวที่สุดนั่นแหละเป็นผู้แสดงออกมาจากการเห็นการได้ยินเป็นต้นแล้วก็นำอารมณ์ทั้งหลายที่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตนะของเหล่านี้เข้าไปเผาหลนภายในจิตใจใจจึงได้เดือดร้อนวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไม่ตกจึงมีแต่ความทุกข์ความลำบากโดยทั่วกันเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชและนักปฏิบัติของเราซึ่งควรที่จะได้เห็นเหตุเห็นผลกันในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเกี่ยวข้องกันแต่เมื่อไม่ได้เหตุได้ผลที่พอจะเป็นอัตเป็นธรรมแล้วธรรมที่ไหนจะมาตกค้างหรือจะปรากฏขึ้นที่ใจได้นอกจากกิเลสมันทำหน้าที่ของมันบนหัวใจเรามาตลอดเวลาแล้วเพิ่มพูนรายได้ของตนขึ้นจากการทำงานของมันเพราะอาศัยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์นั้นเข้ามาพุ่งคิดภายในจิตใจนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตใจแต่ละดวงละดวงของเราเองวันหนึ่งวันหนึ่งจึงไม่เคยจืดจางจากความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบเย็นใจไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่แก้กันมีน้อยมากหรือไม่มีมีท่านนักปฏิบัติทั้งหลายให้สนใจในจุดนี้มากที่สุดเราใหญ่เห็นว่าโลกกว้างแสนกว้างและสนุกคิดสนุกปรุงนำมายุ่งเหยิงวุ่นวายภายในจิตใจตัวที่แคบที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละไม่แคบจะเดือดร้อนอย่างไรไม่แคบจะเป็นทุกข์อย่างไรไม่แคบจะได้รับความทรมานอย่างไรไม่แคบจะหมุนวกไปเวียนมาอยู่ในของเก่านี้กี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยครั้งได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เคยรู้เคยเห็นเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากมายก่ายกองแต่เราก็ไม่เคยคิดว่าเป็นสิ่งที่เคยสัมผัสและให้ผลเป็นทุกข์มาแล้วซึ่งควรจะเคลียร์หลับทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ที่เป็นแบบเป็นฉบับซึ่งเป็นที่ตายใจได้เป็นที่อบอุ่นเราทั้งหลายก็ได้ทราบทั่วถึงกันแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างถ้าเป็นแม่น้ำก็แทบจะหาเกาะหาดอนไม่ได้แต่ไม่มีเกาะมีดอนกลายเป็นมหาสมุทรทะเลหลวงไปมากต่อมากแล้วเวลานี้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าในตำรับตำราที่แสดงไว้ไม่มีส่วนใดบกพร่องยังสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ดังที่เราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นั่นแหละแต่สิ่งที่บกพร่องก็คือความสนใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมนั้นนับวันเสื่อมลงเสื่อมลง
เมื่อฝ่ายหนึ่งเสื่อมลงเสื่อมลงฝ่ายหนึ่งย่อมมีกำลังมากขึ้นแล้วผิดตัวขึ้นมาเพิ่มกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงกับหาขณะเวล่ำเวลาที่ทำจะขยับตัวออกไม่ได้เลยมีแต่โลกต้นล้วนภายในความสัมผัสสัมพันธ์และภายในจิตใจของเราโดยลำพังก็เป็นอยู่อย่างนั้นมองถ้าว่าเราจะมองดูจิตของเราในขณะใดเป็นขณะที่กำลังชำระกิเลสเป็นขณะที่มีสติเป็นขณะที่กำลังฟัดเหวี่ยงกันอยู่กับสิ่งที่เป็นข้าศึกและเป็นขณะที่เรากำลังละได้หรือละได้แล้วได้แล้วเป็นลำดับนี้ไม่ค่อยเห็นมีแต่เป็นขณะที่กิเลสเหยียบย่ำทำลายภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี่แลศาสนาเสื่อมถ้ายังไม่เคยเห็นก็ให้เห็นให้รู้ในการปฏิบัติของเหล่านี้แล้วเราจะเห็นศาสนาเจริญขึ้นในจุดเดียวกันกับที่ว่าศาสนาเสื่อมนี่ไปโดยลำดับไม่สงสัยเพราะจิตใจของเราทุกดวงต้องเป็นภาชนะบรรจุสิ่งสกปรกโสมมเต็มไปหมดด้วยกันแม้แต่พระสาวกท่านก็มีเช่นเดียวกับพวกเราอันคำว่าสิ่งสกปรกโสมมนี้แต่ท่านก็ใช้ความสังเกตสอดรู้ที่เรียกว่าความเพียรดูเพียรสังเกตเพียรละเพียรถอนเพียรระมัดระวังอยู่ตลอดเวลานี่แหละจึงทำให้ท่านเห็นช่องเห็นทางเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วจากการสังเกตสอดรู้แล้วมีทางที่จะแก้ไขดัดแปลงตนเองไปโดยลำดับที่เห็นว่าบกพร่องตรงไหนแก้กันไปด้วยความภาคเพียรจนถึงกับเห็นความเจริญขึ้นภายในจิตใจของตนคือเจริญด้วยความสงบเย็นใจจากความเพียรเจริญขึ้นด้วยสมาธิความแน่นหนามั่นคงของใจนะเจริญขึ้นด้วยปัญญาเป็นเครื่องสังหารกิเลสเป็นลำดับตำดาแล้วเจริญขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งโล่งไปหมดภายในจิตใจเพราะกิเลสบรรลัยไปไม่มีเหลือจากความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นถึงขั้นวิมุตติพ้นที่เรียกว่าความเพียรกล้าที่สุดเกินกว่ากิเลสที่ยั้งตัวได้ภายในจิตใจพังทลายลงไปหมดไม่มีเหลือนั่นเรียกว่าศาสนาเจริญที่หัวใจของผู้ที่เคยทรงหรือเป็นของที่จิตดวงที่เคยเป็นคลังกิเลสตัวสกปรกสมมอยู่นั่นแหละไม่เจริญที่ไหนพวกเราทั้งหลายไม่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้าดังที่กล่าวมาแล้วนี้มีตั้งแต่ความหวังเฉยๆความหวังนั้นจิตดวงใดก็หวังได้ด้วยกันนั่นแหละแต่ผลที่จะให้สำเร็จตามความหวังนั้นต้องเกิดจากเหตุคือการบำเพ็ญถูกต้องดีงามตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจึงจะเป็นไปเพื่อความสมหวังได้หากไม่มีเหตุเป็นเครื่องหนุนในทางที่ถูกที่ดีแล้วความสมหวังนั้นจะเป็นโมฆะทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนตลอดกับตลอดกันก็หาความสมหวังไม่ได้เพราะไม่เกิดขึ้นจากความหวังเอาเฉยแต่ต้องเกิดขึ้นจากเหตุที่การบำเพ็ญตามจุดมุ่งหมายของตนเพื่อความสมหวังนั้นถึงจะเป็นไปได้นี่แหละคำว่าศาสนาเจริญใครเจริญก็ตามใครเสื่อมก็ตามอย่าไปคิดให้มากมายนอกจากจะคิดมาเป็นคติเครื่องเตือนใจของตนเท่านั้นให้คิดเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายแบบที่โลกเขาคิดกันเขาตำหนิติชินนินทากันถึงกับนำมาพูดเป็นขี้ปากกันเหล่านี้นั่นเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมอย่านำมาคิดมาเป็นอารมณ์ให้เสียเวล่ำเวลาและเสียคุณธรรมของตนที่ควรจะได้ไปต่างหากเราอย่านำมาคิดถ้าขาคิดก็ให้คิดเป็นคติเครื่องเตือนใจและสรุปลงในการตำหนิติชมตัวเองเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะจิตนี้วันหนึ่งมันน่าตำหนิอยู่ทั้งอิริยาบถและแทบจะพูดได้ว่าทุกขณะจิต
ถ้ามีสติปัญญาเครื่องสอดส่องมองดูโทษของมันแล้วเราจะเห็นโทษของมันที่แสดงตัวออกมาโดยลำดับลำดาไม่เคยหยุดยั้งเลยเล่นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นมันจะทำงานของมันที่เป็นสิ่งที่น่าติเตียนเป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นสิ่งที่ไม่น่าให้อภัยตัวเลยจะเป็นนักโทษทั้งดวงของจิตนั่นแหละเพราะสิ่งที่เป็นโทษหมุนอยู่ภายในจิตใจให้แสดงโทษออกมาอยู่ตลอดเวลานี่ให้ดูตรงนี้เมื่อดูแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรมันคิดวุ่นกับเรื่องอะไรความวุ่นนั้นเกิดประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วก็หากจิตจากความคิดเช่นนั้นเข้ามาสู่ความคิดที่เป็นสิริมงคลดังที่ท่านสอนว่าผู้กำหนดผู้ภาวนาเบื้องต้นให้นำคำบริกรรมเข้าไปเป็นเครื่องกำกับจิตให้จิตได้ทำงานกับงานอันนี้ซึ่งเป็นงานเพื่อความสงบแม้จะเป็นความคิดความปรุงก็ตามแต่ความคิดความปรุงของธรรมกับความคิดความปรุงของกิเลสนั้นต่างกันผลจึงเป็นความสงบสุขเย็นใจในขณะที่นำคำบริกรรมคำใดก็ตามเข้ามาประกอบกับใจหรือเข้ามาทำงานอยู่ภายในจิตใจของตนนี่แล้วเราจะเห็นที่ชมของเราในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้ว่าหน้าชมที่ตรงไหนแต่ก่อนหน้าตำหนิหน้าตำหนิที่ตรงไหนก็หน้าตำหนิที่ใจของเราซึ่งเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวหมุนอยู่ตลอดเวลามีแต่ฟืนแต่ไฟแสดงเปลวขึ้นมาภายในจิตใจนี้นั่นแหละเมื่อมีสติเราย่อมจะทราบแล้วมีงานที่จะเป็นการลบล้างงานของกิเลสนั้นเสียด้วยงานแห่งธรรมคือการบริกรรมภาวนาด้วยความเอาจริงเอาจังมีสติสตังประกอบหรือประคับประคองความรู้ของตนให้ทำงานด้วยความราบรื่นโดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆนั่นแหละความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นจากงานประเภทนี้เมื่อความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นแล้วเราจะได้เห็นจุดที่น่าชมว่าจิตนี้สงบจริงเราไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วความสงบกับความเย็นความสบายความเบาที่สุดภายในจิตใจนี้จะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนั้นนี่เรียกว่าเราดูด้วยการติแล้วก็ได้เห็นการชมของเราจากการแก้ไขดัดแปลงตนเองและจิตของเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเราอย่าไปดูใครต่อใครอย่าไปกำหนดเวล่ำเวลาครั้งนั้นครั้งนี้สมัยนั้นสมัยนี้ให้เสียเวลาหรือหลับก็เกิดประโยชน์อะไรเพราะเวลานั้นก็คือมืดกับแจ้งซึ่งเคยเป็นมาแล้วกี่กับกี่กันนับไม่ได้เลยนั่นคือเวลาสถานที่นั่นที่นี่ก็เหมือนกันมันก็มีอยู่ตามสภาพของมันไม่เป็นสิ่งที่จะยังกิเลสให้เกิดขึ้นไม่เป็นสิ่งที่จะยังทำให้เกิดขึ้นคนจะทุกข์ได้เพราะการเวลาและสถานที่นั้นๆถ้าเราไม่ไปคิดมาให้เป็นกังวลถึงกับเกิดกิเลสขึ้นมาและไม่ไปคิดให้เป็นคติเครื่องเตือนใจให้เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาเช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในครั้งนั้นท่านตรัสรู้ด้วยเหตุผลของกายอะไรและพระสาวกทั้งหลายท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตหันในครั้งนั้นท่านบรรลุด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่เรียกว่าเป็นคติเครื่องเตือนใจแม้จะนำสถานที่การเวลาและบุคคลที่ผ่านไปแล้วเช่นบุคคลในอดีตนำมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ในวงปัจจุบันแล้วปรับตัวให้ถูกต้องตามที่ท่านสอนหรือท่านดำเนินไปนั้นเราก็จะได้เห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของเราเป็นลำดับอย่างนี้ควรคิดอย่างนี้ควรนำเข้ามาเป็นคติได้ถึงจะเป็นอดีตอนาคตอะไรก็ตามถ้ามีธรรมเข้าไปแทรกอยู่แล้วก็เป็นธรรมมาด้วยกันแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีธรรมและไม่มีธรรมมีแต่กิเลสทำงานล้วนๆครั้งนั้นท่านปฏิบัติธรรมได้บรรลุมาครั้งนี้มรรคผลนิพพานสิ้นแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วจะปฏิบัติสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่สิ้นจากกิเลสไปได้เหมือนครั้งพุทธกาลนี่ความคิดเช่นนี้เราก็
แน่ใจของเราโดยไม่มีสติคิดบ้างเลยว่ามันผิดหรือถูกแล้วเราก็ให้กิเลสกล่อมจนถึงกับขั้นตายใจทอดอะไรตายอยากในการประกอบความเพียรและตะเกียบตะกายตนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบนั่นเลยเพราะความแน่ใจที่กิเลสฝังลงอย่างลึกๆนั้นว่าจะทำอย่างไรก็ไม่มีทางบรรลุได้ทำอย่างไรก็ไม่มีทางสิ้นจากกิเลสอาสวะได้เหมือนครั้งพุทธกาลเพราะมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่กล่อมเราให้สนิทจมจนกระทั่งถึงหาเวลาฟื้นมาได้ถึงวันตายก็ไม่ฟื้นและกลับใดกันใดก็ไม่ฟื้นถ้าความคิดประเภทนี้ยังฝังใจอยู่ไม่ยอมถอนตัวเองออกมาถ้าเราไม่ถอนมันเราถอดถอนมันถอดถอนอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเคยถอดถอนกิเลสทุกประเภทมาแล้วมากมายขนาดไหนถึงได้ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมพระสงฆ์สาวกท่านได้นำธรรมะประเภทใดบ้างมาถอดถอนกิเลสจนไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลยท่านถึงได้เป็นพระอรหันต์เรานำธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากและสาวกปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากกระจัดใจแล้วเข้ามาปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่หาเวลาหาการหาสมัยที่จะสิ้นสุดไปในด้านนี้ให้สิ้นสุดวิมุตติหลุดพ้นจากมันในภายในจิตใจนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้เพราะทำเป็นเครื่องสอนคนให้มีความเฉลียวฉลาดธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมประเภทกิเลสกล่อมนี่นะกิเลสเป็นกิเลสธรรมเป็นธรรมปราบกิเลสได้อยู่ในเงื้อมมือโดยไม่ต้องสงสัยแต่การไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะปราบกิเลสให้ราบคาบไม่มีเหลือภายในจิตใจนี้ได้ตลอดไปถ้านำมาปราบนอกจากจะมอบตัวเองให้จิตดวงนี้ให้กิเลสปราบซะเองทั้งที่มรรคผลนิพพานมีอยู่ธรรมของพระพุทธเจ้าเครื่องปราบมีอยู่ไม่ยอมนำมาปราบให้แต่ความที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วนี้เข้ามาปราบหัวใจเราจึงหาความเพียรหาความตะเกียบตะกายไม่ได้ถ้าเป็นไม้ก็เป็นไม้สูงทำอะไรไม่ได้ไม้สูงสูงทั้งท่อนทำประโยชน์อะไรได้เมื่อจิตเมื่อทำตัวให้เป็นสูงให้กิเลสขี้ลดเยี่ยวลดแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นขอนขี้ของกิเลสเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละให้พากันพินิจพิจารณาให้มากเรื่องของสมัยนั้นสมัยนี้นั้นมันเป็นเวลาหนึ่งต่างหากกิเลสที่อยู่ในหัวใจเรานี้อากาลิโกหาการหาเวลาไม่ได้มันเกิดได้ทุกเวลาทำลายเราได้ทุกเวลาทรมานเราให้รับความทุกข์ความลำบากจนกระทั่งถึงขั้นสาหัสได้ทุกเวลาก็ทำเล่าทำก็เป็นอากาลิโกเช่นเดียวกันเมื่อนำเข้ามาปราบกิเลสปราบได้ทุกเวลาทุกอิริยาบถทำไมจะปราบไม่ได้มันขี้เกียจเราก็เอาความขยันเข้าต่อสู้กันนะมันรักเพราะอะไรเพราะความรักก็เป็นกิเลสความชังก็เป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลสราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสอุบายวิธีการที่จะปราบกิเลสประเภทเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วโดยสมบูรณ์และได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วตลอดถึงสาวกท่านทำไมถ้าเรานำธรรมเหล่านั้นเข้ามาปราบกิเลสประเภทที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของเราดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำไมมันจะไม่พังไปได้ราคะมันหลงอะไรมันถึงในกำหนัดยินดีก็พูดแล้วเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในตำหลักตำราโดยสมบูรณ์มันหลงอะไรหลงหนังถ้าพูดถึงเรื่องหลงขนก็หลงหนังหนังนั้นเป็นอย่างไรวิเศษวิสูอะไรบ้างหนังหญิงกับหนังชายต่างกันอย่างไรดูสิเนื้อของหญิงของชายอวัยวะของหญิงของชายภายนอกภายในมีอันใดต่างกันเป็นพิเศษพอที่จะให้หลงถ้าไม่ใช่ยอมรับกิเลส 100% ให้มันลากมันถูไปจดๆร้อนๆด้วยความโง่ที่สุดของเรานี่เท่านั้นท่านนำธรรมะนี้เข้ามาพิจิตรพิจารณาตามที่ท่านสอนไว้ย่อๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจรนี้กิเลสตัวไหนมันจะทนอยู่ได้ตัวไหนที่มันจะหน้าด้านที่สุดมันที่จะหนังหนาที่สุดจะถูกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอาวุธของพระพุทธเจ้าอะไรจะคมยิ่งกว่าล่ะ
เอามาพิจารณาสิพิจารณาลงไปให้เห็นชัดเจนตามหลักธรรมส่วนมากมีแต่กิเลสมันฝืนมันลากออกนอกลู่นอกทางความจริงทั้งหลายเสียแล้วเสกสรรปัญญาสิ่งที่ไม่มีนั่นเข้ามาหลอกเราเราก็โง่โง่แสนโง่ด้วยแล้วก็ยิ่งเชื่อมันตลอดเวลาหาวันจืดจางหาวันอิ่มพอไม่ได้เลยเช่นความรักจิตมันเคยรักมากี่ปีกี่เดือนกี่วันแล้วมันรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันเคยรักมากี่ครั้งกี่หนความรักนี่เคยรักมากี่ครั้งกี่หนมันทำไมจึงไม่พิจารณาโทษของมันสิ่งที่ไปรักนั้นมันอะไรนั่นสิครับใช่อัดใช่ทำเขาใช่ทำเข้าไปพิจารณาเทียบเคียงให้เห็นเหตุเห็นผลทุกแง่ทุกมุมแม้แต่ว่าอวัยวะของเหล่านี้เท่านี้ก็พอเพื่อความแน่นหนามั่นคงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันเอาร่างกายไหนนั่นเอาเข้ามาเทียบร่างกายหญิงร่างกายชายร่างกายของเราร่างกายของเขาเอามาตรวจตราดูสิว่าอะไรมีพิเศษต่างกันพอที่ให้เกิดความรักความรักนี่ใช้ได้แล้วพอรักพิเศษจากสิ่งทั้งหลายสิ่งที่เรารักนี่ไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายให้มันเห็นสิแต่นี่มันเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในอวัยวะนี่นี่แหละคือยาแก้ราคะตัณหาตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากโลกเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เวลานี้เพราะการเพราะความส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีคุณค่าและมีค่านิยมสูงส่งที่สุดเลยในสถานที่ใดก็ไม่พ้นที่จะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปวางตลาดเต็มไปหมดทั้งบ้านนอกในเมืองทั้งคนโง่คนฉลาดทั้งคนมีคนจนไม่ว่าคนประเภทใดมีแต่สิ่งเหล่านี้เหยียบหัวไปหมดและภูมิใจกับมันโดยไม่รู้สึกตัวส่วนกองฟืนกองไฟที่ก่อเผาซึ่งกันและกันนั้นเต็มโลกเต็มสงสารไม่ได้คำนึงเลยว่ามันมาจากอะไรก็มาจากความรักความเพลิดเพลินจนกระทั่งถึงดื่มเนื้อลืมตัวว่าสิ่งเหล่านี้จะพาหอเหินเดินฟ้าขึ้นสู่สวรรค์นิพพานให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้สดๆร้อนๆนั่นแหละมันถึงได้ตื่นกันมนุษย์เราแล้วนี่พูดกันทั่วๆไปหมดไม่ว่าฝ่ายคฤหัสถ์ไม่ว่าฝ่ายพระตื่นกันทั้งนั้นถ้าลงกิเลสตัวนี้ได้ฝังจมเข้าไปที่ตรงไหนไม่ตื่นไม่มีนอกจากเป็นผู้มีธรรมที่จะนำธรรมเข้าแทรกเข้าแซงเข้าทัดเข้าค้านเข้ากีดเข้าขวางเข้าฟาดฟันกันเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ถึงจะปรากฏระงับดับตัวลงไปได้นี่ล่ะเราพิจารณาสิสิ่งเหล่านี้เคยมีมากับโลกนานเท่าไหร่และเคยเผาผลาญโลกให้ชิบหายวายปวงไปเป็น

เสริมราคะตัณหานี่เสริมเท่าไหร่มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกถึงได้ร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะเสริมไฟถ้าต่างคนต่างมีก็ทราบว่าต่างคนต่างมีต่างคนต่างระมัดระวังนำธรรมเข้าไปขีดกันรักษาให้อยู่ในระดับพอดีที่ละมันไม่ได้โลกก็พออยู่พอเป็นพอไปมีฝั่งมีฝามีสูงมีต่ำมีหิริโอตตัปปะความละอายเพราะมนุษย์เรานี้สูงกว่าสัตว์ย่อมรู้ทั้งบาปทั้งบุญสถานที่ควรไม่ควรสูงต่ำดำขาวรู้กันทั้งนั้นไม่เหมือนสัตว์หากนำขอบเขตนี้ก็ไม่พ้นจากธรรมะไปได้ซึ่งล้วนแต่ธรรมะทั้งนั้นเป็นขอบเขตอย่างอื่นมาเป็นขอบเขตของสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หากเรานำธรรมะมาเป็นขอบเขตเหตุผลสกัดรัดกั้นสิ่งเหล่านี้ให้อยู่พอประมาณแล้วโลกนี้ก็เย็นถึงมีกิเลสอยู่ก็เย็นไม่ใช่จะร้อนโดยถ่ายเดียวทั้งที่ท่านกล่าวไว้ว่ากามคุณแปลว่าอะไรคุณของกามนะหรือว่ากามเป็นคุณแล้วเป็นนั้นแล้วทำยังไงมันถึงเป็นคุณเราปฏิบัติรักษาด้วยอัดด้วยธรรมคือมีธรรมเป็นเครื่องกำกับมีทางเป็นธรรมเป็นเบรกห้ามล้อมีธรรมเป็นเครื่องพาดำเนินเป็นพวงมาลัยหมุนไปตามอัดตามธรรมแม้กิเลสมีก็ไม่นอกเหนือจากขอบเขตจากทางของแห่งสายธรรมทั้งหลายใครๆก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแล้วแม้จะมีกิเลสกามราคะอยู่ภายในจิตใจก็เป็นกามคุณต่างคนต่างร่มเย็นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ไม่เดือดร้อนไว้วางใจกันได้สัตย์ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี่คือเป็นผู้มีขอบเขตเป็นผู้มีอาจมีธรรมกาเมสุมิจฉาจารไม่ล่วงล้ำเขตแดนของกายกรรมนี่แหละคือรั้วกั้นกิเลสกามเหล่านี้หรือกามคุณเหล่านี้ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันจะไปก่อความเดือดร้อนให้เลยขอบเขตนี้ไปให้อยู่ในขอบเขตนี้ก็เป็นมีความสุขลูกเต้าหลานเหลนก็ต่างคนต่างเอาศีลเอาธรรมเข้าแนะนำสั่งสอนอบรมกันให้มีขอบเขตเหตุผลให้ต่างคนต่างรักษาอย่าตะเป็นต่างคนต่างทำลายจะเป็นต่างคนต่างทิพหาไปตามๆกันโลกนี้จะไม่มีใครดีจะมีตั้งแต่ปืนแต่ไฟทั้งนั้นแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าเราเป็นชาวพุทธมันชาวพุทธอะไรกันถ้าไม่มีธรรมเข้าไปกีดกันห่วงห้ามหรือกั้นเป็นเขตเป็นแดนสิ่งที่เป็นปืนเป็นไฟไม่ให้มันเผาไหม้เกินเหตุเกินผลนี่แล้วเราจะเรียกว่าชาวพุทธที่ตรงไหนพิจารณานี่แหละเรื่องธรรมมีความจำเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่มีธรรมแล้วเอาเถอะโลกก็ต้องเป็นไฟไปได้ธรรมคือพวกพระพวกเนรวัดวาอาวาสที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเดี๋ยวธรรมแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามที่ว่านั้นก็เป็นไฟไปได้เช่นเดียวกันเพราะกิเลสไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นกิเลสมีตั้งแต่ถ้าจะทำลายโดยถ่ายเดียวถ้าไม่มีธรรมคือน้ำดับไฟแล้วจะต้องหมุนไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันเพียงแต่ดอกไฟกระเด็นมาถูกเรานี่เจ็บไหมน้ำยอกเท้านิดหนึ่งเท่านั้นเจ็บไหมกระเทือนไปหมดทั้งล่างก็นี่ให้กิเลสมันผันทั้งดวงใจเผาทั้งหัวใจหมดทุกดวงทุกดวงไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันก็เหมือนสัตว์ที่โยนลงในหม้อน้ำร้อนนั่นสิมีความหมายอะไรเต็มไปหมดในหม้อน้ำร้อนแต่ไม่มีตัวใดที่จะสามารถที่ตะเกียกตะกายให้หลุดพ้นจากหม้อน้ำร้อนนั้นไปได้นอกจากกลายเป็นอาหารของใครก็ตามไปเสียเท่านั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่ใจของเราก็เหมือนกัน ถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตัวเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราเนี่ยสำคัญมากนะหน้าที่การงานอะไรไม่มีขอให้กินทุกอย่างไม่มีใครที่จะเหลือเฟือยิ่งกว่าพระถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวดีอิริยาบถทั้ง4มีเครื่องรับรองหมดไม่ต้องได้ตะเกียกตะกายให้ลำบากลำบนที่อยู่ที่อาศัยเขากระทำให้เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเขาหามาให้หามให้อาหารก็หามาให้ฉันไม่อดไม่อยากยาแก้โรคแก้ภัยเต็มไปหมดนี่เราจะหาความสะดวกอะไรใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระถ้าเราไม่นอนใจเสียเองนอนหลับทับจิตของตัวเองเสียเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่เรามาประพฤติปฏิบัติกันเรามาอย่างไรพิจารณาให้ดีนะท่านทั้งหลายกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นแหละถ้าเราไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนแล้ววันตายก็ต้องกี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่าเข้าใจว่าจะหมดจะสิ้นไปได้

0: ธรรมะก็มีอยู่อย่างที่กล่าวมาสักครู่นี้เองก็เหมือนสัตว์ราวุธมีอยู่แหละวางกองเพลินเพลินทึกเท่ากองเท่าภูเขานี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าไม่หยิบมาใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ตามถ้าไม่หยิบมาใช้ไม่เกิดประโยชน์แม้ที่สุดอาหารหวานข้าวที่เราเคยรับทานอยู่ทุกวันฉันอยู่ทุกวันเนี่ยเอาทิ้งไว้เฉยไม่ต้องมาฉันมันจะเป็นยังไงไม่ต้องมารับทานมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมหาความสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆสำหรับบุคคลประเภทนั้นนี่ก็เหมือนกันธรรมะมีอยู่มีอยู่จะนำมาแก้กิเลสถอดถอนกิเลสไม่ยอมนำมาปล่อยให้แต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวพระหัวเนียนคือหัวใจพระนั้นแล้วเป็นประโยชน์อะไรวันหนึ่งคืนหนึ่งมันได้ผลอะไรนี่ที่น่าคิดน่าทุเรศมากนะยิ่งเสื่อมลงไปทุกวันทุกวันพระเราก็เหมือนโยมโยมเหมือนพระวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดแต่แล้วเดี๋ยวนี้เอาถ้าว่าเราอุตริหาเรื่องหาราวตาเรามีหูเรามีทุกคนไปยังไงดูที่ดูพระดูเนียนเราได้ปฏิบัติบวชมาแท้ๆเป็นพระแล้วศึกษาในอรรถธรรมแบบฉบับของท่านมีที่ถูกต้องเป็นยังไงไม่ถูกต้องเป็นยังไงเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนมันขัดมันขวางต่อศีลต่อธรรมคำสอนของพระเจ้าอย่างไรบ้างก็เห็นกันอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วทำไมเราจะไม่รู้ว่าการประพฤติเหล่านี้เป็นค่าศึกต่ออาตมาธรรมต่อศาสนาต่อพระต่อเนียนต่อเพศของตนมากน้อยเพียงไรต่างคนต่างสังหารทำลายเพศของตนด้วยกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเหมือนคารวาสเขานั่นไม่มีการหักห้ามต้านทางกันบ้างเลยมันเป็นยังไงไม่ละอายใจเราบ้างหรือนักบวชเราเป็นยังไงให้คนอื่นเขามาอายได้หรือเราของต้องละอายที่หิริโอตปะอยู่กับใครถ้ามีในเราก็ดีถ้าไม่มีในเราก็เลวที่สุดเลวที่สุดนั่นสะดุ้งกลัวต่อบาปนั่นฟังดูนี่มันไม่สะดุ้งกลัวมีแต่กล้าหาญชาญชัยอยากรู้อยากเห็นแต่สิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็นอยู่ตลอดเวลานั้นจึงเป็นที่ชอบใจของนักบวชเราแล้วเป็นยังไงมรรคผลนิพพานไม่สนใจพี่นาสิพระเนรเราเป็นยังไงมันน่าสลดสังเวชไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วน่าสลดสังเวชที่สุดเลยไม่มีใครที่จะเลวยิ่งกว่าพระกว่าเนรเราเพราะเป็นพระเป็นเนรที่โลกกราบไหว้บูชาโลกให้ความไว้วางใจโลกถือว่าเป็นความอุ่นแต่กลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาทั้งตัวเผาทั้งโลกตาเห็นก็เผาตาหูได้ยินการอาการแสดงออกของพระของเนรก็เผาไปทั้งหูเผาไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟแก่บ้านแก่เมืองแก่โลกแก่สงสารอย่าว่าแก่เราเลยมันหมดเกาะหมดดอนนี่ที่จะให้เผาให้ไหม้แล้วแล้วเป็นยังไงเราคิดไหมสิ่งที่วิเศษวิโสผู้ปฏิพุทธาปฏิพุทธปฏิบัติมีอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วและเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลที่วิเศษเลิศเลยนี่มาแล้วไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์หันก็พุทธังธรรมังสังฆังสนังฆามิได้กล่าวกันจนกระทั่งถึงใจแล้วเป็นยังไงมันไม่มองเห็นบ้างเหรอสิ่งเหล่านี้มันจะมองเห็นตั้งแต่มู่แต่คู่เต็มอยู่ในส้วมในฐานนั่นเหรอวันหนึ่งวันหนึ่งจมอยู่ในส้วมในฐานวันไหนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคืออะไรถ้าไม่ใช่ขี้พิจารณาสิมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในหัวใจเมื่อเป็นอย่างนั้นหัวใจไม่เป็นฐานให้สิ่งเหล่านี้อยู่มันจะอยู่ได้ยังไงมันเป็นยังไงมีไหมในหัวใจเราเวลานี้สังสมกันไหมขี้ประเภทเหล่านี้นะแล้วมันวิเศษวิโสอะไรกับขี้อันนี้ถ้าวิเศษวิโสแล้วใครมีขี้ประเภทนี้ทุกคนเลิศไปด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เป็นของที่สกปรกโสมมที่สุดปราดทั้งหลายเกลียดที่สุดเลยแต่เราทำไมจึงไปเป็นคู่แข่งของปราดท่านมาถือว่าเป็นของดีของดีมันไม่เก่งเลยครูไปตั้งเลย5ทวีปไปแล้วเหรอที่นาสิน่าคิดน่าอ่านอยู่มากนักบวชเราไม่คิดใครจะคิดนักบวชไม่มีพินิจพิจารณาใครจะพิจารณานักบวชเราไม่มีความเพียรใครจะมีความเพียรนักบวชเราไม่อดไม่ทนใครจะอดจะทนนักบวชเราไม่ฝืนสิ่งที่เป็นภัยใครจะฝืนพิจารณาสิธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมะที่ฝืนสิ่งที่ชั่วช้าละมกไม่ให้มาติดเนื้อติดกายติดใจเราต่างหากทำไมเราจึงชอบเอานักหนากับสิ่งเหล่านั้นเอามาคุกเข้าตัวทุกเข้าใจบีบบังคับใจอยู่ตลอดเวลามองดูใจมีแต่ขี้เต็มตัวมองดูอากัปกิริยามีแต่ขี้แสดงมาจากความขี้โลภขี้โกรธขี้หลงเต็มไปหมดในร่างในกายของเรานี่โสกโปกขนาดไหนขี้ธรรมดาเราเดินเราผ่านไปเราผ่านไปได้นะไม่ได้โสกโปกอะไรนักหนาโลกไม่ได้นินทากันเหมือนขี้โลภขี้โกรธขี้หลงที่มันพอกหัวผ้าหัวนินกิริยามารยาอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกเต็มไปด้วยขี้นี่เลยไม่ว่าโลกไม่ว่าใครคนที่มีหูมีตาที่เป็นมนุษย์แล้วรู้กันทุกคนแล้วทำไมเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งยิ่งเป็นพระไปแล้วทำไมจึงไม่รู้เรื่องความสกปรกของตัวเองที่มันแสดงตลอดเวลาภายในจิตใจไม่แสดงออกนอกมันก็แสดงอยู่ภายใน เอาให้เห็นชัดๆสินักปฏิบัติถ้าไม่เห็นอันนี้ชัดแล้วจะแก้มันไม่ได้ถ้าแก้อันนี้ไม่ได้หาความสุขไม่ได้ไปที่ไหนก็ไปเถอะมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายพบน้อยพบใหญ่สูงต่ำอยู่อย่างที่เคยเป็นมานี่แหละไม่มีอะไรที่จะเลิศเลอกว่านี้ถ้าไม่ถอดถอนสิ่งที่เป็นฟืนมันไปเผาใจนี้ออกให้หมดสิ้นโดยไม่สงสัยแล้วแล้วไม่มีทางที่จะให้หาความสุขได้เลยถ้าสิ่งนี้ออกจากหัวใจแล้วอยู่ไหนอยู่เถอะว่างั้นเลยเลิกไม่มีไม่ต้องไปพูดกันไม่ต้องเสียสันความเสียสันนั่นเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เป็นสิ่งได้มาแล้วเสียไปได้ท่านที่เรียกว่าโลกธรรมแปดธรรมชาติที่เป็นอยู่ภายในหัวใจเป็นสมบัติของตนล้วนแล้วไม่ต้องมาเสียมาสันพอตัวอยู่ตลอดเวลานี่ขอให้ทุกท่านนำไปพูดปฏิบัติมาศึกษาอบรมก็มากต่อมากนี่ผมก็ทนแล้วว่ายังไงตั้ง50 60ก็ไปโดยลำดับลำดับส่วนขยับขยายก็ให้ขยับขยายกันมาศึกษาอบรมพอสมควรแล้วให้หนักจนเกินเหตุเกินผลแล้วการปฏิบัติตัวอย่ามายั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวในแถวนี้เป็นอันขาดนะนี่เคยพูดเคยสอนมาหลายครั้งหลายหนอย่าคุ้นอย่ากินกับใครนอกจากอัตตากรรมคือสติปัญญาที่ประคองตัวอยู่ด้วยความปลอดภัยนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องปลอดภัยถ้าปราศจากสติกับปัญญานี้แล้วให้นำประคิดนะปฏิบัติตามมิตรบาทให้มีมารยาทอันสวยงามอย่ารีบอย่าด่วนอย่าลุกลี้ลุกลนนั่นไม่ใช่เรื่องของพระข้อวัดปฏิบัติคือการบิณฑบาตทั้งบิณฑบาตเป็นมรรคคืออะไรมีกิริยามารยาทงามหูงามตางามใจด้วยความช่างดวงระวังตัวเองนี่อย่ามาด่วนอย่ามาลุกลี้ลุกลนซึ่งหาเหตุหาผลไม่ได้ไม่ถูกต้องตามหลักธรรมเราก็ไปของเราพระก็ไปของพระไปที่ไหนให้มีความสวยงามสวยงามภายในใจภายในธรรมภายในใจของเรานั่นแหละไม่ใช่สวยงามที่ไหนเมื่องามตรงนี้แล้วหักงามออกไปข้างนอกถ้าสกปรกลกลุงลังตรงนี้แล้วก็จะสกปรกระบาดตากกระจายไปหมดใครดูไม่ได้ฟังไม่ได้คนสกปรกไปที่ไหนเป็นอย่างนั้น
1: เอาละตอนนี้พอนี่พูดถึงเรื่องผ้าเนรเรานี่ทุกวันนี้น่าสลดสังเวชแล้วนะโอ้ทุเรศจริงไม่ว่าท่านมาเรานี่คือไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นไปหมดทุกแห่งทุกหนไม่ว่าท่านว่าเราว่าใครว่ามันลงแบบเดียวกันหมดโอ้อำนาจของกิเลสนี่แหมรุนแรงมากนะแล้วยิ่งเสริมด้วยซ้ำไปแล้วยิ่งไปใหญ่เวลานี้ไม่ทราบหรอกจะเอาใครเป็นแบบเป็นฉบับที่ไหนเหมือนกันฆราวาสเหมือนกันพระเหมือนกันมีแต่ดิ้นตายแบบเดียวกันหมดไม่มีเบรกเลยนี่จะแบบผมนำวิตกวิจารเรื่องไฟฟ้าเข้าวัดแต่ยังไงมันจะไม่ผิดนะเพราะมันไม่เคยผิดว่าอะไรไว้ถึงจะว่าล่วงหน้าก็ตามมันเป็นที่แน่ใจแล้วถึงว่าเนี่ยก็เหตุผลมันไม่เราต้องไม่ต้องมียานอะไรหรอกเราไม่มีเราก็เอาเหตุผลมาว่ากันการพิจารณาตามเหตุผลว่ากันไฟฟ้าวัดกรรมฐานเรามันสมบัติอะไรมันจำเป็นอะไรกับไฟฟ้าไฟแถมอะไรนี่เข้าไปแล้วนั่นแหละเทวทัศน์มันเข้าแล้วทีนี้เทวทัศน์วิดีโอเข้าไปเต็มพระเต็มเนรหมดนั่นน่ะหมดจริงๆนะวัดนี้หมดถ้าลงอันนี้ได้เข้าแล้วหมดว่างั้นเลยไม่มีอะไรชิ้นต่อแล้วหมดว่าได้อย่างนี้เท่านั้นเองพระเนรจะเอาความสนใจอะไรมาจากไหนถ้าลงนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไฟอะไรกันเนี่ยมันลงได้เข้าแล้วหมดไม่มีเหลืออีกนะนี่เราวิตกวิจารณ์มากจริงๆว่าให้หมู่ให้เพื่อนเสมอในยุคนี้ไม่เป็นผู้ที่รออยู่มันมีอยู่เวลานี้จังหวะมันมีสลงมีอันนี้แล้วมีซากปุ่นง่ายนะควายตายหรือวัวตายอยู่ตรงนี้ต่อหน้าต่อตาแล้วอีแดงอีกามมันจะไม่เห็นยังไงตายอีแดงอีกาแล้วมันจะมาจับเกาะอยู่ตามนั่นคอยดูอยู่นี่คอยดูจังหวะตัวไหนจะลงก่อนหลังพอตัวหนึ่งลงภาพนี่มันจะพึบหมดซากนี้ไม่มีเหลือเลยนั่นฟังสิเนี่ยอีแดงอีกามันลงกินซากเป็นอย่างนั้นนะเวลานี่ก็เหมือนกันทราบมันคืออะไรคือเทวทัศน์วิดีโอนี่อีราชิกาคือใครคือพระคือเนรเราเนรักเดี๋ยวนี้คอยยังมีอะไรถ้าไปว่านั่นก็ยังจะมีฮิริหรือว่ามีจังคอยจังหวะใครจะมีใครมีก่อนมีหลังส่วนจะเกรงใจครูบาอาจารย์นี่ผมนี่ว่ามันจะไม่เก่งกันแล้วล่ะมันเลยด้านอันนี้ไปแล้วมันไปอยู่ด้านไหนก็ไม่ทราบมันด้านต่อด้านมหาด้านนี่พอวัดหนึ่งมือถ้ามันจะพึบหมดเลยทีนี้อ้าวสอนพระเรียนถ้าลงอันนี้ได้เข้าตรงไหนแล้วหมดว่างั้นเลยเราอยากพูดอย่างนี้ ไม่ได้พูดอย่างอื่นสิ่งนี้มันทำความเจริญให้ที่ไหนท่านสอนได้แล้วให้หลีกให้เว้นก็มีอยู่ในอัตถธรรมมันหากว่าหามาเผาหัวมันพิจารณาสิถ้าว่าเราหาเรื่องอุตริใส่หมู่ใส่เพื่อนนะเราพูดนี่เพื่อความเสียหายแก่หมู่เพื่อนหรือเพื่อความดีความดีอัตธรรมแก่หมู่เพื่อนเอาไปพิจารณาสิสิ่งนี้พระพุทธเจ้าพาให้มีเหรอสาวกทั้งหลายพามีหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นอัตถธรรมท่านพามีเหรอในอัตถธรรมก็ประกาศลั่นมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่แรกนี่เพียงสนัตตะคีตวาท่านนี้มันก็พอแล้วใช่ไหมล่ะฟังสินั่นมันอะไรนั่นมันเลยอันนี้ไปสมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโอ้โหนี่น่าทุเรียนนะอีกทำไงจริงๆได้อดวิตกมาได้โอ้ศาสนาเสื่อมเอาเสื่อมอย่างนี้อย่างนี้เองเนี่ยดูไปเสื่อมอย่างนี้ตำรับตำรามีในตู้ไหนคัมภีร์ใดเต็มไปหมดแต่มันไม่ดูมันไม่สนใจมันดูแต่สิ่งเนี่ยสิ่งที่จะเผาหัวมันเนี่ยดูที่อันนี้เท่านั้นมันก็ได้แต่อันนี้สิดูนี่มันก็ได้อันนี้สิดูอะไรสนใจอะไรมันก็ได้นั่นสิมันจะไม่ได้สิ่งที่ไม่สนใจไงสนใจฟืนไฟมันก็ได้แต่ฟืนกับไฟศาสนาเสื่อมศาสนาเสื่อมมันเสื่อมที่ตรงไหนฟังดูสิกิริยาการมันแสดงอยู่กับหูกับตาของเรากับใจของเราตลอดเวลานี่เราพูดเรื่องพระเรื่องเนรแล้วสำหรับคารวะก็มาทางว่าแล้วเรื่องของเขามันไม่มีขอบเขตมีผลอะไรเนี่ยเด็กๆน้อยก็ชีพหายไปหมดเวลานี้ก็ดูสิปัญญาชนปัญญาชนมันชนดะไปนั่นสิมันเป็นปัญญาชนเพื่อเป็นคติดีงามแก่บ้านเมืองได้ยังไงแต่ตัวของเรามันก็ไม่มีตัวของเจ้าของก็ไม่มีพอเป็นที่ยึดที่เกาะกันได้ยังไงในสมกับว่าปัญญาชนถือว่าเป็นสักเองไม่ทำไรแบบนี้มีอดวิตกไม่ได้นะผมวิตกตลอดมันก็ไม่ผิดจะว่าไงว่าเหล่านี้มันจะผิดตรงไหนค่อยดูบางบ้านมันก็อาจจะมีแล้วเวลานี้กรรมฐานเรานี่เราพูดเฉพาะวงของสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานะบางบ้านอาจมีอยู่แล้วหลบหลบซ่อนซ่อนนี่แหละมันน่าทุเรศนะมันด้านกับทุกวันด้านกับทุกวันอ๋อนั่นก็เอาวิเลศเข้าไปเหยียบทำเข้าไปให้หนักเข้าไปดังที่กล่าวตะกี้นี้ว่ามรรคผลนิพพานไม่มีหมดเขตหมดสมัยแล้วมันก็มีแต่เทวทัตกินหัวมันอยู่ทุกวันนี้เท่านั้นสิ่งที่มันมีคืออะไรคือไฟเผาหัวใจนี่เพราะหานี่นี่หาอะไรมันก็เจอนั่นสิหาอนาทำไม่เจอทำไงทำมีอยู่นี่ทำได้สูญไปจากโลกเมื่อไหร่ที่ไหนวิเลศเป็นฉันใดทำก็เป็นฉันนั้นหาแล้วมันก็เจอที่มันกิเลสมีอยู่ธรรมมีอยู่บาปมีอยู่บุญมีอยู่ดีมีอยู่ชั่วมีอยู่สุขมีอยู่ทุกข์มีอยู่หาทำไมจะไม่เจอเพราะมันมีอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีก็หาไม่เจอสิ่งใดที่ไม่มีหาก็ไม่เจอแต่มันมีอยู่นี่น่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นเท่านั้นไม่ได้อุตริมาสอนเราตาพระฟังฟังอย่างเรานี่มันก็ยังเห็นอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนรู้อยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนได้ยินอยู่นี่สิ่งที่พระองค์สอนแล้วจะฝืนไปไหนถ้าจะต้องการเหตุผลอัตธรรมนำมาแก้ไขตัวเองเพื่อส่งเสริมตัวเองแล้วทำไมจะไม่ได้ทำวันนี้สดๆร้อนๆกลางวันตลอดเวลานี่ระหว่างอยู่ทุกแห่งทุกแห่งนี่ที่มันไม่สนใจนั่นเลยโอ้ทุเรศอดคิดไม่ได้หมดอย่างนี้ศาสนาหมดเสื่อมอย่างนี้เองเสื่อมนี้เองอย่างนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ไปไหนมีแต่เรื่องคืนเรื่องไปถึงเวลาจะทำความภาคความเพียรถึงเวลาจะไหว้พระสวดมนต์นี่ถ้าลงมีรายการจะเปิดเวลาไหนแล้วเสร็จพระเนตรไม่มีเหลือเลยไปกองนั้นหมดเลยนั่นฟังสิมันอุจจาระบาดตามไหมมันเร็วขนาดไหนพระเนตรหรอ

จิตที่หมักหมมอยู่ด้วยกิเลสอาสวะคือสิ่งสกปรกของจิตย่อมเป็นจิตที่มัวหมองตลอดถึงมืดดำรู้ก็รู้หยุดสักแต่ว่ารู้ไปตามวิสัยของความมัวหมองของความมืดดำเท่านั้นไม่มีอะไรแตกต่างยิ่งกว่านั้นไปไม่ว่าจะเป็นจิตของดวงใดของผู้ใดคือชื่อว่ากิเลสยังครอบหัวใจอยู่แล้วความหนาบางต่างกันก็ความครอบของกิเลสก็มีความหนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ต้องทำให้โมให้หมองให้มองไม่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามความจริงทั้งหลายและมืดตื้อไม่ยอมฟังเหตุฟังผลใดๆทั้งสิ้นจนถึงกับว่าไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์ใดๆทั้งหมดมีเรียกว่ามืดตื้อจิตที่มีความเชื่อต่อเหตุต่อผลต่ออัตต่อธรรมต่อบุญต่อบาปเป็นจิตที่พร้อมที่จะรับเหตุรับผลรับอัตรับธรรมได้แม้จะมัวหมองมองไม่ชัดเจนเต็มความรู้ที่ควรจะมองได้ชัดเจนก็ตามแต่ยังมีหวังที่จะแจ่มแจ้งชัดเจนหรือสว่างมากขึ้นกว่านั้นโดยลำดับเมื่อได้รับการอบรมศึกษาอยู่เสมอมีหมายถึงจิตที่มีกิเลสสมมุติเข้าเคลือบแฝงหรือหุ้มห่อเป็นเช่นนี้ทุกๆดวงผิดกันกับจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจะเทียบว่าคนละโลกก็รู้สึกว่ายังใกล้อยู่เทียบอะไรก็เทียบไม่ถูกเพราะไม่ใช่อันเดียวกันเลยต่างกันอย่างพูดไม่ถูกแม้จะรู้อยู่เต็มหัวใจก็แยกออกมาพูดไม่ถูกตามความจริงนั้นนะอย่างเรียกว่าต่างกันมากหรือหากพอจะเทียบกันได้ก็เป็นคนละโลกจับถูไถกันเข้ามาใส่กันเท่านั้นเขาไม่มีอะไรจะยกมาเปรียบเทียบยกเอาเพียงว่าสองโลกเนี่ยอยู่คนละโลกเป็นคนละโลกนั่นนะความรู้ของความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นคือไม่มีอะไรเข้าไปเคลือบแฝงเลยสิ่งที่เคยมีก็คือสมมุติละเอียดก็เป็นสมมุติละเอียดลงไปขนาดไหนก็ยังเป็นสมมุติยังเป็นสิ่งเคลือบแฝงไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ธรรมชาติของจิตแท้เป็นสิ่งที่เคลือบที่แฝงจิตอยู่โดยดียังเรียกว่าสมมุติเนี่ยจิตอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้อย่างนั้นว่าจะตามดูจิตดวงนี้น่ะว่าเคยเกิดเคยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นท่านบอกเป็นอจินไตยอย่าไปคำนึงคิดถึงมันเลยถึงจะรู้ขนาดไหนก็จะนำมาพูดให้เหมาะให้ถูกต้องกับความจริงนั้นแก่โลกโลกจะไม่เข้าใจไม่มีทางเข้าใจเลยแล้วไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเลยจึงเรียกว่าเป็นอจินไตยไม่ควรคิดเสียดีกว่าท่านเทียบเหมือนกับน้ำยอกเท้าเราให้รีบบ่งออกเสียนั่นว่าอย่าไปถามหาสกุลน้ำนี่ว่ามาจากไหนจากไหนแล้วเคยเกิดเป็นน้ำมานี้ตั้งนานเท่าไหร่มาจากสกุลน้ำใดสกุลใดเมื่อไหร่จะเสียเวลาเปล่าๆให้นี่บ่งน้ำนั้นออกเสียแล้วหายาใส่นี่เป็นผลที่จะพึงได้รับโดยไม่ต้องสงสัยการค้นคว้าหาหรือคิดหาเหตุหาผลของสกุลน้ำทั้งหลายนั้นจะไม่มีอะไรเป็นผลดีเกิดขึ้นเลยนอกจากจะทำเท้าของเราให้เน่าเฟะไปเปล่าๆนี่แหละท่านเทียบจิตดวงนี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นท่านว่าเวลานี้มันขวางอยู่กับอะไรมันขวางเพราะเหตุใดสิ่งที่มันขวางพระองค์ก็แสดงบอกแล้วเราจะถอดถอนสิ่งที่มันจีบมันขวางนี้ออกได้ด้วยวิธีใดนี่พระองค์ก็สอนไปแล้วเป็นศาสนธรรมด้วยกันคือกิเลสเป็นเหมือนกับเสี้ยนกับหนามยอกหรือปักเท้าเราธรรมะ
เป็นเครื่องบ่งเช่นเป็นเข็มหรือเป็นน้ำยอกน้ำบ่งวิธีการบ่งน้ำออกก็สอนหมดแล้วนำยามาใส่ให้ความระมัดระวังรักษาคือจิตใจอย่าส่งสายแสไปหาสิ่งที่เป็นภัยเช่นเดียวกับเราแกว่งเท้าหาหนามมันจะได้เหยียบหนามบ่อยๆให้ระมัดระวังเท้าของตัวเองยาก็ใส่เสียการรวมจิตใจก็อบรมการระมัดระวังไม่ให้จิตใจสายแสไปสิ่งหาสิ่งที่เป็นขวากเป็นหนามก็ให้ระมัดระวังท่านสอนไว้หมดสติเป็นธรรมรักษาใจได้อย่างเป็นอย่างดีปัญญาเป็นสิ่งที่รอบคอบขอบคิดพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลเป็นช่องทางที่จะออกจากสิ่งปิดบังหรือสิ่งยัดล้อมภายในจิตใจของตนได้โดยลำดับลำดาให้นำมาใช้ทำทั้งสองนี้ให้แนบสนิทติดอยู่กับใจของตนนี่คืออุบายวิธีการที่ท่านสอนโดยถูกต้องผู้มีความรักใคร่ต่อสติต่อปัญญาเพื่อความปลดเปลื้องตนเองจะเห็นทางพ้นจากขวากจากน้ำคือกิเลสประเภทต่างๆไปโดยลำดับระมัดระวังใจของตนต้องฝืนความเสียดายฝืนความอยากเห็นนะฟังสิอยากเห็นอยากดูอยากได้ยินได้ฟังอยากดมกลิ่นลิ้มรสอยากสัมผัสสัมพันธ์สิ่งที่เคยเป็นมาทั้งหลายและยังไม่เคยเป็นก็ตามส่วนมากเป็นสิ่งที่เคยเป็นเท่านั้นแหละเพราะมันเป็นสัญชาตญาณของจิตที่สัมปยุตด้วยกิเลสย่อมเป็นสิ่งเกี่ยวพันกันทันทีทันใดอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสสัมผัสนี่ให้ระวังความอยากให้ฝืนความอยากอยากเห็นก็อยากดูก็ไม่ดูความไม่ดูความฝืนความอยากนั่นแหละเป็นธรรมเครื่องกั้นกลางห่วงห้ามตนไม่ให้ก้าวเข้าสู่พิษภัยทั้งหลายไม่แล้วจิตก็ไม่เป็นอันตรายไม่ว่าอยากดูอยากเห็นไม่ว่าอยากได้ยินสิ่งที่เป็นภัยนั้นให้ห้ามความอยากนั้นด้วยสติด้วยปัญญาพินิจพิจารณาดูโทษของมันรู้โทษของมันแล้วอย่าใกล้ชิดอย่าสนิทอย่าติดจมอย่าคุ้นอย่านอนใจกับสิ่งที่เคยเป็นภัยจะไม่เป็นคุณต่อผู้ใดทั้งนั้นนอกจากเราจะระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เคยเป็นคุณเป็นคุณสิ่งที่เคยเป็นโทษเป็นโทษตามหน้าที่ของมันในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนั้นพากันระมัดระวังรักษาการปฏิบัติจิตต่อสิ่งที่ยื้อแย่งแข่งดีกับธรรมอยู่นี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะเวลานี้กำลังฝ่ายต่ำมันมากยิ่งกว่ากำลังฝ่ายสูงคืออัตคือธรรมที่จะเข้าไปรักษาจิตใจฉุดลากจิตใจไว้จากสิ่งเหล่านั้นไม่ให้สิ่งเหล่านั้นฉุดลากเอาไปเป็นอาหารของตนหรือเอาเป็นเครื่องใช้ของตนเอาเป็นเครื่องมือของตนก็ได้มันเป็นเรื่องยากแต่ยากขนาดไหนเราอย่ามาคิดเอาคำยากที่เห็นอยู่นี้มันเป็นเรื่องความคิดที่ตื้นเกินไปไม่สมกับผู้ปฏิบัติศาสนธรรมอันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งกว้างขวางมากยิ่งกว่ากิเลสนี้เป็นไหนความที่หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามไม่คำนึงในความยากนี้แต่คำนึงถึงความหลุดความพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปโดยลำดับลำดาเท่านั้นเป็นจุดมุ่งหมายของผู้ดำเนินนี่แหละเชื่อเป็นจุดมุ่งหมายของผู้มีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสัมผัสปัญญานี้สอดส่องมองทะลุไปไหนแล้วจะเพิ่มความมีแก่ใจเพิ่มความภาคความเพียรให้มีกำลังมากขึ้นความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางความอดความทนจะเพิ่มขึ้นพร้อมนาจของปัญญาเป็นเครื่องไตรตรองเห็นเหตุเห็นผลแล้วจะคืบคลานไปได้โดยไม่ต้องสงสัยในการปฏิบัติสำหรับนักบวชเราโดยแท้ยิ่งเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติตนอย่างนั้นถ้าเราทราบไว้เสมอว่าฝ่ายต่ำซึ่งมันครอบอยู่ในหัวใจนั้นไม่เคยขยายตัวออกห่างจิตใจเลยเพราะเป็นสิ่งที่มันรักมากที่สุดและธรรมชาตินั้นก็ไม่เคยอยู่กับอะไรไม่เคยสนิทติดใจอะไรยิ่งกว่าสนิทติดใจกับจิตและถือจิตเป็นเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยของตนเพราะฉะนั้นมันจึงรักมากถ้าเป็นคนก็เรียกว่า
เป็นผู้รักในสิ่งนี้มากมันหึงหวงของมันมากแต่นี่มันเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่แทรกอยู่ในจิตนั้นตัวเองก็มองไม่เห็นมีแต่รู้อยู่เฉยเช่นรักเกิดขึ้นมันก็ทำให้พอใจเสียเนี่ยนี่แหละธรรมชาติอันนี้แล้วต้องกล่อมใจให้พอใจไปตามโกรธก็พอใจโกรธอยากโกรธนะรักก็พอใจรักอยากรักไม่เพียงว่าอยากถอนความรักนะยังอยากรักเข้าไปอีกความที่รักอยู่ในขณะนั้นมันก็พอใจอยู่แล้วและยังอยากจะเพิ่มความรักเข้าไปอีกนั่นเพราะมันทำให้ดื่มเข้าไปอย่างนั้นเองมันถึงได้แก้ยากมันกล่อมอย่างลึกๆเมื่อสติปัญญายังไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ขนาดใดเพียงใดแล้วมันจะกล่อมจิตอยู่ตลอดเวลาได้เห็นก็ตามไม่ได้เห็นก็ตามมันหากมีอยู่ภายในตัวของมันในขณะที่ไม่เห็นไม่ได้ยินมันก็เป็นรสเป็นชาติอันหนึ่งที่จะกล่อมใจจิตใจของเราด้วยธรรมารมณ์คือเอาสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินได้ฟังนั่นแหละเข้ามาคลุ่นมาคิดอะไรต่างๆอยู่ภายในจิตนี้ให้เคลิ้มหลงไหลลืมเนื้อลืมตัวลืมสติธรรมปัญญาธรรมไปเสียสิ้นทำให้เคลิบเคลิ้มหลงไหลไปกับมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอเลยนี่ถ้ายิ่งได้เห็นได้ยินได้ฟังเข้ามาอีกก็ยิ่งเพิ่มเป็นความคิดความอ่านเป็นสัญญาอารมณ์เข้าไปอีกให้ติดให้จมไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าจะเบื่อหน่ายอิ่มพอหากไม่นำธรรมเข้าไปไม่นำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปกีดกันไปห่วงห้ามจนถึงกับได้ปรากฏผลอย่างทำขึ้นมาแล้วเป็นคู่แข่งกับรสชาติอันนั้นนั่นแหละถึงจะค่อยห่างเหินออกไปได้ดังผู้มีสติปัญญามีความสามารถโดยลำดับลำดาแล้วความรักพอปรากฏขึ้นพับจะรู้ทันทีว่าเป็นตัวใครไหนนั้นต่างกันกับแต่ก่อนจิตดวงนั้นแหละความชังความโกรธความเกลียดพอแสดงแยบขึ้นมาจะรู้ว่าเหมือนกับไฟกระเด็นมาติดตัวของเราดอกไฟกระเด็นมามากน้อยก็ทราบว่าเป็นไฟและทราบว่าเป็นโทษได้ระมัดระวังทันทีสลัดปัดทิ้งทันทีนี่สติปัญญาที่ทันความรักความชังความเกลียดความโกรธมันทันกันอย่างนี้และทันด้วยเห็นโทษด้วยไม่ใช่ทันเฉยๆที่แรกก็เริ่มทันก่อนต่อไปก็เริ่มเห็นโทษโดยลำดับลำดาแล้วไม่แสดงขึ้นมาก็เห็นโทษมีแต่จะแก้จะไขมีแต่จะถอดจะถอนโดยถ่ายเดียวนี่เรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมมีกำลังขึ้นมาแล้วทีนี้สันติธรรมคือความสงบใจปราศจากสิ่งก่อกวนใจทั้งหลายจากธรรมชาติต่ำอันต่ำตามนั้นก็ค่อยเบาไปสันติธรรมปรากฏเด่นชัดภายในจิตใจนั่นเรียกว่าสันติคือความสงบใจนอกจากสงบแล้วยังเห็นความผ่องใสความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจของตนเป็นสง่าราศีอยู่ภายในตัวตลอดเวลาอีกด้วยนี่แหละเรียกว่าผลของธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นเมื่อเอามาเทียบเคียงกันแล้วธรรมชาตินี้เหนือกว่าแล้วทีนี้ถึงจะยังละไม่ได้ก็ทราบว่าเหนือกว่าแล้วก็เมื่อทราบว่าเหนือกว่าอยู่แล้วก็ต้องยิ่งจะมีแก่ใจพยายามระมัดระวังรักษาหรือถอดถอนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเราสรุปเอาเลยหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าความรักจะรักอะไรก็ตามเพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะความชังความเกลียดความโกรธชังเกลียดโกรธอะไรก็ตามเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลรู้เท่าทันด้วยนะละขาดออกจากจิตใจด้วยจึงไม่มีอะไรกวนใจนี่เราก็ทราบได้ชัดว่าสิ่งที่เคยกวนใจมาแต่ก่อนคืออะไรก็คือจอมกษัตริย์วัตจักรเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไปนานมันชัดแล้วเมื่อธรรมชาตินี้ได้พังลงไปโดยลำดับลำดาความสงบก็ยิ่งแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปเห็นของใจโดยลำดับพูดง่ายๆก็ว่าความเห็นโทษก็เห็นดังถึงใจความเห็นคุณก็ถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นไอ้เรื่องความเพียรนี้เป็นไปเองทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นท่านเรียกความเพียรอัตโนมัติหรือเรียกว่าภาวนามยปัญญาหมุนตัวเป็นเดียวไปเหมือนกับกิเลสที่มันหมุนตัวอยู่ในภายในจิตใจของเราแต่ก่อนมันเอาดวงใจดวงนี้เป็นโรงงาน
มันทำงานของมันทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นงานของกิเลสบนหัวใจทั้งหมดแล้วมันผิดอะไรขึ้นมาผิดตั้งแต่เรื่องกองทุกข์ขึ้นมาให้รับความทุกข์ความทรมานมันแทรกขึ้นมาความเพลิดความเพลินให้เราหลงเพื่อจะจมลงในกองทุกข์นั่นแหละหลงก็หลงไปไหนหลงเพื่อลงในกองทุกข์ไม่ใช่หลงเพื่อไปมรรคผลนิพพานที่ไหนความหลงที่มัน

ที่มันหลอกขึ้นมามันปรุงแต่งขึ้นมาให้มีความเพลิดความเพลินมีรสมีชาติบ้างเล็กน้อยก็รสชาติเพื่อจะให้จบไม่ใช่รสชาติเพื่อจะให้ผ่านพ้นไปถึงมรรคผลนิพพานอันพ้นจากเงื้อมมือของมันเลยนี่ฉะนั้นก็มีแต่ความทุกข์กองทุกข์มันเห็นในชาติภายในจิตใจนี่ท่านเรียกว่าเห็นโทษที่เห็นคุณของธรรมธรรมไม่เคยปรากฏว่าได้สร้างความทุกข์ความลำบากอะไรให้แก่เราการลำบากลำบนเพราะการต่อสู้นั้นมันเป็นฤทธิ์ของกิเลสอำนาจของกิเลสกำลังของกิเลสต่อสู้เราต่างหากมันก็รู้ได้ชัดนะพอถึงท่านที่อำนาจของธรรมมีหรือธรรมมีอำนาจสติมีอำนาจปัญญามีอำนาจเจ้ากล้าสามารถแล้วก็เห็นได้ชัดหนึ่งทำให้ขาดไปโดยลำดับลำดาจากใจนั่นหนึ่งจนกระทั่งถึงขาดสะบั้นเอาหมดไม่มีภายในจิตใจเลยนั่นแหละที่นี่ใจจึงกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาจะว่าริใจบริสุทธิ์ก็ได้จะว่าธรรมบริสุทธิ์ภายในใจก็ได้ในเวลามีธาตุมีขันธ์มีสมมุติเป็นคู่แข่งกันอยู่เช่นธาตุขันธ์เดชอาสวะอะไรในโลกสงสารนี้มันมีสมมุติอยู่หรือเป็นคู่เทียบเคียงหรือเป็นคู่แข่งกันอยู่เราก็เรียกว่าเป็นสมมุติธรรมว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้มาธรรมทั้งดวงก็ได้ไม่มีขัดมีความไม่มีขัดมีแย้งว่าอะไรได้หมดแต่พอผ่านสมมุติโดยประการทั้งปวงไปแล้วไม่มีอะไรที่จะมาพูดกันเนี่ยถนัดนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราจะหานิพพานที่ไหนเวลานี้จิตถูกอะไรย่ำยีกิเลสย่ำยีวุ่นเพราะอะไรวุ่นเพราะกิเลสเราก็รู้ว่าวุ่นเราก็รู้ว่าทุกข์มากน้อยก็รู้ผู้รู้อยู่นี่แหละมันอยู่ใต้อำนาจของกิเลสพอพ้นจากอำนาจของมันที่หมดแล้วไม่มีอะไรกวนแล้วก็บรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังท่านว่าสุขอย่างยิ่งคือสุขไม่ใช่สุขแบบโลกนี้ไม่ใช่สุขแบบประเดี๋ยวประดาแล้วหายไปสุขเช้าตอนเย็นเป็นทุกข์สุขตอนบ่ายตอนค่ำเป็นทุกข์สุขเวลานี้เวลาต่อไปเป็นทุกข์ไม่ใช่สุขอย่างนี้อันนี้เป็นสุขเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มตัวของมันสุขอันนั้นเป็นประบรมสุขเป็นสุขในหลักธรรมชาติแห่งจิตที่บริสุทธิ์ล้วนคำว่าบรมสุขนี้เราก็พูดเฉพาะที่ยังมีธาตุมีขันธ์นี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้องพูดกันแหละพูดหาอะไรขอให้มันถึงที่ของมันก็แล้วกันไม่มีใครถามใครแหละเช่นอย่างเรานอนหลับสนิทนี่ใครถามใครล่ะเวลานั้นห่วงอะไรไหมมีไหมความรู้สึกว่ามีลูกมีเมียมีหลานมีเหลนมีสมบัติประฐานมีความรู้ความฉลาดความโง่เขลาบ่ปัญญามีอำนาจศาสนามากน้อยมันมีความรู้สึกไงแม้สุดในสกุลกายของเราก็ยังไม่เห็นสำคัญกันเลยแล้วสงสัยไหมขณะที่หลับนั้นเป็นยังไงนั่นหลับสนิทนั่นนี่คนมีกิเลสเราจะพอเทียบกันได้เล็กน้อยกับเรื่องนิพพานังปรมังสุขขังเราเอายกเอานี้ไปเทียบเท่านั้นของคนมีกิเลสก็พอทราบกันได้ด้วยกันทุกคนเพราะเคยหลับสนิทมาด้วยกันคำหลับสิ่งคำว่าหลับนี้เป็นของคู่ควรกันกับธาตุขันธ์นี้ในบุคคลแต่ละคนมีอะไรในระยะนั้นถึงจะหลับเป็นไปตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะอย่าว่าเราหลับจากนี้ไปถึงพรุ่งนี้เช้าถึงเวลาตื่นนั้นเลยนะหลับไปตั้งกับตั้งกันก็เป็นเช่นนั้นถ้าลงว่าหลับสนิทแล้วตั้งกับตั้งกันมีอะไรเข้ามาแย่งมาขัดมาแย่งไหมไม่มีนี่เราเทียบเทียบนิพพานเที่ยงหมายถึงอะไรนี่เราเทียบได้แค่นี้เอาเพียงเอาหลักเท่านี้ไปเทียบเราก็พอที่จะมองเห็นเงื่อนเห็นคราวบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้เราพูดเป็นข้อเทียบเทียงการปฏิบัติเรานี่เพื่อความจริงให้เห็นสดๆร้อนๆพระนิพพานเป็นยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่นักโกหกสาวกทั้งหลายไม่ใช่นักโกหกพุทธังสันนังคัจฉามิพระพุทธเจ้าที่เรานับเราฝากเป็นฝากตายกับท่านอยู่เวลานี้ไม่ใช่ผู้โกหกธรรมังสันนังคัจฉามิธรรมที่ท่านตรัสจะรู้ไม่ใช่ธรรมโกหกสังฆังสันนังคัจฉามิล้วนแล้วถึงแต่ท่านผู้บรมสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ผู้โกหกโลกโกหกสงสารเมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นไปแบบเดียวกันหมดเลยสงสัยที่ไหนเช่นเดียวกับเราหลับสนิทแล้วไม่มีอะไรนั่นน่ะพอเทียบกันได้เล็กๆน้อยๆแต่จะถือเป็นความจริงไปเป็นอุปสรรคต่อจิตใจของตนถ้าคิดไม่ถูกก็น
ันผิดไปได้เรื่องเหล่านี้นะแล้วยกมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพียงเท่านั้น ในหนังสือเขียนว่าที่นั่งเขียนไว้ว่าปุถุชนนอนสวยนิพพานได้เวลาหลับสนิทนั่นพอเทียบกันได้เราก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันอะไรที่จะพาเราให้ถึงนั่นมีใครทีนี้เราย้อนหาสิอะไรเป็นเครื่องที่จะนำเราให้ถึงพระนิพพานได้ให้ถึงความบริสุทธิ์ได้เราหามาสิในโลกนี้มีอะไรทั้งตาก็เห็นอยู่เต็มตานี่แหละหูได้ยินเต็มหูเนี่ยสิ่งแวดล้อมเต็มทุกด้านทุกทางมีไม่บกพร่องมีตลอดเวลาและมีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องพยุงเราจิตใจเราให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานให้หลุดพ้นได้ไม่มีเลยนะบอกว่าไม่มีเลยนอกจากธรรมเท่านั้นธรรมใครสอนไว้ถึงจะถูกต้องแม่นยำพุทธะเท่านั้นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนทำให้ถูกต้องแม่นยำถึงจุดหมายปลายทางแต่ผู้ปฏิบัติตามจุดหมายปลายทางก็มีนิพพานเป็นหลักสำคัญนี่พระองค์รู้แล้วนี่พระองค์ได้ทรงละแล้วด้วยปฏิบัติของพระองค์เองทรงรู้ทรงเห็นแล้วจึงนำความรู้ความเห็นนั้นมาสอนพวกเราจึงไม่ผิดถูกต้องแน่นดำทุกแง่ทุกมุมนี่แหละธรรมที่จะนำเราให้หลุดพ้นจากทุกข์มีในสวดคาถาธรรมนี้เท่านั้นไม่มีในที่อื่นและสวดคาถาธรรมนี้เราก็เคยได้อ่านได้ยินได้ฟังอยู่ทุกเวลาเวลาให้พากันเจริญให้มากทำให้มากอย่าขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสมันคว่ำกินหงายกินเราไม่รู้อยู่ในวงความเพียรของเรานั่นแหละกิเลสมันคว่ำกินหงายกินอยู่นั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่งสมาธิภาวนามันก็คว่ำกินหงายกินอยู่ในขณะที่นั่งเดินจงกรมมันก็คว่ำกินหงายกินอยู่แต่เราไม่รู้เพราะสติไม่ทันปัญญาไม่มีเพียงพอที่จะรู้มันพอรู้พับมันอิ่มแล้วมันปล่อยแล้วถึงรู้เนี่ยพอเผลอมันเอาอีกถ้าว่ามันอิ่มมันก็เราเผลอเมื่อไหร่มันเอาอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่พอที่เรียกมันพอเมื่อไหร่เผลอก็ไม่เคยพอมันกินอยู่ตลอดเวลาเอาสร้างสติปัญญาขึ้นให้ดีขึ้นให้มากถ้าอยากจะทราบว่าคำนี้เป็นความจริงหรือไม่พอถึงขั้นมันแล้วมันไม่มีคำว่าเผลอเมื่อถึงขั้นแล้วไม่เผลอไม่มีคำว่าเผลอถึงจะยังสู้ไม่ได้ก็ไม่มีคำว่าเผลอนั่นเอาจนได้เอาจนแหลกนี่เราจะทราบอ๋อสติปัญญาทันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนสติปัญญาไม่ทันมันความกินง่ายกินกินตลอดเวลาไม่ว่ายืนไม่ว่าเดินไม่ว่านั่งว่านอนเพราะเราเผลอได้ตลอดอิริยาบถนี่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันเผลอได้ทั้งนั้นแล้วกิเลสมันล่วงเข้าไปกินได้ทั้งนั้นแหละเครื่องในของเราไม่มีอะไรเหลือพอสติปัญญาทันเข้าไปแล้วความภาคเพียรมันหนุนกันไปเองน่ะเพราะเหมือนกับเชือกที่ฟันเป็นเกลียวเดียวกันน่ะมันมาจากอะไรก็ฟันเป็นเกลียวเดียวกันแล้วหมุนตัวเข้าไปเป็นกำลังอันเดียวกันหมดสติก็ดีปัญญาก็ดีความภาคเพียรก็ดีความอดความทนก็เหนียวแน่นแก่นนักรบไม่มีถอยพอถึงขั้นนั้นแล้วเป็นสายยาวเหยียดอันเดียวกันเลยเป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังว่าเราเผลอตอนไหนไม่เผลอตอนไหนแล้วต่อไปนี้เราจะเผลอหรือจะไม่เผลอเราจะต้องระมัดระวังตัวเราไม่มีคำว่าระวังกลัวมันจะเผลอนั่นท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อถึงขั้นเป็นแล้วเป็นได้ด้วยกันจิตทุกดวงนี้เป็นได้ทั้งนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัยขอให้ดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้เถิดจะเป็นไปอย่างนี้เวลามันล้มลุกคลานมันล้มได้ด้วยกันทุกคนนั่นแหละเวลามันความกินง่ายกินอายุเดียดมันความกินได้ง่ายกินได้ด้วยกันถึงเวลาที่มันจะความจริงหายกินไม่ได้แล้วถึงเวลามันจะพังจากหัวใจมันก็มีอีกเหมือนกันถ้าเรามีความเปลี่ยนสำคัญที่ความเปลี่ยนอยู่ภายในใจของเรานี้อย่าไปคิดว่าเท่าว่าแก่ว่าค่ำค่าฉลาดเป็นเรื่องอุบายของกิเลสมันหลอกให้ห่างเหินจากความเปลี่ยนให้น้อยอกน้อยใจบ้างหรือให้ขี้เกียจขี้คร้านให้สุดเอื้อมหมดหวังบ้างล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันโกหกมันหลอกลวงเราให้ไปทางของมันนะเอาจริงๆมันเลี้ยวขนาดนั้นแหละไม่ทันจึงเงียบว่ามันความกินหงายกินเมื่อถึงขั้นมันความไม่ได้หงายไม่ได้แล้วมันจะรู้เองในทุกคนนั่นแหละผู้ปฏิบัตินี่แหละไม่ใช่ผู้ใดนะผู้ปฏิบัติมันจะตายกี่กับกี่ครั้งมันก็คนเก่านั่นแหละตายเกิดตายเกิดตายนั้นไม่มีคำว่าล้าสมัย
ว่าตายไปแล้วนั่งหนามันล้าสมัยแล้วหยุดจะมั่งซี่นี่ไม่มีกิเลสไม่เคยมีล้าสมัยมีแต่เรื่องพาสัตว์ให้เกิดตายเกิดตายตลอดไปถ้าทำไม่ถูกไม่ลากเอาไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเลยทีเดียวนี่ก็เป็นอกินไตจิตแต่ละดวงวิญญาณแต่ละดวงนี่ไม่มีคำว่าเบื้องต้นเบื้องปลายถ้าไม่มีธรรมเข้าไปตัดสินให้เข้าไปแก้แล้วเบื้องต้นจะไม่มีเบื้องปลายจะไม่มีพอธรรมเข้าไปตัดสินในตอนนั้นแหละขาดสะบั้นไปหมดเอาละที่นี่น่าเห็นไหมในธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรท่านแสดงไว้แสดงว่าอย่างไรวุชิตังพระมจริยังนั่นแล้วเสร็จแล้วกิจในการฆ่ากิเลสทั้งหลายนี่ได้เส้นสิทธิ์ได้สิ้นเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนั่นว่าวุชิตังพระมจริยังกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำคือกิจการฆ่ากิเลสนี้เราได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนับพลังอิตาจติปชานาติที่กิจอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีเพราะรู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นนี่แหละท่านมาตัดสินกับกิเลสตัดสินกับวัฏจักรวัฏจิตกลายเป็นนิวัฏจิตขึ้นมาสัตติดานิปุณณภโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปความเกิดอีกของเราไม่มีแล้วในจิตตรงนี้นั่นแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นพระอุทานยังไงเมื่อไหร่สักทีไม่เคยเป็นนี่แหละสันติเดโกเมื่อแสดงเต็มที่แล้วไม่เคยเป็นก็ได้เป็นเพราะมันรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงจริงนี่เวลามันขาดขาดจริงจริงจิตดวงนี้แหละพอขาดสะบั้นไปแล้วก็มีธรรมชาติที่บริสุทธิ์เท่านั้นบริสุทธิ์นี้หายไปไหนทีนี้สูญไปไหนฮะไม่ใช่กิเลสแล้วมันสูญไปหมดจากดวงใจหมดจากเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเมื่อได้บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเราไปวุ่นหากับเรื่องเงาของกิเลสมันให้เสียไปตั้งเวลาไปทำไมว่าสูญหรือไม่สูญไปยังไงไปยังไงไปเกิดที่ไหนหรือไม่เกิดที่ไหนถามมามันไปทำไมก็เรื่องเกิดได้เราสงสัยอะไรมันเกิดตายมากี่กับกี่คันมาแล้วสูญไม่สูญเราก็เป็นบ้ามากี่กับกี่กันนะกับเรื่องศูนย์ไม่ศูนย์นี่เมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเราเป็นบ้าไปนะอีกขั้นบริสุทธิ์ไม่ใช่ขั้นพาคนเป็นบ้าเลยนะขั้นพาคนเต็มยศของคนเต็มยศของจิตเต็มยศของธรรมวิเศษที่สุดก็คือจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเอาให้มันถึงคิดถึงสิ่งถึงเหตุถึงผลเลยอย่ามาอยู่เด่นๆด้านๆนั้นอย่ามาให้หนักใจนะผมสอนหมู่สอนเพื่อนสอนเต็มอกเต็มใจสอนด้วยทิ่มลงมาหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเทมหมดให้หมดไม่มีเหลือแม้แต่ลำบากลำบนอยู่ในวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ความคิดห่วงใยถึงหมู่เพื่อนผมไม่เคยละนอกจากมันมาไม่ได้มันอบรมไม่ได้ก็ทนไปอย่างนั้นด้วยความจำเป็นความเป็นอารมณ์กับหมู่เพื่อนมันเป็นอยู่ตลอดเวลาจะทำไงก็หมู่เพื่อนมุ่งมาหานี่เพื่อการอบรมสั่งสอนจะให้ทำยังไงไม่อบรมสั่งสอนพระก็รับมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็พอเห็นเหตุนี้เองอ่ะไม่ใช่อะไรครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นทิมแน่นอนเป็นที่ตายใจเป็นที่อบอุ่นในการอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้พึ่งร่มเงาของท่านท่านก็ร่วงไปร่วงไปอย่างที่เราเห็นอันนี้จะว่าไงแล้วต่อไปก็จะไม่มีไม่มีมันก็เลยแย้มประตูเปิดรับบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็เลยกลายเป็นพังประตูเข้ามาทั้ง40กว่าปีนี้ผมก็ยังทนอยู่ว่าไงตั้งใจปฏิบัติอย่ามาปิดมาขวางหมู่เพื่อนอยู่นะกีดขวางตัวเองแล้วยังมาแล้วยังจะกีดขวางหมู่เพื่อนอีกเหล่านี้มีอยู่มากนะให้ระวังมาปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตัวเองต้องระวังตัวเองอย่าเห็นว่าผู้ใดผู้อื่นผู้ใดเป็นภัยยิ่งกว่าตัวเองเป็นภัยกับตัวเองและเป็นภัยกับผู้อื่นด้วยถ้าต่างคนต่างเห็นอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้มองดูจุดที่มันจะเกิดเรื่องคือหัวใจ สติไม่มีแล้วมันแสดงได้มันแข็งฤทธิ์ได้หรอที่เรียนนี่มันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นมันแข็งฤทธิ์ได้ถ้ามีธรรมเข้าไปจะกำจัดมันก็ยอมถ้ามีธรรมแล้วมันเอาคุณได้ทันทีแล้วมันเติบโตเร็วที่สุดด้วยธรรมชาติที่นี่เรียกว่าอุปปาติกะมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศเต็มยศของมันมีกำลังเต็มยศเต็มยศเลยมันไม่ต้องมาหล่อเลี้ยงมันบำรุงรักษาให้มันเจริญเติบโตเพราะนั้นวันเท่านี้วันมันถึงจะเติบโตเจริญขึ้นมามากๆได้มันเกิดขึ้นมาในขณะใดก็เป็นอุปปาติกะนั่นมันผุดขึ้นมาเต็มยศเต็มยศกำลังเต็มตัวเลยฟัดเราแหลกไปเส้นเดียวกันหมดนั่นทำให้ระวังให้ระวังให้ดีไม่เหมือนสติปัญญาสติปัญญานี่อบรมฉากล้มฉากตายนะอันนี้ไม่ได้อบรมเพราะอะไรเพราะมันเพียงไกลของมันมาอยู่ในหัวใจของเรานี่กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันแล้วมันจะไม่เปลี่ยนตายยังไงมันจะไม่คล่องตัวยังไงมันอยู่ในหัวใจของเรามานานทำนี่ไม่ได้มากเลยนะนี่เรื่องมีแต่ไม่มากเท่ามันจนกระทั่งเราได้อบรมเต็มสติกำลังความสามารถของเรามันถึงมีเกียร์กล้าขึ้นมามากขึ้นมาได้มากขึ้นมาแล้วฟาดมันลงได้นี่นั่นมันเห็นยังไงสินักปฏิบัติสติเป็นสำคัญนี่พูดอะไรก็ตามถ้าไม่ได้พูดสติมันเหมือนกับไม่ได้เทศนะเคยเห็นมาอย่างนั้นแล้วเคยเป็นมาอย่างนั้นแล้วเห็นเป็นความจำเป็นจริง
ราะฉะนั้นก็สติปัญญาเมื่อถึงขั้นมันแล้วสติปัญญาเป็นอันเดียวกันเป็นธรรมคู่พลังเท่ากันพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งจนกระทั่งเหตุปัจจัยมันหมดเมื่อไรมันถึงจะหยุดสติปัญญาสองอันสองธรรมชาติสองธรรมชาตินี้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนี่เลยมีอยู่ที่ตรงไหนข้าศึกมีตรงไหนมันจะเสาะจะขุดจะค้นอยู่ตลอดอันนั้นท่านเรียกว่างานของจิตสติปัญญาทำงานผู้เขี่ยขุดค้นพอเจอก็ได้งานอีกประเภทหนึ่งเวลาไม่เจอก็ค้นหาก็เป็นงานประเภทหนึ่งจนกระทั่งหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแน่ใจไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ต่อหน้าก็ตามแต่เมื่อถึงขั้นสติสันติโก 100% เต็มตัวแล้วจะถามท่านทำไมนะธรรมะสันติโกท่านประกาศไว้แล้วความจริงมีอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงถามผู้ใดเวลาท่านอาจารย์จะรู้อันนี้ประธานพระโอวาทไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อดำเนินไปถึงขั้นที่ควรจะรู้ขั้นไหนขั้นไหนหากทราบเข้าไปโดยลำดับสันติโกจะบอกไปโดยลำดับลำดาแน่จริงแน่จริงแน่จริงแน่จริงจนกระทั่งถึงขั้นมีมุดหลุดพ้นก็ประกาศกลางวานขึ้นภายในหัวใจนี่ฟ้าถล่มดินถล่มที่เด็ดวัตจักรหลุดลอยลงจากหัวใจจะเป็นเหมือนฟ้าดินถล่มได้ยังไงตั้งแต่บัดนั้นต่อไปที่นี่ไม่มีละคำว่าจะเที่ยวเกิดที่นั่นเกิดที่นี่ตายที่นั่นที่นี่การสถานที่อะไรไม่มีหมดปัญหาเลยเพราะเหล่านี้เป็นสมมติทั้งมวลมีแต่ที่เด็ดมันผิดขึ้นมาพอธรรมชาตินี้ได้พังลงไปแล้วไม่มีอะไรมาเป็นข้าศึกมาเป็นอุปสรรคต่อหัวใจจะยังอยู่ก็ยังจะตายไปก็ตายก็มีเรื่องธาตุเรื่องขันยังอยู่ก็คือธาตุคือขันตายก็คือธาตุคือขันธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับมันนี่เลยนะมีอะไรรักษากันตัวอะไรถ้ารักษาอยู่มันก็ไม่แน่ใจที่ต้องรักษาถ้าบริสุทธิ์หลุดพ้นจริงๆแล้วเอาอะไรมารักษากันอันนี้ว่าวิมุตติหลุดพ้นอกุปะธรรมอกุปะธรรมหมายถึงอะไรมันถึงนั่นที่มันรู้สินั่นแหละท่านว่าได้ลืมหูลืมตาเต็มหูเต็มตาทุกสิ่งทุกอย่างมองอะไรก็มองดูชัดเจนเต็มหูเต็มตาไม่ระมัดระวังจะฟังจะเสียงอะไรคิดเรื่องอะไรก็ตามเต็มหูเต็มตาเต็มหัวใจทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเต็มแล้วเป็นอิสระเป็นเต็มที่ไม่ได้มีการระมัดระวังเพราะมันไม่มีอะไรที่จะไปสืบไปต่อกันแล้วนี่มันหมดมันขาดสะบั้นไปหมดจากดวงใจตรงนั้นระหว่างจิตกับกิเลสทั้งหลายขาดสะบั้นเหมือนกันแล้วไม่มีเงื่อนต่อแล้วอะไรก็ดูไปอย่างนั้นแหละกินก็กินไปนอนไปทายไปยาบททั้งสี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็เท่านั้นน่ะพอถึงการถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วปล่อยพวกที่มันเอาไว้อะไรก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ตายดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมเป็นว่าเป็นส่วนผสมมาอยู่กับธาตุสภานิจใจมาครองตัวด้วยความยึดความถือนี่อันหนึ่งเท่านั้นพอใจได้ปล่อยตัวได้รู้รอบขอบคิดถ้าปล่อยลงตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ของตัวเองแล้วมันก็แสนสบายเท่านั้นเองหายห่วงไม่มีอะไรเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายอีกดังที่เคยเป็นมาเลยงานขอให้ทุกท่านตั้งใจคิดปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังอย่าเล่ย์ล่อนๆทะเลทะไหลเรื่องกิเลสนั้นละมันพาให้เป็นไอ้ทะเลทะไหลมาอยู่นานๆแล้วชินไปนะชินชาหน้าด้านไปนะอันนี้เราผมระวังมากเรื่องกิเลสมันเป็นนะการพูดก็เอาแค่นี้พอสมควรวันนี้ฐานดายมันค่อยพอถูกพอไทยไปหน่อยนะแล้วพูดก็ไม่ค่อยเข้มข้นอะไรนักมันค่อยเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันเองจะทำไงเราก็ไม่ได้บังคับเวลาเทศมันจะช้าเร็วนี่ไปบังคับไม่ได้นะต้องปล่อยเป็นธรรมชาติไปแต่บังคับนี่เหมือนถูกอะไรหนึ่งมันไม่สะดวกจิตมันยับไปตามธรรมชาติขึ้นหมายฉบับ 4-5 หน้านี่ใครก็อ่านดูดูงั้นแหละผมสรุปทั้งเรียนนะพออ่านแล้วจิตใจคนใจพระได้อยากตามขนาดนั้นน่าสรุปทั้งเรียนมากเดียวมาอวดกันทำไมอวดอย่างนั้นอวดความชั่วช้าหนามงของตัวเองมาขายทำไมการปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยเมื่อได้ฟังนี่แล้วมันทำเพื่ออะไรทำเพื่ออวดโลกเขาเฉยๆไม่ได้ทำเพื่ออัดเพื่อทำถ้าทำเพื่ออัดเพื่อทำแล้วจะไปพูดอวดโลกเขาได้ขนาดนั้นเถอะหรือแล้วเหยียบย่ำทำลายผู้อื่นแล้วยกตนขนาดนั้นเถอะหรือผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนี่เท่านี้เห็นเลยเท่านั้นไม่ดูยากอะไรหรอยากดูมนุษย์ดูยากอะไรมันเป็นเรื่องของธรรมที่ไหนนะมันเรื่องของยิ่งเดือดออกร่วนลายทั้งนั้นโอ้สรุปสังเกตผมอ่านแล้ว
ไม่คิดเกี่ยวต่อถ้าตอบมันจะหนักเหมือนกันนะถ้าตอบมันจะเพลินหมดเหมือนกันนะถ้าลงได้ตอบลงในหนังสือนะออกเป็นหนังสือเล่มแล้วกระเทือนอยู่เหมือนกันเพราะมันมีเงื่อนที่จะตอบอยู่เยอะไม่ทำไม่ตอบไม่เกิดประโยชน์ใดคือถ้าเป็นพวกบ้าตีกันหรือเปล่าในวงพุทธศาสนาด้วยกันนะมันก็มีคนชั่วคนดีอยู่อย่างนี้จะว่ามันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอันนั้นที่จะมันกระทบกระเทือนก็ไม่ควรมันเสียเพราะนี่ยังไงเมื่อออกไปตอบมันไปแล้วต้องกระทบกระเทือนไม่พ้นเพราะเรื่องราวมันบอกมาแล้วความที่จะให้กระทบกระเทือนมันบอกมาแล้วตั้งแต่ตัวปัญหามาแล้วการตอบปัญหาจะไม่ตอบจุดไปตามจุดจะตอบไปไหนนั่นแหละความกระทบกระเทือนจะเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วคำนวณก็ไม่ตอบแบบกิเลสตัณหาแบบสู้กันแบบสู้กันก็เหมือนหมากัดกันทำแบบไม่แบบไม่ใช่แบบสู้ก็ต้องเอาทำเข้าไปว่าพิจารณาเหตุผลหนักเบามากน้อยเป็นยังไงควรไม่ควรควรตอบหรือไม่ควรตอบพิจารณาคนที่ไม่เลวก็ยังมีอยู่หรือว่าอ่านนั้นก็ไปกำลังใจก็จะหดหูลงหมดผู้ที่มีใจเป็นธรรมจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่มีแบบเดียวกันนั้นก็จะเป็นอีกแบบนึงมันก็ไม่มีอะไรผลเป็นผลดีขึ้นมาเลยไม่มีแต่ผลเสียนั้นคือถึงท่านเป็นต้นตอท่านก็ดีท่านทำของท่านท่านลุ่งท่านมาได้อย่างนั้นอย่างนั้นท่านไม่เคยกระทบกระเทือนผู้ใดบางทีมาเดินตามรอยท่านที่เอาแต่สัญญาลมมาพูดมาทำกันเลยเอาลมเอาแรงมาอวดกันเอาน้ำลายมาอวดกันนี่มันที่มันสลดสังเวียนมากยกตนข่มท่านมันไม่ใช่ของดีการยกตนข่มท่านคือการอวดที่เลวที่ดีเอาความชั่วความละโมบของตนมาขายดีๆนั่นเองมันบินตบาทเคยพูดแล้วเสียงบุ้งเบ้งบุ้งเบ้งน่ะเมื่อเช้าวานนี้ผมได้ยินเสียงผมเลยมองขึ้นไปถามมันใครเก่งๆนั่นน่ะมันบ้าน้ำลายตัวไหนน่ะมันทำไมมันถึงมีขึ้นมาได้อยู่มันสนใจอะไรกับน้ำลายนั้นบอกให้สนใจกับธรรมต่างหากอินทบาทหน้าที่ของตัวเองของแต่ละคนดูไว้ที่นักโทษเจ้าของคุมมันไปสิมันอยู่ในหัวใจน่ะนักโทษคุมนักโทษนั่นไปเพื่อเพลินเรื่องอะไรกันเรื่องภายนอกนั่นนั่งอยู่เป็นนักโทษอยู่ภายในหัวใจไม่ควบคุมกันบ้างเลยเคยพูดมาแล้วนี่มีราคามากกันเป็นอย่างนี้นะนี่จะได้พิจารณาต่อไปนี้มันไม่เป็นท่าแล้วก็ต้องตัดลงตัดออกตัดออกตัดออกไม่เกินท่าไม่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเสริมมันไปอะไรอีกนั่งนานก็ให้มันเป็นบทเรียนไปเอาเหตุเอาผลมาเหล่านี้มาเป็นบทเรียนไปทุกอย่างผลได้ผลเสียเป็นยังไงไหนข้างพุทธการท่านเขียนไว้ถึงเรื่องพระเขาไปนิมนต์พระเนาะเขาก็บอกว่าจ้ากับภาษาของเราก็คือว่าต้องขอประทานโทษถ้าให้หมามานั่นเขาก็จะแสดงลวดลายของหมาเขานั่นแหละจะให้หมามารับนิมนต์พูดง่ายๆมารับไปถึงเวลาแล้วก็หมาก็ไปแล้วพอถึงเวลาแล้วหมาถึงเวลาแล้วหมาก็ไปหาพระนิมนต์พระถ้าท่านกับทดลองบางทีท่านไปถึงแล้วเป็นทางแยกนี้ท่านไปยืนเก้ออยู่บ้างเขาก็ไปคอยอยู่ข้างหน้าบางทีท่านก็ไปทางแยกทางนี้เขาก็วิ่งมาข้าววิวรดึงท่านก็กลับมาไปตามเขาพอมาเขาก็ปล่อยเขาก็พาไปเขาไปแต่ถ้าพระไปยิงเกิดตรงไหนเขาจะตั้งรอดูเพราะท่านทดลองหมาจนกระทั่งถึงบ้านมานั้นเขียนไว้ในตำราสัตว์ที่ได้ไปสวรรค์เพราะเสียงอัดเสียงธรรมมีอยู่มากเลยเรื่องตำรามีมากแต่ผมมาพูดเฉพาะนี่มีหลายแขนงหลายเรื่องหลายราวเนี่ยที่ใจมันเป็นในหัวใจเองใจมีปริสัยอะไรกันท่านถึงไม่ประมาทกันประมาทอำนาจศาสนาไม่ประมาทกันเป็นสัตว์เป็นบุคคลฐานะสูงต่ำถ้าดีมีจนอะไรก็ไม่ประมาทกันเพราะสิ่งภายในมันเป็นของตัวแต่ละคนละคนนั่นอันนั้นน่ะมันเป็นของใครแต่ละคนละคนอันนั้นเป็นตัวของตัวเป็นตัวของตัว
ม้จะเป็นสัตว์ก็ตามจะมาเป็นสัตว์ตามวาระของกรรมที่ให้ผลเท่านั้นครับ

เต็มภูมิครัวจนกระทั่งถึงความสิ้นปัญหาหมดโดยประการทั้งปวงที่จิตถึงขั้นบริสุทธิ์เลยธรรมดาทั่วไปมันก็รู้อยู่หมดในร่างกายเรานี่มันรู้อยู่หมดเราจะเอาตัวจริงที่ตรงไหนมันไม่ได้นี่นะอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์ก็รู้อยู่หมดเพราะทางออกของมันมีอยู่รอบตัวนี่ทางออกเพื่อรับรู้ของจิตมันมีอยู่รอบตัวนี่แล้วเราก็เลยไม่ทราบว่าจิตคืออะไรสุดท้ายก็เลยเหมาหมดทั้งกายทั้งร่างนี้ว่าเป็นจิตพอร่างนี้แตกก็หมดความหมายว่าเหมือนกับความรู้นั่นมันดับไปเพราะความรู้นั่นคือร่างนี้ไงพอร่างนี้แตกความรู้ก็หมดปัญหานี่เป็นความรู้ของส่วนมากของคนกิเลสทั่วไปเป็นอย่างนั้นพอยินได้ฟังจากอาจารย์ธรรมพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดนู่นเกิดนี่นั่นก็พอเป็นเงื่อนอันหนึ่งที่ให้เชื่อในทางนั้นนะถ้าว่าไม่มีธรรมอันนี้มาประกาศสอนไว้แล้วจะเป็นอย่างนี้กันทางนั้นไม่มีเงื่อนต่อพอตายแล้วก็จมไปเลยสูญไปเลยธาตุขันแตกก็ไปเลยหมดมีเท่านั้นนี้จิตท่านแยกออกไปธาตุขันก็เป็นธาตุขันจิตก็เป็นจิตนี่ก็มีนักปฏิบัตินักภาวนาเท่านั้นจะทราบเรื่องนี้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งทราบได้อย่างเต็มที่หาสงสัยไม่ได้เลยเพราะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เขาจะเข้าสู่ความจริงนี้โดยลำดับลำดาจนตลอดทั่วถึงเพียงจดจำเรียนด้วยจากการเรียนนี่เฉยยังไงก็ไม่พ้นความสงสัยแล้วแบกปัญหาความสงสัยเต็มหัวใจด้วยกันนั่นแหละเรียนมากเรียนน้อยไม่พ้นจากการแบกปัญหาเหล่านี้ถ้ามีภาคปฏิบัติเข้าไปจับเข้าไปแล้วก็เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตเป็นสมาธิเริ่มเป็นสมาธิจิตสงบร่างเป็นอันหนึ่งความสงบของจิตเป็นอันหนึ่งเวลาจิตวุ่นวายก็เป็นอันหนึ่งเวลาจิตสงบเป็นอย่างธาตุขันธ์เป็นอย่างไรก็ทราบประดุจดำดาจนกระทั่งถึงจิตที่เขาขั้นละเอียดดูจนกระทั่งอาการรูปนี่ก็เป็นอาการหยาบๆเห็นชัดๆเวทนาความละเอียดของเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของร่างกายสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาของจิตนั่นมันจะทราบเข้าไปคือทุกสุขเฉยๆของกายทุกสุขเฉยๆของจิตมันต่างกันมันรู้อยู่ในอันเดียวกันนะแต่มันต่างกันนั่นมันก็รู้เป็นเวลานี้จิตเป็นสุขเวลานี้จิตเป็นทุกข์ถึงขั้นละเอียดมันก็มีสุขมีทุกข์เกี่ยวปนมีเฉยเกี่ยวปนกันเหมือนกันกับร่างกายมันยิ่งเด่นชัดจิตรู้จิตจิตรู้เวทนาของจิตยิ่งรู้ชัดเรียกว่าเวทนาจิตเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาเปรตขาเวทนามีอยู่ในจิตมาสังขารเหมือนกันพอปรุงขึ้นมาแยบดับพร้อมดับพร้อมมันรู้อยู่ในระยะถึงขั้นสติปัญญาทันถึงสติขั้นปฏิปัญญาอยู่กับจิตพูดง่ายๆนะไม่ได้พลาดจากจิตเลยมันรู้ได้ทุกขณะโดยที่มาไม่ได้ตั้งท่าตั้งทางแหละมันเป็นของมันอยู่มันเป็นท่าตั้งอยู่ตลอดแล้วนี่ระวังรู้พอยับถึงจิตมันปรุงพอยับดับท้องดับท้องดับท้องมันก็มีแต่เกิดกับดับเท่านี้นี่ท่านเรียกว่าสังขารเนี่ยมันก็รู้อ๋อมีเกิดมีดับทั้งมันก็ไม่มีความหมายอะไรในตัวของมันถ้าเราไม่ให้ความหมายผู้หลงไม่ให้ความหมายมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี้ผู้รู้ให้ความหมายมันไม่ติดผู้หลงให้ความหมายมันติดเนี่ยติดในความหมายของตัวเองเลยมันละเอียดมันซึ้งสัญญานี่ยิ่งซึ้งเหมือนกระดาษซึมกันนะสังขารมันยังแยบสัญญานี่มันซ่านออกไปจนกระทั่งเป็นภาพเป็นเรื่องขึ้นมาอันนี้มันก็ทันนั่นจะว่าไงนี่ว่าสติปัญญามันขนาดนั้นแก่กล้ามันทันมันหมายยังไงสัญญาหมายยังไงมันค่อยเป็นของมันมันก็ทราบตามเรื่องความมันเป็นของมันเรานี่ก็ไม่ใช่จิตอีกทั้งนั้นแน่มันก็รู้จิตก็คืออะไรนี่รู้ฮะการในแสดงรู้แล้วเกิดไปเกิดมาแล้วดับไปปรากฏแล้วดับไปดับแล้วก็ไปหาความรู้นั่นแหละไปอยู่นั่นแยกขึ้นมาจากนั้นดับลงไปอยู่นั่นหายไม่มีเงื่อนต่อกันเป็นอะไรๆต่อไปอีกเพราะมันทันกันมันไม่เกิดเรื่องนี่ถึงทันกันมันก็ตามเข้าไปอีกนั่นอยู่นั่นหนังไม่ถอยจนกระทั่งมันหมดเรื่องของมันมันไปอยู่ในรังอวิชชานี่เกิดขึ้นจากนั้นอวิชชาหนุนให้ปรุงให้แต่งหนุนให้เกิดสังขารให้เกิดสัญญาความทราบอะไรสัมผัสสัมพันธ์ก็อวิชชาหมุนให้พาให้ชี้ให้

ให้อ่านให้คิดให้จองไปตามเรื่องของวิชาทั้งหมดมันไม่เป็นเรื่องของธรรมพอวิชาดับไปจากจิตมันก็พังไปหมดเลยทีนี้ไม่มีอะไรหนุนวิชาไม่มีหนุนเพราะวิชาดับไปแล้วมันปรุงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติมันก็เป็นขันธ์ล้วนแล้วทีนี้ไม่มีเครื่องหนุนเหมือนวิชามีอยู่นี่เรียกว่าขันธ์ล้วนรูปก็เป็นบริสุทธิ์ในตามธรรมชาติของตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างนั้นอย่างก็เป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเกิดดับเกิดดับเกิดดับของตัวเองในอยู่ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นคือครองตัวอยู่มันก็มีเท่านั้นจิตก็เป็นจิตจิตก็รู้จิตไม่หลงไม่หลงอาการของใช้อาการของอยู่เพียงทั่วระยะการที่ยังครองตัวอยู่เท่านั้นนั่นมันเห็นง่ายที่แต่อวิชชาตัวสำคัญไม่มีภายในจิตใจแล้วสังขารจะเอาเรื่องมาจากไหนเพียงคิดปรุงมันเกิดดับเกิดดับเท่านั้นมีเท่านั้นแล้วไม่มีอะไรจะต่อสาวยาวอยู่ให้เป็นเรื่องอวิชชาไปเพราะอวิชชาไม่มีไม่มีอะไรต่อทำไม่ต่อทำกันวิสุทธิธรรมแล้วนี่วิสุทธิจิตแล้วนี่เอาอะไรไปต่อนั่นเห็นได้ชัดจิตถ้ามันลงถึงขีดแล้วรู้อย่างนั้นไม่รู้อย่างอื่นจำให้ดีนะไม่มีคำอย่างอื่นที่จะรู้ให้มาสงสัยกันเจอนี่พัดนั้นกระเทือนในหมดบรรดาวิชาและสาวทั้งหลายไม่สงสัยเลยความจริงอย่างเดียวกันนี่แน่แค่นี้แหละนะเลิกกัน

เริ่มพูดธรรมะจะมีเสียงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเหนื่อยมากด้วยวันนี้พูดจะไปได้แค่ไหนก็ไม่รู้เรื่องความหลงลืมนี่มันรู้สึกว่าเด่นขึ้นทุกวันทุกวันนะพูดไปหลงลืมไปพูดไปหลงลืมไปเวลานี้ยังไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับอะไรเลยอยู่ลำพังคนเดียวนั้นเหมาะสมเต็มที่กับสภาพความเป็นอยู่เวลานี้ในหมู่เพื่อนก็มาเกี่ยวข้องดกหนาเข้าทุกวันกำลังผมก็ยิ่งอ่อนลงท่านจงให้ตั้งใจมีหลักยึดภายในตัวความสัตย์ความจริงนี้เป็นสำคัญต่อการประกอบหน้าที่การงานทางด้านจิตใจคือได้แก่จิตภาวนาใจไม่มีหลักเลาะๆแหละๆทำอะไรก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นใจมีหลักย่อมเป็นกำลังวันนี้เป็นวันอธิษฐานเข้าพรรษาทั้งพระใหม่พระเก่าก็ทราบด้วยกันพระใหม่อาจจะยังไม่ทราบเพราะไม่ค่อยได้ศึกษาทางนี้มาพอประมาณวันแรมค่ำหนึ่งนี้เป็นวันเป็นฤดูฝนเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระทั่วราชอาณาจักรไทยเราแม้ที่อื่นก็ถือวันนี้เช่นเดียวกันตั้งใจจะอยู่ในสถานที่นี้ตลอดไตรมาสคือ3เดือนจะไม่หนีไปแรมวันแรมคืนที่ไหนนอกจากมีกิจจำเป็นที่ต้องสัตตาหะกรณียกิจไปเท่านั้นกิจจำเป็นก็คืออุปัชฌาย์อาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเพื่อนสัตว์ที่มหาลิเกิดความกระสันอะไรตลอดถึงการซ่อมแซมวุติวิหารในวัดด้วยความจำเป็นแล้วก็ไปด้วยสัตตาหะกรณียกิจได้ภายใน7วันแล้วกลับมาข้างคืนหนึ่งเป็นอย่างน้อยแล้วค่อยสัตตาหะต่อไปอีกจนกว่ากิจที่จำเป็นนั้นจะสำเร็จลุล่วงไปได้เช่นไปหาไม้มาซ่อมวิหารหรือกุฏิที่ชำรุดทรุดโทรมหรือบิดามารดาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นี่ยกมาเพียงเอกเทศที่ควรอนุโลมก็หากมีแต่เวลานี้มันเลยอนุโลมอนุหลวมไปแล้วแหละมันเลยเถิดเลยแดนไปถ้าพูดถึงเรื่องความหย่อนยานนี่มันเร็วที่สุดพูดถึงเรื่องความเคร่งครัดต่อหลักธรรมหลักวินัยเพื่อเป็นกำลังใจของตัวเองนั้นรู้สึกจะมีน้อยเข้าทุกทีทุกทีความหย่อนยานนี้เร็วพระกรรมฐานเหล่านี้นับวันจะโกโลโกโสไปโดยลำดับที่น่าสลดสังเวชมากทีเดียวทุกวันนี้ไปที่ไหนลืมอัดลืมทำเลยถือโลกเป็นสำคัญยิ่งกว่าทำไปโดยลำดับสุดท้ายก็ยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่อารมณ์ของโลกเข้ามากุ้มลุมภายในจิตใจมีแต่การจะแสวงหาโลกามิตรซึ่งเป็นเรื่องของโลกไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นอัตธรรมที่เป็นเครื่องสงบร่มเย็นเป็นเครื่องชำระกิเลสภายในจิตใจซึ่งเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นไม่ค่อยจะมีความสนใจเท่าที่ควรและไม่สนใจไปทุกวันทุกวันแล้วเวลานี้ฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาอยู่สถานที่นี้โดยที่ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาอบรมสั่งสอนเพื่อนฝูงเรื่อยมาจนถึงบัดนี้ก็เป็นเวลา40กว่าปีแล้วได้สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความเมตตาสงสารธรรมะที่แนะนำสั่งสอนก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถทุกด้านทุกทางคือทั้งด้านธรรมด้านวินัย
เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์แก่จิตใจของผู้มาศึกษานั่นแหละท่านผู้มาศึกษาก็พึงตั้งอกตั้งใจรับไว้เป็นหลักใจของตนเมื่ออยู่กับครูบาอาจารย์ก็เป็นหลักใจและเมื่อผ่านเรื่องผ่านไปแล้วได้จากครูอาจารย์ไปก็ให้ถืออัตธรรมนั้นเป็นหลักใจซึ่งเช่นเดียวกับถือพระพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์เป็นหลักใจเครื่องดำเนินตลอดเวลาเพราะธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคือองค์แทนศาสดาพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วธรรมก็คือธรรมสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่เป็นที่สงสัยเป็นที่ลงใจสำหรับผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติว่าจะต้องถึงจุดที่หมายด้วยข้อปฏิบัติซึ่งดำเนินไปตามแถวธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นแน่นอนถ้าไม่ยึดหลักนี้เป็นเครื่องดำเนินแล้วเวลาออกจากครูบาอาจารย์ไปก็เลวแหลกแบกแนวอันนี้ที่เสียมากเวลานี้เพราะอะไรก็เพราะใจไม่มีหลักยึดมันเองเลาะแหละโลเลพอออกจากครูอาจารย์แล้วก็เป็นเรื่องที่คว้าน้ำเหลวคว้าน้ำเหลวสุดท้ายก็เลยไม่คว้าเลยคว้าแต่สิ่งที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตนนี่อันนี้สำคัญมากในวงปฏิบัติของเราวงอื่นๆเราก็ไม่คิดไม่อ่านไม่สนใจแหละเพราะไม่เกี่ยวโยงกันมากเหมือนกับวงปฏิบัติของเรานี้เกี่ยวโยงกันมาโดยตลอดจึงต้องได้แนะนำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวเมื่อเวลาไปสถานที่นั่นไปวัดนี้วัดนั้นก็ต้องเลยแนะนำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวเสมอเพราะเรื่องมันเกี่ยวโยงกันเทศก็ลำบากเดี๋ยวนี้เหมือนกับยกสูงทั้งท่อนขึ้นจะพูดแต่ละประโยคจึงเป็นการลำบากนี่เองเป็นเหตุที่ไม่ให้ได้อบรมพระเนนทั้งหลายในวัดนี้ซึ่งเคยปฏิบัติมายังขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประกอบความภาคเพียรของตนทำได้กล่าวไว้แล้วอย่างไรนั่นแหละผลอยู่ในจุดนั้นหมดพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกเข้าสู่จุดที่หมายได้แก่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็เป็นคนดีรักษาตนได้มากกว่านั้นก็สามารถที่จะทรงมรรคสมผลขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยดีเรื่องจิตนี้สำคัญมากละเอียดมากถ้ากิเลสได้กุ้มรุมมันแล้วความคิดไปทางโลกทางสารที่จะกอบคุยเอากิเลสมาเผาหล่นตนเองนี้มันรวดเร็วมากทีเดียวตามไม่ทันจึงต้องได้ใช้อุบายวิธีหลายอย่างหลายประการดังที่เคยอธิบายให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วไม่เช่นนั้นไม่ทันเดินจงกรมสักกี่ชั่วโมงมันก็ไม่ได้เรื่องนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงก็ไม่ได้เรื่องถ้าสติไม่ดีสักอย่างเดียวการที่ตั้งสติให้ดีต้องมีอุบายวิธีการรักษามีกำลังวังชาอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี้ตั้งสติไม่ค่อยอยู่และไม่อยู่ยิ่งกำลังไวอย่างพวกเราท่านนี่แล้วสตินี่ผาดโผนมากทีเดียวตั้งไม่อยู่ตั้งไม่ติดผมเคยเป็นมาหมดแล้วจึงต้องเลยสำบุกสำบันอย่างเต็มที่ซึ่งไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะทำก็ทำว่าจะทำได้ก็ทำว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็ทำจนได้จึงได้เห็นผลขึ้นมาโดยลำดับจิตที่เป็นความสงบร่มเย็นขึ้นมาได้ก็ต้องฝึกทรมานทั้งร่างกายก็ลำบากลำบนถ้าร่างกายมีกำลังกิเลสก็มีกำลังประตำตามกันเครื่องมือของกิเลสก็พร้อมมูลคือร่างสังขารร่างกายของเรานี้มีกำลังมากกิเลสก็พาดีดพาดิ้นได้อย่างคล่องตัวสติตามไม่ทันปัญญาตามไม่ทัน
มีแต่เรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแล้วก็มาทำลายเราต่อหน้าต่อตานั่นแหละนี่ที่ทำให้น้ำตาร่วงไม่ลืมเวลามันผาดโผนผาดโผนจริงๆเรื่องกิเลสนี่โผนจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่านี้อะไรเป็นธรรมหรือเป็นกิเลสมันมีแต่กิเลสล้วนๆเดียวภายในความคิดความปรุงของใจไม่มีธรรมเข้าแทรกบ้างเลยทั้งๆที่เราก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่นั่นแหละแต่อารมณ์ของกิเลสมันเต็มไปหมดมันเหยียบย่ำทำลายความเพียรไม่เห็นรู้เนื้อรู้ตัวเพราะฉะนั้นจิตจึงหาความสงบไม่ได้ผู้ปฏิบัติเราถ้าจิตหาความสงบไม่ได้ก็หาความสุขไม่เจอเมื่อจิตมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เริ่มเจอความสงบภายในหัวใจของเรานี่แหละขึ้นไปโดยลำดับอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายถ้าใจของเรามีความสงบบ้างพอประมาณเรื่องความดีดความดิ้นของใจมีอยู่เป็นประจำอิริยาบถนี่เป็นสำคัญมากก็เท่ากับเอาไฟเผาอยู่เราอยู่ตลอดเวลาคือเผาใจนั่นแหละให้ดีดให้ดิ้นให้ร้อนรนกระวนกระวายอะไรก็สมบูรณ์เต็มที่ไม่มีอะไรบกพร่องแต่กิเลสมันก็สมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจเราก็แผดเผาเราให้รับความทุกข์ความทรมานเนี่ยทุกข์ในหัวใจนี้คือทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสความโลภความโกรธราคะตัณหานี่สำคัญมากต้องเอากันอย่างหนักไม่หนักไม่ได้อันนี้เป็นเครื่องดึงดูดอย่างมากทีเดียวไม่มีอะไรเด่นกว่านี้ในบรรดากิเลสทั้งหลาย เท่าที่ปฏิบัติมาท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขารานั้นเพียงเป็นพื้นฐานให้เกิดสิ่งเหล่านี้เท่านั้นมีราคะตัณหาเป็นสำคัญอันนี้ออกหน้าออกตาโดดเด่นมากกว่าสิ่งใดๆไม่ว่าความคิดในแง่ใดอันนี้จะออกหน้าอันนี้จะออกหน้าทีเดียวแล้วออกไปมากน้อยเพียงไรก็ว่านเอาความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาหาเรามากน้อยเพียงนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ฝึกได้ทรมานกันอย่างหนักจึงได้สงบลงสงบก็คือสงบเรื่องอันนี้แหละราคะตัณหาเมื่ออันนี้สงบลงแล้วใจก็สบายไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปนั่นเสียงนี้รูปก็จะเป็นรูปอะไรเสียงอะไรถ้าไม่เป็นรูปเป็นเสียงที่เป็นวิสภาคือฆ่าสุขศัตรูต่อกันอันเป็นเครื่องเสริมราคะตัณหาให้กำเริบยิ่งขึ้นจะเป็นรูปเป็นเสียงอะไรกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็คือธรรมชาติอันนี้แหละที่เป็นภัยกว่าสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจงสั่งสอนอันเป็นหลักสำคัญว่าอัตตนะอานันดะเวลาพระอานนท์ทูลถามในการปฏิบัติต่อสตรีภาพปฏิบัติอย่างไรเด็ดลงไปเลยว่าไม่เห็นไม่ดูซะเลยอานนท์ดีนะถ้าเหตุจะได้เห็นได้ยินจะมีจะทำอย่างไรไม่พูดดีนะถ้าเหตุมีความจำเป็นที่จะต้องพูดต้องคุยแล้วทำไงให้ตั้งสติให้ดีอย่าให้เป็นไปทำนาคแห่งตัณหาราคะตัณหานนั่นฟังสิพูดย่อๆเท่านี้ก็ได้ความแล้วว่าตัวนี้มันรุนแรงมากไม่เหมือนตัวใดอันนี้แหละที่เป็นเครื่องดึงดูดสัตว์โลกทั้งหลายให้ล่มจมอยู่ในวัฏสงสารให้ทำบาปทำกรรมทำความชั่วช้าละมกเสาะแสวงหาในเป็นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมกฎหมายบ้านเมืองก็คือธรรมชาตินี้แหละเป็นเครื่องบังคับให้คนได้ทำความชั่วช้าละมกอันนี้เป็นสิ่งรุนแรงมากผลักดันได้อย่างลึกลับและกว้างขวางมากพลิกหลายสันพันคมก็คือตัวราคานี่แหละเครื่องดึงดูดก็คือตัวนี้นำหน้าก็คือตัวนี้อะไรๆเครื่องจองจำก็คือตัวนี้เป็นสำคัญสำคัญอยู่ตลอดเวลาเมื่ออันนี้ได้สงบลงไปใจจึงสบายอันอื่นสงบหรือไม่สงบไม่สำคัญ
ถ้าตัวนี้ไม่สงบแล้วมันจะแสดงอย่างเด่นชัดภายในหัวใจให้รับความทุกข์ความลำบากมากผู้ปฏิบัติเพื่อทำจริงๆแล้วจะรู้สึกว่ามีความลำบากทรมานมากภายในหัวใจเว้นแต่ผู้ที่ไม่รู้ภาษีภาษาและเพลิดเพลินไปตามมันนั้นพวกนี้ไม่รู้จักเป็นจักตายไม่ว่าพระนักไม่ว่านักบวชนักปฏิบัติหรือใครๆก็ตามถ้าลงได้เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วพวกนี้ตายไม่มีป่าช้าแต่ผู้ที่มุ่งต่ออัตต่อธรรมแล้วอารมณ์อันนี้แหละเป็นอารมณ์ที่เสียดแทงหรือที่แสบที่สุดภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติสะดุดตึกเลยมันกระเทือนมากเวลาเราได้พินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้อ่อนตัวลงไปนี้ความกระเพื่อมของอารมณ์แห่งราคะตัณหานี้ขึ้นในขณะใดมันจึงทันกันทันทีเพราะอะไรเพราะถือว่าสิ่งนี้เป็นข้าศึกต่อจิตใจมากเมื่อแสดงขึ้นมามันก็กระเทือนผิดกับสังขารทั้งหลายที่เคยคิดเคยปรุงมาแล้วสังขารประเภทนี้จะกระเทือนให้รู้สึกตัวทันทีแม้จะยังแก้ไม่ได้ก็รู้ทันทีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ตามพอสังขารประเภทราคะตัณหานี่ปรากฏแยบขึ้นมาเท่านั้นเหมือนกับว่าสะดุดกึกนั่นมันรุนแรงให้เห็นอยู่พอสติรู้ทันภาพมันก็ดับแม้ไม่ขาดมันก็ไม่แสดงเพราะมันมีกำลังน้อยลงไปแล้วถ้ามีกำลังมากแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพลินหลับไหลไปตามมันนี่อันนี้แหละควรนักภาวนาเราขอให้ทุกท่านจำเอาไว้ให้ทำความเข็ดหลาบต่ออารมณ์นี้เอาไว้ด้วยทุกทรมานมากก็คือสิ่งนี้ดูดดื่มที่สุดหรือกดทวงที่สุดก็คือธรรมชาตินี้ออกหน้าออกตาที่สุดก็คือธรรมชาตินี้สัตว์โลกได้ล่มจมอยู่ด้วยความไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทใดอันนี้ออกหน้าออกตาเป็นเครื่องดึงดูดเอามากมายและเป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องลากเครื่องถูไปจนได้โดยไม่รู้สึกตัวถูไปลากไปเพลินไปกับมันไม่ให้รู้ตัวเลยนี่สิสำคัญมากนู่นเมื่อได้ชำระสาสางกันลงไปโดยลำดับแล้วก็เริ่มเห็นโทษของมันเพราะฉะนั้นเวลาปรุงขึ้นในเรื่องอารมณ์อย่างนี้แม้จะไม่ได้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่ออันนี้ก็ตามจะสะดุดจิตทันทีคือรู้ทันเหมือนกับว่าปลุกสติให้เกิดขึ้นในขณะที่มันปรุงนั่นแหละทุกทีไม่มีเสียขณะที่ปรุงไปเลยนั่นปรุงขณะใดรู้ขณะนั้นทำงานอะไรอยู่ด้วยความจำเป็นซึ่งเป็นงานหยาบเช่นทำไม้ทำอะไรซ่อมกุฏิอะไรอยู่อย่างนี้ซ่อมกระต๊อบกระแท็บอยู่อย่างนี้อารมณ์อย่างอื่นไม่ทันเวลาเราทำงานอย่างนั้นมันคิดอารมณ์อื่นไม่ทันแต่อารมณ์อันนี้สะดุดกึกไม่มีพลาดไปเลยนั่นเพราะความจดจ่อต่อกันเพราะความระมัดระวังกันมากเพราะความรุนแรงของมันด้วยประกอบกันจึงทำให้ผู้ปฏิบัติไปรู้สึกตัวทันทีไม่มีพลาดไปได้ว่าขณะที่มันคิดขึ้นไม่รู้เท่าทันกันนี่หมายถึงเวลาเรายังแก้มันไม่ขาดตัดมันยังไม่หมดไปสิ้นไปจากหัวใจปรุงขึ้นมามันยังรู้เพราะมันรุนแรงนี่เมื่อสามารถกำจัดมันลงได้อย่างราบคาบแล้วจิตใจนี้ไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่ความเบาตัวหมุนขึ้นเรื่อยเบาเรื่อยไม่มีอะไรกดถ่วงนวงใจให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนหรือให้เป็นความทุกข์สมอยู่ภายในตัวเองนอกจากอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบชัดเรื่องราวของตนเองว่าอันใดกิเลสประเภทใดที่มีความหนักหน่วงถ่วงจิตใจหรือทรมานจิตใจให้ได้รับความทุกข์มากเพียงไรก็คืออารมณ์อันนี้เอง
เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากผู้ปฏิบัติจึงต้องได้ตั้งเข็มทิศหรือตั้งความมุ่งหมายลงไว้ให้เต็มที่อย่าได้มีความชินชากับอารมณ์อันนี้เป็นอันขาดไม่อย่างนั้นพลาดท่าให้มันจนได้เวลาสิ้นสุดจากธรรมชาตินี้ไปแล้วจิตใจไม่ได้เป็นอย่างที่เคยกดเคยถ่วงคือมันถูกกดถูกถ่วงตลอดเวลาแล้วนอกจากนั้นยังทำให้คล้อยไปด้วยนะให้เคลิ้มให้หลงไหลกับมันไปด้วยแล้วฉุดไปลากไปเมื่อมีสติแล้วก็ฉุดลากมาได้ฉุดลากมาได้จนกระทั่งทำลายให้สิ้นซากลงไปจากใจแล้วจิตใจไม่มีอะไรหมุนไม่มีอะไรดึงดูดมีแต่เบาวิวหวิวถ้าจะเทียบวัตถุก็เหมือนสำลีหมุนตัวขึ้นบนอากาศหมุนขึ้นหมุนขึ้นเบาวิวหวิวหวิวหมดความอาลัยตาอยากกับสิ่งใดในโลกนี้นั่นเพียงตัวเดียวนี้ขาดลงไปจากใจเท่านั้นก็ทำให้หมดความอาลัยตาอยากอะไรไปเสียทั้งนั้นประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่เห็นมีความหมายอะไรแล้วขั้นสรุปความลงแล้วก็คือมีอันเดียวนี่เท่านั้นสร้างความหมายให้โลกได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทุกข์ทรมานแสนสาหัสโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็คืออารมณ์อันนี้ธรรมชาติอันนี้แหละมันจึงย้อนมารู้กันเมื่ออันนี้ได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีเงื่อนต่อกันแล้วอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้ซึ่งมีความรุนแรงแต่ก่อนเพราะธรรมชาตินี้พาให้รุนแรงมันก็ระงับดับไปหมดประหนึ่งว่าไม่เห็นมีอะไรมีคุณค่าเลยมีแต่หมุนตัวเรื่อยๆหมุนตัวเพื่อก้าวออกสู่ความละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปพอพ้นจากนี้ก็พ้นจากธรรมชาตินี้จิตก็ละเอียดเต็มที่อยู่แล้วในขั้นนี้เพราะก้าวจากนี้ไปก็มีแต่ความละเอียดเรื่อยๆไปแล้วไม่เห็นไปกังวลกับอะไรทั่วแดนโลกธาตุไม่เห็นมีอะไรเข้ามาเกาะมาคล้องมาผ่านจิตใจให้เป็นอารมณ์ขึ้นมากับมันเลยถึงแน่ใจลงได้ว่ามีอารมณ์อันเดียวนี้เท่านั้นที่สร้างเหตุการณ์ใหญ่ๆและเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกันระโยงระยางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุนี้ให้เป็นอารมณ์ไปด้วยกันหมดก็เพราะธรรมชาตินี้เป็นตัวใหญ่เป็นแกนเป็นรากฐานอันสำคัญเรายกอวิชชาไว้เสียเพราะนั้นไม่ได้มาทำงานตัวนี้ตัวทำงานทำเอาอย่างเด่นชัดทีเดียวทำให้สัตว์โลกพินาศสัตว์โลไปเพราะอำนาจของมันถูไถให้ไปบังคับให้ทำก็คืออันนี้เองโลภมากจะเป็นอะไรไปโลภเพื่ออันนี้เองความโกรธก็เพื่ออันนี้ด้วยอันนี้ไม่ใช่อะไรความลุ่มหลงจนเด่นชัดจนน่าเกลียดก็คือธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นไปนี่อันนี้สำคัญมากนะมันสร้างได้ทุกอย่างทีเดียวร้อยสรรพันคมอยู่กับอันนี้หมดมันทำให้ขวนขวายให้ดิ้นให้ดีดไม่มีเวล่ำเวลากลางค่ำกลางคืนจะเป็นจะตายไม่รู้ป่าช้าของตัวเองก็คือธรรมชาตินี้นั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากมากบรรดาสัตว์โลกเพราะตัดก็ห่วงใยไม่อยากตัดนั่นฟังสิอันหนึ่งมันหักแทรกขึ้นมาจะตัดก็ห่วงใยคือตัวมันเองไม่อยากตัดก็คือตัวมันเองนั่นอ้อยอิ่งเสียดายก็คือตัวมันเองทำจิตของเราให้เคลิ้มอยู่นั่นตลอดเวลาจนกว่าจะมีกำลังใจกำลังสติปัญญาเข้าต่อต้านกันเข้าต่อต้านกันแล้วทำแทรกขึ้นมาซึ่งมีรสชาติเหนือกว่ากันค่อยรู้เรื่องของกันไปโดยลำดับจนกระทั่งรสชาติของธรรมเหนือกว่าแล้วเอาไว้ไม่อยู่ยังไงก็มีแต่จะเอาให้พังอย่างเดียวเท่านั้นที่จะมีความรักความสงวนเอาไว้อย่างที่เคยเป็นมานั้นไม่มีแล้วเพราะได้เห็นพิษเห็นภัยของมันเต็มหัวใจแล้วสลัดกันอย่างเต็มเหนียวนั่นนี่ละอำนาจของธรรมเหนือกว่าเหนืออย่างนี้เองไม่เหนือกว่าตัดไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามแต่เรายกอันนี้เป็นซึ่งเป็นอารมณ์รุนแรงมากมาแสดงว่าเป็นสิ่งที่ตัดยากมากแล้วไม่เห็นโทษของมันอย่างง่ายดายต
่อเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโทษที่มันเต็มอยู่ภายในตัวของมันแต่ก่อนที่เราไม่เห็นนั้นได้เห็นขึ้นมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นโทษของมันล้วนๆที่นี่คุณจนไม่ปรากฏเลยมีแต่โทษมีแต่โทษนั่นแหละจิตที่หมุนติ้วติ้วในขั้นนี้ก็เป็นอัตโนมัติของจิตเรียกจะเรียกว่าภาวนาบัญญัติปัญญาหรืออัตโนมัติของสติปัญญาก็ไม่ผิดไม่ถึงขนาดนั้นไม่ทันกันทั้งหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งได้ขาดสะบั้นหาเงื่อนต่อกันไม่ได้แล้วเป็นที่ประจักษ์กับหัวใจแล้วทีนี้เป็นยังไงความปวดความทวงห่วงใยทั้งหลายซึ่งเป็นธรรมชาติอันนี้พาให้สร้างภาระขึ้นอย่างหนักอย่างทรมานนั้นเป็นยังไงเขานี่ก็ดีดผึ่งเลยจริงว่าเป็นเหมือนสำลีเบาวิววิวอ๋อเป็นธรรมชาตินี้เองมีธรรมชาตินี้เท่านั้นที่เป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาทำให้จิตดวงนี้ได้หมุนติ้วจนทั้งสัตว์ทั้งหลายเสียเนื้อเสียตัวจมลงไปในนรกก็มากมายเพราะมันอันนี้เองเป็นผู้บีบบังคับเป็นผู้ให้ทำเป็นผู้ให้แสวงหาโดยแม้คำนึงถึงทางผิดทางถูกดีชั่วประการใดเพราะมันรุนแรงเกินกว่าที่เราจะนำเรื่องต่างๆมาคิดแล้วค่อยทำลงไปเลือกเฟ้นแล้วค่อยทำลงไปเพราะอันนี้รุนแรงมากกว่ามันจึงทำให้ทะลำไปได้หมดทำได้หมดเพราะอันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วปัญญาขั้นนั้นก็ยิ่งละเอียดกว่านี้อีกมันก็ยิ่งเห็นได้ชัดอ่ะแล้วเบาวิวหวิวนี่แหละพระอนาคามีที่ท่านพ้นนี่แล้วท่านไม่กลับมาที่กลับมาก็คือสิ่งดึงดูดอันนี้แหละเมื่อหมดอันนี้แล้วก็เรียกว่าหมดสิ่งดึงดูดที่จะให้กลับมาอีกไม่มีแล้วจึงเบาวิวหมุนตัวขึ้นไปโดยหลักธรรมชาติของจิตในขั้นหมดความห่วงใยกับสิ่งทั้งหลายแล้วแล้วก็ก้าวเดินโดยอัตโนมัติของตนคือเป็นจิตที่อัตโนมัติในทางความเพียรอยู่ในนั้นเสร็จยิ่งมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งได้เร่งความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแม้จะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามธรรมชาตินั้นก็เป็นอัตโนมัติของตัวเองเป็นแต่เพียงว่าช้าให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติของจิตเท่านั้นเองถ้ามีชีวิตอยู่หมุนได้เร่งได้พินิจพิจารณาได้เป็นความเพียรได้อย่างชัดเจนที่จะให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่เมื่อสิ้นไปแล้วก็ธรรมชาตินั้นก็ทำงานของตัวเองหมุนไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะทำให้หมุนนั่นแหละที่ว่าเชื้อที่จะทำให้เกิดอะไรต่อไปอีกนั้นมันไม่อยากจะพูดทั้งหมดเชื้อที่ทำให้หมุนว่างั้นหมุนก็หมุนเกิดหมุนตายนั่นแหละแต่จิตขั้นนี้นั้นไม่ได้ไปเกิดไปตายในที่ทั่วไปอย่างมากที่ว่าไปเกิดในสุทธวาสเอาพูดว่าเกิดก็เกิดในสุทธวาส5ชั้นนั้นเสียอวิหาอัตปาสุทัสสาทุทัสสีเข้าไปตรงนั้นเข้าไปจุดนั้นแล้วก็หมุนตัวเรื่อยเรื่อยแล้วข้ามไปจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นนั้นถึงอคณิฐาเนี่ยนี่ขั้นจะสุดยอดแล้วสุดของกิเลสของสมมุติภายถึงจุดนั้นแล้วก็หมดเหตุหมดปัจจัยไม่มีอะไรสืบต่อกันแล้วก็ดีดผึงท่านว่านิพพานนั่นนี่แหละจิตผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้อย่างนี้ไม่ปฏิบัติไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มากน้อยเพียงไรถ้ามีแต่ความจดความจำเฉยๆมันก็ไม่ได้เรื่องใดราวเหมือนเราเหมือนท่านท่านเหมือนเราเรียนไปเท่าไหร่ก็งูปลาปลามีแต่ความสงสัยสนเถะทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์ตลอดนิพพานมีแต่ความจำได้จากตำรับตำรานี้ไปเป็นข้าศึกต่อตนเสียหมดหาสิ่งที่ปรากฏเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจไม่มีเลยนั่นจะว่าไงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ปฏิบัติปริยัติคือการศึกษาเราเรียนมาแล้วก็เหมือนกันกับว่าแบบแปลนแผนถังที่จะสึกปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเพราะการก่อสร้างนั่นเรียกว่า
ภาคปฏิบัติเอาแปลนออกมากลางแล้วก็ดูแปลนสร้างตามแปลนนั้นก็สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนหลังเล็กหลังใหญ่ก็แล้วแต่แปลนบ่งบอกนี่เราปฏิบัติมาก็เหมือนกันท่านว่าความสงบเย็นใจถ้าไม่ปฏิบัติหาความสงบไม่ได้ลำพังความจำฟุ้งตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนนี่แหละจึงต้องใช้ภาคปฏิบัติภาวนาเช่นเรากำหนดบริกรรมพุทโธพุทโธนี้เรียกว่าภาคปฏิบัติแล้วกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ตามหรือกำหนดอานาปานสติให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยเฉพาะประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่ลมกับความรู้สัมผัสสัมพันธ์กันเท่านั้นอย่างนี้ก็ได้นี่เรียกว่าภาวนาคือภาคปฏิบัติแล้วอาการของจิตกับอารมณ์นั้นมีความสัมผัสสัมพันธ์กันมากน้อยแล้วผลปรากฏขึ้นมาอย่างไรผู้ปฏิบัติผู้ภาวนานั่นแหละจะเป็นผู้รับทราบในผลงานของตนเมื่อจิตสงบลงไปตัวเองก็รู้นั่นแหละคำว่าจิตสงบนั่นแหละคือผลงานปรากฏขึ้นแล้วท่านว่าสมาธิความสงบหรือสมาธิความจิตตั้งมั่นในตำรับตำราก็เวลามาสงบมาตั้งมั่นก็มาตั้งมั่นที่ใจของเราเองอันนั้นเป็นชื่อในตำรับตำราเป็นชื่อตัวจริงแท้มาเป็นที่ใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละท่านจึงสอนให้ปฏิบัตินี่จิตสงบมากน้อยก็เด่นขึ้นภายในตัวของเราด้วยแล้วเราเป็นเจ้าของของสมบัติคือความสงบนี้ด้วยเป็นเจ้าของสมบัติของสมาธินี้ด้วยท่านสอนทางด้านปัญญาก็พิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆให้เห็นตามหลักความจริงของมันซึ่งเป็นความจริงอยู่แล้วหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนจนเป็นที่เข้าใจในเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีอสุภะอสุภังความไม่สวยไม่งามความเป็นปฏิกูลโสโครกในร่างของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ดีก็เป็นความจริงอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าจิตของเราฝืนความจริงออกไปเสกสรรปั้นยอไปตามเรื่องความหลอกลวงของกิเลสว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นของกีรังถาวรต่างหากมันจึงทำให้เราเกิดความฟุ้งเฟ้อเหิมโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็กว้านเอาทุกข์เข้ามาเผาหล่นตนเองเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาตามหลักความจริงนี้แล้วหลายครั้งหลายหนก็จะทราบความจริงเข้าไปโดยลำดับแล้วค่อยปล่อยวางกันไปนั่นแหละเรียกว่าปัญญาเมื่อปล่อยวางกันไปจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนเพราะเป็นผลของปัญญาที่เบิกกว้างออกไปก็เป็นสมบัติของเราเป็นสมบัติของเรารู้ประจักษ์ในใจของเราเป็นสมบัติของเรานี่ท่านเรียกว่าความจริงทั้งปรากฏขึ้นในตนเป็นสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองของผู้ปฏิบัติด้วยทั้งเป็นสมบัติของเราผู้ปฏิบัตินั้นด้วยจนกระทั่งสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถสังหารได้หมดขึ้นชื่อว่ากิเลสอาสวะประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปฏิยาหรือราคะตัณหาแล้วก้าวเข้าสู่อวิชชาและพังทลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธไม่ใช่จิตที่ดับศูนย์เป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธปรากฏขึ้นเป็นสมบัติของเจ้าของถ้าเทียบกับทุกวันนี้เขาเรียกว่า 100% เป็นสมบัติของเจ้าของโดยสมบูรณ์ทีนี้หมดแล้วเรื่องความกังวลในการเกิดการตายก่อนการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเป็นอันว่ายุติกันลงในจิตที่บริสุทธิ์เพราะความชำระซักพอกได้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมท่านตรัสอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาก็บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงหลุดพ้นที่หัวใจนี่แหละคือสมบัติอันล้นค่าของท่านที่เป็นความจริงและเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากภาคอื่นใดแล้วปัจจุบันนี้มีไหมธรรมที่เป็นเครื่องซักฟอกทางก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพานก็อริยสัจ4เป็นหลักฐานอันสำคัญมากภาคปฏิบัติเราดำเนินไปตั้งแต่สมาธิภาวนานี่แหละเป็นทางก้าวเดินเพื่อความสงบสุขและเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่กล่าวนี้แล้วเลยแม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพานไปแล้วสวากขธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วก็ชอบอยู่โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องไปตามองค์ศาสดาที่นิพพานนั่นเลยเราจึงควรจะตระหนักใจ
ให้หนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติของเราอย่าให้เหินห่างจิตใจกับสติด้วยการพินิจพิจารณาเช่นบริกรรมพุทโธไปไหนให้มันติดแนบอยู่กับพุทโธให้มีความรู้อยู่กับพุทโธความรู้เหล่านั้นที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดนมันก็เป็นความรู้ที่ยุแย่ก่อควรทั้งนั้นส่วนมากไม่ได้เป็นความรู้ที่เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรมากนักเราก็เคยคิดมามากแล้วเวลานี้เราจะคิดถึงเรื่องอัดเรื่องทำเพื่อเป็นสาระคุณแก่ใจของเราเพื่อรักษาใจของเราแต่ก่อนเราปล่อยใจของเรามากมายไม่มีคำว่ารักษาใจมีแต่การปล่อยใจปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปโดยลำดับประหนึ่งว่าไม่มีทวีปอยู่ไม่มีโลกอยู่มันไปไกลแสนไกลแล้วหาความสุขที่ไหนได้จากความคิดเหล่านั้นเลยนอกจากไปคว้าเอาความทุกข์มาเผาหล่นเจ้าของตอนนั้นบัดนี้เราจะสั่งสมอารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจมีพุทโธหรืออานาปานสติเป็นต้นและอบรมจิตใจของเราให้อยู่ในกรอบอันนี้บังคับให้อยู่ในนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ใจจะสร้างทุกข์หรือสร้างสุขขึ้นมาเราจะได้เห็นได้อย่างชัดเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วใจต้องสร้างความสุขเพราะการอบรมก็คืออบรมเพื่อความสุขจะได้ปรากฏขึ้นในใจของเราจิตสงบเย็นก็จะเห็นประจักษ์ตัวจิตมีความสว่างกระจ่างแจ้งมากน้อยเพียงไรจะได้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเราเองเพราะธรรมะบุญเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กพอที่จะหลอกไปว่าตายแล้วไปจะไปสวรรค์นะไปนิพพานให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเพียงไปเปิบเปล่าๆอย่างนั้นท่านสอนให้ทำจริงให้ทำจริงทุกอย่างไม่ว่าการให้ทานไม่ว่าการรักษาศีลไม่ว่าการภาวนาท่านสอนให้จริงจังทุกอย่างทำให้จริงทุกอย่างผลจะปรากฏตามที่ท่านสอนไปแล้วนั่นแหละจะไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีเวลานี้ครูบาอาจารย์ก็ยิ่งล่วงลับไปหาใครที่จะแนะนำสั่งสอนข้ออัดข้อทำให้เป็นที่แน่ใจตายใจในทางด้านปฏิบัติจิตภาวนานี้จะไม่มีแล้วนะจะหมดไปสุดท้ายก็มีแต่ลมๆแรงๆแล้วลือทางโน้นลือทางนี้ลือไปทางไหนมีแต่เรื่องขลังทางโน้นขลังทางนี้ซึ่งเป็นเรื่องติระฉานวิชาหาความเป็นธรรมไม่ได้อันนี้มีมากเวลานี้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเจอพระเขาถามกันเขาจึงว่าองค์นี้เก่งทางไหนดีทางไหนขลังทางไหนแม้แต่เราไปกรุงเทพก็เหมือนกันมีคนมาเคารพนับถือมากๆใส่บาตรมากมายก่ายกองดังที่ว่ามานี้ท่านดีทางไหนดีทางไหนนั่นสิฟังสิเพราะมันเคยจนเลยเถิดมาแล้วมันจึงไม่ทราบว่าศาสนาแท้คืออะไรธรรมแท้คืออะไรพระแท้คืออะไรมันไม่รู้สิก็เห็นแต่อย่างนั้นเขาเหมือนเราเหมือนเขาพระเองก็เป็นอย่างที่ว่าไม่ได้ตำหนิติเตียนความมันเป็นยังไงก็ว่าตามหลักความจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมนั่นเองต่อความจริงทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้เห็นพระเรื่องของพระก็มีแต่เรื่องขังๆแบบนั้นลือทั้งนั้นลือทั้งนี้ลือแบบลุ่มๆแรงๆหาสาระไม่ได้ให้มันล่ำลืออยู่ภายในหัวใจนี่สินี่จึงว่าเป็นพระแท้พระของพุทธเจ้าสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามิกิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรงแนวต่อหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆปฏิบัติธรรมสมควรจะทำหน้ากราบไหว้บูชาแล้วสำเร็จมรรคผลนิพพานขึ้นมาท่านเรียกว่าปุญญเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกโดยสมบูรณ์ท่านเป็นที่หัวใจด้วยการปฏิบัติของท่านได้เห็นมรรคเห็นผลทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่คือพระของพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระที่ดีด้วยเสกนั่นเป่านี่คาถานั่นดูดวงชาตาราศีไปอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องดิริชาวิชามันแอบเข้ามาหรือพูดง่ายๆก็เป็นเรื่องของกิเลสมันมาตีตลาดในหัวใจพระในกิริยาของพระในตัวของพระก็ไม่เห็นผิดเพราะกิเลสมันละเอียดมากมันเข้าตีตลาดได้หมดมีงานมีการที่ไหนที่ไหนกิเลสจะเข้าไปตีตลาดเข้าไปตีตลาดเพื่อเงินเพื่อทองเพื่อข้าวเพื่อของส่วนเพื่ออัดเพื่อทำไม่สนใจนี่เวลานี้ธรรมะเรื่องศาสนากำลังกลายเป็นโลกไปกลายเป็นโลกไปชาวพุทธของเรานี่แหละเป็นผู้ทำลายศาสนาชาวพุทธจะเป็นใครพุทธบริษัทคือภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่พวกนี้แหละเป็นพวกทำลายศาสนาแล้วยังเคลิ้มอยู่ยังปลื้มอกปลื้มใจว่าเราถือศาสนาพุทธถือศาสนาพุทธไม่ทราบว่าถือแบบไหนนี่สิเพราะไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนเขาเหมือนเราเหมือนเขาท่านเหมือนเราเหมือนท่านจะไปตำหนิใครก็ตำหนิไม่ลงเพราะมันเป็นมาอย่างนี้เนี่ยที่ว่าศาสนาเสื่อมมันเสื่อมอย่างนี้เองจะเสื่อมที่ตรงไหน
สื่อมที่หัวใจแล้วก็เสื่อมกิริยามารยาทการแสดงออกส่วนธรรมแท้ไม่เสื่อมคนนั้นที่เสื่อมจากธรรมผู้ปฏิบัติผู้นับถือศาสนาและเสื่อมจากธรรมกิริยาแห่งการปฏิบัติธรรมไม่ค่อยมีและไม่มีนั้นจึงได้เสื่อมศาสนาก็เพียงเป็นโล่บังหน้าโก้ๆไปอย่างนั้นแหละนี่จึงน่าทุเรศมากมายนะแม้งั้นเพียงอย่างเมืองไทยเรานี่เป็นชาวพุทธเป็นยังไงถึงก็ต้องกัดต้องฉีดกันซะจนแหลกจนเหลวเลยไปหมดเป็นยังไงพุทธศาสนาทำกันได้ลงคอแล้วหรือพิจารณาสิคนมีอันมีธรรมจะต้องพิจารณาไก่ตองให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไม่ว่ากิจใดการใดงานใดมีแต่เรื่องรีดเรื่องไถเรื่องคดเรื่องโกงโอ้เรื่องปิ้นป้อนหลอกลวงไม่มีใครเกินมนุษย์ชาวพุทธเราที่เป็นเวลานี้ด้วยคำว่าอ้างว่าชาวพุทธมันเป็นชาวผีก็ไม่รู้เราไม่ได้พิจารณาบ้างหรือเป็นยังไงมันเป็นผีเป็นอะไรพุงก็ไม่ได้เห็นตัวอะไรนั่งหนาแต่ความโลภมันทำไมมันถึงโลภมากนักหนาจนกระทั่งจะไม่มีป่าช้าเผาคนประเภทนั้นมันลืมเนื้อลืมตัวถึงขนาดนั้นนี่แหละที่เป็นหน้าทุเรศสูงเอาเหลือเกินตามีหูมีไปไหนมันก็ต้องได้เห็นได้ยินได้ฟังใจมันคิดหมุนติ้วตื้ออยู่มันพูดให้มันเต็มปากเนี่ยมันหยุดเมื่อไรใจพิจารณาตามเหตุตามผลเรื่องสภาวธรรมที่เป็นอยู่รอบด้านไปไหนเห็นคนเห็นอะไรก็ตามไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าหญิงว่าชายกิริยามารยาทที่แสดงออกไหนมันจะประกาศตัวของมันออกมาให้เห็นชัดเจนชัดเจนว่าดีหรือชั่วผิดหรือถูกบอกที่ประกาศอยู่ตลอดเวลาแล้วนี่ศาสนาคืออะไรมันหันหน้าให้ศาสนาเมื่อไหร่มันมีแต่หันหลังให้ศาสนาแล้วหันหน้าลงในนรกอเวจีมันรู้ตัวเมื่อไหร่มนุษย์เราแล้วก็ว่าตัวเฉลียวฉลาดมันฉลาดอะไรฉลาดขนแต่ฟืนแต่ไฟขนแต่ความไม่สงบสุขมาเข้าบ้านเข้าเมืองเข้าสู่ตัวของเราเป็นคนฉลาดหรือคนแบบนั้นคนฉลาดต้องรู้จักวิธีรักษาตัวป้องกันตัวสิและทำความให้สงบร่มเย็นให้แก่ตัวและให้สังคมทั่วไปให้เกิดประโยชน์ทั่วกันไปนั่นจึงเรียกเป็นคนฉลาดโดยอัดด้วยธรรมการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้เอาละพอ

สภาพของธรรมคือความเที่ยงตรงผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เที่ยงตรงมีความคิดที่ถูกธรรมเป็นความคิดที่ตรงการกระทำและพูดทุกอาการของความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความถูกต้องความถูกต้องนี้แหละเป็นแบบฉบับของผู้ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโลกถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับแล้วจะไม่มีส่วนใดที่จะทำให้โลกได้รับความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้เลยแต่คำว่าธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือบอกชื่อบอกนามไว้ว่านี่คือธรรมนั่นคือธรรมและนั่นไม่ใช่ธรรมแต่สิ่งที่บุคคลทำลงไปแล้วเป็นไปเพื่อความถูกต้องผลได้รับความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นนั่นท่านเรียกว่าธรรมในหลักธรรมชาติของธรรมเป็นอย่างนั้นที่เราทั้งหลายได้อาศัยธรรมเป็นความประพฤติหรือเป็นแนวทางแห่งความประพฤติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมก็เพราะว่าใจของเราไม่มีขอบเขตความประพฤติของเราไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับเหมือนกับเส้นบรรทัดแล้วจะหาความแน่นอนและความยุติลงไม่ได้ฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โลกจะต้องหมุนตัวเข้าหาเสมอใครจะถือศาสนาใดๆก็ตามจุดที่มุ่งหวังก็คือเพื่อความเจริญของตนและส่วนรวมสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือการปฏิบัติของผู้นั้นถูกต้องตามหลักธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งผลคือสิ่งที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจนี่ท่านเรียกว่าหลักธรรมเป็นเสมอผู้ไม่ได้ปฏิบัติและไม่สามารถจะรู้หลักธรรมตามความจริงของธรรมแล้วจะปฏิบัติต่อตนเองก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องจะปฏิบัติต่อสิ่งเกี่ยวข้องก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องแม้จะเกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันก็ไม่ถูกต้องเพราะจากหลักธรรมคือแบบฉบับตามธรรมดาของใจจะต้องคิดไปโดยไม่มีประมาณสิ่งใดที่ตนชอบใจใจชอบจะคิดสิ่งนั้นให้มากและอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังของตนแม้คนอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจของตนสิ่งอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่จะได้รับเป็นเครื่องสนองตอบแทนตามใจที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่ค่อยจะสมความมุ่งมั่นปรารถนานอกจากนั้นยังกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนอีกด้วยนี่คือการปฏิบัติตัวเองไม่ได้เข้าในกรอบแห่งหลักธรรมซึ่งเป็นของแน่นอนผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักธรรมคือความถูกต้องเสมออย่ามองดูตนให้มากกว่าความถูกต้องและอย่ามองดูคนอื่นให้เลยขอบเขตแห่งความถูกต้องมองหน้าที่การงานก็เพื่อความถูกต้องถ้าหากว่ามองตนให้ผิดจากความถูกต้องมองคนอื่นให้ผิดจากหลักแห่งความถูกต้องมองดูหน้าที่การงานที่ตนจัดตนทำอยู่นั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันแล้วผลจะไม่เป็นที่ถูกต้องและเป็นที่เย็นใจได้เลย
เพราะสิ่งที่จะนำมาแห่งความเย็นอกเย็นใจย่อมเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือความถูกต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนแต่ละรายละรายมุ่งเข้าสู่ความถูกต้องผลจึงเป็นขึ้นมาด้วยความภาคภูมิใจการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกนักบวชย่อมมีจุดมุ่งหมายต่อธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆในตัวของเราแม้แต่จิตใจก็ต้องน้อมเข้าถวายธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นเสียงเท้ารองรับพระธรรมทุกบททุกบาทเพื่อความถูกต้องเสมอไปนี่คือหลักความอยู่เย็นเป็นสุขในตัวเองด้วยในท่านผู้เกี่ยวข้องกับเราจะมีจำนวนมากหรือน้อยด้วยตลอดทั่วไปในวงกว้างยอมถือหลักธรรมเป็นของสำคัญจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นไม่ได้ก็เนื่องจากจิตเดินข้ามขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมหรือความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมผลที่จะแสดงขึ้นภายในใจจึงเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนไม่สมประสงค์ที่ตนคิดไว้เราภาวนาตั้งใจจะให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขภายในตนทำไมจึงกลายเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาภายในใจนี่ก็เพราะเหตุที่จะยังผลเช่นนั้นให้เกิดขึ้นเขาดำเนินตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของบุคคลผู้ภาวนาผู้นั้นจิตที่เราคิดไว้ว่าตนอบรมจิตใจหรือภาวนานี่เพียงเป็นเพียงขณะหนึ่งของจิตที่คิดขึ้นเท่านั้นแต่การดำเนินแห่งเข็มทิศของธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเคยฝังอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานานนั้นไม่ได้ฟังเสียงบุคคลผู้มีความคิดว่าตนจะนั่งภาวนาในขณะนี้เลยแต่เขาดำเนินไปตามเข็มทิศของเขาซึ่งเคยสั่งสมมาทางเดินของธรรมชาตินี้ไม่ได้มีสถานีที่จอดและเหมือน

ก็ยังต้องทำกลุยหมายผ้าทางเอาไว้เสมอหากจะไม่ลงมือทำได้ตามความชอบใจในเวลาหลับคนธรรมชาตินี้แหละที่เป็นธาตุสิทธิ์ต่อการอบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้เป็นไปได้เพื่อความเยือกเย็นตามที่ตนมุ่งหวังเนื่องจากทางสายที่เป็นธาตุสิทธิ์ของธรรมะนี้ได้เดินตัดหน้าตัดหลังจิตขวางทางเดินของธรรมอยู่เสมอธรรมจึงหาทางก้าวเดินไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบเยือกเย็นภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญที่ถูกต้องจึงไม่ปรากฏให้ผู้บำเพ็ญได้รับเสวยผลเนื่องจากการบำเพ็ญของตนนั้นได้ล่วงไหลไปตามทางสายของสิ่งที่เป็นข้าศึกเสียตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรจะทราบทั้งทางผิดและทางถูกของใจทางผิดก็คือตามธรรมดาของจิตยอมจะคิดไปทางต่ำเสมอคือทางเพื่อผูกมัดตนเองให้เป็นผลเดือดร้อนภายในใจได้ทุกทุกโอกาสและสถานที่นี่เป็นทางที่ขีดขวางทางเดินของธรรมจึงควรทราบไว้เสมอแต่ทางเป็นที่เดินของธรรมะนั้นรู้สึกจะเป็นทางที่รกรุงรังมากเนื่องจากไม่ค่อยจะมีใครเดินกันและชอบเดินกันจิตที่จะคิดไปในทางด้านธรรมะมีชั่วขณะหนึ่งสองขณะเท่านั้นแต่จิตที่คิดเป็นให้เป็นไปเพื่อเป็นข้าศึกต่อตนเองเสียเองนั้นรู้สึกจับเปิดไว้ตลอดสายทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับตามความมุ่งหมายผลที่จะ

นอกจากจะทำตัวเองให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองเสียด้วยซ้ำไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้การฝึกหัดดัดใจซึ่งเป็นสิ่งที่เคยคะนองมาเป็นประจำและทุกวันจึงเป็นธุระหน้าที่ที่ลำบากอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของท่านผู้ใกล้ต่อธรรมคือหลักอันถูกต้องและความสุขความเจริญเพื่อตัวเองจะทำไปไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์แล้วธรรมะสวัสขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็เป็นโมฆะเพราะธรรมะตรัสไม่ชอบแต่สอนคนไม่ชอบตามการตามสมัยตามวัยของบุคคลธรรมะแม้จะตรัสไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะภาชนะที่จะรับไม่สมดุลกันกับธรรมะแต่ในคำว่าสวัสขาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบนี้ชอบตามหลักธรรมด้วยเหมาะสำหรับอุปนิสัยของบรรดาชนทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะด้วยจึงสมนามว่าสวัสขาตธรรมพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้และตรัสธรรมะออกมาเป็นสวัสขาตธรรมพระองค์ท่านก็มีการฝ่าฝืนจนสุดวิสัยของเราสามัญชนที่จะดำเนินตามพระองค์ท่านได้มีใครบ้างที่จะกล้าเสียสละตัวเองถึงกับความสลบสลายเมื่อรอดตายแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่รู้ที่เด่นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยจะปรากฏในประวัติของท่านผู้ใดที่จะสวมรอยพระองค์ท่านได้ไหนเรามาปฏิบัติเพียงวันสองวันเพียงปีสองปีสองปีเราจะให้มีความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าครูของเราคือศาสนาเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆอาการความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าศิษย์ที่มีครูการปฏิบัติยากเราก็ต้องยกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธังสนังคถามว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านดำเนินมายากแสนยากยิ่งกว่าเราดำเนินอยู่ในขณะนี้การบำเพ็ญมาเป็นเวลานานไม่มีใครจะนานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าความลำบากไม่มีใครจะเทียบพระพุทธเจ้าได้ความสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนโลกไม่มีใครจะสละได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือมาปฏิบัติด้วยกันไม่มีใครจะกล้าเสียสละตนเองให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้านะไหนเราจะถือว่าเราเก่งกว่าครูในทางความภาคความเพียรทำเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าตัวได้ทำแต่กิริยาที่ทำเป็นอย่างหนึ่งกิริยาที่คิดให้เสจากหลักธรรมนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยที่เจ้าตัวไม่ได้คำหนึ่งผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มาจะเป็นไปตามแบบฉบับแห่งธรรมที่สอนไว้เนื่องจากจิตผู้จะดำเนินตามธรรมเปลี่ยนตัวไปดำเนินทางของที่มีฝากมีหนามเครื่องทิ่มแทงหัวใจเสียโดยมากฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นข้าศึกต่อตนเองจิตจึงหาที่ตรงวางเพื่อความสะดวกเย็นใจไม่ได้นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเป็นข้าศึกต่อตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดได้ทราบลงในจุดเดียวกันว่าความเป็นข้าศึกต่อตนเองก็คือเรื่องของใจเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองความเป็นคุณแก่ตนเองก็คือรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหนักก็ยอมรับเบาก็ต้องสู้ถึงไหนถึงกันขอแต่ว่าแนวทางแห่งธรรมท่านสอนไว้อย่างไรวิธีของจิตถ้าไม่สามารถจะดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าศิษย์ไม่มีถูก
ถ้าศิษย์ที่มีครูต้องดำเนินตามรอย

ของถูกความลำบากพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนแล้ววิธีดำเนินปฏิปทาทุกด้านพระพุทธเจ้าเป็นครูมาของพวกเรามาทั้งหมดตลอดความรู้ความฉลาดที่ได้มาจากการดำเนินของพระองค์ท่านก็เป็นครูของพวกเราอีกถ้าเราไม่ถือเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาเป็นครูแต่ปล่อยให้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองภายในใจของตัวเป็นครูท่ามสอนชักจูงไปตามที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ปราศจากครูอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเป็นเทวทัตสังหารตัวเองอีกด้วยพุทธะที่ควรจะรู้ควรฉลาดควรจะฉลาดควรจะผ่านพ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นข้าศึกต่อตนเสียเนื่องจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยวิธีปฏิบัติให้ผิดพลาดหรือไม่คำนึงถึงความผิดของตนนี่ท่านเรียกว่าเทวทัตที่ฝังอยู่ภายในใจเทวทัตนี้ไม่ได้ไปทำลายพระพุทธเจ้าองค์ไหนแต่มาทำลายพุทธะภายในใจของตนไม่ให้ก้าวพ้นไปจากทุกข์ได้จะเป็นทุกข์ท่านใดก็ตามไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของเทวทัตกดขี่บังคับไว้ตลอดสายไม่มีเวลาที่จะตรงวางลงได้ด้วยความถูกต้องเราอย่าคิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเวรกันแต่ให้เราถือว่าใจของเรานี้เองเป็นกรรมเป็นเวรต่อตัวของเราจึงไม่สามารถจะก้าวพ้นจากความจากเวรคือเทวทัตตัวกีดขวางและตั้งความอยู่ในขณะนี้ให้ถึงความรู้ความวิเศษเรียกว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนเรื่องภายนอกเข้ามาสู่เรื่องภายในนำเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นเรื่องของตัวแล้วเราจะมีทางพิจารณาปลดเปลื้องแก้ไขและเราจะมีทางทราบมากในใจของเราก็ย่อมมีส่วนชั่วเหมือนกันชั่วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่กับใจของเราถ้าเราพอทราบได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีธรรมะคืออุบายที่จะปลีกตัวของตัวออกจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยต่อตนภายในใจดวงเดียวนี้ได้ตามกำลังความสามารถของเรามีวิธีปฏิบัติธรรมะตามแบบครูของเราสอนให้โอปนะยิโกน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไปไม่ได้คำว่าวัตตะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศพระพิษพระจันทร์และโลกทั้งโลกเป็นวัตตะโปรดไปดูดวงใจที่หมุนรอบตัวอยู่นี้ด้วยความไม่รู้จักประมาณและหาที่ตรงวางตนไม่ได้นี่เองเป็นวัตตะหมุนอยู่เช่นนี้จนหาทางออกทางเข้าไม่ได้หาที่แก้ที่ตดไม่ได้มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนั่งอยู่ก็หมุนนอนอยู่ก็หมุนยิ่งกว่ากงจักรในโรงงานซะอีกเพราะนั่นเขามีเวลาปิดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือเห็นควรแต่เวลาแล้วเขาปิดงานเขาได้แต่งานกงจักรภายในใจนี้ติดไม่ลงเข้าในลักษณะที่ว่าก่อไฟแล้วดับไม่ดับนี่เราเปิดไฟขึ้นเผาเราแล้วเราหาอุบายวิธีระงับดับไฟภายในใจของเราไม่ได้จึงมีแต่ความรุ่มร้อนโลกธาตุกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ภายในใจดวงเดียวเมื่อใจมีความคับแคบแล้วไม่มีโลกไหนจะกว้างขวางในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีความสบายจะอยู่ในบ้านในป่าอยู่ในเมืองอยู่ในที่ชุมชนหรืออยู่คนเดียวได้รับทานอิ่มนอนสบายตามสภาพของธาตุขันธ์ก็ตามแต่ใจมีความเลือดร้อนอยู่เสมอ
พราะไม่มีวันหักห้ามกงจักคือความหมุนภายในใจตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมะทั้งหมดนับตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบกลางและละเอียดเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะหักห้ามกงจักภายในใจให้หมุนช้าลงเป็นลำดับลำดับจนหยุดความหมุนเวียนได้โดยเด็ดขาดดังองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นต้นนี่คือว่าท่านผู้ดับกงจักได้จริงภายในใจถ้ากงจักนี้ยังมีอยู่ตราบใดจะเป็นส่วนละเอียดก็ตามก็ชื่อว่าหมุนตัวอยู่เพื่อวัฏฏะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการพยายามระงับดับกงจักภายในหัวใจของตนได้เสียโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเป็นที่ไหลมาแห่งความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงมหันตทุกข์จะเป็นสิ่งที่หมดปัญหาลงได้จากใจที่หมดเชื้อภายในตนแล้วคำว่าเทวทัตก็จะหมดปัญหากันลงในขณะที่ใจได้ระงับดับเสียซึ่งท่าติดภายในตนเองโดยสิ้นเชิงจะเหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือพุทธะที่เด่นดวงและบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ภายในตนนี่คือพุทโธที่แท้จริงเป็นพุทโธที่ไม่มีความสงสัยต่อเรื่องของตัวเรื่องเกิดมาจากเท่าไรก็เป็นอันว่าสิ้นปัญหาไปแล้วเรื่องตายก็มีปัญหาอันไรเพราะทราบแล้วว่าความผสมขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายที่รวมกันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงเขาสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะบกพร่องไปตามธาตุเหล่านี้สลายตัวไปเพราะความบริสุทธิ์เป็นของตนโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องภพชาติที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในภพใหม่นั้นก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากเชื้อที่พาให้เป็นมาเป็นไปซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นเจ้าตัวการนี้ได้สิ้นสูญไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนี้จึงเป็นจิตที่พอตัวเป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากความหมุนของตนเองนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวกับตนเองและเป็นข้าศึกต่อตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้กลายเป็นความรู้ขึ้นมาจากจิตที่เคยลุ่มหลงนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติคือความขยันหมั่นเพียรหลักธรรมะ4ข้อซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนอย่างเอกได้แก่ฉันทะเป็นผู้พอใจในธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อตนเองทุกแง่ทุกมุมวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยทุกระยะไม่เลือกการเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศจิตตะมีใจจดจ่ออยู่เสมอที่จะยังงานชิ้นเอกคือความพ้นจากทุกข์ของตนให้สำเร็จได้ตามใจหวังวิมังสาทางใดจะเป็นไปเพื่อความบุกค้นแม้จะยากแสนยากลกรุงรังสักเท่าไรก็ตามจะพยายามถากถางออกด้วยปัญญาเสมอทำทั้ง4ข้อนี้ตั้งอยู่ในโลกโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นไม่อดอยากขาดแคลนสถานที่อยู่อาหารการรับทานเครื่องใช้ไม้สอยไม่อดไม่อยากเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องมือหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตามใจหวังมีอยู่ในผู้ใคร่ต่อธรรมะก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะ
ศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์วิมุตติก็หลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4ข้อนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งเห็นแดนฝั่งที่ข้ามมาแล้วก็ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนตัวเองไม่สามารถจะมองย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพซึ่งเป็นฝั่งเดิมของตนอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปได้อีกกี่ภพกี่ชาติจึงจะถึงชาติที่พ้นจากภัยเราก็ไม่สามารถจะกำหนดนับอ่านได้ในภพชาติของเราข้างหน้านั้นนี่จึงเปรียบเหมือนกันกับว่าฝั่งทางโน้นของมหาสมุทรปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเราจะไปยังไงมายังไงตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนได้รับความสุขความทุกข์ความโง่ความฉลาดลำบากลำบนแค่ไหนไม่สามารถจะชั่งตวงตัวของตัวได้จึงเป็นเหมือนอยู่ในกลางมหาสมุทรอาศัยแต่เรือลำเดียวที่ลอยลำอยู่เท่านั้นภายในมหาสมุทรและจะถูกอับปางลงด้วยภัยใดๆก็ไม่ทราบจะด้วยลมหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ถ้าหากเรืออับปางแล้วเราจะไปอาศัยอะไรอัตภาพนี้ก็ต้องยอมจมน้ำไม่มีอะไรเหลือแล้วเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรือยังไม่อับปางเทียบกับอัตภาพของเรานี้ยังไม่สลายตัวชีวิตลมหายใจก็ทำหน้าที่ของตนอยู่แต่ก็ทำอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงกันนี่มันเข้าในวัฏฏะเลยวนไปวนมาอยู่เข็มทิศทางเดินของผู้จะข้ามจากมหาสมุทรทะเลหลวงนอกจากหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถลื้อฟื้นคนให้พ้นจากมหันตทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะทำความรู้สึกตัวต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากเย็นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับการทำงานซึ่งเป็นกิจประจำวันของเราใครจะทำงานที่ไหนก็ต้องยากลำบากนั้นแต่ก็เพื่อผลรายได้มาสำเร็จความเป็นอยู่ของตนด้วยกันฉะนั้นคนเราจึงอยู่ว่างไม่ได้จะลำบากเพราะการทำงานก็ต้องทำเนื่องจากความจำเป็นของธาตุขันธ์บีบบังคับจะไม่ทำไม่ได้เรื่องงานภายในใจก็โกรธได้เทียบเทียงกับงานภายนอกต้องมีการลำบากเช่นเดียวกันอดข้าวอดปลาจะไม่ลำบากอย่างไรถ้าไม่ลำบากแล้วโลกนี้เขาไม่ต้องทำไร่ทำนากันอดข้าวอดปลาก็สบายแต่นี้ก็เป็นทุกข์อดไม่ได้ต้องตายเรายังพออดได้วันหนึ่งรับเพียงมื้อเดียวเขารับวันหนึ่งสามมื้อสี่มื้อเขารับแบบนั้นเราก็นับแบบฝ่าฝืนอุปสรรคมาได้ทนทุกข์ทรมานเอาได้การรับทานเพียงมื้อหนึ่งเราก็อยู่ได้เพราะความเคยกินของการอดเสมอเราก็ถือเป็นธรรมดาไปนะนี่การรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาเบื้องต้นก็ลำบากถ้านักษานานๆเข้าก็มีความเคยชินก็สบายไปเหมือนกับงานที่เราเคยทำแล้วก็ค่อยง่ายขึ้นเพราะความเคยชินของการทำงานนั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นความยากลำบากเหมือนกันเพราะจะเริ่มต้นนั่งสมาธิเท่านั้นเหมือนกันกับจะถูกหามเข้าไปสู่ตะแลงแจงให้เขาประหารชีวิตเริ่มจะนั่งภาวนารีบตั้งนาฬิกาไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเท่านั้นเราจะรีบออกเวลานี้เราจะรีบเข้าไม่ได้พูดมีแต่จะรีบออกทั้งๆยังไม่เข้าก็จะรีบออกเห็นเวลาเท
ที่จะออกนั้นเป็นเงินเป็นทองแต่เห็นเวลาที่จะเข้านั้นเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแล้วนี่เบื้องต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่จะยากลำบากเราก็จะเข้าเราจะทำไม่มีใครจะบังคับให้เราทำนอกจากเราจะบังคับตัวเองเพื่อความสุขความเจริญที่ตนมุ่งไว้ทำเอายากก็ทำลำบากก็ทำนี่หน้าที่ของผู้ใคร่ต่อธรรมะฉันทะพอใจที่จะนั่งภาวนาวิริยะเพียรพยายามดูวิถีทางเดินของจิตมันจะคิดไปไหนมั่งจิตคิดออกจากเราเราเป็นเจ้าของของใจทำไมจะไม่ทราบความคิดเข้าออกดีชั่วของใจถ้าเราตั้งใจระมัดระวังรักษาอยู่เราต้องรู้จิตตะเอาใจจดจ่อดูเรื่องของตัวที่มังสาไข้ควรดูมันคิดไปทางไหนถูกหรือผิดดีหรือชั่วคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตคิดโกรธเขาหรือคิดรักเขาชังเขาหรือกับสิ่งใดบ้างคิดไปพิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาท่านเรียกว่าอีมังสาใครตรองดูอัตภาพของเราที่เรารักสงวนมากๆนี้จะรักกันไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วจะละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟปราศจากความเป็นเราเวลานี้นั่งเฝ้ากันอยู่คำว่าเรากับปรากฏเป็นตัวของเราจริงๆเวลานี้แต่จะเป็นไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่ปัญญาสอดส่องมองลงไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปผิวหนังดูเข้าไปให้ชัดเข้าไปข้างในเท่าไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นปัญญาสอดส่องมองทะลุลงไปเห็นทุกชิ้นทุกส่วนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาของตนจิตที่เคยหมักหมมจิตที่เคยสั่งสมจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันกับว่าไฟไหม้เรือนแม้จะอยู่ในห้องเรือนของตัวเองเพราะคำรักความสงวนบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบออกจากบ้านเรือนทั้งๆที่รักสงวนอยู่ปล่อยให้ไฟไหม้จะเป็นเท่าเป็นฐานไปตนเองได้เนื้อนอดหรือปลอดภัยไปแล้วเป็นของที่มีคุณค่าดีกว่าที่เราจะยอมตายอยู่ในกองเพลิงเพราะความรักบ้านรักเรือนนั้นนี่ลักษณะนี้ฉันใดใจพยายามถอดถอนตนเองด้วยอำนาจของปัญญาจากกายซึ่งกำลังถูกชราพยาธิอันเป็นเพลิงทั้งกองนี้เผาลนอยู่ทั่วทั้งสกลกายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างถอนตัวออกไปได้จากอุปทานคำยึดมั่นถือมั่นนี่ท่านว่าเป็นยอดดีแต่มันเหลือตั้งแต่กากเมืองเท่านั้นถ้าพยามาจุนาดมันจะได้ก็ให้ได้แต่กากเมืองสมบัติเราขนออกไปหมดความเฉลียวฉลาดคุณงามความดีถอดถอนออกไปได้หมดใจก็ได้เป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธลุดเล็ดลอดออกไปจากอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลเป็นกองไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอาลัยอาวรณ์กับสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่านี่คือกองธาตุกองขันธ์มาประชุมกันแล้วสลายตัวลงไปไม่มีความเสียดายนี่ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดอย่างนี้เพียงจะได้เห็นร่างกายชัดเจนอย่างนี้แล้วปัญญายังจะไม่ยับยั้งในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นแจ้งชัดซึ่งเกี่ยวกับอยู่กับใจดวงเดียวนี้ยังจะแทงทะลุปลุกโปร่งลงไปถึงพวกเวทนาคือความสุขความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในขันธ์แยกออกได้หนึ่งกายถอนออกมาได้จากอุปทานความถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราสองแยกออกมาได้จากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆโดยไม่ถือว่าทั้ง3ประเภทนี้เป็นเราเป็นของเราน่ะเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสัญญานี้ก็ถอนออกได้โดยไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกันความรู้ที่มีอะไรฝังอยู่ภายในเป็นยาพิษ
อย่างละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอนิจจาคือความหลงตัวเองนั้นปัญญาก็สอดแทรกแทงทะลุลงได้อีกจนไม่มีอวิชชาตัวใดจะฝืนนอนจมอยู่ภายในใจได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถูกปัญญาแทงทะลุปุโปร่งไปหมดสลายตัวลงไปสิ่งที่รู้ว่าข้าศึกได้สลายตัวลงไปนั่นคือความบริสุทธิ์หลุดออกมาแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ให้เคยให้ชื่อว่าเป็นขันธ์มาแต่ก่อนคือกองรูปได้แก่ส่วนร่างกายทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆทั้งทางกายและทางใจสัญญาความจดจำได้หมายรู้สังขารความคิดของใจคิดดีคิดชั่วเรียกสังขารทั้งนั้นวิญญาณความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตนนี่คือกองแห่งขันธ์แยกกันได้จากจิตแม้จะเกิดขึ้นจากจิตก็ทราบแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งๆที่เกิดขึ้นจากจิตหาได้เป็นจิตไม่มีแยกกันได้อย่างนี้จิตที่เคยถือว่าตนเป็นจิตตนเป็นตนตนเป็นเราเราเป็นจิตก็แยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาจิตในขั้นต้นเป็นจิตสมมติเคลือบแฝงอยู่ด้วยสมมติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเต็มไปหมดในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นแลท่านให้ชื่อว่าจิตตอวิชชาปัญญาได้สอดแทรกนึกแทงทะลุออกไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือในคำว่าจิตเป็นเราเป็นของเราสิ่งที่เหลือก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนี่ไม่ถือว่าพุทโธนี่เป็นเราพุทโธนี่เป็นของเราความบริสุทธิ์นี่เป็นเราความบริสุทธิ์นี่เป็นของเราเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้ถืออย่างเหมือนอย่างที่เคยถือในสิ่งอื่นมาเป็นสภาพที่วางตัวเป็นกลางเสมอนี่คือวางจิตได้โดยถูกต้องระหว่างจิตกับจิตจิตที่เป็นสมมุติก็ปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดจิตที่เป็นวิมุตติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความหลุดพ้นของตนขันธ์ทั้ง5ก็รู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดจะฝังจมอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างที่เคยฝังมาแล้วตั้งกับตั้งกันนี่คือผู้หลุดพ้นแม้จะมีขันธ์อยู่ก็เป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยถือขันธ์นั้นมาเป็นหอกเป็นหนาบทิ่มแทงตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากถอดเปลี่ยนออกถอดน้ำออกจากเรื่องของขันธ์ทั้ง10และถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากจิตอวิชชาที่เคยฝังจมกับภายในใจมากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์หมดความสมมุติว่านี่ใจนี่เรานี่ความบริสุทธิ์เป็นเราเราคือความบริสุทธิ์อันนี้หมดการปักฟันเขียดแดนในสิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าข้างนอกข้างในรู้เห็นตามเป็นจริงรอบตัวนี่คือผู้รู้ตัวผู้รู้พบรู้ธาตุผู้รื้อถอนพบถอนธาตุผู้รื้อถอนทุกข์ทั้งภายนอกทั้งส่วนกายทั้งภายในที่ส่วนกันหมดปัญหาพบหน้าก็ย่นเข้ามาสังหารกันในจิตดวงนี้พบหลังที่เคยเป็นมาก็มายึดติดกันเพียงแค่นี้ปัจจุบันในบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตศูนย์กลางแห่งความทำลายภพชาติทั้งหลายได้จากจิตที่บริสุทธิ์เพียงเดียวนี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆคำว่าวัฏฏะที่ไหนๆหมดปัญหากันไปเพราะจิตที่เป็นตัววัฏฏะได้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองแล้วนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกๆท่านซึ่งก็มุ่งหน้ามาด้วยความสนอกสนใจและขอขอบคุณอนุโมทนาลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลสละทั้งเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติชีวิตจิตใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของมีคุณค่าเป็นผู้กล้าหาญเพื่อความเสียสละต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้บากบั่นหันหน้าเข้ามาสู่แดนของป่าซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับแดนนรกผู้ไม่มีความสามารถอาศัยจริงๆแล้วรู้สึกจัก
ไม่มีใครกล้าเสียสละตัวเองในล่ำเวลาทรัพย์สมบัติเข้ามาอยู่อย่างนี้งั้นโปรดได้ส่งเสริมคุณงามความดีของตนที่มีมาแล้วและกำลังเต็มไปอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจะไปพ้นจากธรรมทั้งสี่ข้อที่ได้ยกขึ้นแสดงมาฉันทะวิยะจิตตะวิมังสานี้ไปได้เลยในอวสานแห่งธรรมนี้ขออำนาจของมีงานในภาคองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคสามพร้อมทั้งกระทำและประสงค์จงมาคุ้มครองรักษาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่อุตส่าห์มาบำเพ็ญตนด้วยความกล้าหาญให้มีความสุขสำราญภายในจิตใจโดยทั่วกัน

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

0: นุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะตัมมหังสังฆังอภิปูชยามิตัมมหังสังฆังสิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

0: สะเกวรสะลุขคันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะริณิพุทธังปิตังปะกวันตังอุริสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังกาลิยังปะปะชิตังตัสมิงปะกวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

มังกริสันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะนายานาภวิสันติ

0: ปไปดูคราบเนี่ยตอนนั้นเป็นแยกกันที่ตรงนั้นเอากันนั่งหนักหน่อยถ้าเขาไปดูไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระไตรปิฎกยังไม่อุบัติถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปได้ถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระไตรปิฎกยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันนะการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไว้พอประมาณนานมานานมาผู้โสดจาริกมันก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสโสดจาริกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้โสดจาริกเป็นพระอรหันต์ธรรมะก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความมือถุดเรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั้นเป็นไปตามอุปนิสัยแต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสขึ้นไปลากเอาผลกิเลสตัวของออกมาสาดกระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสตัวจะลึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนึงไงอย่างเรื่องของท่านจันมั่นลองดูดิไม่ใช่คุยนะเอาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะเกิดละเอียดละเอียดมันก็ไปเป็นไปได้แต่งไปได้เขียนไปได้นะธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะเดียวกันก็ตามในกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าไปกว่านั้นอีกเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับความสนใจเลยนั่นเลยเอามาถกเถียงกันอยู่ทุกวันหนุ่มคนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมน่ะเพราะคนมีกิเลสทำในความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมเนี่ยไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปเพราะอย่างนั้นขยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความฉลาดทั้งตนขึ้นจากความจำนั่นแฝงความจำผิดเป็นปลอมๆไปมาโต้กันเป็นบ้าน้ำลายไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วกล้าที่ทำทั้งหมดอยู่ที่ไหนจิตเจตสิกรูปนิพพานนอกเหนือไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจตสิกก็ใครคิดเนี่ยจิตก็อะไรรู้ๆทุกวันนี้แง่ลูกกับลูกอะไรลูกทำนามธรรมอยู่ภายในความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ฉะนั้นจะไปถามใคร ไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำไมจะตาบอดกำช้างปฏิบัติที่ให้รู้ใครรู้มากน้อยอะไรอาถรรพ์ทำไมจะไม่อาถรรพ์สัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจเป็นผู้ปฏิบัติใจเป็นผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาทตามทั้งหลายแต่ขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีกกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรอะไรสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดิ่ดดิ้นดิ้นมันไม่จริงไม่จังแต่จิตมันเข้าถึงความจริงจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิ่ดไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจเป็นผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่มรุ่มดอนดอนมีดิ่ดดิ้นดิ้นหลอกหลอกลวงลวงได้ ต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองทอดออกมาจากหัวใจนี่จะกระทบกระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหาที่ประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายทุกขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมัน อย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบ่อมันสลัดปั้วเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มดอนด้วยความเกิดความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองอยู่วันนั่งคำคืนยังรุ่มคือไม่เห็นความจริงเขาวาดเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพไหนที่เคยวาดมามันล้มละลายไปหมดภาพที่เคยหลอกลวงนั่นให้พระคนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอเลยอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจางให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นนะมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั้นแล้วจะเกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็เลยการประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิถึงขั้นปัญญาโดยลำดับจนกระทั่งถอดถอนซะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่เห็นเนี่ยอะไรจะมาเป็นภัยกิเลสของเรานั่นแหละเป็นภัยต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นภัยนั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบๆผู้ปฏิบัติจะต้องโอปนัญญิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตแล้วภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องที่ปรุงแต่งขึ้นไปไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการของจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นนี่เมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแก่กล้าสามารถคือเดินหลับแล้วแม้แต่ขณะจิตที่แสดงออกปรุงถึงรูปนั่นเสียงนี้กลิ่นนั่นอะไรเหล่านี้มันรู้ทันทีทันทีทันทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่ทั้งนี้รูปเขาก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ยังไม่เกิดเสียงเขามีมาแต่ยังไม่เกิดผัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันแล้วจะว่ามันมีไม่มีจะว่ามันดีไม่ดีมันก็ไม่มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถายหลอกลวงตัวเองให้ตะกิดเขาก็มันโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีนี้ไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไมเสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสอย่างสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะเพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดกันยังไม่ขาดปัญญาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นต่างความจริงอย่าลดละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่าขึ้นกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรง บำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินโยกลมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดๆจนรู้แจ้งจริงๆและถอดถอนได้โดยลำดับดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จึงว่าเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็สร้างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นน่ะก่อภัยก็คือเรื่องก่อกวนตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่คืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าราว่าไงถ้าไปหาที่ไหนหาอวิชชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะฉะนั้นต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงมาถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายของตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางกันเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากถอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนียวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามาสายหลงมันออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกจากของอยู่นู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ระยงระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรและตัวที่ไปวาดภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยบเท่านั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้มันก่อขั้นแหลมไปไม่ยาวเหยียดจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้แล้วหลงมันจนจะตายก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามที่เด็กแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ค่ะก็มาเป็นลำดับผลสุดท้ายมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จ้างกับงานนี้อย่าลดละต่อกันอย่าเห็นว่าอะไรจะเลิศเลิศยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลิศยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาได้เองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาดอกขอบขอบคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตใจมันจะยิ่งเต้นเพ่นกระโดดไปไหนเท่าที่มันยิ่งเต้นเพ่นกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งผลักดันให้มันต้องยิ่งเต้นเพ่นกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดือนนั่นนอนนี่จะความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายถึงตลอดเวลามันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผมก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆความสงบก็เรียกสันติสงบจากด้วยสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับดับก็เป็นสันติกิเลสขาดแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นเหล่านัตถิสันติพลังสุขขังไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอารมณ์อย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่าติดนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาล้างมือเปิดต่างคนต่างมาสอบมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำหรือว่าธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอวัดปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในมันก็เหมือนกันเพราะใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรม
1: กับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นแบบนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นเวลาหลายปีแล้วแต่ละองค์ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดิบจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี่ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิมถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลาเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้และจะถอดถอนเรื่องน้ำหรือความกังวลภายในจิตใจของตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายของเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นกับใจนี่ไม่สามารถที่จะมาถอดออกมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงอย่าพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นอะไรเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันนั้นจึงต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูทั้งทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดถ้าเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิว่าไงบกพร่องตรงไหนก็เตือนบกพร่องตรงไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมมันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมมันไปซ้อมมันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกองที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้นะแล้วควรต่อยก็อย่าเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามปุ๊บอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพ่อครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายพ่อต่อยเพื่อสอนเจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนเขาต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงอันนี้ติดตะเกียงที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนยาที่ตรงไหนวาดตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเนรของเราใครมาตั้งใจปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความฝักใฝ่ต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจแล้วไม่ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเนรของเรานะเราเห็นพระเนรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมอบกับกายวาจาใจผู้ยิ่งแก่พระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โรเมพันเตโหยว่ามาแล้วโอไปกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ใช่สั่งสอนฉักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังฉักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องพูดสอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่พอทั้งห้าดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วเรื่องธรรมทั้งหลายที่แสดงออกมานี้ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกลงไปกลงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อยู่แล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้การปฏิบัติก็ยิ่งร่วงโรยลงไปเพราะกำลังมังคานั้นอ่อนลงไปทำสัจกิริยาไปนั่นแหละเดินยังคงก็เดินไปนั่นแหละนั่งพอหน้าก็นั่งไปการจะดูกิริยานี้นั้นก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบของเราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวังชามีที่ควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยและความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกท่านจะตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่าจะวิเศษวิโสยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้ ผล่ขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสันทิโตสันติโกหรือปัจจังเวตบุญญีอย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองค์นั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังคงดูด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยการเดินยังคงบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อมผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดในหัวใจซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามไปหมดท่านอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นออกไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องรับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล้มจะตายจะไปสนใจมันนี่จะธาตุสี่ทั้งมันแตกลงไปตามเรื่องของมันแต่ความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลดละให้ค้นลงไปพิจารณาแล้วก็จับสมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของของสมบัติคือปัญญาซะเองหรือเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่าให้มีแต่ชื่อชื่อพระชื่อเนรเฉยๆชื่อผู้ปฏิบัติเฉยๆให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก็มีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้อยู่ไกลขนาดไหนกำลังวังช้างเราจะสู้ได้ไหมอำนาจวาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไหมมีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอ๊ะผมเราวิตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนล้างแง่หลายทางจนไม่ชนะที่จะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมอยู่วันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้เลยแล้วก็ต้องคิดมากนอกจากพูดตั้งและพูดตั้งเท่านั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการปฏิบัติมาดูเห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสั่งสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันนั้นอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบาย

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดเอสBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงนำทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้ง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เดี๋ยวพระลูกพระหลานที่เข้ามาอบรมทุกวันทุกวันล้นเหลือล้นเหลือทุกวันทุกวันให้ดูนะมาศึกษาให้ศึกษาตาให้ดูสังเกตด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาตาหูสัมผัสอะไรให้ดูนี่เรียกว่ามาศึกษานะและประชาชนญาติโยมก็เหมือนกันจะมาแก้แก้กลางๆมาโก้โก้เก๋ๆไม่ได้นะวัดนี่ไม่ใช่วัดโก้แบบส่วมแบบฐานกิเลสตัณหานั้นนะก็แบบธรรมเลิศแบบธรรมนะให้ดูให้ดีนะท่านทั้งหลายมาอย่าเอากิเลสมาอวดธรรมนะมันขวางตาจะตายแล้วนะนี่นะมีแต่กิเลสมาอวดธรรมโถหยิ่งแท้ๆนะกิเลสนี่ตัวหยิ่งมากทีเดียวตัวส่วมตัวฐานธรรมดูแล้วถ้าภาษาโลกแล้วเรียกว่าหน้าหัวเราะหน้าหมันไส้เหลือเกินไม่รู้ตัวเลยคือกิเลสตัวหน้าด้านคือกิเลสนะให้ดูทุกคนเรามาศึกษาอะไรทำเลิศเลอมาตั้งกับตั้งกันกิเลสเลวร้ายมาตั้งกับตั้งกันเอาเป็นคู่เทียบเคียงกันอยู่ในหัวใจของเราคนเดียวในกิริยามารยาทแสดงออกจากหัวใจที่เลวร้ายนั่นแหละมากกว่าที่ของดีนะนี่เวลานี้มาศึกษาดูให้ดีนะยิ่งวัดนี้เวลานี้กลายเป็นวัดตลาดวัดสำเพ็งสำเพ็งของกิเลสนั่นแหละไม่ใช่สำเพ็งของธรรมนะไปแล้วนะเวลานี้นะยัวเยียวยัวเยียวมองดูจนดูไม่ได้นะยังโออาฟู่ฟ้านะกิเลสมันเก่งอยู่อย่างนั้นนะมันโออาเป็นส่วนเป็นฐานมันไม่ยอมรับมันโออาเหยียบทองคำทั้งแท่งคือทำที่เลิศเลอไปตลอดมาแล้วยังจะเหยียบตลอดไปอีกหนาแน่นยิ่งกว่านี้นะเราพูดจริงๆเราปฏิบัติมาเต็มเหตุเต็มผลเวลามันมืดมันก็มืดมืดซะมืดบอดจนมองหาอะไรไม่เห็นชนเอาเลยชนเอาเลยธรรมะเป็นธรรมชาติที่แจ้งขาวดาวกระจ่างเข้ามาปฏิบัติตามบัตรตามธรรมค่อยๆมีแสงสว่างขึ้นมาขึ้นมาเห็นไหมพระพุทธเจ้าสว่างขึ้นมาจากการบำเพ็ญความดีสารนังคัจฉามิพวกเราคือประสงค์สว่างกระจ่างแจ้งมาเป็นสารนาพวกเราด้วยความดีเอาธรรมเข้ามาประดับมาตกแต่งแก้ไขจะค่อยสว่างออกไปเห็นดีเห็นชั่วแล้วแก้ไขกันได้นะนี่เราก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นเหมือนกันที่มาสอนพี่น้องหลายอย่ามาเข้าใจว่าหลวงตาบัวดุนะเราไม่ได้ดุทำท่านมองดูกิเลสท่านลำคาญต่างหากแล้วก็ยืมเอาหลวงตาบัวเป็นเครื่องมือสอนพี่น้องทั้งหลายนะหลวงตาบัวก็โง่เหมือนพี่น้องทั้งหลายแหละอยากฉลาดแต่มันไม่ฉลาดเพราะความโง่มันลากไปซะวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับจะเอาความฉลาดมาจากไหนท่านทั้งหลายมาศึกษาอบรมธรรมนี่ให้ดูให้ดีนะอย่ามาเล่นๆนะศาสนาเวลานี้กลายเป็นส้วมเป็นฐานไปแล้วส้วมฐานขึ้นเหยียบทองคำตั้งแถมจนจะไม่มีอะไรเหลือในชาวพุทธเราแล้วนะไปที่ไหนมีแต่ความเหอแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะมันดูไม่ได้แล้วใครเอาความสู่ความเจริญที่เลิศเลอมาเพราะวิ่งตามกิเลสนั้นมาอวดกันบ้างที่ข้ามีความสุขข้าวิ่งตามกิเลสถ้ามีความสุขที่ตรงไหนมันไม่เห็นมีแต่ไฟเผาอยู่ในหัวอกข้างนอกออกมาประดับประดาตกแต่งหลอกลวงกันไปข้างในเป็นไฟสุมอยู่ในหัวใจไม่กล้าจะพูดออกมาได้นอกจากคนใกล้ชิดติดกันก็ระบายสู่กันฟังบ้างไฟในหัวใจนี่กิเลสมันสร้างขึ้นมาถ้าทำในหัวใจอยู่ที่ไหนเย็นไปหมดสงบเย็นกายเย็นใจด้วยธรรมนี่เย็นผิดทั้งหลายนะให้ท่านหลายจำเอาไว้ทุกคนถ้านี่มามากทุกวันให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติถ้าพระหาสาระไม่ได้แล้วจะไม่มีอะไรเป็นความหมายในเมืองไทยซึ่งเป็นแดนของชาวพุทธนะยังไม่มีอะไรเป็นความหมายให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติธรรมคือธรรมเลิศเลอมาตลอดความเลวร้ายมาตลอดมันแข่งกันอยู่เวลานี้แต่เป็นฝ่ายกิเลสนะ เนื้อกว่าตลอดเวลาใครก็สมัครไปตามกิเลสทั้งนั้นสมัครไปตามธรรมมีน้อยมากทีเดียวให้จำมานะลูกหลานนะเราสอนทุกวันนี่หลวงตาก็จวนจะตายแล้วมองดูที่ไหนมันขวางหูขวางตาในสายตาของธรรมนะหลวงตากับบัวก็บอดแต่ธรรมท่านไม่บอดนะสิมองไปไหนจ้าเป็นหมดนี่ว่าไงนี่ละธรรมศาสดาสอนโลกเราทั้งหลายยัง ัวเลาะเยาะเย้ยต่อศาสดาด้วยอำนาจของกิเลสตัวพองตัวใหญ่ๆนั้นอยู่เหรอเอาไปพิจารณานะเอาละนี่จะให้พรนี่ต่อไปนี่หิวข้าวแล้วฆ่าเด็กนะอย่าไปบอกเนี่ยอะไรล่ะเนี่ยติดอยู่อะไรต่ออะไรกันบ้างล่ะเนี่ยฮะฮะ
2: ถ่ายเทปช่อง11ถ่ายวิทยุประเทศไทยทั่วประเทศตอนเช้านี่ครับ
1: มื้อเช้านี่ได้อ่านหรือเปล่ามื้อเช้านี่เทศก่อนจังหันน่ะฮะก็มันน่าจะออกก่อนซะด้วยนะมื้อเช้านี่น่ะน่าจริงๆนะมันจะให้เทศว่ายังไงวันนี้ก็เป็นงานเฉลิมพระชนม์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่อันใหญ่หลวงแห่งชาติไทยในจำนวนคน62ล้านคนเป็นอย่างน้อยวันนี้ควรที่พี่น้องทั้งหลายทุกคนซึ่งเป็นลูกเต้าของท่านได้ระลึกกราบไหว้บูชาท่านและทำบุญกุศลเป็นที่ระลึกด้วยในวันเช่นนี้เช่นทำบุญตักบาตรการกุศลใดๆก็ตามควรจะทำให้เป็นที่ระลึกของพ่อชาติบ้านเมืองของเราแม้แต่สัตว์ก็มีพ่อมีแม่นี่มนุษย์เราไม่มีพ่อแม่ได้ยังไงแล้วเมืองไทยเราก็มีพ่อมีแม่วันนี้เป็นวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อของเราทั่วประเทศไทยขอให้พากันรำลึกคิดถึงท่าน แล้วการจะสร้างความชั่วช้าละโมกทั้งหลายนี่ขอให้ระลึกถึงพ่อถึงแม่นะอย่าไปลึกถึงแต่ความอยากทำอย่างเดียวความอยากทำส่วนมากเป็นนิสัยของจิตที่มีกิเลสฝังอยู่ภายในนั้นและเป็นตัวเจ้าอำนาจมากแสดงออกมาก่อนทำให้อยากทำสิ่งนั้นอยากทำสิ่งนี้ ส่วนมากมีแต่ความชั่วอันนี้เช่นกับพ่อวันเช่นนี้เช่นวันเฉลิมพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพ่อของพี่น้องชาวไทยเราได้ปรากฏในวันนี้นั่นขอให้พากันรำลึกกราบไหว้บูชาทำบุญอุทิศถวายพระองค์และบรรดาสัตว์ทั่วโลกดินแดนแล้วก็ย้อนเข้ามาทำความลึกถึงตัวว่าพ่อเราเนี่ยเอาพูดยกเราชัดๆเลยว่าพ่อของเราพระองค์นี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพาจัดทั้งหลายพาลูกเต้าเหล่ากอของท่านทั่วประเทศไทยตั้ง62ล้านคนนี่ทำบาปทำกรรมที่ไหนไหมแล้วพระองค์ทรงประทานโอวาทหรือสั่งสอนว่าให้พี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์ทั้งลูกหญิงลูกชายให้พากันไปทำความชั่วช้าเหล่าหมกเป็นที่ลึกเฉลิมพระชนของพ่อหวังเคยมีไหมพิจารณาให้ดีเนี่ยวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนซึ่งเป็นวันเลิศเลอแห่งพี่น้องชาวไทยเราได้ประกาศบูชาพระองค์เป็นพิธีการทุกแห่งทุกหนตามจังหวัดต่างๆวันนี้พระองค์ไม่เคยทักชวนบรรดาประชาชนทั้งหลายในแดนแห่งเมืองไทยของเราให้พากันทำความชั่วช้าหลับหมกอย่างนี้ไม่เคยมีแต่ชักชวนให้พากันทำความดีความดีและลึกถึงบุญถึงคุณตั้งแต่พ่อแม่ของเรา ลงมานี่ก็พระมหากษัตริย์ท่านเป็นพ่อเป็นแม่สมเด็จพระบรมราชินีเป็นพ่อเป็นแม่ของคนทั้งประเทศของเรานี่แล้วเราจึงควรระลึกเป็นอย่างมากทีเดียวเช่นวันนี้ระลึก ถึงบุญถึงคุณของพระองค์ทำบุญอุทิศถวายพระองค์แล้วอุทิศส่วนกุศลแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รวมเข้ามาสู่ตัวของเรานี้ว่าให้พยายามทำความดีความดีในสมพระองค์มีพระเจตนาเมตตาสงสารพวกเราทั้งหลายอยู่มากทักชวนสอนทักชวนให้จากทางสร้างคุณงามความดีไม่ได้สร้างความชั่วทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกท่านจะให้แสดงออกทางความดีที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมมากน้อย นี่คือขอให้ระลึกถึงพระว่าหรือพระลำพึงของพระองค์ซึ่งมีประจำต่อสารโลกมาเป็นเวลานานมันก็ได้ลำพึงถึงด้วยความเมตตาของสัตว์ไม่อยากให้ผู้ใดในเมืองไทยเป็นคนชั่วช้าละโมบเป็นคน ไม่ดีหรือเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองพระองค์ไม่ประสงค์สร้างมาก็พระองค์สร้างพระบารมีมาประจำตลอดเวลามาแล้วแนะนำสั่งสอนของประชาชนอะไรสั่งสอนตั้งแต่ความดีความดี เราเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระองค์ก็ให้พากันระลึกถึงแต่ความดีสร้างแต่ความดีนี่จะเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องทั้งหลายนะเรื่องความชั่วมีดาดมีดื่มแหมจนกระทั่งจะดูไม่ได้เลยนะเราพูดจริงๆนี่ท่านทั้งหลายฟังเอานะภาษาธรรมต้องพูดอย่างคงไปคงมาทีเดียวเรียกว่าภาษาธรรมพูดอ้อมแอมพูดร้อยสรรพันคมพูดนิ่มนวลอ่อนหวานเพื่อจะต้มจะตุ๋นคนอื่นนั่นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องของธรรมจะมีตั้งแต่ความจริงล้นล้วนล้วนออกไปนี่วันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องคุณงามความดีทั้งหลายซึ่งวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนของพระองค์ท่านก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายจงบำเพ็ญคุณงามความดีเป็นเทลึกภายในใจเอาให้ได้ทั้งวันวันนี้ไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆพระองค์ก็ทรงกราบพุทโธเรากราบที่เรากราบอยู่ทุกวันนี้แหละพระองค์เป็นหนึ่งของพวกเราด้วยซ้ำเรื่องความขี้เกียจขี้ข้านมันมีแต่พวกเราพระองค์เราอยากจะพูดว่าท่านไม่ขี้เกียจการสอนคนก็มีแต่สอนอยากให้เป็นคนดีคนดีไม่ขี้เกียจนะแต่พวกขี้เกียจทำความดีนี่คือพวกเราให้ระวังอดีตตรงนี้นะมันขัดแย้งต่อพระโอวาทท่านนะให้พากันสร้างคุณงามความดีแล้วอย่าลืมคำว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วในปัจจุบันนี้คือพระพุทธศาสนาของเราที่เรียกว่าสมณโคดมขอให้กราบไหว้บูชาและระลึกท่านเป็นขวัญใจอยู่ตลอดเวลาพุทโธคำเดียวกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี้มีจำนวนมากขนาดไหนธรรมที่ปรากฏขึ้นจากการค้นพบของศาสดาแต่ละองค์ละองค์นี้ครอบโลกธาตุและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้มีจำนวนเท่าไหร่ ที่เราได้เปล่งถึงอยู่ทุกวันนี้ว่าสังฆังสรังคฉามิส่วนมากเราจะลึกถึงพระสงฆ์ในปัจจุบันที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมณโคดมเราไม่ค่อยหรือไม่ระลึกถึงพระสงฆ์ทั้งหลายที่มีมาตั้งกับตั้งกันมาเป็นสารณะของพวกเราไม่ค่อยได้ฉีดวันนี้ขอให้พี่น้องหลายระลึกถึงบ้างนะ คำว่าพุทโธคำเดียวนี้กระเทือนทั่วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เทียบกับท้องฟ้ามหาสมุทรฟังสิมากไหมพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์นี่มากลายเป็นธรรมธาตุครอบโลกธาตุพระธรรมนั้นน่ะพระพุทธเจ้าทรงรู้โลกถึงได้

0: มากแสนมากถ้าเราจะพูดตามหลักความจริงไม่พูดแบบกิเลสมันบอกว่าเหลือเชื่อเข้าใจมั้ยกิเลสเนี่ยถ้าเป็นความดีแล้วมันเหลือเชื่อถ้าเป็นความชั่วมีโคตรมีแท้ของกิเลสเท่าไหร่ลากเข็นกันมาหมดเลยแล้วมาเชื่อเข้าใจมั้ยถ้าเป็นทางความชั่วกิเลสลากโคตรลากแท้มาเชื่อด้วยกันหมดแล้วลากสัตว์ทั้งหลายให้ไปทำความชั่วเหมือนกันหมดถ้าสัตว์ทั้งหลายนี่มีโคตรมีแท้แล้วก็พวกนี้ก็จะวิ่งทำกิเลสไปทำความชั่วชาติละมกอันนั้นทั้งหมดทั้งโคตรทั้งแท้แล้วล่ะเข้าใจเหรือนี่แหละเรียกว่าพูดแล้วต้องขอไปพูดไปหลงลืมไปนะมันไม่สื่อไม่ต่อกันแต่อย่างนี้ละนี่แหละเรื่องพระสงฆ์สาวกตรัสรู้ธรรมขึ้นมามากขนาดไหน นี่พุทธธรรมสงฆ์รวมแล้วเป็นเรียกว่าเป็นธรรมธาตุนี่แหละมากแสนมากแล้วมาเป็นมานานแสนนาน พูดอย่างนี้ใครจะไม่เชื่อเข้าใจเหลือล่ะพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหนก็ตรัสรู้มาเนี่ยเรานับได้ที่ไหนต้นอยู่ที่ไหนปลายอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้มาเรื่อยเรื่อยถึงจะเป็นเวลาช้าก็ตามแต่ตรัสรู้ไม่หยุดไม่ถอยหมุนอยู่ตลอดตรัสรู้มาเรื่อยถ่ายกันมาเรื่อยจนกระทั่งวันนี้แล้วยังจะมีอยู่ไปข้างหน้าอยู่ไม่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าตรัสรู้กันมาเรื่อยพระธรรมปรากฏขึ้นเรื่อยจากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นพระสงฆ์ปรากฏขึ้นเรื่อยๆนี่มีจำนวนมากขนาดไหนเราได้กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เรียกว่าเรามีอำนาจวาสนาบุญญาภิเริ่มผ่านถึงได้เกิดมาพอพุทธศาสนาแล้วก็ได้กราบไหว้บูชาแล้วได้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนพระเจ้านับว่าเป็นประโยชน์แก่เราและสังคมทั่วๆไปเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเรานี่เพราะชาวไทยเราเป็นสังคมอย่างชาวพุทธมากต่อมากนะ อย่าลืมคำว่าพุทโธธรรมโมสังโฆถ้าหากว่าจะมันจะคิดทำความชั่วชาติมกทั้งหลายล่ะให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เฉพาะวันนี้เป็นวันพระเฉลิมพระชนม์ให้ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระเมตที่ทรงมีพระเมตตาต่อพี่น้องชาวไทยเราอย่างน้อย63 ล้าน 12 ล้านคนความชั่วที่ระลึกขึ้นนั้นมันจะระงับไปด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านช่วยระงับให้เราไปด้วยนะให้พากันระลึกถึงคุณงามความดีนะวันที่นี้เป็นวันสำคัญพระองค์เป็นผู้สำคัญเราก็ระลึกถึงเป็นวันสำคัญแล้วมานึกถึงธรรมในหัวใจของเราให้เป็นของสำคัญมากยิ่งขึ้นอีกนะแล้วเราจะมีความสุขความเจริญมีความสงบร่มเย็นและจะได้จากธรรมนี้ทั้งนั้นนะสิ่งอื่นที่จะได้ให้เป็นความสงบร่มเย็นนี่นอกเหนือจากธรรมแล้วไม่มีเรื่องของกิเลสนี่ที่สัตว์โลกทั้งหลายชอบนักชอบหนาดื่มด่ำที่สุดตลอดมาไม่เคยมีวันจืดจางเลยนี่คือเรื่องของกิเลสเนี่ยหลงไปแล้วนะอย่างนี้นะพูดพูดเรื่องอะไร
1: วันนี้วันสำคัญนะให้
0: เป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้พูดไปหลงไปแล้วนะต่อไปจะพูดมาได้นะเอาละเราจำได้ตรงไหนก็พูดตรงนั้นนะนะเพราะเวลานี้หลวงตาก็แก่แล้วนี่อายุขนาดนี้แล้วพูดหลงหน้าหลงหลังนะตรงไหนจำได้ก็พูดออกมาตรงนั้นท่านทั้งหลายก็จำมาตามนั้นก็แล้วกันนะเดี๋ยวนี้หลงหน้าหลงหลังแล้วนี่พูดถึงเรื่องของกิเลสนี่นะที่ว่าเชื่อตามกิเลสนะที่เราฉุดลากไปนี่ไม่มีวันเอื่อมเบื่อหน่ายอิ่มพอแล้วพาจัดทั้งหลายให้จมในกองทุกข์นี่ก็มากแสนมากนานแสนนานก็ไม่มีใครรายใดเบื่อหน่ายอิ่มพอนะแล้วว่าพอพูดออกมาเอ้ยเป็นทุกข์แล้วเนี่ยว่ากันมีครูบาอาจารย์มาสอนพอรู้ว่ากิเลสบ้างอ๋อเป็นทุกข์เพราะกิเลสมันดัดว่าเท่านั้นนะพอจากนั้นกิเลสกระซิบปราบไปอะไรที่มีความชั่วเหรอคือเลยเนี่ยเป็นบ้าเลยมันไปอย่างงั้นนะพวกเราถ้ากิเลสแล้วมันกระซิบเท่านั้นพอแล้วอยู่พอดีหูขาดยังไม่ได้มาจูงหูแล้วเราจับหูดึงให้มันซะก่อนหูขาดนี่แหละกิเลสเจ๋งขนาดนั้นนะธรรมะเบื้องต้นยังไม่เก่งหากเป็นนิสัยของผู้มีอยู่ภายในใจคิดอยากทำบุญทำทานคิดอยากสร้างกุศลผลบุญประเภทต่างๆมันถ้าเป็นอยู่ในจิต นี่เราเรียกว่า

0: นิสัยแห่งบุญแห่งกุศลติดใจของผู้นั้นหากเป็นหรือมาจากการทำความชั่วเนี่ยขยะมันหนักเป็นในจิตนะแต่การทำความดีอยากทำไม่มีใครบอกมันก็เปลี่ยนในใจนี่เรียกว่านิสัยแห่งความดีคนมีนิสัยอยากจะทำตั้งแต่ความชั่วคนมีนิสัยดีมักจะทำความดีไม่มีใครบอกมันหนักเป็นอยู่ในใจของมันนี่แหละถึงไม่มากก็แสดงเพียงเท่านี้ก็ตามเวลาทำเข้ามากนะเข้าทำนี่จะเด่นขึ้นนะเด่นขึ้นภายในหัวใจเพราะคำว่าทำก็แต่ก็ไปก็เป็นบุญเป็นกุศลนะทำเป็นบาปเป็นกรรมเป็นแยกประเภทออกไปนี่นะเนี่ยกำลังจะหลงอีกแล้วลืมอีกแล้วนะนี่เวลาเราคิดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมก็ตักตวงเอาบุญกุศลขึ้นมาเข้ามาใส่ใจเวลากิเลสมีอำนาจมากกิเลสดึงไปก็สร้างแต่บาปแต่กรรมออกจากหัวใจดวงเดียวกันนี้นะกิเลสก็ดีธรรมก็ดีอย่าเข้าใจว่าจะมีมาจากที่ไหนเกิดขึ้นที่ไหนได้นอกจากเกิดขึ้นที่ใจของสัตว์นี้เท่านั้นเนี่ยมันมีอยู่ในใจของเรามีทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเรายังมีครูมีอาจารย์สอนอีกมีธรรมท่านสอนไว้อีกแล้วเราก็ควรจะแน่ใจว่าบาปบุญเกิดอยู่ที่ใจเพราะกิเลสกับธรรมเกิดที่ใจกิเลสเกิดทำพาให้สัตว์ทำบาปธรรมก็ความดีพาให้สัตว์ทำดีมันอยู่ในใจของเราเราให้พยายามเดินไปตามธรรมดีกว่าถึงไม่แสดงมากธรรมเป็นความรู้สึกภายในจิตใจอยากทำแต่ความดีทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็เอาอยากทำแล้วก็ทำตามนิสัยของเราตามกำลังของเราท่านทำไปก็มากขึ้นแล้วสั่งสมความดีมากขึ้นสั่งสมความชั่วก็มากขึ้นเช่นเดียวกันนี่เราสั่งสมความดีแล้วหนักเข้าความดีจะเด่นขึ้นล่ะเด่นขึ้นภายในจิตใจนี่เอาเข้ามาปัจจุบันคือตัวของเราเวลาเริ่มต้นเช่นเรามาเป็นนักภาวนาจะเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์เอาฟาดลงไปที่แรกล้มลุกคลุกคลานขั้นต่อมาตะเกียกตะกายล้มแล้วลุกได้ล้มแล้วลุกได้ล้มเร็วลุกเร็วมาไปได้ต่อไปก็หนักเข้าจิตใจก็ค่อยสว่างสวายขึ้นไปที่นี่ความอยากมันเลยคำว่าบุญไปแล้วมีแต่อยากพ้นทุกข์โดยฉ่ายเดียวบุญก็เป็นเครื่องหนูในพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ไปเลยนั่นอำนาจแห่งบุญถึงใจแล้วนั่นมันเข้าถึงใจแล้วจะหมุนขึ้นจะบุญเข้าถึงใจแล้วใจนี่หมุนที่จะออกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นว่า ให้พ้นทุกข์นี่ละเกิดถึงที่ใจนะเมื่อเวลาทำมีกำลังมากเท่าไรก็ชำระกิเลสที่เป็นตัวเศร้าหมองมืดตื้อและเป็นภัยต่อสัตว์อยู่ภายในจิตใจนั้นออกได้โดยลำดับจนกระทั่งชำระหมดโดยสิ้นเชิงถ้าสัพพะพุทธเจ้าว่าตรัสรู้ธรรมพ้นทุกข์ในขณะนั้นภาษาวกเรียกว่าบรรลุธรรมพ้นทุกข์ในขณะนั้นนี่คือธรรมมีอำนาจแล้วสังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากใจบรรลุธรรมขึ้นมาเรียกว่าถึงแดนพ้นทุกข์แล้วในขณะที่บรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมนี่ธรรมมีอำนาจเป็นอย่างนี้เราสร้างขึ้นเรื่อยๆมีอำนาจขึ้นพ้นทุกข์ได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมแห่งความดีทั้งหลายแต่กิเลสนี่ถ้าบุญประจำมันยิ่งเป็นทุกข์มากถึงมากท่านก็บอกไว้แล้วกิเลสพาสัตว์ให้ล่มจมธรรมพาสัตว์ให้ฟื้นฟูเนี่ยเราก็ควรจะจำเอาเชื่อพระพุทธเจ้านะทุกคนนะเชื่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อแล้วเราเชื่อเราเนี่ยคือกิเลสนะอยู่ในหัวใจเราแล้วจะจมไปตามมันทั้งนั้นนะพากันจดจำเอาวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้จะไม่พูดมากมายอะไรละไปพากันเอานำไปพุทธปฏิบัติก่อนแล้วกันนะอันนี้ก็ถ่ายทอดก็แค่เพียงแค่นี้ก็เอาละเหนื่อยนะ
1: เขาจะถามคำถามครับ
2: โทรทัศน์ช่อง11และวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ครับอยากจะขอกราบรัตนาหลวงตาว่าวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากจะขอข้อธรรมะจากหลวงตาว่าพ่อที่ดีของครอบครัวควรจะเป็นอย่างไรครับ
0: พ่อที่ดีของครอบครัวเราคนหนึ่งก็เป็นพ่อของเด็กเป็นผัวของเมียอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเป็นพ่อของเด็กเราเป็นพ่อประเภทใด เป็นที่ยอมรับไหมลูกเขายอมรับไหมว่าพ่อเรานี่ดีหรือยอมรับเพียงว่าพ่อเรานี่เลวอย่างนั้นพอเมียบอกว่าผัวเรานี่เลวยอมรับว่าผัวเฉยแต่ผัวเรานี่เลวอย่างนั้นใช่ไม่ได้นะเข้าใจเหรือนี่ว่ายอมรับอ่ะเนี่ยอย่างนั้นถามมาหลวงอีกแล้วนะเป็นอย่างนั้น
1: พ่อที่ดีครับ
0: พ่อที่ดีดังที่สอนแล้วนี่คำพ่อที่ดีอันธรรมดาของพ่อที่ดีกับลูกนี่ที่ไหนไหนมันก็ดีเหมือนกันนะพ่อกับลูกนี่มันดีด้วยกันทั้งนั้นแหละดีมหาชนปล้นบ้านปล้นเมืองเขาก็ได้มาก็มาให้ลูกกินเข้าใจไหมล่ะเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นนะพ่อกับลูกดีทั้งนั้นนะลูกกับพ่อก็ดีแต่ผัวกับเมียนี่ไม่ค่อยดีเสมอไปนะเมียดีผัวไปหาเที่ยวแต่อีหนูเนี่ยใช่ไม่ได้อย่างนี้ผัวเลวถ้าผัวดีเมียก็ไปหาเกี้ยวแต่ไอ้หนูเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเมียเลวใช่ไม่ได้ถ้าดีคือไงผัวก็ดีเมียก็ดีมีความพอดีเป็นพื้นฐานคือมีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นตามเยี่ยงอย่างประเพณีของชาวพุทธเราไม่สร้างความชอบธรรมให้แก่กันและกันในระหว่างคู่ครองทั้งสองนี่เป็นมงคลเรียกว่าผัวดีเมียก็ดีไอ้ลูกก็ดีพ่อก็ดีเพราะรักลูกแต่จะไปหาโฉกหารักมาให้ลูกกินนะลูกที่ดีก็ถ้าพ่อไปหาขโมยของมากินพ่อลูกไม่ควรกินถ้ารู้ภาษีภาษานะปลาเข้าป่าหรือปลาสนผากพ่อเข้าใจไหมเนี่ยพ่อแม่ทั้งหลายเขาเอาอาหารมาเลี้ยงลูกเขาไม่ได้มาขโมยเอามาเลี้ยงเหมือนพ่อคนนี้นะลูกเอาอาหารน้ำปลาใส่หน้าพ่อพ่อก็ไม่ควรดุลูกเข้าใจไหมเพราะลูกสอนพ่อเข้าใจเลยเอามีอะไรถามมาอีก
2: หลวงตาครับสมัยที่หลวงตาเป็นเด็กๆอยู่นั้นไม่ทราบว่าพ่อของครอบครัวต่างๆในสมัยโบราณเป็นยังไงหลวงตาจะยกตัวอย่างให้ญาติโยมฟังได้ไหมครับ
0: อ้าวในโบราณเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นล่ะโบราณของคนตาตะของคนดีก็มีคนชั่วก็มีมันก็มีอย่างเดียวกันคนโบราณถ้าจะพูดตามสิ่งแวดล้อมแล้วโบราณเราคนไม่มากเรื่องไม่ค่อยมากเรื่องไม่ค่อยมากความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายก็ไม่ค่อยมากนี้เวลาคนมากขึ้นมาเรื่องก็มากเรื่องก็มากก็สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นมากขึ้นจึงควรมีธรรมเป็นเครื่องระงับดับให้อยู่ในพอความพอเหมาะพอดีแม่น้ำมหาสมุทรถึงจะกว้างมันก็มีฝั่งของมันคนเราก็เอาธรรมะเป็นฝั่งให้อยู่ในขอบเขตแห่งธรรมอย่าดีอย่าดิ้นเลยฝั่งธรรมแล้วจะจมลงนรกอีกแต่เท่านั้นมีอะไรอีกล่ะ
2: ตาครับแล้วในสังคมปัจจุบันนี้ลูกหลานเยาวชนนี่จะไปในทางฟุ้งเฟ้อจะไปหมดลูกที่ดีควรจะไปบัตรต่อพ่อต่อแม่ยังไงคร
0: ับ ไหนว่าไงพูดอีกนะ
2: ลูกหลานปัจจุบันนี้จะต้องปฏิบัติตัวต่อพ่อแม่อย่างไรครับถึงจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ได้ครับ
0: อ๋อไอ้นี่ก็ธรรมดาพ่อแม่ก็อยากให้ลูกดีลูกก็อยากให้พ่อแม่ดีไม่ทราบว่าจะให้ดีแบบไหนก็ไม่ทราบแล้วพ่อลูกทุกวันนี้มันก็เลอะเทอะเหตุที่เลอะเทอะว่าพ่อกับแม่พาให้เลอะเทอะมันมีแบบพิมพ์มาเหมือนกันถ้าไม่จะแบบพิมพ์จากพ่อจากแม่มันก็ไปได้ตัวอย่างมาจากเพื่อนๆฝูงฝูงสังคมต่างๆในอันที่ไม่ดีเลยกลายเป็นสังคมเลอะเทอะได้มากลายเป็นคนเลอะเทอะไปที่ไหนมีคนเลอะเทอะเด็กเลอะเทอะผู้ใหญ่เลอะเทอะหญิงเลอะเทอะชายเลอะเทอะทั่วประเทศไทยมีแต่คนเลอะเทอะดูไม่ได้นะนี่คือไม่มีธรรมครองใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาธรรมคือความดีงามทุกอย่างนะขึ้นชื่อว่าธรรมไม่ว่าประเภทใดถ้าเป็นธรรมแล้วจะดีเป็นขั้นเลวไม่มีธรรมแต่กิเลสเลวตลอดตั้งแต่พื้นเพของกิเลสจากลูกจากหลานปู่ย่าตายายโคตรแท้ของกิเลสเป็นสกุลที่เลวสกุลที่ต้มขุนหลอกลวงสัตว์โลกให้ล่มจมได้ทั้งนั้นแต่ถึงธรรมถ้ายกเป็นสกุลแล้วสกุลธรรมมาตั้งแต่ดั้งเดิมปู่ย่าตายายมาเป็นสกุลธรรมที่ลื้อฟื้นสัตว์ทั้งหลายออกขึ้นจากความล่มจมให้สู่แดนพ้นทุกข์เป็นลำดับได้จนกระทั่งถึงนิพพานเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องลื้อฟื้นนี้ทั้งนั้นนะ แล้วมีอะไรอีกล่ะ
2: ตาครับพวกเราคนไทยเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวทุกคนหลวงตาอยากจะให้ชวนพวกเราทำอะไรถวายในหลวงครับอยากจะให
0: ้ตะกี้นี้ก็ชวนแล้วนี่
2: ครับผม
0: นอกจากมันตะกี้นี้ก็ตะกี้นี้ก็ชวนแล้วแล้วนอกจากมันขี้เกียจคนไทยเรามันไม่ทำเท่านั้นแหละเข้าใจ
2: เด
0: ี๋
2: ยวเมื่อกี้นี้ยังออกช่วง
0: ให้บำเพ็ญความดีและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ส่วนกุศลถวายพระองค์ซึ่งมีพระเมตตาอยู่แล้วกับพี่น้องชาวไทยเราต้อง62ล้านคนตะกี้นี้พูดไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเอามีอะไรบ้างกันตะกี้
2: หลวงตาครับวันที่10ธันวาคมนี้หลวงตาจะนำทองคำเข้าพังหลวงอีกอยากให้หลวงตาได้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับ
0: ฮะ
2: วันที่10ธันวาคมที่จะนำทองคำเข้าพังหลวง
1: ทองคำเข้าพังหลวงวันที่10ธันวาคม
0: แล้วอะไรก็จะเอาเข้าจริงๆอ่ะวันที่
1: อยากจะพูดฝากไปให้ทางบ้าน
0: ถ้าจะให้เพิ่มถ้าจะให้พูดเพิ่มอีกก็ต้องไปหามาเพิ่มอีกเราจะได้พูดบอกว่าเราได้เพิ่มเราได้ของคำมาเพิ่มเท่านั้นว่างั้นเข้าใจเลยวันที่10นี้จะได้ที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้วกับช่างหลอมเขาตกลงเรียบร้อยแล้วตามจำนวนที่ตกลงแล้วละ500กิโลวันที่10นี้จะมอบแต่ดอลลาร์นี่ไม่แน่ค่อนข้างแน่อยู่เวลานี้ก็จะได้ประมาณสัก 200,000 เพราะเรามีอยู่ในบัญชีเพียง 200,000 กว่าไม่มากนักจึงพูดได้เพียงแค่ว่า 200,000 ถ้าก็ได้เพิ่มมากกว่านั้นเราก็จะเข้าพร้อมกันนี่ก็มีแค่นั้นละที่ทองคำถ้าหากว่ามีผู้มาบริจาคเพิ่มเติมกว่านั้นก็ไม่แน่นักนะว่าเรากำหนดไว้500กิโลนี่คือมีเท่านี้ก่อนถ้ามีผู้มามอบหรือมาทำบุญให้ทานถวายเข้าในคลังหลวงอีกเท่าไหร่ที่เป็นจำนวนมากเราเข้าอีกเพิ่มอีกนะอย่างนั้นนะถ้าไม่มีอะไรก็ตามกำหนดที่ตายตัวไปแล้วนี้คือ500กิโลเข้าในวันนั้นแล้วมีอะไรอีกล่ะ
2: หลวงตาครับตอนนี้คนไทยไปบัวเมาในยาเสพติดกันมากขึ้นทุกวันอยากจะให้หลวงตาช่วยชี้ทางสว่างเท่าไหร่ครับว่า
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้เราก็ไม่อยากพูดนะเขาอยู่ว่าไงเขาติดกันมาสอนกันมามากต่อมากแล้วนะมันก็อย่างว่าบืนเข้าอยู่ในเรือนจำก็บอกว่าที่ดัดสันดานของคนสร้างโทษสร้างกรรมมันก็รู้อยู่ถ้ามันไปในเรือนจำว่าเต็มตั้งแต่หญิงชายทั้งหญิงทั้งชายมีแต่คนสร้างความชั่วเต็มนะแล้วนี่เขากินยาเสพติดเขาห้ามเขาได้ว่าอย่ากินนะว่าเขาหยุดตามเราแล้วโอ้ยหลวงตาบัวที่เป่าพุทเดียวเลยให้หมดทั้งประเทศไทยไม่มีใครกินยาเสพติดนี่เป่าก็หมดลมเปล่าแล้วเลยไม่อยากเป่าสอนก็ไม่อยากสอนมันก็จะหมดลมอีกแล้วจะว่าไงจริงๆนะมันติดได้มันมาได้ทุกแบบทุกฉบับเพราะคนชั่วมีมากมันจะซอกแทรกซึกแซกเข้าไปหาคบค้าสมาคมเรียกว่าหาผลรายได้จากใครต่อใครยิ่งเด็กด้วยแล้วมันยิ่งเข้าได้สนิทนั่นแหละเอาไปเป็นเรื่องตีสนิทเข้าไปในแบบนั้นแบบนี้เดี๋ยวสอดยาเสพติดเข้าไปกินแล้วหงายหมาเลยเข้าใจไหมกินแล้วหงายหมาไม่เป็นถ้าลงใครติดยาเสพติดแล้วไม่มีฟื้นได้เลยเรียกว่าหงายหมาเข้าใจไหมถ้าหงายแมวพอติดแล้วฟื้นได้แก้ตัวเองเข้าใจเรียกว่าหงายแมวตกได้แก้ไขได้เข้าใจไหมถ้าหงายหมาแล้วร้องแต่งแง่แง่ไปเลยมีอะไรกินหมดแล้วเจ้าของก็จมไปเลยไม่มีทางแก้ตัวได้คนประเภทนี้เรียกว่าคนประเภทหงายหมามาเป็นท่าเข้าใจไหมคนประเภทที่รู้ตัวแล้วกลับแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีเป็นปกติตามเดิมแล้วเรียกว่าหงายแมวแก้ตัวได้เข้าใจพวกเรานี่พวกหงายหมาหรือพวกหงายแมวเราอยากถามสักหน่อยนะเนอะถ้าไม่กินก็ไม่หงายแบบคนเข้าใจไหมเราไม่กินเรารู้แล้วเราไม่กินถ้าว่ากินในรู้เนื้อรู้ตัวแล้วแก้ไขแต่แปลงให้เป็นหงายแมวอย่าให้เป็นหงายหมานะเร็วกว่าหมานะเข้าใจไหมคือหงายหมาเนาะหมาไม่ได้ติดยาเราหงายหมาเราติดยาสู้หมาไม่ได้เข้าใจไหมมีอะไรอีกล่ะหมดแล้วเหรอเป็นไงพอเป็นกติได้บ้างไหมแล้ววันนี้ที่ถามที่ตอบวันนี้นะเนาะพอเป็นกติได้บ้างไหมมันก็ขึ้นอยู่กับถามคำถามบ้างแล้วขึ้นอยู่กับภูมิผู้ตอบด้วยเหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับ การถามถามมาในแง่ไหนแง่ไหนการตอบก็ออกรับกันรับกันเป็นธรรมดาเราแค่นี้ก็จะพอสมควรแล้วนะมือค้างเหงื่อคือเหงื่อฟุ้งมือเหงื่อเรื่องราวอะไรต่างๆไม่พอใจจิตมันไปประวัติประวัติดึงเข้ามาไม่เข้าเรียกว่าจิตฟุ้งซ่านมันก็ออกแล้วมันใช่คนตายนอนแล้วยังตื่นวะแต่มันเข้ามันชนะมันไม่เข้าเลยออกก็เลยปวดเพิ่มดูไม่ได้เราอยากได้ฟังบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวภูมิพูดถึงเรื่องตึกจับภาวนาบ้างการให้ทานนี่เป็นพื้นฐานของชาวภูมิเรายกนิ้วให้เลยไปภาคไหนเหมือนกันหมดพื้นฐานของชาวภูมิเราคือการให้ทานการเสียสละการสงเคราะห์สงหากันเหมือนกันทุกภาคพระหลวงตาจะเที่ยวหมดทุกภาคเลยนะแต่ศีลนี่รู้สึกว่ามีน้อยมากนะภาวนานี่สำหรับประชาชนทั่วไปไม่ค่อยจะมีกันเลยนะภาคแทนที่จะนำหน้าเขากลับถอยหลังภาคก็ไม่เรื่องเรื่องภาวนามีเยอะภาคในประเทศไทยเรานับแต่หลวงตาบัวเอาไปเคยภาวนาไม่เคยภาวนาก็อยู่ที่นี่เดียวกันนั่นแหละเข้าใจไหมเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้ภาวนาบ้างถ้าอยากจะเห็นเรื่องราวชื่อแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาตามทางของศาสนาที่เปิดโลกไว้แล้วจากที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วนั่นแหละนะเออเคยมันเห็นจริงๆนี้ให้ว่าไงสามใจแล้วก็ทราบดีมากข้าไม่มีหวั่นเหมือนคนตาดีนี่เพียงคนเดียวคนเต็มศาลานี่ตาบอดหมดแล้วจะเอาใครเป็นประมาณเอาว่าสิจะเอาคนตาบอดเป็นประมาณหรือเอาคนตายีเป็นประมาณนี่ถ้าเอาคนตายีมาได้ตามหลักความจริงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกโลกวิถีเป็นผู้ยุ่งแจ้งแทงทะลุทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงนี่เป็นประมาณได้สัตว์โลกตาบอดหูหนวกมาสามอะไรสามแสนโลกศาสตร์เอาเป็นประมาณไม่ได้ถ้าเอาเป็นประมาณได้ยกขึ้นมาเป็นศาสดาสิมันไม่มีใครมาเป็นได้เพราะผู้เชี่ยวองค์เดียวนั่นนี่แหละทำข้าลงได้ปรากฏขึ้นในใจแล้วมันอาถรรพ์ขึ้นนะก็ไม่เห็นอยู่นี่แหละตาบอดมันรูปคำรูปคำนั่งจับมือมาใส่นี่หน้าว่าขนาดยังไม่มันยังไม่เห็นเข้าใจไหมจับมือใส่ก็ไปหานี่หน้านี่นะมันยังไม่เห็นนั่นคนตาบอดผู้มันมืดมันมืดนะบอกเท่าไหร่มันไม่ยอมฟังเสียงอัดเสียงทำเลยคนประเภทนี้แหละประเภทที่บอดหนาสาหัสที่สุดไม่มีบุญมีบาปเหลือแต่ร่างกระดูกกับใจที่มันคลองร่างนี่ใจมืดใจดำนี่แหละจะพาจมนรกอีกนี่มันเป็นอย่างนั้นนะเรื่องตาบอดนี่แหละพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาอย่างนี้นะมาสอนโลกเอาปฏิบัติที่แม่ภูมิของสาวกผู้มีความเชี่ยวชาญไม่ใช่ภูมิของศาสดาก็ตามตาเป็นพยานพระพุทธเจ้าได้อย่างมั่นใจหรือแน่ใจจะทรงวางพระทัยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถึงไม่จำเป็นต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเมื่อได้รู้ปั๊บแล้วกลับเลยจะไปทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ไปคือตัดสินใจเลยแล้วกล้าขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าคืออะไรผางขึ้นมาในใจแล้วกลับนั่นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสากลเห็นธรรมแพทย์แบบเดียวกันนี่แหละเข้าใจไหมไม่มีแบบต่างกันถ้าหลวงได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ถึงและแบบเดียวกันหมดเหมือนกับแม่น้ำมหาสมุทรเวลามันไหลมาจากสายทางแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้ามานี่ยังไม่เรียกเป็นแม่น้ำมหาสมุทรนะไหลเข้ามาไหลเข้ามาอันไหนไหนที่ถึงปุ๊บถึงมหาสมุทรแล้วนี่เป็นน้ำมหาสมุทรแล้วจะเรียกว่ามาจากคลองนั้นคลองนี้ไม่ได้ที่ยังไม่เข้ามายังเรียกได้เรียกได้เข้ามาเรื่อยๆพอถึงนั้นเป็นมหาสมุทรด้วยกันหมดจอดปั๊บนี่ถึงกันหมดเลยเข้าใจไหมนี่แหละจิตของท่านผู้บำเพ็ญคุณงามความดีนะบำเพ็ญเข้ามาเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆก้าวเข้ามาก้าวเข้ามาผู้ดำเนินบารมีมาอย่างนี้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพอถึงนี่ปั๊บเข้ามหาสมุทรแล้วเป็นอันเดียวกันหมดไม่ต้องถามกันว่ามหาสมุทรคืออะไรจ่อลงไปนี่ถึงแล้วตั้งแต่มือเราจ่อลงไปทั่วมหาสมุทรหมดแล้วนี่บรรดาจิตของท่านผู้สิ้นกิเลสปั๊บเข้าไปอันเดียวนี่เป็นมหาสมุทรมหาวิมุตติมหานิพพานธรรมธาตุได้สมุนแบบเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกวงจึงไม่มีแปลกต่างกันนัตติเซยโยวปาปิโยไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเป็นเท่ากับน้ำมหาสมุทรเช่นเดียวกันหมดเรียกว่าธรรมธาตุเข้าใจหรือนี่แหละพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นพระธรรมธาตุ ธรรมชาติล้วนๆแล้วนี่แหละมาสอนโลกเมื่อมีพระรูปพระสมสรีระอยู่เรียกว่าพระพุทธเจ้าพระสาวกอาศัยร่างกายพออันนี้ปั๊บแล้วเป็นธรรมธาตุไปเลยพระธรรมธาตุนี่แหละครอบโลกธาตุเดียวที่ว่าธรรมมีอยู่คืออันนี้แหละนี่แหละพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้นะเนี่ยเพียงสาวกเท่านั้นได้รู้ลงไปนี่ก็เป็นพยานพระพุทธเจ้าได้อย่างเต็มเหนี่ยวเลยถึงไม่ใช่เป็นภูมิของพระพุทธเจ้าก็ตามความรู้มีความลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันอันนี้นะมีต่างกันสาวกภูมิกับพุทธภูมิภูมิของพระพุทธเจ้านี่เป็นภูมิที่เต็มเป็นเม็ดเต็มหน่วยภูมิของสัตว์ก็เหมือนกับว่าท้องช้างท้องหมูเข้าใจไหมช้างกินอิ่มท้องตัวเองเต็มท้องช้างก็สบายหนูตัวเท่านี้ก็ตามกินเต็มท้องมาแล้วมันก็สบายเต็มตัวของหนูเต็มตัวของช้างนี่บรรดาสาวกกับพระพุทธเจ้าก็แบบเดียวกันเต็มภูมิของตัวเองเหมือนกับหนูเต็มท้องตัวเองกินอิ่มแล้วสบายนั่นเข้าใจเลยนี่ละเป็นพยานกันได้อย่างเอกุทีเดียวทำพระพุทธเจ้าเลิศเลอมาแต่ไหนเวลานี้ถูกกิเลสมันปิดเอาไว้ไม่เห็นนะสิเหมือนกับน้ำที่อยู่ในบึงนี่แหละถูกจอกถูกแหนปกคลุมไว้น้ำเต็มบึงเต็มบ่อก็เหมือนไม่มีมีแต่จอกแหนปกคลุมไม่หมดนี่มีแต่กิเลสปกคลุมไม่หมดน้ำเต็มหัวใจไม่มีน้ำอัดน้ำต่ำเหมือนไม่มีเพราะกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นจอกซึ่งเป็นจอกเป็นแหนนั่นแหละเหมือนจอกเป็นแหนครอบไว้หมดมันไม่เห็นเพราะงั้นจึงให้ลากจอกลากแหนออกเข้าใจเหรอนี่แหละมันจะค่อยสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาเอาเล่าวันนี้พูดอย่างนี้แล้วนี่ยังถ่ายอยู่หรือเนี่ยนะยังถ่ายอยู่เหรอเฮ้ยถ่ายแล้วก็พูดแล้วก็พอดีแล้วนะอยากให้พี่น้องตะลายเห็นธรรมพระพุทธเจ้าเลยนะหลวงตาบัวพูดอย่างอาถรรพ์มาตลอดท่านทั้งหลายดูที่กิริยาเป็นยังไงเหมือนจะกัดจะฉีกนะแต่ที่เหลือตัวเดียวแม่ไม่ถีไม่สายไม่เคยมีในหัวใจมีแต่พลังของธรรมพอพูดถึงเรื่องธรรมรับผางออกเลยผางเลยแล้วแต่ใครจะถามอัดถามธรรมมากน้อยเพียงไรที่ควรจะออกหนักเบามากน้อยมันจะแบ่งเองของมันผึ่งทันทีเลยผึ่งทันทีเลยนี่เขาที่นี่พวกนั้นมีแต่คำที่เหลือมันก็บอกไอ้หลวงตานี่เดี๋ยวดูโคตรพ่อโคตรแม่ไม่ว่าเราอยากว่างั้นเข้าใจไหมก็มันไม่เคยเห็นธรรมประเภทนั้นมันเห็นตั้งแต่กิเลสเป็นไฟเผาออกพอกิริยาท่าทางมาโอ้นี่โกรธแล้วผมบัวผมว่างั้นนะก็มันไม่เคยเห็นธรรมชาติได้ก็คืออะไรพลังของธรรมจะแผดขนาดไหนก็เป็นน้ำดับไฟน้ำดับไฟไม่มีพิษมีภัยนั่นเรียกพลังของธรรมพุ่งออกมาเป็นพลังธรรมกิเลสมีพลังแสดงมาเป็นฟืนไฟเผาไหม้โลกเป็นเท่าเป็นฐานได้หมดแต่ธรรมนี่ผึ่งออกมานี่น้ำดับไฟน้ำดับไฟเพิบไปหมดเลยนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะให้พากันเข้าใจแล้วอยากให้พี่น้องไหนได้รู้ได้เห็นมีแต่หลวงตาพูดอยู่คนเดียวคนเดียวแล้วไม่มีใครได้ปฏิบัติพอได้ยื้อยับให้รู้บ้างเห็นบ้างนะเพียงยับเพราะนั้นมันก็เข้ากันได้นะยอมรับเป็นลำดับพอถึงขังไม่ต้องกลับไม่ต้องไปหาพุทธเจ้ากราบอยู่กันนี่พอนั่นมันเป็นอย่างนั้นนะทำพระพุทธเจ้าเลิศขนาดนั้นเวลานี้ถูกที่เหลือทั่วโลกดินแดนครอบไว้หมดทำจนไม่มีเหลือไปที่ไหนมีแต่สนามที่เหลือทั้งนั้นเนี่ยสนามทำไม่มีแม้แต่อยู่ในวัดในวาควรจะเป็นสนามทำได้มันก็เป็นช่วงเป็นฐานไปหมดในวัดในวาในพระในเลนหาทำไม่มีมีแต่ผ้าเหลืองโกนผมโกนคิ้วหัวร้อนใส่ลงไปแต่กิริยาแห่งการแสดงออกของกิเลสภายในจิตใจมันผลักดันลงไปให้เป็นกิเลสเป็นความสกปรกรกรุงรังเป็นฟืนไฟทั้งนั้นทีเดียวไม่ว่านอกวัดในวัดมันไม่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวัดเป็นวาเป็นพระเป็นเลนมันขึ้นอยู่กับใจมีธรรมหรือไม่มีถ้าไม่มีธรรมแล้วมันโกนจนกระทั่งฟาดเอาหมดหนังออกนี่ยังเหลือแต่กระโหลกศีรษะมันก็เป็นกิเลสอยู่งั้นแหละมันไม่เป็นธรรมเข้าใจไหมถ้าเป็นธรรมแล้วหัวเรานี่ไม่ต้องโกนกิเลสออกแล้วมันก็เกลี้ยงไปเลยแล้วถ้าไม่โกนกิเลสแล้วมันจะโกนขนาดไหนเอาจนกระทั่งถึงว่ากระโหลกศีรษะจะไม่มีเหลือมันก็เป็นกิเลสโกนให้กิเลสขี้รถอีกซ้ำนะเข้าใจอุ้ยเอาละพูดมากมายแล้วพอเอาละให้พอยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังปุมหังทิปเมวะสมิจตุสาเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโค วินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังอุทาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขัง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
1: กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งและคลังจัดเก็บขีปนาวุธของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-1ก่อนเข้าชิงแชมป์โลกกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทมีมติส่งรายชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนผิดปกติจำนวน 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งในวันที่23กรกฎาคมนี้เนื่องจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบพบว่าในจำนวนกว่า 5,000 รายนี้มีความผิดปกติที่สามารถแบ่งได้3กลุ่มกลุ่มแรกมีการปรับคะแนนจากที่สอบตกมาเป็นผ่านเกณฑ์กว่า 3,000 รายกลุ่มที่2เป็นผู้ที่สอบได้แต่มีการปรับเพิ่มคะแนนขึ้นอีกจำนวนกว่า 1,700 รายและกลุ่มที่3ที่มีคะแนนคลาดเคลื่อนไป 1-2 คะแนนจำนวนกว่า400รายโดยจากนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง
3: 5,814 คนเนี่ยเราก็จะส่งทั้งหมดให้กับกองกอกลางซึ่งก็เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะพิจารณาว่าเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะพิจารณาเพิกถอนต่อไปตามข้อมูลที่ทางเราได้ตรวจสอบแล้วกับหลายๆหน่วยงานและทางกสทก็ได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เห็นควรส่งเรื่องนี้ให้สู่ผู้ที่มีอำนาจนะครับก็อยู่ที่มติของกกลางว่าจะพิจารณาในข้อมูลที่ท่านได้รับอย่างไร
2: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: พี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องไปกังวลมีคำถามบอกเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยทำกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกำกับดูแลเรื่องสอบได้ไว้ใจได้อย่างไรเรายังมี 4-5 หน่วยงานก็เป็นหน่วยงานที่นอกการกำกับดูแลของรัฐบาลนะครับเป็นองค์กรอิสระเพราะฉะนั้นก็